0: ที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio Trip Qingdao 7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่สภาพฟ้ายังตกหนักในหลายพื้นที่อยู่นะครับดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุชัดเจนนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังจะมีฝนฟ้าขนองกระจายนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ตั้งแต่ 40-70% ของพื้นที่นะครับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็เช่นเดียวกันครับมีฝนฟ้าขนองกระจายนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ที่ฝนฟ้าขนองกระจาย70%ของพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมนะครับทั้งในอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็มีคลื่นสูงนะครับ 2-3 เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้าขนองความสูงของคลื่นก็จะมากกว่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับในช่วงนี้นะครับฝนจะยังคงตกหนักในหลายพื้นที่จนกระทั่งถึงวันที่9สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่เรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับอย่างมากเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้สายๆนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็จะต่อเนื่องมาถึงวันนี้แน่ๆครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีครับโอ้นี่ฮะเป็นข่าวคราวที่เริ่มที่จะมีเรื่องราวปรากฏตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10นาฬิกาได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวที่มีการใช้อาวุธปืนนะครับใช้อาวุธปืนเนี่ยนำเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายใช้ยิงทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนร่วมโรงเรียนด้วยกันนะครับกลายเป็นเหตุการณ์ที่โกลาหลกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กๆนักเรียนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับก็ตื่นตระหนกอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันนะครับเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์การกราดยิงนะฮะการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจากเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเพียงแค่ชั้นม.3อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเกาะติดแล้วก็เฝ้าภาวนากันนะครับว่าอย่าให้มันมีความรุนแรงเกินกว่าข่าวคราวเบื้องต้นที่ได้รับรู้รับทราบนะครับก็มีการใช้ปืนเนี่ยยิงครูนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือมีครูเสียชีวิต2คนหลังจากนั้นมานะครับเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นไปด้วยความวุ่นวายนะครับทางตำรวจนะครับก็เดินทางเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุรวมไปยังถึงคณะแพทย์นะครับเพราะว่ารู้ดีว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในสถาบันการศึกษานะครับแน่นอนจะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบได้รับควันหลงเนี่ยอย่างมากมายแน่นอนครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับความโกลาหลความวุ่นวายยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องมาถอดบทเรียนทั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะผู้นำรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับครม.เมื่อวานนี้ ร่วม10คนครับก็นำโดยอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีอีกหลายต่อหลายคนครับเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยนายกก็ไปถึงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะครับมีการรับทราบข้อมูลนะครับมีการดูในแง่ของรายละเอียดนะครับดูการปฏิบัติภารกิจของทางตำรวจของฝ่ายปกครองของบรรดาพยาบาลนะครับพยาบาลที่เข้าไปดูแลไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นในพื้นที่นะครับก่อนที่จะสัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยเดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งมีหลายเรื่องที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับทั้งในแง่ของต้นตอต้นทางก็ดีเรื่องของการถอดบทเรียนที่จะป้องกันไม่เหตุนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับหนังสือพิมพ์ที่ยังวางจำหน่ายอยู่นะครับเป็นสิ่งพิมพ์กระดาษนะครับนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่นำเสนอผ่านออนไลน์อย่างเช่นกองมติชนนะครับก็ขึ้นประเด็นนี้เป็นข่าวนำนะครับฆ่าปู่ย่าที่บ้านลั่นไกครูในโรงเรียนช็อกม.2ยิงดับ3ศพตัดสินใจปิดชีพตัวเองเทพศรินนนท์หนีตายนักเรียนเจ็บอื้ออนุทินเสียใจตำรวจเร่งสาหาสาเหตุคาดกดดันศึกษาธิการสั่งตรวจกระเป๋าทั่วประเทศนะครับสลดม.2กราดยิงโรงเรียนดังดับ7ศพตาย22ก่อนปิดชีพตัวเองไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลช็อกยิงปู่ย่าดับคาบ้านก่อนลงมือนายกหนูลั่นแก้กฎหมายปืนขั้นเด็ดขาดรัฐเยจ่ายเยียวยาศพละ1ล้านญาติเผยเด็กชายม.2เป็นคนเรียบร้อยชอบเล่นเกมพ่อแม่เลิกกันอยู่กับปู่ย่าพูดจาเพราะทางบ้านนะครับนี่เป็น เนื้อหาและก็การโปรย เหตุการณ์เบื้องต้นนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับซึ่งบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุชินชาญวิรกูลนะครับคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุนะครับที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนเทพศรินที่จังหวัดนนทบุรีครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพนะครับนะมีภาพจุดที่เกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุการณ์นักเรียนชายชั้นม.2 ใช้อาวุธปืนนะครับก่อเหตุภายในโรงเรียนเทพศรินนะครับเป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตนะครับครูเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย5รายนะครับ5รายแล้วก็อีก1รายก็คือเด็กชายคนที่ก่อเหตุซึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนยอด8ศพนี้ก็คือรวมกับคุณปู่และคุณย่าที่บ้านอีก2ศพนะครับก็กลายเป็น8ศพนะครับส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ประมาณ20กว่ารายนะครับนักเรียนเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะครับนะฮะที่เสียชีวิตเป็นครู5รายแล้วก็เด็กชายที่ก่อเหตุเนี่ยอีก1รายรวมกับคุณปู่คุณย่าอีก2คนที่บ้านพักรวมแล้ว8รายนะครับทางตำรวจเนี่ยก็มีการอธิบายไล่ทำลายนะครับก็เข้าใจว่าเด็กนักเรียนชั้นม.2 นี่ก็จะมีการฆ่าคุณปู่คุณย่าที่บ้านก่อนที่จะไปที่โรงเรียนนะครับคือการสังหารปู่ย่านี่ก็ไม่มีใครทราบเรื่องนะครับกว่าจะทราบก็คือทางตำรวจเนี่ยเดินทางหลังจากที่รับทราบการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศรินแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักเพื่อที่จะไปหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็หวังจะไปสอบปากคำปู่ย่าถึงได้พบว่าปู่ย่าก็ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านแล้วนะครับมันก็เลยเหตุการณ์ทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครทราบว่ามันเกิดเศร้าสลดมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่ารู้เนี่ยก็คงจะสามารถป้องกัน แล้วก็ช่วยลดความรุนแรงที่โรงเรียนได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวแล้วก็ภาพข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งครับไปดูจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก็นำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันครับคุยขอไปดู YouTube กราดยิงม.3ติดเกมฆ่า8ศพเก็บ23วางแผนยิงปู่ย่าคาบ้านรัวสังหารในโรงเรียนทีละคนสยองเทพสิรินนท์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่มีการพาดพิงเอ่ยชื่อของโรงเรียนความจริงทางโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่เครียดมีแรงเก็บกดนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวก็ให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับได้มีการชี้แจงอธิบายถึงสาเหตุสำคัญเนี่ยที่นำไปสู่การก่อเหตุการณ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในเบื้องต้นก็มีการตั้งเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากตำรวจบ้างได้จากบรรดาเพื่อนๆเด็กนักเรียนด้วยกันบ้างนะครับก็จะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของความเครียดก็ดีนะครับเรื่องของความแรงเก็บกดรวมไปจะก็ได้ถึงการถูกบูลลี่นะครับจากบรรดาเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบรวมไปจะก็ได้ถึงด้านจิตวิทยาของเด็กด้วยนะครับโปรยของไทยรัฐบอกว่าเด็กชายวัย14ปีนักเรียนม.3โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อเหตุเขย่าขวัญสังคมชักปืนกราดยิงครูสาวดับหน้าชั้นนักเรียนคู่ปรับเจ็บเพื่อนๆกรีดร้องวิ่งหนีตายโอลหม่านเจ้าตัวสติแตกเดินไล่สังหารนี่ฮะอันนี้เป็นการโปรยนะฮะเป็นประเด็นพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและคุณประเสริฐจันทร์รวงทองครับระหว่างร่วมพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ไปถึงประมาณสักบ่าย 3:40 นะครับแล้วก็ยังมีภาพนะฮะภาพความชุลมุนวุ่นวายภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ว่านี้นะครับทั้งบรรดาพยาบาลทั้งหลายกำลังโกลาหลนะครับในการที่จะการช่วยเหลือบรรดาเด็กๆที่ได้รับควันหลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เป็นภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนะนะเดี๋ยวข่าวอื่นๆเนี่ยมันก็มีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อวานนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอบต.นะเก๋งชนศูนย์เด็กวิทย์ตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายามุมใหญ่เสพยาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนทะลุกระเด็นแม้ว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ว่าเด็กๆก็บาดเจ็บกระนาวเลยนะครับเห็นภาพของเด็กๆนะฮะที่ปรากฏร่องรอยการทำบาดแผลนะครับมีทั้งบริเวณศีรษะบริเวณใบหน้าอะไรต่อมีอะไรโอ้โหครับใจของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมันหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวข่าวคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยหลายคนคงจะจำก็ได้ครับที่หนองบัวลำพูใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวใหญ่มากนะครับมีคนเสียชีวิตเนี่ยรวมแล้วถึง36คนนะครับทั้งครูทั้งเด็กเล็กเนี่ยนะครับรวมทั้งคนที่ลงมือนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี2565นะครับนั่นก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มันเป็นระดับจังหวัดนะฮะนะฮะแล้วอันนี้มันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับอบต.ระดับตำบลแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็มาว่ากันเรากลับมาดูประเด็นข่าวใหญ่นะครับเรื่องของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับที่สุดท้ายเนี่ยปฏิบัติการชนิดที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็อกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันนะครับนะฮะ ถ้าไปดูจากคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับมีประเด็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างข้อมูลจากของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนะฮะคือในมุมของการรายงานของสื่อนะครับก็มีรายงานบอกว่าเหตุการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเป็นฝีมือของเด็กนักเรียนชายชั้นม.3นะครับข้อมูลการสืบสวนกับข้อมูลการสืบสวนจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ของผู้ที่ก่อเหตุพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติการค้นหาและดูคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงในต่างประเทศผ่านทาง YouTube และแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงมือพฤติกรรมความชอบในแนวต่อสู้ยิงปืนนะครับทั้งนี้จากรายงานของสำนักข่าวไทยรัฐและที่นี่ตำรวจมีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือที่บ้านพักในช่วงเช้าก่อนมาโรงเรียนผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ก่อเหตุสังหารปู่และย่าของตัวเองจนเสียชีวิตภายในบ้านพักจากนั้นก็เดินทางมาที่โรงเรียนครับผู้ก่อเหตุได้เดินทางไปยังโรงเรียนตามปกติแล้วบุกขึ้นไปใช้อาวุธปืนกราดยิงครูและเพื่อนนักเรียนบนอาคารเรียนความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม8ราย8รายนี่ก็คือรวมทั้งคุณปู่และคุณย่าด้วยนะครับนะฮะอย่างที่เรียนเอาไว้ที่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเสียชีวิต6คนเป็นการเสียชีวิต5คนก็คือครูนะครับที่โรงเรียนส่วนมือก่อเหตุเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับรวมแล้ว6คนถ้ารวมกับปู่ย่าก็รวมเป็น8คนนะครับมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากก็คือประมาณสัก20กว่าคน20ถึง30คนนะครับก็เป็นนักเรียนนะครับก็เป็นข่าวดีเล็กๆก็คือว่าไม่มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเหตุจูงใจนอกเหนือจากพฤติกรรมการเสพสื่อความรุนแรงและดูคลิปกราดยิงในต่างประเทศแล้วทางเจ้าหน้าที่และคนใกล้ชิดยังพุ่งประเด็นไปที่ความเครียดสะสมปัญหาส่วนตัวรวมถึงเรื่องของการถูกบูลลี่ในสถานศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่มาจากยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่ผู้คนนะครับกำลังลุ้นกำลังติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตอนนั้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์ภายในโรงเรียนเนี่ยน่าจะใกล้จะสงบลงแล้วก็คือว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะปลิดชีวิตตัวเองนะครับแต่ว่าการตรวจสัญญาณชีพการปั๊มหัวใจก็ดีเนี่ยก็สามารถที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลได้นะครับเพียงแต่ว่าหน้าขณะนั้นก็แน่นอนนะครับก็ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อหลากหลายสำนักนะครับที่พยายามที่จะหาคำอธิบายนะครับหาที่มาของแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับเรื่องราวรายละเอียดนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอผ่านทางสื่อนะครับไปยังประชาชนโดยทั่วไปที่กำลังให้ความสนใจกันอยู่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีในมุมของหลายฝ่ายเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทั้งทางกสทช.ก็ดีครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนะครับนะฮะก็พยายามนะครับในการที่จะขอความร่วมมือในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคือในมุมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนที่สุดครับการได้เห็นภาพซ้ำๆซักๆได้เห็นภาพความรุนแรงได้เห็นเหตุการณ์นี้มันก็ยิ่งไปเพิ่มเติมความตึงเครียดความเศร้าสลดนะครับในความรู้สึกนะครับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยนะครับที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้อกสั่นขวัญแขวนเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภายในโรงเรียนเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้จึงได้มีความพยายามอย่างน้อยก็ได้เห็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะพิจารณาเรื่องภาพข่าวเรื่องเนื้อหาสาระเรื่องรายละเอียดในการที่จะนำเสนอนะครับนะฮะอย่างสื่อที่ผมยังร่วมงานอยู่ด้วยนะครับก็ ได้มีการประชุมแล้วก็มีมาตรการนะครับในการที่จะกำหนดเป็นแนวทางว่าภาพรุนแรงภาพเหตุการณ์ภาพศพเนี่ยเราจะไม่นำเสนอโดยเด็ดขาดนะครับแม้แต่ภาพเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายในบางจังหวะเราก็จะใช้การฟรีซภาพนะครับนะฮะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดผ่อนคลายความรู้สึกเศร้าโศกความรู้สึกของการเพิ่มแรงกระตุ้นขึ้นมาอีกของบรรดาเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดแทรกเข้ามาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูนายกรัฐมนตรีครับนะฮะในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายนะครับนายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนไว้ครับเดินทางไปถึงที่โรงเรียนเทพศรินทร์ประมาณบ่าย 3-40 นาทีนะครับไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายคนนะครับรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณดศิษฐ์สัมพัทรัตน์นะครับพบตรก็คือพลตุเรศิติรัตน์พันเพชรนะครับนายกพอไปถึงก็รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายประเสริฐจันทระดวงทองซึ่งเดินทางซึ่งก็อยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะครับมีการสอบถามรายละเอียดกับทางพบตรจากนั้นนายกให้สัมภาษณ์สื่อครับช่วง 16:25 ก็ประมาณ 16:30 นะครับบอกว่าได้รับฟังรายงานในส่วนระดับเหตุการณ์เป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ยังโชคดีที่ทุกอย่างจบสิ้นไปก่อนน้องที่ก่อเหตุก็ใช้น้องที่ก่อเหตุยังมีกระสุนอีก30 กว่านัดคือเมื่อวานนี้ทางตำรวจเขาก็พบนะครับว่ายังมีกระสุนแล้วก็ยังมีแมกกาซีนนะครับเหลือประมาณสัก30 กว่านัดนายกบอกว่าหากเขาไม่จบชีวิตตัวเองก็อาจจะเกิดเหตุที่จะไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มขึ้นนายกบอกว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบว่าคุณย่าก็เคยเป็นครูอยากให้เรียนได้ดีๆซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันจากการที่ตำรวจสอบปากคำเพื่อนสนิทรับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นๆอยู่แต่ก็ยังคงเป็นการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีจากการทำแผนมีลำดับขั้นตอนมีเป้าหมายชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่าสังเกตว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่พบว่าถูกยิงเข้าจุดสำคัญนายกบอกว่าเท่าที่รับทราบรายงานก็คงตั้งใจที่จะก่อเหตุนี้เพราะเขาเริ่มมาจากที่บ้านเขาทำร้ายคุณปู่คุณย่าที่เขาพักอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ที่บ้านนั่นคือ2 รายแรกซึ่งเราไม่รับทราบมาก่อนเรามารับทราบภายหลังเกิดเหตุแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปคนที่บ้านจึงพบว่ามี2 ร่างเสียชีวิตก็คือคุณปู่กับคุณย่าเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าอาวุธปืนที่ก่อเหตุมาจากไหนนายกบอกว่าเป็นปืนของคุณปู่ที่เป็นปืนจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยผู้ก่อเหตุก็ได้โพสต์รูปอาวุธปืนลงใน Instagram ด้วยเมื่อถามว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตมีจำนวนเท่าไหร่นายกตอบว่ามีทั้งหมด8 รายรวมทั้งคุณปู่คุณย่าด้วยส่วนผู้บาดเจ็บ30 กว่าคนมีผู้บาดเจ็บสาหัสต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะซึ่งก็มีการให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะฮะส่วนบทสรุปที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการสั่งการให้กับทางพบตรนะฮะให้กับทางการพบตรทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะดำเนินการนะครับกับเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับกรณีของอาวุธปืนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับก็เป็นการสั่งการให้มีความเข้มข้นในเรื่องของการตั้งจุดในการที่จะตรวจค้นอาวุธปืนนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อตามตอบคำถามของสื่อต่างประเทศด้วยนะครับบอกว่าทางรัฐบาลไทยนี่แน่นอนครับให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจค้นเรื่องของการให้น้ำหนักนะครับในการที่จะป้องปราม เรื่องอาวุธปืนนะครับการพกพาอาวุธปืนนะครับเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงมาตรการที่มีความเข้มข้นขณะที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับก็ได้ประกาศเข้มนะครับในการที่ให้โรงเรียนทั่วประเทศนั้นมีการตรวจตราเรื่องอาวุธปืนนะครับหรือว่าอาวุธต่างๆที่นำเข้าไปในโรงเรียนซึ่งในอดีตเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเด็กนักเรียนนะครับแม้ว่าโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่โดยส่วนใหญ่ก็มีชื่อเสียงเรื่องของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็มีประพฤติเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็มีเป็นช่วงจังหวะนะครับที่ทางโรงเรียนก็จะมีความเข้มข้นในการให้ครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งโต๊ะในการตรวจสอบกระเป๋านักเรียนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการนำพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนนะครับอาเสียดายเวลาครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับยังไงเสียเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับในรายการถกประเด็นจะว่ากันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เวลาไม่มีแล้วครับผมประจักษ์มุสาขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงเต่า7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.-21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
9: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับคุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็ผมชันเดชบัวหันนะครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับมาเจอกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับทาง 96.5 Thinking Radio นะครับก็วันนี้ทักทายกันทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะติดตามผ่านช่องทางของวิทยุนะครับก็ใครตอนนี้กำลังเดินทางหรือว่าฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับฟังบนรถฟังอยู่ที่บ้านนะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกเล่ากันหน่อยนะครับทาง LINE @thinking radio รวมถึงในช่องทางต่างๆนะครับที่สามารถติดตามรายการของเราได้นะครับก็ทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับใน Facebook YouTube รวมถึงแอปพลิเคชัน Mpod Connect กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะสามารถรับฟังรับชมกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับวันนี้เป็นอีก1วันที่ตื่นมาจัดรายการแล้วแบบพูดยังไงดีพี่บอยเอาเป็นว่าโอ้โหผมก็พยายามดูข่าวเนาะก่อนจะเข้ารายการอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการว่าดูพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์อะไรอย่างงี้นะครับคือดูแล้วยิ่งเศร้าใจยิ่งรู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นทำไมเมื่อวานนี้มันเป็นวันที่บ้านเรามันมีข่าวอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้กันนะฮะแล้วที่สำคัญคือวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นนี้นะครับโดยเฉพาะ
0: ในเบรกสุดท้ายใช่ไหม
1: ในเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะคุยกันประเด็นนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเราก็เห็นแล้วแหละเราอาจจะไม่ได้จับลงลึกในรายละเอียดเนาะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยโอ้โหเห็นข่าวแล้วก็มันหดหู่จริงๆแต่ทั้งนั้นก็อยากจะชวนมาพูดคุยกันนะครับสะท้อนมุมมองกันหลังจากที่พอเราเห็นว่าข่าวที่มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงเหล่านี้นะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยมันจะมีวิธีการที่มันจะช่วยกันรับมืออย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนนะครับคือสื่อมวลชนเมื่อวานนี้มีบทบาทสำคัญมากเลยนะเพราะว่าในยุคที่ตอนนี้มันเป็นยุคการ disrupt เนาะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราไม่จำเป็นต้องแบบไปรายงานข่าวโดยที่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายมีมือถือเครื่องนึงแล้วก็ไลฟ์สดได้และไม่ใช่แค่คนที่เป็นสื่อเท่านั้นอันนี้อยากจะชวนมองสำหรับคนที่มีเครื่องมืออยู่ในมือมีสมาร์ทโฟนมีอะไรที่มันไลฟ์สดได้นะครับวันนี้ก็อยากจะชวนกันมองเรื่องของจริยธรรมนะฮะจริงๆเราใช้คำว่าจริยธรรมสื่อผ่านการรายงานข่าวความรุนแรงเนาะแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะชวนภาพรวมเลยว่าถ้านอกจากสื่อทุกคนมันเป็นสื่อได้ไงฉะนั้นลองมาติดตามกันวันนี้เนี่ยคือช่วงเบรกสุดท้ายไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเราคุยกับทางท่านอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีมุมมองในเรื่องของทางวิชาการนะครับแล้วผมว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะมีมุมมองในเชิงวิชาชีพที่น่าสนใจกันด้วยนะครับสำหรับทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตนะครับวันนี้ช่วงเบรกสุดท้ายท่านจะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับ
0: นะฮะเพิ่มเติมนิดนึงคือท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และก็นวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์นะครับคณะนิเทศแล้วก็นวัตกรรมการจัดการอยู่ที่นิด้าเนาะ
1: ได้ครับ
0: ท่านก็คร่ำบอดแล้วก็อยู่ในแวดวงของสื่อมาโดยตลอดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เดี๋ยวคุยกันกับทางท่านอาจารย์เรียกอาจารย์แก๊ปนะฮะท่านอาจารย์แก๊ปวรัตน์นะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาคุยกันช่วงเบรกสุดท้ายฉะนั้นวันนี้อาจจะขออนุญาตเนี่ยคุยประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะจริงๆเราก็จะเปิดกันเนาะเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มัน
0: ใกล้ตัวผมมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกว่าเมื่อทุกคนเนี่ยเป็นสื่อเองได้แชร์ข้อมูลจากหลายทิศทางนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยการรายงานที่ดีมันก็ช่วยป้องกันความรุนแรงได้นะครับถ้าเราสวมบทเป็นสื่อที่ใช้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับเราก็มีช่องของเราแต่ทีนี้การรายงานของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นการแชร์จากที่ไหนก็ตามหรือว่าการที่จะเลือกพิจารณาที่จะส่งต่อแมสเซจไหนถึงคนอื่นๆนะมันก็ช่วยป้องกันความรุนแรงได้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวอันนี้มาหาคำตอบกันเนาะในครั้งสุดท้ายครับ
1: โอ้นะฮะคือก็ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคือวันนี้คือพอตื่นมาแล้วผมก็พยายามดูพาดหัวข่าวต่างๆคือข่าวใหญ่คือข่าวนี้แหละ
0: ครับ
1: ฉะนั้นวันนี้ก็จริงๆแล้วคือเอาเป็นว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับจริงๆเราจะคุยประเด็นอีกประเด็นนึงเนาะพี่บอยนะครับเราก็มีการเปลี่ยนกันเมื่อวานเลยเพิ่งเปลี่ยนกันเลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์เชิงสิ่งที่เราต้องควรจะต้องมาพูดคุยกันอย่างจริงจังสักทีนะเพราะว่าบางทีเรื่องเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าบางทีเรา เราก็อยากจะมีการแบบเอามาพูดคุยกันน่ะนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยถ้าใครเห็นสิ่งที่ทางคุณหมอเดลเน
0: า
1: ะสุริยะเดลเทพาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมที่เมื่อวานนี้ทางคุณหมอเดลท่านไปออกในรายการโหนกระแสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังที่คุณหมอเดลพูดแล้วแบบโอ้โหมันใช่เลยอ่ะคือไม่ว่าประเทศไหนก็ตามที่จะเจริญรุ่นหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างไรก็ตามแต่ว่าถ้าเรื่องของจิตใจอ่ะเมนทอลข้างในมันไม่ได้ถูกแบบดูแลด้วยอ่ะแล้วประเทศมันจะก้าวไปสู่ประเทศที่เข้มแข็งและแข็งแรงได้ยังไงอันนี้ผมสรุปคร่าวๆนะครับเอาเป็นแบบใจความสำคัญมันเป็นเรื่องที่อาจารย์หมอพูดแล้วแบบผมแบบโหมันใช่เลยนะครับแล้วก็หลายคนก็เห็นแล้วก็แบบมันเกิดขึ้นแหละนะฮะในสังคมบ้านเราตอนนี้มันมีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมใช่ไหมเ
0: รื
1: ่องพื้นฐานอย่างเรื่องของfamily เรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อวานเนี้ยผมว่าประเด็นที่มันสามารถมองได้หลายๆมุมนะครับปัญหาต่างๆเนาะถ้าเรามองจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของปัญหาในเชิงครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเดียวหรอกม
0: ี
1: ทั้งเรื่องเชิงแบบโซเชียลคอนเท็กซ์ก็คือหมายถึงว่าเรื่องในเชิงสังคมอ่ะการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงmind ที่คุณหมอเดลบอกเมื่อวานนะคร
0: ับ
1: เรื่อง mind ก็คือ mental ข้างใน
0: mental ข้างใน
1: จิตใจของคนที่เขาแบบที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าแบบมองให้แบบให้เห็นอกเห็นใจหรือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนในหลายอย่างมันมีเลเยอร์ที่มันซ้อนทับกันอยู่ประมาณ3ชั้นประมาณเนี้ยนะครับฉะนั้นนี่แหละที่เราออกมาพูดคุยกันก็เพื่อจะแบบได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยเราจะพัฒนาสังคมไปอย่างไรถ้าหัวจิตหัวใจของคนที่เอาง่ายไม่ใช่แค่เยาวชนเนาะ
0: ครับ
1: คนที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นเหมือนกันฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งที่อยากจะสะท้อนกันในวันนี้นะครับสำหรับทุกคนจริงๆชวนคุยสำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคืออาจจะขออนุญาตวันนี้ต้องคุยเรื่องนี้กันแหละนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแต่บ้างนะเราจะมีคุยเรื่องเศรษฐกิจสังคมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายจะคุยกับทางอาจารย์แคปรัตเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะต้องขีดเส้นใต้คำว่าจริยธรรมสื่อนะคำนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะสื่อเพียงอย่างเดียวละทุกคนต้องมีจริยธรรมในการนำเสนอด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับในโอกาสที่เราเนี่ยบางทีจะนำเสนอผ่านช่องทางของเรานะครับเรื่องจริยธรรมก็ควรรู้ไว้บ้างเนาะนะครับไม่ใช่แค่อยู่ในคนที่ทำงานในวิชาชีพนี้เท่านั้นหรือว่าจะแค่ติดตามข่าวสารนะฮะเห็นช่องนั้นช่องนี้รายงานฉับไวอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณานะครับเวลาเราติดตามข่าวสารเหล่านี้นะครับนะฮะอะไรคือมาตรฐานอะไรคือแนวทางที่ควรถูกกำหนดในการนำเสนอข่าวความรุนแรงนะครับอันเนี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยดีคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะครับนะฮะคือก็ต้องยอมรับอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกว่าอารมณ์ข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ทำให้รู้สึกเนาะขุ่นข้องจิตขุ่นข้องใจนะฮะยิ่งมาเกิดเหตุการณ์ไม่นี่ไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับที่นนทบุรียังมีศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
1: ใช่
0: เป็นเหตุการณ์ที่ทับซ้อนกันนะครับแต่ว่านั้นชัดเจนโดยคนที่กระทำผิดเนี่ยก็คือความประมาทจริงๆแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะครับพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กจนกระทำดีที่ไม่มีเด็กเสียชีวิตนะครับแค่บาดเจ็บ
1: แต่ได้รับบาดเจ็บ
0: ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่จำนวนหลายคนเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะฮะอันนั้นนะครับก็เรียบร้อยไปแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเหตุยิงในโรงเรียนเนี่ยมันมีความจริงที่ค่อนข้างซับซ้อนในหลายส่วนเนาะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นเนี่ยในรายการเวลานำเสนอเนี่ยก็คงที่จะคาดเดาหรือว่าแสดงความคิดความเห็นในทันทีโดยไม่ได้โดยทันทีไม่ได้นะฮะก็ต้องบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรอข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับแต่ว่าในบทบาทของสื่อเราจะเชื่อมโยงยังไงให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่ติดตามหรือเป็นผู้ชมผู้ฟังนะครับนะ
1: ครับนะฮะคืออันนี้ผมมี2เรื่องที่จริงๆว่าจะชวนคุยกันแหละก่อนที่เราจะไปฟังมุมมองจากทาง
0: อาจารย
1: ์อาจารย์เนาะแล้วก็มุมเนี้ยผมว่ามุมนึงที่เราเห็นแล้วว่าณตอนเนี้ยครับคือเอามุมของสื่อที่เขาเรียกเป็นสื่อ สื่อมืออาชีพจริงๆสื่อต่างประเทศนะครับที่เขามาเกาะติดรายงานเนาะอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ดูทาง BBC อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณชนทานเฮดนี่เขาลงพื้นที่ไปเลยนะเขาก็ไปรายงานเลยนะแล้วลักษณะการรายงานของเขาเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าเออจริยธรรมจรรยาบรรณมาตรฐานของคนที่แบบเป็นสื่อมืออาชีพแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบสื่อต่างประเทศอ่ะอันนี้คือไม่ได้ว่าพี่ๆที่เป็นสื่อมวลชนในบ้านเรารายงานไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าในรูปแบบการรายงานของทางคุณชนทานเฮดอ่ะมันน่าสนใจในแง่ว่าเขาไม่มีภาพที่มันสื่อถึงความรุนแรงเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการที่เขาใช้ถ้อยคำใช้ประเด็นในการเล่าเขาไม่เล่ารายละเอียดด้วยนะว่าแบบจุดเริ่มต้นเป็นยังไงหรืออะไรยังไงบ้างเขาไม่ได้เล่าลงรายละเอียดถึงขั้นที่เราได้เห็นภาพตามอ่ะพี่บอยคุณผู้ฟังลองนึกออกไหมเวลาเราสมมติเราอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยคือเราจะชอบหนังสือพิมพ์เขาไม่มีภาพใช่ไหมเขาจะเขียนให้เราแบบเห็นภาพว่าโอ้ย
0: เขียนให้เห็นภาพ
1: ลงมือแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตามหลักจริงๆนะคือหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อที่เขาไม่ได้มีภาพอ่ะอย่างนั้นไม่ผิดไงแต่ถ้าสำหรับสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ที่สามารถตอนเนี้ยมีภาพและเสียงพร้อมกันได้แบบสดๆอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากเลยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยอย่างคุณโจนาธานเฮดเนี่ย BBC เนี่ยไม่มีภาพเหล่านั้นเลยนะฮะคือเขาก็รายงานสดนะแล้วเขาก็รายงานไปแล้วเขาก็สิ่งที่มุมมองที่เขาบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนและประเด็นผมว่ามันน่าสนใจก็คือว่าสื่อที่เขามาเกาะติดรายงานเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆแต่เขาไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันจากปัญหาครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเขามองในมุมกว้างๆว่าบ้านเรานะตอนนี้มันมีช่องว่างระหว่างกฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืน
0: อ่ะเป็นข้อมูล
1: ให้ข้อมูลนี่แหละเป็นข้อมูลแล้วบ้านเราแบบเหมือนให้สถิติเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืน
0: ครับ
1: เขาให้มองมุมนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงอ่ะเขาก็แตะไปด้วยเรื่องของมาตรฐานการดูแลคือง่ายมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเนาะส่วนหนึ่งนะฮะคือให้มองมุมนี้และไอ้เรื่องสาเหตุต่างๆเขาไม่แตะเลยนะว่าแบบผู้ก่อเหตุเป็นใครอะไรยังไงเขาก็แค่แตะว่าแบบเป็นนักเรียนในโรงเรียนแต่เขาไม่ระบุว่าเป็นชั้นไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าแบบดูสื่อต่างประเทศเราจะรู้ว่าอ๋อผู้ก่อเหตุก็คืออยู่ที่นี่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าอะไรยังไงแต่ถ้าดูสื่อไทยนี่ผมรู้ยันแบบชื่อเล่น

0: คนที่เขาแบบเจอข่าวความแบบรุนแรงแบบนี้นะครับพี่จูก็ผ่านข่าวแบบ3จังหวัดชายแดนอะไรเงี้ยโตมาข่าวแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆมุมเนี้ยครับนักข่าวไทยหลายๆท่านทำดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องเอนเกจเรื่องการนำเสนอภาพต่างๆเนาะโดยเฉพาะภาพเหตุการณ์อ่ะพี่บอยนี่คือเมื่อคืนมันมีภาพคลิปวิดีโอแบบแชร์กันอ่ะ
1: เออเป็นภาพที่ไม่ได้มีการเบลอด้วยนะ
0: ไม่เบลอด้วย
1: ไม่เบลอด้วย
0: เห็นทุกชั้นทุกการก่อเหตุเลยนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ฮะไอไปดูไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีแบบที่แชร์กันแล้วใส่เป็นข้อความที่ว่าเหมือนกับผู้ก่อเหตุคุยกับคนในครอบครัวอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วมันยิ่งสร้างกระพือให้คนที่ติดตามข่าว
1: การพูดคุยกันในครอบครัวมาเผยแพร่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าที่สังเกตเห็นนะคือที่คนที่เผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เป็นสำนักข่าวหลักนะครับ
0: ไม่ใช่ครับแชร์กันใน X เนี่ยฮะ
1: ใช่แชร์กันไม่ใช่เป็นสำนักข่าวหลักไม่ใช่สื่อนะฮะที่มีการพิจารณากันกรองแล้วนะแต่ว่าด้วยการแชร์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเรียกว่ามันเกิดการแพร่หลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็คือการนำเสนอแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่ควรนำเสนอไง
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆเห็นเหมือนมีการตรวจสอบแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าก็มี
1: ว่าใช่จริงหรือเปล่าถูกต้องไหม
0: เป็นเฟกนิวนะครับเป็นเฟกนิวนะครับแล้วบางทีพอมันเป็นอินเกจเยอะแล้วคนไปกดดูนะครับอันนี้ผมฝากเตือนคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านแค่เรากดลิงก์เข้าไปเราก็โดนเอาข้อมูลไปแล้วนะครับถ้าเป็นลิงก์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิกเบตนะครับโดนแล้วนะฮะอันนี้ก็ก่อนจะดูอะไรก็เช็คดีๆนะครับบางทีแชร์กันมาในไลน์
1: เราจะตกเป็นเหยื่อนะสินะ
0: โอ้แค่กดก็เป็นนี้แล้วกดก็เป็นข้อมูลแล้วฮะนะครับก็เผื่อเอาไว้ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยฮะดูสื่อที่อะไรดีเชื่อถือได้นะคร
1: ับ ใช
0: ่เออ
1: สิ่งหนึ่งที่ผมตกใจนะอาจารย์เต้ยสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจนะก็คือเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็สื่อต่างๆได้ลงพื้นที่นะสิ่งหนึ่งที่เห็นเวลานำเสนอเนี่ยคือยังไม่ตกตะกอนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยมักจะนำเสนอไปก่อนแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: บาดเจ็บเท่าไหร่แล้วก็มีอยู่เหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุอ่ะไม่แน่ชัดว่าการจบชีวิตของเขาอ่ะจัดการตัวเองหรือว่าวิสามันแต่สื่อบางแห่งเนี่ยใช้คำว่าวิสามันซึ่งไม่ถูกต้องนะอันนี้เกิดการคาดเดากันไปก่อนคือถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ลงไปตรวจสอบอ่ะชัดเจนอ่ะนะครับก็ไม่ควรนำเสนอซึ่งเราไปเห็นไงบนหน้าสื่อออนไลน์นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือมันเป็นเรื่องที่บางทีผมเข้าใจเนาะเวลาแบบบางทีลงไป
1: ความเร็วต้องการความเร็ว
0: ให้มันเร็วที่สุดเลยบางทีนะฮะแต่ว่าบางทีถ้ายังไม่เคาะยังไม่ชัวร์นะครับก็รายงานแบบผู้ใหญ่ดีมันก็มีหลักเนาะผมอาจจะมองในมุมแบบว่าเหมือนลองดูตัวอย่างของแบบสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้อ
1: าจารย์เต้ยต้องให้หลักการแล้วครับในฐานะอาจารย์เต้ยสายตรง
0: ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงคือจริงๆไม่คือยังไงดีเราก็แชร์ได้ในมุมที่แบบในฐานะทำภาคสนามมาแต่ว่าเมื่อวานนี้หลายๆสำนักข่าวทำดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็มีบางสื่อที่มันก็เกินไปเหมือนที่พี่บอยบอกแหละว่าอุ้ยระบุตัวเลขฟันธงไปเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าลองดูครับในมุมเนี้ยผมว่าเอาข้อมูลเท่าที่ได้แล้วก็รายงานไปเท่าที่เราแบบบางทีผมจะชอบใช้คำว่าแบบถ้าเราไม่ได้รับรู้ด้วยหูแล้วก็เห็นด้วยตาจะเพิ่งรายงานนะครับคือเข้าใจแหละว่ากองบรรณาธิการเขาก็ไปดูจากที่อื่นมาด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยที่เนี่ยบ้านข้างเคียงนี่เขารายงานตัวเลขมาประมาณนี้ทำไมเราตัวเลขไม่ตรงอะไรเงี้ยเราต้องมีสิ่งที่ค้านเขาได้นะครับบางทีเราอย่าไปยอมเขา เราต้องมีความมั่นใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเห็นด้วยตาฟังด้วยหูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราจะได้แบบสามารถรายงานกันไปอันนี้ผมเชื่อว่ามุมเนี้ยเราเป็นคนลงพื้นที่เราค้านก็ได้ครับนะฮะเพราะคนที่เขาอยู่ข้างในเขาไม่ได้ลงพื้นที่กับเราไงแม้ว่าเขาจะเห็นเยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยสื่อนู้นสื่อนี้เขารายงานประมาณนี้แต่เราก็บอกว่าเอ้ยพี่ช่วยเช็คให้ด้วยมันชัวร์ไหมจะได้ไปถามเจ้าหน้าที่มันมีวิธีการแฟกช็คกิ้งในฐานะคนที่เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพที่ลงพื้นที่จริงๆนะครับแต่เมื่อวานนี้อย่างผมดูของสำนักข่าวไทยก็คุณพี่บอยสมศักดิ์พี่บีดีเจบอยสมศักดิ์ยุวพัฒน
1: ์สมศักดิ์ยุวพัฒน์
0: พี่บอยนี่ให้เลยฮะเป็นมือหนึ่งนะฮะมือหนึ่งของการรายงานข่าวแบบนี้จริงๆโอ้เมื่อวานนี้โอ้พี่บอยรายงานเคลียร์มากชื่นชมเลยชื่นชมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่เราคิดว่าคนที่ต้องลงไปทำข่าวในมุมแบบเนี้ยที่มีความรุนแรงมีความละเอียดอ่อนในการที่จะรายงานเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์เน
1: า
0: ะชั่วโมงบินสำคัญใช่ชั่วโมงบินสำคัญฉะนั้น

0: ผมว่าเนี่ยหลายๆสำนักข่าวครับถามว่ายังต้องการคนที่มีความเป็นอะไรนะนักข่าวอาวุโสอยู่ไหมผมว่าสำคัญและจำเป็นนะครับ
1: AI ทำไม่ได้นะสิ่งนี้นะ
0: ทำไม่ได้ใช
1: ่ AI ทำไม่ได้ในสิ่งนี
0: ้
1: นะครับเรื่องการใช้วิจารณญาณนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่า human ครับ human in the loop เนี่ยสำคัญนะครับมนุษย์ยังต้องอยู่ในวัฏจักรของการนำเสนออะไรแบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้คือมันก็มีผลพวงตามมาต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเมื่อผมอัปเดตข่าวก็ได้ว่าพอมันเกิดเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมทางอธิบดีกรมการปกครองครับคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะฮะก็ได้มีการสั่งให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศเนี่ยยกมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนะทั้งในโรงเรียนทั้งในชุมชนต่างๆเนี่ยจะมีการตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือต้องให้นายทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาปืนเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังบุคคลพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำลอกเลียนแบบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของการแบบทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆเนาะโดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องทำงานร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยแน่นอนทางกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันอาจจะแบบมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ทีนี้สิ่งที่จะทำให้มันเกิดความยั่งยืนก็คือเรื่องของการที่คุมเข้มเรื่องการครอบครองอาวุธปืนนี่แหละผมว่าสำคัญ
1: ครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่กลับมาต้องที่ต้องกลับมาพิจารณานะคือเรื่องพกพาอาวุธปืนหนึ่งนะฮะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลในการที่จะเสพสื่อความรุนแรงใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมาจากมันจะกลายเป็นสาเหตุในการลอกเลียนแบบได้แล้วก็สามก็คือเรื่องของพฤติกรรมในการบูลลี่กันในโรงเรียนก็มีผลนะครับอันนี้จากโมเดลนะที่ให้ข้อมูลในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ครับ
0: อืมนะฮะคือจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกอ่ะที่ผมพูดไปเมื่อต้นรายการเนาะบ้านเรามันมีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีปัญหาซ้อนทับกันอยู
1: ่
0: ประมาณ3ชั้นนี่แหละนะครับปัญหาที่มันเริ่มต้นจากอาจจะมีเริ่มต้นจากแฟมิลี่ครอบครัวแหละแล้วมาต่อด้วยเรื่องของสังคมโซเชียลต่างๆเนาะเรื่องการบูลลี่อะไรก็เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแต่ท้ายที่สุดก็คือเรื่องเนี่ยสภาพจิตใจข้างในเนี่ยพอมันเกิดการควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนที่ทางคุณหมอเดลบอกนั่นแหละฉะนั้นคือเราจะพัฒนาให้สังคมมันก้าวหน้าไปอย่างไรถ้าพื้นฐานมันไม่สำคัญมันได้ถูกพัฒนาตามไปด้วยนะครับเรื่องเนี้ยสำคัญจริงๆนะครับนี่แหละก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราเห็นแล้วล่ะมันก็กลายเป็นไม่ใช่ข่าวแค่ในประเทศเนี่ยตอนนี้โอ้ BBC Reuters CNN นะครับนี่รายงานไปในทิศทางเดียวกันเลยเนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงนะเผื่อเป็น
1: เดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนได้ไหมครับ
0: พักก่อนแล้วโอเคพักก่อนได
1: ้แล้วครับเดี๋ยวต้องไปเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลแจงเซลล์บอร์ดคาสต์ปรับใช้ระบบเตือนภัยเงียบในเหตุกราดยิงป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนสอบถามจำนวนมากว่าเหตุใดข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงว่าข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลล์บรอดแคสต์ไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์การเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงจะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นเหตุผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนตัวภายใน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเคร ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
9: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับ
10: ครับผมนะฮะยังอยู่กันต่อนะครับหลังครบทรงชาตินะครับ96.5อัปเดตกับผมเต้ยสุภชาติแล้วก็พี่บอยชาญเดชนะครับทุกวันเสาร์นะฮะเนี่ยหลายคนก็ตื่นกันแล้วเนี่ยตื่นกันแล้วพี่บอยทักทายกันมาหลายท่านกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอ
9: ันนี้เจอทางไหนทาง
10: Facebook
9: โอเค
10: เด
9: ี๋
10: ยวผมดูเลยหน่อยไหมมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับทักมาบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะนะครับแล้วก็มีคุณสัชิมาด้วยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณชันเดชคุณสุภชาตินะครับสวัสดีนะครับคุณสัชิมานะครับโอ้ที่โคราชเป็นยังไงบ้างเนาะเห็นช่วงนี้ที่ภาคอีสานเนาะ
9: ฝนก็ตกนะกรุงเทพฝนตกโคราชก็ฝนตก
10: พ่อแม่ผมก็บอกว่าที่อีสานนี่ฝนตกหนักเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าที่บ้านคุณสัชิมาเป็นไงบ้างนะฝนตกหรือเปล่ายังไงนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับมีคุณเทศยะด้วยนะครับเทศยะนี่ก็สวัสดีจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องข่าวที่เราคุยกันไปเบรกที่แล้วเนาะเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับก็บอกว่าถึงแม้เราอยู่คนละประเทศแต่ใจผมรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงพวกเขาในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับหากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงเบื้องหลังอะไรต่างๆนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับจริงๆก็คุณเชษยานี่ดีมากเลยนะมีเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับก็เป็นมุมมองเนาะของคนที่จริงๆคุณเชษยาเหมือนจะเป็นครูเหมือนกันนะครับก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะมันก็เกิดในโรงเรียนเนาะมันก็เป็นเหตุที่บางทีเราเห็นในข่าวแล้วแหละนะครับอย่างที่บอกนะว่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะต้องคือไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนมันเป็นบทเรียนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ฟังพี่บอยนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาช่วยกันแหละจะดูแลยังไงจะปรับยังไงเนาะโดยเฉพาะเรื่องการที่ต้องดูเรื่องการครอบครองอาวุธอะไรต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราก็ยังมีช่องโหว่ต่างๆนะใครจะไปคิดว่าแบบเนี้ยแม้จะมีกฎหมายควบคุมต่างๆแต่มันมีช่องโหว่อยู่ที่เราต้องแบบมาคุมมาตรการนี้กันอย่างจริงจังซะทีนะ
9: ครับมีคุณดลุนนะฮะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเหมือนกันนะฮะทาง YouTube มีหรือเปล่าเนาะทาง YouTubeทาง YouTube เราก็มีการสตรีมไลฟ์ผ่านทาง YouTube ด้วยคู่ขนานกันไป 2-3 ช่องทางนะครับนะฮะผมขออนุญาตพลิกไปดูสักนิดหนึ่ง

0: นะครับนะฮะเพราะว่าทาง YouTube นี่บางทีเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเลื่อนผ่านอ่ะเขาจะเปิดฟังนิ่งๆฟังนิ่งๆเฉยๆไว้ตลอดระยะเวลานะฮะที่กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่บ้านนะครับปรากฏว่าม
1: ี
0: ดูอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันฮะแต่ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามานะฮะ
1: ได้ครับพูดคุยกันได้นะครับทุกท่านนะฮะเพราะเดี๋ยวในช่วงเบรกสุดท้ายนะประมาณ8โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะคุยกับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตนะครับเดี๋ยวท่านจะมาคุยในเรื่องของมุมมองนี่แหละเรื่องของการรายงานข่าวพันความรุนแรงนะครับนี่แหละว่ายังไงบ้างมุมมองจริยธรรมต่างๆที่บางครั้งนะวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนที่เป็นสื่อแหละแน่นอนอาจจะต้องพูดคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเรามีอุปกรณ์อยู่ในมือเนาะมันก็จะมีสิ่งที่เราสามารถรายงานได้ไม่ต่างจากนักข่าวที่ลงพื้นที่เลยคือเรียกว่าเป็นนักข่าวพลเมืองซึ่งบางครั้งมันมีภาพจริงเสียงจริงที่เราเคยเห็นกันฉะนั้นนี่แหละเดี๋ยวเรามาคุยกันในมุมมองนี้กับทางอาจารย์วรัตน์นะครับครูจิตกันด้วยเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายนะอาจารย์มาเข้ารายการด้วยกัน
0: ครับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสลับอารมณ์นะไปติดตามข่าวอื่นสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะข่าวประชาสัมพันธ์ของทางคลื่นความคิดครับอาจารย์เต้ยนะฮะขออนุญาตอัปเดตคุณผู้ฟังสักนิดนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรม CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าคือจะพาคุณผู้ฟังไปที่ซานตงนะมณฑลซานตงชิงเต่าเนี่ยนะครับในวันที่20ถึง26นะฮะ7วัน4คืนเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้สมัครนะครับแล้วก็ผู้จองนะมาพอสมควรโดยเฉพาะที่สมัครจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ประมาณ8ท่านนะฮะ8ท่านแล้วก็ที่จองนะครับรอที่จะโอนเงินเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งก็หลายท่านซึ่งตลอดทั้งทริปเนี่ยก็จะรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับไม่มากไปกว่านี้เพื่อที่จะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงนะครับส่วนเรื่องการกินการอยู่ของคุณผู้ฟังนะฮะตลอดการเดินทาง4คืน7วัน4คืนเนี่ยนะครับก็จะใช้รถโค้ชนะครับแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกันเลยนะครับเป็นโรงแรม5ดาวนะครับของเมืองชิงเต่านะครับซึ่งการพาไปดูงานครั้งนี้นะฮะนอกจากที่จะพาไปสร้างคอนเนคชั่นนะฮะชมเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะฮะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่เดินทางไปเนี่ยได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับเพราะว่าในแผนเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฉบับ15ของจีนเนี่ยนะครับเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒน์เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับซึ่งการอัพสกิลรีสกิลของคนจีนนะแรงงานของเขาน่าสนใจมากนอกเหนือจากการใช้ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์นะครับนะฮะเราก็จะไปดูกันซึ่ง1ใน 2-3 แห่งนั้นก็จะพาคุณผู้ฟังนะฮะไปเปิดประสบการณ์นะฮะกับการเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซ่นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สัมผัสกับสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่จะสามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้นะครับซึ่งไฮเซ่นเนี่ยนะเขาผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ส่งออกไปมากกว่า160ประเทศเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เต้ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยไม่กี่ประเทศนะครับเป็นหลัก10ประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ย100กว่าประเทศนะนั่นแสดงว่าไฮเซ่นในปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะพาเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจบริการโรงพยาบาลแล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับนะฮะแล้วก็ยังมี Exclusive Talk ด้วยนะฮะที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้แทนการค้านะฮะแล้วก็ยังมีท่านกงสุลนะฮะพาณิชย์นะฮะท่านกงสุลใหญ่ณเมืองชิงเต่าเนี่ยมาร่วมดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จะเรียนเชิญเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าในแบบเจาะลึกของเมืองชิงเต่านะครับแล้วก็ในส่วนของการชมดูงานแล้วก็การท่องเที่ยวที่แทรกอยู่ในโปรแกรมนี้ก็คือเมืองชิงเต่าต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเคยถูกยึดครองโดยเยอรมันแล้วก็

0: ญี่ปุ่นนะฮะต่อมาเนี่ยจีนไปยึดครองกลับมาได้ฉะนั้นเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าในเมืองชิงเต่าเนี่ยนะฮะจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานนะฮะอาจารย์เต้ยทั้งในแบบยุโรปนะฮะแล้วก็ในแบบตะวันออกด้วยนะครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็แล้วก็ยังพาไปชมทะเลนะครับเป็นทะเลเหลืองนะครับเป็นทะเลที่เรียกว่าได้เห็นวิวชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็ได้กินอาหารทะเลเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยเขาเป็นเมืองที่ติดทะเลนะเป็นเมืองท่าฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของเมืองนี้คือซีฟู้ดครับผู้ฟังทุกคนทั้ง30ท่านเนี่ย30ท่านเนี่ยจะได้ได้รับกุ้งล็อบสเตอร์นะฮะคนละ1ตัวตัวใหญ่ๆเลยไม่ใช่ว่า1ตัวแล้วมาตัดแบ่งรับประทานกัน30ท่านนะแต่ทุกท่านเนี่ยจะได้รับประทานคนละ1ตัวเลยนะนะฮะแล้วก็ยังมีซีฟู้ดอื่นๆที่ทางทีมงานคณะจัดทัวร์เนี่ยนะฮะที่ดูแลเนี่ยเขาจะเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปให้ด้วยนะครับนะฮะก็ชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อนะฮะแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะฮะไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับขึ้นความคิดก็จะพาคุณผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วก็เรื่องของการบริการการเดินทางนะครับก็เข้าช่อง Fast Track เลยแล้วก็อาหารการกินอยู่เนี่ยครบทุกมื้อนะฮะ ระดับภัตตาคารไม่ต้องกังวลเลยครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามได้ทาง LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio หรือ094-480-3066 094-480-3066สอบถามโปรแกรมการเดินทางและรายละเอียดได้นะครับทริปนี้ตลอด4คืน7วันเนี่ยนะครับก็จะมีคุณเฮงวิชัยวรธานีวงศ์นะครับเป็นคนนำทริปพาคุณผู้ฟังไปนะครับตลอด อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางในการเดินทางครับผม
1: ครับผมนะฮะไปพี่เฮงสนุกแน่นอนนะครับก็ลองไปติดตามดูผมจริงเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวเหมือนนะอันนี้มุมผมนะตอนผมไปจีนเนี่ยผมคิดว่าชิงเต่าก็น่าไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆหลายคนจะรู้จักชิงเต่าเนาะมันก็โด่งดังเหมือนที่พี่บอยให้ข้อมูลไปแล้วว่าเขาเคยแบบเป็นเมืองของเยอรมันใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าม ันก็จะมีเรื่องเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ที่เขาจะโด่งดังนิดนึงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมฮะ
0: เราก็แบบ
1: น
0: ้ำแก้ขวด
1: ใช่ๆนะครับเขาจะโด่งดังเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติสถาปัตยกรรมรวมถึงมุมมองประวัติศาสตร์และเชิงแบบเศรษฐกิจสังคมเขาน่าสนใจมากเลยนะฮะเป็นเมืองที่แบบผมเชื่อว่าถ้าใครไปกับทาง 90.5 Thinking Radio นะครับนี่นอกจากความสนุกที่ได้รับแล้วนะกินดีอยู่ดีนะฮะสบายด้วยนะครับไปนี่บอกเลยจะเป็นทริปที่ไปเที่ยวหรือว่าจะเป็นแบบเวลามีคลาสอบรมเลยนะฮะผมบอกเลยปักหมุดของ 90.5 Thinking Radio ของเราไว้นะครับขึ้นความคิดเรานะฮะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันแล้วอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมยังมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆด้วยอ่ะไหนๆจะดูเทคโนโลยีแล้วพี่บอยเราก็ดูกันต่อนะเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะใครที่กำลังหากล้องวงจรปิดนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mister CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดก็ได้จะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ได้นะครับดูผ่านมือถือแท็บเล็ตได้หมดเลยครับติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยละเอียดมากครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัด 4K UHD ครับคือติดทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี HD card 128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะครับสามารถตั้งการจับการเคลื่อนไหวได้สมมติว่าใครเคยเห็นกล้องวงจรปิดที่แบบมันจะชอบหมุนตามใช่ไหมเวลามีแบบคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่แบบเหมือนจะแบบมันจะเข้าหลังบ้านเราหรือเปล่านะไอตัวกล้องเนี้ยมันจะช่วยจับการเคลื่อนไหวตรงนี้ได้ก็แจ้งเตือนไปยังมือถือเราหรือว่าตัวที่เราติดแอปพลิเคชันไว้นะครับหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลง75องศานะครับแล้วก็ดูภาพสีกลางคืนมีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับจากช็อปมาเนียครับราคา 1,290 บาทซื้อ1แถม1ตกอันละกี่บาทเนี่ยอุ้ยตกอันละหลักร้อยเองอ่ะไม่แพงไม่แพง
0: 600กว่าบาท
1: ใช่ได้2อันนะ1แถม1นะได้2อันนะครับ 1,290 บาทนะครับโทรเลยฮะ02-114-3990ครับ 1143990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียได้เลยนะครับถ้าใครที่กำลังหาอยู่นะ 1,290 บาทได้กล้องวงจรปิด2ตัวเลยนะจ๊ะ
0: ครับนะฮะชอบตรงที่รีโมทผ่านมือถือได้นี่แหละ
1: ใช่
0: ดูผ่านทางสมาร์ทโฟนได้นะครับพูดก็พูดไปเนี่ยพออาจารย์เต้ยพูดถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยหลายคดีในอดีตเนี่ยนะสามารถปิดคดีได้เพราะกล้องวงจรปิดนะ
1: ใช่แล้วก็ผมบอกเลยว่ามันจะมีรายการแบบคล้ายๆแบบอะไรนะสมัยก่อนที่เราชอบดูกันนะเรื่องจริงผ่านจออะไรเงี้ยก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
0: ใช่นะครับแม้ว่าบางมุมกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ตรงๆเพราะว่า เหตุการณ์หรือว่าการก่อเหตุเนี่ยนะจะอยู่อีกจุดหนึ่งแต่ว่าบางทีเสียงมันมีประโยชน์นะเสียงจากกล้องวงจรปิดเสียงปืนเสียงเสียงร้องหรือว่าเสียงของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับรูปคดีเนี่ยมันมาจากกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ใช่ครับนะฮะคือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะมีครับอันนี้ก็แชร์จากประสบการณ์ของบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ได้ติดนะครับแล้วพอโจรขึ้นบ้านโอ้โหงานเข้าเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีหลักฐานเลยหลังจากนั้นก็ติดกันรอบบ้านเลยครับ12ตัวนะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลย
1: ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญสำหรับยุคนี้นะฮะแล้วมันไม่กี่บาทเนี่ย
0: หกร้อยกว่าบาท
1: หกร้อยหกร้อยแล้วแบบอย่างน้อยๆคือ
0: สมาร์ทโฟนควบคุมได้ด้วยรีโมทเชื่อมกันได้ด้วยอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดอะไรแบบเรียกว่าเป็นเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันส่งแจ้งเตือนมาที่บ้านได้เลย
0: ครับ
1: ก็จริงๆเราคุยกันเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก่อนเราจะไปคุยกันเพิ่มเติมนะฮะผมว่าเราไปแตะเรื่องราคาทองราคาน้ำมันกันที่นิดนึงไหมไหนตอนนี้หลายคนเริ่มตื่นแล้วเดี๋ยวบอกว่าตื่นมาเช้านี้เจอแต่ข่าวหดหู่ข่าวความรุนแรงอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่คุยไม่ได้ไงคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที
0: ่ไฟบังคับฮะ
1: สิ่งที่เราต้องคุยกันไม่งั้นช่วงเบรกสุดท้ายไม่ชวนอาจารย์วรัตน์คุรุจิตมาคุยเรื่องมุมมองต่างๆหรอกนะครับแต่ว่าไหนๆเดี๋ยวจะว่าวันนี้ไม่มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตัวเลขอะไรเหรออ่ะผมเอาราคาทองแล้วกันพี่บอย
0: ได้เลย
1: เมื่อวานนี้นะฮะทองคำบ้านเรานี่คือก็ผันผวนอยู่นะค่อนข้างผันผวนเลยแต่ว่ามันก็ดูจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับใครที่เป็นชาวดอยทั้งหลายนะคร
0: ับ
1: อยู่บนดอยทั้งหลายทั้งแหล่ตอนนี้ที่ดอยแบบ 80,000 70,000 กันตอนนี้ดูว่าจะมีแบบรอยยิ้มกันบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำในบ้านเรานะครับสมาคมค้าทองนะครับก็ประกาศราคานะฮะตลอดทั้งวันจริงๆมันก็ผันผวนขึ้นๆลงๆอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าราคานะฮะเมื่อวานนี้นะครับทองคำแท่งราคาขายออกอยู่ที่ 67,400 บาทนะครับโตก็ถือว่าขยับขึ้นมาจาก 60,000ผมว่าวันพุธเนี่ยมันอยู่ 66,000 เลยแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ขยับขึ้นมานี้ 67,400 นะครับแต่ว่ารับซื้ออยู่ที่ 67,200 ครับ
0: ครับ
1: ส่วนทองคำรูปพรรณทองรูปพรรณนะครับก็ขายออกอยู่ที่ 68,200 บาท
0: ครับ
1: อุ้ยนี่ใครถือทองรูปพรรณอยู่ยิ้มเลยตอนนี้ยิ้มๆเลยนะ
0: ถือไว้ก่อนคนติดดอยมานานจะได้ยิ้มออกสักทีครับ
1: แต่ว่าดูราคารับซื้อก่อนนะฮะราคารับซื้ออยู่ที่ 65,855 บาทนะครับ
0: ครับ
1: คือมันก็อยู่กับราคาที่มันเป็นราคาทองคำแท่งด้วยแหละมันอีกกันใช่ไหมครับก็เมื่อวานนี้ราคาคือปรับขึ้นเนี่ยประมาณ650บาทนะจริงๆตอนแรกเขาขยับไป700อยู่นะ700 800อยู่แต่ว่าลงมาเหลือ650บาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าชาวดอยทั้งหลายตอนนี้ก็ยิ้มไม่ได้ยิ้มได้นะครับยิ้มออกแล้ว
0: ครับนอกจากเรื่องทองเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาว่าเศรษฐกิจมันจะเดินไปในทิศทางไหนเนาะนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนที่จะเฝ้าติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับตะวันออกกลางเนาะอิหร่านสงครามตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ยังคงมีความไม่แน่นอนบวกถึงเรื่องของค่าเงินเยนที่มีการแทรกแซงนะครับแต่ว่าโดยปัจจัยโดยรวมเนี่ยสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจโลกนะฮะไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะฮะมันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองเนี่ยนะครับถูกกลับมาพูดถึงแล้วก็น่าลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พอมามองในบ้านเรานะครับเมื่อวานเนี่ยนอกจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทั้งที่กาญจนบุรีหรือว่าที่นนทบุรีนะครับภาพข่าวนะมีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีนะด้วยสีหน้าของท่านไม่ค่อยจะสู้ดีนักพอเมื่อถามถึงเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากเฟส1เนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้ เน้นนะครับย้ำว่านโยบายใดก็ตามที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีการค้าคล่องรัฐบาลก็จะพิจารณาทุกเรื่องส่วนเงื่อนไขว่าจะมีการปรับเป็น 50-50 แทนปัจจุบันที่ใช้ 60-40 หรือไม่งั้นนะฮะก็ต้องดูเรื่องงบประมาณหรือว่าเงินในกระเป๋าของรัฐบาลอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าการกู้บางคนเนี่ยนะฮะมันระบุว่าจะทำให้เกิดภาระต่อประชาชนนะครับซึ่งต้องดูเงื่อนไขการกู้ด้วยอย่างกรณีพรก.กู้ดอกเบี้ยเพียง 1.2% ซึ่งหากกู้มาแล้วนะทำให้เกิดผลที่คุ้มค่ากว่าต้นทุน 1.2% เนี่ยเราก็ควรจะทำแล้วก็การปล่อยกู้มาจากสถาบันการเงินซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยจะพิจารณาการคืนเงินกู้ฉะนั้นรัฐบาลนะต้องดูแลตลอดเวลาแล้วก็ย้ำว่าการกู้เงินมาใช้ในระบบเศรษฐกิจและให้เกิดการกระจายในระบบไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแล้วก็เห็นได้จากผลสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นการลงทุนต่างๆมูลค่าการค้าการส่งออกแล้วก็ GDP ที่ได้มากกว่าเดิมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การลดแล้วก็แยกประเภทค่าไฟนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระประชาชนซึ่งขณะนี้กระเป๋าเงินรัฐบาลเนี่ยปัจจุบันท่านย้ำว่ายังแข็งแรงอยู่ครับจริงหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็ตามท่านว่าแหละครับเมื่อวานก็จริงๆท่านนายกก็มีไปงานด้วยมั้งเมื่อวานนี่ก็คุยเรื่องเนี่ย SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเนี่ยท่านเมื่อวานว่าท่านไปที่ไหนนะผมขอดูสักครู่หนึ่ง
0: ครับ
1: เมื่อวานท่านไปที่ Millennium Hilton นะครับท่านก็ไปเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะครับก็เป็นงานของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีผู้ประกอบการเนาะก็เข้าร่วมงานต่างๆท่านนายกก็มีปฐกถานี่แหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยว่า SME ไทยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเพ
0: ิ่
1: มมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมต่างๆเชื่อมโยงvalue chain ห่วงโซ่มูลค่าแล้วก็ supply chain ห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะครับก็นั่นแหละฮะคือเอาเป็นว่าเรื่องเหล่านี้นะมันก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราแรงงานขับเคลื่อนต่างๆก็ยังสำคัญแต่ว่าหลายโรงงานตอนนี้ก็คือพอเปลี่ยนแบบเรื่องของการใช้ข้อมูล AI ใช้ Data มาใช้แทนคนก็โดนเลิกจ้างกันไปเยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญเนี่ยต้องพูดคุยกันนี้เหมือนกันนะครับ
0: ครับเมื่อวานนี้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับผมพลิกมาเจอพอดีนะฮะ60-40เนี่ยทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลไว้ช่วงหนึ่งน่าสนใจนะครับส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยจะพูดคล้ายท่านนายกเลยครับท่านบอกว่าเสียงตอบรับของโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเกือบ 100,000 ล้านบาทแล้วก็กระจายไปในทั่วประเทศนะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยพบว่าอยู่ในกรุงเทพราวประมาณราว 15-16% ที่เหลืออยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ประชาชนเนี่ยสะท้อนความเห็นว่าต้องการให้กลับไปใช้ในรูปแบบคนละครึ่ง plus ที่ประชาชนจ่าย 50% แล้วก็รัฐร่วมจ่าย 50% เนื่องจากคำนวณเงินได้เงินครับคือมาจากเนื่องจากว่ามีการคำนวณเงินได้ง่ายกว่าในแบบ60-40ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนที่รัฐบาลเนี่ยพร้อมรับไปพิจารณามันเกี่ยวกับแค่การคำนวณง่ายกว่าอย่างนั้นจริงเหรอ
1: ใช่เออฮะ
0: เอออันนี้คิดไว้เฉยๆนะ
1: ครับนะฮะทั้งนี้นั้นก็เดี๋ยวต้องดูแหละเพราะว่ามันมีหลากหลายโครงการที่ตอนนี้เห็นทางรัฐบาลเนาะก็พยายามผลักดันแหละอย่างโซล่ารูฟท็อปนี้ล่าสุดก็เห็นมีเหมือนกันเนาะอันนี้พอดีผมก็ตามเรื่องพลังงานอยู่ก็เลยเห็นว่าคุณเอกนิติใช่ไหมครับก็ออกมาเคาะแล้วนะครับว่า1 ล้านครัวเรือนนะครับอุดหนุนหลังละ50,000 บาทลุยโซล่ารูฟท็อปนะครับคืออาจจะมีการให้เขาเรียกว่ายังไงดีเหมือนเรากู้ซื้อบ้านซื้อรถสามารถกู้มาได้นะกู้ติดโซล่ารูฟท็อปได
0: ้
1: คือถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะสำหรับคนที่อาจจะใช้พลังงานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆว่าน่าสนใจแต่ว่าก็ต้องดูว่า 50,000 บาทที่มาช่วยเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีที่เราจะใช้อ่ะมันจะเป็นเทคโนโลยีรุ่นไหนยังไงแล้วถ้าลงรายละเอียดจริงๆมันมีเทคโนโลยีหลายแบบนะครับฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะผมว่าต้องดูในรายละเอียดที่สมมติว่าถ้าเราจะติดแล้วมันจะเข้าแก๊ปในการที่เราจะไปกู้มาเนาะตั้งมา 50,000 บาทที่เขาจะซัพพอร์ตเนี่ยมันจะยังไงบ้างนะครับเพราะบางทีต้องดูเรื่องเทคโนโลยีต่างๆด้วยว่ามันผ่านไปไวมากๆเลย ดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบันนี้มันผ่านไปจริงๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ลองดู
0: ครับ8:30 นแล้วขออนุญาตไปพักกันก่อนเลยดีไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้ามาคุยกับแขกรับเชิญอาจารย์วรัตน์คุรุจิตนะครับนะฮะโอเคตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับอาจารย์เต้ยครับ
1: ครับสวัสดีครับมากันต่อนะฮะในช่วงเบรกสุดท้ายจริงๆมีหลายท่านก็พูดคุยทักทายเรื่องประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เน
0: า
1: ะบ่อยเรื่องของการรายงานข่าวความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมดูในข้อความนิดนึงเนาะใน Facebook นิดนึงครับ
0: พี
1: ่บอยมีทางคุณสติมานะฮะ
0: คุณสติมา
1: ก็แสดงความคิดเห็นมาว่าโอ้ขนาดอยู่ในโรงเรียนยังไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละครับมาตรการต่างๆที่เราต้องมามองกันต่อนะฮะแต่อีกหนึ่งคนที่ให้ความคิดเห็นมาน่าสนใจเหมือนกันคุณนาภาพัฒน์นะครับบอกว่า รับฟังข่าวสารแล้วควรมีสติวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการ 7:30 นะครับแต่ว่าอย่างที่เราเกริ่นไว้นะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีทางแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะประเด็นนี้ที่มันสะท้อนผ่านการรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนไม่ได้เป็นเค้าเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะสื่อเท่านั้นนะครับทุกคนเป็นสื่อได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นหัวข้อนี้นะครับกับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับคุณสุภชาติแล้วก็คุณชันเดชครับผมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้ใหข้อแนะนำกันนะครับครับ
10: ครับครับยินดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วแหละว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่วันนี้ชวนอาจารย์มาคุยนั่นก็คือเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนเนาะอันนี้อาจจะให้อาจารย์ได้สะท้อนนิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเห็นว่าการรายงานข่าวแน่นอนมันต้องมีความสดความรวดเร็วความทันต่อสถานการณ์ก็จริงแต่บางครั้งมันอาจจะลงลึกจนเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เพราะบางผมต้องเข้าใจว่าบางสื่อจริงๆคือลงลึกจนกระทั่งว่าเราเห็นลำดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไทม์ไลน์เป็นแบบไหนยังไงซึ่งเชื่อว่าอาจารย์น่าจะได้เห็นแล้วครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นวันนี้อยากให้อาจารย์มองนี่ว่าคือจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของนักข่าวหรือคนที่ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยในการรายงานข่าวมันต้องลึกขนาดนั้นเลยไหมหรือยังไงครับอาจารย์
10: จริงๆเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับจริ งต่างประเทศก็ถอดบทเรียนกันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งเราก็สรุปกันได้ก็ประเด็นมันก็อยู่ประมาณนี้ครับก็คือว่าขอความร่วมมือนะครับสื่อเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับหรือว่าใช้กฎหมายอะไรได้ในกรณีแบบนี้ก
0: ็ค
10: ือไม่ถ่ายทอดความรุนแรงเพิ่มเติมซ้ำเติ
0: ม
10: นะครับเพื่อเป็นการหนึ่งก็คือเคารพครอบครัวแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับการที่เรารีรันภาพที่เขานะถึงแม้จะเบลอก็ตามนะ
0: ครับ
10: แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นเราเป็นคนในครอบครัวเขาเนี่ยเราอยากจะเห็นคนในครอบครัวเรานอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเลือดไหลแล้วก็ถึงแม้จะเบลอเงี้ยเราอยากจะเห็นไหมนะครับอันนี้คือการสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการเคารพเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ไม่ควรทำอยู่แล้วแล้วสองก็คือมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมชอมานะครับของสังคมด้วยอารมณ์ของสังคมที่จะตกอยู่ในความเราดูข่าวแค่เราได้ยินเราก็ดิ่งแล้วเราก็รู้สึกซึมแล้วนะครับแต่ว่าพอเราเห็นข่าวพวกนี้แม้กระทั่งเราไม่อยากจะเห็นมันก็เห็นนึกออกไหมครับ
0: ครับ
10: ไม่ว่าจะเป็นเราหนีไปไม่ได้คือโอเคแต่ก่อนเรามีวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมครับเราไม่อยากดูเราก็ปิดเราก็ไม่เปิดดูแต่ว่าพอตอนนี้มันกลายเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเลื่อนฟีดไปที่ไหนมันก็กลายเป็นว่าเราก็เจอเรื่องนั้นนะครับมันก็ทำให้มีผลต่อความรู้สึกของคนเนี่ยอารมณ์มันก็รู้สึกซึมเศร้าแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงที่นักจิตวิทยาถ้าคนก็พูดกันก็คือเราไม่รู้เลยนะครับคนที่ดูอยู่เนี่ยหรือว่าคนที่รับข่าวเนี่ยจะมีใครบ้างที่มีจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นมีความเปราะบางในเรื่องนี้นะครับทั้งเปราะบางในแง่ที่ว่าเขาจะซึมเศร้าต่อเป็นทริกเกอร์ในการซึมเศร้าหรือเขาอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำเลียนแบบอันนี้คือสิ่งที่เรากังวล นะครับไปให้ข้อมูลนะรุ่นของปืนการทำการเดินทำอะไรวางแผนยังไงอะไรพวกนี
0: ้
10: นะครับคือแน่นอนหรอกเขาอาจจะไม่ได้เลียนแบบ 100% หรอกแต่ว่าเท่าที่ข่าวที่ออกมาก็คือผู้ก่อเหตุคนนี้เขาก็มีการศึกษาใช่ไหมครับเหตุการณ์ต่างๆของต่างประเทศอะไรพวกนี
0: ้
10: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขั้นตอนในการที่จะกรอบคือไม่ได้อยู่ดีเนี่ยคนเด็กคนหนึ่งเนี่ยหรือคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ดีจับปืนขึ้นไปยิงนะครับขณะนั้นมันคืออารมณ์ชั่ววูบเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังในการที่สื่อข่าวหรือว่าออกข่าวไปหรือว่าแชร์ข่าวเนี่ยเรากำลังไปทริกเกอร์ให้ผู้ก่อเหตุปลายต่อไปได้เก็บข้อมูลนำไปใช้หรือไม่อันนี้ต้องถามตัวเองนะครับคนที่แชร์ข่าวหรือว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยนักข่าวเนี่ยที่ไปทำข่าวแล้วก็ไปลงรายละเอียดนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วถามว่าคือมันมีเส้นบางๆเนาะคุณเต้ยคุณชันเดชว่าหน้าที่ของนักข่าวอยู่ตรงไหนกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ซึ่งตรงนี้ตอนนี้มันก็แบ่งยากเหมือนกันเนาะมันก็เบลอเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเหตุหลายๆอะไรเองก็ทำตัวเป็นนักข่าวนะครับแล้วก็มีกลุ่มไลน์นู่นนี่นั่นแต่ก็บอกเอามาจากไลน์ตำรวจหรือไลน์กู้ภัยเอามาจากนู่นนี่นั่นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยที่ผมจะขอฝ่ายไว้ก็คือว่าเราอย่าทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปซ้ำเติมสังคมนะครับด้วยการไปลงรายละเอียดหรือว่าไปแชร์ภาพรุนแรงหรือว่าภาพที่อาจจะก่อให้เกิดการทริกเกอร์การเรียนแบบได
0: ้
1: ครับคือจริงเราเห็นในมุมที่อาจารย์บอกมานะจริงๆแล้วผมคุยกันตอนช่วงต้นรายการนะอาจารย์ว่าเราเห็นสื่อมวลชนที่เป็นอย่างสื่อต่างประเทศเนาะผมอย่างเมื่อวานผมดู BBC อย่างเงี้ยเขาก็ตามหลักที่อาจารย์บอกเลยนะว่าคือไม่ได้ฟันธงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอะไรยังไงแต่ว่าเขาให้ภาพรวมในมุมของการที่แบบบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไม่ถึงขั้นว่าลงแบบไทม์ไลน์อะไรขนาดนั้นแต่บางทีเราก็จะเห็นแหละคือเราก็ไม่อยากจะโทษแบบพี่ๆนักข่าวภาคสนามเนาะแต่บางครั้งคือบางทีแบบมันลงไปมันก็ชุลมุนแหละแต่ด้วยบางครั้งด้วยยุคสมัยอาจารย์ที่มันแบบบางทีความรวดเร็วก็ส่วนหนึ่งและengagementก็ส่วนหนึ่งอาจารย์
0: มันคู่กันอย่างเลี่ยงไม่ได
1: ้มันเลี่ยงไม่ได้ในมุมมองอาจารย์คิดว่าแบบแม้ว่าเราจะต้องไปรายงานแล้วแต่ว่ามันจะทำยังไงที่มันไม่ต้องแบบไปถึงขั้นว่าให้มันลงรายละเอียดมันมีผลต่อทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วผลพวงหลังจากจบเหตุการณ์แล้วก็ตามมันควรจะมีกระบวนการแบบไหนไหมครับอาจารย์มีเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับ
10: โอ้เขามีไกด์ไลน์อยู่แล้วครับ
0: ครับ
10: จริงๆเราก็ทำตามไกด์ไลน์คือแน่นอนแหละนะครับในสมัยนี้มันก็ต้องแย่ง engagement หรือแย่งอะไรกันแต่ว่าเรามีทางเลือกเสมอนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและไกด์ไลน์ที่สูงที่สุดนั่นก็คือเอติกส์ครับก็คือจริยธรรมของสื่อ
0: ครับ
10: เราอย่างเช่นที่เราบอกอ่ะเรารู้ดีว่าอะไรมันควรทำอะไรไม่ควรทำนะคร
0: ับอะไรเหมาะไม่เหมาะ
10: คือ
0: ใ
10: ช่ถึงแม้จะอยู่หน้างานถึงจะชุลมุนอะไรแต่ว่าเราเป็นคนเรามีสัญชาตญาณนะเรามีสัมมาสัมนึกเนาะเรามีสิ่งที่รู้ว่ารู้ผิดชอบชั่วดีนะครับในการที่เมื่อกี้ที่เขาบอกไงเขาบอกเล่นเกมนะอ่ะโทษเกมใช่ไห
0: ม
10: ทำไมบางคนเล่นเกมแล้วไปทำนู่นนี่แต่ว่าคนที่มีสัมมาสัมนึกเนี่ยคนส่วนใหญ่ 99.99% เขาไม่ได้เล่นเกมยิงปืนแล้วเขาก็เอาปืนไปยิงเพราะเราเป็นคนมีสัมมาสัมนึกนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสื่อก็เหมือนกันนะครับทำหน้าที่คือสื่อเนี่ยก็มีอาวุธนะก็คือตัวที่เราแพร่กระจายออกไปนะครับโอเคหน้างานมันอาจจะบก.เราสั่งให้เราไปทำข่าวแบบนี้โอเคเราได้รับข่าวมานะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราจะเลือกออกเนี่ยเรามีเวลาอยู่นานนะในการที่เราจะเลือกใช้คำนะครับหนึ่งเราไปเชิดชูหรือว่าเราไปไม่ต้องเชิดชูหรอกไปทำให้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขากลายเป็นบุคคลสำคัญหรือเปล่าใช
0: ่
10: ไหม
0: คร
10: ับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยว่าเราต้องไม่ไปโฟกัสที่ตัวผู้ก่อเหตุนะครับไม่ไปตั้งฉายาไม่ไปทำอะไรให้เขากลายเป็นคนสำคัญนะครับเพื่อให้เขาไม่ให้ผู้ก่อเหตุนี้เราไม่ได้พูดคือเหตุการณ์จบไปแล้วเรากำลังคิดถึงผู้ก่อเหตุคนต่อไปที่อาจจะเกิดไอเดียนี้ว่าเขาจะทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องไม่ไปพูดให้มันเกิดความรู้สึกว่าการโดนบูลลี่ตอนนี้มีการพูดถึงการบูลลี่เยอะนะครับการบูลลี่เท่ากับการล้างแค้นถ้าไปฝังหัวแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าคนที่โดนบูลลี่ซึ่งก็มีเยอะอยู่ในสมมติผมก็ไม่ทราบจำนวนนะเนาะแต่ก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้วถ้าสักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสิบก็ได้เนี่ยเขาเกิดมีไอเดียแบบนี้ขึ้นมาว่าฉันโดนบูลลี่ฉันต้องล้างแค้นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะยังไงฉันก็ชีวิตฉันก็ไม่มีความหมายแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับหรือที่แย่ไปกว่านั้นนะที่อันนี้ผมขอประณามเลยนะสื่อใดๆก็ตามที่เอาข่าวปลอมนะครับหรือว่าเอาเฟกนิวหรือว่าเอาอะไรที่มาออกแล้วก็โยนไปก่อนเนี่ยนะเหมือนอะไรแบบหมาเน่าอะไรลอยมาอะไรแบบงับได้คิดว่าอันนี้ได้ engagement แน่นอนเลยโยนไปก่อนนะครับอย่างตอนนี้ก็มีที่เป็นแชทปลอมใช่ไหม
0: แชทปลอม
10: เหมือนจะคุยกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหมันแย่มากนะอันนี้นะครับซึ่งมีทุกครั้งนะครับมีทุกครั้งถามว่าคนที่เป็นเพจเป็นอะไรพวกนี้อันนี้มันพวกเขาเรียกว่าตลาดล่างอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆนะคืออันนี้เราอาจจะไปห้ามไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเราต้องตอนนี้เราก็ไม่มีกฎหมายจัดการอะไรนะออนไลน์แพลตฟอร์มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันด่ากันเองแต่สิ่งที่เราต้องประณามมากๆคือสื่อที่มีตัวตนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อมีสัมมาชีวะเนี่ย นะก็ไปแชร์ไปเรียก engagement แล้วก็ท่านบอกว่าอ้างเป็นอะไรนะแชทอะไรอย่างเงี้ยให้คนคิดเอาเองแต่ว่ามันแบบไปไกลแล้วอะนะครับแล้วก็มันไม่ใช่อะไรคือแล้วคนที่หิวแสงหรือว่าหา engagement เขาก็จะไป copy ตรงเนี้ยแล้วก็มันจะขยายแพร่พันธุ์เหมือนกับยิ่งเป็นไวรัสเลยนะครับ ออกไปเยอะมากหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีคนที่เรียกว่าเป็นศิษย์เก่าเขาบอกว่าตัวเองเป็นศิษย์เก่านะคร
1: ับ
10: แล้วเขาบอกว่าอ๋อโรงเรียนนี้20ปีที่แล้วผมเคยอยู่มาแล้วแล้วก็โดนบูลลี่แล้วก็เนี่ยครูที่เสียชีวิตไปท่านหนึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ช่วยอะไรเลยคือไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงสื่อเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะยับยั้งชั่งใจนะครับคุณไม่ใช่อยู่ดีเป็นสื่อแล้วคุณก็เดินเข้ามาแล้วคุณก็ได้เป็นสื่อเลยเนาะคุณต้องมีการเรียกว่าอะไรอ่ะมีขั้นตอนการคิดระบบการคิดที่ดีกับคนทั่วไปนะไม่ใช่ว่าคุณเห็นปุ๊บเอ้ยอันนี้น่าจะขายได้จริงไม่จริงก็ไม่รู้เนาะแชร์ออกไปก่อนนะครับแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วก็มันจะคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยกรณีเนี้ยโอเคมันจบไปแล้วนะผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมห่วงก็คือกรณีต่อไปใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเราจะไป justify หรือว่าให้ข้ออ้างว่าโดนกระทำเท่ากับความชอบธรรมในการกระทำคืนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะส่งเสริมไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้นนะครับความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับก็โดนบูลลี่หรือโดนกระทำก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องมีระบบในการโรงเรียนในการจัดการในการนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่ว่าพอมีการพูดเหมือนกับกลายเป็นวาทกรรมขึ้นมาวาทกรรมขึ้นมานะครับว่าก็นี่ไงเป็นเพราะเขาโดนทำร้ายโดนกระทำนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้าใจเขาเห็นใจเขานะครับเรื่องความเห็นใจเรื่องความสงสารเป็นอีกเรื่องนึงแต่ยามตรงนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดตรงนี้อยู่ดีเนาะเอาไปใช้ในการดำเนินการเรื่องของ policy ในโรงเรียนหรือว่าทางรัฐบาลจะออกมาเรื่องของการเข้มงวดการอาวุธปืนแรงต่างก็ว่าไปแต่ยังไม่ใช่ที่ไม่ใช่เวลาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการเยียวยาจิตใจก่อนนะครับเป็นสำคัญก่อนเนาะแล้วก็อย่าพยายามไปคิดเองคิดแทนทำตัวเป็นกูรูนะครับวิเคราะห์นู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่ายังไม่ใช่เวลานะครับไม่เหมาะสม
0: ครับเห็นหลายที่ไปคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจซึ่งก็ดูว่าไม่ถูกต้องอย่างมากเลยครับ
10: ใช่ตัวหนึ่งเราเป็นใครเราไม่ใช่เป็นนักจิตวิทยาโอเคถ
0: ึ
10: งนักจิตวิทยาก็จริงแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่ได้ออกมาขนาดนั้นนะครับและถึงออกมาขนาดนั้นนะผมส่วนตัวนะอันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ผมก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะที่เราควรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากจนกระทบสิทธิของทั้งผู้คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งผู้ก่อเหตุและครอบครัวเขาเองก็ตามนะครับบางคนไปตามฝุดนะอันนี้ผมยังไม่เห็นนะว่าเขาชื่ออะไรหรืออะไรแต่ก่อนนั้นเนี่ยมีการขุดพ่อแม่อยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ย
1: อ
10: ันนี้ก็กระทบสิทธิ์มากเกินไป
1: ครับจริงๆถ้าแชร์อาจารย์นะมันมีถึงขั้นว่าผู้ก่อเหตุชื่ออะไรไปโรงเรียนสายไหนมีอาจารย์อันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันก็มีการแชร์กันแล้วก็ถึงขั้นว่าเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยผมยังเห็นตอนเช้าๆได้มีเริ่มแชร์แล้วโดยเฉพาะยังไงดีล่ะคนที่เขาเหมือนเป็นอินฟูอะไรเงี้ยครับคือผมก็ไม่บอกว่าอาจจะเป็นนักข่าวเลยไหมหรือไงแต่จุดเดียวใช้คำว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็แชร์กันว่าเรื่องของเกียรติเฉลี่ยเรื่องของอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าเอาเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวเข้ามาแชร์กันโอ้เกียรติฉ่ำมากก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรอย่างยิ่งเนาะในการที่เอาเรื่องเหล่านี้มาแชร์กัน
0: คือข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญนะครับผมก็เห็นมีการแชร์เอาข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่น้องผู้ก่อเหตุเนี่ยไป เรียกว่าไปค้นหานะฮะสถิติย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องเหตุยิงในโรงเรียนเนี่ยเอามาเผยแพร่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มองว่าไม่น่าจะเหมาะใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบ
10: ใช่คือทฤษฎีตามผมเป็นอาจารย์ทางนิเทศศาสตร์เนาะคือมันมีทฤษฎีอยู่แล้วครับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านสื่อนะครับหรือว่าโซเชียลเลิร์นนิ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุอันนี้พูดถึง potential นะผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีโอกาสในการก่อเหตุขึ้นต่อไปเนี่ยหนึ่งเขาจะสนใจแล้วในเรื่องข่าวนี้นะครับยิ่งเราทำเป็นข่าวดังยิ่งเราทำ ข้อมูลออกมาเยอะเขาจะสนใจจากนั้นเขาจะจดจำเอาไว้ว่าข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างไอ้คนนี้ทำไปเนี่ยแล้วมันได้อะไรบ้างนะได้ดีหรือไม่ได้ดีคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับ

0: แต่เนี่ยต้องเพราะมันจะกลายเป็นเซตบรรทัดฐานว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะเนี่ยสิ่งนี้ที่ผมกำลังกังวล นะวาทกรรมว่าบูลลี่คือล้างแค้นนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะผมไม่แน่ใจนะเกิดมีหนังหรือมีซีรีส์หรือมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปทำต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึมซับไปว่าฉันชอบทำในการที่จะเนี่ยนะแฟนตาซีในการที่จะมาโรงเรียนแล้วก็มากราดยิงทุกคนที่แบบมันเคยมาแกล้งฉันให้ตายให้หมดอะไรพวกนี
1: ้
0: แล้ววันหนึ่งเมื่อแรงจูงใจนั้นมันมากพอนะครับเมื่อแบบฟังเส้นสุดท้ายนะสอบตกหรือว่าเพื่อนมาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับและไปได้อาวุธมาจากไหนก็ไม่ทราบหรืออาจจะเป็นมีดหรืออะไรก็ได้ที่หาได้ทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสที่จะไปกระทำสิ่งนั้นนะครับ
2: คือจริงเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรดีพอถึงเวลาจริงเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ไปแชร์ต่อไปเผยแพร่ต่อหรือแบบกระจายข่าวนี่มันเป็นไวรัสกันต่อเนี่ยนี่ผมอยากให้อาจารย์แบบฝากนิดนึงไหมสำหรับคนที่อาจจะเป็นทั้งคนที่ดูข่าวอ่านข่าวและเสพข่าวต่างๆแล้วตอนนี้มันอาจจะเกิดเรื่องของแบบความทำให้เราดิ่งหรือหม่นเศร้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งมากไปกว่านั้นคือเราควรจะต้องทำยังไงดีในการที่เราจะไม่กระจายให้สิ่งเหล่านี้มันเผยแพร่ออกไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จ้ะ
0: จริงๆก็หลักการเดียวกับการใช้สื่อเนาะการใช้สื่อนี่จริงๆมันก็มีไกด์ไลน์เนาะไม่ใช่ใครๆก็ใช้ได้นะครับคือการที่เป็นผู้ใช้สื่อที่ดีเนี่ยการจะแชร์หรือการจะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือเราดูว่าหนึ่งมันจริงไหมใช่ไหมครับเรื่องเนี้ยมันมีโอกาสจะปลอมไหมถ้าปลอมไปยิ่งโดยเฉพาะช่วงวิกฤตหรือว่าช่วงที่มันมีโอกาสในการที่จะทำให้เกิดความสับสนในสังคมเนี่ยเรื่องนี้ยิ่งสำคัญการใช้วิทยาศาสตร์นะครับสองคือมันมีโทษไหมนะครับการแชร์ไปแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นจริงก็ตามนะเกิดขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจริงแต่ว่าแชร์ออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใครเสียหายไหมมันจะทำให้สังคมเนี่ยมันแย่ลงไหมนะครับแล้วก็สามก็คือมันมีประโยชน์ไหมนะครับถึงไม่มีโทษแต่ว่ามันแชร์ไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับใครไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ คือคุณอาจจะคิดว่าแชร์ไปฉันก็แค่แชร์เฉยนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้ส่งเสริมมันก็คือคนที่เอามาแชร์เนี่ยเขาได้ engagement เขาได้ยอดเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์แบบเนี้ยที่มันไม่ดีหรือมันทำร้ายสังคมเนี่ยมันก็จะดันขึ้นมานะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะจับได้ว่าเอ้ยเป็นคอนเทนต์ที่มีคนสนใจเยอะดังนั้นเนี่ยเราต้องแพร่กระจายให้มากขึ้นโดยที่มันก็ไม่ได้มาดูหรอกว่ามันจริงไม่จริงหรือมันดีไม่ดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากช่วยกันคิดนะครับในการที่เป็นผู้ใช้สื่อที่จะเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้ใช้สื่อสร้างสรรค์เนี่ยนะครับนะจริงไหมมันมีโทษไหมแล้วก็มีประโยชน์กับใครไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่แชร์ดีกว่าผมว่าก็เลื่อนผ่านไปนะครับแล้วก็แชร์ในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ดีกว่าเรื่องนี้แชร์ได้แต่ว่าเรื่องที่มันสร้างสรรค์เช่นไว้อะไรนะครับหรือว่าช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ป้องกันให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เนาะ
2: ครับนะก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์วรัตน์บอกนะผมว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างของBBC หรือ CNN เขารายงานนะคือเขาก็ไม่ได้รายงานในเชิงอะไรต่างๆนะแต่เขามีการให้ข้อมูลต่างๆด้วยว่ามิติอื่นๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์วรัตน์บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องรายงานที่มันเป็นแบบสถานการณ์ที่มันมีผลต่อเรื่องของที่เราจะสร้างแรงจูงใจอะไรต่างๆเราจะให้เป็นข้อมูลสถิติก็ได้ BBC อย่างเงี้ยเขาก็รายงานเป็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเรามันก็มีช่องโหว่อยู่นะแล้วก็ตัวเลขสถิติไม่น่าสนใจมากเลยนะอันนี้เผื่อให้พี่บอยคุณผู้ฟังแล้วก็ทางอาจารย์เนาะเหมือนเขารายงานว่าประเทศไทยมีอาวุธปืนนี่คือที่แบบถูกกฎหมายนะฮะ10ล้านกระบอกซึ่งคิดเฉลี่ยเป็นสัดส่วนแบบต่อประชากรเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยคือ15กระบอกต่อ100คนนะนี่คือเป็นข้อมูลที่เขาแบบเอามาอ้างอิงในการรายงานข่าวซึ่งในมุมมองนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าแบบเป็นสถิติที่เป็นแบบมีข้อมูลนั่งอิงก็ได้เหมือนกัน
0: ได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องตั้งสรรด้วยซ้ำว่าเราแบบสมมติใช้เรื่องนี้เป็นตัวผลักดันในการไปผลักดันสร้างเขาเรียกว่า agenda setting ใช่ไหมสร้างวาระขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำดังนั้นเราควรจะผลักดันนโยบายอะไรนะครับแล้วตอนนี้พอมันเป็นเหตุที่คนสนใจมากเนี่ยมันก็มีโอกาสในการที่ผลักดันได้มากขึ้นเช่นการจำกัดการใช้อาวุธปืนหรื

0: ังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันคิดต่างคนต่างคิดเนี่ยดีกว่าไปแชร์เรื่องอะไรที่มันไปซ้ำเติมแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเรื่องมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เราด้วย
1: ครับ
2: นะฮะอ่ะก็ถือว่าในมุมมองที่อาจารย์สะท้อนมานะผมว่าหลายๆท่านรับฟังแล้วก็ได้ฉุกคิดหลายๆอย่างนะแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่อ่ะแน่นอนบทเรียนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่อยากมันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ในมุมมองต่างๆในเชิงทั้งวิชาการวิชาชีพเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นสื่อสารมวลชนต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปเนี่ยเหมือนที่อาจารย์วรัตน์บอกผมเห็นด้วยเลยคือสื่อทุกคนมี power อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะจัดการในตัว power อย่างนี้ให้มันมีความสร้างสรรค์ยังไงบ้างและไม่ไปละเมิดนะทั้งเรื่องของสิทธิของคนที่บริโภคข่าวสารหรือผู้ที่เขาแบบมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเนาะ stakeholder ต่างๆด้วยฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับขอบคุณอาจารย์วรัตน์มากครับผมนะฮะก็เรื่องแบบนี้ต้องรบกวนอาจารย์นะครับแล้วถ้ามีอะไรยังไงชวนอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่
1: เป็นเคสเคสไปนะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์เป็นคลิปเคสไปนะฮะ
0: ผม
1: ชอบที่อาจารย์แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของควรไม่ควรอ่ะผมว่าเหมาะมีประโยชน์นะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเอ้ยที่บอกว่าไม่ควรอะไรนะเปิดเผยตัวตนผู้ก่อเหตุแล้วสิ่งที่ควรคือรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็เผยแพร่ภาพหรือคลิปที่รุนแรงควรที่จะให้ความสำคัญกับผู้ประสบเหตุและการช่วยเหลือมากกว่าแล้วก็ไม่ควรรายงานข่าวแบบเร้าอารมณ์แต่ควรถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งอันนี้มันมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยอ่ะนะฮะถ้าจุดเริ่มต้นถ้าจะให้เริ่มก็ควรที่จะเริ่มจากสื่อหลักเนี่ยก่อนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็แน่นอนครับเพราะว่าแต่ว่าในสมัยนี้ก็ต้องเป็นอินฟลูครับใช่ไหมครับที่จะมีผลนักแน่นะครับต่างประเทศนี่คือเขาจะไม่มีภาพศพภาพอะไรเลยนะแล้วเขาก็จะในแง่ของการป้องกันนะครับแล้วก็เชิดชูหรือว่าการเยียวยาสังคมอย่าลืมสื่อโดยเฉพาะสื่อใหญ่นะครับอย่างสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างของสมทองเนี้ยเราก็มีไม่ใช่แค่พันธกิจในการรายงานข่าวนะแต่ว่าก็ต้องช่วยดูแลเยียวยาสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือคิดว่าเราจะช่วยดูแลสังคมยังไงที่กำลังบอบช้ำจากความรู้สึกในเหตุการณ์นี้นะครับอันหนึ่งก็คือให้ power เขานะครับเรามี power อยู่แล้วเราให้ power กับผู้ใช้ผู้ฟังเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยเราสามารถจะมีอำนาจหรือว่ามีความ control ยังไงในการที่จะช่วยเหลือสิ่งนี้บ้างนะครับเช่นพ่อแม่ควรจะมีวิธีการยังไงในการป้องกันหรือว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงได้บ้างโรงเรียนสังคมหรือแม้กระทั่งในแง่ของนโยบายนะครับก็ชุดคิดครับ
2: ครับนะฮะโอ้นี่ก็ถือว่าขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเคสอื่นๆเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเป็นเคสอื่นๆที่ไม่ได้มีความรุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวชวนอาจารย์มาคุยกันดี
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
2: ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรัตน์คุรุจิตนะครับจากนิเทศศาสตร์ของนิด้านะครับก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เต้ยครับ
2: ครับผมนะฮะ
1: ก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลย3คนนะฮะวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกจับผับเถื่อนอัพยากลางเมือง8ริ้วนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90 บาร์แอนด์รีสอร์ทตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพกุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผับดังกล่าวเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดจากการสืบสวนพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนและมีห้อง VIP บริเวณชั้นบนจำนวน6ห้องโดยมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจัดให้มีดนตรีและการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้าสถานประกอบการมีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานบริการอีกทั้งจากการสืบสวนพบว่ามีห้อง VIP ซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้หลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการสำหรับผลการปฏิบัติการมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนอายุต่ำสุดคือ15ปีและ16ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนและมีสารเสพติดถูกทิ้งเกลื่อนพื้นภายในร้านการที่การตรวจสอบในระบบอนุญาตประกอบกิจการไม่พบว่าผับดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใดพนักงานฝ่ายปกครองจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปเรื่อง LPG 423 บาทควบคู่ไทยช่วยไทยพลัสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50.2 เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนคราวนี้ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มฟื้นจากมาตรการของรัฐบาลแต่สถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางรัฐบาลจึงต้องทำงานควบคู่กันทั้งด้านการเติมรายได้การลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบชีวิตประจำวันรัฐบาลไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเพียงด้านเดียวแต่ใช้มาตรการเป็นชุดโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 100,000 ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มการชดเชยจาก7บาทต่อกิโลกรัมเป็น9บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาขายปลีกยังอยู่ที่ถังละ423บาทขนาด15กิโลกรัมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักว่าการดูแลราคาพลังงานมีต้นทุนโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคม2569ติดลบ 71,826 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 2,000 ล้านบาทจึงต้องบริหารอย่างระมัดระวังแต่ยืนยันว่ารัฐบาลทำเต็มที่ในการดูแลค่าครองชีพบนพื้นฐานศักยภาพทางการคลังของประเทศเป้าหมายคือให้เงินหมุนเวียนถึงฐานรากเศรษฐกิจฟื้นอย่างมั่นคงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ทูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่8กันยายนนะครับพุทธศักราชขออภัยครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรำที่ดำเนินรายการนะครับไม่แน่ใจสัญญาณพี่เจชันไหมครับ
14: ผมได้ยินแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
13: ผมได้ทดสอบบอร์ดเดือนผิดไว้ฮะตอนแรกถ้าพี่ไม่ได้ยินพี่จะได้ทันหรือได้ยิน
14: ฟังทันผมฟังทันผมฟังทัน
13: ใช่ไหมพี่ได้ยินแล้วผมพูดเดือนผิดใช่ไหมเมื่อกี
14: ้ได้อยู่แล้วผิด
13: โอเคอ่ะแ
14: สดงว่าเจ๊ยังไม่ดีนะ
13: คุณเจษฎาภูมิจ่าแล้วผมเชิญจิตสวัสดีครับพี่เจครับ
14: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
13: สัญญาณขัดข้องเล็กน้อยตอนเปิดรายการไม่มีปัญหาครับก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนพี่เจคงต้องเปิดด้วยเรื่องเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเมื่อใช้คำว่าเช่นเคยเสาร์ที่แล้วเราพูดถึงน้องฮาลุนที่
14: ม
13: ีนะครับมีการส่งร่างมาที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่ารอบนี้วันเสาร์นี้หนักกว่าเดิมกับสถานการณ์ที่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับพี่เจคุณฟังครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงสายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับแน่ใจว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้7ถ้า7นะไม่รวมคุณปู่คุณย่าของผู้กระทำความผิด ที่น้องก็น่าจะน้องก็เสียชีวิตด้วย
14: ผมดูรวมทั้งหมด8รายมันน่าจะรวมน้องด้วยนะ
13: อ๋อ8ใช่ไหมพี่เจครับก็เป็นเรื่องเศร้ามากครับพี่เจ
14: ใช่
13: แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับประเทศไทยที่เป็นประเทศเมืองคนมีน้ำใจนะพี่เจนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเมืองที่ทุกคนอยากมาแล้วมีความสุขเป็นเมืองรอยยิ้มนะครับผมอันนี้ก็ไว้อาลัยด้วยเลยครับพี่เจคุณผู้ฟังครับ
14: คือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจตรงโรงเรียนนี่ผมก็เคยผ่านหลายครั้งนะอยู่ตรงเส้นกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับเส้นวงแหวนน่ะวิ่งให้มาวิ่งสนุนเส้นแบบถ้ามาจากบางใหญ่วิ่งเข้ามาเลย
13: ครับ
14: ข้ามไปหน่อยก็จะถึงตรงเส้นนครินทร์ไปหน่อยก
13: ็จะอยู่โซนตรงนั้นใช่ตรงบางใหญ่บางบัวทองตรงนั้นใช่ไหม
14: เข้าไปในซอยน่ะเลยมาทางนี้นะไปทางสะพานพระราม5แยกตัดไปที่
13: เหมือนเป็นโรงเรียนเหมือนเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเตวุดมก็จะมีหลายที่ในต่างจังหวัดในภูมิภาคอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับเทพศิรินก็จะมีเทพศิรินใหญ่อยู่แล้วก็จะมีเทพศิรินที่นนทบุรีด้วย
14: จริงๆที่เคสเนี่ยน้องแค่ม.3อายุ14เองนะผมก็ดูจากข้อมูลจากก็นี้ก็ไม่อยากจะไปบอกว่าเป็นเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ารู้จักโลกโซเชียลที่แชร์ไปแชร์มาเนี่ยแล้วก็ปัญหาที่สังเคราะห์กันว่ามาจากความกดดันที่โรงเรียนหรืออะไรพวกนี้แล้วก็การดูแลที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าอะไรเนี่ยเนี่ยพ่อแม่เลิกกันแล้วอยู่กับปู่ย่าแล้วก็ผมว่าอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องค่อยๆแกะปัญหาแล้วก็หลายคนก็จะกังวลซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันรุนแรงนะรุนแรงจนไม่น่าเชื่อแล้วก็เนี่ยเมื่อคืนก็มีคนส่งข้อมูลโรงเรียนดังในแถวสองแสนไปอีก
13: ซึ่
14: งก
13: ็
14: ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะก็ยังดูไปก็
13: เฟิร์มแล้วพี่เฟิร์มแล้ว
14: ใช่ไหม
13: ทางพอโรงเรียนออกมาย
14: ืนยัน
13: แล้วมาชี้แจงเองครับถ้าไปโรงเรียน
14: ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ไม่เป็นไร
13: โรงเรียนจุดๆไปก็แล้วกันแต่ว่าพอโรงเรียนออกมาเอ่ยชื่อเองแล้วก็ออกมาเองแล้วก็เลือกประชุมผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วย
14: แต่ผมก็กลับเมื่อไม่ใช่เมื่อกี้ที่เราพอเราคิดว่าจะคุยเรื่องนี้แล้วก็พยายามนึกว่าเอ้ยเราจะวิเคราะห์ปัญหาออกมาทางไหนดี
13: แต่ต้องบอกนิดนึงว่าโรงเรียนที่สามเสนที่มีข่าวเนี่ยหมายถึงว่ามีการโพสต์คลิปว่ารุ่นพี่ถือปืนขู่รุ่นน้องนะไม่ได้มีเหตุการณ์
14: ที่
13: เ
14: กี่
13: ยวกับกลุ่มนั้นแต่ว่าเป็นคลิปในน่าจะในอดีตแต่มาไม่นานเท่าไหร่
14: พอดีเขาพูดเรื่องการมีพกอาวุธปืนเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคนแชร์มา
13: คนพูดถึงประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของการถูกบูลลี่การถูกรังแกโดยรุ่นพี่รังแกรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นคุณครูไม่ได้ใส่ใจเพียงพอในการดูแลความรู้สึกของเด็กๆบางส่วนอะไรทำนองนี้จริงเท็จไม่ทราบแต่ว่าก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เมื่อสักครู่พี่เจพูดถึงครอบครัวพูดถึงอยู่กับคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยแต่มันมีอิชชู่นี้ขึ้นมาด้วยว่าเออมันเป็นประเด็นนี้ด้วยไหมหรือไม่เพราะว่ามันมีคนนึงไปโพสต์พี่เจเห็นข่าวใช่ไหมครับคนที่พูดเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนนี้แล้วก็มาพูดว่าสมัยก่อนเขาก็เคยโดนบูลลี่โดนรังแกมาโดนขโมยเงินโดนรังอะไรเงี้ย
14: เราต้องมองว่า
13: ปัญหาตัวนะพี่นะ
14: ปัญหาเรื่องการบูลลี่การกระทบกระทั่งแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมนะมันจะเกิดขึ้นตัวไปมันห้ามไม่ได้หรอก น้องอายุเท่านี้14ใช่ไหมครับ
13: คร
14: ับวันนี้อายุ60กว่ายังเจอบูลลี่เลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออ
13: ยู่ในทุกช่วงวัยในสังคม
14: ใช่เป็นเรื่อง
13: ปัญหาคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนเรียนหนังสือทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะ
14: คือผมพอดีผมพยายามที่ผมบอกพยายามสั่งเคราะห์ไว้มันปัญหาอะไรแล้วก็พยายามคิดว่าเหตุบูลลี่เหตุการมีการพี่รังแกน้องแล้วก็ตามเนี่ยนะเราบอกว่าเราไปเข้มที่โรงเรียนแล้วก็ปัญหาที่โรงเรียนผมว่าอาจจะไม่ทั้งหมดนะคือนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีกำกับดูแลบ้างธรรมดาคนหมู่มากนะก็เหมือนมีประเทศมีกฎหมายอ่ะแต่ผมว่าต้องกลับมาที่เรื่องนี้ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าครอบครัวผิดถูกนะแต่ผมคิดว่า
13: บางคนไม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ
14: ู
13: ก
14: เนี่ยกำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ว่าผู้ปกครองอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือปู่คุณย่าหรือใครก็แล้วแต่นะก
13: ็
14: คือว่าแน่นอนมีความแตกต่างเรื่องวัยละเด็กสมัยนี้เขามีความเข้าใจมีโลกที่เปิดกว้างกว่าสมัยเราเยอะทีนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่ความเข้าใจตรงนี้ละและการสังเกตคือบางทีด้วยความที่แตกต่างจากวัยนะเราก็ยังบางทีผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กก็จะพยายามบอกว่าห้ามนู่นห้ามนี่อะไรซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่บล็อกสิ่งที่เราเรียนรู้ปัญหาของน้องของเด็กผมว่า
13: ระยะห่างระหว่างผู้ใหญ่ผ
14: ู้
13: ปกครองกับเด็กมันห่างใช่ไหม
14: 1คือวัยแตกต่างนี่ยอมรับอยู่แล้วทุกคน2คือความพยายามเราไม่พยายามเข้าใจโลกของเด็กยุคใหม่เท่าที่ควรสมมุติว่าเด็กเนี่ยไปดูโลกโซเชียลฟังดนตรีร็อกสมมุติอยู่ในเฮฟวี่อะไรก็แต่เงี้ยโลกเขาไม่เหมือนเราซึ่งเราอาจจะฟังเพลงคลาสสิกสมมุตินะเราก็ฟังเพลงอะไรเนี่ยไม่เข้าใจแต่งตัวเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นช่องว่างระหว่างความเข้าใจ
13: เกม
14: นี้ผมก็พยายาม
13: การ
14: อะไรนะ
13: เกมเล่นเกมเล่นอะไรที่มันมีความรุนแรง
14: มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามเทคโนโลยีหรือโลกปัจจุบันผมว่ามันมีองค์ประกอบทำให้โลกเปลี่ยนไปเด็กเปลี่ยนไปความรู้ความเข้าใจโลกเปลี่ยนไปตอนนี้ เราอยู่ในวัยเก่าจะเข้าใจเขาผมเลยพูดถึงว่าปัญหาที่มันเกิดความกดดันแบบนี้มันเกิดจากไม่มีรูระบายหรือเปล่าก็คือถ้ามีคนเข้าใจคุยสมมติว่าคุณเป็นน้องผมเป็นลูกผมก็บอกว่าเห็นไหมทำไมเอวันนี้มันเศร้าๆอ่ะก็ต้องถามว่าเป็นไงเขาอาจจะพูดภาษาของเขาหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าถามไม่เข้าใจอะไรก็จะเริ่ม
13: มีคนคุยด้วยใช่ไหมที่เห็นต้อง
14: คุยคือคุยนี้ต้องเข้าใจเขานะต้องฟังเขานะเขาจะพูดด้วยภาษาเขาอารมณ์เขาหรือสิ่งเรื่องที่เขาพูดถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจแล้วรำคาญไม่เอาดีกว่าไม่ฟังแล้วอันนี้ผมว่ามันต้องกลับมาตรงนี้นะผมไม่เคยเจอปัญหาในช่วงหนึ่งนะ
13: คือ
14: ผมไม่ได้คิดว่าเราเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมแล้วก็เราทำยังไงเราก็พยายามทบทวนมาเราก็พยายามจะเข้าใจว่าเขาทำอะไรเขาเล่นเกมเหรอเล่นเกมอะไรมีปัญหาอะไรหรือว่าเขาสังเกตเขาแล้วเนี่ยเราพยายามจะเข้าไปคุยภาษาเขานะคุยภาษาเขานะภาษาเรานะคุยภาษาเรานี่เขาไม่เข้าใจหรอกเขาจะบล็อกซึ่งพวกนี้มันทำให้เกิดอะไรเกิดดูระบายว่าเด็กเขาได้มีคุยได้อย่างน้อยก็คุยกับพ่อได้คุยกับพี่ได้คุยกับญาติได้ว่าอย่างนี้เขาฟังเขารับฟังเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็ค่อยสอดแทรกวิธีคิดที่เราคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเขาได้ช้าๆ
13: คร
14: ับ คือเด็กเขาอย่างเงี้ยก็โทษนะเมื่อกี้ผมย้อนไปพอดนตรีคนละแนวกับเราหลบหูจังเลยนี่ก็จบแล้วไม่ต้องคุยแล้วใช่ไหมบอกฟังเพลงอะไรนี่มันร้องของที่ไหนประเทศไหนทำไมคนชอบอย่างนี้ก็เหรอเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะก็คุยอย่างเงี้ยคุยเป็นเพื่อนคุย
13: คือมันเดี๋ยวพี่เจก็จะบอกว่าสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนมีบูลลี่โน่นนี่นั่น whatever หรือผู้ปกครองที่ต่างวัยกันอายุมากอายุน้อยหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแง่ของเทคโนโลยีเด็กติดเกมมันก็เป็นไปตามสังคมโลกแต่มันต้องหาคนที่ระบายหรือคุยหรือเข้าใจเขาด้วยมันถึงจะรอดมันถึงชีวิตก็จะตลอดรอดฝั่งไป
14: มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของโลกที่เปลี่ยนแปลงคุณห้ามการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้
13: จริงๆมันก็ไม่ได้ว่าจะยากเกินไปไหมเพราะทุกยุคทุกสมัยเราเด็กๆเราก็เจอเราก็ต้องหาคนคุยด้วยทุกอย่างผมหมายถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตมันก็ต้องแบบนี้แหละวิธีการอยู่ในชีวิตสังคมที่มันปลอดภัยให้ได้
14: แต่ด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไง
13: มันยาก
14: สังเกตมันยากขึ้นต้องสังเกตมากขึ้นต้องคอยเข้าไปคุยใกล้ชิดขึ้นคือว่าผู้ใกล้ชิดไม่เอาไปกำกับดูแลเขานะคำว่าคุยเนี่ยเพื่อนคิดถามปรึกษาอะไรก็แล้วแต่คุยไปแล้วก็ปล่อยเขาให้เขาคิดเองให้เขาแสดงวิธีคิดเองว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
13: มันต่างกับสมัยก่อนที่เราเด็ก
14: เราบอกว่า
13: อยู่ว่า
14: ต่างสมัยก่อนเนี่ยเราโตมาเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าพ่อแม่พยายามจะสร้างกรอบให้เราพยายามจะเข้าใจกรอบของผู้ใหญ่ว่าอยู่อย่างนี้แล้วพยายามโตตามผู้ใหญ่อ่ะทำไมสมัยก่อนต้องเรียนต้องจบบัญชีหางานทำให้ง่ายอยู่ธนาคารนะมันเป็นกรอบความคิดแบบนี
13: ้
14: แต่สมัยนี้ไม่ได้อย่างนั้นละสมัยนี้ทำอาชีพอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนได้เลยขายของออนไลน์เนี้ยก็มีรายได้หาเงินได้มันไม่เหมือนกันนะ
13: คร
14: ับ ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องเข้าหาแหละพูดง่าย
13: ๆโอเค
14: ผมใช้คำว่าต้องใช้ความอดทนและความเพียรในการเข้าไปคุยนะ
13: มากกว่าสมัย
14: เรามากบางทีบางคนทนไม่ไหวก็ไม่เอาไม่คุยละปล่อยมันช่างมัน
13: ไอ้
14: คำว่าช่างมันนี่น่ากลัวนะบางทีคือก็ต้องดูว่าคือสังเกตเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาอย่างนี้ทำไมเขาเก็บตัวเป็นยังไงทำอะไรลูกก็คุยไปเรื่อย
13: ๆเอาใจใส่มากกว่าเดิมเข้าใจเขามากกว่าเดิมเอาใจใส่มากกว่าเดิมพยายามให้มันหนักขึ้นกว่าเดิม
14: พยายามเนี่ยพบมันไม่เหมือนนะความพยายามกับความเพียรไม่เหมือนนะ
13: ยังไงไม่ถึง
14: คุณพยายามทำ1ครั้ง2ครั้งเนี่ย มันไม่เหมือนกับความเพียรนี่คือต้องจรดปัญหาจดตัวกับปัญหานี้แล้วก็อ๋อ
13: โอเค
14: ทําแล้วซ้ําเล่าทําไปจนกว่ามันสําเร็จอ่ะ
13: พี่ว่าต้องเพียรต้องเพียรไม่ใช่พยายามพยายามมันยังมีความพยายามมันยังหยุดแล้วก็เลิกได้เพียรนี่ไม่ได้เพียรโอเคอันนี้ข้อที่1ที่วิเจตพูดถึงอันนี้เรื่องที่1
14: อันที่2ผมคิดว่าต้องคุยในภาษาคือเค้าเรียกเป็นนักสื่อสารน่ะเวลาสื่อสารแปลว่าอะไรเราต้องเข้าใจผู้ฟังก่อนนะแล้วเขาผู้ฟังก็เป็นคนวัยเนี้ยโลกแบบนี
13: ้
14: ศัพท์ที่เราใช้ต้องศัพท์ของเขาหรือเข้าใจว่าถ้าเราเป็นเขาในมุมเนี้ยสมัยเนี้ยทำยังไงผมบอกต้นผมใช้วิธีผมคุยกับลูกน้องหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยผมจะบอกแล้วเฮ้ยผมสู้ยูไม่ได้หรอกผมไม่เข้าใจหรอกยูเก่งกับผมอยู่แล้วโลกนี้ผมไม่รู้เรื่องฮะแต่ว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงมาคุยกันฟังหน่อยแล้วก็จะฟังกันอย่างนี้มันก็ทำให้ช่องว่างระหว่างกันมันลดลงไปเรื่อยๆลดปุ๊บเนี่ยเรารู้ปัญหาเขาเข้าใจปัญหาเขาแล้วเราก็ต้องคุยกันเป็นแนวทางว่าเอออย่างเงี้ยแล้วคุณยังไงแล้วก็ปล่อยเขาคิดปล่อยเขาทำวิธีเขาผิดถูกไม่รู้แต่ว่ามันเป็นวิธีคิดของเขาภายใต้สิ่งรอบที่เขาโตมาแบบนั้นมันก็จะเปลี่ยนคือแทนที่จะทำให้ทิศทางมันเขาเรียกไปจนสุดกดดันจนระเบิดก็จะค่อยๆมีรูระบายไปเรื่อยๆระหว่างทาง
13: มันก็จะเบาลง
14: แต่ผมเชื่อแบบนั้นนะอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าที่บ้านสังคมต้องแบบนั้นแล้ว
13: นี่คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นนี่คือป้องกันพี่อันนี้คือเรื่องป้องก
14: ันใช่ใช่คุณมอนิเตอร์ทุกระยะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกลับมาที่นิดนึงเรื่องเคสเนี่ยคุณปู่คุณย่าก็จะไกลคุณพ่อคุณแม่หน่อยวัยห่างเยอะ
13: วัยวัยห่างกว่า
14: แต่ผมว่าก็ต้องระมัดระวังนี้คุณแม่เนี่ยจะมีภารกิจแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องมีเวลาให้ลูกอ่ะจะคุยได้ยังไงก็ตามก็มีระยะความถี่ที่คุยเป็นสม่ำเสมอหน่อยเช่นสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งสองสัปดาห์ครั้งก็แล้วแต่ต้องมี
13: พี่เชื่อว่าถ้าเป็นอย่างที่พี่พูดจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถูกไหม
14: ผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องพื้นฐานจะหายไปอันที่สองสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องกำกับได้แล้วเช่นโทษนะปืนอย่างเงี้ยคือจะปล่อยให้
13: ปืนเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไง
14: ไม่ใช่มีปืนในบ้านทำไมแล้วคุณปล่อยให้เก็บได้ยังไง
13: อันนี้ตอบยากแล้วเพราะว่า
14: ไม่ยาก
13: ข้าปู่เป็นอดีตข้าราชการอยู่ทกศมั้งขออภัยนะผม
14: เป็นครู
13: ไม่ย่าเป็นครูพี
14: ่ย่าแล้วปู่เป็นครู
13: ย่าเป็นครู
14: ปู่
13: เป็นข้าราชการพี
14: ่ซื้อได้ใช้สิทธิ์ของคุณย่ามั้ง
13: ใช่
14: เพราะว่าพวกนี้ข้าราชการก็มีสิทธิ์จะซื้อ
13: แล้วพี่ถามทำไมไงผมเลยตอบพี่ว่าคนไทยอนุญาตได้สิทธิ์แบบนี้ไงก็เลยซื้อไว
14: ้ยังไม่ตอบเราทำไมรู้ได้ยังได้
13: ไหมอ๋อมีสิทธิ์จะซื้อไว้ทำไมใช่ไหม
14: ใช่ไหมคือผมไม่ได้ว่ามีสิทธิ์คุณรู้แล้ววิธีการช่องทางเข้าใจแล้วทำไมป้องกันตัวแล้วพอป้องกันตัวแล้วพอไม่ได้ใช้แล้วคุณจะต้องเก็บไว้เพื่อจะป้องกันตัวแล้วอันนี้ผมว่ามันก็ต้องดู
13: ผมถามแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ผมถามพักพวกนะบอกบางคนที่บ้านมี5-6กระบอกนะ
14: ครับผมก็ถามว่าทำไม
13: เขาให้สิทธิ์เน
14: ี่
13: ย
14: เป็นความชอบ
13: ทำไมต้องมีใช่ไหม
14: คือมีเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาว่าแล้วจะกำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงพวกนี้แบบไหนยังไงจะเก็บว่ามันข้างบนสูงที่ลูกไม่ถึงหรือว่าในห้องเซฟที่ลูกเปิดใจไม่ได้อย่างเงี้ยหรอผมไม่รู้นะก็ต้อง
13: ยาก
14: มาก็ต้องมาด้วยความเสี่ยงแล้วก็บ
13: า
14: ลาน
13: ซ์ยังไงอะหมายความว่าพ
14: ี่เรื่องจริง
13: มันเป็นจิตสำนึกของแต่ละคนว่าคุณแม้คุณมีสิทธ
14: ิ์ไม่
13: ต
14: ้
13: องมีก็ได้งั้นหรอ
14: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าพอคุณเริ่มจากการมีปืนซึ่งหนึ่งมีทำไมคุณต้องต่อเหตุผลแล้วนะมีทำไมก็ต้องตามมาด้วยการบาลานซ์ความเสี่ยงด้วยการกำกับดูแลมันเด็กทำยังไงให้ปืนมันไม่มีความเสี่ยงล่ะใช่ไหมที่เขาบอกว่าพกอาวุธเนี่ยปืนอยู่นี่กระสุนอยู่ท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแหละอันนี้คือวิธีการพกพาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็ต้องเรียนร
13: ู้ใช่ไ
14: หมอยู่บ้านนี่เก็บไว้ที่บ้านกูมีก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วพอไม่มีปืนมันก็ความเสี่ยงก็น้อยลงไปใช่ไหมผ
13: มว่ามันย้อนหลังกลับไปเหมือนกันที่พี่เจ๋ว่าทำไมก็คือแล้วทำไมต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองอาวุธสำหร
14: ับ
13: คนที
14: ่
13: ทำงานแบบนี้ด้วย
14: ไม่ใช่ผม
13: ไม่ต้องไกลขนาดนั้นไม่ต้องไกล
14: เอาใจแค่ว่าหนึ่งก็คือตัวเราบุคคลปัจเจกบุคคลทั่วไปอยู่ที่บ้าน
13: มีปื
14: นไปผมนี่เป็นไม้ต่อยผลละมีก็มีได้ดูแลยังไงความเสี่ยงก็ต้องว่ากันไปถูกไหมนี่พอถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะเกิดองค์ประกอบว่าเขาเอาปืนไปได้ก็จะหายไปอีกเรื่องหนึ่งหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยไปอีกเรื่องหนึ่งที่สองนะครอบครัวพื้นฐานของเข้าใจนะอันที่สองคือความเสี่ยงเมื่อนี้วัตถุนี่มีไหมอันที่3ตอนนี้คือสถานที่ละโรงเรียนละผมว่าอันนี้ก็ต้องไปดูช่วยดูปัจจัยอื่นเช่น ไอ้บูลลี่ห้ามไม่ได้หรอกแต่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมีโอกาสจะสังเกตเห็นไหมว่าน้องมีพฤติกรรมที่กดดูกดดันยังไงบ้างรู้ไหมใกล้ชิดไหมเห็นไหมอย่างเงี้ย
13: พี่พูดถึงใครครับคุณครูหรือว่า
14: โรงเรียนถ้าโรงเรียนแล้วครูได้แหละ
13: เพื่อนเพื่อนหรือครูหรือสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนนี้ใช่ไหม
14: เพื่อนห้ามไม่ได้คือห้ามเพื่อนยังไงล่ะ
13: มันเป็น
14: ห้ามเพื่อนชกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่สังคม
13: คร
14: ับ ใช่ไหมครับคนโตวัยนี้มันก็เจอปัญหาหลากหลายโทษนะคุณยังเจอปัญหารถมอเตอร์ไซค์ขี่สวนทางอยู่เลยสังคมเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะก็ต้องอยู่วิธีการจะป้องกันปัญหาตัวเองอย่างไรแต่ผมเดี๋ยวแยกทีละข้อนะแยกทีละข้อ
13: น่าคิดมาก
14: แยกทีละข้อแยกทีละข้อผมไม่ได้บอกว่าไปห้ามเด็กทะเลาะกันหรือห้ามยังไง
13: ไม
14: ่ได้หรอกใช่ไหม
13: เป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบ้านเราเด็กตีกันรุนแรงมากเลยตอนหลังก็เบาลงไหมก็เบาลงนะ
14: คือเราบอกว่าเราสร้างกลไกที่ห้ามไม่ให้เกิดผมก็ไม่คิดว่าจะห้ามได้นะโลกเนี้ยใช่ไหม
13: โลกว่าอยู่เลยเนาะ
14: คุณจำกัดโอกาสที่จะเกิดอันนี้พอเป็นไปได้เช่นพื้นฐานที่บ้านไม่เกิดความกดดันจนไม่มีรูระบายอันนี้ก็อาจจะเป่าปัญหาไปเลยอันที่สองคือปัจจัยที่ผมมีปืนก็ทำให้ปืนมันโอกาสจะเข้ามาถึงตัวน้องหรือให้เกิดเป็นการอาวุธน้อยๆลงผมไม่ได้พูดห้ามนี่ผมไม่เคยพูดห้าม 100% เพราะทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ตัดทีละข้อไปเนี่ยโอกาสก็จะเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆทีนี้เรื่องที่โรงเรียนก็ต้องมีคุณครูผมเนี่ยเคยเห็นอันหนึ่งนะบางทีคุณครูที่อายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีวิธีการต่อว่าเด็กตวาดเด็กไอ้ผมก็เจออย่างนี้เรื่อยๆนะซึ่งเราคิดว่าอย่าไปว่าเขาเลยคือคุณน่ะไม่เข้าใจเขาหรอกบางทีเขาเหมือนเราว่าลูกน้องเราอ่ะเอ้ยทำไมคุณทำงานเนี่ยมันทำคนมันทำเร็วกว่าเราอีกเรื่องอ่ะใช่ไหมก็ต้องอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ใช่วัยนะเราเอาไปแล้วต้องออกไปเด็กครูรุ่นใหม่เข้าใจน้องเข้าใจเด็กเข้ามาเหมือนเด็กเหมือนน้องอ่ะเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยทุกปีเข้าใจอย่างเงี้ยเคยเรื่องที่แบบประเภทจิกหัวตีมไม่มีแล้วสมัยนี้โรงเรียนอ
13: ่
14: ะเป็นไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยปัจจัยพวกนี้มันจะค่อยคามดาว
13: ไปลดลงไปลดลงไป
14: ประเด็นอันนึงที่ผมเห็นปัญหาบางโรงเรียนนะผมใช้คำว่าสแปร์และคอนโทรลขึ้นหนึ่งสมมติครูหนึ่งคนต่อนักเรียน60คนอย่างเงี้ย
13: คร
14: ับ ไม่อยู่หรอกต้องมี2ต่อ60หรือ3ต่อ60ป่ะไม่รู้อย่างเง
13: ี้
14: ย
13: ทีนี้บางโรงเรียนก็มีครูผู้ช่วยนะ
14: ถูกแต่ว่ามันต้องมาด้วย mindset แบบนึงว่าเราเป็นครูเป็นพี่เป็นเพื่อนเค้าอ่ะก็ต้องมาอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยเข้าใจครับ
13: ทุกคนก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณแบบนั้นเหมือนกันหมด
14: อันนี้ไงก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาครูซึ่งปัญหาของระบบโครงสร้างใหญ่แล้วเมื่อกี้พูดถึงโรงเรียนแล้วนะครูนะครูก็ต้องไปดูคือผมคิดว่าครูอ่ะเป็นอาชีพที่ต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็ได้คุณภาพของคนที่เข้าไปอยากเป็นครูมันกดดันเยอะใช่มั้ยคุณบอกว่าครูเป็นอาชีพที่แบบทำไปก่อนนี่มันก็ไม่ได้นะมันต้องมีครูมันความต้องมีคนอยากทำอ่ะ
13: ครับ
14: อันนี้ผมว่าค่อยๆจัดปัญหาพวกนี้มันจะค่อยเบาลงไปเองสุดท้ายเลยคือเรื่องนี้ความรับผิดชอบแล้วการกำกับดูแลทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามเหตุการณ์แล้วว่า
13: ทางรัฐทางรัฐมีส่วนด้วยไหมเรื่องแบบนี
14: ้ก็ครูไงก็ต้องแก้เรื่องครูแหละคือถ้าเราคิดว่าสังคมเป็นอย่างนี้มาทางนี้โรงเรียนและครูต้องเป็นแบบประมาณนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงค่อยๆไล่ไปอีกแบบนึง
13: ผมฟังพี่เจตวิเคราะห์มาถึงตรงนี้เนี่ยพี่เจตเหมือนจะเป็นถ้าเป็นภาษาการตลาดเรียกว่า customer centric นะพี่เจตไม่ได้แก้ปัญหาที่เด็กพี่เจตแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมซึ่งผมโอเคมากเลยนะที่พี่คิดแบบนี
14: ้คือผมพยายาม
13: เราแก้ที่เด็กไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมมันเกิดอยู่เราแก้สิ่งที่มันอยู่รอบเด็กใช่ไหมพี่
14: ใช่ผมคิดว่าต้องแก้อย่างนั้นเพราะว่าเราบอกว่าเด็กโทษเด็กทั้งหมดนี่ก็ไม่ถูกใช่ไหมคือคุณทำให้เกิดจุดนั้นขึ้นมาได้ยังไงล่ะจุดที่เขาแบบไม่มีทางออกอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันระเบิดอ่ะไม่ต้องเด็กก็ได้ผู้ใหญ่บางคนก็ยังมีปัญหาคิดไม่ออกฆ่าตัวตายก็มี
13: มันยังไงอย่างนักร้อง
14: อันนี้เราใช่ผมก็เห็นข่าวเมื่อวานนี้ก็ดูนั่งดูเอาหินใส่อะไรเนี่ยคือมันเป็นรูระบายไม่มีอ
13: ่
14: ะอาจจะไม่มีเพื่อนไปด้วย
13: เยอะนะเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้ที่เห็นข่าวซึ่งเป็นฆ่าตัวตายกันหลายเยอะ
14: คือปัญหานี่นะผมจะบอกให้บางทีเราก็เห็นปัญหาสังคมแล้วก็โอ้ยแล้วเราก็บางทีทุกคนหมดแรงท้อไม่พยายามก็ไปแก้ถึงบอกว่าใช้ความเพียรในการแก้มันต้องอดทนเนี่ยคุยไปอ
13: ่
14: ะ
13: ต้อง
14: คุยอ่ะ
13: แล้วความแข็งแกร่งในจิตใจของเด็กพี่ว่ามีส่วนยังไงไหมครับเด็กรุ่นนี้อ่อนแอลงในแง่ของมันเปราะบางลงไหม
14: อันนี้พอที่สำคัญแน่นอนเขาไม่ได้ถูกหล่อหลอมให้ต้องต่อสู้แบบฟาดแบบสังเกตไหมเวลาคนวิเคราะห์บอกว่าคนรุ่นนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี
13: ้
14: คือมันในช่วงของเวลาของนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผมยังบอกว่าผมสิ่งเล้าสมัยผมน้อยกว่าสมัยนี้เยอะ ไม่มีเกมเล่นนี่มีอะไรผมต้องอยู่บ้านก็เตะบอลที่บ้าน
13: ใช่ใช่ใช่ไม่ต่างกันเลยพี
14: ่เออใช่ไหมคืออย่างเงี้ยพอสิ่งเล้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้งั้นถามว่าวันนี้โอกาสที่เด็กจะแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามหรือปัจจัยมากกว่าปกติสมัยเราเกมเนี่ยผมก็ว่าก็เป็นโอกาสทำให้เด็กแข็งแกร่งได้เหมือนกันเกมไม่ใช่ว่ามุมลบนะ
13: มันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
14: มีสมาธิมีโฟกัสมีชัดเจน
13: อัน
14: น
13: ี้ครับ
14: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้เราคุยเริ่มต้นมาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติก็ตามหรือผู้ใหญ่พี่น้องก็แล้วแต่สังเกตเขาคุยเขาด้วยความเข้าใจเขาก็แปลงเขาว่าความที่มีสมาธิในการเล่นเกมมาใช้ประโยชน์อื่นได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะค่อยๆรู้สึกว่าเออเขาอยู่กับผู้ใหญ่ได้อยู่กับคนอื่นได้แล้วก็เออเล่นเกมไม่ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะค่อยๆเข้าใจค่อยเปลี่ยนไปทำไมเดี๋ยวนี้บางคนพ่อแม่เอาพาลูกไปคอนเทสต์แข่งเกมอะไรก็มีนะ
13: อ
14: ันนี้พูดถึงอันนี้ผมเข้าใจนะผมว่าท่านก็มีคำอาจจะมีข้อโต้แย้งผมนะผมไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าอยากให้ค่อยจิรนายปัญหาให้ดีบางทีอาจจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยบางคนมาพูดผมแล้วพี่ไม่เข้าใจหรอกพี่สบายนี่พี่ไม่เดือดร้อนผมต้องปากกัดตีนถีบผมไม่พูดเรื่องนั้นผมไม่ได้พูดเรื่องฐานะอะไรนะผมพูดเรื่องความตั้งใจสังเกตเขาทำไมคุณพ่อแม่ฐานะไม่ดียังพาลูกไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังกินได้ก็เหมือนกันก็ให้เวลาเขาดิ
13: ถูก
14: คือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไม่ทำงานไม่ใช่ผมกำลังพูดว่าสังเกตคุยกับเขาแบบเข้าใจเขาอ่ะผมพูดนี่เรื่องจริงนะบางทีผมเจอบางคนพอลูกพูดอะไรนะไม่เข้าใจบ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จบแล้วอ่ะใช่ไหมเขาจะคุยกับใครอ่ะ
13: ตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าเรียน
14: อันนี้โรงเรียนต้องไปเพิ่มข้อตรการ
13: ได้ไหมทำได้ต้องทำไหม
14: ทำได้ก็ดีจริงๆมันถึงโรงเรียนไม่เห็นยากเลยผมว่าถ้าตั้งเครื่องสแกนแบบที่มันถูกๆนะ
13: เดินผ่านได้ไหมไม่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าดูก็ได้ใช
14: ่
13: ไหม
14: ก็ไอ้โลหะก็ว่าไปเด็กก็ใส่ซองใส่ถุงมาก็ให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมคือมันสามารถจะแอพพลายบางอย่าง
13: ไม่ได้หรอกจุดนั้นมันก็จะดูหน้าวิตกเกินไปไหมโรงเรียนต้องตรวจอาวุธแล้วเหรอไม่ใช่สนามบินขนาดสนาม
14: ก็คือต้องคนละครึ่งนะ
13: ทั่วไปอ่ะ
14: คนละครึ่งนะคือโรงเรียนก็ช่วยบางอย่างมันมีบางทีก็มีเราต้องมาแล้วมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องความไม่พร้อมทางสมองอะไรก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคุมอ่ะคุณจะปล่อยให้เมื่อกี้เราคุยว่าปืนอยู่ที่บ้านเอาปืนมาได้ไงโรงเรียนใช่ไห
13: ม
14: คุณก็ต้องเปลี่ยนนะผมบอกว่า
13: สามส่วนนะผมว่าส่วนแรกส่วนครอบครัวสภาพแวดล้อมซึ่งส่วนแรกคือผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนที่พี่เจตพูดถึงส่วนสองเป็นเรื่องตัวเด็กเองความเปราะบางของสังคมในปัจจุบันทำให้เด็กไม่ได้เข้มแข็งหรือปากกัดตีนถีบเหมือนสมัยก่อนไหมแล้วก็ส่วนของสภาพรัฐต้องเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบอะไรประมาณนั้นอย่างนั้นได้ไหมพี่
14: ได้ผมคิดว่าต้องช่วยกันทุกคนอย่ายอมแพ้อย่าหมดความพยายามมันต้องทำเพราะว่าคือช่วงหนึ่งพอผ่านไปแล้วเนี่ยอายุ10กว่า20เนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆเรียนรู้แข็งแกร่ง
13: มันจะประมาณนี้เนาะไฟ
14: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยร้อนทุกคนแหละเด็กทุกคนมีใครมันจะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งมีเตะบอลโดนเอ้ยมึงนี่สิบกว่าขวบนี่มีทุกคนมันก็ต้องเข้าใจวัยของเขาเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะแต่ต้องคุยต้องหารูระบายให้เขาอย่าให้มันกดว่าไปมีเรื่องกับเพื่อนแล้วโดนเพื่อนลุมมาเงี้ยไม่ใช่บอกว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันต้องทำไมลูกก็คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะ
13: บางคนถูกกระทำแบบนั้นก็ไม่ได้มีความกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบเด็กน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แล้ว
14: ไม่เท่ากันหรอกคือใช่ร่างกายคนเราก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมมันแข็งแรงไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยความคิดจิตใจไม่แตกต่างกันหมดอ่ะแต่ผมอยากให้ฝากทั้งสองฝั่งนะทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ถึงแม้จะไม่มีปัญหาเลยก็ตามก็ต้องสังเกตนะหรือว่ามีปัญหาก็ต้องสังเกตนะอย่าคิดว่าตัวเองฐานะดีแล้วก็ไม่สังเกตปล่อยให้ใครเลี้ยงก็ได้ไม่ใช่นะบางทีไปสร้างปัญหาคนอื่นเขาก็มีนะก็อยากให้ช่วยกันดูแลหน่อยเขาพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ห่วงน้อยลงกว่านี้เยอะแล้วเวลาที่นี่มันเป็นหัวเรื่องหัวต่อถ้าฐานไม่ดีมันยืนไม่มั่นนะล้มได้นะ
13: นิดเดียวพี่ตำรวจไปสอบสวนคอมพิวเตอร์น้องที่บ้านปรากฏว่าเจอน้องดูคลิปยิงกันที่สหรัฐอเมริกาปีที่ผ่านมาสถิติในสหรัฐอเมริกาเกือบ100ครั้งนะพี่โหน่ากลัวมากเลยนะนี่ขนาดประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วน่าอาจจะไม่ใช่อันดับต้นๆของโลกหรอกแต่ว่าน่ากลัวมากและการครอบครองอาวุธปืนในไทยในอาเซียนไทยอันดับ1รองแทนอันดับไทยอันดับ2รองจากฟิลิปปินส
14: ์ก็
13: อันนี้สะท้อนอะไรได้มั้ยพี
14: ่สะท้อนได้คือเมื่อกี้พี่คุยไงบอกว่าเราให้สิทธิ์อะไรผมก็ไม่รู้คิดทำไมนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะไม่ปลอดภัยเงี้ยแหละทำให้ประเทศปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องมีปืนได้มั้ย ทำไมต้อง
13: แต่ผมชอบที่พี่เจตบอกว่าให้สิทธิ์ก็เรื่องนึงแต่มีทำไมก็อีกเรื่องนะ
14: ก็ต้อง
13: มีแล้วดูแลยังไง
14: มีผมก็มีหลายคนที่เป็นอย่างที่คุณพ่อพูดอ่ะมีเฮ้าก็บอกผมก็ถามว่ามีไปทำไมไว้ป้องกันตัวอ๋ออย่างนั้นเลยโอเคไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้นเลยนะศัตรูเยอะอย่างนั้นแหละ
13: เรื่องนี้มันขอให้เป็นเคสสุดท้ายเลยได้ไหมอ่ะผมก็ไม่รู้จะขอใครอ่ะนะแต่เราวิเคราะห์กันอย่างที่พี่เจตพูดถึงผมว่ามีประเด็นนี้ต้องช่วยกันเอาว่าช่วยกันดีกว่าช่วยกัน
14: เป็นปัญหาเราทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาหมดแล้ว
13: ครับอ่ะปัญหาอีก 2-3 ปัญหาเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันพี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของอาชญากรรมหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเอ๊ะโศกนาฏกรรมได้ไหมเขาเปรียบเทียบเรื่องราวเวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็จะเรียกว่าโศกนาฏกรรมกสทช.ไหมหรือเวอร์ชวลแบงค์ที่เจตบอกว่ายังไม่ติดตอนนี้ตรงๆเขายังปิดไม่ให้สมัครอยู่ใช่ไหมล่าสุดยังไม่ได้เปิด
14: ผมลองสมัครไม่สำเร็จดีลองไปจะลองดูสมัครเงิน
13: อ๋อไม่ถึงว่า
14: จะลองดู
13: ตอนที่เขาเปิดตอนที่เขาเปิดให้สมัครพี่สมัครไม่สำเร็จใช่ไหม
14: เปิดแล้วต้องลองดู
13: ขอกลับมาเปิดอีกรอบได้ใช่ไหมฮะตอนนี้เขาปิดชั่วคราว
14: ใช่
13: โอเคแต่ผมว่าเรื่องกสทช.เนี่ยพี่เจแบ
14: บ
13: พี่เจส่งเรื่องกสทช.มาคุยกับผมหลายรอบมากคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดก็มีเหตุการณ์อีกแล้วเรื่องของการประชุมที่ล่มคำถามเดียวเลยเดี๋ยวเบรกหน้าคุณผู้ฟังผมจะถามพี่เจว่ากสทช.มีไว้ทำอะไรไม่ผมไม่ได้ว่าไม่ควรมีหรือควรมีผมให้พี่เจอธิบายให้เราฟังอีกนิดนึงว่าจริงๆทำหน้าที่อะไรกันแน่เพราะบางคนบอกว่าเรื่องนี้มันไกลตัวไงมันไกลตัวจริงหรือเปล่าหรือมันจริงๆแล้วมันใกล้ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยประเด็นนี้กันแล้วก็ผมมีข่าวล่าสุดเซ็นชั่นซื้อกิจการคาไม่ใช่คาฟูโทษ
14: แม็กซ์แวลู
13: หมดแล้วนะทั้งประเทศเลยนะเราจะไม่เห็นแบรนด์ Max Value แล้วนะเร็วๆนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นท็อปหมดโอ้โหแบรนด์ต่างชาติที่เป็นธุรกิจค้าปลีกนี่ทยอยปิดกิจการกันหมดเลยนะสู้โลเคอลแบรนด์ไม่ได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมีเวลาคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับพี่เจ๋งคุณผู้ฟังสักครู่ครับ
14: ครับ
12: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อ้าวสายต่อไป
16: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
15: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
17: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
18: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
19: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
20: ต่อยอ างธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
21: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
20: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
21: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
20: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: 9:41 นาทีนะครับผมก็เรื่องที่เราคุยกันในเบรกแรกนะครับก็ติดตามเรื่องของคดีความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองน่าจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแง่ของกฎหมายด้วยนะครับอาจจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องความเข้มงวดกดขันก็พี่เกียรติวิเคราะห์ชัดเจนมากเหมือนกันว่า1 2 3 4เมื่อสักครู่นี้ผมโอเคเลยผมว่าถ้าช่วยกันครับผู้ปกครองครอบครัวโรงเรียนคุณครูหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหมือนยุคสมัยปัจจุบันนอกจากสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนั้นมา2เรื่องที่จะคุยกันในเบรกนี้ครับพี่เจษครับเอากสทช.ก่อนไหมครับเพราะว่าถ้ามีเวลาเราค่อยไป CRC เซ็นทรัลกสทช.นี่ไม่พูดไม่ได้ฮะเพราะว่าเริ่มทีหลังเดี๋ยวไม่มีเวลาคุยพอผมก็ที่จริงเป็นงี้ครับทางใครติดตามข่าวอาจจะได้เห็นภาพเห็นข่าวนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ติดตามเนี่ยอิชชูก็คือการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดกสทช.ที่เรารู้จักกันดีเอาไว้ใกล้ๆตัวชัดเจนคือการบริหารคลื่นความถี่ทั้งโทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์ทั้งทีวีทั้งวิทยุเนี่ยนะครับล่มเป็นครั้งที่3ในช่วงเวลาเพียง2อาทิตย์นะครับและแนวโน้มการประชุมที่จะเกิดขึ้น11สิงหาคมก็เหมือนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมยังไงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ที่เป็นบอร์ดบางส่วนนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่ทางกสทช.นะครับมีมตินะครับทางคณะกรรมการสรรหามีมติให้ทางนายแพทย์สาธารณะสละสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งซึ่งนายแพทย์สาธารณะนี่ก็คือประธานบอร์ดกสทช.นะฮะซึ่งตรงนี้บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยเพราะนายแพทย์สาธารณะเข้ามาประชุมปุ๊บกรรมการกสทช.บางบอร์ดกสทช.บางส่วนก็ walk out เดินออกจากที่ประชุมเพราะว่าเกรงว่าถ้ามีมติไปแล้วจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าทางประธานกสทช.ถูกคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าสละสิทธิ์ในการลงตัวไหนเพราะเคยไปทำหน้าที่อื่นมาก่อนทำนองนั้นนะครับคร่าวๆประมาณนั้นทีนี้ก็เลยมีคำถามว่ามันก็มีเรื่องคาราคาซังที่จำเป็นจะต้องใช้การประชุมของกสทช.เพื่อให้ปัญหาหรือว่าการประชุมล่วงไป 7-80 เรื่องที่คาราคาซังโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตในการทำเรียกอะไรสัมปทานทีวีดิจิทัลซึ่งจะหมดในปี72วิทยุก็จะหมดนะพี่พอๆกันเลยน่าจะปีเดียวกันอ่ะ72เหมือนกันแต่คำถามกลับมาว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายรอบแล้วก็เราคุยเรื่องกสทช.มาโดยตลอดว่าเรกูเลเตอร์มีบทบาทอะไรยังไงชัดเจนแค่ไหนใช่ไม่ใช่คนไม่กี่ท่านมากำหนดทิศทางความสำคัญของกสทช.ที่เราต้องคุยกันวันนี้จริงๆกสทช.เขามีไว้ทำอะไรพี่เขาจะง่ายๆนะแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนไหมเอางี้ดีกว่าเราต้องสนใจเรื่องนี้ไหม
22: มันมีผลกระทบกับเราโดยปริยายอะมันยังไม่อยู่อย่างนี้เปล่าปริยมันจะเข้ามาดูได้คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันอยู่งี้ขึ้นความถี่มันกระจายอยู่ที่กองทัพบกกองทัพอากาศกองอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเช่นอะไรก็โทรคมนาคมโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ย
13: มันเป็นเรื่องความมั่นคงอะไรอยู่ที่กองทัพถ้าส่วนใหญ่
22: ไม่เริ่มต้นจากความถี่มันอยู่กระจายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาดูมันเริ่มจากว่าเขาต้องเอาความถี่มารวบรวมมาแล้วก็จัดสรรใหม่ว่าเอ๊ะจัดการเป็นเครื่องโทรคมเท่าไหร่บอร์ดแคสต์เท่าไหร่ทำอะไรบ้างเพราะโลกจะเปลี่ยนไปทางอินเทอร์เน็ต
13: ความถี่คืออะไรใช้ทำอะไร
22: อันนี้ไงสมมติเราจะส่งสัญญาณออกไปเนี่ยถ้าส่งโดยความใช้สายเนี่ยไม่เป็นไรใช้สายก็คือว่าเดินสายไปจากผมไปหาคุณเอโดยตรงเนี้ยไม่เป็นไรแต่คุณจะเดินอย่างเงี้ยไปทั้งหมด70ล้านคนมันไม่ง่ายมันก็ต้องใช้สิ่งที่อยู่ในอากาศเขาเรียกคลื่นความถี่
13: โอเค
22: เพื่อส่งผ่านออกไปส่งผ่านออกไปอันนี้ความถี่บางช่วงเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในการส่งผ่านได้เช่นวิทยุเปิดเนี้ยส่งไปได
13: ้
22: การอยู่ที่ต่ำๆที่สูงๆแล้วขึ้นไปจนเริ่มสูงๆไปเนี่ยก็ส่งไปพวกอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปนะคร่าวๆกันพอรวมปุ๊บเนี่ยจัดสรรปุ๊บเพื่อโทรคมนาคมเพื่อการออกอากาศเป็นทีวีเพื่อพับลิกเซอร์วิสเขาว่า
13: แบ่งจัดสรรเพื่อแบ่งหน้าที่ในการเอาไปทำอะไร
22: ใช่ใช่ใช่กรรมการเนี่ยก็ตั้งมาเพื่อแบบเนี้ยก็ตามมาด้วยกฎเกณฑ์วิธีการใช้หรือว่าไปสร้างประโยชน์
13: แล้วทำไมสมัยก่อนไม่ต้องมีครับแล้วเขาแบ่งกันยังไงอ่ะ
22: ก็เมื่อก่อนมันก็มาคือที่บอกเมื่อกี้เริ่มต้นจากการที่แบ่งไงเป็นเหมือนรัฐทั้งหมดเป็นรัฐเป็นเจ้าของความถี่ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าใครในกอไปทำได้ก็ต้องรัฐเป็นเจ้าของก็จัดสรรไงพวกเขามันคงก็ทหารไปดูทหารบกทหารเรือทหารอากาศว่าไปการสื่อสารเอาไปใช้ในการส่งสัญญาณไปต่างประเทศแล้วก็ว่าไปโทรศัพท์ไปใช้ในการโทรศัพท์นี่ก็แยกไปหน่วยงานทุกคนเป็นเจ้าของของตัวเองบางส่วน
13: คร
22: ับตอนนี้พอไม่มีแผงได้บทปุ๊บเนี่ยก็จะกระจายโทรศัพท์อยากทำอินเทอร์เน็ตบ้างมันก็ไปเริ่มจะคล่อมไปคล่อมมาแล้วเขาก็เลยรวมมา
13: เป็นทับซ้อนกันแล้วก็สเปซสปาไม่มีทางโอเค
22: ก็มาจัด
13: แล้วมันกองรวมกันให้หมด
22: แล้วก็จัดสรรใหม่
13: แ
22: ล้
13: วก็สปช.ก็บริหารจัดการโอเค
22: เนี่ยที่จุดเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นก็ตามไปด้วยข้อกฎหมายก็ว่าไป
13: มันก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะ
22: แน่นอนมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
13: โอเค
22: แต่ก็ต้องมองถึงทิศทางอนาคตของทั้งโลกอ่ะไม่ใช่ตัวไทยคนเดียวนะไทยอยู่อย่างนี้คนอื่นไปนี่มันไม่ได้ต้องไปร่วมกันทั้งโลกถูกไหมล่ะ
13: โอเควิธีการดีกระบวนการดีตั้งกรรมการมาดูแลนี่ถูกต้องแล้วโอเคเข้าใจ
22: ที่มาเป็นอย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์วันนี้มันเหมือนกับเรากำลังเอาปัญหามาเป็นปัญหาของเรื่องนี้เช่นแผนแม่บทเรื่องอะไรที่มันค้างคาเนี่ยเป็นตัวประกันเนี่ยแล้วก็มีข้อกฎหมายเป็นข้อถกเถียงกันซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ผมไม่ได้บอกใครถูกไม่ถูกนะเพราะข้อกฎหมายมันต้องชี้อยู่แล้วว่าอย่างเขาบอกว่าคณะกรรมการสรรหาชี้อย่างนี
13: ้
22: ไม่ยอมรับเป็นทำอย่างนี้เราก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าตกลงอำนาจตรงนี้อยู่ที่ใครอยู่ที่คณะกรรมการสรรหา
13: ที่กำลังพูดถึงปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนน
22: ี้ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มันเดดล็อกอย่างนี้พอประชุมแล้วคนนี้ไม่ออกก็คือเพราะทุกคนก็ใช้ทุกอย่างเป็นตัวประกันไงไม่รู้ไม่คุยนี่ก็จะคุยไม่คุยก็เดดล็อกนะแล้วสุดท้ายปัญหาของประเทศทั้งหมดปัญหาของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะกองอยู่อย่างนี้สมัยก่อนบางที่เนี่ยก็จะมีส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความว
13: ่
22: า
13: ใช่
22: ไหม
13: ไอ้ว่ารอบนี้ต้องนายกนะต้องนายก
22: ก็ผมเข้าใจเรื่องอันนี้คือเราไม่ได้ไล่ถึงโครงสร้างว่าใครขึ้นหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องกลับบริบทข้อนี้ว่าเป็นข้อกฎหมายใช่ไหมแล้วความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ไม่มีใครดำเนินการให้ข้อกฎหมายมันสิ้นสุดชัดเจนว่าอะไรคือความถูกต้องหรือต้องทำยังไงเนี่ยมันจะคาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ1อาทิตย์1เดือน2เดือนมันกระทบต่อเศรษฐกิจและอะไรหลายอย่างในแผนระบบของ
13: เพราะมันมีมันมีเรื่องต้องประชุมเพื่อกำหนดไปว่าทิศทางจะเป็นยังไง1 2 3 4อย่างนี้ใช่มั
22: ้ยเราคิดง่ายว่าบอร์ดบริษัทกรรมการบริษัทมีอำนาจในการตัดสินบริษัทนะตัดสินนู่นนี่นั่นอนุมัติไม่ประชุมมันก็จะทำไม่ได้คาอย่างเงี้ยทำไปโดยพนักงานก็ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจทำเหมือนกันแหละเหมือนกันคล้ายๆกันทีนี้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของประเทศเรื่องของประเทศชาตินะเราจะมานั่งติดชิงกันอย่างนี้ยื้อไปยื้อมาเงี้ยไม่จบไอ้ที่มันจะมีคนให้กำลังใจผมไม่อยากจะฟังเพราะเราต้องบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องหาได้สิทำไมจะไม่ได
13: ้ทางออกของเรื่องนี้คืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
22: ใช่ข้อกฎหมายอยู่แล้วเรื่องนี้ข้อกฎหมายเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่มีเลยไอ้เรื่องที
13: ่ไม่ถ้าข้อกฎหมายมันก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วว่าซ้ายหรือขวาข้อกฎหมายมันประนีประนอมไม่ได้นะถ้าพี่เจ๋บอก
22: ไม่ยกตัวอย่างเช่นข้อกฎหมายมาว่าหมายความว่าอะไรเช่นกฎหมายมีอยู่แล้วชัดเจนแล้วไม่มีคนร้องคือไม่มีคนทำอะไรใช่ไหม
13: ไม่มีคนร้องไม่ถึงร้องเรียนนี้แหละ
22: รอให้มันเกิดจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเดินยังไง
13: อ๋อก็
22: มันก็จะไม่เลยก็คาอยู่ไงคาคาอย่างนี
13: ้
22: ถามว่าไปชี้ไปชี้แล้ว
13: ผู้เสียหายก็มีคนมาร้อง
22: ใครเสียหาย
13: ก็ถ้าเป็นเรื่องทีวีดิจิตอลก็ต้องสมาคมทีวีดิจิตอลไหมอะไรเงี้ย
22: ผมจะถามว่าจริงคณะกรรมการทั้งชุดเนี่ยไม่เสียหายไม่ทำประเทศเสียหายคุณต้องรวมตัวกันดำเนินการทุกอย่างคุณทำไมไม่หาข้อสรุปว่าจะส่งให้ตีความหรืออะไรก็ทำไปตามข้อกฎหมายได้ไหมผมไม่รู้เงินนะจะรอให้ใครทำให้
13: แทนที่จะทำแบบนี
22: ้คือผมถูกฉันถูกนี่ก็จบแล้วไม่ได้ใครจบอ่ะคาอยู่อย่างเงี้ยนี่คือหน่วยงานอิสระซึ่งผมว่ามันอิสระเกินไปแบบนี้ไม่รู้นะ
13: อิสระเกินไปหมายถึงทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอ
22: เหมือนที่เราเคยมีประเด็นว่าตอนที่สตง.ตึกถล่มมาแล้วก็มีคนจะไปดูว่าผิดพลาดยังไงเอาไม่มีอำนาจในการไปกำกับดูแลหน่วยงานนี้ผมเลยงงว่าเอาตกลงหน่วยงานนี้มันลอยเยอะได้ไงไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบเนี้ยมันต้องไปดูว่าใครจุดเริ่มต้นของการเขียนบอลลูกนี้เพราะว่าถ้าคุณทำนี้มันเดดล็อกมันคาอย่างเงี้ยบอร์ดประชุม

0: ที่ให้ท่านเนี่ยสละสิทธิ์ในการเป็นประธานเนี่ยผิด
1: ก็เนี่ยนายกก็ร้องเรื่องของนายกนายขอก็ร้องเรื่องนายขอผมถามว่าแล้วสองค์กรเนี่ยใครร้องให้ในองค์กรบ้างประเทศเดือดร้อนเนี่ยใครเดือดร้อนคือคุณร้องเรื่องตัวเองมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็ร้องได้ร้องว่าคุณไม่ชอบว่าผมไม่ชอบคุณไม่ถูกเอาเฉพาะเรื่องปัจเจกจบนะแล้วองค์กรทำไงใช่ไหมคนนั้นบอกว่าพอคุณบอกคุณจบแล้วผมจบแล้วผมร้องถูกต้องไม่มีอะไรเนี่ยก็ทำต่อคนนั้นบอกไม่ใช่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องนี้อยู่ฉันก็ไม่เข้าฉันต้องไปร้องอีกทีอ่ะก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยจับตัวอย่างเป็นตัวประกันหมดก็ตายแล้วเจ๊ง
0: ผมสงสัยว่าผมไปอ่านดูมติคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าคุณหมอสรณะไม่มีสิทธิ์เป็นประธานบอร์ดกสทช.เพราะว่าเคยดำรงตำแหน่งแล้วทำอาชีพอื่นด้วยเนี่ยแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีคำสั่งให้เขาออกจากการเป็นประธานบอร์ดกสทช.
1: นะเห็นไหมนี่คือ
0: ตัวมันไม่ชัดเจนนะข้อกฎหมายมันออกเขาเรียกคำวินิจฉัยออกมาไม่ชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้
1: ก็คือสมมติว่าถ้าอำนาจสุดท้ายที่นายกระบอกจะสั่งปลดทั้งชุดแล้วก็เริ่มใหม่เนี่ยก็ทำได้ก็แล้วแต่ว่าทำไมต้องรอให้เวลาในจุดนั้นทำไมเราไม่เดินแหกคอถ้าสรุปว่าสรุปแล้วคณะกรรมการจะเดินยังไงผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าภาษาอังกฤษเรียก accountability นะคือมันเกินไปกับความรับผิดชอบนะมันมากไปกว่านั้นละว่าสุดท้ายเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นจากอะไรที่ไม่เดินไปมันจะใครรับผิดชอบหรือปล่อยให้มันเดี๋ยวมันจะมีเวลาแก้ปัญหาเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่ปัญหาแบบนี้นะ
0: เรื่องนี้
1: คือเดี๋ยว
0: เรื่องนี้มันยังไง
1: รวมพูดถึงเรื่องการร้องเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: คือลักษณะกฎหมายเป็นอยู่แล้วเขาร้องว่าอย่างนี้ก็ปลดข้อร้องเรื่องนี้ไปเขาร้องว่าอย่างนี้ก็ตอบโต้ข้อนี้จ่อที่ไปงั้นร้องสิบเรื่องอาจจะไม่ได้ทำให้ทั้งหมดแอบสูตรเรื่องทั้งหมดจบก็ได้นะเพราะมันร้องทีละเรื่องไงทีละจ
0: ุดใช่ใช
1: ่มันต้องถามว่าทั้งหมดโดยแล้วทั้งหมดภาพรวมเนี่ยต้องวินิจฉัยว่าคุณทำอะไรทั้งหมดเดินต่อไปทางคณะเดินต่อไปทางคณะผิดประธานพ้นจากนี่ไปก็ว่าไปดิใครชี้เจ้าตัวอาจจะบอกว่าเขาไม่ชี้มาผมไม่ทำหน้าที่ผมเดินหนุน57เอาสวยเขาก็คิดอีกก็ได้คิดเฉพาะตัวไงแต่ในภาพรวมไม่มีใครคิดเลยผมงงมากเลยไม่เข้าใจขณะที่ทรัพย์สินมันกองอยู่นี่เพื่อจัดการเป็นแสนล้านนี่มันอย่างเงี้ยนะโอ้ my god ชีวิต
0: ถึงกับอุทานพระเจ้าช่วยเลยพี
1: ่เอ้านี่นะคนวงทีวีเขาจะบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได้รอมัดมือตาสังเงี้ยรอคนทำความถี่ก็ทำไม่ได้
0: รอ
1: ไอ้ที่มันมีเคสเรื่องอะไรเนี่ยผมเห็นมีไปได้งานอะไรกันผมมีคนบอกว่ายังอวอร์ดไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านอนุมัติจากบอร์ดกสช.ยังไม่สามารถจะไปทำสัญญาสร้างจ้างได้เลยมัดมือตาสังรอว่าอย่างนี้มันพังหมดอะประเทศพังแบบที่มันได้พังหมดอะไม่ต้องทำอะไร
0: เรื่องบางเรื่องอะพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกอะพี่เพราะมันตันแล้วไงผมว่าเนี่ยตันแล้วถึงจุดตันแล้วมันก็ต้องมีทางออก
1: ก็คือถ้าเอกชน
0: ถ้าไม่ตันมันก็ไม่นี่ไง
1: ก็นี่ไง
0: บอก
1: ว่าเวลาที่เราเจอคนเขาด่ากันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้คือเราออกร้อยมันตันก่อนแล้วค่อยแก้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คือเราไม่ป้องกันปัญหาไม่พยายามเขาเรียก take accountability ของงานเข้าไปตรงนี้ว่าเฮ้ยเราควรทำให้มันจบมันยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของงานอย่างนี้ดีกว่า
0: เวลาเนี่ยเวลาที่มันเดินไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาถ้าเวลามันไม่ถึงจุดหนึ่งที่เป็นเดดไลน์เนี่ยมันก็
1: ผมเข้าใจผมผ่านมาเยอะผมรู้ทีผมก็ใช
0: ่เอาสัญญาณภาพพี่เจดนิ่งไปเลยครับพี่เจดอยู่ไหมครับไม่ขยับเลยครับพี่เจอยู่ไหมครับไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยนิ่งนะครับคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่า
1: ได้ไหมได้ไหมครับ
0: ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่โอเคโอ้โหแล้วเซ็นท่านจะทันไหมพี่2 นาที
1: ไม่เป็นไรก็บอกได้ว่าให้ไปดูบ้านแม็กซ์แวร์ลูไว้ก่อนว่าตอนนี้มีกี่ที่มันจะหายหมดแล้วเป็นท็อปหมดแล้ว
0: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่นึงอ่ะที่เห็นน่ะที่เมืองทองมีที
1: ่แถวอะไรวัดไส้ทองก็มีผมจำไม่ผ่านๆเลย
0: อ่ะผมขอ2 นาทีทำไมครับปีกต่างชาติมาในประเทศไทยแล้วถอยกันเกือบทุกยี่ห้อ
1: มันเป็นเรื่อง
0: ธุรกิจระดับโลกมาก็ไปไม่รอด
1: ซัพพลายเชนเป็นคำตอบไม่พอ

0: ซัพพลายเชนแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งแต่คุณของหาที่ไหนส่งยังไงไปยังไงต่อเนี่ยมันไม่ครบวงจรอย่างเงี้ย
1: สู้โลเคอลแบรนด์ไม่ได้
0: เอามันเขามีพร้อมอย่างคุณดูแต่ละเจ้าเดี๋ยว CRC CJ อะไรพวกนี้ที่มันเซเว่นอีเลฟเว่น CP พวกเนี้ยโอ้เขามีครบทั้งหมดแหละแมทเทอเรียลเข้ามาจำโปรดักชันทำโอ้มันต้นทางจนปลายน้ำเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยหมดทุกเรื่องมันก็
1: ไม่เกี่ยวกับดีมานด์หรือว่าคนไม่นิยมใช่ไหมตลาดไม่เกี่ยว
0: นั่นปัญหาต้องสู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นปัญหาทางการตลาดปกตินี่ปัญหาเรื่องซัพพลายเชนปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการตลาดนะมันยากกว่ากันนะแล้วก็พอยิ่งทำเรื่องสู้เนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะอย่างเขาบอกเห็นมีแล้วก็ปีนเสียพันล้านนะแต่ว่ากำไรไอ้ขาดทุนทุกปีมันก็ไม่ไหว
1: เทสโก้ก็ไม่รอดเทสโก้ต้องถอยต้องขายกิจการเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือ
1: หลายแบรนด์นะอีออนเป็นบริษัทแม่ของแม็กไปรู้สมัยก่อนอีออนก็มีนะห้างในบ้านเราก็ไม่รอดคาฟูมาจากฝรั่งเศสก็ไม่รอด
0: ไปหมดใช่แม็กโครยโดนซื้อเลยแต่ว่าใช้แบรนด์เดิม
1: เออใช่ไหมมันเลยทำให้เห็นว่าค้าปลีกบ้านเราโอ้โหมันเดือดจริงมัน
0: ซัพพลายเชนคำตอบเดียวเลยซัพพลายเชนเท่านั้น
1: คือถ้าคุณมันขยายความนะพี่ซัพพลายเชนเวลาเราไม่มีแล้วหมด
0: โอเคได้ครับ
1: ผมจะสงสัยว่าที่พี่พูดถึงซัพพลายเชนนั่นคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยทำไมเขาทำไม่ได้อ่ะมันก็เป็นแบรนด์ระดับโลกอ่ะแมคโดนัลด์ยังมาอยู่บ้านเราได้ KFC ก็อยู่ได้แล้วมันก็มีซัพพลายเชนเหมือนกัน
0: อยากให้มาเป็นแสนๆล้านลงมาเลยเทมาเลย
1: โอ้ยเขาก็ไม่ได้มาน้อยนะพี่ระดับโลกเขาก็มาเป็นแสนล้านเหมือนกันนะ
0: ผมก็รอดูว่ามีจีนเจ้าไหน
1: แล้วทำไมแบรนด์อื่นมาได้รอไม่แน่ใจจีนอาจจะมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าจีนมีแบรนด์ค้าปลีกขนาดไหนนะผมไม่ชัวร์
0: ยังไม่เห็นเท่าไหร่อ่ะ
1: ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะโอเคอ่ะยกไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องขยายความลองคุณผู้ฟังเราไปติดตามเรื่องนี้น่าสนใจผมว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่อาจจะเรียนถามพี่เจตได้ในวันเสาร์หน้าในเชิงลึกอีกทีหนึ่งว่าความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าเป็น number one จริงๆนะฮะธุรกิจอื่นถูกดิสลอฟหมดเลยต่างชาติมาสินค้านู่นนี่นั่นแต่ค้าปลีกเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นกลับมาอยู่ในมือของเจ้าของคนไทยอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้หมดเวลาครับพี่เจตครับเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่ขอให้ไม่มีเรื่องเศร้าคุยกันนะพี่เจตนะหวังใจว่าอย่างนั้นครับ9:59 นคุณเจษฎาพรหมจารย์ผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับพี่เจษวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบรรยากาศรับศพเหตุกราดยิงในโรงเรียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งในเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าและยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ในมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเอกนิติชี้เงินกู้พรก.กู้ 200,000 ล้านหลังโฟกัสเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นหลักทางอุดหนุนติดแผงโซล่าเปลี่ยนผ่านรถโดยสารเป็น EV ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอประเมินนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการใช้เงินในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือจะมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรเนื่องจากขณะนี้มีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าที่แน่ๆ 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่งงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะมีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดก่อนย้ำว่าส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งของงบประมาณจากพรก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะซึ่งในนโยบายไปว่าจะต้องให้ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ยอมรับว่าในทางกฎหมายใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติอยากจะเก็บไปใช้ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะพร้อมยอมรับว่าเงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องสินเชื่อนอกจากนี้ยังจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะรถเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth, พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมง

0: ังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 10นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับเสาเสวนาวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เพราะว่าคุณสุปันรักเชื้อนั้นได้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปตั้งแต่เสาร์ที่แล้วว่าเสาร์นี้มีภารกิจไปปลูกต้นตาลนะฮะผมก็เลยบอกเล็กไปว่าอย่าปลูกเอาไว้ไกลตานักนะต้นตาลนะฮะวันนี้อ่ะสวัสดีครับคุณที่สุดครับ
5: สวัสดีคุณบัญชีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ขออนุญาตทำหน้าที่แทนนะฮะอาจจะไม่เอ้าคุณสุภาพมาแล้วเหรอครับโอเคเดี๋ยวคุยกันที่เนี่ยผมจะเฟดออกไป
6: ผมก็มาทักทาย
4: พี่
6: ว
4: ิ
6: ส
4: ุ
6: ทธ์ก
4: ับ ทีมงานผมตกใจเพราะว่าทีมงานไม่ได้แจ้งก่อนดังนั้นทักทายคุณสุปันไปพร้อมๆกันเลยครับคุณสุปันครับ
6: กับวันนี้ขออนุญาตอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะลาหยุด1วันนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นนักวิชาการก็เข้าซะหน่อย
4: อ๋อครับ
6: งานการสื่อสารงานวิจัยนะครับผม
5: ครับ
6: ก็เขามาให้คุยกับนักวิจัยนะครับที่ภายใต้การสนับสนุนของบปท.ของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะ
5: คร
6: ับ จะทำยังไงที่จะสื่อสารงานวิจัยได้อย่างเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติของชุมชนเพื่อการแก้จนเนี่ยนะก็เลยต้องในฐานะที่คนทำสื่อก็เลยมาคุยมาแลกเปลี่ยนกับเขามาแลกเปลี่ยนดีกว่าเพราะแต่ละคนก็มาเขาระดับด็อกเตอร์ระดับรองศาสตราจารย์เราเป็นสื่อคนตัวเล็กตัวน้อยเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยต้องมาขอความรู้กับ
4: ตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละคุณสุปันเนี่ยยุงตัวเล็กๆกัดเจ็บนักแลนะฮะ
6: ก็มาเจอแหล่งข่าวเยอะนะพี่มนตรีพี่วิสุทธ์ครับ
5: ครับ
6: นะครับก็คุยแลกเปลี่ยนเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนใต้เพราะว่านักวิชาการแต่ละคนนี่มา3ภาคเลยนะนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางเนี่ยฝากครับด้วยนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับก
4: ็
6: เลยเดี๋ยวบ่ายต้องทำตัวเป็นไปทำตัวเป็นเกษตรกรแล้วต้องทำตัวแบบไปแป๊ดไปแป๊ดมาเนี่ยเดี๋ยวต้องแป๊ดไปเตรียมพื้นที่ปลูกตาลที่บึงท่าลาบ
4: มีสองงานเนี่ยคุณอุปันวันนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะปลูกต้นตาลกันตั้งแต่เช้าแต่ภาคเช้าเป็นเรื่องของกิจกรรมเป็นเรื่องการเสวนาก่อนต้นตาลค่อยไปปลูกเอาช่วงบ่ายนะครับ
6: วันนี้คุยวิชาการเรื่องงานวิจัยแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ลงไปเตรียมพื้นที่แล้วก็พรุ่งนี้ปลูกตอนเช้า
4: ที่
6: ไปปล
4: ู
6: กพรุ
5: ่
6: งนี
5: ้ครับ
4: โอ้คิวแน่นเลย
6: จะไปช่วยปลูกนี้นะพรุ่งนี
5: ้ไปถ้ารู้ตัวก่อนจะไปเนี่ยเอ้คุณสุบันไหนคุณสุบันแล้วเดี๋ยวคุณมันพูดจบไปยัง
6: จบจบแล้วครับผมครับ
5: ยืนไหนได้เจอตัวคุณสุบันตัวเป็นผมเพิ่งให้เจอคุณสุบันนะติดตามความเคลื่อนไหวนะบ่นแก้เบื่ออะไรเงี้ยนะใช่ไหม
4: แล้ววันนี้จะบ่นเรื่องอะไรไหมคุณสุบันมีอะไรบ่นไหมครับ
6: ไม่บ่นอะแต่อยากจะสื่อสารนิดนึง
4: โอ้เชิญครับ
6: สื่อสารว่าตอนนี้สังคมกำลังสับสนอยู่กับเรื่องที่อาจารย์วีระนะครับเพื่อนร่วมจัดการใกล้ตัวของพี่พิสุทธิ์เนี่ยที่ไปทำหน้าที่กรรมการงบประมาณนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะว่าอาจารย์วีระเนี่ยไปในฐานะของครั้งนี้นะเป็นโควต้าของ
5: ครม.ครม.ของครม.
6: ครม.โดยท่านเอกนิติเป็นคนท้าทายเข้าไปนะครับแล้วก็ในบทบาทเนี้ยนะครับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจร่วมกันหน่อยไม่ใช่หมายความถึงว่ากระทรวงนั้นหน่วยงานนั้นจะถูกตัดงบทันทีเลยนะ พราะตอนนี้มันเกิดความไขว้เขวว่าสิ่งที่อาจารย์วีระพูดและวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดงบก็เดี๋ยวจะบอกว่าอะไรวะไปขนาดนี้แล้วยังไม่ตัดไม่อะไรแล้วบางคนก็ตั้งคำถามกับอาจารย์วีระเนี่ยมีสิทธิ์อะไรไปวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เราพูดถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอความคิดนะอันนี้ในฐานะกรรมธิการเนี่ยอาจารย์วีระมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือตั้งคำถามเนี่ยอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะเพราะตอนนี้พี่สุดครับพี่มนตรีฮะในความเป็นโซเชียลเนี่ยมันฟัดกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเรื่องนี้นะครับ
5: มัน
6: แยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ยอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วทุกคนก็โยงไปสู่การเมืองหมดเลยนะครับพอไปจุดโอมตีกันทางการเมืองก็เลยอยากจะมาสื่อสารว่าต้องแยกบทบาทแล้วก็ทำความเข้าใจในที่มาที่ไปแล้วก็ในสถานะของตรงนี้ด้วยนะครับ
5: เมื่อวานนี้ผมจัดรายการกับคุณสุริชัยกับอาจารย์วีระนี่แหละพอดีผมถามคำถามนี้ว่าตกลงไอ้เรื่องงบประมาณเนี่ยนะกรมอุทยานใช่ไหมตกลงไปตัดไปลดไปปรับหรืออย่างไรซึ่งอาจารย์วีระบอกเรื่องนี้คือไม่ได้ตัดก็คือวิจารณ
4: ์
5: ให้คอมเมนต์ให้ความเห็นนะตัวเรื่องประเด็นเรื่องจะไปกี่วงกี่วันอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างคุณสุนทรก็คือให้ความเห็นไปนะเราไม่ได้ตัดแต่ประการใดคงขั้นตอนต่อไปนะอันนี้ประมาณนั้นนะเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับ
6: การตัดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมติของคณะกรรมการไม่ใช่เป็นอาจารย์วีระรออาจารย์วีระวิจารณ์แล้วตัดเลยมันไม่ใช่นะนี่ต้องความมั่นใจร่วมกันก่อน
5: แต่คุณสุฟานกับคุณมนตรีผมขอความรู้หน่อยสิอนุกรรมการมีสิทธิ์จะไปตัดไหม
4: อ๋อมาอย่างงี้มันกระบวนการเนี่ยผมขออนุญาตแทรกนะคุณสุฟานนะ
5: ครับ
4: อาจารย์วีระเนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่ในคณะใหญ่ซ
5: ึ
4: ่งมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดเนี่ย72ท่าน72ท่านเป็นสัดส่วนที่มาจากครม.อย่างที่คุณสุปันเรียนท่านผู้ฟังก็คืออาจารย์วีระนั้นมาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่เหลือก็จะเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองนั่นแหละคือในอดีตอาจารย์วีระเคยมาในสัดส่วนของพรรคประชาชนหรือพรรค
5: ประชาชน
4: ครับนะแต่วันนี้มาในฐานะของตัวแทนสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรีอันนี้คือกรรมาธิการชุดใหญ่นะ70กว่าท่านพอเสร็จสับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งอนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาก็จะแยกตามเป็นเรื่องของ1 2 3เนี่ยมันเป็นหมวดของงบประมาณครุพันธ์เรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คณะหรอกเพราะอนุแต่ละอนุเนี่ยเพื่อที่จะการทำงานจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานทุกอย่างต้องว่าในที่วงใหญ่หมดเนี่ยก็ให้วงเล็กนะเอาไปพิจารณาในแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มงานเสร็จแล้วเนี่ยพอจบในอนุแต่ละชุดแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านชุดใหญ่อีกทีหนึ่งอันนี้คือกระบวนการพิจารณาในส่วนของกรรมธิการนะซึ่งอาจารย์วีระเนี่ยจะตัดหรือไม่ตัดหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องแสดงความเห็นในส่วนที่อนุกรรมธิการเขาชงมาในแต่ละส่วนพอชงมาเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกรรมาธิการก็จะต้องมาไล่เรียงกันว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างและสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องนำไปสู่การโหวตในคุณที่สุดคุณสุปันนะพอโหวตตรงนี้แล้วเนี่ยแม้จะเคาะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันก็จะยังมีกระบวนการในที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกว่าวาระ 2-3 ตรงนั้นสงวนคำแปรในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะฮะว่าตกลงเนี่ยต้องเอาไปว่ากันในที่ประชุมใหญ่อีกรอบสุดท้ายที่ประชุมใหญ่เป็นจะเป็นที่ชี้ขาดว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการ

0: ียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยหรือผู้ที่สงวนคำแปลหรือแปลยติอันนี้กระบวนการไม่ใช่ว่าใครนึกจะตัดแล้วก็ตัดนะเคยมีกระบวนการตรงนี้นะพอผมพูดถึงเรื่องนี้หลายคนก็คงจะถึงบางอ้อมกรณีงบนะคุณบ่อบาดกรมอะไรนะคุณที่สุดบาดาลเนี่ย
1: จำไม่ได้ที่นี่มีเรื่องถึงศาลจำคุก5ปีใช่ไหม
0: จำคุกเป็นแล้วเพราะว่ามีการเรียกรับมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วว่าจะผ่านไม่ผ่านไอ้นั่นน่ะในชั้นของอนุกรรมธิการและคนที่อยู่ในอนุชุดนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรรมธิการงบประมาณนะผู้ขาดด้วยนะท่านนี้นะคนในเขาอยู่ในแวดวงกรรมธิการเขารู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นคนผูกขาดเป็นกรรมธิการไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะครับเป็นสุภาพสตรีครับ
2: ก็ตอบคำถามคุณวิสุทธิ์ได้ชัดเจนนะมันก็คือคณะอนุกรรมการเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยเขาก็จะไปศึกษารายละเอียดแล้วก็มีความคิดเห็นส่งมานะครับนำเสนอมาผ่านคณะกรรมการนะครับที่ใหญ่คณะกรรมการเขาก็อย่างที่คุณมนตรีบอกต้องมีมติแล้วก็ส่งเข้าสภาแล้วเขาสงวนคำแปลอีกนะครับเขาก็จะต้องไปอธิบายกันให้สภาส่วนใหญ่ได้ลงมติกันอีกทีนึงอาจจะมีทั้งตัดหรือไม่ตัดบางทีคนที่เขาแปลยติเสียงอาจจะได้เพิ่มก็ได้นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจครับแฟนรายการของเสาเสวนาก่อนเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าดวงวิชาขนาดนี้ทำไมมันได้งบเพิ่มมาอีกคือมันมีกลไกที่บางทีมันเหนือการคาดใช้คำว่าเหนือมันเป็นกระบวนการเข้มขัดสั้นแล้วกันมันเหนือความคาดการกันนะมันคาดไม่ถึงนะที่ผมขออีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตลี้ภัยแล้ว
0: ขออีกเรื่องนึง
2: ในตานะคุณมนตรีแล้วก็คุณวิสุทธ์นะครับนั่นก็คือแฟนรายการเสาเสวนาก็คงจะได้เห็นผมพูดมาหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระนั่นก็คือคลองระบายน้ำนะครับช่วง
1: น้ำหลากน้ำหลากป่าสัก
2: ก็คลองระบายน้ำไทยป่าสักเอาไทยผ่าน5จังหวัดเนี่ย
1: ครับ
2: ความยาวมันประมาณ135กิโลเมตรอันนี้ช่วงป่าสักป่าสักมาอ่าวไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ความกว้างของคลองเนี่ย175เมตรคุณวิสุทธิ์คุณมนตรี
1: ครับ
2: แล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งเรื่องนี้ถูกส่งไปที่ของบประมาณ 6,000 จากสำนักงบแล้วในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้าน
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็นักวิชาการและหลายคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วอีก 160,000 กว่าล้านเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนก็ปรากฏว่าเราเจอว่ามันไปโมอยู่ที่ADB หรือธนาคารพัฒนาเอเชียมีข้อสังเกตก็คือว่ามันยังไม่ผ่านการอนุมัติจากครม.แล้วไปยื่นกู้จาก ADB เนี่ยถ้าสมมติว่า ADB อนุมัติยื่นกู้เนี่ยใครจะเป็นคนใช้นี่กรมชลประทานเจ้าของโครงการจะใช้นี่เหรอ
1: ครับ
2: นะครับนี่ก็เราเจอข้อมูลตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อมูลตัวนี้มันสับสนไปหมดนะครับมันสับสนไปหมดซึ่งแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคุณมนตรีคุณวิสุทธิ์นะพี่มนตรีพี่วิสุทธิ์แล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ครับคณะกรรมการนะครับซึ่งแยกย่อยไปดูเรื่องของหน่วยงานเหล่านี้จะพิจารณางบตัวนี้นะครับซึ่งหลายคนก็จับตาดูอยู่นักวิชาการในเรื่องน้ำเองไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติหรือก็ในส่วนของชลประทานเองบางคนเนี่ยนะครับก็ตกใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันไปคือดูเนี่ยมันทำไมไปถึงตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูหนังสือที่คณะกรรมการน้ำแห่งชาติส่งถึงสำนักงบประมาณเมื่อปี2568ผ่านระบบอีเมลไปตอน7โมงไปถึงสำนักงบเนี่ยไปถึงสำนักงบเนี่ย7โมง38นาทีแล้วก็ช่วงเช้าของวันนั้นก็ถูกบรรจุเข้าสู่แผนงบประมาณเลยเนี่ย ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้พวกเราติดตามอยู่กันเรื่องนี้นะฮะผมเนี่ยเองคุณวิสุทธ์กับพี่วิสุทธ์กับพี่บุญตรีแล้วก็ท่านผู้ฟังผมเนี่ยในฐานะของแม่ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้ในสามสถานะเลยนะหนึ่งเนี่ยในสถานะของคนบ้านนานครนายกซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ด้วยนะครับแล้วก็สองในฐานะของสื่อมวลชนสามในฐานะของประชาชนคนที่จะต้องเสียภาษีรายได้เพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายของรัฐเนี่ย165,000 ล้านเนี่ยนะครับพวกเราต้องรับผิดชอบในการจ่ายหนี้ร่วมกันนะ
1: ครับ
2: คุณวิสุทธ์เนี่ยรายได้เยอะก็ต้องเสีย

0: าษีรายได้เยอะก็ต้องรับผิดชอบเยอะกว่าพวกผมกับพี่มนตรีนะ
1: แต่ผมก็ต้องร่วมจ่ายด้วยถูกไหมกับงบประมาณก้อนนี
0: ้ก็นั่นสิเนี่ยฮะแล้วครับงั้นผมขออนุญาตเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยในเบื้องต้น
1: เดี๋ยวคุณมนตรีตกลงเรื่องนี้เข้ากรรมธิการงบเพื่อตกลงได้เข้าใช่ไหม
0: เข้าคณะกรรมการงบแล้วครับแล้วก็คณะอนุกรรมการชุดท่านมนพรเนี่ยจะพิจารณาสัปดาห์เนี้ยครับสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยเพราะวันนั้นชาวบ้านยื่นหนังสือท่านมนพรก็มายื่นเองก็มารับเองเลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: งั้นก็เดี๋ยวอาจารย์วีระก็รับภาระไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของงบประมาณก้อนที่คุณสุพันธ์พูดถึงตรงนี้เพราะว่ากระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยแต่ก็มีการขอบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2170ก็หนึ่งเนี่ยผมสันนิษฐานนะคุณรุปันนะ
1: มันเป็นไปได้เหรอหมายถึงว่างบเนี่ยไม่เรียบร้อยแล้วบรรจุเข้าไป
2: ด้านหนึ่ง
1: ประมาณเนี่ย
2: ผมเนี่ยเคยคุยคุณรุปันไว้บรรเสาที่แล้วคุณวิสุทธิ์ครับมันน่าจะมาในรูปเดียวกันกับโครงการแลนด์บริดจ์ไหมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างแต่ก็จะมีการขออนุมัติงบประมาณในรูปของการศึกษานะเป็นรายปีเอาไว้ศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์ไม่ใช่น้อยๆนะประมาณเกือบ70ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
2: ไอ้ตรงนี้ต้องไปดูตัวเลขว่ามันเป็นงบในส่วนไหนอย่างไรนะก็เชื่อว่าคุณสุพันธ์เองชาวบ้านเองที่ติดตามเรื่องนี้นะถึงขั้นได้เห็นเอกสารต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมาไกลอ่ะคุณวิสุทธิ์คุณสุพันธ์และเสร็จแล้วผมก็เชื่อว่าด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเราเองในฐานะสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดตรงนั้นแต่เรื่องของสำนักงบประมาณผมเชื่อว่ามันน่าจะมีรูมีช่องทางที่ทำได้อะถ้างั้นเขาไม่กล้าทำเลยครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ครับครับงั้นผมขออนุญาตตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่วิสุทธิ์ครับพี่มนตรีแล้วก็แฟนรายการเข้ามาทักทายนะครับก็เดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันครับผมกับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณสุพันธ์
2: ครับสวัสดีครับคุณสุพันธ์ครับ
1: คุณมนตรีครับในรายการพ่วงท้ายเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยตกลงว่าไอ้ตอนนี้ทางกลุ่มชาวบ้านจากทางภาคใต้ก็อยู่มาหน่อยอยู่หน้าสังเนียบใช่ไหมเรื่องของแลนด์บริดจ์
2: กลับไปแล้วเนี่ยคุณ
1: กลับไปแล้วเหรอครับตกลงก
2: ับ
1: เพราะว่าท่านรอประหลัดเรียบร้อยนะ
2: ทางรัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผลการศึกษาของท่านรองนายกเอกนิติก็พับแผนไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: แต่ที่ยังอยู่นั่นเนี่ยเมื่อคืนผมเห็นข่าวนายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอโทษขอโพยนั่นก็คือกลุ่ม P-Move กลุ่ม P-Move ที่เข้ามา
1: จะประท้า
2: เกี่ยวกับเรื่องของการจะยกเลิกองค์กรมหาชนธนาคารที่ดินอะไรตรงนั้นแล้วก็จะขอเวลาให้มีตั้งหลักหน่อยสักหนึ่งปีแล้วก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปกระทบกระทั่งจนเลือดตกยางออกกันวันก่อนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันตรงนี้ทีนี้คุณวิสุทธ์นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาว่ากันในรายละเอียดผมตั้งใจจะชวนคุณวิสุทธ์คุยสักสองเรื่องหลักๆในเบรกแรกนะ
1: ครับ
2: ก็บังเอิญว่าเนี่ยก็ไม่รับแจ้งมาก่อนนะครับ
1: คุณสุภาพก็ดีมาช่วยเติมให้เต็ม
2: ดีนะมาช่วยได้เห็นบรรยากาศอะไรที่ตรงนั้นต่อจากคุณสุพันธ์นิดหนึ่งคุณวิสุทธ์
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: คือเรื่องของงบประมาณปีนี้และเป็นการสืบเนื่องจากปีถัดๆมานะผมเนี่ยก็ไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับงบของหน่วยงานต่างๆนะเอาเฉพาะอันแรกก่อนก็แล้วกันหนึ่งก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไปโยงกับกระทรวงมหาดไทยนั่นคืองบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็ปรากฏว่ากลมๆเนี่ยเป็นงบที่นะฮะได้รับการจัดสรรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาละ200,000กว่าล้านคุณสุธรรม200,000กว่าล้านเนี่ยมันจะมีอยู่2 ส่วนหลักๆงบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการที่เขามีการยกเลิกแล้วก็เปิดแต่งตั้งบัญชีใหม่เดี๋ยวเราไปว่ากันในตอนท้ายนะฮะท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละปีจะมีเงินอยู่2ก้อนก้อนแรกนะเป็นงบที่ได้รับการจัดสรรนะจากงบประมาณเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาท้องถิ่นแต่ละที่แต่ละแห่งของตัวเองตามรายละเอียดก็ว่ากันไปนั่นคือก้อนแรกก้อนที่สองจะเป็นก้อนที่หน่วยงานจากส่วนกลางเป็นคนจัดสรรและก็ให้ท้องถิ่นเป็นคนนำไปจ่ายนำไปจ่ายนะ
1: ครับ
2: คือยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะ เราเนี่ยตอนนี้อยู่ในกลุ่มสวด้วยกันทั้งคู
3: ่
2: นะท้องถิ่นก็จะเป็นคนรับภาระเงินก้อนนั้นเนี่ยมาเป็นผู้ใช้เป็นคนจ่ายอันนี้นี่คืองบงบประมาณและก็ให้ท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการแต่นะหน่วยงานหรือกระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆเนี่ยก็จะต้องจัดทำงบประมาณเพื่อส่งเข้ามาให้กับท้องถิ่นทีเนี้ยที่ผมพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการก็คือนะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนมโรงเรียนนะนมโรงเรียนซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยเขาก็ให้ท้องถิ่นนั่นแหละเป็นคนรับภาระจัดการนะเป็นคนรับภาระนะคุณที่สุดนะและก็จะต้องไปทำสัญญาซื้อขายกับอสคสหกรณ์ผม
1: โคนม
2: สหกรณ์โคนมอะไรตรงเนี้ยนะนั่นก็อีกอันหนึ่งที่จะปูเป็นโตกันแต่ละที่แต่ละแห่งอย่างไรนะครับทีนี้ก็จะมีกระทรวงเกษตรนะที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เป็นสหกรณ์โคนมตรงนี้และนะมีส่วนที่3ก็คือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนและก็มหาดไทยก็จะดูแลท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆตรงนี้มี3กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะฮะล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจากเดิมในอดีตอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ตอนหลังมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาเรื่องของการทำ FTA เรื่องของการค้าและทั้งหลายแหละ
1: ก็จะมี
2: นมจากต่างประเทศทะลักเข้ามาอันนั้นอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือนะเกี่ยวกับงบประมาณนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความต้องการแก้ไขปัญหาที่นมมันมีอยู่จำนวนมากแล้วก็จะต้องหาตลาดหรือเป็นเพราะแผนการศึกษานโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆลูกๆหลานๆของเราเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาให้แค่ป.6 นะแจกนมฟรีโรงเรียนเนี่ย
1: โอเคที่แจกเพิ่ม
2: เพิ่มไปถึงม.3
1: จากป.6ไปถึงม.3
2: ถึงม.3
1: ก็คือม.1 ม.2 ม.3
2: ได้กินหมดได้กินนม
1: ได้กินนม
2: นะนะไม่ต้องดูดนมไปจากบ้านไม่ต้องพกนมไปจากบ้านอันนี้คือต้องไปดูแต่มันจะเป็นเม็ดเงินงบประมาณที่เพิ่มเข้ามาและทีเนี้ยก็จะได้1เนี่ยเป็นการขยายโอกาสก็ให้ลูกหลานก็ได้บริโภคนมไปจนถึงม.3จะเป็นไรไปมนตรี
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องดี
2: แต่ละการเรื่องดี
1: ไ
2: งแต่ทีเนี้ยเขาให้ไปดูรายละเอียดอื่นๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามามันเคยมีนมจากแถวๆปราจีนบุรีสระแก้วเนี่ยนะทั้งๆเป็นนมโรงเรียนเนี่ยไปโผล่อยู่แถวปอยเปตแถวพนมเปญอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยนะไอ้เนี้ยมันเคยมีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย
1: จะได้แปลว่าอะไรมีคนแอบเอาไปขายอยู่ฝั่งโน้น
2: สมัย
1: เราแจกนักเรียนไม่ได้แจกนักเรียนหรอกเถอะถูกไหม
2: ไม่ได้แจกแต่มันไปโผล่อยู่
1: ที่ไปขายอยู่ฝั่งโน้น
2: อันเนี้ยมันก็จะทำให้ต้องไปเพิ่มภาระในการที่จะตรวจสอบดูแลให้มันเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ก่อนหน้าโน้นอ่ะสมัยนานมาแล้วนะคุณวิสุทธ์ก็คงเคยได้ยินท่านผู้ฟังก็คงคุ้นหัวนมบูด
1: ใช่
2: คือจริงๆนมมันไม่ได้บูดแต่มันมีปัญหาเรื่องการขนส่งเขาอธิบายแบบนั้นเอาเถอะนั่นคือมีรายละเอียดมีปัญหามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการที่จะใช้จ่ายเงินและถ้าพูดหยาบๆนะถ้าคนที่ไม่ซื่อไม่ใสเนี่ยนะหน่วยงานจากส่วนกลางอัดเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะฮะและท้องถิ่นเป็นคนรับไปจ่ายแต่คนที่จะได้รับโครงการอาหารกลางวันเด็กโครงการนมอะไรมันจะต้องมีผู้ที่เข้ามารับผิดชอบจะให้อบต.ไปแจกเองซะที่ไหนคุณที่สุดตรงนี้แหละครับมันก็เลยมีการใส่ดอกจันเอาไว้ว่าต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยใช้ไอ้ท้องถิ่นหรืออบต.เป็นผู้รับดำเนินการแต่การดำเนินการตรงนั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปชี้ว่าจะเอาไปทำอะไรแต่ต้องเอาไปทำตามภารกิจที่ส่วนกลางกำหนดไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวผ่านธรรมดามันก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะต้องไปจัดการด้วยตรงนี้ถ้าดูไม่ดีทำไม่ดีทำให้นึกถึงงบประมาณแบบไม้ไอติมในอดีตกว่าจะไปถึงชาวบ้านกว่าจะไปถึงลูกหลานอาจจะเหลือแต่ไม้
1: ไอติมที่ซ้ำไป
2: ก็ถือว่าด้านหนึ่งเป็นจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกที่ผมไปได้ข้อมูลมานะเคยเห็นเสาไฟฟ้ากินรีที่เขาฟ้องร้องกันไหมคุณ
1: โอ้เต็มบ้านเต็มเมือง
2: กระทรวงอวของอาจารย์เชนยศชนันท์นาวงศ์สวัสดิ์เขาก็มีหน่วยงานที่ชื่ออะไรเนี่ยจะเป็นตัวย่อ3ตัวนะครับนะกำหนดบัญชีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าบัญชีนวัตกรรม
1: นะอันนี้ถือว่าดูนวัตกรรมเหรอ
2: ครับเอ้าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าทั่วไปก็ราคาท้องตลาดบ้านผมที่ลำพูนบ้านคุณที่สุดที่ยะลาเขาขายกันเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเท่านั้นแต่พอมันมีหงมีกินรีมีอะไรห้อยเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่มันจะต้องเป็นอีกราคาหนึ่งไง
1: โอ้มันก๊อปปี้เข้ามา เป็นเทมเพลตอ่ะถือว่านวัตกรรมเหรอฮะ
2: เพราะนั้นก็โปรดดูงบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นงบจากส่วนกลางที่เป็นคนจัดสรรไปให้ด้วย
1: คุณตอนนี้ผมยังงงตกลงว่าไอ้หมวดที่ว่าเนี่ยนะไปอยู่หมวดนวัตกรรมจริงๆเหรออยู่ในตัวอวจริงๆหรือ
2: เขามีบัญชีครับมีบัญชีนวัตกรรมที่เขากำหนดไว้เลยนี่ไง
1: ซึ่งมันก็ฝืนธรรมชาติผิดมันไม่ตอบโจทย
2: ์ก็มีนวัตกรรมกันไปทั่วนะบางที่ก็เป็นป้ายปากซอยแล้วข้างบนเป็นปลาตะเพียนคุณวิสุทธิ์เห็นไหม
1: ใช่เห็นอยู่แต่ได้ยินจริงเถอะอาจารย์เชนผมต้องเป็นไอ้นี่ชมเป็นรัฐมนตรีอวนะถ้านวัตกรรมจริงก็ต้องกล้าที่บอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่อ่ะไม่น่าไม่อยู่ในหมวดของนวัตกรรมอ่ะแต่นั่นแหละมันก็ถ้าทำจริงก็แตกขาดกันเปล่าเนาะ
2: แม่เขาบอกว่าบางทีก็รัฐบาลเนี่ยเขา อยู่กันโดยที่มีพื้นที่มีอะไรแล้วมันลงตัวนะก็เลยกอดคอกันแบบลงตัวไง
1: กอดคอบ้างกอดหวานนั่งนะโอเคแต่ของคุณมันตีจริงนะคืออย่างเงี้ยข้อมูลนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่รู้หลายคนน่าจะไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเราเห็นภาพที่มันเป็นประเด็นที่มากกว่าการเป็นข่าวหรือโปรเจกต์ต่าง
2: ๆเราพักกันก่อนนะครับคุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมเห็นข่าวทาง Next News ของคุณประสงค์เนี่ยได้รายงานละเอียดยิบเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอสรณะนะ
1: กสทช.
2: กสทช.ปรากฏว่าศาลปกครองไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะที่ขอให้สั่งเพิกถอนคำตัดคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาโอ้ท่านนี้ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าทำไมถึงไม่รับครับ
1: พักก่อนครับสักครู่ครับ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: เสาเสวนานะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์มาว่ากันต่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานกสทช.คุณหมอสรณะนะครับดูสินำสกุลได้นะคุณที่สุด
1: อะไรผมก็ลืม
2: บุญใบชัยยพฤก
1: ษ์ชัยพฤกษ
2: ์ผมมากรรมสลับหน้าสลับหลังชัยบุญนะก็เป็น
1: บุญใบชัยพฤกษ์
2: ใบชัยยพฤกษ
1: ์คุณหมอนักสู้ฮะจากกสทช.คือแกสู้จริงๆนะตอนหลังสู้มาเลยสู้โดดเดี่ยวอะ
2: คือจากเดิมที่เขาบอกว่าคุณหมอมีเสียงข้างมากอีกฝั่งเป็นเสียงข้างน้อย
1: เดิมคุณหมอมีเสียงข้างมาก
2: เพราะคุณหมอต้องลงซ้ำอีกรอบหนึ่งบางทีเพื่อที่จะให้ชี้ขาดเพราะเสียงมันเท่ากัน
1: ตอนหลังคุณหมอเป็นเสียงข้างน้อยแค่หนึ่งเสียงตอนหลังนะ
2: ตอนหลัง
1: แล้วก็เราใช้เสียงตัวเองช่วยบ้างอะไรบ้างนะแล้วล่าสุดณเวลาเนี้ยนะครับคุณหมอแกโดดเดี่ยวมากหลังจากมีคำวินิจฉัยจากกรรมการสรรหาบ้างจากกฤษฎีกาบ้างเนี่ยนะฮะแกก็โดดเดี่ยวแต่ก็ยังสู้นะก็สู้เพื่อจะอยู่ตำแหน่งต่อผู้สู้เพื่อจะอยู่บนตำแหน่งของประธานกสทช.ให้ได้อะตรงล่าสุดเป็นไงคุณมนตรี
2: ความโดดเดี่ยวที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั้นเห็นได้ชัดจากในวันอะไรนะสถาปนา
1: วันที่มีสถาปนาวันสื่อสารแห่งชาติ
2: ก็ทุกครั้งปกติทั่วไปวันสำคัญอย่างนี้ขององค์กรก็จะมีฝ่ายสำนักงานยืนเป็นแผงหลัง
1: แล้วก็กรรมการอยู่ครบ
2: องค์กรอิสระก็จะอยู่กันครบเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงแต่ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏออกมาในวันนั้นเนี่ยกรรมการอื่นท่านอาจจะไม่ว่างหรือไงก็เลยคุณหมอก็เลย
1: ก็คนเดียวซึ่งก็ให้แสดงสัญญาชัดเจนนะว่าตัวเดียว
2: คือสืบสาวราวเรื่องเนี่ยย้อนความไปที่คณะกรรมการสรรหา
1: ครับ
2: นะครับก็ได้ประชุมกันและมีมติกันตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะวันไหนเอ่ยที่คณะกรรมการสรรหาได้มีมติ21กรกฎาคมปี69
1: ครับ
2: นะครับ4-0บอกว่าคุณหมอนะมีลักษณะต้องห้าม
1: ครับ
2: สาเหตุที่มีลักษณะต้องห้ามก็เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายพรบ.กสทช.นั้นกำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกสทช.เป็นประธานกสทช.คือพูดง่ายคือนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยประธานวุฒิสภานะซึ่งลงมติในที่ประชุมรับรองรายชื่อแล้วมันก็จะต้องผ่านกระบวนการให้ท่านต่างๆเหล่านั้นไปยื่นลาออกนะจากตำแหน่งต่างๆที่ตัวเองดำรงอยู่ตามพรบ.กสทช.เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแต่บังเอิญว่าในเวลาถัดมาเนี่ยแม้จะมีการโปรดเกล้านะคุณหมอให้ดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ไปแล้วก็มีผู้พบแล้วก็ไปยื่นร้องว่าคุณหมอนั้นเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นแพทย์รายชั่วโมงแล้วก็มีรายได้จากโรงพยาบาลที่คุณหมอไปตรวจคนไข้อะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการสรรหาก็เลยตัดสินว่าเมื่อคุณหมอไม่ได้ลาออกแล้วก็ยังมีตำแหน่งยังทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่นะก็ไปงัดพรบ.กสทช.ว่าเท่ากับคุณหมอสละสิทธิ์ในการที่จะไม่เข้ารับตำแหน่ง
1: แต่ว่าคุณหมอสามารถสู้เรื่องนี้นะ
2: สู้ประเด็นสละสิทธิ์เนี่ยว่า
1: สู้เรื่องประเด็นที่ไปเป็นหมอแล้วค่าตอบแทนเนี่ยในรายชั่วโมงก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ระหว่างรอโปรดเกล้ารอตำแหน่งอย่างทางการเนี่ยก็เป็นหน้าที่หมอเนี่ยจะทิ้งคนไข้ไปได้ คือที่โรงพยาบาลก็คือผู้ง่ายว่าฝากฝังดูแลเคสคนไข้แล้วหน้าที่หมอระหว่างนั้นคือ
2: ผมแทรก
1: คำต่อสู้คำต่อสู
2: ้คำต่อสู้ของคุณหมอเนี่ยมันได้รับการอธิบายด้วยรายได้ที่มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายว่าไม่ใช่เป็นการไปเพื่อที่จะเป็นจิตสาธารณะดูแลคนไข้ อย่างต่อเนื่องแต่ยังรับรายได้เป็นรายชั่วโมง
1: นั่นแปลว่าถ้าเกิด เรื่องของความรับผิดชอบจรรยาธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพต้องไม่รับต้องไม่มีอะไร
2: ไม่ได้ไม่รู้นะแต่มันเป็นจรรยาบรรณเป็นภาระหน้าที่ของคุณหมอที่จะต้องรับผิดชอบต่อคนไข้แต่เสร็จแล้วมันมาพร้อมกับรายได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถูกสังเคราะห์เข้าไปเป็นในส่วนของลูกจ้างที่มีรายได
1: ้
2: ซึ่งก็เข้าข่ายตามพรบที่ไม่อนุญาตว่านี่คือลักษณะต้องห้าม
1: ครับ
2: นี่คือข้อต่อสู้ของคุณหมอ
1: ดังนั้นก็คือว่าต้องสละสิทธิ์การเป็นกสทช.ตั้งแต่ต้น
2: คือเสมือนหนึ่งว่าเมื่อคุณหมอไม่ยอมลาออกแล้วก็ยังมีภาระตรงนั้นนะซึ่งอธิบายอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกก็เสมือนหนึ่งว่าคุณหมอก็ไม่ยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานกสทช.นั่นคือคณะกรรมการเขาวินิจฉัยอย่างนั้นและทีนี้คุณหมอ
1: คร
2: ับเชิญฮะ
1: อีกข้อที่ผมคิดว่าคุณหมอสู้ก็คือกรรมการสถาบันมาตรวจสอบย้อนหลังได้ยังไง
2: เพราะว่าเลยเวลาของกรรมการสถาบันไปแล้ว
1: สถาบันแล้วแล้วก็นั่งทำงานมาตั้งกว่า
2: สามปี
1: ใช่ไหมฮะแล้วมาตรวจสอบได้ยังไงซึ่งที่คุณหมอก็สู้ไงซึ่งกฤษฎีกาก็บอกว่ากรรมการสรรหามีอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและชี้ขาดคุณสมบัติย้อนหลัง
2: นั่นคือกฤษฎีกาชี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คุณหมอบอกว่ากรรมการไม่ครบ
1: นะว่าแบงค์ชาติเลยใช่ไหม
2: ว่าแบงค์ชาติซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในตอนสรรหาก็คือท่านองคมนตรีคุณสุทธิวาฒ
1: ผู้ว่านก
2: ผู้ว่านกตอนนี้ท่านไปเป็นองคมนตร
1: ีตอนนั้นเป็นประธานแบงค์ชาติเป็น
2: ผู้ว่าที่เกิดปัญหาประชุมกรรมการสรรหาเป็นผู้ว่าอีกท่านหนึ่งคุณวิทัยรัตนากร
1: เขาก็เลยหมอซาก็สู้ว่าเฮ้ย
2: อย่างเนี้ยก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ไม่ชอบ
1: สมบูรณ์สิคนละคนกันอะไรเงี้ยนะ
2: แต่กฤษฎีกาชี้ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่องค์กรอิสระเลือกมาเป็นตัวบุคคลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่กรณีของแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งใครก็ตาม
1: ใช่
2: เลยเคลียร์ตรงนี้ทีนี้คุณวิสุทธ์เอาล่ะคุณหมอก็สู้มาตลอดนะแต่ประเด็นที่คุณหมอสู้นี่ก็คือเราไม่พูดถึงเรื่องของผลประโยชน์บ้านเมืองซึ่งต่างคนต่างก็อธิบายว่าต้องอยู่เพื่อทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองคุณหมอก็ยึดผลประโยชน์ของบ้านเมืองตรงนั้นก็เลยต้องอยู่ทำหน้าที่ต่อไม่มีกฎหมายที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกฎหมายไหนที่จะต้องให้ไปเพราะฉะนั้นจะไปได้ก็ด้วยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพราะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าก็สู้ตำแหน่งนี้นะฮะพอทุกอย่างเนี่ยพอคุณหมอสู้ตำแหน่งนี้ปุ๊บนะคุณที่สุดนะผมได้เห็นคำสั่งศาลนะที่ทาง Next News เข้ามาเผยแพร่แล้วก็ให้เหตุผลไม่เอาละคือนะไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะแล้วก็นะจำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั่นคือมีการมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้7สิงหาคมวันนี้วันที่8นะฮะเหตุผลเนี่ยที่ศาลท่านสั่งอย่างนั้นเนี่ยมันมีเอาละดูพารากราฟตรงนี้นะประเด็นต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าท่านไม่ได้ชี้ท่านชี้ประเด็นเดียวในพารากราฟเกือบจะท้ายๆนะข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องนะมีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8นะก็ตามมาตรา8ที่ว่ามีลักษณะต้องห้ามนะฮะภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกสทช.แล้วตั้งแต่13เมษายนปี65เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่ผู้ถูกฟ้องวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8 แห่งพรบดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20และในวรรค2ว่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

0: นะตรงนี้นะสิ้นตรงนี้นะคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: ผู้ถูกฟ้องนะจะต้องทำอย่างนี้นั่นก็คือเรื่องของการโปรดเกล้าที่ว่านั้นเนี่ยเสร็จแล้วถัดมาศาลท่านบอกว่าดังนั้นในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนะฮะศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้และไม่จำต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีนะจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความประเด็นมันอยู่ที่ตรงที่คุณหมออ้างว่าจะไปก็ต่อเมื่อนะฮะมีพระบรมราชโองการและประเด็นที่ฟ้องในวันนี้ฟ้องเพราะว่านะฮะได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนนะแต่ปรากฏว่านี่ยังไม่มีการดำเนินการตามมาตรา20วรรค1วงเล็บ5คือยังไม่มีการทูลเกล้าอะแล้วจะบอกว่าเดือดร้อนได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคำตัดสินของศาลสรุปก็คือ 1. ไม่มีสิทธิ์ฟ้องตามพ.ร.บ.ศาลปกครองและวิธีพิจารณาของศาลเพราะยังไม่มีการทูลเกล้านะฮะตามที่ฟ้องก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนหรืออะไรก็ยกคำร้องพอยกคำร้องเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องไปพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขอคุ้มครองการขออะไรทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับเรื่องวิธีการชั่วคราวตรงนั้นก็จบไปด้วย
1: ตีความอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าหมอสาระยังไม่เคยรับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานกสทช.
0: ผม
1: ตีความผิดถูกไหมไม่ได
0: ้ไอ้เรื่องนั้นศาลไม่ท่านไม่ได้ตี
1: ผมตีเองจากข้อนิสัย
0: คือเรื่องโปรดเกล้าเนี่ยก็น่าจะสมบูรณ์นะคุณวิสุทธ์นะเพียงแต่ว่านะท่านสละสิทธิ์พอสละสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเสมือนหนึ่งท่านไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของกระบวนการนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณหมอต่อสู้ในวันนี้ก็คือต่อสู้ว่าถ้าจะให้ไปไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระบรมราชโองการเพราะว่าตัวเองมาจากตรงนั้นนะถ้าโปรดเกล้าก็ถือว่าจบก็เลยไปฟ้องแต่ประเด็นที่ฟ้องนั้นเนี่ยนะคุณหมอไปฟ้องประเด็นเรื่องของได้รับความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนนะแต่นะในหมวดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครองที่ท่านไม่รับก็เพราะมันไม่เข้าข่ายเพราะว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว
1: ครับ
0: โอ้นี่มันเอี้ยวตัวนิดเดียวนะพอศาลท่านไม่รับฟ้องอย่างนี้ปุ๊บนะครับเห็นรายงานในตอนท้ายก็บอกว่าเมื่อศาลไม่รับคำฟ้องถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่ยุติแล้วการที่คุณหมอสารณะให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเช่นการขอชะลอไม่ให้นายกทูลเกล้านะให้คุณหมอสารณะพ้นจากตำแหน่งกสทช.หรือไม่ให้คณะกรรมการสรรหานะสรรหากรรมการกสทช.คนใหม่แทนก็ไม่ต้องทุเลาคุณหมอสอขอ2 อย่างนะขอไม่ให้นำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็ขอไม่ให้กรรมการสรรหากรรมการคนใหม่มาแทนเพราะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งรองนายกประกรณ์บอกว่าต้องทำตามขั้นตอนก็เหลืออยู่ขั้นตอน
1: เดียวคือ
0: นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อที่จะให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค1วงเล็บ5ตรงนั้นนะคุณ
1: นี่ต้องดูว่านายกจะตัดใจทูลเกล้าได้หรือเปล่าหรือต้องปรึกษาไปกฎหมายอื่นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเข้าใจแล้วคงจะลังเลอ่ะคือต้องมั่นใจ
0: คงต้องปรึกษาแต่เสร็จแล้วเนี่ยผมยังเดาว่าคุณหมอซึ่งเป็นคุณหมอนักสู้ที่ค
1: ุ
0: ณ
1: พูดสู้ต่
0: อท่านยังมีช่องทางนะนะอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะ
1: อันนี้ชี้โพงป่ะหรือว่า
0: ไม่ได้ชี้แต่กระบวนการมันถ้าเกิดว่าศาลปกครองกลางศาลปกครองชั้นต้นไม่รับเนี่ย
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ผู้
0: ร
1: ้อง
0: ก็ขอยื่นให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและขอให้สั่งให้ศาลปกครองกลางได้รับเรื่องเข้าสู่สารระบบความรับไว้พิจารณาด้วยก็ดูว่าคุณหมอจะสู้ต่อป
1: ่ะเรื่องสู้อ่ะผมคิดว่าสู้อยู่แล้ว คือสู้ถึงขนาดนี้นะจนต่อแค่ไหนก็สู้แต่ว่า

0: จากนี้ถ้าจะประชุมร่วมหรืออะไรเนี่ยเปลี่ยนต่อ
1: ไม่ไหวก็คาดเดาได้ไม่มีการประชุมร่วมอีกแล้วว
0: ันที่11นี่นัดอีกก็ไม่มีกันนะ
1: คนนัดได้อะผมคิดว่านัดได้คุณหมอเข้ามาคนเดียว
0: เอ
1: ออนุการอย่างนี้จริงๆนะเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นกรรมการกสช.ท่านอื่น
0: ครับ
1: นี่บอกขนาดคนที่อยู่ฝั่งคุณหมอยังไม่เข้าเลยลาเลยอ่ะแล้วอีกสามท่านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือว่าเรื่องเนี้ยในเรื่องคลื่นความถี่โครงสร้างพื้นฐานสังคมมันเป็นเรื่องใหญ่นะมีหลายเรื่องต้องพิจารณานะซึ่งถ้าปล่อยเงี้ยมันก็ยังความเสียหายเกิดขึ้นโดยรวม
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีกรรมการกสช.ส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณหมอก็ดีเลย์หลายเรื่องกันใช่ไหมบางเรื่องคือเขาบอกว่างี
0: ้
1: การทำงานกสช.เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องซึ่งกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: ไม่ถูกบรรจุในการประชุมกรรมการกสช.เพื่อพิจารณาหรือตัดสินใจบางเรื่องค้างอยู่ในแฟ้มประมาณ2ปีซึ่งเรื่องชี้ขาดความเป็นความตายแต่ว่าวงการที่ต้องใช้เครื่องความถี่เนี่ยมันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาฉะไหนเลยต้องมาเร่งรีบในตอนนี้แบบวันต่อวันทั้งที่เมื่อก่อนรอ2ปี
0: ครับ
1: ที่คนที่ทำรายการช่วงเนี้ยช่วงของรายการพวกทำเครื่องความถี่นะฮะทีวีดิจิตอลต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็หัวเรียวหัวต่อนะเพราะว่ารอกสช.พิจารณาว่าจะเอาไงต่อนะจะเอาสตรีมมิ่งอย่างเดียวหรือว่าจะต้องคงทีวีต่อไปเงี้ยนะก็มีผลนะ
0: ครับ
1: ต้องรีรอมติของกสทช.ครับ
0: ก็แปลกนะผมเห็นทางใครต่อใครเนี่ยคุณสลียองสมหวังเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหลายแหละ
1: บวกคุณสุพิญญาการณรงค์นี่อดีตกสทช.ไอ้อดีตกสทช.ที่ลาออกตัวเองนะ
0: ก็ออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการในหลายๆเรื่องนะแต่ก็อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกก็แปลกดีเหมือนกันการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของเรื่องนะที่จะพิจารณานั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแผนเกี่ยวกับเรื่องของโทรทัศน
1: ์การเปลี่ยนผ่าน
0: จะต้องเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งในปี2172ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะผมคุยกับพี่โก้และจะพลพี่โก้บอกนะแม้กระทั่งเขาจริงๆ OTP เนี่ยพี่โก้บอก OTP เนี่ยนะ
1: OTP OTP โอเค
0: ก็ยังไม่มีการพิจารณาและไปดูในรายละเอียดที่สื่อเขานำเสนอคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: ประมาณสักโอ้โห69วาระนะฮะที่เข้าสู่วาระวันก่อนแล้วก็ไม่ได้พิจารณานั้น30กว่าและที่เหลือที่บรรจุเข้ามาแล้วรอลำดับเรื่องอีกนั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบของผู้บริโภคที่จะต้องรอเนี่ยสารพัดเลยนะครับผมก็เลยตั้งคำถามว่าและที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาคือวันไหนก็คือก่อนวันที่21กรกฎาคม2169อย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วทำไมไม่ได้พิจารณาและไม่ได้ประชุมแล้วก็จัดลำดับกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: นิดนึงคุณมนตรีเมื่อสักครู่เรื่อง OTP จริงคือ OTT นะฮะ
0: OTT นะฮะ
1: OTT บริการส่งสัญญาณสื่อวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรงครับไม่ต้องพึ่งพาทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีหรือเสาอากาศแบบดั้งเดิ
0: ม
1: ซึ่งเนี่ยคือแนวโน้มกสช.ส่วนหนึ่งซึ่งมีกำลังก็อยากจะใช้ OTP
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกครับฟังทำรายการอยู่ก็บอกว่ามันต้องมีทีวีอยู่ใช่ไหมเพราะว่าม ันเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปอ่ะมันต้องเป็นการพื้นฐานที่เข้าถึงเนี่ย
0: ครับ
1: นะนี่ก็เป็นเรื่องนั่นแหละเรื่องใหญ่อ่ะนะฮะ
0: คือถ้าไม่มีตรงนี้แล้วชาวบ้านชาวช่องทั่วไปนะ
1: จะดูอะไรอ่ะ
0: ก็ต้องไปผ่านผู้ให้บริการแล้วก็ต้องซื้ออินเทอร์เน็ต
1: ต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์ดูฟรีก็ดูได้ของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่พึ่งจริงๆถูกป่ะ
0: คือเอาเป็นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของผู้บริโภคเป็นเรื่องของประชาชนเราเนี่ยเคยคุ้นเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ยุคที่เขาเรียกว่าเป็นเสาเป็นหนวดกุ้งเป็นอะไรที
1: ่กะละมังด้วยป่ะ
0: กะละมังด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะแต่พอมีทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านจากระบบตรงโน้น
1: เ
0: นี่ยไม่ต้องไปขยับเสาและบางทีต้องเอาไม้ไปฟาดขยับซ้ายขยับขวา
1: ทันกันนะ
0: พอมาถึงดิจิตอลนะเราก็มันก็ยังมีพื้นที่ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไงนะแม้จะไม่มีหนวดกุ้งหนวดแมวอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าอาจจะซื้อ

0: ซื้อควบไงซื้อไอ้ที่เขาเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็มีดูทั่วไปด้วยอะไรด้วย Wi-Fi ตรงนั้นเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยอย่างผมอ่ะเอ๊ะเราก็ซื้อพ่วงทั้งหมดแล้วมันแพงอ่ะแล้วผมจะต้องจ่ายไปอีกทำไมก็เลยไปตัดไอ้เหลือแต่เฉพาะ Wi-Fi ไอ้แล้วก็ไปซื้อกล่องมาติดเอาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจ่ายให้เขาทุกเดือนทุกเดือนอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะอุตจ่ายมาเป็น70ปีแล้วเนี่ยนะเพิ่งมารู้ว่ามันเกินความจำเป็นที่เราจะต้องติดไปทำไมนะก็เลยเอาแต่ Wi-Fi อย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนไปสู่อีกระบบหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรรองรับคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้จากค่ายผู้ให้บริการต่างๆอย่างที่
1: เขาก็ใช้คนเท่าไหร่ก็ได
0: ้โอ้นะเน็ตไม่แรงก็สู้ไม่ได
1: ้
0: ดูไม่พออีกนะ
1: ตอนที่ผมใช้วิธีได้ไหมฮะผมพอนะให้คุณผอสานะเนี่ยตอนตัวหรือพักเอาพักชั่วคราวที่ผมบอกนะคือลาออกก่อนก็ได้คือลาออกเลยก็ดีหรือว่าพักก่อนให้กรรมการได้ประชุมได้เพื่อให้แก่ประโยชน์ประเทศชาติ
0: ส่วนเราพักก่อนครับเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็มาว่ากันต่อมีทั้งเรื่องของการเมืองยังไม่ได้คุยเลยแล้วก็เรื่องของกรณีน้องที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลก
1: ครับ
0: พักสักครู่เดียวครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยกล้องจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนนัดแรก 9:55 น.จากนั้นรัวเป็นระยะจำนวนหลายนัดเวลา 10:29 น.รถดับเพลิงมายังโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจอดบริเวณนอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร5ซึ่งเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.ต้นพบนักเรียนบางส่วนหนีตายปีนหน้าต่างอาคารออกมาและหมอบอยู่ตรงระเบียงจำนวนหลายสิบคนเจ้าหน้าที่ใช้บันไดยาวพาดไปบนอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอรับนักเรียนที่ปีนบันไดลงมาเพื่อขึ้นหลังรถดับเพลิงโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุยังคงกราดยิงเรื่อยในโรงเรียนขณะที่นายชรินทร์สิริอนันชัยอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าอาศัยอยู่ภายในซอยใกล้กับโรงเรียนและต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้แม่ลูกชายทั้งสองคนจะไม่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่ขณะที่วันนี้ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นม.ต้นเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอา iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ลืมไว้ขณะเกิดเหตุโดยมีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปภายในใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนทั้งคู่จะออกมาด้านนอกโรงเรียนทางนี้ลูกชายยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรัมป์เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีห้องบอลรูมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศระหว่างระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดในทั้งระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วและมีการชำระเงินไปแล้วพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐปากีสถานประท้วงเก็บภาษีน้ำมันประชาชนหลายพันคนในหลายเมืองทั่วประเทศปากีสถานออกมารวมตัวประท้วงตามการนัดหมายจากพรรคจามาอัตอีอิสลามีเพื่อคัดค้านการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลกลางโดยในเมืองการาจีและเมืองลาฮอร์ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมถนนสายหลักจนส่งผลกระทบต่อการจราจรและธุรกิจในพื้นที่อย่างหนักหัวหน้าพรรคจามาอัตอีอิสลามีปราศัยโจมตีนโยบายภาษีของรัฐบาลและขู่ยกระดับการประท้วงเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและจะปิดกั้นทางหลวงสายหลักตั้งแต่เมืองการาจีไปจนถึงเมืองจิตรา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
7: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
8: ลับเข้าสู่เสาเสวนาวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับเสาร์นี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์ส่วนคุณสุปันรักเชื้อมีภารกิจดังที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกัน2วันวันนี้นะไปทำหน้าที่นะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเสวนานะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับภาคใต้และวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีภารกิจเรื่องของการปลูกตาลที่จังหวัดนครนายกนะวันนี้คุยกับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์นะครับคุณวิสุทธิ์ช่วงนี้นะฮะช่วงชั่วโมงที่2เนี่ยคุณสุปันได้นะออกแบบเอาไว้จะเป็นช่วงของประเด็นร้อน
9: ครับ
8: นะครับจริงๆเนี่ยก็ร้อนหลายเรื่องนะฮะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเมืองเราเอาเรื่องร้อนที่มันเป็นข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้ก่อนดีมั้ยครับนั่นก็คือเรื่องของนะเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรี
9: ครับ
8: นะผมกับคุณวิสุทธิ์เนี่ยทำข่าวมาไล่เรียกกันเนี่ยและหลายท่านก็มาตั้งคำถามว่าเราเคยแต่นะอ่านข่าวเห็นข่าวที่เข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาแต่กลับบ้านเรานั้นเนี่ยในสถานศึกษาอย่างเนี้ยนะเข้าใจว่านะน่าจะเป็นครั้
9: งแรก
8: ยกเว้นที่เป็นศูนย์
9: พัฒนา
8: เด็กเล็กศูนย์การค้าอะไรตรงนั้นก็มีอาการก่อเหตุที่เกี่ยวกับเด็กอยู่บ้างแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆนะคุณพิสุทธิ์ฮะ
9: แต่ว่ามันก็ถ้าเรามองก็เกิดขึ้นกับที่ไหนก็ตามแต่นะก็มีโอกาสที่น้องๆเด็กๆที่จะก่อเหตุที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็อาจจะพูดว่าเราก็เอาตรงๆนะคือมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกได้ถ้าเกิดไม่มีการป้องกันแก้ไขที่ดีพอนะ
8: ฮะก็น่าตกใจก็คือเอาละอย่างหนึ่งเป็นเด็กนะฮะและอยู่ในวัยที่อายุเพิ่งจะ13 14 14ปี
9: ครับ
8: นะตกลงม.2 หรือม.3 นะก็บ้างก็บอกว่าม.3 บ้างก็บอกว่าม.2 เอาเถอะนะฮะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลายท่านก็คงได้เห็นรายละเอียดนะฮะความเสียหายนะผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ที่จะชวนคุณวิสุทธ์คุยก็คือบ้านเราเนี่ยนะเมื่อวานผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปรอบหนึ่งแล้ว
9: ครับ
8: พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปุ๊บนะฮะก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆนะผมเนี่ยจำได้ตั้งแต่กรณีเหตุเกิดที่ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะฮะน้องๆเสียชีวิตกันครูเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยเสียชีวิตกันไปเป็นจำนวนมากก็มีการบันทึกเอาไว้อีกเหมือนกันว่าโอ้นะประเทศไทยมีประชากรเท่านี้ แต่มีอาวุธปืน
9: ที่ดูบ่อยมากที่สุดตอนนี้เป็นสถิติที
8: ่
9: ที่มาพูดถึงเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ
8: เมื่อวานก็ได้มีการย้อนสถิตินี้กันอีกรอบหนึ่งนะก็ปรากฏว่าเราเองนั้นในสายตาของคนที่เข้าอยู่ต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาก็ยังระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยมันน่าตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะครับปรากฏว่าเราเนี่ยมีประชากรอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะคุณวิสุทธิ์นะประมาณทั้ง 6-70 ล้านคน
9: ครับ
8: นะแต่นะมีอาวุธปืนที่อยู่ในมือของประชาชนเนี่ยนะ10ล้านกว่ากระบอก10ล้านกว่านะคุณวิสุทธิ์นะ10ล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆและเมื่อเอาไปเฉลี่ยกับสัดส่วนของประชากรเขาบอกว่านะ15กระบอกต่อ100คนใน100คนต้อง
9: ซึ่งมันเยอะงั้นเลยหรอคุณที
8: นั่นแหละ
9: อันนี้ผมแบบนี่พูดแบบไม่มีความรู้เรื่องปืนนะแต่ว่า
8: ครับ
9: เอ๊ะคนประชากรไทยมีปืนเยอะขนาดนั้นเลยหรือแล้วถ้ามีเนี่ยอยู่ที่ใครอ่ะกระจุกที่คนบางคนกลุ่มบางกลุ่มหรือเปล่าอย่างน
8: ี้นะเนี่ยผมเจอตัวเลขแล้วประเทศไทยพลเรือนครอบครองอาวุธปืน 10.3 ล้านกระบอก
9: 10.3 ล้านกระบอก
8: เฉลี่ย15กระบอกต่อประชากร100คนนะและนะในจำนวน 10.3 ล้านกระบอกนี่นะ13ล้าน10ล้าน3แสนกระบอกมีเพียง 6.2 ล้านคือ6ล้าน2แสนกระบอกที่จดทะเบียนนะอย่างถูกต้องนะแล้วที่เหลือแล้วครับคุณที่สุดนะฮะก็อีก4ล้านกว่ากระบอกเนี่ยมันก็กระจัดกระจายโดยที่นะไม่ได้จดทะเบียนและที่สำคัญก็คือไทยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงสุดของภูมิภาคเอเชียภูมิภาคในแถบเนี่ยนี่คือมันและนายกเองก็มาถูกทางผมเห็นย้ำอยู่ทุกครั้งนะฮะแต่มันเป็นการย้ำที่ปิดประตูแล้วไม่ให้มีการออกทะเบียนก็กำชับกันตรงนั้นแต่ของที่มันมีอยู่10ล้านกับ3แสนกระบอกจะทำยังไงตรงนี้ยังไม่ได้ออกแบบว่าจะต้องให้เอามากองให้เอามาคืนนิรโทษกรรมนะแล้วก็ต้องเอามาคืนทั้งหมดอ่ะนะ
9: มันเคยมีใช่ให้เอามาคืนอ่ะ
8: ผมได้ยินตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กแล้วเอามาคืน
9: เพราะว่า
8: ก็ปราบปืนเถื่อนไง
9: ครับ
8: เพราะนั้นตรงนี้มันก็คงจะต้องมาดูกันว่าแล้วจะดำเนินการอย่างไรกับอาวุธปืนที่มีอยู่เพราะว่ามาตรการที่ท่านออกมานั้นก็ถือว่าพอสมควร1ไม่ออกใบอนุญาตพกพา2แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แต่ถ้าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่คือนอกเวลาก็พกพาไม่ได้จำกัดจำเกี่ยทั้งหมดแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าจำนวนอาวุธปืนที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหานะแม้จะไม่จดทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่นะแต่ของเดิมที่มีอยู่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงตรงนี้ต่างหากกำลังครับว่าจะต้องมาคุมนะฮะจะต้องมาล้างนะเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อย่างไรกับของที่มันมีอยู่ในมือของประชาชนตอนนี้ครับ
9: นี่ประเด็นหนึ่งที่มีอยู่จากการงานจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าเราจะสกัดหรือกำจัดเรื่องปืนเถื่อนยังไงเพราะดูจากตัวเลขที่คุณตีพูดถึงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากปืนเถื่อนนะปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็บางแห่งเราก็รู้กันอยู่ว่าปืนเถื่อนเนี่ยปัญหาได้ง่ายมากบางจังหวัดเขาบอกว่าอาจจะน้อยกว่าร้านเซเว่นหน่อยหนึ่งบางจังหวัดบางแห่งนั้นจริงนะแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าต้องการปืนเถื่อนเนี่ยจะซื้อที่ไหนยังไงและนี่คือจำนวนปืนเถื่อนที่มันทะลักเข้ามาเยอะมากงั้นนอกจากที่บอกว่านั่นแหละไอ้เถื่อนยังไงแล้วจะสกัดยังไงเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีความชัดเจนนะว่ามีการใช้ออนไลน์ในการหาลูกค้าแล้วก็ซื้อขายชิ้นส่วนของปืนถ่วนปืนเถื่อนด้วยนะครับ
8: ครับ
9: 26กรกฎาคม69ตำรวจไซเบอร์บอกว่าพบผู้ลักลอบประกอบขายปืนเถื่อนผ่าน Facebook ครับโดยสั่งชิ้นส่วนออนไลน์แล้วประกอบขาย
8: อ
9: ันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ล่าสุดนี่คือเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยผมเอาจากข่าวไทย PBS นะที่6กับ69ครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอยู่จริงนะฮะแล้วก็ปืนบางส่วนก็มาต่างประเทศแล้วก็ถูกนำเข้าโดยผิดกฎหมาย
8: ครับ
9: ก็คือลักลอบเข้ามาเป็นช่องทางสำคัญแล้วก็ค่อยแปลงจากปืนตัวผิดกฎหมายเป็นปืนถูกกฎหมายนะเนี่ยก็ประเด็นที่มันก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ
8: ครับตกลงบ้านเราเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะมีไม่เพียงพอไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงหรืออย่างไรนะก็เลยทำให้ประชาชนเองต้องมีอาวุธเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้ความมั่นอกมั่นใจดูแลความปลอดภัยได้ก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรที่จะเอาไว้ครอบครองและก็จะได้ไม่เกิดปัญหาเนี่ยก็เลยต้องมาย้อนดูปัญหาอื่นๆเนี่ยนะครับคุณวิสุทธ์ว่าถ้าเกิดไม่ให้เขามีแล้วเขาจะเอาอะไรมาป้องกันตัวเขาเองและเจ้าหน้าที่นะมีเพียงพอในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้เขาได้อย่างทั่วถึงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคำถามอีกทางนั้น
9: คือเจ้าที่ก็เป็นประเด็นหนึ่งอ่ะคุณมนตรีแต่ว่าเป็นใหญ่ผมว่าคือกระบวนการในการจัดการแก้ปัญหาหรือทลายปัญหาเนี่ยสำคัญกว่าผมนึกภาพนี้นะผมนึกภาพว่ามันเหมือนกับบ่อนการพนัน
8: อ
9: ่ะคือไม่ใช่เจ้าที่ไม่เพียงพอ
8: ครับ
9: คือไม่ใช่เพียงพอเจ้าที่ก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าก็รู้กันอยู่ว่ามีบ่อนการพนันแต่ว่าก็มันก็มีอย่างอื่นใช่ไหมที่ทำให้เจ้าที่ไม่เห็นบ้างหรือว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องยัดใส่ซองทุจริตก็เป็นโอขอบหนึ่งเหมือนกันนะครับ
8: ครับ
9: แต่ว่าเรื่องกรณีน้องที่เกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าปืนของคุณปู่ใช่ไหมคุณปู่หรือคุณตา
8: ของคุณปู่แล้วก็มีใบอนุญาตถูกต้อง
9: นี่น้องเขาขโมยคุณปู่มา
8: ครับ
9: โอ้นะ
8: กรณีของน้องเนี่ยคุณวิสุทธิ์ถ้าเกิดวกมาตอนนี้เอาละเรื่องของอาวุธปืนก็คงจะต้องไปทบทวนกันอย่างไรนะเพื่อให้มันมีเหลือให้น้อยที่สุดไม่ใช่ว่ามีมากมายจนกระทั่งดูแลอย่างเมื่อวานเนี่ยนายกหลังจากกลับจากโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วมาประชุมต่อที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มากำชับให้ตั้งด่านนะฮะตั้งด่านตรงนี้มันก็เป็นอะไรด้านหนึ่งก็ดูแลอย่าไปตรวจดูเผินๆต้องดูตรวจค้นอาวุธด้วยมันก็เป็นดาบสองคมนะคุณที่สุดนะ
9: ใช่ใช
8: ่ทำให้ไม่รู้เราก็ต้องมองกันทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คงจะเป็นการป้องกันแต่อีกด้านหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะฮะนอกลู่นอกทางหาเศษหาเลยก็จะกลายเป็นเปิดช่องนะให้เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอีกนะคือมองทั้งสองด้านไม่ได้บอกว่าที่นายกสั่งการไปนั้นไม่ได้ถูกต้องแล้วก็เบื้องต้นก็สั่งการอย่างนั้นแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเด็กเนี่ยมันได้สะท้อนปัญหาหลายหลายอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาสังคมเนี่ยม
9: ัน
8: น่าจะถึงขั้นวิกฤตนะฮะคือดูจากครอบครัวของน้องเขานะฮะนั่นคือปัญหาครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้
9: พ่อแม่แยกกัน
8: พ่อแม่แยกกันและอยู่กับปู่กับย่า
9: แต่ปู่ย่าก็ดูแลอย่างดีนะ
8: ดูแลอย่าง
9: ดีเลย
8: แล้วถ้าผมบอกว่าถ้าพ่อแม่แตกแยกแล้วคนอื่นเขาก็อยู่กับปู่กับย่านะมนตรีก็ถูกต้องอันนี้อย่างที่คุณพิสุทธิ์บอกดูแลอย่างดีรักยิ่งกว่าอะไรอีกตื่นเช้ามาต้องหุงข้าวต้องมาทำกับข้าวรอให้หลานเพื่อที่จะตั้งโต๊ะรอให้หลานก่อนรถโรงเรียนจะมารับ
9: ครับ
8: แต่ก็เนี่ยพอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่มันจะต้องมีอะไรที่มันบกพร่องผมโยงไปถึงเรื่องกรณีที่เป็นประเด็นต่อเนื่องนะตอนแรกผมก็ฟังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคุณวิสุทธ์กรณีคุณครูท่านหนึ่งที่ท่านมาเขียนใน Facebook นะฮะที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กรุ่นนี้นะคือท่านสอนหนังสือมานานไง ครูแดงหรือครูสุนีคุณวิสุทธ์คงได้เห็นข่าวนะ
9: ครับ
8: นะคุณครูท่านก็มาระบายนะฮะก็ค่อนข้างจะใช้คำแรงนะคือสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของคนพวกนี้มา40กว่าปีแล้วเนี่ยจนโตไปแล้วแต่ทำไมมาเจอเด็กเจนนี้นะท่านใช้คำแรงอ่ะเจนเอี้ยเนี่ยนะฮะคือใช้คำนี้เลยซึ่ง พอมีการโพสต์ข้อความตรงนั้นออกไปเนี่ยก็มีแน่นอนนะครับในโลกโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยและก็เห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากมายบางคนถึงขั้นบอกว่าอย่างนั้นครูก็ลาออกไปถ้าอยู่กับเด็กไม่ได
9: ้
8: นะก็มองสองด้านอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้ผมมาดูในรายละเอียดที่เป็นเพื่อนครูของคุณครูคนดังกล่าวเนี่ยนะออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงข้อเท็จจริงและอธิบายที่ไปที่มาของเหตุการณ์ว่าทำไมนะคุณครูแดงหรือครูสุนีเนี่ยถึงต้องโพสต์ข้อความแรงๆกับเด็กอย่างนั้นนะที่ท่านโพสต์เนี่ยท่านที่บอกว่านะคนทั้งโลกเขาเห็นนะแต่มีแต่แม่เด็กพวกนี้ที่ไม่เห็นนะคืออยากจะให้สติให้อะไรกันไปนะใช้คำแรงๆเนี่ยสาเหตุที่ครูต้องใช้คำแรงอย่างนั้นเนี่ยนะก็ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากเพื่อนครูของคุณครูแดงนะครับก็บอกว่าในวันเกิดเหตุครับคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ได้เห็นรายละเอียดตรงนี้ไหม
9: เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ
8: นะเช้าวันดังกล่าวนะในวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาโรงเรียนสายและก็มีผมเปียกเมื่อเข้าห้องเรียนก็ไม่ได้สนใจการเรียนการสอนแต่หยิบพัดลมมือถือขึ้นมาเป่าผมให้แห้งคุณครูแดงเนี่ยก็เลยสอบถามถึงสาเหตุที่มาสายนักเรียนคนหนึ่งก็ตอบว่าตื่นสายพออาบน้ำนะฮะก็ใช้คำแบบเพศที่ว่าใช้คำตรงๆอ่ะอาบน้ำก็ช่วยเหลือตัวเองอ่ะนะชอวอชอว
9: อ
8: นะฮะและมันไม่แตกสักทีนะฮะไม่ได้คำหยาบนะจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนพูดข้ามห้องมาว่าทำไมมึงไม่ให้แม่ช่วยชอวอะไรจะได้เสร็จเร็วแล้วได้มาเรียนเร็วนะก็ถือว่าเป็นถ้อยคำที่หยาบคายและพาดพิงถึงบุคลีบุคปุพการีก็พูดโต้ตอบคนต่อหน้าครูอย่างนั้นเน
9: ี่
8: ยเรากับเป็นเรื่องปกติโดยไม่ให้เกียรติครูผู้สอนนะซึ่งผมดูจากประโยคใหญ่ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็ถือว่าโอ้ครูก็นะเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ไม่ได้ระบายเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะก็เลยต้องมาเขียนนะคือไม่ได้ในข่าวบอกว่าครูแดงก็ไม่ได้ดุด่าหรือตอบโต้แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สอนต่อไปตามปกติเพราะยังมีนักเรียนอีกส่วนที่ตั้งใจเรียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตครูมืออาชีพที่ใกล้เกษียณท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจึงจำเป็นต้องระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียบ้างโดยไม่คาดคิดว่าเรื่องดังกล่าวจะกลายเป็นไวรัลและได้รับกระแสตอบรับทั้งด้านบวกและด้านลบจำนวนมากก็ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสมัยที่เราเป็นเด็กตอนนี้เด็กรุ่นนี้เหมือนกับครูแดงถ้าบอกว่าเป็นอีกเจนหนึ่งเจนที่ท่านเขียนถึงเนี่ยมันก็ทำให้สะท้อนให้เห็นจริงๆว่านะสังคมมันมาไกลมากเหมือนกับที่นายกเองก็พูดว่ามันเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อย่างไรนายกก็ยังหาคำตอบอยู่ว่าเรื่องนี้แล้วผมก็ไปโยงเข้ากับเรื่องนี้ก็เพราะว่าทำให้มองเห็นถึงสภาพของสังคมครูกับศิษย์นะระยะห่างการอะไรต่อไม่แลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับคุณนิสุทธ์ครับ
9: แต่ว่าความเป็นครูเนี่ยคืออย่างนี้คุณมนตรีความเป็นครูเนี่ยผมว่าเจอสภาพอย่างเงี้ยกดดันไงนะปัญหาช่วงหน้าเนี่ยแต่ว่าการจะมาโพสต์ด้วยคำรุนแรงและกล่าวหาเนี่ยมันขออนุญาตใช้ว่ามันเกินเลยความเป็นครูนะเพราะเป็นครูไง
8: ครับ
9: ผมว่าก็อาจจะต้องฝากดูด้วยผมมีเพื่อนที่เป็นครูครับคุณมนตรีครับเพิ่งเกษียณแต่เป็นครูได้แนวด้วยครับเรื่องที่คุณมนตรีเล่าให้ฟังเพื่อผมเป็นครูผู้หญิงไงนะตั้งแต่สาวๆจนเพิ่งเกษียณไปนะผมเจออย่างนี้ประจำนะพูดเรื่องเพศพูดเรื่องต่อหน้าครูหรือว่าพูดเรื่องยาเสพติดพูดเรื่องอะไรนะแต่ว่าเพื่อนผมคนที่เขาบอกว่าทีแรกเขาโกรธจนตัวสั่นนะไปฟ้องพ่อแม่ถึงบ้านเลยเรียกพ่อแม่มาพบเลย
8: คร
9: ับ แต่ตอนหลังพบว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้คือเรียกเด็กมาคุย
8: ครับ
9: ไม่ใช่เรียกเด็กมาดูนะเรียกเด็กมาคุยก็ใช้ภาษานักเรียนน่ะมีอะไรวะอะไรประมาณนี้นะก็คุยปรากฏว่าพอให้โอกาสเด็กเนี่ยเด็กมันเชื่อใจก็เปิดใจอ่ะพอเปิดใจก็นำไปสู่การแก้ปัญหาไ
8: ครับ
9: เพราะบางเรื่องนี่พ่อต้องช่วยบางเรื่องนี่ครูวิชาต้องช่วยบางวิชาต้องใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยบอกว่าถ้าเราเปิดใจฟังเขาเชื่อว่าเด็กที่มันเหวๆก้าวร้าวติดยามีปัญหาเนี่ยเขายอมเปิดเขายอมคุยแค่เราเปิดกว้างแต่เราต้องใช้ความอึดอดทนและเข้าใจเด็กอันนี้เฉพาะเคสที่ผมคุยจากเพื่อนจากประสบการณ์จริงก่อนนะ
8: ครับเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นใน บ้านเรานะก็เราก็มักจะพูดกันอยู่เสมอแหละครับคุณที่สุดครับทุกอย่างก็เริ่มต้นจากครอบครัวถ้าครอบครัวอบอุ่นและไม่มีปัญหานะครับครูก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองนะครับก็มาให้และครูทุกคนเนี่ยเชื่อว่าหวังดีต่อลูกศิษย์นะครับเพียงแต่ว่าสังคมมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะ
9: มันก็ต้องเข้าให้ทัน
8: มันก็เลยเด็กอาจจะต้องไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากไม่ได้ไปอยู่บ้านก็อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนการบ้านก่อนนอนนะกินข้าวคุยกันนะพอพ้นจากบ้านก็มาอยู่กับครูแต่ระยะช่วงระหว่างบ้านกับโรงเรียนเนี่ยเด็กมันได้ไปอยู่ได้ไปคลุกคลีได้อะไรกับเยอะมากมายซึ่งตรงนั้นแหละที่มันทำให้มีอะไรที
9: ่
8: เพิ่มเติมอยู่นอกเหนือจากโรงเรียนกับบ้าน
9: แต่เรื่องนี้หาสาเหตุยิงไม่ได้นะก็คงต้องสันนิษฐานนะแต่ที่ท่านที่ฟังเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องถูกเขาว่าเป็นเรื่องถูกบูลลี่เขาว่าหรือเปล่านะเรื่องกดดันเพราะว่าครูท่านหนึ่งให้คะแนนศูนย์หรือเปล่านะฮะเรื่องแกลบที่อาจจะมีระหว่างเด็กกับคุณปู่คุณย่าหรือเปล่าทั้งหมดใช้ว่าหรือเปล่านะหรือก็ต้องหาสาเหตุกันไปแต่ว่าที่ก็น่าสนใจก็คือว่าจากที่เจ้าที่เขาไปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ชัดเจนนะว่าน้องคนนี้เขาก็ศึกษาวิธีการใช้อาวุธปืนเนี่ยมีประวัติการค้นพบการค้นหาวิชาเหล่านี้จากอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
8: คร
9: ับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะว่าไปทำยังไงแล้วดูลักษณะของน้องก็ถือว่าทีละคนก็ถือว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนพอประมาณแล้วก็มีสมาธิมีใจเย็น
8: อ
9: ะถูกไหมเออทำที่บ้านแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติก่อนนะแล้วค่อยไปก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นหลายเรื่องที่เราหาเสพไม่ได้แต่คิดว่าเหล่านี้ก็คงต้องหาเหตุแห่งผลนะเพื่อจะหาช่องปัญหาแท้จริงแล้วก็ต้องแก้กันไปนะครับ
8: ครับก็ถือว่าเป็นปัญหาร่วมนะที่ทุกคนเองก็จะต้องนะมาดูแลตัวเองคนใกล้ตัวนะฮะ
9: ใน
8: สังคม
9: คือมองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เราอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในวันหน้าก็ได้เราหรือลูกหลานเราหรือลูกหลานเราอาจจะเป็นคนกระทำก็ได้
8: ครับ
9: มันประเด็นคืออยากให้มองเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็มีส่วนที่เราจะถูกกระทำหรือคนของเรากระทำก็ได้คือถ้ามองอย่างนี้มันก็จะสิ่งเรียกกับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแค่
8: ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเกิดขึ้นโน่นนนบุรีเราอยู่กลางปีไม่เกี่ยวกันไม่ใช่แล้ว
9: ครับ
8: นะก็ฝากไว้เราพักกันก่อนนะคุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยเรื่องของการเมืองกันบ้างเพราะเห็นเขานะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ๊ะเรื่องของรัฐบาลอะไรนะสูตรพิเศษข้ามขั้วนะแดงเขียวส้มนะหรือจะปรับไม่ปรับครม.กอดคอกันโชว์เลยนะก็มีหลายมิติแล้วก็เตรียมการที่จะเปิดสมัยประชุมสภากันในปลายเดือนนี้แล้วก็มีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้
9: วางใจด้วยพักกันสักครู่ครับ
8: ปรับ
7: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
13: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
13: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
14: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
13: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
8: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของเสาเสวนานะวันนี้นะชวนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์มาคุยด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็ทักทายกันเข้ามานะคุณยินดีเนี่ยบอกว่าโอ้มาปูเสือรอฟังตั้งแต่แรกเลย
9: oh.
8: นะครับขอบพระคุณนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะก็เอาละนะคุณพี่ธนวันโอรานรตินี่ก็เป็นแฟนประจำนะจากทุกที่ทุกทางวันนี้ก็เข้ามาแล้วก็บอกวันนี้คุณวิสุทธ์มาด้วยนะสวัสดีค่ะ
9: นะสวัสดีนะครับ
8: เข้ามานะครับคุณกฤษดาช่วยอุดมก็ทักทายกันเข้ามานะคุณโพดเลยครับโพดชานีนะชนิดโพดเอ๊ะนะถ้าผมอ่านผิดไปขออภัยด้วยนะก็ทักทายเข้ามาแต่ทีนี้มีคุณดุสิตนะก็ให้ข้อมูลบอกว่านะสวัสดีเราทั้งสองคนเข้ามา
9: สวัสดีครับ
8: นะบอกว่าปืนก็เป็นของสะสมของคนที่ชอบเป็นอุปกรณ์กีฬาเป็นเครื่องมือป้องกันตนเองและทรัพย์สินส่วนบุคคลใครมีปืนไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ร้ายไปเสียหมดควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายนะคุณกฤษดาช่วยอุดมก็บอกน่าเห็นใจครูนะครับนะคุณพญาเสือโคร่งก็บอกถ้าครูเข้าใจเด็กก็ดีค่ะนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะใครเอ่ยนะคุณธนวันนะก็บอกว่าใช่ค่ะคุณวิสุทธิ์เด็กยุคนี้ต้องคุยด้วยเหตุผลทำเหมือนเป็นรับฟังเขาจะเชื่อฟังค่ะนะฮะก็ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้คือในส่วนของในช่องทางของ YouTube แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดู Facebook อีกสักหน่อยไม่คุณที่สุดนะเผื่อ
9: ที่จะ
8: ได้ครบๆนะ
9: ครับ
8: เดี๋ยวคุณสุปันไม่อยู่ไม่มีใครช่วยนะฮะทาง Facebook ก็มีคุณพี่พันนิพาเนี่ยมาตั้งแต่ท่านแรกก็ทักทายเข้ามาคุณสุริยาอุ้มพี่สุริยาไปอยู่นู่นนะครับคุณพี่สุริยาเนี่ยบอกว่าสวัสดีเราทั้ง3คนนะฮะตอนแรก
9: มากัน3คนตอนแรกครับ
8: บอกว่ารับฟังที่บ้านดงดำตำบลดอนแดงจังหวัดกำแพงเพชรนะขอแสดงความเสียใจเหตุการณ์กราดยิงที่ โรงเรียนที่นนทบุรีด้วยนะครับคุณพี่ปัจฉมาก็สวัสดีทักทายเราทั้ง3คนคุณพันธิพาบอกว่านมโรงเรียนตามตลาดนัดก็มีขายค่ะเคยเห็นจริงอ่ะคุณที่สุด
9: เนี่ยนมแดงใช่มั้ย
8: เอาไปแจกนะ
9: เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามันมีประทับตาข้างสองบอกว
8: ่า
9: ห้ามขาย
8: เขาบอกนมโรงเรียนเขาจะมีพื้นที่เหมือนกับ
9: คุณที่สุด
8: เขาเป็นเด็กเราได้รับหนังสือสมุดแจกว่าห้ามขายเขาจะประทับตา
9: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่นี่จะมีขายราคาถูก
8: ไอ้ที่พูดถึงเมื่อหลายปีก่อนที่นะที่ปอยเปตหรืออะไรโน่นพนมเปตนะ
9: ในข้ามแดงขายเลย
8: ในร้านขายเลยคุณที่สุดนะคุณอรุณคุณพี่อรุณนะบอกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องความสุขหายไปกับ 2-3 เรื่องในบ้านเราขณะนี้เอานะก็เด็กเป็นอย่างนี้นะโอ้โหนี่คุณพี่เขียนมายาวนะคุณมองเหรอครับนะ MONG คุณมองกรณีเด็กนักเรียนกราดยิงครูนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บยังไงพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆนะโอ้นะก็เหตุผลนั่นแหละเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรหลายเยอะนะขอบพระคุณนะให้ความเห็นอะไรเข้ามานะคุณโฮมช่างก อะไรบอกไม่ให้ดีไงครับมันเลยคุมไม่อยู่ไม่ควบคุมไม่อยู่อ๋ออ่ ะก็คุณพี่สระชนความสูญเสียเกิดได้ตลอดชีวิตคนเปราะบางมากดูแลครอบครัวของเราให้ดีครับเวลามีไม่มากอย่างที่เราคิดนะก็ขอบพระคุณทุกท่านทั้งในช่องทางของ YouTube แล้วก็ในส่วนของ Facebook นะฮะคุณพิสุทธิ์กลับมาที
9: ่
8: เรื่องของการเมืองมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะตกผลึกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลข้ามขั้ว
9: มั่วปล่อยปั่น
8: มั่วแล้ว3คำอะไรนะคุณพิสุทธิ์ฮะ
9: มั่วปล่อยปั่น
8: บางคนก็บอกเพ้อเจ้อมั่วเนี่ยก็มันเป็นข่าวแบบมั่วจริงนะ
9: ข่าวมั่วจริงนะแล้วก็มีคนปล่อย
8: มีคนปล่อย
9: มันเป็นคนปล่อยก็เป็นคนมางับไปใหญ่แล้วเกิดกระแสปวดไปทั่ว
8: ผมอธิบาย2คำหลังปล่อยกับปั่นต้องมีคนปล่อยแน่ๆ
9: ใช่
8: นะปล่อยออกมาเพื่อ
9: แล้วเราก็รู้ต้นตอในการปล่อยไม่ใช่เหรอ
8: ผม
9: ว่าประเด็นนี้ที่คนข้ามไปเล่นต่อขอไปคนที่ทำไปเล่นต่อ
8: ผมมาซื้อหวยไม่เคยถูกอ่ะแต่เรื่องพวกนี้นะผมเดาอ่ะ
9: คุณตีใกล้ชิดดี
8: โดยเฉพาะหลักการของคำว่าแหล่งข่าวนะดูเถอะนะถ้าเราอ่านมานะวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ให้สัมภาษณ์นะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพอพารากราฟถัดมาเนี่ยอ้างแหล่งข่าวแล้ว
9: แหล่งข่าวแปลว่า
8: แล้วดูเถอะนะแหล่งข่าวกับตัวข่าวเนี่ยบางทีไม่หนีกันเลยคนเดียวกันนั่นแหละ
9: ใช่ใช่
8: ทีนี้ทำไมถึงปล่อยทำไมถึงปั่นนะครับผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาจากสองเหตุผลเหตุผลแรกนะคนปล่อยคนปั่นคนเดียวกันเลยนะคุณที่สุดนะเหตุผลก็เพราะว่าใครจะไปตกปากรับคำนะครับว่าใจเย็นๆนะสักพักนะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้มาร่วมงานกันไปแต่ตอนนี้ขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนไม่รู้ว่าถ้ามีการสัญญิงสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นในทางการเมืองนะแต่ผ่านไปแล้ววันแล้ววันเล่าและยิ่งสถานการณ์อย่างเนี้ยมันก็ยังไม่มีสัญญาในสักทีหนึ่งนะฮะก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่คนหนึ่งก็ไปต่างประเทศอีกคนหนึ่งก็ตามไปในขณะที่ในบ้านก็โอ้โหมีปัญหาขบเหลี่ยมกันตั้งแต่ภูเก็ตยันสอถอสูงสุดไปถึงเขากระโดงนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มีเหลี่ยมจัดนักก็ไปอะไรทำนองนั้นนะรวมความกันทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนอธิบายสถานการณ์ว่าเอ๊ะนะทำท่าจะมีปัญหากันแล้วนะเพราะนั้นก็เลยมีอีกช็อตหนึ่งก็เลยมีการปฏิญญานั่นปฏิญญานี่นะฮะแล้วจนกระทั่งจะมีการสร้างขั้วใหม่นั่นแหละแดงเขียวส้มนะฮะมันก็เลยกลายเป็นถูกโยนออกมานะอันนี้คือเหตุผลของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงและมาในจังหวะที่มันน่าจะลงตัวว่าถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่โยนออกมาเดี๋ยวมันก็จะไม่รู้จะรออีกเมื่อไหร
9: ่
8: ทีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งมีคนบอกผมว่าคุณมองตรงนี้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ในพรรคเขาเนี่ยไม่รู้พรรคใครนะนะพรรคเขาเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่กันแบบมีความหวังด้วยถ้าจะอยู่กัน3เดือนก็แล้วนี่จะเข้า4เดือนก็แล้วไหนบอกว่ามันมีโอกาสไงแต่โอกาสเข้ามาไม่ถึงสักทีหนึ่ง
9: นี่คุณ
8: ที
9: ่พูดถึงก็กล้าทำใช่ไหม ผมแปลให้ แปลให
8: ้ก็เลยต้องมีการสื่อสารเพื่อให้ข้างในได้เห็นว่าเรายังมีความหวังนะ
9: อย่าลืมสัญญาอย่าลืมสัญญานี่ทวงสัญญาส่งสัญญาให้รู้ว่าม
8: ันก็เลยกลายเป็นอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกอ่ะเพราะว่ามันมีเหตุมีผลแต่ในอีกฝั่งหนึ่งก็เลยมากอดคอกันโชว์ซะเลย
9: โอ้หวานมากหนิมกอดหนูกับหนิมกอดโชว
8: ์แต่พรรคที่ดูเหมือนจะตกกระไดพลอยโจรแล้วเห็นวันนี้คุณไหมสิริกัญญาเองเนี่ยผมพูดหลายครั้งเลยนะก็เปิดประตูรับเขาเร็วไปนิดหนึ่งนะโดยลืมไปว่าเราเองก็เคยมีจุดยืนของเราที่ชัดว่าม
9: ีเราไม่มีเทาชัดเจน
8: แต่กลายเป็นว่าคือพอมาถึงวันนี้กลับกลายเป็นว่าถ้าจะมาคุยเราก็ไม่ปิดพอไม่ปิดก็เข้าเปิดรับสิครับคุณที่สุด
9: ครับ
8: มันก็เลยเสียหลักการของตัวเองที่เคยมีหลักยืนว่าครั้งหนึ่งมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตรงนี้ก็มีเราไม่มีเทาเนี่ยกลายเป็นว่าเปิดประตูรับเนี่ยมันก็เลยอธิบายยากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็เลยทำให้จะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลก็เลยจะต้องหยิบฉวยเอาไว้หรือเปล่าอันนี้
9: คุณผมก็พูดตรงก็ไม่เข้าใจว่าคุณหมายแกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะ
8: ครับ
9: ก็ต้องถือความพลาดเนาะเพราะอะไรถึงแบบไวให้สัมภาษณ์หรือว่ามึนๆอยากกรรมธิการก็ประมาณปี70เพราะคุณหมายแกไม่เคยตรวจการประชุ
8: ม
9: ก็เนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมคิดถึงเรื่องพรรคประชาชนช่วงหลังนี่คุณมนตรีประเด็นเรื่องการสื่อสารต่อสังคมเนี่ยมันดูเหมือนนอกจากแผ่วแล้วก็มีหลายเรื่องต้องพลาด
8: แล้วมีหลาย
9: แกว่งแผ่วพลาดแล้วก็บางเรื่องในพรรคตัวเองก็ถือว่าหนักเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นพรรคส้มตอนนี้ก็ต้องปรับกระบวนท่ากันเยอะกระบวนท่าในพรรคและการสื่อสารกับสังคมด้วย
8: คือมันเหมือนอยู่กันแบบมันเซ่แล้วก็ยังหาคนที่เป็นหลักนะหนึ่งก็คืออย่างกรณีตัวบุคคลเนี่ยนะฮะเอาหลักจอบไปที่ตัวบุคคลอย่างกรณีคุณป้อม
9: พาวุฒิ
8: ครับอันนั้นก็ตอนแรกท่านก็ออกมาแรง
9: โอ้โยนระเบิดลูกใหญ่เลย
8: นะแต่พอมาเจอเรื่องนี้เข้าไปมันก็เลยทำให้ท่านแผ่วไป
9: ถอย
8: นี่คือกรณีตัวบุคคล
9: แต่เรื่องนี้พูดตรงนะคุณมนตรีเรื่องคุณป้อมก็ทำให้พรรคนี่เห็นต่างกันสองขั้วนะในส่วนนึงคือแกต้องยอมรับคุณป้อมที่แกตัวจริงเนาะประเด็นนี่คือฮาสั่นสะเทือนคุณชัยชนกเลยอ่ะแต่พอคุณป้อมถอย
8: ไม่ถอยเปล่านะเ
9: มื่อคือถอยไม่จะถอยเปล่านะออกจะแบบยอมหน่อย
8: เป็นโครงการที่ดีอ่ะถ้า
9: ปรากฏว่านะก็ง่ายคุณไอ้ขวดหนึ่งไอ้ขวดก็เล่นถล่ม
8: อีกฝั่งนึงก็เลยรับไม่ได้
9: นะตอนนี้ลูกเราอยู่ที่จากันดีเลย
8: แรกคุณไหมสิริกัญญาเองก็มากระทุ้งว่าเมื่อไหร่จะมาชี้แจงเมื่อไหร่จะออกมารออะไรอะไรอย่างเงี้ย
9: ครับ
8: นั่นคืออันหนึ่งกรณี
9: ก็เป็นรอยร้าวของในพรรคเหมือนกันนั่นยอมรับในเรื่องนี้นะ
8: ครับนะแล้วถัดมาก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตอนหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละเรื่องสื่อที่เขาสำนักโพเขาให้คะแนนเขาก็ว่ากันตามเนื้อผ้
9: า
8: ปรากฏว่าเรตติ้งของผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเนี่ยต่ำกว่าลูกพรรคก็คือคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกมันก็เลยกลายเป็นว่าความการยอมรับจากข้างนอกเองเนี่ยมันก็มองจากการเคลื่อนไหวจากอะไรและในจังหวะเดียวกันกับที่คุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะแผ่วๆไปเหมือนกันนะคุณที่สุดนะ
9: คุณพิธากลับมา
8: ครับ
9: เดินสายสื่อบ้างเนี่ยถามคนตีผู้เชี่ยวชาญนะแผ่วไหมหรือว่ายังไงบทบาทคุณพิธาในช่วงนี
8: ้อ๋อหลังจากที่พุ่งขึ้นสูงสุดอ่ะตอนที่อะไรนะกับคุณก้อยหรือคุณอะไรนั่น
9: ก็คือตอนนี้กระแสเรื่องคุณก้อยมาแรงกว่านะ
8: อันนั้นแรงและพีคสุดแล้วพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่พุ่งขึ้นต่อแล้ว
9: มีคนบางคนในพักบ่นๆไหมว่าสถานการณ์นี้จะสวีทกันจะสวีทกันเอาขี้เหลือ
8: ก็ตามกระแสตอนนั้น
9: จะเล่นบทนี้เลยเหร
8: อบางคนว่าแฟนคลับเขาก็ชอบด้วยนะมันเลยพุ่งปรี๊ดเลยตอนนั้น แต่พอพุ่งปรี๊ดผ่านวันวาเลนไทน์ผ่านอะไรกันไปแล้วมาถึงกลับมาสู่ที่ตั้งเดิมคือการเมืองเนี่ย มันก็มันเหมือนกับหายไปอ่ะแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยไม่เท่าเดิม อันนี้คือสภาพภายในของพรรคสีส้มพรรคประชาชนที่จะต้องมาปรับมาจูนกันอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดวันที่25สิงหาคมที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยความเป็นเอกภาพนะความเข้มข้นของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยมันก็มีปัญหาภายในต่างคนต่างเดินแล้วคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ไปจับประเด็นเรื่องหัวสว.ก็โดดเด่นอยู่ตรงนั้นแล้วคุณเท้งณัฐพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรล่ะครับคุณวิสุทธ์ครับก็แก้ไขปัญหาภายในเหรอหรือว่าเตรียมการในการที่จะต้องอภิปรายงบประมาณหรือว่าในเวทีงบประมาณผมไม่แน่ใจท่านเป็นกรรมการอยู่ด้วยหรือเปล่าความโดดเด่นก็อยู่ที่คุณไหมสิริกัญญาซึ่งจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี70
9: และการปฏิรูปอ่ะอาจจะเปิดสภาตกลง25สิงหาคมนี้เปิดสภาใช่ไหมครับ
8: ครับมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมไปแล้วครับ
9: แล้วก็การพิจารณาไม่ว่างใจต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมคุณเท
8: กคงจะต้องให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณวิสุทธ์เพราะว่ามันมีวาระสำคัญรออยู่ก็คือ1พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท
9: ต้องเข้าสภา
8: ต้องเข้าสู่การพิจารณาทันทีที
9: ่ที่เปิดสภา
8: เปิดสภา
9: อ
8: ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็มีประเด็นต้องพูดกันเยอะแยะไงไม่ต้องถามว่าชอบไม่ชอบอ่ะจบไปแล้วเพราะศาลท่านชี้ไปแล้วว่าชอบแต่ทีนี้จะเอาไปใช้สิจะเอาไปใช้เนี่ยอย่างนายกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังบอกอยู่เลยนะครับว่าเฟส 2มีไหมนะ60-40เนี่ย
9: เห็นด้วยเอาใช่ให้คุณนิติบอกว่าอาจจะเป็น50-50แล้วคนจำ
8: จะเอา50-50ท่านนายกยังบอกว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะทำไมไม่ไปดูว่าอีกขาหนึ่งอีกตัวเลขหนึ่ง GDP มันพุ่งพรวดเนี่ยทำไมไม่ดูและถ้าเกิดว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.2 หรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำตัวเลขไม่แม่นนะถ้าดอกเบี้ยเท่านี้แล้วกู้มาแล้วเอามากระตุ้นเอามาใช้แล้วมันคุ้มอย่างนี้ทำไมไม่คิดเหมือนหนึ่งตอบรับไปไกลๆว่ามีแน่หลังจากเดือนกันยายนจะมีเฟส2ต่อคุณที่สุด
9: คือถ้าผมเป็นนายกผมก็ไม่มีอ่ะพอมีแต่ได้กับได้ในความเป็นรัฐมนตรีความเป็นนายกรัฐบาลเนาะ
8: คร
9: ับ แต่ว่าประเด็นอย่างนี้คุณมนตรีครับ200,000ที่ปล่อยใช่ไหมแล้วที่เหลือเฟส2เนี่ยนะผมพูดตรงผมยังไม่เห็นแผนเลยนะว่าตกลง
8: ที่บอก
9: จะเปล
8: ี่
9: ยนจะเปลี่ยนการพลังงานสู่ความยั่งยืนพลังงานสะอาดอะไรมันคนวิจารณ์ว่าหนึ่งไม่เร่งด่วนนะสองถึงเวลานี้มันต้องมีแผนที่บอกประชาชนได้ว่าจะทำอะไรกู้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เร่งด่วนอ่ะคุณที่เห็นแล้วจะไม่เห็นแล้วเห็นบ้างแล้วนะ
8: ครับผมเห็นอันเดียวที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่ที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยเขาจะให้โอ้เวลาเนี่ยให้เงิน10,000เนี่ยคนก็ยังฮือฮาแต่นี่จะให้50,000นะคุณวิสุทธ์ครับ
9: ผมฟังคุณที่พูดนี่เรื่องจริงเหรอตกลง
8: ให้50,000สำหรับบ้านที่จะหนึ่งประมาณสัก1 ล้านครอบครัวนะ1 ล้านหลัง
9: ครับ
8: สำหรับคุณวิสุทธ์ผมแล้วก็คนที่คิดว่าเราใช้ไฟซึ่งเขาให้ตัวเลขมาเสร็จถ้าจะคุ้มเนี่ยคุณต้องใช้ไฟเดือนละประมาณ 3,000 ขึ้นไป 3,000 บาท
9: 3,000 บาทขึ้นไป
8: นะเพื่อที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ได้เท่านี้ใช้หนี้เท่านี้และที่เหลือก็เนี่ยมันก็ยังประมาณสัก 3-4 ปีคุ้มทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าติดโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตรงนี้นะจะต้องใช้ไฟในระดับนี้และคุณต้องอยู่บ้านเป็นหลักไม่ใช่ว่าใช้ไฟขนาดนี้แล้วกลางวันไม่อยู่บ้านเลยก็ไม่คุ้มนะฮะแล้วทีนี้ต่างจังหวัดเขาอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่ใต้ถุนบ้านเขาใช้ไฟไม่ถึง 3,000 อันดับแรกและ2กลางวันเนี่ยเขาอยู่บ้านทั้งวันเขาไม่ใช้ไฟหรอครับคุณรู้สึกครับนะทีนี้พอบอกว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้รายละ 50,000 เนี่ยคุณรู้สึกนะ
9: ครับ
8: โอ้โห 50,000 บาทแล้วคุณที่สุดกับผมหรือท่านผู้ฟังก็ที่เหลือก็ไปผ่อนกับธนาคารเพราะสมมติว่าราคา 200,000 นะก็จ่าย 150,000 แล้วก็ไปเป็นหนี้ธนาคารกัน3ปีหรือ4ปีก็ว่ากันไปแต่รัฐจะช่วยตรงเนี้ยซึ่งเขามองภาพใหญ่ก็คือจะทำให้คนที่ใช้ไฟเยอะๆนั้นเนี่ยจะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านตรงนี้แทนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธี คิดและก็กับสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันช่วยได้แต่มันจะเกิดประโยชน์กับภาพใหญ่ภาพรวมได้จริงๆหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยใช้ไฟอาจจะบางทีเดือนหนึ่งนะไม่เกิน 3,000 หรือถ้าไฟแพงสุดๆเนี่ย 3,500 เคยพุ่งถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราจำเป็นจะต้องติดไหมกลางวันเราก็ไม่อยู่บ้านและพอมาคิดถึงโอ้โห 50,000 นะคนเรามันจะคิดว่าให้มาฟรีๆ 50,000 เนี่ยก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายค้านถึงเวลาเขาก็จะต้องไปอภิปรายกันในสภาว่าถ้าจะมาใช้เพื่อการนี้เหมือนกันที่ฝ่ายค้านเขาตีปลาหน้าใสตอนนั้นที่มีแคตตาล็อกไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น
9: กันจะพูดแหละว่ามีแล้วยังได้ข่าวว่ามีแล้ว
8: พร้อมบอกเลิกไปแล้ว
9: ไม่
8: มีแล้วเลิกแล้ว
9: ไม่แต่ว่าฟังว่าเฉพาะไอ้เจ้าโซล่าเซลล์โซล่ารูฟนี่มีเดี๋ยวจะฝัดฝุ่นมาให้ดูคุณวิธีเลือกได
8: ้โอ้โห
9: แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับคือต้องลงทุนก่อนติดตั้งก่อนคุณติผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งไม่มีตังค์ติด
8: หลัง
9: ถูกไหมคุณลงทุนก่อนตอนแรกโอ้ยกู้ผมไม่กู้ดิผมไม่มีตังค์อันนี้คือการพูดถึงอารมณ์คนทั่วไปนะคุณตีนะ
8: ครับ
9: คุณตีเมื่อกี้พูดตัวเลข200,000ใช่ไหม
8: คร
9: ับ 200,000ถ้ามียังต้องคิดหนักแต่ถ้ากู้ยังไม่กู้แล้วพอลงไป200,000แล้วเข้าใจอยู่นะเรื่องประหยัดพลังงานระยะยาวมีความยั่งยืนอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีผมก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะคุ้มไม่คุ้ม
8: คร
9: ับแล้วเงื่อนไขมันก็ต้องใช้เกิน 3,000 บาทส่วนใหญ่ก็ไม่เกินนะ
8: ใ
9: ช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องแรงจูงใจระยะยาวแล้วถ้ารัฐบาลเปลี่ยนผมไม่รู้โครงการนี้ใช้ได้หรือไม่ได
8: ้
9: แล้วที่สำคัญอันนี้ผมฟังมาว่าแล้วผมก็เชื่อนะว่าแค่ตอล็อกพร้อมกันนะโอเคตอล็อกพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยโอ้มันน่ากลัวเหมือนกัน
8: นี่ไงคุณพิสูจน์แค่ตอล็อกเนี่ยมันจะไปยังท้องถิ่นแล้วก็ผมดูรายละเอียดตอนนั้นไม่หนีหรอกนะกระทรวงเกษตรของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยคำนวณตัวเลขไปคร่าวๆเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเปลี่ยนผ่านตรงนี
9: ้
8: ให้กับสหกรณ์ให้กับเกษตรกรที่เขาต้องใช้ไอ้เครื่องสูบน้ำใช้อะไรเนี่ยตัวเลขกลมๆร่วม 50,000 ล้านนะแล้วเนี่ยแล้วก็อปท.อะไรทั้งหลายแหละที่เคยมีตอนนั้นน่ะล่มไปที่จะให้มีไอ้ตู้กดน้ำอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็จะเอาต้องคำว่าโซล่าเซลล์เอาไปใส่ด้วยตรงนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีว่า
9: คือตอนนี้นำสกุลโซล่าเซลล์มันขายได้ของงบง่าย
8: คร
9: ับ
8: อ
9: ันนี้จริงพูดจริงนะมันก็เหมือนเลยยุคหนึ่งว่าจะเป็นอะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็ของเงินง่ายใหญ่ง่ายแต่คุณตีช่วยคิดหน่อยนะอันนี้

0: แกก็ฝากบอกเงี้ยนะให้พี่อย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคูปองอ่ะเช่นถ้าคุณใช้โซลาร์เซลล์ในระดับนี้อาจจะมีคูปองลดราคาหรือว่าคูปองไปใช้อื่นได้หรือไม่เนี่ยนะฝากคุณตีด้วยฝากท่านผู้ฟังด้วยนี่ท่านคุณนะเขาก็ถามมันมาตั้งสองเดือนกว่าแล้วล่ะ
1: คือผมมาคิดเหมือนคุณวิสุทธ์อ่ะถ้าเขามีเงินนอนอยู่แล้วแล้วจะมาใส่ให้เขาอีก50,000เนี่ยอันเนี้ยตัดสินใจง่ายถ้าไม่เอาไปใช้อย่างอื่นหรือมีเหลือมากกว่านั้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนโดยที่รัฐสนับสนุนด้วยแต่ถ้าสนับสนุนเท่านี้แล้วคุณจะต้องไปกู้อีก150,000นะฮะไอ้เนี้ยจะทำให้เขาคิดยากขึ้นว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นหนี้เพิ่มเพราะลำพังทุกวันที่เป็นอยู่เนี่ยนะฮะก็แบกเอาไว้หนักอึ้งมากพออยู่แล้วไอ้เนี่ยจะทำให้เขาตัดสินใจยากมากจนถึงขั้นก็ใช้ของเราไปอย่างนี้แหละนะก็ยังพออยู่ได้ไอ้เนี่ยจะทำให้คนเข้าร่วมโครงการน้อยแต่ทีนี้ในส่วนของรัฐเนี่ยจะง่ายเลยนะกระจายไปให้ท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องกรองให้ดีจำเป็นไม่จำเป็นเหมือนกับไปขุดบ่อบาดาลทิ้งเอาไว้แล้วก็หญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ไปโยกดูน้ำตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะชาวบ้านก็ไม่ใช้ในอดีตนะกันกันเลยคุณที่สุดฮะ
0: จะฟังมาเอ้ยคุณที่ตกลงว่าพอเปิดสภาละเรื่องที่เข้าสภาแล้วเนี่ยนะแน่นอนพี่ปลายไว้วางใจต้องมีมาเนี่ยนะมันจะเกิดผลอะไรกับรัฐบาลไหมสั่นไหวไหมหรือว่าเฉยเฉยหรือฝ่ายค้านจะแซงบทได้สมมติความเป็นฝ่ายค้านนะครับ
1: ตอนนี้เกมอยู่ในมือของรัฐบาลนะฝ่ายค้านหนึ่งเนี่ยปัญหาภายในของพรรคสีส้มเองก็ต้องจัดการนะสองนะคนที่เป็นฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นบทฝ่ายค้านได้เต็มที่หรือเปล่าเพราะหลายคนก็มองว่าไปรอเลย
0: ผมตอบแทนได้คุณท่านพูดเมื่อวันก่อนนี่เองบอกว่าที่ไม่เคยได้ค้านเพราะว่าก็อยากสนับสนุนรัฐบาลให้ทำงานต
1: ่ออ๋อถ้างั้นเนี่ย
0: นี่คือคำตอบไหม
1: ก็เป็นฝ่ายที่นะไม่ถึงขั้นกับค
0: ้
1: านนะรักษาระยะเอาไว้สำหรับรัก
0: เล่นเล่นบทฝ่ายค้านหน่อยนึง
1: เล่นบทฝ่ายค้านแบบรักษาระยะเพราะนั้นเนี่ยก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์
0: ประชาธิปัตย์มีกี่เสียง
1: ประชาธิปัตย์21 เสียงนะฮะ21 เสียงบวกกับพรรคประชาชนดังนั้นเนี่ยต่อให้มีข้อมูลดีขนาดไหนก็ตามนะฮะอย่างมากก็นะโดยธรรมชาติของคนนะก็ฟังการอภิปรายแล้วเอาคลิปมาเผยแพร่ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะก็คงไม่สู่ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องที่จะหวังว่าจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหผมเห็นมีคนวิเคราะห์กันนะคุณวิสุทธิ์ว่าเนี่ยตีฟูไปที่เรื่องของหัวสวตีไปที่เขากระโดงนะให้เห็นกันชัดๆลองดูสิว่าวัดใจว่าเพื่อไทยพอถึงเวลาเนี่ยจะยกมือให้หรือเปล่าผมเนี่ยกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะ
0: ยกให้ยกให้ยกให้
1: ยังไงเขาก็ยกให้กัน
0: อยู่
1: แล้
0: ว
1: คนที่สุดนะแล้วจะหาวิธีการชี้แจงอะไรก็ยังไงก็ว่ากันไปเพราะนั้นมือในสภาไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้อย่างมากก็ฟ้องสังคมเหมือนกับที่คุณผลิตวัชรศิลป์และคณะมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องหัวสว2 ครั้งบวกครั้งสุดท้ายภาคพิเศษอีกเนี่ยนะยังมันก็เป็นการนำข้อมูลมาตีแผลกับสังคมแต่คนที่จะตัดสินก็คือ7 กกต.นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็ไม่แตกต่างกันในสภาไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่จะเป็นภาพที่ทำให้ฝ่ายค้านถูกตั้งคำถามอีกด้วยซ้ำไปถ้าสมมุติว่าในวันที่โหวตแล้วไม่ใช่รัฐบาลแตกแถวฝ่ายค้านแตกแถวซะเองไงครับคุณสุ
0: ทธิ์แต่ประเด็นใหญ่ผมคิดว่าอย่างคุณมติว่าคือมันเป็นประเด็นแบบฟ้องสังคมและหยิบเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลพ้องใส่ให้สังคมรับรู้อ่ะนี่ผมก็โอเคได้นะแต่อีกทางนึงผมว่าฝ่ายรัฐบาลจะชอบนะคุณพิพากษาผมเสร็จผมถือโอกาสปรับครม.เลยเพราะถ้าฝ่ายค้านไปจิ้มคนบางคนของรัฐบาลได้มาบอกขอบคุณครับเดี๋ยวผมปรับครม.ผมเองมีข้ออ้างนะ
1: คือนำไปเป็นการบ้านแล้วก็สื่อสารกับสังคมไปพร้อมๆกันด้วยนี่ไงผมรับฟังคุณ
0: ผมฟังคุณแล้ว
1: ก็ปรับก็เปลี่ยนและคนที่จะถูกปรับเนี่ยคุณเนี่ยอยู่ต่อลำบากนะ
0: เพราะสภาก็เล่นคุณแล้ว
1: ผมอุ้มคุณด้วยการให้คุณผ่านการซักฟอกแต่หลังซักฟอกเสร็จผมต้องปรับครม.คุณก็จะต้องไปเหมือนกันนะเป็นเหตุเป็นผลทั้งสองฝ่ายคุณที่สุด
0: ใช่ใช่แต่เราต้องไปเหมือนกันต่อเราต้องไป
1: เราก็ต้องไปเหมือนกันขอบคุณนะครับคุณที่สุดที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็

0: ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันและเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก้าสิบหกจุดห้าเสาเสวนาที่เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มคลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีขณะที่ประชาชนทยอยวางดอกไม้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงด้านญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อนิติเวชขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมหากใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้ง3ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่ขณะที่ประชาชนทยอยมาวางดอกไม้ไว้อาลัยกับครูที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงส่วนญาติของคุณครูขนุนครับได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครับที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีครูของโรงเรียนทยอยเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปขึ้นรถตู้เยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆขณะเดียวกันมีครอบครัวของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือญาติของครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูภาษาไทยครับก่อนจะเดินทางออกไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการรับทรัพย์สินของลูกหลานอย่างผู้ปกครองที่บุตรชายอยู่ในเหตุการณ์ชั้นม.ต้นครับก็เดินทางมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนในช่วง ที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้หยิบออกไปด้วยทั้งนี้ภายหลังรับ iPad ไปแล้วผู้ปกครองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนยิงกันในโรงเรียนสภาพจิตใจของลูกหลังเกิดเหตุยังคงตกใจไม่สามารถนอนในห้องเดียวได้นะครับต้องขอไปนอนกับแม่แล้วก็วันนี้ตอนที่ลูกชายมาเอาของในโรงเรียนตอนเข้าห้องพ่อยังต้องคอยประคองให้ลูกเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ครับทั้งนี้บริเวณหน้าโรงเรียนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยโดยบางรายบอกว่าได้เห็นข่าวรู้สึกสลดใจจึงได้มาวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่อีกรายพาลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบมาด้วยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้โรงเรียนและแม้ลูกชายทั้ง2คนไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่ต้องขับรถผ่านโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันและก็ตกใจรวมถึงสะเทือนใจมากจึงอยากมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนส่วนการคุมเข้มบริเวณโรงเรียนนะครับขณะนี้ตำรวจนนทบุรียังได้จัดกำลังสับเปลี่ยนมาเฝ้าตึกเกิดเหตุทั้งตึก4ตึก5ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดเช่นเดียวกับบริเวณโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปครับยกเว้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ปกครองเด็กที่เข้ามาเอาทรัพย์สินหรือยาประจำตัวลูกหลานที่ทิ้งไว้อยู่ในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมและระหว่างหยุดเรียนครับให้นักเรียนทบทวนและก็ทำงานตามภาระงานที่ครูแต่ละรายวิชามอบหมายส่วนครูและบุคลากรของโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นต้องขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาทางนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็มาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สามารถจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ตลอดค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายนะคะครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำส่งที่บ้านที่ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยนะคะครูประจำวิชาแนะแนวทางครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกัดกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารนำส่งที่วัดสุวรรณคลองสารกรุงเทพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำส่งวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำส่งที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อพลังหญิงจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรงนะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าให้จำกัดการรับข่าวสารแล้วก็ไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวนี้นะคะสองก็คือสำรวจจิตใจของตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือว่ามีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่สามหาวิธีผ่อนคลายจิตใจค่ะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตดูจิตใจคนรอบข้างนะคะและ 5. การขอความช่วยเหลือถ้าอารมณ์หรือว่าความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: ศาลปกครองครับไม่รับความวินิจฉัยคำขอของหมอสารณัฐที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นมีรายงานครับว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21กรกฎาคมที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้ครับศาลให้เหตุผลของการไม่รับคำวินิจฉัยว่าเมื่อมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553บัญญัติให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ดำเนินการสรรหาใหม่ครับ แต่ว่าข้อที่จริงคดีนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการกสทช.แล้วตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20วรรค1วงเล็บ5และในวรรค2ว่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับเรื่องของการพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและค่อยจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า 200,000 ล้านหลังนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือนะคะก็มีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งไทยเที่ยวไทยพลัสการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่แน่ๆเนี่ย 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะส่วนงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะคะนายกก็ให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดค่ะก่อนจะย้ำว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะของบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะคะซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆพร้อมกับยอมรับว่าแม้จะมีเงินพอเหลือแต่ก็ยังต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเหมือนกับไทยช่วยไทยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงินกู้คือจำเป็นเร่งด่วนหากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนายเอกนิติก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะพอถามว่าถ้าต้องต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะนายเอกนิติก็ยอมรับว่าในทางกฎหมายน่ะใช้ได้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์มาช่วยเรื่องสินเชื่อนะคะนายเอกนิติยังระบุว่ายังจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าเราใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติก็คือการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการขายคืนไฟค่ะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็เลือกระบบของสายส่งด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องคิดทั้งระบบไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนในต่างประเทศที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดแต่เมื่อไฟตกก็ดับทั้งเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมด้วยค่ะรัฐบาลอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณนะคะส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์เขาได้เข้ามาขอบคุณในเรื่องที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 68% ค่ะ
2: ชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยหลุนโซโล่คุณย่าเข้มแข็งครับรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกำลังใจหลังร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกนำกลับมาถึงบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่คุณย่าบัวสงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าหลานเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ครับภายหลังนำร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังและก็นักเดินทางชื่อดังเข้าสู่บ้านพักที่ครอบครัวจัดเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลญาติได้จัดสถานที่และก็ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเรียบร้อยโดยมีทีม MCAT จากโรงพยาบาลสมเด็จเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับจากนั้นคุณย่าบัวสงเปงสุขได้เดินทางมาเคารพร่างของหลานเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่พระสงฆ์สี่รูปจะประกอบพิธีสวดมาติกาบางสุกุลตามประเพณีนายสุวัฒน์ เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวพี่ชายของหลุนครับนายสมศักดิ์บุตรศรีเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถนำร่างของน้องกลับถึงบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาและประเพณีของครอบครัวได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าทางคดีครับยังต้องรอข้อมูลและก็หลักฐานจากประเทศจอร์เจียเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดพี่ชายของอลุนบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่าแต่ว่าวันนี้คุณย่ามีความเข้มแข็งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณประชาชนและก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับช่องหลุนโซโล่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้านคนยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวครับรวมถึงทรัพย์สินและก็อุปกรณ์ต่างๆยังต้องรอการประสานข้อมูลจากประเทศจอร์เจียและการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไปส่วนคุณย่าบอกว่ารู้สึกเบาใจและดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อร่างมาถึงบ้านคุณย่าได้บอกให้หลุนรับประทานอาหารที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผลไม้อะโวคาโดและก็รู้สึกภูมิใจครับที่หลานเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครับจะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทุกวันเวลา 17:00 นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมและพิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมณวัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่บ้านหนองปลามันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะก็ทำให้มีน้ำป่าหลากกลางดึกน้ำในห้วยแม่วะเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดหนองปลามันระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะทางพระครูปรีชาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงแล้วก็ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินก็ต้องนำทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าพื้นที่ประสบภัยเร่งสูบน้ำออกนะคะส่วนที่จังหวัดน่านหลังฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ค่ะโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนรายงานสถานการณ์น้ำวันที่8สิงหาคมตอน6โมงเช้าว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือด้วยค่ะที่อำเภอเมืองน่านระดับน้ำใกล้แตะระดับตลิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยและก็ระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตรเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะที่ท่าวังผาก็น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลริมและก็หลายหมู่บ้านทำให้บางเส้นทางสัญจรไม่ได้รวมถึงเกิดดินสไลด์ในตำบลผาทองและตำบลแสนทองด้วยค่ะไปกันที่บึงการมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เริ่มไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำค่ะนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ยังกระทบพื้นที่การเกษตรครอบคลุม8อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดกับลำน้ำมวลน้ำเข้าท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้างนะคะทางชลประทานบึงการก็ปิดประตูระบายน้ำห้วยกำแพงที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่าโพ6บานเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเตรียมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วเปิดถึงเช้าเลยนะครับไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้าน นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90S บาร์แอลเลสตอรองตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อยู่ที่ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนไปใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดโดยสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนแล้วก็มีห้อง VIP บริเวณชั้นบน6ห้องซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้ครับหลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการบริเวณทางเข้าสถานประกอบการก็มีการ์ดรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าไปในสถานบริการตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดแล้วก็พบผงสีขาวลักษณะสารเสพติดตกอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบบุคคลซึ่งคาดว่ามีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการภายในสถานประกอบการด้วยผลการปฏิบัติการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและพนักงานรวมทั้งสิ้น194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปี15ต่ำกว่า16ปีและ15ปี3คนเข้ามาใช้บริการด้วยครับนอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายคือฉี่สีม่วง32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3คนหญิง4คนครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง7ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมถ้าใครถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐปากีทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งนี้เป็นข้อตกลงในการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะคล้ายกับข้อตกลงป้องกันร่วมขององค์ที่สัญญาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะซาอุและปากีสถานเคยทำร่วมกันด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมาแล้วเมื่อปี68ค่ะข้อตกลงได้รับการประกาศในการประชุมระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟแทยิปแอโดอานและเชบาซาลิฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เมืองเมกะของซาอุเมื่อวันศุกร์นะคะท่ามกลางปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีเป้าหมายในซาอุและอ่าวเปอร์เซียอื่นๆรวมถึงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงค่ะแถลงการร่วมบอกว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างการป้องปรามการรุกรานร่วมกันและกำหนดให้การโจมตีด้วยอาวุธใดๆต่อรัฐภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้งหมดและอย่างครอบคลุมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในทุกๆด้านระหว่างรัฐภาคีด้วยค่ะฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ข้อตกลงนี้อย่างรุนแรงนะคะโดยอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับการที่พึ่งพาชาวอเมริกันแต่ฝ่ายเดียวมาหลายปีก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกันค่ะแม้ว่าข้อตกลงจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐภาคีและในทางปฏิบัติแล้วสถานการณ์ที่ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นั้นมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นตุรกีจะต้องเข้าร่วมการโจมตีในเยเมนหรือไม่และหากสงครามเต็มรูปแบบของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ประการเดียวของข้อตกลงป้องกันร่วมกันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ก็คือการป้องปรามการที่แต่ละประเทศมีมหาอำนาจในภูมิภาคอีก2ประเทศยืนหยัดหนุนหลังอยู่นั้นอาจไม่ได้ทำให้การลุกรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกรานนั้นสูงขึ้นอย่างมากค่ะ
2: ทางการท้องถิ่นแถบตะวันออกของจีนครับยกระดับมาตรการรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ขณะที่อิทธิพลของดอลฟินทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับ ทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินพายุรุนแรงลูกที่13ของปีนี้จากระดับ4สู่ระดับ3เมื่อวันศุกร์ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระดับ15ครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ระหว่างเมืองหนิงโปในเจ้อเจียงและเมืองหนิงเต๋อในฝูเจี้ยนช่วงคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ทางการท่องสองมณฑลได้สั่งระงับโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้งหมดสั่งเรือก่อสร้างและเรือโดยสารกลับเข้าฝั่งหรือว่าหลบภัยรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและดำเนินมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดโอกินาวาและก็จังหวัดคาโกชิมะภูมิภาคอามามิที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมจิมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับมือความเสี่ยงฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุในฝั่งโอกินาวาและก็อามามิแม้พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโอกินาวาแต่ว่าผลกระทบครับยังคงยืดเยื้อประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นทางตะวันตกอย่างใกล้ชิดครับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลนะคะที่สั่งระงับการก่อสร้างฮ่อนบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องที่อัปยศระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดค่ะนายทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social นะคะว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วแล้วก็มีการชำระเงินไปแล้วด้วยพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐค่ะ
2: มีจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3คนครับตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเนโอมโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกคือปาหินแล้วก็พยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เข้าสกัดด้วยกำลังขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำที่แออัดรองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือว่าเกินความจุจริงๆไป3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบมากกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดในเรือนจำครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันดาราการของลิมคุณณรงค์จันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
11: ังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมค่ะ2569ค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังทุกวันเสาร์แบบนี้ค่ะทุกวันเสาร์เราก็จะพาผู้ฟังไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการรายย่อย SME สตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่น่าสนใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาและเส้นทางที่มันไม่ได้ผ่านมาด้วยความง่ายดายเลยแต่ว่าก็กว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นอกจากจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่โดยจะใกล้ตัวคนไทยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวของการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยพร้อมๆกันนะคะทั้งเรื่องของหลายคนก็จะมองว่าเอาล่ะเรื่องของรูปแบบโรงงานธุรกิจที่เป็นโรงงานเนี่ยมักจะมากับเรื่องของทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าธุรกิจนี้ต้องบอกว่าผู้ประกอบการเองเขาทำแบบไหนยังไงต้องไปติดตามกันค่ะกับดร.นรพัฒน์ลีธีรโชติค่ะประธานกรรมการบริษัทผลไม้กระป๋องประจวบจำกัดอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์นรพัฒน์นะคะ
12: ครับครับ
11: ค่ะอาจารย์นรพัฒน์คะถามไปดีกว่าว่าที่มาที่ไปทำไมถึงออกมาเป็นธุรกิจผลไม้กระป๋องได้คะ
12: ครับธุรกิจบริษัทเราคือผลไม้บอกประจวบนะครับเราก็ทำเรื่องของสับปะรดแปรรูปส่งออกนะครับเป็นหลักนะครับก็คือจังหวัดประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ติดชายทะเลแล้วก็ปลูกสับปะรดเป็นมากกว่า100กว่าปีแล้วครับแล้วก็มีความชาวบ้านแถวนี้ชาวไร่แถวนี้เขามีความชำนาญในเรื่องการปลูกสับปะรดเป็นหลักนะครับเขาเก่งมากเขาเป็นถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็โรงงานเรามาตั้งตรงนี้ในสมัยคุณพ่อผมเมื่อ 40-50 ปีก่อนแล้วก็เราก็เอาสับปะรดเนี่ยมาแปรรูปนะครับพอเรามาแปรรูปปุ๊บเนี่ยเราก็ทำเป็นสับปะรดกระป๋องแล้วทำเป็นน้ำสับปะรดเข้มข้นส่งไปขายทั่วโลกครับ
11: นั่นถือว่าเป็นแบบที่มาที่ไปนะว่าประจวบเนี่ยเป็นมีสับปะรดเยอะและก็มาเป็นตัวของธุรกิจนี้แต่ว่าอย่างที่โบเกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์นรพัฒน์ว่าการที่เราอาจจะเป็นเรื่องของโรงงานเนาะหลายคนจะมีภาพจำเรื่องของโรงงานว่ามักจะมีทั้งปล่อยน้ำเสียปล่อยอากาศเสียมาให้กับชาวชุมชนต่างๆณตอนนี้เองบอกว่าหลายโรงงานก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเริ่มปรับตัวมากขึ้นหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมหันมาสนใจกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้นผลไม้กระป๋องประจวบเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าในฐานะที่เราเป็นทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ส่งออกผลไม้กระป๋องเนี่ยคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเนี่ยมันจะมีผลต่อธุรกิจเรามากขึ้นยังไงไหมคะ
12: ครับตรงนี้นะครับคือคุณพ่อผมอะตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ท่านตระหนักตรงนี้มากมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อสร้างโรงงานเนี่ยเรามีพื้นที่รอบๆโรงงานอะ423ไร่นะครับโดยเป็นพื้นที่โรงงานเป็นไข่แดงประมาณ200ไร่และพื้นที่รอบๆอีก200กว่าไร่เพราะว่ากันชาวบ้านเขาบอกใช้พื้นที่และก็จะทำให้รบกวนชาวบ้านเขาก็เลยสร้างโรงงานเป็นไข่แดงและก็สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่อยู่หลังโรงงานเนี่ยอีก40ไร่เลยนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะครับไม่ใช่เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับสร้างตั้งแต่นั้นเลยไม่ได้คือสามัญสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับว่าน้ำเสียเนี่ย40ไร่เนี่ยลึก5เมตรนะครับมี9บ่อลึก5เมตรเนี่ยจะทำให้น้ำเสียเนี่ย1นะครับผ่านการบำบัดนะครับผ่านการบำบัดทีละบ่อบ่อ1ไปบ่อ2ไปบ่อ3เนี่ยซึ่งบ่อ1บ่อ2เราเนี่ยเราใช้ปากตบชวาเนี่ยดูดสารพิษรากปากตบชวาดูดสารพิษจากน้ำเสียนะครับพอดูดสารพิษจากน้ำเสียมาแล้วเนี่ยกลิ่นแล้วก็น้ำเสียเนี่ยเขาจะดูดหายไปพอเข้าบ่อ3 4 5 6เนี่ยเราใช้ธูปฤาษีและพุทธรักษาเนี่ยปลูกนะครับรากของพุทธรักษาและธูปฤาษีเนี่ยจะช่วยกรองน้ำให้ใสขึ้นแล้วเมื่อถึงบ่อ9บ่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้รดต้นน้ำต้นไม้ใช้ล้างพื้นที่ดินในโรงงานเศษดินรถสิบล้อขับเข้ามามีเศษดินเราน้ำนี่มาล้างเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรถน้ำต้นไม้ไปก็จะไม่ปล่อยออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณพ่อผมทำมาตั้งแต่แรกเลยเริ่มทันทีเลยนะครับพอมาถึงในยุคผมนี่ครับเราสังเกตว่าทุกโรงงานเนี่ยจะมีป่องควันที่ปล่อยควันดำๆไปนะครับมันคือคาร์บอนไอ้สิ่งนี้ผมได้ไปทำการวิจัยเรียนปริญญาเอกมานะครับเพื่อนผมเรียนจบปี57 2557 นะครับผมทำเรื่องกรีนอีโคโนมีเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวนะครับพอทำเรื่องกรีนอีโคโนมีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เอาหลักการแนวคิดเนี่ยที่เราทำวิจัยดุสิตพลเนี่ยวิจัยเนี่ยเรื่องของกรีนอีโคโนมีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสำรองทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยทำอย่างไรนะครับให้มันมีความยั่งยืนและมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องคาร์บอนเครดิตเชิงก็จะมาในอนาคตเราก็เลยรู้ว่าอย่างนี้นะโอเคงั้นเราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากป่องควันที่ใช้น้ำมันเตาปล่อยคาร์บอนออกไปเปลี่ยนมาเป็นใช้กะลาปาล์มนะครับเป็นไบโอแมสหรือชีวมวลนะครับกะลาปาล์มเมื่อเราทำแล้วป่องควันเราเนี่ยทำเป็นรูปตัวยูคว่ำตัวยูคว่ำหมายความว่าเมื่อเป็นยูคว่ำปุ๊บป่องควันก็ต้องวิ่งตามรางถูกไหมครับเมื่อเป็นตัวยูคว่ำเมื่อผ่านจุดที่สูงสุดเนี่ยเราสเปรย์น้ำลงมานะครับเหมือนฟ็อกกี้อ่ะสเปรย์น้ำลงมาปุ๊บที่เท่าที่เกิดจากการเผาไหม้กะลาปาล์มเนี่ยมันถูกจับกับน้ำมันก็ตกลงมาเป็นที่เท่าเปียกนะครับแปลว่าที่เท่าเปียกเนี่ยไม่ได้ปิวไปในอากาศเมื่อตกลงสู่พื้นเราก็เอากระบะมารองรับซะแล้วเราก็เอาที่เท่าผสมซีเมนต์คอนกรีตเข้าเครื่องกดอินบ็อกกลายเป็นทำอินบ็อกสำหรับก่อสร้างบ้านเรือนซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่แล้วในท้องตลาดนะครับสิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคุณจะบอกว่าต้นทุนอาจจะแพงหรือทำอินบ็อกแต่ว่าคุณต้องมองว่าตามใดที่ขี้เท่าปล่อยลงไปสู่ในอากาศเมื่อไหร่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขี้เท่ากลายไปสู่อากาศแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแล้วชุมชนที่เขาหายใจเข้าไปล่ะเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราไม่ปล่อยสารพิษไม่ปล่อยคาร์บอนปล่อยขี้เท่าลงไปในสู่บรรยากาศแต่เรากลับกลายไปเป็นอิฐก้อนอิฐบล็อกอัดแท่งและเราก็ไว้ก่อสร้างเอาไว้จำหน่ายเอาไว้ซ่อมแซมภายในพื้นที่รอบโรงงานประมาณนี้ครับ
11: เพราะฉะนั้นอย่างที่ดร.บอกเมื่อสักครู่เลยว่าหลายคนก็จะมองว่าการที่เราลงทุนทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมทำอะไรเพื่อชุมชนน่ะมันเหมือนจะมีต้นทุนที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มต้นทุนในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปไหมแล้วต้นทุนเราจะเพิ่มสูงขึ้นมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจตัวสินค้าหรือบริการของเราไหมคะ
12: คือชี้แจงอย่างนี้เหมือนครับคุณภาพเนี่ยในมินาเซสักคนหนึ่งเขียนเรื่องคุณภาพเป็นของฟรีนะครับถ้าคุณลองนึกภาพดูสิลูกหลานชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานน่ะถ้าเขาหายใจเอาขี้เท่าเข้าไปอ่ะแล้วเขามาร้องเรียนโรงงานเนี่ยค่าความเสียหายที่คุณจะต้องชดใช้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณทำตรงนี้ตั้งแต่แรกคุณจะไม่มีปัญหานี้อีกเลยคุณพูดยืนได้เต็มอกเจอหน้าชาวบ้านคุณยืนได้เต็มภาคภูมิใจเราช่วยเหลือชาวบ้านเราไม่ปล่อยมลภาวะน้ำและอากาศไปสู่ชาวบ้านแม้แต่นิดเดียวน้ำเสียไม่เคยปล่อยออกไปเลยเราใช้ในโรงงานให้หมดพื้นที่รอบโรงงาน400ไร่ใช้หมดอากาศเราเป็นขี้เถ้าเปียกแล้วก็ทำเป็นอินบ็อกซ์แท่งจบไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความภาคภูมิใจของเราแล้วเราไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาในอนาคตไอ้สิ่งเนี้ยจำเป็นมากๆครับแล้วตอนนี้ทั่วโลกคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องคาร์บอนยี่โดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตคาร์บอนมลพิษเยอะมากตัวนี้ครับคุ้มค่ากว่ากันเยอะครับ
11: คำแนะนำไหมคะว่าถ้าแบบอาหล่าคนที่เริ่มต้นกำลังเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นไปแล้วแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าเขาจะทำเรื่องของลดคาร์บอนหรือทำอะไรให้มันคุ้มค่าแล้วก็ยังรักสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะ
12: ครับยังเรื่องแรกนะครับจริงๆแล้วตัวบำบัดน้ำเสียเนี่ยโมเดลที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากแหลมผักเบี้ยนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งโมเดลแหลมผักเบี้ยเนี่ยก็คือเป็นศาสตร์ของพระราชาเลยในการบำบัดน้ำเสียซึ่งไม่ได้ใช้ทุนอะไรมากมายเลยเอาตบชวาต้นละกี่ตังค์ทูบฤาษีพุทธรักษาต้นละกี่บาทคุณสามารถแล้วมันแพร่พันธุ์เร็วมากนะครับตลอดจนเครื่องกดอินบ็อกซ์มวลเบาต้นละเครื่องนึงก็ไม่เกิน50,000 บาทก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณแก้ปัญหา2 อย่างนี้แก้ได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังมาแรงก็คือเรื่องของโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปนะครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าการลดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องคำนวณต้นทุนของคุณเพราะคุณเป็น SME คุณมีต้นทุนที่น้อยมาก ฉะนั้นคุณจะลงทุนอะไรหนักๆไม่ได้เมื่อลงทุนแล้วคุณต้องได้คืนไม่ใช่ลงฟรีเปล่าไม่ได้ผมบอกเราเป็นนักธุรกิจทำแล้วต้องรู้ว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนนะครับถ้าคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้ประหยัดไฟโรงงานไฟโรงงานตอนวัน4บาทกว่าไฟโซลาร์เซลล์ต้นทุนอยู่ที่บาท70เลยไป5ปีถึง7ปีคืนทุนก็ว่าแล้วแต่คุณจะต้องเอาคอสูงนี้ที่ประหยัดค่าไฟได้เนี่ยมาเป็นค่าโซลาร์เซลล์แล้วคุณก็ประหยัดคาร์บอนก็คือคุณได้พลังงานสะอาดพลังงานสะอาดของคุณเนี่ยอนาคตคุณก็จะขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ถูกไหมครับรีวิวภายใน3ปีคุณติดตั้งแล้วคุณสามารถไอ้นี้ได้นะครับ2 เรามองว่าเมื่อติดตั้งแล้วผลพลอยได้จากการติดโซลาร์เซลล์แล้วพื้นที่ใต้หลังคาอุณหภูมิจะเย็นลง10องศาแปลว่าพนักงานของคุณเนี่ยที่กระเบื้องร้อนคู่กระเบื้องเมทัลชีทอุณหภูมิกลางวัน38องศาแต่ถ้าเกิดคุณติดโซลาร์เซลล์แล้วแผ่นโซลาร์เซลล์จะดูดรังสีและความร้อนทำให้การทำงานอ่ะอุณหภูมิมันลดลงเหลือ28องศาหายไป10องศาผมเอาปืนเลเซอร์ยิงเลยวัดเลยหายไป10องศาปรากฏว่าพนักงานผมทำงานดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องทนในอุณหภูมิ38องศาแต่ทำงานที่อุณหภูมิ28องศาแล้วเราก็ติด Excel Air ให้อุณหภูมิ25องศาค่าเชื้อและความร้อนใช้ค่าเชื้ออากาศเรียบร้อยให้พนักงานมีแอร์25องศาทำงานก็มีความสุขนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
11: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของตัว SME ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วเนี่ยการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยในเรื่องของกิจการธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นดร.มองยังไงบ้างคะว่าการนำนวัตกรรมมันมีความจำเป็นณปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน
12: ครับจำเป็นครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นของบริษัทผมเนี่ยมีการขนส่งปีนึง600เที่ยวถึง 1,000 เที่ยวโดยรถบรรทุกวิ่งเข้ากรุงเทพไปลาดกระบังบ้างไปแหลมฉบังบ้างไปกิ่งแก้วบ้างไปกลับ600กิโลปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ทุกๆ1ตันที่เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปรถบรรทุก1ตันนะครับวิ่งไป1กิโลเนี่ยปล่อยคาร์บอน40กรัมรถเทรลเลอร์คันหนึ่ง45ตันไป300เมกิโลขากลับตีรถเปล่า15ตันกลับปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่น้ำมันดีเซลสิ่งตรงนี้คือการปล่อยคาร์บอนซึ่งการคิดภาษีทุกวันนี้ยังน้อยถึงยังถูกอยู่แต่ในอนาคตภาษีคาร์บอนเครดิตจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆเป็นโทษพินัยแพงขึ้นเรื่อยๆและคุณคิดว่าคอสตรงนี้เนี่ยที่ปล่อยออกไปเนี่ยการเดินทางการขนส่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงนะครับผมก็เลยคำนวณแล้วว่า 40% ของโลจิสติกเนี่ยเป็นการปล่อยคาร์บอนเครดิตฉะนั้นเราปรับเปลี่ยนตัวรถเลยให้ทดลองทำเป็นรถหัวลากไฟฟ้าที่600กิโลวัตต์วิ่งได้500กิโลเมตรนะครับ1เราทำเป็นตัวอย่างเป็นเจ้าแรกของจังหวัดประจวบที่มีรถไฟฟ้าขนาด600กิโลวัตต์รถไฟฟ้ามีหัวลากมีหมดนะครับประเทศไทยมีแล้วแต่หัวลากที่600กิโลวัตต์ยังไม่มีเป็นได้จะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำไปรถหัวลากคันอื่นอาจจะแค่423กิโลวัตต์หรืออะไรก็ช่างแต่ผม600กิโลวัตต์นะครับฉะนั้นจากโรงงานผมถึงกรุงเทพ300กิโลหมายความว่าผมจะต้องวิ่งรถส่งสับปะรดไปถึงกรุงเทพราชกระบังก่อนแล้วลงให้เสร็จแล้วขากลับค่อยชาร์จไฟไม่ใช่วิ่งไประหว่างทางชาร์จไปชาร์จไปเสียเวลาตายเลยไปรอท่าเรือรอชาร์จไฟต้องวิ่งให้ถึงก่อน300กิโลแล้วชาร์จแล้วขากลับค่อยหาที่ชาร์จไฟนะครับในตัวนี้คือตัวแรกที่เรามีก็คือรถหัวลากไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มวิ่งภายในเดือนหน้าละเดือนหน้ารถมาแล้วครับแต่ว่ารอเช็คเรื่องขนส่งเรื่องอะไรเสร็จสับนะครับก็จะเริ่มวิ่งละแล้วการจะประหยัดคาร์บอนเนี่ยทุกวันสูตรวันละ1เที่ยววันละ1เที่ยว300วันก็300เที่ยวก็จะประหยัดคาร์บอนได้เท่าไหร่เราก็คูณคิดเลขคูณดูนะครับอันนี้คือจุดแรกจุดที่2สถานีชาร์จแน่นอนการวิ่งรถจะต้องมีสถานีชาร์จสถานีชาร์จเนี่ยหนึ่งที่โรงงานผมเนี่ยการเก็บต้องมองว่าผมตั้งสถานีชาร์จที่หน้าโรงงานผมโรงงานผลไม้ผมประจวบผมเพราะอะไรเ เพราะว่าหนึ่งรองรับรถที่ผมจะวิ่งไปกรุงเทพแล้วกลับประชาถูกต้องไหมครับนี่คือโดยตรงสองรถชาวไร่สับปะรดอนาคตไม่รู้ว่าใครจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นกระบะไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นสิบล้อไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือรถซัพพลายเออร์ที่มาส่งของให้ผมซึ่งผมจะต้องเสียภาษีคาร์บอนเครดิตด้วยผมก็มีที่ชาร์จให้เขาสามแม้แต่รถพนักงานผมในอนาคตเป็นทางอื่นๆที่วิ่งเข้าโรงงานทุกคันจะต้องเสียภาษีคาร์บอนเครดิตโดยเจ้าของโรงงานเป็นผู้เสียเจ้าของบริษัทเป็นผู้เสียกลายมาว่าคาร์บอนภาษีคาร์บอนเครดิตเก็บสามทางหนึ่งทางตรงคือเจ้าของโรงงานส่งสับปะรดไปกรุงเทพเนี่ยโดยตรงละสองชาวไร่สับปะรดที่ส่งสับปะรดให้เราซัพพลายเออร์ที่ส่งสับปะรดให้เราจะต้องโรงงานต้องรับผิดชอบสามก็คือพนักงานทุกคนไม่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ขับรถเก๋งรถกระบะมาปล่อยคาร์บอนโรงงานรับผิดชอบหมดเก็บภาษีสามทางแต่ถ้าเกิดคุณมีที่ชาร์จตรงนี้แล้วรองรับแล้วอนาคตถ้าเขาเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเราเขามีที่ชาร์จเราก็ให้ราคาที่เหมาะสมเป็นราคาพนักงานราคาบริษัทเราเพื่อเราดูแลระบบนิเวศของเรานะครับเป็นหลักส่วนการบริการสู่สาธารณะหมายความว่าเราตั้งเป็นสถานีอัลตร้าฟาชาร์จให้กับรถบรรทุกหัวลากที่จะวิ่งลงภาคใต้นี่คือการบริการให้กับสังคมรถบรรทุกหัวลากเขาต้องวิ่ง4ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงกฎหมายระบุไว้คุณจะวิ่งยังไง4ชั่วโมงช่างคุณก็ต้องพัก1ชั่วโมงห้ามขับรถเพราะว่ามันเหนื่อยล้าคนขับรถมันเหนื่อยล้าเขาต้องมีที่นอนพักแล้วก็มีที่อาบน้ำแล้วเขาชาร์จไฟ1ชั่วโมงแล้วเขาไปต่อฉะนั้นการจังหวัดประจวบเป็นคอขวดยาว200กว่ากิโลเมตรการที่เขามาผ่านจังหวัดประจวบแล้วเขามีที่ชาร์จแปลว่าการันตีว่าเขาจะไปต่อไปถึงสุทธิสาครหรือถึงกรุงเทพอีก200กว่ากิโลหรือ300กิโลก็ว่าไปนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นนวัตกรรมที่เราทำตรงนี้คือเราทำนวัตกรรมใหม่ก็คือ1รถบรรทุกหัวลากหัวเป็นหัวลากไฟฟ้า 100% 2สถานีชาร์จที่480กิโลวัตต์เป็นอัลตร้าฟาชาร์จทำไมไม่900ไม่พันหนึ่งเลยล่ะทำไม่ได้เพราะว่าสายส่งที่หน้าโรงงานผมอะรับได้แค่500กิโลวัตต์ฉะนั้นผมเลยสูงสุดได้480กิโลวัตต์เพราะว่าขอบเขตไม่ได้แค่นั้นคุณทำใหญ่กว่านั้นสายส่งก็ได้แค่นี้ณวันนี้ภาพมันสวยสุดแค่นี้และกำลังรับได้แค่นี้เราก็ต้องทำได้แค่นี้นะครับแต่480กิโลวัตต์ก็ชาร์จชั่วโมงเดียวเต็มครับเพราะรถทั่วนี้รถบรรทุกหัวลากทั่วนี้400เอ้ย5-600เอ้ยว่าชั่วโมงเดียวเต็มครับเขาไม่ชาร์จเต็ม 100% นะครับเขาเต็มสัก 90-95% แล้วขั้นต่ำก็ต้องไปติดรถไว้อย่างน้อย 20% อยู่แล้วแบตเตอรี่ไฟฟ้าเขาแปลว่าเขาชาร์จแต่20ถึง90 95เนี่ยภายในชั่วโมงเดียวเนี่ยผมว่าเอาอยู่แน่นอนครับประมาณนี้ครับ
11: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่านี่แหละคือการใส่ใจเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและใส่ใจในเรื่องของพนักงานด้วยนะคะมีความเข้าใจในพนักงานแล้วก็เป็นการที่ทำธุรกิจในแบบว่าครบวงจรมากๆค่ะอีกหนึ่งอย่างที่โบสนใจว่าหลังจากที่เราทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาเนาะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ต่างๆเห็นว่าดร.เองเนี่ยได้มีแบบเข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตร NSAP ด้วยใช่ไหมคะตัว NSAP มัน

0: ที่คุณส่งของตามโรงงานต่างๆถ้าคุณส่งของชิ้นหนึ่งไปขายให้เขาเขาบอกว่าฉันต้องเสียภาษีคาร์บอนนะคุณต้องลดคุณต้องจ่ายชดเชยตรงนี้ฉันด้วยนะจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดแต่ละโรงงาน SME คนหนึ่งมีคาร์บอนแท็กซ์ก็ต้องเสียภาษีอีกคนหนึ่งไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันแล้วคุณกำไรคุณก็บางเฉียดอยู่แล้วคุณจะไปโดนภาษีคาร์บอนอีกคุณจะเหลือเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดให้ทำให้ดีเนี่ยถ้าเราปรับตัวก่อนเราปรับตัวเพื่อรองรับตรงนี้ก่อนอนาคตเจอแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราเซ็น MOU ข้อตกลงที่ปารีสอกรีเมนต์ไว้แล้วเรื่องอากาศสะอาดเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรก็ช่างฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเดินไปเรื่อยๆจนถึงปี2030แล้วก็2050เป็นเด็ดซีโร่อะไรก็ช่างฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาตรการรัฐหน่วยงานรัฐการบังคับเนี่ยมันจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจอแน่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้คือถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่แรกเราต้องคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยอย่าคิดว่าการลงทุนคือต้องเสียตังค์ต้องคิดว่าถ้าลงทุนแล้ว1คอสเราลงไหมลงแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องคาร์บอนอะคาร์บอนบางส่วนปล่อยได้แต่ถ้าเกิดบางตัวลดได้จะลดปล่อยได้น้อยการเน็ตซีโร่คือคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่คุณเซฟลดคาร์บอนได้เท่าไหร่มาหักล้างกันเป็นศูนย์นี่คือเน็ตซีโร่ฉะนั้นต้องชี้แจงกันว่าไม่ใช่ว่าห้ามปล่อยเลยนะครับทำยังไงให้มันเป็นศูนย์คือปล่อยออกกับนำเข้าอ่ะเท่ากันนะครับถ้าเกิดเท่ากันได้ก็เป็นเน็ตซีโร่นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ยากเกินไปแล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยเราก็อยู่สังคมอยู่กับชุมชนภาวะโลกร้อนโลกรวนหรืออะไรก็ช่างเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาครับ
1: ซึ่งทางเอซับเองเขาก็บอกสิ่งเหล่านี้เรามาให้เราได้เพิ่มเติมความรู้ได้เยอะเลยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้สุดท้ายแล้วกันค่ะว่าอยากให้ดร.ฝากแล้วกันว่าถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงงานต่างๆที่กำลังฟังเราอยู่ค่ะเรื่องของการทำNet Zero หรือว่าคาร์บอนให้เป็นศูนย์เนี่ยมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นกันยังไงให้มันแบบได้ทั้งโรงงานเราเองได้ทั้งตัวผู้ประกอบการและได้ทั้งตัวชุมชนด้วยและได้ทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
0: เรื่องแรกนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้นะครับขอเชิญชวนให้มาเรียนหลักสูตร NSAP นะครับ2027ซึ่ง FPG จะเปิดประมาณปีรุ่นโดยเฉลี่ยนะครับก็2025มีรุ่นผมแล้ว2026ก็มีเปิดไปแล้วนะครับก็เปิดปีรุ่นปีหน้าก็2027ซึ่ง FPG มีความทุ่มเทมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงหลักสูตรนะครับพยายามจะถ่ายทอดจริงๆนะครับและทุกคนทีมงานที่บรรทายทอดเนี่ยวิทยากรเนี่ยมืออาชีพมากมาตรฐาน FPG นะครับไม่ใช่ที่ไหนๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยสองภาวะผู้นำนะครับคุณเป็นหนึ่งในองค์กรหรือ SME คุณมีอำนาจตัดสินใจคุณต้องคิดให้ดีว่าถ้าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับคือทุนได้ไหมหนึ่งเซฟโลกสิ่งแวดล้อมได้ไหมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณมี final decision หมายความว่ามีอำนาจตัดสินใจและคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องวิธีการเรื่องโปรเซสการซื้อของหรือการฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้ไม่ยากไอ้พวกนั้นมี SG เขาซัพพอร์ตได้เขาไม่ให้คำแนะนำได้หมดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเริ่มจากเล็กๆมาก่อนเนี่ยแล้วดูว่าต้องแคลคูเลตมาได้ว่าคืนทุนเท่าไหร่ยังไงและผลไปได้คือคาร์บอนเครดิตได้อะไรอย่างนี้ครับถึงลงทุนครับ
1: ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะดร.ณรพัฒน์เพราะทราบว่าแบบว่าคิวค่อนข้างเยอะมากๆแล้วได้ให้เกียรติกับรายการแล้วจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะมีโอกาสคงได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมที่ทางโรงงานได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากติดตามตัวผลไม้กระป๋องของประจวบเนี่ยสามารถเข้าไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยยังไงไหมคะหรือว่าเข้าไปสามารถติดตามได้ตามแฟนเพจ Facebook อะไรได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับ www นะครับแล้วก็ประจวบฟุตประจวบก็คือประจวบแล้วก็ฟุตผลไม้ .com ครับแล้วก็ที่โรงงานเราเนี่ยหน้าโรงงานเราเนี่ยครับก็จะมีสถานีชาร์จ EV เป็นอัตราฟาชาร์จแล้วก็จะมีรถหัวลากมาทยอยชาร์จเรื่อยๆนะครับสามารถไปดูได้เลยผมเปิดโอเพ่นโล่งเลยครับก็คือไปดูได้เลยว่าเขาทำอย่างไรนะครับแล้วหัวลากรถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จทุกวันนะครับก็มาชาร์จทุกวันถ้าใครอยากสนใจอยากไปดูงานก็ไปดูได้นะครับว่าทำอย่างไรครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นรายการ

0: Thinking Planet ในวันเสาร์นี้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจไม่ใช่แค่สนถึงเรื่องของความคุ้มค่าของธุรกิจเท่านั้นแต่ว่าคุ้มค่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้อลิสราประสวัและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงถูกกระสุนทุกคน 1-4 นัดเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงรวม8ร่างซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชครบทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจเคลื่อนร่างรองผอ.เทพศิรินนนทบุรีกลับศรีสะเกษภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชันสูตรพลิกศพนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยญาติและครอบครัวของนายกิติพงศ์นำโดยภรรยาได้พากันเข้าไปทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนเตรียมเคลื่อนร่างบรรจุใส่โลงไปประกอบพิธีฌาปนกิจยังภูมิลำเนาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอกันทรอมจังหวัดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระหว่างที่มีการรอรับร่างนั้นภรรยาของนายติติพงศ์ได้กอดรูปสามีแนบชิดกับอกตลอดเวลาและเมื่อโลงได้ถูกเคลื่อนออกมาเตรียมนำขึ้นรถตู้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดนนทบุรีภรรยาและครอบครัวของนายกิติพงศ์ต่างร่ำไห้กันอย่างหนักส่วนบุตรชายทั้ง3คนก้มหน้าร้องไห้และสวมกอดญาติจากนั้นรถตู้ได้เคลื่อนออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทันทีส่วนที่บ้านเกิดของนายกิติพงศ์ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติๆช่วยกันเตรียมทำอาหารรับแขกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายกิติพงศ์หรือครูพงศ์ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้โดยได้มีการนำรูปภาพครอบครัวนายกิติพงศ์ที่ถ่ายรวมกับภรรยาและลูกๆอีก3คนมาตั้งไว้รอรับศพนอกจากนี้นายสดิษฐ์นิชกุลนายอำเภอขุนหารได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูพงศ์พร้อมนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นอีกด้วยนางสาวนิชยาอายุ42ปีน้องสาวครูพงศ์เปิดเผยว่ามีพี่น้องทั้งหมด5คนครูพงศ์เป็นคนที่4นิสัยของพี่ชายตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะเป็นคนคอยปกป้องทุกคนที่รักไม่ให้ถูกใครรังแกส่วนชีวิตราชการหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้มาเป็นครูอัตราจ้างและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาหลังจากนั้นได้มาสอบเป็นรองผอ.โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจนถึงปัจจุบัน 4-5 ปีเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดและไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องทำใจยอมรับให้ได้ภูมิใจที่พี่ชายได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 9 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลานี้ 13:00 นถึง14:00 นโดยประมาณนะครับท่านฟังก็จะพบกับผม ไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะก็ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวสะเทือนใจกันอยู่หลายเรื่องนะข่าวเก่าเรื่องที่มีการสังหารนะรวมแล้วถึง5ศพแล้วก็นำร่างไปฝังก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับถึงเรื่องของตัวผู้ก่อเหตุพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแต่ว่าจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ใหญ่เข้ามาเรียกว่ามาเบียดไอ้เรื่องเก่าไปอย่าง
9: สวัสดีครับคุณประสานครับ
14: เดี๋ยวมาทักทายท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
14: ผมก็เลยว่าจะเกริ่นอะไรไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเห็นก็แจ้งมาว่าอาจารย์จะขอเข้าช้าสักนิดหนึ่ง
9: ครับ
14: ครับก็ผมเห็นท่านอาจารย์แล้ววันนี้ก็ได้คุยกันนะครับว่าอาจารย์รุ่งสอนก็จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันด้วยก็คือเรื่องหนทางสู่สันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมานะใครที่ได้ติดตามช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่นายพลมินองหลายก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็อาจารย์ก็รู้สึกจะมีการแถลงถึงจุดยืนในฐานะที่เป็นส.ส.เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนะแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่อาจารย์ก็ไปตะโกนนะฮะเรียกร้องถึงสันติภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนใช่ไหมอาจารย
9: ์ครับ
14: นะก็เป็นข่าวที่รายงานกันแต่ก็ทราบว่าอาจารย์ก็มีการไปแถลงที่สภาด้วยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ไหนๆวันนี้อาจารย์เข้ามาแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ได้เปิดใจชี้แจงอีกสักนิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะที่ผ่านมาอาจารย์มีการเคลื่อนไหวอะไรยังไง
9: ครับก็ผมคิดว่าคือผมมองว่านะฮะว่าปัญหาในเมียนมาเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากนะโดยเฉพาะในประเทศเมียนมาแล้วก็มีผลกระทบกับประเทศไทยเราด้วยแล้วก็ชาวไทยด้วยนะคือถ้าเมียนมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะฮะแล้วสามารถที่จะเจรจากันปรึกษาหารือกันในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพตามแนวชายแดนเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อภูมิภาคนี้อันนี้ก็คือความตั้งใจนะแล้วก็ผมก็โดยพื้นฐานผมก็รักความเป็นธรรมอ่ะคือผมเห็นผู้คนที่ถูกกดขี่ถูกเข็นฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยผมนิ่งเฉยไม่ได้อ่ะฮะคือมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาถูกกดขี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่บทบาทที่จะทำได
14: ้ครับ
9: ผมก็คิดอยู่บนพื้นฐานตรงนี้ครับ
14: คราวนี้วันนั้นที่สภาเนี่ยที่มันเป็นที่ทางวุฒิสภา
9: คือจริงๆสภาเนี่ยสภาไม่ควรจะเปิดการต้อนรับมินองหลายด้วยซ้ำไปเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยใช่ไหม
14: ครับ
9: แล้วก็มินอองหลายเนี่ยท่านก็มีคดีอยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยเป็นอาชญากรสงครามนะฮะแล้วก็เราก็ทราบดีหลังการรัฐประหารเนี่ยท่านได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรกับประชาชนของตัวเองไว้บ้างนะครับฉะนั้นก็ควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในอำนาจเนี่ยแม้ว่าอำนาจจะน้อยลงนะคือจริงๆตอนนี้รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่ของประเทศเนี่ยน่าจะประมาณ 30-40% เองไหมฮะนอกนั้นมันก็อยู่ในเขตอำนาจของกลุ่มอื่นๆน่ะ
14: ครับการเพราะว่าจัดการเลือกตั้งก็รู้สึกจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในพื้นที
9: ่จัดเฉพาะในเขตที่รัฐบาลเผด็จการทหารเขาคุมได้อะนะฮะซึ่งมันก็ 30-40% เองนะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นตัวแทนของชาวเมียนมาอย่างแท้จริงด้วยแล้วก็เป็นเผด็จการด้วยอีกต่างหากประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเหมือนต้องสื่อสารหรือติดต่อสื่อสารกับเขาอะนะฮะแต่จะไปต้อนรับแบบปูพรมแดงอะไรเงี้ยดูมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ทั้งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็ไม่ต้อนรับอยู่แล้วมีประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดการต้อนรับท่านมินองหลายอยู่แล้วคือเราก็ต้องตระหนักตรงนี้ฮะ
14: ครับ
9: ฮะทีนี้มันปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบเนี่ยมันก็ต้องวางแนวทางดีๆว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะมันไม่ได้หมายความว่าไปพูดคุยกับมินองหลายแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาได
14: ้คืออ
9: ย่างปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เงี้ยปัญหาเรื่องสารพิษที่ลงในแม่น้ำเนี่ยนะฮะมันบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าจะดำเนินการแต่ว่าไอ้สแกมเมอร์เนี่ยก็มีคนวิจารณ์ด้วยซ้ำไปว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนของปัญหาอยู่ฉะนั้นก็คือการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือทำยังไงให้มันเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะในพม่าแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งที่มันเสรีและเป็นธรรมอ่ะ
14: ครับ
9: ไม่ใช่เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครเชื่อถือผลการเลือกตั้ง
14: ครับแต่คนนี้มีหลายเสียงเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราก็จะมีสถานะที่แตกต่างจากสมาชิกอาเซียนหลายประเทศก็คือเรามีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาเนี่ยยาวเป็นพันกิโลอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผมคนพูดนะแต่ผมว่าหมายถึงว่าบางคนก็พูดกันนะเรียนถามอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็ไทยก็ควรจะมีการติดต่อสัมพันธ์เพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบได้แม้กระทั่งเรื่องของการสู้รบแล้วมันจะมีการได้รับชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนไทยก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะเรื่องของ
9: ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบก็เพราะว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนะฮะไป
14: ทิ้งระเบิด
9: ตามแนวชายแดนน่ะแล้วก็บางครั้งก็ลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของประเทศไทยด้วยอันนี้กองทัพไทยก็ต้องยืนยันไปว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ในแง่มนุษยธรรมด้วยคือไปทิ้งระเบิดปูพรมแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านประชาชนซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ด้วยกำลังเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปด้วยครับ
14: แล้ว
9: ผู้คนก็บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีการรายงานข่าวก็มีการปิดข่าวแต่ว่าเราก็รับรู้รับทราบอ่ะถูกไหมครับ
14: ครับครับ
9: ในความเป็นจริงเนี่ยมันแล้วเขาเดือดร้อนมากครับมันควรจะต้องทำยังไงที่จะหาวิธีในการเจรจากันให้มันหยุดยิงก่อนอ่ะจริงๆถ้ามินออนไลน์เนี่ยเขายอมรับฉันทามติของอาเซียนเนี่ย ข้อหนึ่งก็คือการหยุดยิงนะครับก็ต้องหยุดยิงก่อนหยุดทำสงครามก่อนแล้วมาเจรจากันว่าจะเอายังไงไม่งั้นมันก็ไม่จบแต่ผมก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ในอำนาจที่มันมาอย่างไม่ชอบธรรมเนี่ยและใช้กำลังเนี่ยแล้วก็ปราบปรามเข่นฆ่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ต้องรักษาอำนาจเอาไว้อะเพราะว่าเขาลงเมื่อไหร่เขาก็จะถูกลงโทษอ่ะไอ้นี่เราก็เข้าใจได้ถูกไห
14: ม
9: แต่ยังไงกระบวนการเจรจาก็ต้องเกิดแล้วก็ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องแสดงบทบาทอ่ะในทางมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อภูมิภาคนี้ด้วยก็คือต้องเป็นเจ้าภาพบางอย่างเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็ช่วยเป็นเจ้าภาพที่จะให้เขามาปรึกษาหารือพูดคุยกันจริงๆก็เคยมีบทบาทอันนี้อย่างชัดเจนสมัยรัฐบาลชาติชายตอนที่เราเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ปัญหาของกัมพูชาก็ต้องอย่างนั้นนะครับและการทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าผู้คนในเมียนมาเนี่ยเราย้อนกลับไปเราก็เห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยก็มีสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดถูกไหมครับแล้วก็เพิ่งจะมาดีขึ้นตอนที่องซานซูจีเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้ง
14: เลือกตั้ง58
9: ใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารตลอดอ่ะแล้วมันก็มีการลุกขึ้นสู้ในประวัติศาสตร์หลายครั้งใช่ไหมฮะแล้วจริงๆวันเนี้ยมันก็เป็นวันครบรอบ34ปีนะเหตุการณ์888วันที่ครบรอบพอดี
14: เลยพอดีวันนี้วันที่8ด้วยใช่
9: ใช่ครับ
14: 8เดือน8ใช่
9: นะแล้วผมเนี่ยก็สมัยเป็นผู้นำนักศึกษาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพบปะผู้นำนักศึกษาเมียนมาซึ่งเมื่อก่อนก็เรียกเบอร์มาใช่ไหมพม่าเนี่ยก็หนีเข้ามาในไทยจากการถูกปราบปรามตามถูกไล่ล่าพูดง่ายถูกไล่ล่า
14: จากเหตุการณ์ในปี
9: จากเหตุการณ์888ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาแล้วเป็นกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็เราก็มานั่งหารือคุยกันน่ะที่สโมสรนิสิตจุฬาที่อปจเนี่ยแล้วผมก็ยังไงให้กำลังใจให้การสนับสนุนเท่าที่ทำได้นะฮะคือเขาก็เห็นการต่อสู้ประชาธิปไตยในไทยอ่ะสมัยเขาก็ชื่นชมการต่อสู้สมัย14ตุลา16อ่ะซึ่งมันก็เป็นขบวนการนักศึกษาเหมือนกันใช่ไหม
14: คร
9: ับ แต่ว่ามันก็เงื่อนไขของประเทศไทยกับของพม่ามันก็ไม่เหมือนกันไง
14: พม่าเขามันมีเรื่องของเชื้อชาติที่หลากหลายด้วยนะมันก็จะมี
9: อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าทหารพม่าเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนเขาของไทยนี่กองทัพไทยก็ยังมียั้งบ้างถูกไหมถึงแม้มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเริ่มนองเลือดเยอะๆปุ๊บเนี่ยเขาก็หยุดแล้วก็หลุดจากอำนาจไปแต่กรณีของพม่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไงคือคนออกมาชุมนุมเยอะแยะเลยมากกว่าไทยอีกผมว่าในหลายเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็เขาก็ชุมนุมอย่างสันติด้วยนะคือกองทัพก็ปราบอย่างรุนแรงเลยแล้วก็รักษาอำนาจไว้คนก็หนีภัยลี้ภัยออกนอกประเทศหมดอ่ะบางส่วนก็ออกนอกประเทศบางส่วนก็ไปเข้าป่าร่วมกับกองกำลังในการต่อสู้นะ
14: ครับ
9: แล้วตอนเหตุการณ์888เนี่ยก็คือก็เป็นครั้งเป็นช่วงที่องซานซูจีเริ่มมีบทบาทละ
14: ครับ
9: ถูกไหมฮะตอนนั้นก็มีองซานซูจีแล้วก็มีคนที่เป็นผู้นำนักศึกษารุ่นนั้นเนี่ยรุ่น888เนี่ยนะฮะก็มีคนหนึ่งก็ถูกประหารชีวิตไปละซึ่งก็เป็นการกระทำที่โหดร้ายอ่ะนะฮะคือทั่วโลกเขาก็ประท้วงแต่รัฐบาลเผด็จการทหารก็ไม่ยอมโดนไปเนี่ยในยุคเนี่ยรัฐประหารล่าสุดนี่แหละนะฮะ
14: เอ๊ะตอนปี88นั่นก็
9: เขาก็เป็นการนำสำคัญไง
14: แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นพรรคสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตยใช่มั้ย NLD
9: พรรคสันนิบาตแห่งชาตินี่ก็คืออองซานซูจีใช่มั้ยกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายแต่อย่างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองไงเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นหลักนะฮะ
14: อย่าง
9: ท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกประหารชีวิตไปเนี่ยก็คือจอมินยูนะฮะหรือบางคนก็รู้จักในชื่อก่อจิมมี่นะก็อันนี้ก็เป็นผู้นำนักศึกษายุคนั้นแล้วเขาก็มีบทบาทมาต่อเนื่องอ่ะคือเขาอุทิศตัวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าแล้วภรรยาเขาก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยก็เคียงข้างกันนะตอนที่มันเกิดการลุกขึ้นของพระสงฆ์อ่ะคุณไพศาลจำได้ไหมมีประมาณ2007อ่ะประมาณ2007เนี่ยไอ้นี่เขาก็ร่วมวางแผนร่วมเคลื่อนไหวด้วยคือพูดง่ายเขาถูกหมายหัวพูดง่ายหมายหัวพอตอนล่าสุดเนี่ยรัฐประหารล่าสุดเนี่ยมินองไลทำรัฐประหารเนี่ยเขาก็ถูกยัดข้อหาแล้วก็ถูกประหารชีวิตนะ
14: ฮ
9: ะอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าจริงๆก็เป็นบทบาทที่รองจากองซานซูจีเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้นำนักศึกษาเหมือนกันก็คือมินโกนายนะชื่อจริงเขาคือพออูตันอันนี้ก็ถูกจับติดคุกแต่เขาก็ยังลุกขึ้นสู้ตลอดเวลานะฮะตอนนี้หาตัวไม่เจอว่าอยู่ไหนนะฮะแต่เขาก็ยังเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียอยู
14: ่ครับ
9: มีคนบอกว่าเขาน่าจะไปเข้าร่วมกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา
14: รัฐบาล
9: ที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหารนะซึ่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งบางส่วนก็ไปจับตั้งตรงนี้
14: ครับ
9: คือสถานการณ์ในพม่านี่มันซับซ้อนคือข้อเสนอของผมเนี่ยผมก็เลยเสนอให้จริงๆมันกลับไปสู่สิ่งที่มันเคยเสนอกันในประวัติศาสตร์อะในพม่าเนี่ยแล้วมันเป็นจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดละก็คือ ข้อตกลงสัญญาปางหลวงอะหร
14: ือ
9: บางคนก็เรียกว่าปางหลงใช่ไหมปางหลวงปางหลวงอะกีเม่นเนี่ยเพราะว่าข้อตกลงอันเนี้ยมันทำขึ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2490ใช่ไหมโดยนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำกอบกู้เอกราชของพม่าเนี่ยกับผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายซึ่งมันก็จะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดตั้งเป็นในรูปของสหภาพเป็นยูเนียนยูเนียนออฟเมียนมาใช่ไห
14: ม
9: แต่ว่ามันก็เกิดเหตุมีผู้นำกองทัพ บางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มของคุณเนวินเนี่ยในพลเนวินเนี่ยเขาไม่ยอมใช่ไหมฮะในที่สุดก็ก่อการมีการสังหารในพลองซานกับคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเนี่ยตั้งแต่นั้นพม่าก็ไม่เคยอยู่ในระบบการปกครองที่มันวุ่นวายตลอดอะนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยองซานซูจีเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของนายพลองซานเนี่ยเขาก็พยายามรื้อฟื้นไอ้ข้อตกลงปางหลวงขึ้นมานะแต่ว่าเรียกว่าปางหลวงศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งก็ชื่อเป็นทางการก็คือการประชุมสันติภาพแห่งสหภาพซึ่งมันกำลังไปได้ดีมากเลยนะคุณเพศาลคือมันเริ่มมีความหวังปลายอุโมงค์ว่ามันจะสามารถยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมา70ปีแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านเมียนมาเนี่ยไปสู่สหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยความพยายามทั้งหมดเนี่ยมันก็จบลงจากการรัฐประหารเมื่อปี2564แล้วก็มีการจับกุมองซานซูจีจับกุมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจับกุมนักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายที่อยู่กับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยถูกไหมฮะแล้วก็ยัดข้อหาติดคุกกันหมดบางคนก็โดนเก็บโดนอะไรก็มีนะแล้วก็ข้อตกลงที่ทำกันไว้ประมาณ71ข้อเนี่ยซึ่งมันมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยก็ถูกยกเลิกหมดนะฉะนั้นกระบวนการอันนี้ก็หยุดชะงักฉะนั้นตอนที่ผมแถลงที่สภาเนี่ย ล้วจริงๆตั้งใจจะเอาหนังสือยื่นให้ท่านมินออนไลน์เนี่ยนะฮะคุณมินออนไลน์เนี่ยผมก็จะมีข้อเสนอตรงนี้ว่าให้แก้โดยแนวทางเนี้ยมันจะได้เกิดความสงบ
14: เสนอให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการสันติภาพและประชาธิปไตยโดยยึดแนวทางและอาจารย์ใช้คำว่าจิตวิญญาณปางหลวงนะ
9: ครับใช่ครับคือมันหนึ่งคือมันต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยใช่ไหมฮะสองก็คือเราก็ออกแบบรัฐเนี่ยให้มันเป็นสหพันธรัฐได้หลายประเทศในโลกนี้มันก็เป็นสหพันธรัฐนะมันไม่เห็นต้องเป็นรัฐเดียวเลยคุณไพศาลเขาก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ในฐานะสหพันธรัฐแล้วทุกคนก็มีพื้นที่ของตัวเองก็ใช่ไหมฮะ
14: ก็จะตาม
9: เหตุต้องลบ
14: ตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสังคมของประเทศนั้นๆก็
9: ใช่อย่างดูเราอยู่อย่างสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายรัฐที่มารวมกันถูกไหมแล้วพูดคนละภาษาด้วยถูกไหม
14: มีทั้งเยอรมันมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอิตาลีคร
9: ับ เขาก็อยู่กันได้นะหรือแม้ทั้งชัดเจนที่สุดนี่ก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็เอาเรื่องราวของสหรัฐอเมริกานี่มาเล่าบ่อยละมันก็ก่อตั้งโดยอาณานิคม13แห่งก่อนใช่ไหมเริ่มต้นเขาก็อยู่กันมาได้คือมันอยู่ที่การออก
14: แม้กระทั่ง
9: ระบบการเมืองเนี
14: ่ยการเลือกผู้นำอย่างประธานาธิบดีปัจจุบันก็เอาเสียงของแต่ละรัฐตัวแทนของแต่ละรัฐนะที่เรียก electoral vote ใช่ไหม
9: ถูกต้อง
14: ไม่ใช่เอา popular vote นะ
9: เพราะมันอันนี้มันคือคล้ายๆมันเป็นภูมิหลังทางการเมืองของ
14: ว่าตัวแทนของรัฐนี้ให้คนนี้ชนะก
9: ็ต้อง
14: ก็ได้ไปเลยคะแนนเต็มๆไปเลยจากรัฐนี
9: ้ทีนี้หลายคนบอกว่าก็พม่ามีชาติพันธุ์เยอะก็เลยปกครองยากต้องใช้ความเด็ดขาดต้องใช้เผด็จการไม่จริงอะครับอย่างสหรัฐอเมริกานี่มันหลากหลายเผ่าพันธุ์มากกว่าอีกใช่ไหมอพยพมาจากยุโรปจากหลายจุดของโลกด้วยซ้ำไปแต่เริ่มต้นโดยยุโรปก่อนเนี่ยก็อยู่กันได้มันอยู่ที่การออกแบบระบบการเมืองอ่ะผมมองนะแล้วตกลงกันให้รู้เรื่องแล้วกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเป็นคนมีจิตใจแบบไหนถ้ามีจิตใจแบบประชาธิปไตยแบบที่มีมนุษยธรรมเนี่ยมันแล้วไม่หวงอำนาจกับตัวเองมากเนี่ยมันก็อยู่กันได้
14: ครับ
9: จอร์จวอชิงตันยังกลับไปเป็นชาวไร่ได้เลยใช่ไหม
14: คราวนี้มีข้อหนึ่งที่อาจารย์เรียกร้องให
9: ้อันนี้
14: ร
9: ั
14: ฐบาลเมียนมาแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย
9: ใช่ครับ
14: อย่างมีกรอบเวลาชัดเจน
9: ฮะใช่ครับไม่งั้นมันก็คือรับปากไปเรื่อยแล้วก็มันก็เหมือนว่าประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นเวทีฟอกขาวให้เผด็จการทหารน่ะ
14: ก็จะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องสแกมเมอร์เรื่องการค้ามนุษย
9: ์
14: การสู้รบตามแนว
9: สงครามก็มีด้วย
14: การสู้รบตามแนวชายแดนสารพิษในแม่น้ำมลพิษทางอากาศไอ้ที่ว่าเผาอะไรกันเนี่ยเผาไอ้ควันข้ามแดนมาเนี่ยนะ
9: ใช่ครับ
14: แล้วก็พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนฟื้นฟูสันติภาพกับประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมนะนี่ผมอ่านที่สื่อเขารายงานนะว่าอาจารย์แถลงว่านี่คือข้อเรียกร้อง
9: ข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อมินองไลน์แต่ว่าพอดีถูกกีดกันนิดหน่อยไม่ให้ย
14: ื่นเขายังไงเขาบอกว่า
9: เขาบอกว่าไม่ยังไม่ให้ยื่นเป็นพิธีการอยู
14: ่
9: จริงๆผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ก็เขาก็คงกลัวอะไรไม่ทราบผมก็เลยก็อย่างน้อยก็ต้องแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างผมก็เลยยังไงเป่งเสียงผมใช้คำว่าเป่งเสียงอันดังดีกว่าอย่าเรียกว่าตะโกนเลยเป่งเสียงอันดังเพื่อแสดงจุดยืนเพื
14: ่อ
9: มนุษยธรรมเพื่อสันติภาพแล้วมันเสียหายตรงไหนแล้วก็เป่งเสียงเพื่อประชาธิปไตยคือถ้าเขามองคำพูดพวกนี้ด้วยความคิดที่เป็นบวกเนี่ยเขาควรจะยินดีนะคือแล้วเราก็ทำด้วยความสงบนิ่งไม่มีอะไรนะแต่พอมากีดกันผมก็ต้องชูหมัดนิดนึง
14: อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาก็ต้องก็มา
9: จริงๆอันนี้เนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะ ทำกับผมแบบนั้นไม่ได้นะผมคุยกับนักกฎหมายแล้วก็หลายคนละคือทำอย่างนั้นไม่ได้เลยคือถ้าทำเนี่ยต้องมีเหมือนคล้ายๆมีคำสั่งหรือมีอะไรก่อนครับโดยสิทธิ์นะฮะแต่ว่าผมไม่ถือสาไงเพราะว่าผมเข้าใจเจ้าหน้าที
14: ่
9: แล้วก็พอหลังจาก
14: แต่ลักษณะก็คล้ายอาจารย์ก็พอเปล่งเสียงเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินออกมาอยู่แล้ว
9: จะเดินออกอยู่แล้วใช่ครับ
14: เราก็แสดงจุดยืนของเราไปไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำอะไรให้มันเกินกว่าการแสดงสัญลักษณ์ของเรานะ
9: ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้มันก็มีบางขั้วคือการเมืองมันก็มีขั้วใช่ไหม
14: บาง
9: ขั้วก็ไปเขียนแบบในมุมที่แบบดูแบบมันโอเวอร์นะฮะจากที่เราไม่มีอะไรเลยนะฮะครับก็แสดงจุดยืนแสดงจุดยืนเท่านั้นเองแล้วเราควรจะต้องแสดงนะในฐานะไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ในฐานะความเป็นมนุษย์เราจะปล่อยให้มนุษย์ด้วยกันถูกทำลายล้างถูกเข่นฆ่าได้รับผลกระทบโดยยืนอยู่เฉยๆอะไรไม่ทำอะไรรู้สึกมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
14: ครับเอาละครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่นะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
9: ได้ครับ
14: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
13: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
15: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
16: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
17: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
18: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
17: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
18: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
17: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: 13:39 นะครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับคุยกันต่อนะครับ
9: ครับครับคุณประสานครับ
14: อันนี้อาจารย์มองว่าหนทางสู่สันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมาเนี่ยจากนี้ไปมันจะมีความเป็นไปอย่างไรกันบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามดูเนี่ยนะ
9: อันนี้ก็จะค่อนข้างคาดการยากนะฮะแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยเยอะมากแต่ว่าผมก็มีความหวังอะความหวังสำหรับประชาชนชาวพม่านะที่ถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็มีความซับซ้อนสูงคือมันไม่ใช่ปัจจัยภายในประเทศเมียนมาอย่างเดียวเท่านั้นถูกไหม
14: ม
9: ันก็มีเรื่องของมหาม
14: ันก็มีเกมของมหาอำนาจอะไรเขาด้วยนะ
9: เกมของมหาอำนาจแล้วก็กองกำลังของชาติพันธุ์ต่างๆนะแล้วตอนนี้ก็มีทางด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติด้วยมันก็มีความซับซ้อนอยู
14: ่ตัวแปรเยอะมาก
9: ตัวแปรเยอะมากทีนี้มันกรณีเมียนมาเนี่ยเหมือนซีเรียไหมมันก็มีความเหมือนและความต่างกันอยู่นะครับคือเมียนมาเนี่ยเคยมีระบอบประชาธิปไตยช่วงสั้นๆถูกไหม
14: คร
9: ับ หลังจากที่ได้รับเอกราชเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐประหาร1962โดยกองทัพพม่าหรือทักมาดอเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องปกครองประเทศอะ
14: แล้วก็ปิดประเทศเลยตอนนั้น
9: แทนที่ประเทศเนี่ยมันควรจะต้องปกครองโดยประชาชนเนี่ยมันจะดีที่สุดระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาความมั่นคงอะไรเงี้ยนะฮะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาก็มีประชาธิปไตยช่วงสั้นๆสมัยที่นายพลเต็งเซ็งเนี่ยซึ่งก็เป็นนายพลสายปฏิรูปหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความหวังขึ้นมาตอนนั้นแล้วมีเลือกตั้งแล้วก็พรรคขององซานซูจีก็ชนะการเลือกตั้งกำลังจะไปได้ดีมากเลยนะคุณไพศาลคือถ้าผู้นำกองทัพพม่าเนี่ยไม่หวาดระแวงจนเกินไปกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็แต่จริงสำคัญคือกลัวสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์มากกว่าเนื้อแท้ตรงนั้นมากกว่า
14: ตอนนั้นเป็นยุคปานช่วยนะ
9: ก็เลยยึดอำนาจเลยเลยยึดอำนาจเพราะว่ากลัว NLD พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะมีเป็นรัฐบาลต่อเนื่องนะ
14: ครับ
9: แต่ว่าเหตุผลในการรัฐประหารเนี่ยมันเหมือนสร้างขึ้นมาบอกโกงเลือกตั้งบอกอะไรซึ่งมันดูเป็นข้อกล่าวหาที่ดูตลกแล้วก็คล้ายๆรัฐประหารในไทยแหละคุณไพศาลนะคือผมคิดว่ากองทัพทหารพม่าเนี่ยเผด็จการทหารพม่าเนี่ยพยายามเรียนแบบไทยนะเมื่อปี57เนี่ยรัฐประหารของท่านประยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของไทยและเมียนมามันไม่เหมือนกันไง
14: ครับ
9: มันก็มีพัฒนาการที่ต่างกันนะแต่ว่ากรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็อยู่ตั้ง8ปีนะแต่เขาค่อยๆผ่อนคลายไง
14: ครับ
9: เขาไม่ค่อยๆผ่อนคลายแล้วเมืองไทยมันไม่ได้มีใครไปตั้งกองกำลังอะไรมาสู้กับคณะรัฐประหารใช่ไหมใช่ไหมมันก็แต่อันนี้ที่ผมบอกอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่ากันนะคือมันเป็นลักษณะของสังคมที่ต่างกันนะคือ
14: นานาชาติ
9: ฮะเชิญครับ
14: นานาชาติก็พยายามกดดันพม่าเมียนมาอยู่ทำให้เขาก็สังเกตว่าความการที่ต้องจำเป็นต้องจัดเลือกตั้งก็ดีหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยก่อนที่เขาจะเตรียมออกเดินทัวร์ชาติสมาชิกอาเซียนนี่เขาก็เปิดให้ตัวแทนจากการชาติสากลได้เข้าพบองซานซูจีอะไรเงี้ยนะผมก็ดูคล้ายๆกันอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากคือถ้าคุณต้องการที่ยืนใน
9: โลก
14: เน
9: ี่
14: ยคุณก็จะต้องยอมในบางเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องด้วยไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องถอยออกมาบ้าง
9: มัน
14: ลักษณะผมดูก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะต้องยอมตามข้อเรียกร้องอะไรอยู่บ้าง
9: ครับ
14: แล้วก็ประเมินสาขาเป็นช่วงๆไป
9: ทีนี้กรณีของพม่าเนี่ยคือพม่าเขาปิดประเทศมานานถูกไหม
14: ครับ
9: ฉะนั้นไอ้ลักษณะของโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันก็ควบแน่นสูงนะควบแน่นสูงแล้วก็เขาก็แม้จะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติเนี่ยเขาก็จะพยายามจะประคับประคองไปให้ได้
14: เขามีคล้ายๆมีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนที่จะรับไปสถานการณ์อย่างนี้กันอยู่นะ
9: แต่ของไทยเนี่ยเราเปิดประเทศมากกว่าเยอะ
14: ครับ
9: ถูกไหมฮะ
14: ครับ
9: คือเราใช้วิธีแบบพม่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ชนชั้นนำของไทยเนี่ยมันก็มีหลายขั้วนะหลายขั้วถูกไหม
14: แล้วพลังของกลุ่มทุนเขาก็ของเราเนี่ยพลังกลุ่มทุน
9: พลังด้วย
14: แข็งแกร่งมากใช
9: ่ต้องฮะ
14: เมียนมาเนี่ยยังตั้งไข่อยู
9: ่
14: ยังไม่สามารถจะมีที่ยืนได้อย่างแข็งแกร่ง
9: คือถ้าตอนที่มีการเลือกตั้งคราวก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง2011ถึง2015เนี่ยแล้วอำนาจมันมาอยู่ที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วตอนนั้นมีการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วเศรษฐกิจอะไรมันก็พัฒนาขึ้นเนี่ยคือมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในพม่าสมมติโดนรัฐประหารอีกเนี่ยรัฐคณะรัฐประหารก็จะใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้และกลุ่มสภาพไม่ได้ผมมองอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่ามันสั้นไปคือมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากพอที่มันจะทำให้ขบวนการประชาธิปไตยหรือสถาบันกลไกสถาบันแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหมคือมันเพิ่งจะแตกหน่ออ่อนเนี่ยกำลังจะเติบโตอ่ะถูกไหมจะถูกทำลายซะก่อนใช่ไหมครับ
14: มันก็เลย
9: ไปต่อไม่ได้นะทีนี้ก็ต้องรอดูคราวนี้ว่าแต่คราวนี้เนี่ยความหวังมันน้อยเพราะว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่ทุกประเทศทั่วโลกก็มองว่ามันจัดฉากเฉยๆใช่ไหมเป็นการเลือกตั้งที่มันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะว่าก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งกันใช่ไหม
14: ก็พรรคการเมืองซึ่งก็เป็นพรรคที่สนับสนุนโดยทางฝ่ายทหารก็ชนะแบบถล่มทลายนะ USDP
9: แต่ว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งอ่ะผมมองว่ามันไม่ใช่การ มันแค่เป็นการจัดฉากเหมือนกับมีเลือกตั้งแต่มันไม่ใช่นะ
14: ก็โจนาธานเฮดผมกลับไปอ่านดูนะโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าว BBC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเมื่อวันที่26มกราคม2526โดยบอกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในเมียนมาได้สิ้นสุดลงแล้วภายหลังการจัดการเลือกการจัดการลงคะแนนเสียงครั้งที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกตั้งที่ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสพรรคการเมืองยอดนิยมหลายพรรคถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและหลายพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในประเทศก็ไม่สามารถจัดการลงคะแนนเสียงได้เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน5ปีคาดการว่าพรรคการเมืองหลักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐบาลทหารเมียนมาจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันปฏิเสธคำวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและยุติธรรมราว1ใน5จาก330ตำบลทั่วประเทศรวมถึงเมืองย่างกุ้งและมันดาเลได้ลงคะแนนเสียงในรอบสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยฮะพรรค USDP หรือ Union Solidarity and Development Party ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพนะก็ได้คะแนนเสียงได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นทั้งๆที่ในตอนปี2020เนี่ยพรรคเนี่ยนะได้รับที่นั่งในรัฐสภาเพียง 6% นะ
9: ครับ
14: ส่วนพรรคอิสระ51พรรคก็ ตัดสินใจลงแข่งในระดับภูมิภาคก็แทบจะก็เป็นฐานเสียงให้กับนั่นอยู่แล้วให้กับทางรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่แล้วครับ
9: ครับจริงๆถ้าเราดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยเราเห็นชัดนะว่าจริงๆแล้วขบวนการประชาธิปไตยและความศรัทธาที่มีต่อองซานซูจีและกลุ่มผู้นำของ NLD เนี่ยมันสูงมากนะเพราะว่าจริงๆการเลือกตั้งในพม่าเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่องซานซูจีชนะเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยหรือกองทัพเนี่ยเอาเปรียบพรรค NLD อยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ด้วยความที่ประชาชนเขามีฉันทามติที่ชัดเจนมากคือเสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยคือไม่เอาเผด็จการน่ะก็เลยสามารถเอาชนะได้นะขนาดในสัดส่วนในรัฐสภาเนี่ยเขามีสัดส่วนของจริงๆก็เหมือน
14: เขาจะมี
9: เราเนี่ย
14: มาจากการแต่งตั้ง
9: ใช่ก็จะยังสามารถ
14: 25%
9: ยังสามารถเอาชนะเพื่อตั้งรัฐบาลได้เลยคิดดูนะฮะแสดงว่าความที่มันมีฉันทามติร่วมกันในสังคมนี่มันชัดเจนมากและสิ่งที่ผมเห็นชัดที่สุดคืออะไรทราบไหมฮะเห็นชัดมากที่สุดและเกิดขึ้นกับตัวเองเลยก็คือหลังจากที่ผมได้เคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยผมเห็นพลังของคนพม่าที่อยู่ในไทยและทั่วโลกเลยนะส่งข้อความส่งการสนับสนุนมาที่ผมนี่เยอะมากเลยอย่างล้นหลามเลยนะฮะอย่างล้นหลามแล้วก็ความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือไม่เอามินอองหลายไม่เอาเผด็จการทหารต้องการให้เกิดประชาธิปไตยในพม่าเป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันท์เลยอ่ะนะเป็นเอกฉันท์เลยแต่ทำไมเนี่ยเผด็จการทหารยังอยู่ได้ก็อยู่ด้วยความอยู่ด้วยการกดปราบและโหดเหี้ยมไงอย่างเดียวเลยดูแล้วคนก็ไม่คนจำนวนหนึ่งก็ไม่แสดงออกถ้าอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศเมื่อไหร่ก็แสดงเต็มที่เลยฮะ
14: ก็ไอ้ส่วนเรื่องเศรษฐกิจในพม่านี่ถือว่า
9: ย่ำแย
14: ่หนักสาหัสเลย
9: หนักฮะมีคน
14: อันนี้เป็นผมเชื่อว่า
9: สิบกว่าล้านคนน่ะสิบกว่าล้านคนอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง
14: ผมเชื่อว่านี่อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้มินอองหลายเขาต้องดิ้นรนนะที่จะพยายามหาที่ยืนในนานาชาติให้ได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมันจะยิ่งเสียหายแล้วก็เศรษฐกิจก็จะยิ่งได้รับผลกระทบยืดเยื้อมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไฟบังคับของเขาอยู่เหมือนกันตอนนี้เพื่อที่จะทำให้ต้องการการยอมรับเพราะว่ามันจะได้เอาเรื่องของการค้าการลงทุนเข้ามาได้เนี่ยเขาจะกล้ายอมสละอะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าสาการเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชี้วัดเพราะแรงบีบเนี่ยถ้าบีบเข้าไปมากๆเนี่ยเขาอาจจะต้องยอมหรือไม่ยอมอะไรเป็นเรื่องที่ซึ่งก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะไม่สามารถคาดเดา
9: คาดเดายากคือเนื่องจากคนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะผมคิดว่า80-90% 90%กว่าน่ะคือต้องการให้มีรัฐบาลเลือกตั้งประชาธิปไตยแล้วก็ให้กองทัพเนี่ยออกจากการเมืองนะคือ
14: การเรียกร้องมันต้องลงไปอยู่ใต้ดินหม

0: คือตอนแรกเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนการรัฐประหารก็คือว่าโอเคมีการแชร์อำนาจกันให้กองทัพมีบทบาทผ่านสภาจากการแต่งตั้งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ข้อเสนอเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นละคุณเวสานผมศึกษาดูเนี่ยคือเขาต้องการเอากองทัพเนี่ยออกจากการเมืองเมียนมาเลยนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเขายังไม่สามารถในเชิงถ้าคือในทางการเมืองเนี่ยเขาชนะละถูกไหมฮะแต่ในทางการสู้รบเนี่ยเขาคือมันไม่อยู่ในสภาวะที่สู้ได้อะถูกไหมกองทัพพม่าเขามีเครื่องบินมีอะไรทุกอย่าง
1: ครับ
0: อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทุกอย่างนะฮะแล้วก็แต่ว่าปัญหามันคือที่น่าสนใจก็คือว่าคนหนีทัพคือหนีทัพคือกองทัพในพม่าเนี่ยหนีทัพกันจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ใช้วิธีรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยก็ใช้วิธีเกณฑ์คนหนุ่มสาวไงให้มาเป็นทหารคนก็หนีอีกนะคือเขาก็หนีมาเมืองไทยหนีไปทั่วโลกเนี่ยใช่ไหมไม่อยู่ในประเทศเพราะว่าเขาไม่รู้จะลบไปทำไมลบเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของเผด็จการเหรอถูกไหมไม่ได้ลบเพื่อชาติอะไรมันไม่มีเหตุผลนะ
2: อย่างในบ้านเราอาจารย์ประเมินว่าคนเมียนมาที่เข้ามาทำงานเนี่ยทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนี่น่าจะประมาณ
0: 4ล้านกว่าคนนะน่าจะถึง4ล้านกว่า5ล้าน
2: มันเกินครึ่งนะเกินครึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะ
0: ใช่ครับ
2: ไม่ได้เป็นการเข้ามาอย่างถูกต้อง
0: ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณไพศาลผมมองนะแต่มันช้าหรือเร็วเท่าไหร่ยังไงมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นประชาธิปไตยยังไงก็ต้องเจรจากันถึงที่สุดละแต่ว่าทางเผด็จการทหารเนี่ยเขาก็ปรับตัวไงเขาก็พยายามบอกเมียเขาก็ให้มีเลือกตั้งแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบทหารแล้วเขาใส่สูทแล้วจะพยายามปรับตัวแต่ว่าการปรับตัวตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ยอมรับแค่ไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป
2: แต่ว่าเรื่องมันนอกเหนือจากเรื่องประชาธิปไตยนอกเหนือจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ยังมีไอ้เรื่องอะไรอื่นๆนะความขัดแย้งของมหาอำนาจผลประโยชน์เรื่องการค้าการลงทุนมันมีมิติอะไรต่างๆมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: มันซับซ้อนอ่ะมันซับซ้อนฉะนั้นผู้นำก็ต้องแบบต้องมีความสามารถมากอ่ะแล้วต้องเป็นนักกลยุทธ์อ่ะนะแล้วต้องครบเครื่องต้องทุกรูปต้องทุกมิติอ่ะก็เหมือนในพลองซาน
2: อ
0: ่ะตอนสู้กับอังกฤษก็ต้องอาศัยญี่ปุ่นถูกไหมฮะมันคือมันก็ต้องทุกรูปแบบแต่ว่า
2: เราก็ต้องรู้
0: คือต้องการต่อสู้เพื่อเอกราชถูกไหมฮะอันนี้เป้าของเราคือประชาธิปไตยและสันติภาพเราก็ต้องจะเอาตรงนั้นน่ะเป็นเป้าแล้วก็ดูว่าจะใช้วิธีไหนยังไง
2: เพราะถ้าเข้าไม่ถึง2อย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ยั่งยืนได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะกลับมามีปัญหาซ้ำรอยอีก
2: มันก็จะซ้ำรอยไปเรื่อยครับ
0: แล้วมันต้องตกลงกันให้ได้เหมือนที่ผมเสนอคือจริงๆสนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยมันวางกรอบเอาไว้แล้วแล้วมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในรูปของสหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่เพียงแต่ว่าศูนย์กลางอำนาจเดิมเนี่ยทักมาดอเนี่ยกองทัพทหารพม่าเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปยึดมั่นถือมั่นความเป็นรัฐเดียวคือเป็นสหพันธรัฐก็ได้สหพันธรัฐประชาธิปไตยแล้วอยู่ร่วมกันให้มันเกิดสันติสุขครับ
2: ครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากเตรงตรวจสอบแหล่งที่มากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงเป็นครั้งแรกยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ได้กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบอยู่ในกระเป๋า34นัดจากทั้งหมด98นะส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุการณ์ยิงหนุนนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจบ้านคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกานิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสันติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานบันเทิงหรือชุมชนแต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุดหากครูผู้ปกครองพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติการแจ้งเหตุการเอาตัวรอดและการประสานงานกับตำรวจอย่างถูกต้องจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุก่อนสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ควบคุมได้ยากแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากการศึกษาการป้องกันเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการป้องกันเหตุในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567ซึ่งมีการปิดพื้นที่ให้ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรป้องกันคนร้ายใช้อาวุธปืนในพื้นที่เปราะบางหัวใจของแนวทางดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ประชาชนกลายเป็นตำรวจแต่การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและรู้วิธีเอาตัวรอดรวมไปถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่8สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับดิฉันจิติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธรณนท์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะในชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 นจนถึง 15:00 นนะคะเราก็ขอเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะวันนี้8สิงหาคมค่ะอีก4วันข้างหน้านะคะก็จะเป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งนอกเหนือจากการระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันเสมอนะคะว่าเราไม่เพียงแต่ระลึกเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะพระคุณของแม่เนี่ยอยู่ในใจอยู่ข้างกายเราตลอดนะคะนอกเหนือจากวันแม่วันที่12สิงหาคมนะอย่างที่เราทุกคนทราบนะคะว่าก็ยังเป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่าแม่ของแผ่นดินของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่พระองค์นั้นนะคะไม่ได้อยู่กับพวกเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำไว้ให้กับพวกเรานะคะทั้งพระราชกรณียกิจคำสอนต่างๆมากมายนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พวกเราปวงชนชาวไทยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกนะถึงพระองค์ในช่วงของวันแม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็เราจะพูดคุยกันนะในประเด็นในเรื่องของแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทักทายกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันก่อนนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้สูญเสียบุคคลที่เป็นหัวใจและเป็นความสำคัญของแผ่นดินเราเนี่ยไปอย่างที่ทุกคนทราบทุกคนรู้สึกกันนะครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันที่ก่อนจะถึงวันสำคัญของชาติก่อนที่จะถึงวันสำคัญของพวกเราทุกๆคนคือวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับประจำปีนี้แล้วก็จะทำการมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่รักแม่รักพระพันปีคนไทยทุกคนที่เป็นลูกของแม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณจิติมาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ที่เราจะมอบให้แก่ลูกของแม่ทุกๆคนครับ
0: ค่ะซึ่งสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะคะเป็นหนังสือที่ก่อเกิดจากความรักความผูกพันนะคะหยาดพระเสโทข้อมูลข้อคิดข้อยั้งคิดนะคะพระผู้ทรงงานหนักเพื่อสร้างชีวิตที่มีเป้าหมายและวิถีทางชีวิตนะคะกราบแม่ของแผ่นดินนะคะนี่ก็เป็นข้อความนะคะของหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะที่เราจะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะก็เป็นหนังสือฉบับพกพานะคุณผู้ฟังรวบรวมสิ่งที่มีคุณค่ามากมายนะคะที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะขนาดก็เป็นขนาดฉบับพกพานะคะแล้วก็ใครจะขอรับนั้นเนี่ยกติกาของเราก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพียงแค่ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะและ SMS มาที่หมายเลข4689933 4689933เราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นก็เรียบเรียงนะคะแล้วก็เขียนขึ้นมาโดยท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธรณนท์ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะก็สามารถที่จะขอรับกันเข้ามาได้ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิติมานะครับแล้วก็เพราะว่าบทความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับหากต้องการนำไปใช้อะไรก็เพื่อที่ให้สังคมดีขึ้นก็ข้อนำไปใช้เลยเพียงแต่ว่าห้ามจัดจำหน่ายนะครับเราถือว่าก็ เป็นการมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรียนคุณจิติมาครับเรียนท่านผู้ฟังครับเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของแม่ของแผ่นดินแล้วก็จะนำบทความบางส่วนที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและถ้าใครต้องการหนังสือเล่มนี้ก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิติมานะครับอย่าเกรงใจรายการหมอบ้าน นะครับไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงทั้งสิ้นมีแต่ความรักที่จะมอบให้แด่พระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงนะครับซึ่งพวกเราขนานพระนามท่านว่าทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยได้เสด็จไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเรานั้นเนี่ยในทุกๆชีวิตมีโอกาสของชีวิตนะครับมีโอกาสแล้วก็ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาอาชีพท้องถิ่นหัตถกรรมสาธารณสุขเกษตรกรรมและชีวิตความเป็นอยู่เพราะพวกเราทุกคนมีค่าเสมอในสายพระเนตรของพระองค์นะครับพระองค์ทรงมีคำแนะนำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าแก่ผู้อื่นเสมอนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามีประโยชน์กับแผ่นดินพระองค์ทรงปฏิบัติให้เราเห็นมายาวนานตลอดพระชนชีพของพระองค์เนี่ยนะครับจนเป็นที่รักที่ยกย่องของปวงชนชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลกเลยนะครับแม่ของแผ่นดินคำว่าแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่เราจะต้องช่วยกันรักษาและส่งต่อดังตัวอย่างเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ผมเองพยายามที่จะบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับด้วยความรักความจงรักภักดีเพื่อที่จะกราบส่งเสด็จแม่ของแผ่นดินสู่สวงสวรรค์ผมเขียนในเวลาไม่นานเลยนะครับใช้เวลา 2-3 วันเท่านั้นเนี่ยเขียนไปน้ำตาซึมไปแล้วก็คิดถึงแม่เป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์นั้นเนี่ยทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาตลอดเนี่ยนะครับทั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมราชสมเด็จพระบรมราชินีนาถของประเทศไทยในฐานะคู่พระหัตถ์ไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และในฐานะของแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะครับพระองค์ทรงช่วยแบ่งเบาราชภาระทั้งหลายไปมากมายนะครับช่วยเหลือสร้างชีวิตผู้ยากไร้และชาวชนบทไปทั่วประเทศพระองค์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาแผ่นดินอย่างที่เห็นได้ชัดในพระราชกรณียกิจมากมายนะครับ
0: แม่ทรงเป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงมีพระเชษฐา2คนคือหม่อมราชวงศ์กัณยานกิตกิตติกรกิตติยากรและหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตติยากรและมีพระคณิฐา1คนคือท่านผู้หญิงบุษบาสถานพงศ์สำหรับพระนามสิริกิติ์ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรแม่ทรงจากพวกเราไปสู่สวงสวรรค์เมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา 21:21 นาทีด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93
1: ครับในเรื่องของแม่เนี่ยนะครับผมไปอ่านบทความอ่านประวัติต่างๆนานาเนี่ยนะครับคือเราเองนั้นเนี่ยถ้าทั่วประเทศนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาจากชาวบ้านจากประชาชนไทยเรื่องเล่าจากลูกถึงน้ำพระทัยของแม่นะครับเพราะว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงหากนำมาร้อยเรียงคงจะมากมายไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้าหากกล่าวมีผู้บอกว่าถ้ากล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม่คนละประโยคต้องใช้เวลาเป็น10วันนี่นะครับซึ่งแสดงความใส่ใจต่อลูกหลานของแผ่นดินในทุกๆมุมของชีวิตนะครับมีตัวอย่างเสียงจากประชาชนที่กล่าวถึงพระองค์ไว้ในด้านต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทางด้านการพัฒนาอาชีพเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านกุดนาขามสกลนครประสบภัยแล้งน้ำท่วมนะครับทั้งแล้งและท่วมจนไม่สามารถจะทำการเกษตรได้พอแม่ได้ทราบข่าวเนี่ยนะครับก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมและทรงมีเมตตาให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นที่กุดนาขามเนี่ยนะครับเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมภายหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูทำนาโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนบอกไปนะครับบริเวณสกลนครกุดนาขามนั้นเนี่ยประสบทั้งภัยแล้งและภัยจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับ ยังเห็นความรู้สึกจากของคุณจิตราเนี่ยนะครับหันจางสิทธิ์จิตราหันจางสิทธิ์เนี่ยนะครับชาวบ้านกุฎนาขามซึ่งกล่าวถึงว่าแม่ส่งครูมาให้ความรู้มาสอนวาดภาพลงบนพื้นเซรามิกแม้ตนจะมีความรู้ไม่สูงจบการศึกษาเพียงประถมก็ได้มีอาชีพมีความรู้และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือคำกล่าวที่ว่าบ่ได้พัดพรากจากครอบครัวไปเฮ็ดงานก่อสร้างรับจ้างที่อื่นโดยที่พระองค์เพิ่นได้ทรงเมตตากรุณาคนบ้านกุฎนาขามและหมู่บ้านบริวารค่ะอันนี้คือคำที่คุณจิตราพูดไปพูดถึงพระองค์นะครับคุณจิตราพูดต่อบอกว่าทุกคนอยู่นี่ยิ้มได้มีรอยยิ้มที่ดีขึ้นได้อยู่ได้อยู่ได้แบบมีความสุขลูกหลานได้เรียนหนังสือนี่คือความภูมิใจที่พระองค์ท่านได้เอาไว้ให้ลูกหลานของคนกุฎนาขามได้จดจำไปตลอดนี่คือภารกิจที่อาจจะดูแล้วเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าที่กุฎนาขามนั้นเนี่ยทั้งแรงและก็น้ำท่วมดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ชาวบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ความสามารถตัวเองในการที่จะทำอาชีพอื่นๆ เพื่อที่จะให้มีกินมีใช้นะครับ
0: นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจนะคะที่กุฎนาขามแล้วนะคะก็เช่นเดียวกับคุณมารุธโพสาราชนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านสมาชิกกลุ่มทอผ้านะคะก็กล่าวเอาไว้ว่าเข้ามาแต่ปีพ.ศ.2535ค่ะมาเฮ็ดตะกี้ก็เพิ่นก็ให้เป็นเงินเดือนทีนี้พอเพิ่นว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วเพิ่นก็เลยขอให้ขายเองนะคะแล้วให้เป็นการบ้านมาทอแล้วก็ทำให้สวยก็ได้รางวัลได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านทีนี้เกิดมาก็บอกเคยภูมิใจเท่านี้ละค่ะดีใจหลายที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลจากเพิ่นพร้อมจากพระองค์เสียใจที่บ่มีเพิ่นอยู่นำก็คิดถึงเพิ่นหลายได้สร้างบ้านสร้างเรือนก็เพราะพระองค์ท่านค่ะ
1: ครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเสียงเล็กจากชาวบ้านที่ผมคิดว่าการบันทึกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพระราชกรณียกิจนะของพระพันปีนะคะก็ยังดำเนินต่อเนื่องนะก็มีการบันทึกไว้นะคะว่าในปีพุทธศักราช2537ค่ะแม่ก็เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรณจังหวัดน่านคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชก็มีโอกาสได้แต่งชุดที่สวยที่สุดซึ่งเป็นชุดแต่งงานแบบอิ่วเมี่ยนพร้อมเครื่องเงินประดับนะเครื่องประดับเงินเพื่อรอรับเสด็จและได้ทูลเกล้าถวายกระเป๋าเงินชิ้นงามที่ตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีภายหลังพิมพรได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งณศาลาทรงงานซึ่งแม่ก็ตรัสชมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่งดงามแม้พิมพรจะต้องการทูลถวายต่างหูที่สวมมาจากที่บ้านแม่ก็ทรงคืนพร้อมกับรับสั่งด้วยพระเมตตาว่าสวยมากและใส่ไว้อย่างเดิมเถิดจ้าเมื่อเข้าเฝ้าเสร็จพิมพรได้รับพระราชทานซองหนึ่งซองพร้อมถุงยังชีพขนาดใหญ่ภายหลังเมื่อเปิดดูแล้วจึงพบว่าในซองใบนั้นมีเงินสดเป็นจำนวน 10,000 บาทซึ่งพิมพรก็บอกว่าดิฉันเก็บซองและเงินนั้นไว้ในลิ้นชักสูงสุดถือเป็นสิริมงคลของครอบครัวและนับตั้งแต่นั้นมาก็ยึดอาชีพช่างเครื่องเงินมาจนถึงทุกวันนี้ภายหลังเมื่อพิมพรได้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินชาติพันธุ์อิ่วเมี่ยนก็ได้นำซองและเงินจำนวนนั้นมาใส่พานจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นและรับทราบเรื่องราวความเป็นมาว่าแม่นั้นไม่เคยรับของจากประชาชนโดยไม่ตอบแทนทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได
1: ้ครับคือพระองค์นั้นเนี่ยเสด็จไปทั่วประเทศจริงๆนะครับอย่างเช่น เราคุยกันไปที่พระองค์ทรงไปช่วยชาวบ้านที่กุฎนาขามที่สกลนครที่ทางภาคอีสานนะครับและพระองค์ก็ยังเสด็จไปทางภาคเหนือไป ที่จังหวัดน่านตามที่คุณจิตติมาได้กล่าวถึงคุณพิมพรไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนอกจากองค์ทรงเสด็จทุกภาคจริงๆนะครับและเพราะว่ายังมีลูกหลานไทยที่ได้รับพระเมตตาอีกเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นคุณอารีปันทองคุณอารีปันทองสมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีจังหวัดตรังเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานผ่านกรมหม่อนไหมเนี่ยนะครับซึ่งแม่ก็มีรับสั่งให้รักษาลายผ้าลูกแก้วลายแก้วชิงดวงภาคใต้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังให้คงอยู่ต่อไปซึ่งตนเองนั้นเนี่ยก็น้อมรับพระราชดำริมาปรับใช้จนสร้างลายผ้าไทยโบราณที่นอกจากจะสืบทอดการเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแก่ลูกหลานแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งรายได้เสริมครอบครัวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เฉพาะทางด้านที่แม่ทรงช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะนี่เฉพาะในเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพเท่านั้นแต่พระองค์เองนั้นเนี่ยก็ทรงงานเพื่อประชาชนเนี่ยเอาไว้ในหลายๆประเด็นนะครับแม้กระทั่งทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงเอาพระทัยใส่ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากการศึกษานับว่าเป็นรากฐานของชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีรับสั่งเนี่ยนะครับการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตที่จะนำมาประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติสืบไปก็มีเสียงเล็กๆจากประชาชนมากมายหลายคนเนี่ยนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการศึกษานะครับเช่นอย่างเช่นคุณวราพรหรือน้องหมิวบัณฑิตจิ๋วจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ซึ่งเธอนะคะเป็นผู้พิการแต่กำเนิดค่ะทำให้ร่างกายนั้นมีความแกร่งนะคะมีส่วนสูงประมาณ90เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแต่เธอไม่ยอมให้อุปสรรคทางกายมาเป็นอุปสรรคทางการศึกษาของเธอค่ะเธอมีความตั้งใจจะเรียนให้จบชั้นปริญญาแต่เนื่องจากฐานะทางครอบครัวที่ยากจนนะคะและร่างกายที่พิการก็ทำให้เธอนั้นประสบกับความลำบากในการเดินทางหรือประกอบอาชีพค่ะความหวังที่จะได้เรียนต่อในระดับปริญญาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เธอก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะเธอตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงพระองค์นะคะและสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นก็ทำให้เธอนั้นตื้นตันอย่างหาที่สุดมิได้เลยค่ะเธอบอกนะคะว่าหนูไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครจึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอทุนการศึกษาภาวนาให้จดหมายไปถึงมือพระองค์ท่านแต่ก็ไม่กล้าคิดไปไกลเพราะในช่วงนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้หนังสือตอบกลับจากกรมราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าจะทรงส่งให้เรียนจนจบปริญญาทำให้หนูดีใจจนบอกไม่ถูกทำให้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงเห็นเราซึ่งปัจจุบันนะคะน้องหมิวหรือว่าคุณวราพรก็เป็นบัณฑิตจิ๋วที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ2สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบสัมมาอาชีพสืบไปด้วยค่ะ
1: ครับคือถ้าเรานึกภาพถึงน้องหมิวเนี่ยนะครับที่มีร่างกายที่แคร์แกรนพิการเนี่ยนะครับมีความสูงแค่90เซนติเมตรเนี่ยนะครับก็ชีวิตเนี่ยก็หมดหวังไม่มีความหวังแต่ตัวเองนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเพราะว่าความสามารถทั้งทางสมองและหัวใจนั้นเนี่ยได้แน่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ในที่สุดเนี่ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของแม่เนี่ยนะครับซึ่งแม่เองนั้นเนี่ยถ้าใครหลายๆคนเคยดูภาพนั้นเนี่ยก็จะเห็นพระองค์นั้นเนี่ยทรงเสด็จไปเยี่ยมนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนปกติหรือการเรียนการเป็นช่างนะครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนั้นเนี่ย ก็ทำให้บัณฑิตจิ๋วของเราคือคุณวราพรหรือน้องหมิวของเรานั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็เรียนเก่งขนาดได้เกียรตินิยมอันดับ2สาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เพียงแต่น้องหมิวเท่านั้นเนี่ยนะครับหลายๆผู้พิการนั้นเนี่ยก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินกันมากมายหลายคนนะครับอย่างเช่นคุณอนุพงษ์กองทองใช่ไหมครับคุณอนุพงษ์กองทองเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็เป็นคนที่พิการที่ขามาแต่กำเนิดนะครับคุณอนุพงษ์นั้นเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับในลักษณะที่ใกล้เคียงกับน้องหมิวเมื่อคุณอนุพงษ์ติดตามบิดามารดาที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างมาทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่พระพันปีหลวงเนี่ยก็ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรพอดีนะครับพอมีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็คุณอนุพงษ์นั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ขาพิการถึงแม้จะเป็นคนที่ขาพิการตั้งแต่กำเนิดนั้นเนี่ยแต่ก็ติดตามคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างมาทำงานที่อยุธยาพอสมเด็จพระพันปีหลวงทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่อยุธยาเนี่ยนะครับคุณอนุพงษ์ก็ได้มีโอกาสไปศึกษาอาชีพช่างเขียนภาพลายไทยจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าด้วยความตั้งใจของคุณอนุพงษ์ด้วยความสามารถของคุณอนุพงษ์นั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยคุณอนุพงษ์แต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้ฝึกสอนประจำแผนกเขียนลายผ้าไทยเขียนลายไทยเนี่ยนะครับมีสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งคุณอนุพงษ์นั้นเนี่ยได้กล่าวถึงพระคุณของแม่อย่างซาบซึ้งว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันสมเด็จพระพันปีหลวงคือแสงนำชีวิตของผมถ้าไม่มีพระองค์ท่านทุกวันนี้ผมคงไม่มีอาชีพไม่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงดูครอบครัวเพราะผมเป็นคนพิการมาแต่กำเนิดพระองค์ท่านทรงให้ชีวิตใหม่ให้ผมได้มีคุณค่าในสังคมและผมตั้งใจจะสืบสานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงริเริ่มเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และความดีเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทรงช่วยเหลือประชาชนเอาไว้นะครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งนะคะสำหรับประชาชนประสบนิกรชาวไทยนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากแม่ของแผ่นดินนะหรือว่าพระพันปีหลวงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณอนุพงษ์นะคะน้องหมิววราพรนะคะรวมไปถึงคุณพิมพรคุณอารีนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มที่เราจะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่แม่แผ่ของแผ่นดินทำไว้ให้กับพวกเรานั้นเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับทุกคนเลยนะคะก็รวบรวมอยู่ในเล่มนี้ค่ะกราบแม่ของแผ่นดินซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งกติกาง่ายมากค่ะคุณผู้ฟังก็ SMS ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาได้เลยที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะแล้วก็หนังสือบทความในหนังสือเล่มนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะหากต้องการนำไปใช้เพื่อให้สังคมที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าห้ามจำหน่ายหรือหาผลประโยชน์นะคะถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้กับลูกหลานไทยนั่นเองค่ะอาจารย์คะ
1: ครับนอกก็อย่างที่กาเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าในทุกภาคของแผ่นดินนะครับแม่ก็เสด็จไปทุกที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปาชีพหรือการศึกษาเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานั้นเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอน้องหมิวบัณฑิตจิ๋วท่านไปตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่อยุธยาก็สามารถที่จะสร้างครูช่างอย่างคุณอนุพงษ์ขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลเนี่ยนะครับแม่ก็ทรงมีโครงการร งเวียนพระราชดำริเนี่ยนะครับคราวนี้พระองค์ก็ไปทางภาคใต้เนี่ยนะครับเรื่องริเริ่มโครงการราชบัณฑิตโครงการโรงเรียนพระราชดำริเนี่ยนะครับซีศูนย์ครูใต้หรือโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูเนี่ยนะครับที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับพระองค์ทรงลงไปจนถึงปัตตานีเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการศึกษาแก่ลูกหลานไทยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าถ้าคืนปล่อยให้ข้าราชการครูต้องเผชิญประกาศชะตากรรมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีหนทางแก้ไขแล้วในอนาคตคงไม่มีครูที่มีความรู้ความสามารถยอมเสียสละอาสาลงไปสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้รับสั่งถึงเรื่องที่สำคัญเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำซึ่งจากโครงการในพระราชดำรินี้เองเนี่ยนะครับทำให้ลูกหลานชาวใต้หลายคนที่ไม่อยากจากถิ่นฐานไปไกลได้มีอาชีพมีความปลอดภัยเนี่ยนะครับซึ่ง อย่างเช่นคุณครูบุญยดาชาวพัทลุงที่ได้รับราชการครูในจังหวัดปัตตานีมาหลายปีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นครูรุ่นแรกในศูนย์ครูภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งครูบุญนดาเนี่ยนะครับรักจันเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉันสอนหนังสือและพักที่นี่คือท่านเป็นคนพัทลุงแต่ไปสอนหนังสือที่ปัตตานีนะครับครูบุญนดาก็บอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉันสอนหนังสือและพักอยู่ที่นี่ส่วนวันเสาร์กับอาทิตย์จะกลับบ้านไปที่พัทลุงอยู่ที่นี่ต้องเตรียมทำกับข้าวให้เด็กในช่วงเช้าทุกคนที่ถนัดในแต่ละสาขาจะต้องสอนเด็กได้ทุกช่วงชั้นและดูแลเด็กทั่วไปอย่างใกล้ชิดนั่นคือความตั้งใจของคุณครูเนี่ยนะครับซึ่งเกิดจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูทำให้ในทุกๆจังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดทางใต้นั้นเนี่ยก็มีครูที่มีความสามารถมีความตั้งใจเนี่ยนะครับที่จะมาสอนหนังสือเด็กแล้วก็เป็นครูที่ดีนะครับ
0: ซึ่งนอกเหนือจากครูบุญนดานะคะที่ก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากสมเด็จพระพันปีนะคะหรือว่าแม่ของแผ่นดินของเรานะคะก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านเลยค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้รับแรงดลใจจากพระองค์นะคะดังเช่นครูวีระบุญละเอียดค่ะผู้ที่ได้รับแรงดลใจแห่งเมตตาธรรมของแม่นะคะมาสอนวิชาศิลปะภาระศึกษาและการงานอาชีพค่ะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าผมเป็นคนแถวนี้ไม่คิดย้ายไปไหนเมื่ออยู่ที่ไหนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์โรงเรียนแห่งนี้มีความสำคัญเพราะพระราชินีทรงจัดตั้งให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก็ตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงสมดังพระปณิธานของพระองค์ท่านเพื่อให้เด็กมีความรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
1: ครับนั่นคือสิ่งที่คุณครูวิระได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับถึงเมตตาธรรมของแม่เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะให้เมืองไทยเหล่านั้นเนี่ยมีความเจริญมีความอบอุ่นกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับ
0: ซึ่งครั้งหนึ่งนะคะแม่ทรงได้ยินการสนทนาแล้วก็ทราบว่ามีหญิงสาวชาวบ้านหนึ่งในผู้เข้าเฝ้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะทั้งยังขาดเสาหลักอย่างสามีค่ะและก็ต้องการรับภาระเลี้ยงลูกเล็กนะคะแล้วต้องรับภาระเลี้ยงลูกเล็กอีก2คนนะคะแววตาของเธอเนี่ยมีความเศร้าลึกลูกๆนั้นเนี่ยก็ดูใส่เสื้อเก่าๆขาดๆไม่มีความร่าเริงอย่างที่เด็กๆควรจะเป็นค่ะเป็นหนี้เท่าไหร่จ๊ะหญิงผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่าหนี้นั้นมากมายเหลือเกินทรงมีพระราชดำรัสว่าไปบอกเจ้าหนี้นะคะว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้ ทั้งชาวบ้านข้าราชการและประสบนิกรคนอื่นๆต่างน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวค่ะอาจารย์
1: นั่นนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้เนี่ยมาโดยตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากมายนะครับแต่พระองค์นั้นเนี่ยก็จะเข้าในสู่รายละเอียดมากๆนะครับว่าประชาชนท่านใดของพระองค์นั้นเนี่ยมีความลำบากแล้วก็จะดูว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆนานาเนี่ยได้อย่างไรนั่นคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณแม่แม่เนี่ยสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็ทรงใส่พระทัยดูแลลูกหลานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมาเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้พระองค์ได้ทำมาโดยตลอดเนี่ยนะครับสำหรับในช่วงนี้เราอาจจะต้องพักเบรกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตในการที่จะคุยกันต่อในเรื่องของการที่พระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินนั้นเนี่ยท่านช่วยเหลือประชาชนทั้งหลายได้อย่างไรซึ่งบันทึกเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบันทึกที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับเพราะว่าด้วยน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ยาวนานมากจริงๆและถ้าใครต้องการหนังสือก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมานะครับก็ติดต่อมาที่คุณจิตติมาได้เนี่ยนะครับก็คุณจิตติมาก็จะส่งหนังสือไปให้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีรายจ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณจิตติมาก็จะเป็นคนที่จะรวบรวมรายชื่อของผู้ที่รักแม่เป็นลูกของแม่และต้องการหนังสือนั้นเนี่ยทั้งหมดแล้วก็คุณจิตติมาก็จะไปหาซองมาใส่แล้วก็ส่งหนังสือให้ทุกๆคนนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคุณจิตติมาเราอาจจะต้องพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องพระคุณของแม่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมีอีกหลายเรื่องที่อยากที่จะคุยแล้วก็บอกลูกของแม่ทั้งหลายครับ
0: ค่ะก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะเรียนย้ำกติกานะคะสำหรับการขอรับหนังสือนะคะเล่มนี้กราบแม่ของแผ่นดินนะซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราคุยกันไปทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้ในเล่มนี้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืม SMS มาที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของแม่ของแผ่นดินกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
7: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
8: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
7: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
8: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
7: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: ว่ากันว่าผู้หญิ หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในชั่วโมงแรกนะคะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปจนถึงบ่าย3ค่ะวันนี้เราเป็นขออนุญาตนะคะเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะเพื่อที่จะรำลึกนะคะแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะก็มีหนังสือที่ทรงคุณค่ามามอบให้กับคุณฟังด้วยนะคะเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์นั้นเรียบเรียงนะเรื่องราวแม่ของแผ่นดินนะคะก็เป็นทางพระราชกรณียกิจพระราชดำรัสนะคะแล้วก็คำสอนนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่าพระพันปีหรือแม่ของแผ่นดินของพวกเราปวงชนชาวไทยค่ะเปรียบที่ผ่านมานะคะเราได้หยิบรายละเอียดนะคะของหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ได้บอกเล่าถ่ายทอดนะถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็สิ่งที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงทำให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะจากประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะที่ได้รับนะคะความช่วยเหลือได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะการฟื้นฟูดูแลนะคะจนหลายคนนั้นเนี่ยนะคะลืมตาอ้าปากแล้วก็ประสบสุขความสำเร็จในชีวิตนะคะเรียกได้ว่าในทุกด้านเลยทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งให้การศึกษานะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะอาจารย์เขียนแล้วก็เรียบเรียงเองนะคะเป็นหนังสือ44นะคะฉบับพกพาขนาด A5 นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะชื่อว่าหนังสือกลับแม่ของแผ่นดินนะใครที่สนใจจะขอรับนะคะก็กติกาของเราเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็สามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข SMS นะ4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะแล้วก็เรียนเน้นย้ำนะคะว่าบทความในหนังสือเล่มนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะหากต้องการนำไปใช้เพื่อที่จะทำให้สังคมดีขึ้นนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยแต่สำคัญคือห้ามนำหนังสือเล่มนี้ไปจำหน่ายหรือว่าหาผลประโยชน์นะคะก็ถือซะว่าเป็นการร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทยนะคะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันต่อค่ะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับคุณจิตมาเรื่องของแม่เรื่องพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแม่ช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายอย่างอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากทางด้านการศึกษานอกจากทั้งเรื่องของสังคมต่างๆนานาการพัฒนาอาชีพต่างๆนานาเนี่ยนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นเนี่ยก็ทรงใส่ใจดูแลลูกหลานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในบางกรณีนั้นเนี่ยก็ทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับคุณยุวดีชีวิวัฒน์เนี่ยนะครับคุณยุวดีชีวิวัฒน์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเธอบอกว่าได้รับชีวิตใหม่ด้วยพระเมตตาของแม่อย่างแท้จริงเพราะว่าคุณยุวดีนั้นเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจมาแต่กำเนิดต้องทำการผ่าตัดแล้วก็รักษาต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากครอบครัวในขณะนั้นเนี่ยมีฐานะยากจนไม่สามารถจะหาทุนนะทรัพย์เนี่ยนะฮะมาใช้ในการรักษาพยาบาลได้แต่ด้วยความโชคดีของคุณยุวดีจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อความนั้นเนี่ยได้ทราบถึงพระพันปีแม่ก็ทรงพระราชทานความช่วยเหลือรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เธอได้รับการรักษาจนหายขาดจากอาการที่เป็นมาแต่กำเนิดแล้วก็ได้สร้างครอบครัวของตัวเองในปัจจุบันได้คุณยุวดีนั้นเนี่ยก็พูดว่าพ่อแม่ให้ชีวิตแต่ถ้าหนูไม่ได้รับพระเมตตาให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระองค์ท่านหนูคงไม่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้และยังกล่าวถึงท้าวไว้ว่าหนูใช้ภาษาไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำใดให้ถูกต้องในฐานะเด็กบ้านๆคนหนึ่งอยากจะบอกว่าซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ชีวิตหนูไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงรับไว้ดูแลรักษาข่าวการสวรรคตของพระองค์ทำให้รู้สึกใจหายในฐานะประสบนิกรไทยคนหนึ่งขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระพันปีหลวงตลอดไปค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณยวดีนั้นเนี่ยมีชีวิตซึ่งน่าจะต้องหายไปจากโลกนี้แล้วแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนั้นเนี่ยคุณยวดีจึงมาถึงวันนี้ได้แล้วก็มีครอบครัวต่างๆได้เนี่ยนะครับ
0: ค่ะเช่นเดียวกับอีกคนนึงนะคะคุณยวดีที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ทางใต้นะอยู่จังหวัดสงขลานะคะไปกันที่อีสานค่ะเช่นเดียวกับคุณณัฐพลนะคะทนวนรำค่ะก็เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะก็เป็นผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เช่นเดียวกันนะคะคุณณัฐพลเนี่ยเป็นชาวบุรีรัมย์ที่มีความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและสมองนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาต่อเนื่องค่ะแต่ความยากลำบากในการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายทำให้ต้องหยุดการรักษาในช่วงขณะหนึ่งนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้อาการนั้นแย่ลงค่ะแต่เมื่อแม่เสด็จมาเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช2546นะคะมารดาของคุณณัฐพลได้นำบุตรชายซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีอายุประมาณ4ขวบนะคะเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จและได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะทำให้คุณณัฐพลนั้นได้รับการรักษาต่อเนื่องนับตั้งแต่บัดนั้นนะคะจนปัจจุบันเนี่ยอาการก็ดีขึ้นสามารถที่จะเดินและช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเลยค่ะอาจารย์คะซึ่งคุณณัฐพลเองนะคะก็กล่าวเลยค่ะบอกว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่มีต่อครอบครัวและทันทีที่ทราบข่าวของการเสด็จสวรรคตก็รู้สึกเสียใจมาก บอกอะไรไม่ถูกเลยเสียใจอย่างสุดซึ้งจากนี้ไปจะขอเป็นคนดีและทำดีเพื่อพระองค์ท่านค่ะอาจารย์คะ
1: ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นคำสัมภาษณ์ของประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับแต่เวลาเราอาจจะใกล้หมดแล้วก็รบกวนคุณจิตรมานิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือยังมีคุณอริยาปรางประยูนเนี่ยนะครับคุณอริยาปรางประยูนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับสายตาประเภทเรือนรางเนี่ยนะครับคุณอริยานั้นเนี่ยได้กล่าวถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรบกวนคุณจิตมาช่วยอ่านความที่บันทึกไว้ในหนังสือเนี่ยนะครับถึง

0: ารถที่จะอ่านหนังสือได้เช่นเดียวกับคนปกติสามารถที่จะอ่านหนังสือและเรียนรู้ได้เหมือนคนปกติเลยนะคะทุกวันนี้ค่ะคุณอริยาบอกว่าก็ได้เรียนหนังสือกับคนปกติเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังพระราชทานหนังสืออักษรเบลให้คนตาบอดและยังได้พระราชทานโปรแกรมอ่านจอภาพในคอมพิวเตอร์ด้านคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพระองค์ก็พระราชทานเครื่องช่วยฟังส่วนคนบกพร่องทางร่างกายพระองค์ก็ทรงพระราชทานเก้าอี้วีลแชร์พระราชทานความช่วยเหลือทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งคุณอริยาก็บอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นเนี่ยนะครับคือแม่ของแผ่นดินจริงๆพระองค์เนี่ยเสด็จไปทั่วทุกภาคของประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็มอบความช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสมอบความช่วยเหลือให้เด็กๆมอบโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีทงได้มีการพระราชทานตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีแพทย์ไปดูแลแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะได้รับการดูแลแม้กระทั่งจะได้รับแว่นสายตาต่างๆเนี่ยนะครับผู้ขาดโอกาสจะมันก็บางท่านจะได้รับพระราชทานทรัพย์เนี่ยนะครับแล้วก็พระองค์จะไถ่ถามถึงความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะพระองค์ทรงศึกษาอย่างจริงๆแล้วก็ทรงทำเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องจบเบรกนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าก็ขออนุญาตในการที่จะคุยเรื่องสมเด็จพระพันปีแม่ของแผ่นดินเราต่อไปนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับการบันทึกเอาไว้แล้วก็พวกเราทุกคนในฐานะลูกของแม่นั้นเนี่ยก็น่าจะต้องได้รับรู้รับทราบต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าข้อขออนุญาตในการที่จะบันทึกคุยในเรื่องบันทึกของแม่ต่อไปครับ
0: ค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพชนนท์นะคะก็มีหนังสือเล่มนี้ค่ะกราบแม่ของแผ่นดินนะคะซึ่งเนื้อหาสาระนั้นในส่วนหนึ่งก็ที่เราคุยกันไปนะตั้งแต่เบรกที่1เบรกที่2นะคะบันทึกนะบทสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและยังมีรวบรวมข้อมูลต่างๆอีกมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพันปีหลวงนะคะซึ่งทรงคุณค่ามากๆนะคะวันนี้ก็มีมามอบให้กับคุณฟังด้วยเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์เรียบเรียงด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ขอรับได้เลยนะคะวันนี้เรามีมามอบให้โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะก็ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะส่งมาได้เลยที่ SMS 4689933 4689933นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เรียนเน้นย้ำนะคะว่าบทความหนังสือเล่มนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าต้องการนำไปใช้เพื่อประโยชน์สังคมที่ดีขึ้นสามารถนำไปได้เลยแต่ห้ามจำหน่ายหรือหาผลประโยชน์นะคะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องขออนุญาตในการพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเบรกหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามแล้วก็ใครที่ติดตามเนาะข้อมูลรายละเอียดดีๆภาคพิเศษแบบนี้ในสัปดาห์หน้าเรายังเจอกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันร่างครูหมวยถึงวัดตโนดครอบครัวญาติมิสุทธิ์อาลัยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของครูหมวยหรือนางสาวทิวาพรอายุ42ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาถึงวัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทันทีที่ร่างของครูหมวยเดินทางมาถึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนรู้จักต่างเดินทางมารับร่างและแสดงความอาลัยในขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันสำหรับร่างของครูหมวยครอบครัวได้นำมาสวมใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันมาโดยตลอดชีวิตการทำงานแม้ครูหมวยจะทำหน้าที่เป็นครูแนวแต่ยังมีความผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดรัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านพม.ลุยราชดำเนินคัดกรอง16ราย2คนสมัครใจเข้าศูนย์ฟื้นสุขภาพและสร้างอาชีพร้อยเอกหญิงภัทรลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุกเน้นลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนคัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคลและเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการครอบครัวและการประกอบอาชีพล่าสุดดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน16คนเป็นชาย13คนและเป็นหญิง3คนเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่ผลจากการพูดคุยมีชาย2คนแสดงความสมัครใจเข้ารับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปจากการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับทั้ง2รายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตและประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพการมีงานทำและการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมของศักยภาพแต่ละรายดอลฟินพัดถล่มโอกินาวาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังและสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่โดยพายุมีความระดมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์พร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงครอบคลุมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคุณผู้ฟังคะหลังจาก 1-2 เบรกแรกที่ผ่านมานะคะเราพูดคุยกันเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะพูดคุยถึงสมเด็จพระพันปีนะคะแล้วก็มีการแจกหนังสือด้วยนะคะกราบแม่ของแผ่นดินนะซึ่งเป็นหนังสือทรงคุณค่านะคะที่รวบรวมเรื่องราวนะคะข้อคิดนะคะพระราชประวัตินะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พวกเราก็ขนานนามนะคะว่าแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเบรกนี้ค่ะคุณฟังเบรกที่แล้วถ้าใครฟังนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็นำมามอบให้กับคุณฟังนะเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับวันสำคัญนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมด้วยนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพนะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเราก็เลยมีหนังสือเล่มนี้มามอบให้นะคะเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เรียบเรียงขึ้นมานะคะก็เป็นสีสีนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอีกเล่มนึงค่ะใครจะขอรับวันนี้เรามีมามอบให้ฟรีนะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็เพียงแค่ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะที่ SMS นะคะหมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะแต่ว่านิดเดียวเลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เขียนเอาไว้นะคะว่าบทความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าต้องการนำไปใช้เพื่อสังคมที่ดีขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือห้ามจำหน่ายหรือว่าหาผลประโยชน์ถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้กับลูกหลานไทยนั่นเองนะคะใครจะขอรับอย่าลืมนะคะหนังสือกลับแม่ของแผ่นดินก็สามารถส่ง SMS นะชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะมาที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันต่อนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่กราบเรียนคุณจิตติมาได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปในเรื่องของหนังสือของสมเด็จพระพันปีเรื่องแม่ของแผ่นดินซึ่งก็น่าจะเป็นหนังสือที่จะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากมายที่มีต่อประชาชนไทยแล้วก็มีต่อหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ก็กรุณาอย่าเกรงใจก็ติดต่อผ่านทางคุณจิติมามาคุณจิติมาเองนั้นเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครที่มีหัวใจเต็มร้อยก็คือคุณจิติมาก็จะรวบรวมชื่อของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นลูกของแม่และต้องการหนังสือเล่มนี้แล้วก็จัดส่งให้ในแต่ละคนแต่ละคนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาอย่าเกรงใจใดๆทั้งสิ้นเราเป็นลูกแม่เดียวกันนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังตรงนี้เอาไว้แต่ในเบรกนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่เบรกที่3นั้นเนี่ยก็คือเราคงจะต้องมีการตอบคำถามกันนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าก็คงก็ขอในการที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ของแผ่นดินอีก1อาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันเชิญคุณจิตติมาเลยครับผม
0: ค่ะขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะสำหรับคำถามนะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะอาจารย์ไปที่คุณสมสมรค่ะอาจารย์คุณสมสมรเนี่ยมีประเด็นเรื่องของบ้านเสียงกล้องนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือคุณสมสมรเนี่ยซื้อบ้านใหม่ค่ะอาจารย์ปรากฏว่าบ้านใหม่เนี่ยก็มีเสียงกล้องมากเลยนะคะคุณสมสมรก็เลยเรียนถามว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะโครงการน่ะบอกว่าใช้ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะคะอาจารย์คุณสมสมรก็เลยถามว่าจริงหรือเปล่าค่ะอาจารย์คะ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณสมสมรไปซื้อบ้านใหม่ปรากฏว่าเดินเข้าไปคงไปพูดหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดเสียงแล้วปรากฏว่ามันก็มีเสียงกล้องเกิดขึ้นคุณสมสมรก็งงกลุ้มใจก็เลยไปถามโครงการปรากฏว่าทางโครงการบอกว่าใช้ไปนานๆเนี่ยเสียงกล้องเนี่ยก็จะหายไปเองถ้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาไม้เรียวไปตีเจ้าหน้าที่โครงการนิดนึงเพราะว่าการตอบแบบนี้เนี่ยมันก็จริงๆมันเป็นเรื่องถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลต่างๆนานานั้นเนี่ยก็มี อยู่ที่สามารถที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากนะครับคือเราต้องเข้าใจอันหนึ่งก่อนครับกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเสียงกล้องนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับคือเสียงกล้องนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีห้องที่มันมีผนังเรียบๆมีพื้นเรียบๆมีฝ้าเพดานเรียบๆแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยเนี่ยนะครับพอเราส่งเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคลื่นเสียงเนี่ยเขาก็เป็นคลื่นนะครับคลื่นเสียงเนี่ยเขาก็วิ่งออกจากตัวเราไปแล้วก็อาจจะไปชนผนังอาจจะไปชนฝ้าเพดานไปชนพื้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียบๆพอเจ้าผนังเจ้าฝ้าเพดานต่างๆนานาเนี่ยที่มันเรียบเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนเสียงกลับมาเนี่ยนะครับคลื่นเสียงก็จะวิ่งกลับมานะครับแล้วก็กลายเป็นเสียงกล้องอย่างที่เรารู้สึกกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราสร้างบ้านใหม่ๆนั้นเนี่ยห้องของเราก็ยังเรียบๆอยู่เพราะว่ายังไม่มีองค์ประกอบอะไรในห้องของเราเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งเสียงอะไรนั้นเนี่ยเจ้าคลื่นเสียงก็วิ่งไปที่ฝ้าเพดานวิ่งไปที่ผนังนะครับก็แล้วก็สะท้อนกลับมาก็เลยกลายเป็นเสียงกล้องเนี่ยนะครับแต่เวลาที่เราเข้าไปใช้งานในบ้านจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้เนี่ยนะครับมีนาฬิกาติดฝาผนังมีรูปติดฝาผนังมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเยอะแยะพอมันมีองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นห้องเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นผนังเรียบๆไม่ได้เป็นฝ้าเพดานเรียบๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดเสียงขึ้นมาแล้ววิ่งไปเจอเฟอร์นิเจอร์ระดับหนึ่งไปเจอเก้าอี้ระดับหนึ่งไปเจอโต๊ะระดับหนึ่งเนี่ยเจ้าคลื่นเสียงทั้งหลายเนี่ยเขาก็สะท้อนกลับมาได้ยากนะครับพอเขาสะท้อนกลับมาได้ยากเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดเสียงกล้องนะครับนั่นคือประเด็นที่เวลาที่เราซื้อบ้านใหม่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ห้องเรายังโล่งๆอยู่นั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงกล้องตามที่คุณสมสมรรู้สึกได้นะครับแต่พอเราเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเอากรอบรูปใส่เข้าไปเอานาฬิกาใส่เข้าไปเอาอะไรแขวนไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับคลื่นเสียงเขาก็ไม่วิ่งตรงกลับเข้ามานะครับพอคลื่นเสียงเขาไม่วิ่งตรงกลับเข้ามาแล้วก็ในหลายๆส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็เป็นตัวดูดเสียงด้วยนะครับคือถ้าภาษาช่างเนี่ยเขาเรียกแอบสอบเสียงเนี่ยนะครับดูดเสียงด้วยเนี่ยนะครับเสียงมันก็ไม่ก้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยกราบเรียนคุณสมสมรนะครับว่าเวลาที่คุณสมสมรซื้อบ้านใหม่แล้วมีเสียงก้องเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาเฟอร์นิเจอร์เอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปวางไว้เจ้าเสียงก้องนั้นเนี่ยก็จะหายไปเพราะว่าคลื่นเสียงนั้นเนี่ยก็ไม่วิ่งกลับมาหาเราแบบตรงไปตรงมาอย่างที่เจอตัวผนังเรียบๆหรืออะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนคุณสมถมรนะครับว่าก็ไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องนี้เพียงแต่ว่าต้องตีเจ้าหน้าที่โครงการนิดนึงที่เขาน่าจะอธิบายอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเชิงวิชาการเป็นเชิงช่างที่จะให้คุณสมถมรได้เข้าใจมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่บอกว่าใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็หายไปเองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณสมสมรถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังท่านใดได้ฟังเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่นะคำอันนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นคำตอบที่จะตอบคำถามในปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของเสียงกล้องนี้นะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะคุณสมสมรฟังแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะยิ่งปกติเนี่ยถ้าเรามีบ้านแน่นอนว่าพื้นฐานที่เราต้องมีแน่ๆก็คือต้องมีผ้าม่านนะและเดี๋ยวนี้ผ้าม่านเนี่ยเราก็มีกัน2ชั้นด้วยซ้ำนะในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผ้าม่านเนี่ยก็จะช่วยกรองเสียงกรองเสียงที่มันสะท้อนไปมาได้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วว่าที่มาที่ไปใช้ไปสักพักนึงเสียงกรองจะหายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็จะน่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเพราะเชื่อได้ว่าใครที่เข้าไปในบ้านใหม่ๆหรือบ้านที่ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์หรือใดๆเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหานี้ได้ในช่วงแรกๆเหมือนกันนะคะตอนนี้อีกคำถามนึงนะคะอาจารย์ไปที่คำถามของคุณวิสารค่ะอาจารย์คะคุณวิสารเนี่ยถามประเด็นเรื่องของที่จอดรถในบ้านนะคะอาจารย์ว่ามีความจำเป็นจะต้องตอกเข็มหรือเปล่าค่ะอาจารย์เพราะที่บ้านก็เถียงกันอยู่เนาะอาจจะเป็นการต่อเติมเพิ่มเติมหรือเปล่านะอาจารย์นะคะค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับในการที่เราจะตอกเข็มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้พื้นเนี่ยส่งน้ำหนักลงไปที่เสาเข็มเนี่ยนะครับแล้วก็เสาเข็มนั้นเนี่ยเขาจะมีแรงฝืดอยู่เนี่ยนะครับเวลาเสาเข็มที่เราตอกลงไปที่ในดินนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแรงฝืดอยู่มันก็จะทำให้ตัวพื้นนั้นเนี่ยที่ถ่ายน้ำหนักลงไปที่เสาเข็มนั้นเนี่ยมันก็มีการซุดตัวลงน้อยกว่าปกตินั่นคือพื้นฐานของการที่มีเสาเข็มหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในบริเวณบ้านเรานั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะของตัวบ้านเราเหมือนกันสภาวะแวดล้อมของตัวบ้านเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าดินของบ้านเรานั้นเนี่ยมันมีการซุดตัวแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านที่มีการถมดินใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการซุดตัวเยอะถ้ามันซุดตัวเยอะเนี่ยนะครับตัวที่จอดรถที่อาจจะน่าจะติดอยู่กับตัวบ้านแล้วก็จะต้องมีประตูเปิดเข้าไปที่ตัวบ้านสิ่งที่คุณวิสารเนี่ยกังวลก็คือว่าถ้าตัวบริเวณพื้นที่จอดรถเนี่ยมันซุดไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ระดับของที่จอดรถนอกบ้านกับระดับในตัวบ้านเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันเพราะว่าระดับในตัวบ้านนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่ซุดตัวอะไรมากมายนักหนาเนื่องจากว่าตัวบ้านโดยทั่วไปนั้นเนี่ยระดับพื้นทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำหนักไปที่คานส่งไปที่เสาลงก็ส่งไปที่ฐานรากก็จะส่งไปที่เสาเข็มนะครับพอส่งไปที่เสาเข็มปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวบ้านนั้นเนี่ยมีการซุดตัวน้อยลงนะครับแต่ถ้าในบริเวณที่จอดรถที่มีการเปิดประตูเข้าไปในบ้านนั้นเนี่ยถ้ามันซุดลงไปสัก2เซน3เซนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันซุดเกินกว่า5เซนเมื่อไหร่มันก็จะทำให้ระดับพื้นในบ้านของเรากับระดับที่จอดรถที่เราจะต้องจอดรถเสร็จปั๊บแล้วก็เดินเข้าบ้านนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณวิสารอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะต้องตอกเข็มหรือไม่นั้นเนี่ยในบริเวณที่จอดรถนั้นเนี่ยจะต้องดูสภาพของตัวดินในบ้านของเราว่ามันมีการซุดตัวแค่ไหนนะครับถ้ามันมีการซุดตัวหรือถ้าไม่แน่ใจถ้ามันมีการซุดตัวหรือไม่แน่ใจการตอกเสาเข็มนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าทำอยู่นะครับการตอกเสาเข็มนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าทำอยู่เพื่อที่จะให้ตัวพื้นที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยนะครับพื้นที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยมันไม่ซุดตัวมากเกินไปนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในการที่ระดับของตัวที่จอดรถกับระดับในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันจะได้ไม่แตกต่างกันมากเกินไปนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วในการที่จะตอกเข็มของที่จอดรถเนี่ยนะคะอาจารย์เสาเข็มน่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
1: อันนี้เนี่ยในการที่เราจะตอกเข็มในที่จอดรถเนี่ยนะครับก็มี2 อย่าง1ถ้า1ถ้าเราจะทำที่จอดรถให้มันเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยตัวเสาเข็มที่ตอกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นเสาเข็มที่ใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกับเสาเข็มที่เราตอกสำหรับบ้านเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำคานและเราก็ทำพื้นนะครับก็จะทำให้ตัวที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยก็มีโครงสร้างเหมือนกับตัวบ้านถ้าตัวบ้านไม่ซุดตัวนี้ก็ไม่ซุดถ้าตัวบ้านมันซุดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็ซุดตามกันไปเพราะว่าโครงสร้างคือเสาเข็มเอ่ยหรือตัวฐานรากเอ่ยนั้นเนี่ยก็ประสานกับตัวบ้านไปนั่นคือประเด็นแรกนะครับแต่ในการที่จะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องหมายความว่าตัวที่จอดรถกับตัวบ้านนั้นเนี่ยน่าจะสร้างในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกล้กันมากๆแต่ถ้าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพื้นที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายน้ำหนักลงไปที่คาน ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักลงไปที่คานเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเขาตอกเสาเข็มเนี่ยแทนที่จะไปตอกเสาเข็มยาวๆแล้วก็มีฐานรากแล้วก็มีเสาแล้วก็มีคานแล้วก็มีพื้นของที่จอดรถไปเนี่ยเขาก็จะเป็นการเขาเรียกตอกเข็มปูพรมคือใช้ตัวเสาเข็มเนี่ยไม่ต้องมีขนาดใหญ่หรือยาวมากนะครับก็ตอกปูพรมคือตอกหลายๆต้นเนี่ยนะครับกระจายกันไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เทพื้นคอนกรีตให้เขาถ่ายน้ำหนักลงไปที่เสาเข็มนะครับเสาเข็มพวกนี้เนี่ยก็เป็นเสาเข็มสั้นๆอาจจะยาวแค่6เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ดีกว่าพื้นโดยปกติอยู่แล้วมันก็จะทำให้พื้นของตัวที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยมันก็ไม่ทรุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคุณวิสานะครับว่าถ้าในกรณีที่เราบ้านของเรานั้นเนี่ยอาจจะเป็นดินถมใหม่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันจะทรุดหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือมันจะต้องทรุดแน่ๆการตอกเสาเข็มนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับและการตอกเสาเข็มนั้นเนี่ยก็มี2ประเด็นอย่างที่กราบเรียนบอกไป1คือทำเสาเข็มที่มันมีความยาวแล้วก็มีโครงสร้างเหมือนตัวบ้านนะครับแล้วก็ทำฐานรากแล้วก็ทำคานขึ้นมาแล้วก็เทพื้นให้พื้นของตัวที่จอดรถในบ้านของเรานั้นเนี่ยก็มีการถ่ายน้ำหนักลงไปนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าแยกโครงสร้างออกมาโครงสร้างไม่เกี่ยวกันให้ตัวพื้นของที่จอดรถนั้นเนี่ยถ่ายน้ำหนักลงไปที่เสาเข็มเลยตัวนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็นเสาเข็มปูพรมเนี่ยนะครับเป็นเสาเข็มสั้นๆเสาเข็มเล็กๆไม่ต้องใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ตอกปูพรมไปทุก1เมตรทุก1เมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวน้ำหนักของพื้นของที่จอดรถของเรานั้นเนี่ยก็ส่งน้ำหนักลงไปที่เสาเข็มนะครับเขาอาจจะมีการซุดตัวบ้างเนื่องจากว่าเขาเป็นเสาเข็มสั้นนะครับแต่ก็จะซุดตัวลงไปน้อยมากตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การซุดตัวพอมันน้อยปั๊บเนี่ยระดับของที่จอดรถเรากับระดับของบ้านเรานั้นเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากเกินไปแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของความแตกต่างที่มันมากเกินไปจะทำให้เราเปิดประตูเข้าบ้านเนี่ยก็ลำบากนะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะในบางกรณีแบบนี้คือที่จอดรถจะไม่ซุดนะคะอาจารย์แต่ถนนข้างนอกอ่ะซุดแล้วเวลาที่เราขับรถมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างถนนภายนอกกับตัวเจ้าตัวโรงรถของเราละนะคะมันมีความต่างระดับกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือโอ้โหขอบคุณคุณจิติมามากเลยคือหมายความว่าตัวที่จอดรถของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่ใช้โครงสร้างเดียวกับบ้านหรือที่จอดรถที่เราจะมีการตอกเข็มปูพรมพิเศษเนี่ยมันก็จะมีการซุดตัวน้อยแต่ปรากฏว่าถนนในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันมีการซุดตัวพอเราขับรถเข้าไปพอไปถึงที่จอดรถปรากฏว่าที่จอดรถนั้นเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าถนนเนี่ย5เซนติเมตร10เซนติเมตรเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะถ้ามันก็จะเป็นแง่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้รถนั้นวิ่งเข้าไปลำบากคือตรงนี้เนี่ยวิธีการที่เขาทำกันโดยทั่วๆไปนะครับเขาก็จะทำเป็นคล้ายๆแรมคือทางลาดเล็กๆขึ้นมานิดนึงนะครับในบริเวณรอยต่อของที่จอดรถกับตัวถนนพอถนนทรุดลงไปเนี่ยก็ตัวจริงๆเนี่ยตัวแรมหรือตัวทางลาดเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ใหญ่โตนักหนาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคงสุดแตกต่างกันไปเนี่ยไม่เกิน10เซนโดยประมาณเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นถนนส่วนใหญ่ก็เป็นปูนอันนี้เราก็อาจจะทำปูนพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะครับให้มันเป็นทางลาดซะหน่อยในการที่จะเข้าไปในบริเวณที่จอดรถนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีความสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมืองไทยเราเองนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานครนะเขตปริมณฑลนั้นเนี่ยเราก็เป็นดินเกิดใหม่เนี่ยนะครับดินเกิดใหม่หมายความว่าในอดีตนานมาแล้วเนี่ยในบริเวณตรงนี้เนี่ยก็เป็นทะเลนะครับแล้วตอนหลังนั้นเนี่ยก็เกิดเป็น ผืนดินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่ดินในบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนตัวยุบตัวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถนนมันยุบแล้วที่จอดรถมันไม่ยุบแล้วก็มันก็เกิดแง่เกิดขึ้นมาก็ทำทางลาดเล็กๆนะครับทางลาดเล็กๆที่จะให้รถเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้ก็รถก็ไม่ได้วิ่งอะไรยากลำบากแต่ก็จะไม่ใช่ล้อรถไปชนแง่ของพื้นเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แก้ไขปัญหาได้ตามนี้ก็กลับเรียนคุณวิสารไปด้วยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะคุณวิสารก็น่าจะได้แนวทางไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นควรที่จะมีการตอกเสาเข็มหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าตอกไปแล้วเจอประเด็นในเรื่องของถนนข้างนอกนะคะสุดนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะก็ทำทางลาดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่บ้านอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะคะนี่คือคำถามของคุณวิสารนะประเด็นเรื่องของที่จอดรถนะคะตอนนี้อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามของคุณเขมโชตนะคะคุณเขมโชตเนี่ยถามบอกว่ากล้อนบล็อกตัวหนอนค่ะอาจารย์จะปูทับไปบนพื้นคอนกรีตเดิมเลยเนี่ยได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นพื้นคอนกรีตเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนเนี่ยนะครับก็อย่าไปเทคอนกรีตทับลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเทถ้าสมมุติว่าถนนมันทรุดเนี่ยแล้วเราก็เลยต้องการที่จะปรับระดับถนนใหม่เราก็เลยเทคอนกรีตเนี่ยทับลงไปนะครับในการที่เราเทคอนกรีตทับลงไปนั้นเนี่ยมันก็จะน้ำหนักของตัวคอนกรีตใหม่ซึ่งมันหนักมากนะครับมันก็จะไปทับไอ้ตัวพื้นคอนกรีตเดิมมันก็จะทำให้ถนนนั้นเนี่ยก็มีการทรุดตัวมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษาในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มระดับถนนแต่ถ้าในกรณีของการเป็นบล็อกตัวหนอนเนี่ยคือบล็อกตัวหนอนนั้นเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบากว่าตัวคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตัวบล็อกตัวหนอนนั้นเนี่ยในการที่เราจะปูบล็อกตัวหนอนนั้นเนี่ยในถ้าทำถูกวิธีนั้นเนี่ยก็คือว่าเราต้องบดอัดดินให้แน่นแล้วเราก็เอาทรายนั้นเนี่ยลงนะครับในบางท่านนั้นเนี่ยก็จะมีการเทคอนกรีตหน่อยนึงแล้วก็เอาบล็อกตัวหนอนเนี่ยปูทับลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณเขมโชตท่านถามมาว่าถ้าเรามีถนนที่เป็นคอนกรีตเนี่ยแล้วเราอยากจะปูบล็อกตัวหนอนทับลงไปได้ไหมก็ตอบว่าการปูบล็อกตัวหนอนตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปูได้เพราะบล็อกตัวหนอนเนี่ยมันไม่ได้หนักมากมายนะครับก็สามารถที่จะปูได้แต่แน่นอนว่ากราบเรียนคุณเขมโชตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราปูบล็อกตัวหนอนเนี่ยไม่ว่าเราจะปูบนพื้นคอนกรีตเดิมที่มันมีการอาจจะมีการทรุดตัวบ้างนะครับหรือจะปูบนพื้นดินที่เรามีการอัดทรายเอาไว้พอเราใช้ไปสักประมาณ1ปีเนี่ยนะครับตัวบล็อกตัวหนอนบางตัวนั้นเนี่ยที่ด้านล่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นพื้นคอนกรีตมันอาจจะทรุดตัวแตกร้าวหรือถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นดินที่บดอัดทรายลงไปมันก็อาจจะมีการซุดตัวลงไปบ้างมันก็จะทำให้บล็อกตัวหนอนนั้นเนี่ยบางก้อนนั้นเนี่ยมันกระเดิดหรือบางก้อนมันซุดตัวลงไปตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปกลุ้มใจอะไรนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เรามีถนนที่มันเป็นบล็อกตัวหนอนแล้วมันก็จะมีรถวิ่งเข้ามาแล้วมันหนักเนี่ยบล็อกตัวหนอนบางตัวนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการซุดตัวลงไปบ้างนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลุ้มใจอะไรพอ1-2ปีเนี่ยก็หาช่างมาเนี่ยนะครับแล้วก็แกะบล็อกตัวหนอนตัวที่มันซุดเนี่ยขึ้นมานิดนึงซึ่งแกะไม่ยากนะครับแล้วก็เอาทรายโรยลงไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปรับระดับแล้วก็ปูบล็อกตัวหนอนกลับไปนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะ อยู่ได้อีกหลายปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณเขมโชตนะครับว่าเรื่องบล็อกตัวหนอนที่จะปูทับลงไปพื้นคอนกรีตเดิมเนี่ยทำได้ไหมก็ตอบว่าสามารถทำได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขออนุญาตต่อเนื่องอีกคำถามหนึ่งนะคุณเขมรโชติน่าจะได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะมาที่คุณยงยุทธค่ะอาจารย์คุณยงยุทธบอกว่ากำลังสร้างบ้านนะคะอาจารย์อยากจะเปลี่ยนพื้นสำเร็จเป็นพื้นหลอกกับที่เพื่อป้องกันน้ำค่ะอาจารย์ราคาจะแพงมากไหมคะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้เนี่ยก็เกิดน้ำท่วมบ่อยๆหรือในบางครั้งเนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่มันจะเป็นน้ำรอระบายหรือในบางครั้งนั้นเนี่ยเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำเนี่ยเขาก็มีการล้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าในตัวบ้านหลายๆหลังนั้นเนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยพอเขานองขึ้นมาแล้วมันก็ไปชนขึ้นมาจนถึงพื้นชั้นล่างไปจนถึงพื้นชั้นล่างเนี่ยนะครับของตัวบ้านแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะซึมผ่านพื้นชั้นล่างเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกปาร์เก้มันก็อาจจะมีการล่อนบ้างถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะพบว่าพื้นเนี่ยมันชื้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในกรณีที่เป็นพื้นสำเร็จที่เอาไว้ที่ปูไว้ที่ชั้นล่างเนี่ยนะครับพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ในรายการอยู่บ่อยครั้งว่าพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยเขาเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็วางต่อกันพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรอยต่อคือพูดง่ายๆมีร่องหรือมีรูอยู่ระหว่างแผ่นพื้นสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นสำเร็จแล้วมันมีน้ำขึ้นมาแบบเนี้ยน้ำก็จะทะลุขึ้นมาข้างบนเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาหลายๆคนถ้าสมมติว่าบ้านที่ไม่ได้มีระดับพื้นชั้นล่างนั้นเนี่ยสูงมากเพียงพอเนี่ยนะครับเขาก็จะทำตัวพื้นชั้นล่างนั้นเนี่ยเป็นพื้นหลอกกับที่นะครับเป็นพื้นหลอกกับที่ตามที่คุณยงยุทธต้องการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันน้ำซึ่งแน่นอนว่าพื้นหลอกกับที่นั้นเนี่ยเขาก็จะป้องกันน้ำได้ดีกว่าพื้นสำเร็จอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับในกรณีของคุณยงยุทธที่ท่านคุณยงยุทธถามมาบอกว่าตอนนี้คุณยงยุทธกำลังจะสร้างบ้านนะครับแล้วปรากฏว่าเข้าใจว่าในแบบนั้นเนี่ยในแบบก่อสร้างนั้นเนี่ยก็เป็นระบบพื้นสำเร็จเนี่ยนะครับคุณยงยุทธก็มีความรู้สึกว่าก็คงกลัวน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็เลยอยากเปลี่ยนพื้นสำเร็จเป็นพื้นหลอกกับที่ตัวคุณยงยุทธนั้นเนี่ยกังวลอย่างเดียวเนี่ยนะครับคือกังวลในเรื่องของราคาจะแพงขึ้นมากแค่ไหนก็กลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในการที่จะเปลี่ยนพื้นสำเร็จเป็นพื้นหลอกกับที่นั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นเนี่ยเท่าที่คุยกับช่างมาเนี่ยก็ประมาณตารางเมตรละ 2,000 กว่าบาทนะครับคือตารางเมตรละ 2,000 กว่าบาทก็สมมติว่าชั้นล่างของคุณยงยุทธมีกี่ตารางเมตรก็แล้วแต่ก็เอาประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 คูณเข้าไปก็จะเป็นราคาประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคุณยงยุทธนะครับก็คืออย่าถ้าสมมุติว่าลักษณะของโครงสร้างในการก่อสร้างบ้านเรานั้นเนี่ยเป็นระบบพื้นสำเร็จแล้วถ้าเราจะมาเปลี่ยนเป็นพื้นหลอกกับที่เนี่ยต้องไปปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบทันทีเลยนะครับเพราะว่าการถ่ายน้ำหนักของพื้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านหลายๆครั้งนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นหลอกกับที่น้ำหนักเนี่ยเขาก็จะกระจายไป4ด้านคือเหนือใต้ออกตกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ย 50% เขาจะไปด้านหนึ่งที่ระวังพื้นสำเร็จเช่นระวังพื้นสำเร็จเหนือใต้ก็คือ 50% จะไปทางคานทางด้านทิศเหนืออีก 50% เนี่ยลงไปทางคานด้านทิศใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มันเป็นระบบพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยคานนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการรับน้ำหนักแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นพื้นหลอกกับที่ตัวคานนั้นเนี่ยก็จะรับน้ำหนักอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากตัวคานแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงตัวเสาแล้วก็ไปถึงตัวฐานรากไปถึงตัวเสาเข็มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณยงยุทธสอบถามมาว่าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนพื้นสำเร็จเป็นพื้นหลอกกับที่ทำได้ไหมราคาประมาณเท่าไหร่ก็กลับเรียนว่าราคาเนี่ยก็ประมาณ2,000 ถึง 2,000 กว่าบาท เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือประเด็นแรกแต่ประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของระบบโครงสร้างเนี่ยนะครับที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าจะคานเสาต่างๆนานาเมื่อเราเปลี่ยนระบบจากพื้นสำเร็จเป็นพื้นหลอกกะทิหรือเปลี่ยนจากระบบพื้นหลอกกะทิเป็นพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยคานเขาจะรับน้ำหนักที่แตกต่างกันต้องปรึกษากับวิศวกรโครงสร้างที่เป็นผู้ออกแบบนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนคุณนงยุทธด้วยความซีเรียสเลยนะครับว่า เรื่องเงินเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้านเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะจริงๆเราเคยคุยเรื่องนี้เนาะแล้วท่านอาจารย์ก็เคยให้คำแนะนำไว้นะเป็นข้อคิดเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยมีหลายห้องเหมือนกันในบ้านของเราหลายจุดเนี่ยที่ไม่ควรที่จะใช้พื้นสำเร็จค่ะอาจารย์เป็นจุดไหนยังไงบ้างอาจารย์ทวนอีกครั้งได้ไหมคะ
1: คือพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะกันน้ำได้น้อยกว่าพื้นหลอกกะทิโดยปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่กาบเรียนบอกไปว่าพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยเขาจะมีรอยต่อของแผ่นซึ่งมันเป็นร่องรูๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริเวณใดก็แล้วแต่ที่มันมีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่าไปใช้พื้นสำเร็จในบริเวณนั้นตามที่คุณยงยุทธถามมานั้นเนี่ยก็คือว่าคุณยงยุทธจะเปลี่ยนตัวพื้นชั้นล่างจากพื้นสำเร็จมาเป็นพื้นหลอกกะทิก็เพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยทะลุจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในหลายๆพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยนองจากข้างบนแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปข้างล่างนะครับถ้าบ้านเราโดยปกตินั้นเนี่ยคุณจินดีมาครับก็จะมีอยู่2จุดเนี่ยนะครับที่เราจะห้ามใช้พื้นสำเร็จ1คือบริเวณห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณที่น้ำนั้นเนี่ยเขามีโอกาสนองมีโอกาสขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณที่สองนั้นเนี่ยคือบริเวณระเบียงที่ยื่นออกไปนอกบ้านแล้วฝนมันสาดถึงเนี่ยนะครับแล้วก็ใต้ระเบียงนั้นเนี่ยก็เป็นห้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฝนสาดลงมาปั๊บเนี่ยน้ำนองที่ระเบียงนั้นเนี่ยน้ำก็จะไหลมีโอกาสที่จะไหลแล้วก็ซึมลงไปที่ห้องข้างล่างได้นะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยนะครับขีดเส้นใต้3เส้นคือบริเวณดาดฟ้าของบ้านดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งดาดฟ้านั้นเนี่ยเขาจะรับทั้งแดดรับทั้งฝนหนักมากถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ระบบพื้นสำเร็จนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมนั้นเนี่ยมันก็จะมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับตามที่คุณฉีดมาได้ถามมาว่าบริเวณไหนบ้างในบ้านของเราที่ห้ามใช้ระบบพื้นสำเร็จก็คือในบริเวณที่น้ำมีโอกาสนองถึงเช่นห้องน้ำเช่นระเบียงหรือเช่นดาดฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้เนี่ยห้ามใช้พื้นสำเร็จเด็ดขาดเพราะว่าน้ำซึมลงมาแน่นอนครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะได้แนวทางกันไปรวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดกันนะว่าจุดไหนที่ไม่ควรที่จะใช้พื้นสำเร็จบ้างนะคะก็คือจุดที่มีน้ำนั่นเองนะคะก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02 114 3990 02
2: 021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตอบคำถามนั้นนะคะก็วันนี้เรียนแจ้งกันนะคะในช่วงของชั่วโมงแรกค่ะเราจัดเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะในการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการของเราในวันนี้ในช่วงของชั่วโมงแรกนะคะเราก็พูดคุยเกี่ยวกับพระองค์นะคะทั้งประเด็นในเรื่องของสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำให้กับพวกเราคำสอนพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะก็เราก็มีหนังสือนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็มีหนังสือนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นหนังสือที่เรียบเรียงเขียนขึ้นนะคะโดยเฉพาะเลยโดยท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะชื่อหนังสือว่ากราบแม่ของแผ่นดินนะคะกราบแม่ของแผ่นดินนะคะก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งขนาดนะคะเป็นขนาด A5 ฉบับพกพานะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นพิมพ์ภาพสีด้วยมีภาพวาดประกอบด้วยก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆอีกหนึ่งเล่มนะคะใครจะขอรับค่ะกิจวิธีการก็ง่ายมากเลยนะกติกาของเราส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราจะจดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะแต่สำคัญคือบทความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าต้องการนำไปใช้เพื่อสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยได้เลยนะคะถ้าอาจารย์บอกไว้แต่ประเด็นสำคัญคือห้ามจำหน่ายหรือนำไปหาผลประโยชน์นะคะถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทยค่ะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณจิตมาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าหนังสือที่คุณจิตมาจะมอบให้ท่านผู้ฟังที่เป็นลูกของแม่ทุกท่านนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเราน่าจะหลายคนนั้นเนี่ยน่าจะอ่านและเก็บข้อมูลเอาไว้ผมเองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะ เก็บบันทึกนะครับแล้วก็เขียนที่ง่ายๆสั้นๆเพื่อที่จะให้ เยาวชนเรารุ่นหลังนั้นเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับหลายๆท่านนั้นเนี่ยคือถ้าอาจจะไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมตตาธรรมของแม่นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเมตตาธรรมที่ทั่วโลกนั้นเนี่ยให้การสรรเสริญอย่างยิ่งถือว่าเป็นเมตตาธรรมอันไพศาลจากฟ้าสู่พื้นดินเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยทราบนะครับว่าพระพันปีนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นคนจัดตั้งศูนย์ราชการุณเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวกัมพูชานับแสนคนที่อพยพหนีภัยในยุคของสงครามในยุคเขมรแดงนะครับเมื่อปี2522อย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีเขมรทางกัมพูชานั้นเนี่ยก็เกิดการรบกันนะครับที่เราบอกพูดถึงเรื่องของสงครามเขมรแดงเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็มีชาวกัมพูชานั้นเนี่ยอพยพเข้ามาหนีภัยเข้ามาในเมืองไทยเรามากมายเนี่ยนะครับซึ่งทางสภากาชาดเองนั้นเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือพอพระองค์เนี่ยนะครับทรงทราบเนี่ยนะครับเมื่อปี2522ก็40กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยเขมรแดงเนี่ยนะครับที่ชายแดนทางตราดณบริเวณบ้านเขาล้านเนี่ยนะครับอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนั้นเนี่ยปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้พยพนั้นเนี่ยก็มีความอดอยากบาดเจ็บแล้วก็ไร้ที่พึ่ง พระองค์นั้นเนี่ยนะครับพระพันปีของเรานั้นเนี่ยก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปท่ามกลางฝูงชนชาวกัมพูชาผู้เจ็บป่วยทรงพระราชทานน้ำดื่มสวนพระองค์แก่เด็กตัดแนะนำการดูแลทารกแล้วก็มีพระราชสวนีเนี่ยนะครับในการที่จะจัดตั้งศูนย์ราชการุณเขาร้านเขาล้านเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งเมตตาธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นเมตตาธรรมที่ทั่วโลกสรรเสริญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบันทึกเหล่านี้สั้นๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหนังสือกราบแม่ของแผ่นดินตามที่คุณจิตมาจะขอมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตมาคุณจิตมาเข้าใจและก็รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเกรงใจคุณจิตมาครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเหลือเวลาอีกไม่เยอะคุณจิตมาครับก็เราอาจจะตอบคำถามได้อีกสักคำถามหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับเชิญคุณจิตมาเลยครับผม
2: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครจะรับหนังสือนะคะกลับแม่ของแผ่นดินนะก็ SMS มาที่468-9933นะคะหมายเลข SMS 468-9933อย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วก็รหัสไปรษณีย์มาด้วยนะคะน่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์คุณการค่ะอาจารย์คุณการถามมาบอกว่าทุกครั้งที่เปิดก๊อกน้ำนะคะอาจารย์ปรากฏว่าปั๊มน้ำจะเดินตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์แบบนี้จะแก้ไขอย่างไรคะอาจารย์คะ
3: คือลักษณะผมกลับเรียนอย่างนี้ครับลักษณะของปั๊มน้ำเนี่ยที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยโดยทั่วไปนั้นเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะคือ1ลักษณะของปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มปกติหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดใช้น้ำแล้วก็ต้องการให้น้ำไหลเนี่ยนะครับปั๊มน้ำเขาก็จะทำงานเพื่อที่จะสร้างแรงดันขึ้นมาแล้วก็ดันน้ำจากท่อน้ำต่างๆนานานั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปถึงอุปกรณ์การใช้น้ำของเราเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าปั๊มน้ำเป็นลักษณะนี้เนี่ยปั๊มน้ำตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานตลอดเวลาก็จะทำงานตลอดเวลาตามที่คุณการถามมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปกตินะครับในเรื่องปกติแต่ปั๊มน้ำในลักษณะนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ปั๊มน้ำที่มันมีหม้อลมเนี่ยนะครับเราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านหลายครั้งคือปั๊มน้ำที่มีหม้อลมนั้นเนี่ยก็คือปั๊มน้ำเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะปั๊มแรงดันเข้าไปในตัวหม้อลมนะครับก็จะทำให้ตัวหม้อลมนั้นเนี่ยเขาก็มีแรงดันมากกว่าปกตินะครับแล้วก็แรงดันของตัวหม้อลมนั้นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่จะสร้างแรงดันที่จะดันน้ำไปตามจุดต่างๆเมื่อเวลาที่เราเปิดก๊อกใช้น้ำในบ้านของเราเนี่ยนะครับซึ่งพอหม้อลมนั้นเนี่ยถ้าแรงดันเนี่ยมันต่ำลงจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับตัวปั๊มน้ำก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะครับก็เดินเครื่องใหม่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะปั๊มแรงดันเข้าไปในตัวหม้อลมตัวนี้เนี่ยนะครับก็ทำก็จะปั๊มไปพักใหญ่พักหนึ่งไม่ถึงพักใหญ่นะครับสัก10วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: ที่มันมีหม้อลมเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกๆใช้ไปนานๆปั๊มน้ำเดินทีนึงแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดน้ำใช้ปั๊บเนี่ยปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลามันก็แปลว่าตัวหม้อลมตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีน้ำเนี่ยนะครับเข้าไปขังอยู่ในหม้อลมเยอะมากจนมันมีพื้นที่ที่จะเก็บลมเอาไว้เนี่ยมันน้อยลงนะครับน้อยลงมากมากมากนะครับหมายความว่าพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยตัวหม้อลมก็ไม่มีพื้นที่ในการที่จะเก็บลมที่มันมีแรงดันที่จะดันน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็แปลว่าทุกครั้งที่คุณการเปิดน้ำเนี่ยนะครับเปิดน้ำใช้ปั๊บเนี่ยหม้อลมซึ่งมีอากาศเหลืออยู่นิดเดียวก็ดันปั๊บแล้วก็หมดแรงปั๊มน้ำก็จะทำงานตลอดเวลาวิธีการแก้ไขนั้นเนี่ยก็คือว่าคุณการไปเปิดดูแคตตาล็อกนิดหนึ่งในแคตตาล็อกนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิธีเอาน้ำเนี่ยออกจากหม้อลมเนี่ยทำยังไงเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆเนี่ยนะครับก็บางทีก็เปิดวาล์ว2ตัวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะระบายน้ำออกจากตัวหม้อลมนั้นได้พอระบายน้ำออกจากตัวหม้อลมนั้นเนี่ยตัวหม้อลมนั้นเนี่ยเขาก็มีความว่างพอเขามีความว่างเขาก็จะเก็บมีมวลอากาศเนี่ยเยอะแล้วก็จะเก็บเจ้าแรงดันเอาไว้ที่ปั๊มน้ำทำงานนะครับทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นปกติครับคุณการครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณการต้องไปดูนิดนึงว่า1ลักษณะปั๊มเราเป็นยังไงถ้าปั๊มเราไม่มีหม้อลมการที่เขาเดินต่อเวลาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าปั๊มของเรานั้นเนี่ยมันมีหม้อลมก็แปลว่าตอนนี้น้ำเข้าไปอยู่ในหม้อลมเยอะเกินไปก็เอาน้ำออกจากหม้อลมก็จบแล้วทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติครับคุณการครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ชัดเจนนะคะคุณการไปเช็คก่อนว่ามีหม้อลมหรือไม่มีหม้อลมนะคะถ้าไม่มีหม้อลมอันนี้เป็นปกติแต่ถ้ามีหม้อลมเนี่ยน้ำเข้าเยอะต้องไปจัดการตรงนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะอาจารย์คะสำหรับรายการคุยกับหมอบ้านนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยส่วนใครจะขอรับหนังสืออย่าลืมนะคะกลับแม่ของแผ่นดินวันนี้ที่เรามีมามอบให้ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วก็รหัสไปรษณีย์ SMS มาได้เลย4689933นะคะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายครอบครองควบคุมอาวุธเมินข้อเสนอให้ครูพกปืนได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการเน้นเรื่องการใช้และถือครองอาวุธปืนเบื้องต้นได้หารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาวุธปืน

0: ให้เข้มข้นมากกว่านี้และยังคงเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายส่วนเรื่องการใช้สนามยิงปืนมีระเบียบของกรมการปกครองอยู่แล้วว่าปืนที่ใช้หรือลูกกระสุนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนกระสุนต้องซื้อจากสนามยิงปืนเท่านั้นหากทำถูกต้องตามระเบียบการซ้อมยิงปืนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่านำออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะส่วนกรณีที่มีบางคนเสนอว่าให้ครูในโรงเรียนสามารถพกอาวุธปืนได้นายกรัฐมนตรีถึงกับสายหน้าและบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนข้อเสนอแบบนี้ไม่ควรมาถามตนเลยด้วยซ้ำส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมดจะไม่มีการทำให้ถูกต้องหากใครมีปืนเถื่อนอยู่ในครอบครองให้นำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าปืนเถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเด็กผู้ก่อเหตุถูกบูลลี่จากกลุ่มเพื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่าไปคาดเดาสำหรับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บวิกฤต2คนยศชนันหารือแผนระยะสั้นมาตรการระยะยาวรับประกันลูกหลานทุกคนปลอดภัยในรั้วโรงเรียนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและให้เกิดเป็นแบบแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงเรียนของประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้วันนี้ได้เชิญหลายกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อแถลงถึงมาตรการเบื้องต้นมีการเสนอ2แผนงานคือแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นที่จะต้องทำเลยและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติโดยจะให้เกิดขึ้นภายใน90วันโดยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้ทุกกระทรวงสามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้แผนการเปิดโรงเรียนจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งนี้จะต้องปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะใช้รวมถึงจัดพื้นที่แก่ผู้ปกครองให้สามารถสังเกตลูกหลานได้โดยจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนขณะเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ซึ่งก็จะต้องดูความเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE แอดโฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโต

0: โปรแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World นะครับท่องโลกธุรกิจ 16:08 น.วันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่8เดือน8ปี2569นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเราเจอกันกับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตวันนี้อาจารย์บัญญัติอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับก็วันนี้เราจัดรายการกันสดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับเปิดรายการเราไว้อะไรให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็นเหตุการณ์น่าเศร้าสลดจริงๆกับเรื่องของการกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์สองท่านครับ
3: ครับ
1: วันนี้นะครับช่วงแรกเราก็จะมาพูดคุยกันวันนี้อาจารย์บัญญัติมาช่วงแรกเห็นว่าจะมาคุยเรื่องวิกฤตสถานการณ์ส่งออกไทยเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์นี้แล้วช่วงแรกจะมีอะไรบ้างไล่เรียงได้เลยครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
2: โอเคขอบคุณครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์ฐานนันนะครับในส่วนของเรื่องราวที่เคยคุยกันไว้คุณวรพงศ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจำได้นะเรื่องของ JCC
1: ครับ
2: นะครับที่เคยตักเตือนนะครับบอกเล่า90กันว่าเฮ้ยมาตรฐานนี้มันสำคัญนะมันมี impact มันมีผลกระทบนะกับผู้ประกอบการไทย
1: คร
2: ับ ครับและแล้วตัวเลขก็มาจริงๆคุณพงศ์ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
2: ์บทเรียนราคาแพงนะครับธุรกิจผู้ส่งออกไทยเมื่อพลาดกฎเหล็ก JCC
1: ครับ
2: ครับหรือGeneral Administration นะครับ Custom China ไอตัว JCC เนี่ยมันเป็นมาตรการนะครับของศุลกากรจีน
1: ครับ
2: ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าไปขายในจีน
1: ครับ
2: นะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลตัวเลขอยู่ในมือเนี่ยก็พบว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นโดย10กลุ่มสินค้าเนี่ยที่มีผลกระทบแล้วตอนนี
1: ้ครับ
2: นะครับต ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปและผลไม้

0: โอ้อันนี้ส่งเยอะเลยนี่ครับอาจารย์ปกติ
1: ใช่ตอนนี้สินค้านะครับโดนกักไปแล้วนะครับกักสินค้าในเรื่องของที่ไม่มีมาตรฐาน GACC เนี่ยปีที่แล้ว74รายนะครับปีนี้ทะลุไป100รายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่สินค้าที่คงค้างอยู่ในลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ยนะครับมีผลกระทบเนี่ยมากกว่า400ล้านบาทแล้วถ้าดูภาพรวมที่ต้องส่งกลับนะครับเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยผลกระทบตรงนี้เนี่ย50,000ล้านบาทครับคุณวรพงษ์นะครับนี่คือตัวแรกนะครับสินค้าพวกน้ำเชื่อมน้ำตาลผสม
0: ขึ้นฝั่งที่จีนไม่ได้เลยเขาให้ลอยเรืออยู่ที่ทะเล
1: ใช่เขาไล่กลับเลย
0: โอ้โหครับครับ
1: อันนี้คือผลกระทบอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็พวกล้งทุเรียนที่ไม่ทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็มีรหัส GACC ทั้งหลายเนี่ยก็โดนระงับไป26แห่งความเสียหายเนี่ยทุเรียน64ตันนะครับเฉพาะล็อตเดียวนะอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องถูกทำลายทิ้งความเสียหายตรงนี้เนี่ยก็เกิน100ล้านบาทนะครับอันนี้คือความเสียหายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผลไม้อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาตรฐาน GCC ผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าถูกขึ้นบัญชีดำครับ
0: แบล็คลิสต์เลยครับ
1: แบล็คลิสต์เลย
0: ว
1: ิธีแก้ก็คือต้องไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ต้องย้ายโรงงานเลยไม่งั้นจีนไม่ให้เข้าแน่นะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือผลกระทบหมดแรกครับในส่วนของสินค้าเกษตรและผลไม้นะครับที่เราโดนนะครับปฏิเสธการเข้าไปขายในจีนครับกลุ่มถัดไปครับกลุ่มที่2พวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าควบคุมนะครับตอนนี้มีไก่แช่แข็งนะครับที่มีการสุ่มตรวจผ่านโรงงานนะครับก็พบว่าไม่ได้ทำตัว SAC แผ่นนะครับก็เลยถูกถอดรหัส JCC ชั่วคราวรอบนี้ก็มีความเสียหายมูลค่าเนี่ยมากกว่า400ล้านบาทครับแช่แข็ง
0: ครับ
1: ครับหมวดต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอาหารทะเลกุ้งแช่แข็งนะครับตรวจพบสารเคมีตกค้างแล้วก็โรคระบาดอันนี้ถูกอายัดเลยแล้วก็
0: ครับ
1: ศุลกากรจีนเนี่ยสั่งทำลายทิ้งหน้าด่านทันทีนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับสินค้าที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือรังนกนะครับรังนกดังแอ่นนะครับคุณณพงษ
0: ์ครับเป็นไงอาจารย
1: ์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมพิเศษเนี่ยสินค้านี้ถูกยึดไปเนี่ยเสียหายเป็นพันล้านเลยนะครับ
0: โอ้โหพันล้านเหรอ
1: ใช่หนักมากเคสนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนคดีด้วยเรื่องของการนำเข้าแบบหนีภาษี
0: ครับ
1: เพราะมีโควต้าอยู
0: ่ครับ
1: นะครับโควต้าส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่มาเลย์ของไทยได้นิดเดียว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยสะเทือนแน่นะครับแล้วก็ผิดพันธุ์จากนมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผิดพันธุ์ที่ผสมนมวัวนะครับที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว
0: ์ครับ
1: นะครับหรือประเภทนมอัดเม็ดตอนนี้ถูกกักที่หน้าด่านแล้วก็เตรียมตัวจะตีกลับเนี่ยอันนี้มูลค่าก็เกินร้อยล้านบาทเหมือนกัน
0: โอ้โหอ
1: ันนี้หมวดที่สองนะคุณอภงครับ
0: ครับอาจารย์อย่าลืมเอาตัวเลขหมวดหนึ่งกับหมวดสองมารวมกันให้เราฟังด้วยนะอาจารย์โอ้โห
1: ตอนนี้เป็นแสนล้านอ่ะคุณอภงที่เราเคยเตือนๆนะว่ามูลค่าเนี่ยนะที่อาจารย์ฐาน
0: เดี๋ยวให้อาจารย์ฐานนั้นจดตัวเลขเอาไว้หน่อย
1: ทำได้ใช่ไหมที่บอกว่าเตือนๆแล้วต้องทำ
0: ครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
1: ครับเนี่ยนะครับต่อไปก็กลุ่มพวกสินค้าแปรรูปอื่นๆกลุ่ม SME อ่ะครับ
0: ครับ
1: พวกขนมขบเคี้ยวที่เขาทำมานะครับอันนี้ไม่มีการพิมพ์เลข GCC นะครับหรือไม่พิมพ์ในบรรจุภัณฑ์
0: ครับ
1: อันนี้ความเสียหายเนี่ยก็โอ้โหเป็นร้อยล้านเกินร้อยล้านอีกแล้วนะครับแล้วก็มีสินค้าที่หมดอายุไปด้วยนะครับรอจนเคลียร์นะครับตีกลับแล้วให้ไปทำใหม่ปรากฏว่าก็ไปทำยังไงครับไปปริ้นสติ๊กเกอร์ติดซึ่งจีนเขาไม่ยอมรับ จีนไม่ยอมรับเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะนะครับคุณวรพงษ์ครับเขาให
0: ้
1: ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่เลยซึ่งพิมพ์ในเนื้อแพ็กเกจจิ้งเลย

0: ครับไอ้ตัวนี้ก็เสียหายเกินหลักร้อยล้านบาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปก็จะเป็นพวกอาหารเสริมเครื่องดื่มนะครับซึ่งตัวนี้มันมีการจดผิดหมวด
1: ผิดหมวดยังไงครับอาจารย
0: ์ผิดหมวดก็คือว่าแต่ละหมวดเนี่ยหมวกอาหารเครื่องดื่มหมวกธัญพืชอะไรต่างๆมันมีทั้งหมด31กลุ่มด้วยกัน
1: ครับ
0: สมมติว่ากลุ่มนี้อยู่กลุ่มที่5เนี่ยเขาไปจดกลุ่มที่8
1: อ้าว
0: ผิดหมวดเสร็จปั๊บเขาไม่มีความรู้ไงคุณระพงศ
1: ์อืม
0: แล้วก็ยื่นขอไปพอยื่นขอไปเสร็จปั๊บมันผิดหมวดแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธเลยไม่ให้ผ่าน PCC แต่ว่าผู้ประกอบการเราก็รู้เท่าไม่ถึงการก็ส่งไปพอส่งไปเสร็จปั๊บเอ้าเขาเช็คดูแล้วหมวดไม่ตรงนี่หว่าครับอารมณ์ไม่ค้าง
1: เนี่ยเขาแจ้งว่าผิดหมวดเราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วดันทุลังส่งว่างั้นเถอะก็ไม่ได้
0: ใช่คุณระพงศ์นะครับผู้ชมท่านผู้ฟังอันนี้ผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างไอ้ท็อป10เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่อันที่1เลยเนี่ยนะครับพวกน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมพวกกลุ่มลงทุเรียนทุเรียนลายย่อยผลไม้อาหารแปรรูปไก่แช่แข็งอาหารทะเลกุ้งแช่แข็งรังนกติดพันจากนม
1: ครับ
0: ขนมขบเคี้ยวอาหารเสริมเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: ทั้งหมดติดประเภทเนี่ยที่เจอกฎเหล็กจีนเข้าไปนะครับเรื่องมาตรฐานการขึ้นทะเบียน GACC เนี่ยความเสียหายในครั้งนี้นะครับเกินแสนล้าน
1: โอ้โห
0: นี่คือรายได้นะคุณพงศ์ไม่รู้สึกเหรอครับว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเงินในกระเป๋ามันน้อยลงไหมคุณพงศ์
1: รู้สึกมานานแล้วครับอาจารย์
0: รู้สึกมานานไม่ได้เกี่ยวกับวิกฤตส่งออกไง
1: อาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดของผู้ส่งออกไงครับแต่ผู้ส่งออกสะเทือนแน่นอนอาจารย์สะเทือนแน่นอน
0: เนี่ยแล้วเราจะช่วยกันยังไงอาจารย์ฐานันคุณพงศ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เราจะช่วยกันยังไงดีให้คนรู้จัก TACC นะครับโดยเฉพาะถ้าจะส่งไปขายจีนเนี่ยเราเตือนมานะครับทั้งอาจารย์บัญญัติอาจารย์ฐานันอาจารย์นภัสโคตรฟ้ามิเตอร์หวงเฟยโอ้เราเตือนกันไม่ต่ำกว่า10ครั้งปรากฏว่าเพราะยังไม่กระเตื้องนี่ก็คือเป็นความสูญเสียเลยที่สินค้าไทยขายไม่ได้หรือแม้กระทั่งบริษัทมหาชนมีทั้งหมด5รายด้วยกันจดในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วถ้าเอ่ยชื่อคุณวรพงศ์จะช็อกเลยรู้จักกันดีเลยปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมจีนตีกลับเขาไม่มีตัวมาตรฐาน GACC นะครับก็มาปรึกษาสมาคมเราก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาครับ
1: บอกว่าไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะส่งสินค้าประเภทสำคัญที่สุดครับ
0: อันนี้ครับก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆครับ
1: ครับ
0: สัญญาณคุณวรพงศ์เป็นไรเปล่าครับคุณวรพงศ์อยู่อิรักหรืออิหร่านหรืออิสราเอลครับวรพงศ์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ได้ยินไหม
2: ไม่ได้เสียง
0: เสียงคุณวรพงศ์กระตุกครับ
2: เป็นขัดขัดหายหาย
1: ได้ยินไม่ชัดเจนครับอาจารย์เชิญต่อได้เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแลปอัพเสียง
0: โอเคดีขึ้นครับดีขึ้นครับก็เนี่ยครับที่อยากจะสรุปให้กับทุกท่านฟังนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีในบทบาทของสมาคมวันนี้เรามีการฝึกอบรมผู้ประกอบการนะครับรุ่นนี้รุ่นที่3แล้วที่เป็นออนไซต์จัดที่สมาคมทุกคนก็อ้าปากค้างเลยเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องนี้ว่ะจะทำยังไงให้รู้นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเลยว่าสะท้อนไปเห็นว่าเฮ้ยไอ้งบประมาณเนี่ยที่มันยังเหลือๆอยู่เนี่ยที่เอาไปสร้างอาคารหรือไปทำอะไรที่มันไม่เกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันช่วยผู้ประกอบการที่ตรงจุดได้ไหมช่วยเขาทำเรื่องมาตรฐาน
1: มาตรฐานปกติแล้วนอกจากทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่จะมีการอบรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องเราได้มีการโคกับภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ดีครับเขาก็เชิญเราไปบรรยายแต่ว่ากลุ่มคนที่รู้มันน้อยคุณประพงศ์ผู้ประกอบการเนี่ยเอาง่ายๆว่าที่ต้องขึ้นทะเบียนตอนนี้เนี่ยนะเฉพาะหมวด กลุ่มอาหารแปรรูปเนี่ย 53,000 ลาย
1: ครับ
0: ปรากฏทำจริงๆไม่ถึง 1,000 ลายคุณราพงศ
1: ์โอ้โหไม่ถึง 10% เลยน้อยมาก
0: อีก 52,000 เนี่ยยังไม่ได้ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้า 52,000 นี่ต้องส่งออกไปจีนเนี่ยเติมตัวเลขกลมๆไปนะครับก็ปาไปหลายแสนล้านแล้วอ่ะ
1: บันไดขั้นที่1ถ้าเกิดก้าวพลาดมันก็ต้องตกลงมาเจ็บตัวถ้าเราผมจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมครับว่าบันไดขั้นที่1 2 3เนี่ยจนถึงจีนซื้อของเราในประเทศเขาเลยจนไปถึงหน้างานเลยผู้บริโภคได้ซื้อของเราเนี่ยมันมีกี่ขั้นอาจารย
0: ์เอามันมีหลายขั้นนะเอาแรกเลยก็คือว่า ต้องเตรียมมาตรฐานให้พร้อมนี่คือขั้นที่1เลยมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SACP นะครับซึ่งใน GACC เนี่ยมันบังคับให้เอา SAC plan ก็คือ Hazard Analysis Critical Control Point คือมันมีการควบคุมจุดวิกฤตจุดอันตรายมันมีการวิเคราะห
1: ์ครับครับ
0: ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปว่าจะต้องมีความปลอดภัยนะอันนี้คือต้องเตรียมมาตรฐานให้พร้อมนะครับนี่คือขั้นที่1นะครับก่อนส่งไปขายจีนขั้นที่2เนี่ยก็จะต้องคุ้มครองปกป้องตัวเองก็คือจดเครื่องหมายการค้านะครับให้เรียบร้อยไม่ให้โดนก๊อปปี
1: ้
0: เห็นไหมครับพอได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้พอไปถึงขั้นที่2เนี่ยนะครับ2ต่อ3เนี่ยก็ต้องไปสำรวจตลาดว่าไปขายเมืองไหนดีไปดูงานเอ็กซ์โปเอ็กซ์โปต่างๆไปออกบูธซะสำรวจตลาดสินค้าเสร็จรู้แล้วว่าลูกค้าอะไรก็กลับมานะครับคนจีนชอบสีทองสีแดงนะครับแพ็กเกจจิ้งสวยๆนะครับมีภาษาจีนอยู่ก็ต้องมาปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้พร้อม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเขาอะนะครับ
0: ใช่หลังจากนั้นก็เตรียมเรื่องมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์ละนะครับจะขายแบบออฟไลน์หรือออนไลน์หรือขายผ่านดิสทริบิวเตอร์ก็ต้องมาวางแผนแล้วเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปจีนได
1: ้เอาสี่ขั้นนี้นะผมทวนสั้นๆนะขั้นแรกก็คือคุณผลิตสินค้าของคุณได้อยู่แล้วคุณมีความสามารถและสมาคมอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าคุณผลิตได้ดีแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลเฉพาะบริษัทอันนี้คือต้องแต่ท้ายที่สุดแล้วเริ่มต้นต้องได้มาตรฐาน สเต็ปแรกมาตรฐานคุณก็ไปดูเอาว่าสินค้าคุณเนี่ยอยู่หมวดหมู่ประเภทไหนมาตรฐานคุณต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4มาตรฐานในประเทศมาตรฐานต่างประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อคุณได้มีมาตรฐานแล้วเนี่ย คุณก็ต้องรู้ว่ากฎกติกาแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่อง
0: เครื่องหมายการค้า
1: ประเภทนะก็คือทรัพย์สินทางปัญญามันมีปัญหาที่หลายคนเคยคุยกันนอกอาจารย์บัญญัติก็เคยอาจารย์ฐานนั้นเคยพูดถึงเรื่องพอคุณไปขายแล้วเขาเอาไปสวมสิทธิ์บ้างเอาไปก๊อปปี้บ้างอันนี้คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาประเด็นที่3 2ต่อเนื่อง3ก็คือว่าไปออกบูธออกงานสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดเขาต้องการสินค้าเรามั้ยไม่ใช่ว่าเสร็จ1เสร็จ2แล้วเขาไม่ต้องการสินค้าเรามันก็ขายไม่ได้อยู่ดี
0: ใช่
1: มั้ยฮะอันที่3คือพฤติกรรมผู้บริโภคเขาชอบสีอะไรแบบไหนผมจำได้อาจารย์หันนันเคยพูดถึงแต่ละเมืองแต่ละมณฑลมันก็พฤติกรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์บัญญัติ
0: ครับ
1: สามขั้นตอนนี้แล้วค่อยไปสู่เรื่องของการหาเซลล์เรื่องการตลาดเรื่องการขายถูกไหมอาจารย์
0: ครับจะขายแบบไหนจะออนไลน์ออฟไลน์จะไปแพลตฟอร์มไหนนี่ก็เป็นขั้นตอนที่4
1: ทีนี้สมาคมเนี่ยสมาคมจะเข้ามามีบทบาทหรือมาช่วยเหลือผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นไหนอาจารย์1 2 3 4
0: 4ขั้นนี้บวกเรื่องของการให้ความรู้อบรม
1: ครับ
0: เราเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยเราจะอบรมให้ความรู้ไอ้ทั้ง4ขั้นตอนนี้หมดเลย
1: โอ้ครับ
0: อบรมเนี่ยนะครับอบรมเสร็จปั๊บเราให้คำปรึกษา
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่แปลเอกสารไปจนทำมาตรฐานเตรียมเอกสารให้
1: ครับ
0: นะครับจนครบวงจรน่ะจนสามารถเอาสินค้าไปวางได้แล้วตอนนี้เนี่ยคราวที่แล้วรู้สึกอาจารย์นภัทรมั้งอาจารย์ฐานันได้กล่าวไว้ว่าโค้ดฟ้าว่าเรามี Thailand Light Hub
1: เรามี
0: กระจายสินค้าอาเซียนคุณระบ
1: บใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มออปชั่นเข้าไปอีกก็คือว่า ินค้าคุณพอทำให้แล้วเนี่ยคุณไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยเราไปวางขายให้แต่ละมณฑล
1: ครับ
0: แล้วก็จ้างพวก KLC KOL KOC นะ
1: ครับ
0: นะครับพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยไปช่วยไลฟ์ให้ด้วยต่างๆ
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือขั้น4อันนั้นคือขั้น4
0: ครับ
1: ช่วยขายหาตลาดแล้วก็หาพื้นที่แสดงสินค้าและขายสินค้าให้
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้1 2 3 4ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยบางทีเนี่ยผมนึกอย่างนี้นะอาจารย์บางทีพอมาคุยกับอาจารย์ถึงขั้น1ก่อนเอาสินค้ามาให้ดูว่ามาตรฐานคุณเป็นยังไงเผลอๆอาจารย์จะแนะนำเลยว่าอันนี้ขายที่จีนไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีเคสลักษณะที่เป็นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างสมาชิกเราที่มีผิดที่ผิดทางหรือกัดกระดุมเม็ดแรกผิดไหมอาจารย์พอยกตัวอย่างได้ไหม
0: มีเยอะครับมีหลายสินค้าเลยที่มาตอนแรกๆเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยคุณพงษ์คงเจอนะเขามีอีโก้
1: ใช่
0: คือเขาคิดว่าของเขาดีของเขามีคุณภาพจะไปคอมเมนต์ไปปรับเปลี่ยนเขาเนี่ยโดนเขาสวนกลับมาเนี่ยเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับช่วงหลังนี้เราจะมีเช็คลิสต์ให้เลยบวกกับข้อมูลเรฟเฟอ
1: ร
0: ์เรนซ์ว่าคนจีนชอบสีอะไรแล้วของมูลสีอะไรคือให้เขาสอนตัวเขาเองจากเช็คลิสต
1: ์
0: ว่ามาตรฐานมี10ข้อเนี่ยคุณติ๊กดูซิว่าคุณมี5ข้อคุณขาด5ข้อนะคุณถึงจะไปจีนได้แล้วถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยคุณยังเข้าไม่ได้คุณต้องไปเติมเต็มส่วนที่คุณขาดก่อนให้เขาตัดสรู้ด้วยตนเองเลยถ้าบางทีเราจะไปบอกตรงๆเนี่ยมันไม่ได้คุณ
1: เ
0: รา
1: พงศ์รู้เลยอาจารย์เอากระดาษไปเช็คลิสต์ก่อนเลยไม่ต้องมาทะเลาะกับเรา
0: ใช่เพราะเราทะเลาะมาเยอะแล้วไงคุณเราพงศ์เราไม่อยากทะเลาะแล้วให้ทะเลาะกับ
1: การก็เหนื่อยเราก็เหนื่อย
0: เลย
1: ครับเช็คลิสต์นี้มันจะบอกยังไงฮะบอกเลยไหมว่าใช่ไม่ใช่ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กถ้าไม่ได้คะแนน8เต็ม10ไม่ผ่านประมาณนั้นไหมอาจารย
0: ์ก็คือสมมติว่ามาตรฐานเนี่ยนะมี10ข้อข้อละ10คะแนน
1: โอเค
0: มี SAT ไหมอ่ะถ้ามีเอา10คะแนนนะครับมีเทสมาร์กไหมถ้ามี10คะแนนมี JCC ไหมถ้ามี10คะแนนมีมาตรฐานตัวมา10คะแนนรวมแล้วอ่ะสมมติ10ข้อเนี่ยคุณมี3ข้อข้อละ10คะแนนคุณก็ได้30คะแนนคุณก็สอบตกแล้วอ่ะ
1: มันไม่ผ่านครึ่งแล้วนี
0: ่ใช่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ให้เขาดูจากเนี้ย
1: แล้วก็เอาผลเนี้ยมาบอกว่ามันมีข้ออะไรสอบตกข้อไหนเราจะพัฒนาเขายังไงค่อยมาเดินมาคุยกัน
0: ครับแล้วก็บอกว่าคุณจะทำอะไรก่อนก็วางแผนให้เขาเลยมันเซาให้เขาเลยคุณอยากทำคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ทำตัวนั้นหรือบางคนที่เขามีตังค์เยอะนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็บอกอาจารย์ขอทำหมดเลยเราก็จัดการให้ครับ
1: มันมีองค์กรมีหน่วยงานมีสมาคมที่เขาอะเหมือนกับผู้ประกอบการอาจจะเดินไปคุยกับเขาโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนถามวันนี้ว่าผิดที่ผิดทางไปผิดประตูผิดช่องก็เยอะนะอาจารย
0: ์
1: จริงจริงจริงต้องมาอาคารวรศิลป์ใช่ไหมอาจารย์ชั้น9ใช่ไหมถึงจะถูกประตูถูกช่องใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: ต้องนัดล่วงหน้าหรือมาได้เลยอาจารย
0: ์มาถ้าเป็นสมาชิกมาได้ทุกพุธทุกเสาร์อะเราอยู่ทุกวันแหละแต่ว่าวันที่บอร์ดบริหารจะเข้าเนี่ยจะเป็นพุธกับเสาร
1: ์ครับ
0: นัดแนะมาเจอได้เลยมาเจอเพื่อนฝูงมาแบ่งปันมาแชร์องค์ความรู้กันนะครับมีอะไรแล้วก็ช่วยเต็มที่เลยนะครับ
1: ครับคือต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้บางทีเนี่ยการเดินเข้ามาพูดคุยปรึกษาเนี่ยมันจะมี2ประตูบานแรกเนี่ยถ้าไม่ใช่สมาชิกก็เบื้องต้นคุยกันคร่าวๆแต่ถ้าเป็นสมาชิกเข้าประตูบาน2อ่ะเราจะเดินเข้ามาถึงบ้านด้านในบ้านเป็นห้องรับแขกดูแลอบอุ่นอย่างดีต้องว่างั้นนะอาจารย์เพราะว่า
0: สมาชิก
1: อาจารย์จะรับปรึกษามาไหมหรือไม่ปรึกษาเลยอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ไม่เราก็ปรึกษาหมดแหละถ้าไม่สมาชิกเราก็ให้นั่งเก้าอี้นอกบ้านถ้ามา เป็นสมาชิกก็มานั่งโซฟาในบ้านแล้วก็รินน้ำชาให้หน่อยนึงคุยกันแบบยาว
1: ๆคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่มันเป็นส่วนหนึ่งเราต้องเซอร์วิสให้กับสมาชิกก่อน
1: ทุกอย่างก็คือการลงทุนถ้าคุณไปลงทุนแล้วผิดที่ผิดทางอย่างที่อาจารย์บอกมันเสียหายมูลค่าเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะ
0: ใช่ครับ
1: มาคุยกับเราก่อนเป็นสมาชิกเราก่อนค่าสมาชิกรายปีเท่าไหร่อาจารย์ติดต่อยังไงอาจารย
0: ์ 3,000 บาทครับในเพจสมาคมเลยครับมีลิงก์อยู่ครับ
1: 3,000 ปีนึงมี12เดือนเดือนละ5บาท
0: เฉพาะกรมฟรีเนี่ยเดือนนึงก็2หลักสูตรหลักสูตรละ 3,000 ก็เดือนละ 6,000 ละ
1: โอ้อันนี้ปีละ 3,000
0: เท่าไหร่แล้ววะ
1: โอ้โห
0: ไม่รวมคอนซัลท์อย่างอื่นครับ
1: ติดต่อยังไงแบบไหนอาจารย์ครับช่วงท้ายเวลาเบรกแรกเราใกล้หมดแล้วอาจารย์เรียนเชิญครับ
0: ทักไปในเพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนใน Facebook นะหรือเว็บไซต์ aba.thailand.com นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกทุกท่านอยู่นะครับก็ทักทายมาได้เลยครับยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีนะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผม
1: ครับกระดกระดุมเม็ดแรกเดินบันไดขั้นแรกให้ถูกแล้วจะไม่เจ็บตัวนะครับไม่งั้นความเสียหายมันมากมายมหาศาลนะโอ้โหตัวเลขที่พูดถึงเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกก็ไม่ต้องไปนั่งทำให้เสียเวลาเสียเงินเอาอย่างนี้เลยดีกว่า ABA นะครับ 3,000 บาทต่อปีสมัครสมาชิกได้ครับปรึกษาห้องรับรองดูแลอย่างดีแล้วคุณผู้ฟังผมแอบกระซิบนะที่ห้องรับรองของสมาคมอ่ะมีน้ำชาจากจีนนะคุณภาพสูงบริการด้วยนะ16:31 ครับอาจารย์บัญญัติขอบพระคุณมากครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับดร.ฐานันแล้วก็เบรก2เบรก3จะมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยกันต่อขอบคุณในการบรรยายในเบรกแรกนะครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน
1: ครับสักครู่ครับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณ สมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronics Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronics Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: นาฬิกา38นาทีเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World นะครับช่วงที่2นี้เราอยู่กันในช่วงของ China Insight ครับวันนี้อาจารย์ฐานันท์เรามีแขกรับเชิญ China Insight เป็นใครเรื่องราวจะเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ก็คือโค้ชณฐานะครับเขียวสง่าหรือที่เรียกว่าคนฟ้านะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงงาน China ASEAN Expoที่จัดขึ้นในวันที่17ถึงวันที่20นะครับเดือนหน้าเดือนกันยายน
10: เดือนกันยายน
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็ถาม
1: อะไรก่อนเนื่องตั้งแต่เสาร์ที่แล้วเลยเพราะโค้ชฟ้าก็มาเสาร์ที่แล้วด้วยใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ ทุกคนติดใจฮะบอกว่าอยากฟังต่อโอเคเรียนเชิญเลยครับ
10: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะฟ้านะคะฟ้าอยากชวนทุกคนไปไชน่าอาเซียนเอ็กโปค่ะเนื่องจากว่าที่เราได้คุยกันไว้ว่างานนี้ถือว่าเป็นการเปิดตลาดสำหรับสินค้าไทยเราเลยนะคะเราจะได้เห็นสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยต้องบอกว่าเราจะเจอเป็น10กว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันค่ะแปลว่าใครนะคะที่อยากจะบุกตลาดจีนและมีสินค้าดีๆเนี่ยอยากจะแนะนำมากเลยว่างานนี้จะช่วยให้เราเปิดตลาดได้มากขึ้นและที่สำคัญนะคะสมาคมเราอ่ะไม่ได้พาไปแค่ดูงานเอ็กโปอย่างเดียวค่ะคุณวรพงษ์เรามีการพาทุกท่านน่ะไปดูตลาดค้าปลีกและค้าส่งด้วยแต่ว่าทุกคนจะเห็นราคาค้าส่งในฝั่งจีนละว่าที่กระจายสินค้ากันอ่ะประเทศเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งเราหรือที่ขายอยู่อ่ะค่ะคุณวรพงษ์เขาส่งเท่าไหร่และที่สำคัญพาไปตลาดค้าปลีกอีกค่ะไปให้ได้รู้เรื่องกันไปเลยว่าถ้าส่งราคาประมาณเนี้ยปลีกจะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ด้วย
1: ครับ
10: และหลายคนบอกว่าแพ็กเกจยังไงคะที่แบบเข้าจีนกันส่วนใหญ่จีนชอบแพ็กเกจแบบไหนสีไหนขนาดอะไรล่ะแล้วราคาควรจะขายกันแบบไหนพวกนี้ค่ะเราพาไปเจาะลึกอินไซต์หมดเลยและ
1: ที่นันหนิงใช่ไหมครับคุณตาคร
10: ับ ใช่ค่ะที่นันหนิงค่ะต้องบอกว่าพีคมากเพราะว่าจะพาทุกคนไปเรียนรู้การตั้งราคาด้วยนะคุณรพงษ์ทริปนี้
1: โอ้โหครับ
10: เราจะได้รู้กันเลยว่าราคาเราควรจะขายเท่าไหร่กลับมาได้เตรียมตัวถูกต้องแล้วก็บุกตลาดต่อได้เลยล่ะค่ะ
1: โอ้โหงานมีขึ้นวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็เมืองหนานหนิงศูนย์แสดงสินค้าอะไรยังไงเอาดีเทลหน่อยได้ไหมครับเรียนเชิญครับ
10: โอเคค่ะวันที่17ถึง21กันยายนนะคะที่ตรงศูนย์เอ็กโปรของนันหนิงเลยค่ะ
1: ครับก็งานมีตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยใช่ไหมฮะเช้าเย็นจนแบบเรียกว่าเดินกันเต็มอิ่มว่างั้น
10: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่บางวันก็จะพาทุกคนไปพิเศษแบตชิ่งด้วยก็คือว่าถ้าใครมีสินค้าเราให้ทุกคนอ่ะพาสินค้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเวทีบิสเนสแบตชิ่งแปลว่าทุกคนสามารถเอาสินค้าให้กับดิสทริบิวเตอร์หรืออิมพอร์เตอร์เขาดูได้ค่ะว่าสนใจตัวสินค้าของเราไหมบางครั้งอาจจะได้ออเดอร์กลับมาก็ได้นะคะครูเราพง
1: มันเป็นกลุ่มสินค้าประเภทไหนที่แนะนำไปครับอุปโภคบริโภคหรืออุตสาหกรรมหรือว่าเกษตรกรรมอะไรยังไงฮะ
10: ค่ะเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคได้หมดเลยยิ่งกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนี่คือตอบโจทย์เราค่ะเพราะว่าสินค้าที่เป็นกลุ่มทรอปิคอลฟู้ดนี่คือได้หมดอยู่แล้วในฝั่งตอนใต
1: ้
10: และสินค้าที่เป็นสินค้าพวกเครื่องแกงเครื่องปรุงสมุนไพรไทยสินค้ากลุ่ม GI กลุ่มที่เป็นสูตรเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
10: เหมาะกับตลาดนี้ค่ะ
1: เขานิยมสินค้าอาหารไทยเขานิยมกินของไทยกันใช่ไหมเพราะคนจีนมาไทยก็เยอะนะเขาก็พากันกลับไปใช่ไหมครับ
10: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าสินค้าไทยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสค่ะแล้วเขามีความเชื่อในเรื่องของสินค้าไทยจำนวนมากค่ะแล้วก็ถ้าสินค้าที่เราจับไปอ่ะบังเอิญว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวที่เด่นของเราด้วยหรือเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม storytelling มันได้เกี่ยวกับไทยอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งเปิดตลาดครั้งเนี้ยได้วงกว้างมากขึ้นค่ะ
1: หอบหิ้วสินค้าไปนี่มันต้องมีน้ำหนักอะไรยังไงจำกัดไหมครับเพราะว่าจริงๆที่ไปนี่คือเราไปร่วมชมงานใช่ไหมครับต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนเราไม่ได้ไปแสดงเนาะเพราะแสดงสินค้าเนี่ยเขามีโควต้าเขาอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
10: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นเราเลยพาไปแมทชิ่งอันนั้นทุกคนไปดูงานแต่เราจะมีเวทีแมทชิ่งให้แล้วก็ไปเยี่ยมชมของสมาคมเลยต้องบอกว่าสมาคมมีสำนักงานอยู่ที่นั่นแต่คุณรอบ
1: นี่แหละผมอยากให้โค้ชฟ้าพูดถึงสำนักงานคือไปก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่ไปแล้วกลับนะไปแล้วเนี่ยเราไปถึงสำนักงานของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่นั่นมีฮับมีจุดแสดงสินค้ามีแกลเลอรี่มีexhibition ให้ด้วยเอาเลยลงรายละเอียดเลยครับโค้ชฟ้า
10: ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพงศ์คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมตึกของสมาคมด้วยนะคะซึ่งสมาคมนะคะต้องบอกว่าเราได้รับในเรื่องของการรับรองจากทางภาครัฐของทางจีนนะคะรัฐบาลกวางซีเขาให้การรับรองเลยว่าสมาคมเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะและมีสำนักงานจริงๆอยู่ที่นานนิงเลยด
1: ัง
10: นั้นเราจะพาทุกคนไปที่สำนักงานเราด้วยเราจะไปจิบชากันเนาะอาจารย์จิบชาพูดคุยเรียนรู้วัฒนธรรมจีนกันและพาทุกท่านไปพูดคุยนะคะแล้วก็รวมถึงจัด business matching ให้กับทุกคนเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้คุ้มมากเลยและนอกจากนี้เราพาทุกคนไป Thailand Light Hub ด้วยนะคะต
1: ้
10: องบอกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทางประเทศจีนเลือกให้ทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนของเราเป็นคนดูแลเลย
1: มันจะอยู่คนละพื้นที่กับที่เป็นเอ็กซิบิชันต้องบอกงี้ก่อนถูกไหมคนละที่กัน
10: พื้นที่เดียวกัน
2: พื้นที่เดียวกันอยู่ชั้น
10: หรือพื้นที่เดียวกันเลยต
1: ้
10: องบอกว่าพื้นที่นี้ในช่วงจัดงานนะคะเขาจะใช้พื้นที่ทั้งหมดในการจัดงานของแต่ละประเทศที่ไปออกนะคะแต่เมื่อเสร็จงานปุ๊บพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแปลว่าไลท์อัพของเราอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะนะคะพอเราอยู่พื้นที่ในเอ็กโปรใหญ่นั้นเลยจะเป็นพื้นที่ประเทศไทยติดกับเวียดนามติดกับลาวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
10: ือจะเป็นสถานที่ที่เป็นฮับเลยและไลฟ์สดได
2: ้แต่ของเราสวยกว่า
10: ของเราสวยกว่าม
1: ีบัฟกันด้วย
10: เราเชียร์ประเทศเรา
2: เพราะพื้นที่เนี่ยเราทางสมาคมเนี่ยเป็นคนจัด
1: ครับ
2: ต่างกับประเทศอื่นซึ่งทางฝั่งจีนเป็นคนจัดก็คือถ้าฝั่งจีนเป็นคนจัดก็จะเราจะมองเข้าไปเปรียบเสมือนกับชั้นวางสินค้
1: า
2: ทั่วไป
1: ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในห้างทั่วไปครับ
2: สมาคมเราจะจัดเป็นพาวิเลียน
1: โอ้โหครับ
10: เห็นกว่านั้นอีกนะอาจารย์พวกเราทำฮวงจุ้ยด้วย
2: ครับ
10: แปลว่าทางเดินของเราอ่ะเป็นแบบเลข8ที่คุณต้องเดินเข้าไปเลยม
1: ี
10: โซนสมุนไพรโซนที่เป็นผลไม้โซนของฝากแม้แต่
1: กระเป๋าด้วย
10: ไทยกระเป๋าช้างไทยตุ๊กๆเราขนไปหมดเลยอ่ะคุณวรพงศ์
1: ที่ไปร่วมคนที่ไปช่วงชมงานไปทริปกับเราเนี่ยก็จะมีโอกาสในการนำสินค้าเราไปวางไว้ที่ Thailand ครับไลฟ์ฮับด้วย
10: ถูกต้องค่ะสมาคมต้อนรับหลากหลายสินค้ามากเลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิกที่น่าสนใจแล้ววางยังไงเสียค่าใช้จ่ายยังไงวางได้นานแค่ไหนครับอาจารย
10: ์เรามีแพ็กเกจเป็นปีเลยค่ะ
2: แพ็กเกจจะดูใน ทางเพจก็ได้หรือติดต่อที่ถามสอบถามเข้ามาในเพจของสมาคมก็ได้
10: ใช่ค่ะ
2: นะครับทีนี้อยากจะ

0: ตักนิดนึงคือเรื่องของการเตรียมตัวไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเดือนหน้าแล้วเนาะวันที่17ถึง21ซึ่งนะครับถ้าหลังจากนี้เนี่ยราคาของตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันจะขึ้นแล้วของนั้นหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยขึ้น2เท่า3เท่าเลยนะเพราะเขาเป็นงานใหญ่ของเมืองเขาแล้วด่านหนึ่งเนี่ยมีแค่2สายการบินเท่านั้นที่จะบินเข้าโดยตรงที่เป็นสายตรงนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยนะครับภายในวันที่วันที่
1: 8ครับ
0: ภายในวันที่15เนี่ยนะครับราคานะครับปกติเนี่ย 32,900 เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมาชิกนะครับจะเหลือเพียง 29,900 บาทเท่านั้นแต่ถ้าหลังจากวันที่15ไปผมเรียนเลยค่าตั๋วเครื่องบินเมื่อปีที่แล้วมีสมาชิกอันนี้เป็นสมาชิกเลยนะที่ตัดสินใจช้าผมปรากฏว่าตั๋วเครื่องบินขึ้นไปอีกเกือบหมื่น
1: โอ้โหจาก 5,000 กลายเป็นหมื่นเลยประมาณนี้เลยเท่าตัว
0: ใช่ครับใช่12,000นะครับ
1: คร
0: ับ ครับนะครับก็เราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนั้นส่วนเกินนะครับคุณต้องจ่ายเองคร
1: ับ
0: ของราคาตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
2: ถือว่าคุ้มมากค่ะอาจารย์ถือว่าคุ้มเพราะค่าตั๋วก็เป็นหมื่นแล้วนะคะ
0: ค
2: แต่เนี้ย5วัน4คืนถือว่าคุ้มมากแล้วก็
1: การเดินทางการเอาสินค้าไปโชว์นี่ก็คือมีคนไลฟ์คือทิ้งไว้เลยได้เลยไม่ต้องห่วงม
0: ี
1: คนถ่ายให
0: ้เพราะปัญหาเดิมคือพอจบงานแล้วนะครับคนจีนผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็มีการแจ้งมาว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหน
1: เออใช่ใช่
0: ครับอยากซื้อไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็เลยเกิดการขึ้นครับ
1: อืมโอเคอ่ะฝ่ายนิดนึงครับมีเวลาสั้นๆช่วงท้ายโค้ดฟ้าเรียนเชิญชวนคุณผู้ฟังหน่อยครับ
2: โอเคค่ะถ้าทุกท่านนะคะอยากพบปะผู้ค้าฝั่งจีนนะคะรวมถึงผู้ค้าของอาเซียนกว่า10ประเทศนะคะและต้องการอัปเดตพฤติกรรมของทางผู้บริโภคต้องการแมทชิ่งต่างๆรวมถึงต้องการกระจายสินค้าแต่ยังมีความกังวลที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำเข้ายังไงในเมื่อเรายังไม่มีผู้นำเข้าใดๆเลยเราอยากจะชวนทุกท่านนะไปกับเราเนื่องจากว่าสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเราเป็นผู้นำเข้าให้กับทุกท่านได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ายังไม่มีผู้นำเข้าเลยไม่มีคู่ค้าเลยแล้วจะเข้าจีนไม่ได้นะคะและที่สำคัญเราจะดูแลหมดค่ะทั้งด้านเอกสารลูกค้าตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่เรื่องการเตรียมเอกสารทั้งหมดการทำมาตรฐานเอกสารรวมถึงการขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตทางสมาคมเรามีดูแลทั้งหมดนะคะและที่สำคัญเราดูแลทางด้านชิปปิ้งด้วยค่ะเราจะกระจายสินค้าให้กับลูกค้าและส่งออกไปยังที่จีนรวมถึงเรามี Thailand Light Hub ค่ะดังนั้นเรามีที่ที่วางให้ท่านต้องบอกว่าท่านมีสถานที่ที่เป็นออฟไลน์ให้และที่สำคัญตามชื่อนะคะคุณวรพงษ์ Light Hub แปลว่าเรามีทีมไลฟ์สดค่ะมาไลฟ์กับทุกท่านด้วยดังนั้นได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งออฟไลน์นะคะไปกับสมาคมเนี่ยคือมีที่ที่กระจายสินค้าและมีที่ขายแน่นอนค่ะ
1: ครับไม่มีอะไรคุ้มไม่กว่านี้อีกแล้วนะครับผม
2: อ่ะ
1: วันนี้ประมาณนี้ครับโค้ดฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาคุยกันใหม่ขอบคุณมากครับโค้ดฟ้าครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณวรพงษ์ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมอ่ะมาช่วง Business Talk ครับวันนี้ EP 2เหรอครับดร.ฐานันท์
0: ครับผมคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าต้องสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมต้องเมื่อตอนต้นรายการคุณวรพงษ์ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้มันไม่ใช่แต่ครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ปัญหาคือตอนนี้มันเกิดผลกระทบกับประเทศไทยด้วยล่าสุดเนี่ยนะครับผมมีการจัดนะครับโดรนซ็อกเกอร์อาเซียนโดรนซ็อกเกอร
1: ์
0: โดยร่วมทางสมาคมร่วมกับทางศรีปทุมเม
1: ื
0: ่อใกล้ๆเที่ยงโทรมาแจ้งว่าทีมที่จะมาเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือแค่ทีมเดียว
1: เอาไม่ถึงมาจากต่างประเทศเหรอฮะ
0: มาจากจีนครับที่จะมาแข่งโดรนซ็อกเกอร์ในประเทศไทย
1: ทำไม
0: สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุผลคือเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยผ
1: ู้
0: ปกครองไม่ให้มา
1: โอ้โหเออน่ากลัวมากเลย
0: ก็ถามเขาก็ครั้งแรกเลยเกิดจากปัญหาตรงนี้ครับรัสเซียก่อน
1: ครับ
0: เกี่ยวกับรัสเซียเขาก
1: ็
0: นั่นละพอมาเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มาดีกว่า
1: อ
0: ันนี้มันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างมหาศาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอย่างผมเคยพูดไปแล้วว่าณเวลานี้จีนถือว่าเป็นประเทศ

0: ที่ปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
1: ครับ
0: เปิดจะปลอดภัยมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเดิมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือในเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด
1: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนนี้จีนเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับเขาก็มอง
1: ในเรื่องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนเขามากเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับนี่มันคือเหตุผลที่ย้อนกลับไปถึงในเรื่องของ GACC ทางภาครัฐเองเนี่ยเขามองถึงสุขภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของคนของเขาก็ถึงมีการตรวจสอบย้อนกลับแบบเข้มข้นถ้าเราไม่ปรับตัวนี้เราเสียหายมหาศาลนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจของท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือกฎหมายนะครับ Cyber Security นะครับซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่16กันยายนที่ถึงนี้หลังจากที่มีการประกาศใช้มาเมื่อวันที่16กันยายนปี2568นี่1ปี
1: แล้วจะเริ่มพ.ร.บ. Cyber Security เหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณวรพงษ์สังเกตนะครับเวลาที่กฎหมายอะไรจะออกสักอย่างหนึ่งแต่เจอแบบประเภทแบบเหมือนกับลองของอ่ะ
1: ไม่ถึง
0: นะครับพักเนี้ยนะครับตั้งแต่เดือนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยข่าวเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลของข้อมูลผู้ครอบครองรถยนต
1: ์ทะ
0: เบียนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพร่กระจายข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานหลุดออกไปทั่วโลก
1: ครับ
0: ยึดยงย้ายกับคนไทยเนี่ยนะครับ221รายการ
1: ครับ
0: ล้านรายการขอโทษ221ล้านรายการนะครับเกิดจากมัลแวร์ตรงนี้นะครับและดาร์กเว็บนะครับมีการประกาศขายข้อมูลประชากรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทขนส่งมือบริษัทขนส่งผู้ให้บริการมือถือ
1: เพราะเขามีดาต้าเบสเราอยู่นี่เนาะใช่ใช
0: ่ใช่ครับใช่ตอนนี้มีการประมาณว่า55ล้านคนไทยมี70ล้าน55ล้านเนี่ยหลุดไปหมดแล้ว
1: ไม่ถึงขายไปโดยผิดกฎหมายเหรออันนี้มันไม่ได้อนุญาตให้ขายนี่ใช่ไหม
0: ผิดกฎหมายครับPDPA ซึ่งเราใช้บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2565
1: ครับ
0: นะครับทีนี้พอมันเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดิมเนี่ยเป็น PDPA ส่วนหน
1: ึ่
0: ง PDPA เนี่ยนะครับกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.PDPA ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจยกเว้นที่จะได้รับการร้องเรียน
1: ครับ
0: ก็มีโทษทั้งแพ่งทั้งอาญาแล้วก็โทษทางปกครองปรับสูงสุดถึง5ล้าน
1: ก็
0: มีบริษัทที่
1: ต้องมีผู้ร้องต้องมีผู้เสียหายมาร้องเรียน
0: ใช่ครับก็มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้านของ IT เนี่ยที่โดนร้องเรียนไปก็โดนปรับไป7ล้าน
1: โอ้ครับ
0: ซึ่งวันนี้มีบริษัทที่ comply PDPA เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 20% เองจากบริษัททั้งหมด
1: หมายความว่าไงครับ comply PDPA
0: ก็คือที่ปฏิบัติตามที่แบบมีระบบ
1: ถูกต้องนี้ใช่ไหม
0: นะครับว่ามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรต่างๆนะครับ
1: 20% เองเหรอ
0: ใช่ครับของบริษัทนิติบุคคลทั้งหมด
1: ครับครับ
0: ทีนี้พอเป็น
1: ตัว Cyber Security มันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้มันยังไงฮะ
0: มันเป็นต่อครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของออนไลน์ละCyber ละนะครับมันก็จะสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือ PDPA เนี่ยนะครับก็อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
1: ครับ
0: หรือกมช.
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็จะมีตามกฎหมายก็จะมีในเรื่องของมาตรฐานมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีในเรื่องของผลกระทบ3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความลับของข้อมูลนะครับในเรื่องของการรั่วไหล
1: คร
0: ับ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในแต่ละองค์กรนะครับถ้าให้ผมแนะนำณปัจจุบันนี้ก็คือคุณต้องมีไกด์ไลน์มีการประกาศมีแฮนด์บุ๊กประกาศให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรหัสผ่าน
1: ครับ
0: หรือเข้าถึงตอนนี้บริษัทหลายๆบริษัท

0: าสเวิร์ดที่ใช้กัน 80% ทั่วโลกคือ 1 2 3 4 5 6 7 8
1: โอ้มันไม่ใช่พาสเวิร์ดหรอกมั้งแบบนี
0: ้จริงๆครับคือ
1: กลัวจำไม่ได้เลยเหรอกลัวจำไม่ได
0: ้แล้วก็มีหลายๆที่ที่เคยบรรยายไปที่เคยไปเป็นคอนซัลท์ให้หลายๆที่กลัวจะจำพาสเวิร์ดที่เปลี่ยนไม่ได
1: ้
0: ก็เขียนใส่โพสต์อิทแล้วก็ติดไว้ตรงข้างมอนิเตอร์นี่แหละ
1: อ๋อใครมานั่งก็เห็นหมดสิดีมากเลย
0: ใช่ครับใช่
1: เปิดเผยข้อมูลสุดๆครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องนั่งก็คือในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต้องระวัง
1: อ
0: ุปกรณ์ต้องระวังการแชร์ข้อมูลต้องระวังนะครับห้ามคัดลอกนำออกของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าลงในโซเชียลมีเดียเด็ดขาดห
1: ้
0: ามติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซอฟต์แวร์สายเทานะครับหรือเกมในเครื่องของบริษัทแล้วก็ต้องจดรหัสนะครับตรงนี้ไว้ส่วนตัวโดยที่ไม่เปิดเผยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาขยายต่อนะครับเพราะตอนนี้อันตรายมากนะครับเสียหายนี่ไม่เสียหายอาจจะเสียหายมากกว่าการส่งออกด้วยซ้ำไป
1: โอ้เพราะเป็นความลับข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ความลับของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคู่ค้ายอดขายอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ทำการค้ากับต่างประเทศบริษัทที่ส่งออกนะครับและอาจจะมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับทั้งแพ่งอาญาแล้วก็โทษทางปกครองนะครับคือของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยไม่มีโทษอาญานะมีแพ่งกับปกครองแต่ของ PDPA เนี่ยมีโทษทางแพ่งอาญาแล้วก็โทษปกครองซึ่งโทษทางปกครองเนี่ยสูงมากนะครับของ PDPA เนี่ยก็คือปรับ5ล้านนะครับส่วนของ
1: cyber
0: security ปรับวันละ 10,000 บาทวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะมีการแก้ไขครับ
1: นั่นหมายความว่า PDPA มันจะเป็นกฎหมายใหญ่ที่มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยแต่ส่วนของ cyber security นี่มันย่อยลงมาอีกมาเป็นออนไลน์เท่านั้นเพราะเป็นไซเบอร์
0: ซึ่งมันตรวจสอบได้นะเพราะเป็นออนไลน์
1: ใช่
0: ของ PDPA นะครับ
1: ใช่ใช่นะฮะก็ต้องเตือนกันเอาไว้ครับ
0: ก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็มีข้อกำหนดว่าต้องทำทุกบริษัทครับ
1: นะครับผมดีเลยอาจารย์สานันท์ครับมีอะไรที่มาอัปเดตกันมาฝากกันแล้วก็มาย้ำเตือนกันเพื่อให้ตระหนักรู้ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขกันไม่ทันนะครับผมหมดเวลาครับ 16:59 น.ดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลผมวรพงษ์แจ้งกิจลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Business World วันเสาร์หน้า 16:00 น.-15:00 น.วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวครูสอนคณิตเยือนนักเรียนอายุ14ร่วมสวดศพวัดบางอ้อยช้างที่วัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรอายุ41ปีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจากเหตุเด็กนักเรียนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงขณะสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนโดยลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเป็นครูที่น่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนให้เด็กเข้าใจตอนที่เรียนพิเศษพยายามติวอธิบายให้เข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีนายธนพัฒน์อายุ39ปีเล่าว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี2552มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนพูดไม่ออกแฟนเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักและไม่แน่ใจว่านักเรียนหญิงมั่วหรือเปล่าตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ

0: เหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีโดยชาปนกิจในวันที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทบ.โต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบของกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายจากกรณีนายเทศเพียบตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวอ้างถึงหลุมระเบิดความเสียหายต่อโบราณสถานบ้านเรือนและการสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นหลักฐานจากการโจมตีของฝ่ายไทยนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนไม่ใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่โบราณสถานบางแห่งเพื่อประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังที่ตั้งอาวุธใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและเป็นพื้นที่ยิงอาวุธโจมตีประชาชนและกำลังฝ่ายทหารของไทยโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจากการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงและหลักฐานอย่างรอบด้านด้วยมาตรฐานเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขแห่ซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับ 17:09 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดก็มาเจอกันนะครับทุกเย็นวันเสาร์นะครับแบบนี้กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านช่องทางไหนยังไงกันบ้างนะครับทางวิทยุสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งมาพูดคุยกันหน่อยทาง LINE @thinkingradio ครับรวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook นะหรือว่า YouTube นะครับบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำต่างๆนะฮะแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกกันเลยนะครับยังไงก็ติดตามกันเช่นเคยนะครับพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่ามันอีกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่นะฮะโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงหมาแมวนี่แหละเรื่องของโรคหัวใจนะครับเขาบอกว่ารู้เร็วดูแลทันยืดชีวิตสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับถ้าใครที่ได้ยินเสียงผมที่ผมทักทายในต้นรายการแล้วนะครับมีประเด็นคำถามนะอยากจะพูดคุยกันอยากจะแชร์กันหน่อยนะครับพิมพ์มากันได้เลยนะครับก็ทุกช่องทางนะครับเอาละในวันนี้แน่นอนนะครับวิทยากรประจำของเรานะครับที่เจอกันอยู่แล้วนะครับก็ต้อนรับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับคุณหมอโก้สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาคุยกันนะครับก็เป็นทางศัลยแพทย์หญิงนาฏปรียาเพิ่มเจริญนะครับท่านเป็นศัลยแพทย์ประจำหน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับสวัสดีครับคุณหมออมครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต้ยแล้วก็อาจารย์โก้นะคะแล้วท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: ครับผมนะฮะวันนี้ก็วิทยากรเราสองท่านนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็สามารถพิมพ์ประเด็นคำถามมากันได้เลยเนาะว่าเรื่องที่วันนี้เราคุยกันผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนสนใจเนาะโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจในหมาแมวเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งเขาเรียกว่าใกล้ตัวจริงๆแล้วก็มันช่วยชีวิตได้ใช่ไหมคุณบอกโก
9: ้ครับผมใช่ครับก็จริงๆโรคหัวใจในสุนัขกับแมวก็จริงๆก็เหมือนคนครับก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันนี้จริงๆยิ่งเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยเริ่มทันสมัยมากขึ้นครับมีวิธีการต่างๆในการตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจจากเลือดตรวจจากเครื่องอย่างนี้มันจะมีเครื่องเอ็กโคเนาะดูการทำงานของลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้นะครับ ถึงปัจจุบันเราก็มีเนี่ยคุณเต้ที่เราเคยคุยกันทีนึงจำได้ไหมครับที่เราเคยเชิญหมอป้องมา
7: พู
9: ดเรื่องผ่าตัดหัวใจนะแล้วเทคโนโลยีการรักษามันก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นแล้วหลังเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอเคสที่เป็นสุนัข กับแมวที่ป่วยทางโรคหัวใจอาจจะอาการน้อยๆอาจจะดีเทคยากคุณหมอทั่วๆไปอาจจะดูยากหน่อยก็ต้องมาเจอคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางทางด้านหัวใจก็จะสามารถตรวจเจอได้เร็วขึ้นถ้าตรวจเจอได้เร็วรักษาได้เร็วก็สามารถยืดอายุการมีชีวิตอยู่ของน้องหมาน้องแมวของคุณพ่อคุณแม่ได้ครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดแล้วพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับตัวจริงดีกว่า
7: ได้ครับ
9: เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจคุณหมอโอม
7: ใช่ครับก็ต้องให้หมอโอมเพิ่มเติมนิดนึงว่าอย่างประเด็นที่วันนี้เราคุยกันเนาะว่าเอ๊ะโรคหัวใจที่พบในสุนัขและแมวเนี่ยอาจจะแยกแคทากอรีก็ได้อาจจะเป็นน้องหมาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเป็นน้องแมวก็ได้ครับมันจะเป็นลักษณะยังไงบ้างคุณหมอเผื่อจะแบบว่าให้ความรู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะเชิญเลยครับ
8: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะตัวโรคหัวใจเองจริงอะค่ะก็จะแบ่งเป็นแบบ2กลุ่มก่อนนะคะก็คือกลุ่มแรกคือเป็นโรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิดค่ะก็จะเป็นกลุ่มของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอันเนี้ยเราจะพบได้ตั้งแต่ลูกสัตว์ตัวน้อยๆเลยนะคะก็จะพบว่ามีการแบบมีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะพบว่ามีเสียงหัวใจที่ผิดปกติได้นะคะกับอีกกลุ่มนึงค่ะเป็นโรคหัวใจที่เกิดตามมาภายหลังนะคะเมื่อสัตว์อายุเยอะขึ้นแล้วก็จะเกิดโรคหัวใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งในสัตว์ในสุนัขแล้วก็ในแมวเนี่ยการเกิดโรคหัวใจแบบนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันโดยในสุนัขเนี่ยเราจะพบนะคะว่าจะมีความผิดปกติโดยส่วนใหญ่มักจะมีความผิดปกติของตัวลิ้นหัวใจเช่นในส่วนตัวลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องฝั่งด้านซ้ายนะคะซึ่งจะพบได้ในสุนัขพันธุ์เล็กนะคะก็เช่นพันธุ์พวกชิสุชิวาว่าพันธุ์เล็กๆนะคะก็จะมีปัญหาตรงนี้ได้แต่ในแมวอะค่ะในทางกลับกันในแมวเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของพวกกล้ามเนื้อหัวใจที่มีปัญหาค่ะโรคโดยส่วนใหญ่ที่พบในแมวเนี่ยก็มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบนี้ค่ะ
7: อ๋อนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะน้องหมาต้องเป็นน้องหมาตัวเล็กๆด้วยนะเออมันน่าจะเป็นกับหมาตัวใหญ่ไหมผมก็แบบเข้าใจมาโดยตลอดว่าโรคหัวใจมันน่าจะเป็นกับหมาตัวใหญ่ไหมเพราะว่าในแต่ก่อนผมก็เลี้ยงหมาแต่ว่าเป็นพันธุ์ไทยใช่ไหมแต่ว่าบ้านข้างๆเนี่ยเขาก็เลี้ยงแบบเขาเรียกนะเหมือนกับหมาพันตัวใหญ่ๆอ่ะอัลเซเชียนอะไรประมาณนี้ครับแบบเป็นพันแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเออคิดว่าจะเป็นนะ
9: ตัวใหญ่ก็เป็นครับ
8: พบได้นะคะ
9: ใช่ค่ะก็เป็นแต่ว่าแบบมันอาจจะเป็นโรคแบบอื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เจอได้เหมือนกันครับเป็นได้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยคร
8: ับ อย่างตัวใหญ่เองอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเจอลิ้นหัวใจรั่วได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถพบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจบางอะค่ะมีการบีบตัวของหัวใจไม่ดีอันนี้ก็สามารถพบได้ค่ะ
7: ครับแต่ส่วนแมวล่ะคุณหมอใช่ไหมคุณหมอบอกว่าแมวมันก็จะแบบเป็นโรคอะไรที่แบบคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างคุณบอกโก้มีเพิ่มเติมไหมส่วนในแมว
9: ก็จริงๆของแมวเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าแมวเราเจออุบัติการณ์ที่มันมีพวกโรคอุดตันพวกหลอดเลือดอุดตันตามมาได้นะครับบางทีอย่างผมทำงานเรื่องระบบประสาทอ่ะบางทีมีแมวที่แบบอยู่ดีสองขนาดเป็นอัมพาตมาเงี้ยเป็นอัมพาตแบบเฉียบพันใครๆก็จะนึกถึงอุ้ยอ๋อเป็นอัมพาตก็หมอนรองกระดูกสิหรืออะไรอย่างงี้สิแต่จริงไม่ใช่บางทีมันเป็นปัญหาจากก้อนลิ่มเลือดนะครับมันไปอุดตันเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสองขาหลังอ่ะก็คือขาสองขาหลังก็ขาดเลือดแบบเฉียบพลันแล้วก็บางทีก็เป็นขาเดียวก็ได้ถ้าอุดเล่นเส้นเลือดฝั่งเดียวก็เป็นขาเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้บางทีแมวเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยเจอตามมาได้แล้วซึ่งอันตรายรักษาก็ถ้ามาเจอหมอเร็วก็มีโอกาสรักษาหายถ้าเป็นมาหลายวันแล้วจนขาแบบขาดออกซิเจนจนเน่าแล้วเนี่ยก็โอกาสที่จะ จะรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมากบางทีพยากรณ์โรคอาจจะไม่ดีประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากๆในการที่จะตรวจเจอให้เร็วนี่แหละ
7: ครับคุณหมอครับอย่างในแง่เหมือนที่พี่เมื่อกี้คุณหมอโก้บอกเนาะมันก็มีอาการอื่นๆข้างเคียงกันมาแต่ว่าลักษณะของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะมันจะมีอาการที่แบบบ่งชัดไหมว่าแบบมาแบบนี้อาการเป็นโรคหัวใจแน่นอนเนี่ยเราจะมีวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงไหมที่เราเห็นจากอาการเหมือนแบบเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอโก้เล่าให้ฟัง
8: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะในหมา กับแมวก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างในแมวเป็นก่อนที่อาจารย์โก้ได้พูดไปตะกี้อะค่ะคือจริงๆในแมวเนี่ยเป็นแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเก็บอาการเนาะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เป็นแบบสัตว์ป่ามาก่อนเขาจะค่อนข้างเก็บอาการเพราะฉะนั้นน่ะในหลายๆตัวเขาป่วยเป็นโรคหัวใจเองอะค่ะบางทีเราอาจจะดูไม่รู้ด้วยซ้ำเจ้าของอาจจะไม่ทราบว่าเขาอะดูว่ามีอาการโรคหัวใจหรือเปล่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะในรายที่เป็นลิ่มเลือดอุดตันที่สองขาหลังอะค่ะหลักๆเลยมันจะเกิดเฉียบพลันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเลยค่ะแล้วแมวอ่ะจะร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ลากสองขาหลังสิ่งที่จะเห็นได้อะค่ะก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวสีในส่วนของตัวสีเท้าอะค่ะสีแผดที่เท้าอะค่ะมันจะตรงข้างเท้าอะค่ะมันจะเป็นสีซีดจะเป็นสีซีดหรือคล้ำม่วงแล้วก็ตรงเล็บด้านในอะค่ะก็จะเห็นเป็นสีซีดซึ่งแตกต่างจากโรคทางระบบประสาทถ้าเป็นโรคของพิโก้อะค่ะก็จะเห็นตรงอุ้งเท้าอะยังไปคงเป็นสีชมพูสวยอยู่เหมือนเดิมสีทับแตงกับขาหน้าแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจมันเกิดจากในส่วนของตัวลิ่มเลือดอะค่ะเข้าไปอุดตันในส่วนของตัวเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเลือดมันไปเลี้ยงสองขาหลังไม่ได้ใช่ไหมคะทำให้สีเลือดสีแผดสีตรงบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยกลายเป็นสีซีดไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วอะค่ะในส่วนของโรคหัวใจในแมวเนี่ยก็นอกเหนือจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดในส่วนของตัวภาวะน้ำท่วมปอดถ้าเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมวจะแสดงอาการหอบหายใจหรือหายใจแรงกว่าปกติค่ะซึ่งแมวอ่ะจะเก็บอาการดังนั้นน่ะเราก็ต้องสังเกตว่าอ่ะเด็กน้องเนี่ยน้องแมวเนี่ยอาจจะมีการกระโดดขึ้นที่สูงได้น้อยลงหรือวิ่งสักพักก็ดูมีการหอบเหนื่อยกว่าปกติแบบนี้ค่ะเป็นต้นค่ะ
7: อาการก็แบบแตกต่างกันเหมือนกันเนาะนี่พอฟังหมอเล่าให้ฟังแล้วแบบคือแบบมันจะมีเคสไหมแบบที่แบบเหมือนกับเจ้าของรู้ช้าไปแล้วอ่ะคุณหมอมันมีไหมแบบหรือว่าลักษณะยังไงที่แบบมันมาแบบมาถึงมือคุณหมอแล้วแบบโอ้ตายแล้วหัวใจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยมีไหมเยอะไหมคุณหมอ
8: เยอะเยอะนะ
9: เยอะนะเน
8: า
9: ะเพราะว่าอย่างที่บอกอาการบางทีมันไม่ได้สเปซิฟิกว่าอันนี้คือโรคหัวใจแล้วอย่างคนเราก็เจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยได้บอกได้เนาะแต่บางทีน้องหมาน้องแมวก็ไม่ได้มาด้วยอาการแบบเนี้ยอาจจะแบบดูเหนื่อยง่ายดูแบบทำอะไรเชื่องช้าลงหรือบางทีอยู่ดีก็หอบแบบไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยหรือไออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็จะมาด้วยอาการแบบไม่ได้สเปซิฟิกว่าต้องเป็นโรคหัวใจทั้งนั้นมันต้องตรวจแบบต้องฟังเสียงหัวใจเนาะต้องไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปทำเอ็กโคอะไรเงี้ยบางทีมันต้องดีเทคถึงขั้นนั้นถึงจะรู้ได้ว่ามีโรคหัวใจซ่อนอยู่ครับ
7: เนาะเหมือนดิฟเชิญครับคุณหมอเชิญฮะ
8: แต่ว่าอยากจริงๆอะค่ะอยากจะฝากแบบท่านผู้ชมอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะตัวโรคหัวใจอะมันค่อนข้างอาการค่อนข้างหลากหลายแต่หลักๆเลยอะค่ะสิ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนแบบเชิญชวนให้ทุกคนลองทำดูอะค่ะก็คือว่าลองนับอัตราการหายใจตอนสุนัขหรือแมวอะค่ะหลับสนิทดูว่าหายใจกี่ครั้งต่อนาทีสมมุติว่าตอนที่เขาหลับสนิทเนี่ยเขาหายใจเกิน30ครั้งต่อนาทีเนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าเอ้ยอาจจะมีปัญหาที่ตัวเนื้อปอดอาจจะเป็นปอดติดเชื้อหรือน้ำท่วมปอดใดๆก็ได้ดังนั้นนะคะเมื่อเจ้าของนับอัตราการหายใจแล้วมันเกิน30ครั้งต่อนาทีจริงๆอะค่ะไปหาคุณหมอก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นการดีเทคในส่วนของตัวภาวะปอดที่มีปัญหาในช่วงแรกๆได้ถ้าเราปล่อยไปอะค่ะสุดท้ายอะน้องอะก็จะนอนไม่ได้ชูคอหายใจถึงตอนนั้นนะคะเราก็ลิ้นม่วงเยื่อเมือกม่วงหรือซีดอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นแย่แล้วมาโรงพยาบาลหมอเริ่มปวดหัวแล้วค่ะก็จะต้องมีแบบให้รีบให้ออกซิเจนให้ยาขับน้ำแบบนี้ค่ะเป็นต้นค่ะ
7: คือนึกถึงสิ่งที่ผมจะชอบคุยกับคุณหมอโก้เนาะเวลาแบบในรายการอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เขาพูดไม่ได้ไงเป็นคนมาก็แบบว่าไอ้หมอปวดหัวบ้านหมุนเจ็บหน้าอกใช่ปะเราจะเสียงงานใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นสัตว์เขาไม่ได้ไงคุณหมอก็เลยต้องมาดูวิธีนี้ฉายกันอีกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าเทคนิคที่หมอโอมให้ไปเนี่ยมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่เราจะช่วยสังเกตน้องๆเขาด้วยถูกไหมฮะ
9: อีกอันก็คือพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำถ้าไปทำอย่างน้อยไปทำวัคซีนทุกปีอ่ะทุกปีอ่ะให้คุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจตรวจเรื่องการทำงานของหัวใจโดยเฉพาะที่แบบเป็นพวกกลุ่มน้องหมาน้องแมวที่เป็นสายพันธุ์เสี่ยงช่วงอายุได้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นอะไรเงี้ยอย่างที่คุณหมออมเกริ่นไว้อย่างพันเล็กหรือว่ากลุ่มปอมเมอเรเนียนชิวาว่าหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่แบบบางทีเจอได้ตอนอายุน้อยๆหรือแมวเนี่ยบางทีก็ต้องไปตรวจเป็นประจำเอ็กซเรย์ดูช่องอกตรวจเสียงหัวใจอะไรประมาณเนี้ยครับต้องตรวจเป็นประจำอ่ะเพื่อที่แบบดีเทคได้เร็วก็จะโอกาสที่จะรุนแรงก็จะน้อยลง
7: ครับครับอ่ะสมมุติว่าในกรณีที่รู้แล้วล่ะว่าลักษณะจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจคุณหมอคุณหมอจะต้องมีการเช็คเครื่องอะไรมาตรวจไหมอัลตราซาวด์เพิ่มเติมไหมหรือต้องมีกระบวนการในการแบบเตรียมรักษาต่อไปยังไงไหมครับเผื่อจะเล่าเป็นขั้นตอนให้ทางพ่อหมาแม่แมวเราได้รู้นิดนึงฮะ
8: ได้เลยค่ะก็อย่างสมมติว่าเป็นถ้าเป็นสุนัขอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาสุนัขหรือแมวที่เข้ามาค่ะอันดับแรกเลยอ่ะคุณหมอเขาจะทำการซักประวัติซึ่งประวัติเนี่ยค่อนข้างสำคัญเขาก็จะต้องถามแล้วว่ามีอาการไอไหมมีเหนื่อยง่ายหรือเปล่านะคะหรือมีอาการเป็นลมไหมอาการเป็นลมอ่อนแรงลักษณะเป็นยังไงแบบเนี้ยนะคะสองเลยเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยก็จะทำการตรวจร่างกายโดยหลักๆเลยเนี่ยจะดูสีเยื่อเมือกฟังเสียงปอดฟังเสียงหัวใจซึ่งในสุนัขสายพันธุ์เล็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจเนี่ยคุณหมอเอาคุณหมอฟังเสียงลิ้นฟังเสียงหัวใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการดีเทคที่ง่ายที่สุดแต่ว่าในสุนัขในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่มีปัญหาโรคการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอะค่ะกับในแมวเนี่ยที่มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจเช่นกันเนี่ยการใช้การฟังเสียงหัวใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยดังนั้นน่ะพอเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสัตวแพทย์เนี่ยเขาก็จะพิจารณาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปหลักๆเลยอะค่ะอุปกรณ์ในการวินิจฉัยคือ1ก็คือการเอ็กซเรย์ช่องอกเอ็กซเรย์ช่องอกเพื่อดูอะไรอันดับแรกคือ1ดูขนาดไซส์หัวใจว่าใหญ่ไหมมีหัวใจห้องไหนโตหรือเปล่า2เลยก็คือดูปอดค่ะว่าปอดเนี่ยมีน้ำท่วมปอดไหมมีปัญหาใดๆที่ปอดหรือไม่แบบนี้นะคะเป็นต้นคราวนี้เนี่ยก็จะนำเข้าสู่ถึงการวินิจฉัยขั้นต่อไปก็คือถ้าคุณหมอเขาสงสัยว่ามันน่าจะเป็นโรคหัวใจละก็อาจจะทำการอันตราซาวด์หัวใจการอันตราซาวด์หัวใจหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมอะค่ะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะอันตราซาวด์ดูเพื่อดูว่าหัวใจเนี่ยมีปัญหาที่ไหนการทำงานโอเคหรือเปล่าแล้วก็หัวใจอยู่ในระยะไหนนะคะเพราะว่าในบางระยะเนี่ยหัวใจเริ่มโตแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มทานยาโรคหัวใจกันก่อนค่ะและนอกจากนั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณหมอเขาฟังแล้วได้ยินเสียงว่ามีเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนในมนุษย์เลยนะคะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะต้องมีการติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นชนิดไหนแล้วจำเป็นต้องให้ยารักษาหรือไม่แบบนี้ค่ะ
7: ผมขั้นตอนมันก็ถือว่าชัดเจนยุ่งยากเหมือนกันน้องคุณหมอเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้แล้วอาเชนครับคุณหมอเชนครับเหมือนกับมีเพิ่มเติม
9: อ๋อไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็อย่างนั้นครับอย่างที่บอกอยู่ในเทคโนโลยีมันเริ่มดีขึ้นอย่างเครื่องเอ็กโคเนี่ยเครื่องเอ็กโคไคเดโอแกรมอย่างที่คุณหมอโอมบอกนะเมื่อก่อนราคามันสูงมากหรือราคามันก็จะแบบถูกลงมีหลายบริษัทแล้วเดี๋ยวนี้คลินิกหลายๆที่มีเครื่องเอ็กโคแล้วครับก็คือสามารถทำได้แบบลองติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆบ้านของผู้ฟังดูก็ได้ครับว่ามีเครื่องเอ็กโคไหมอาจจะลองมาให้คุณหมอเขาประเมินดูซิว่าถึงเวลาต้องทำหรือยังแล้วก็ถ้าทำแล้วเจออะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มสะดวกสบายขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนครับ
7: ครับก็เหมือนเคยคุยรอบหนึ่งมั้งตอนนั้นมันจะมีเรื่องโรคพยาธินอนหัวใจใช่ไหมคุณหมอนี่มันเป็นเกี่ยวข้องอะไรไหมกับโรคหัวใจยังไงไหมครับในตรงนี้
8: จริงๆโรคพยาธินอนหัวใจอะค่ะสามารถพบได้ทั้งในสุนัข กับแมวเลยนะคะได้ทั้งคู่เลยซึ่งพยาธินอนหัวใจมันติดโดยยุงยุงเป็นพาหะค่ะพอยุงมันเข้ายุงมันมีเชื้อพยาธิหนอนหัวใจใช่ไหมคะพอเขาอะค่ะไปกัดสัตว์เลี้ยงเราอะค่ะก็จะทำให้ลูกเราอะสัตว์เลี้ยงเราอะค่ะก็มีการแบบมีเอาเชื้อค่ะเข้าไปในร่างกายแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตเข้ามาที่หัวใจโดยส่วนใหญ่อะค่ะตำแหน่งที่อยู่เนี่ยมักจะอยู่ที่บริเวณ เส้นเลือดแดงที่ปอดนะคะกับหัวใจห้องด้านขวาซึ่งตัวพยาธิหนอนหัวใจเนี้ยค่ะเวลามันอยู่เนี่ยตำแหน่งเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันขวางการไหลเวียนของเลือดพอมันขวางการไหลเวียนของเลือดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหัวใจห้องขวาขยายใหญ่ขึ้นความดันสูงขึ้นก็จะเกิดปัญหาภาวะหัวใจฝั่งขวาล้มเหลวตามมาหัวใจฝั่งขวาล้มเหลวนั่นก็คือจะเห็นว่ามีน้ำในช่องท้องนะคะหรือในบางรายเนี่ยในส่วนของตัวพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายใช่ไหมคะร่างกายก็จะกระตุ้นการสร้างในส่วนของตัวอิมมูนเข้ามาก็จะทำให้เกิดปัญหาพวกแบบปอดอักเสบหรือไตอักเสบตามมาได้ค่ะดังนั้นน่ะอยากจะฝากมากๆเลยค่ะว่าในส่วนของตัวพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยสิ่งที่จำเป็นเนี่ยควรจะต้องแบบใช้การป้องกันเพราะว่าจริงๆรักษาค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะสมัยนี้ยาในการรักษาค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาดังนั้นน่ะแนะนำว่าให้ป้องกันควรจะต้องมีการแบบป้องกันเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจในทุกๆเดือนนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่สะดวกว่าจะแบบฉีดทุกเดือนไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็จะมียาฉีดเป็นรายปีฉีด1เข็มอยู่ได้1ปีค่ะซึ่งค่อนข้างดีกว่าการมานั่งรักษาทีหลังนะคะ
7: ครับราคาแพงไหมคุณหมอเผื่อจะแบบเป็นให้ข้อมูลหน่อยราคาแบบหลักพันอะไรอย่างงี้ไหมประมาณ
8: รายปีหลักพันค่ะแต่หนูว่าคุ้มนะคะไม่เสียเวลา
7: โอ้ใช่ไหม
9: ทีเดียว
8: ใช่1เข็มอยู่ได้1ปีหนูว่าคุ้มค่ะ
7: เนาะแล้วลูกเราไม่เจ็บด้วยเจ็บครั้งเดียว
8: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะมาแพ็คเกจเดียวกันป้องกันพยาธิภายนอกพยาธิภายในจะมาแบบเป็นแพ็คเกจเดียวกันทีเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญเลยคือต้องทำเป็นประจำแล้วก็อย่าละเลยเพราะบางทีแบบก็ไม่ได้เป็นอะไรหมาฉันก็นอนอยู่ในบ้านตลอดไม่เคยไปนอนตากยุงหรืออะไรจริงมันก็สามารถเป็นได้ทุกอย่างมันมีโอกาสเสี่ยงทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นบ้านเรามันก็ยังเป็นพื้นที่ที่จึงถือว่าเป็นพื้นที่เจอเชื้อได้อยู่เป็นระยะอาจจะไม่ได้แบบชุกเหมือนเมื่อก่อนนะคุณหมอโออาจจะไม่ทันตอนนั้นจะเป็นนิสิตอะไรเงี้ยจะ20กว่าปี30ปีแล้วตอนผมนั่ง
7: แต่เราใหม่คุณหมอก็จะบอก
9: อายุเยอะเมื่อก่อนเจอเยอะกว่านี้เยอะอุบัติการณ์ทีนี้เจอน้อยแต่ก็ยังเจอเรื่อยๆเนาะหมออมเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: นะฮะอ่ะมีคุณผู้ฟังถามมาประเด็นนี้จริงๆว่าจะถามคุณหมอพอดีก็อ้าวอาหารคุณหมออาหารเค็มอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อการเป็นโรคหัวใจไหมของสัตว์ไหมฮะเหมือนคนไหมแบบคนกินอะไรที่แบบอะไรนะของมันของอะไรที่เป็น NCD ใช่ไหมคนก็เป็นสัตว์เป็นไหมมันมาจากเหตุผลอะไรหรือด้วยไหมฮะ
8: คือจริงๆโรคหัวใจในสัตว์นะคะหลักๆเกิดจากในส่วนของตัวความเสื่อมของตัวลิ้นหัวใจเองกับในส่วนของตัวพันธุกรรมพวกในแมวที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจหนาตั้งแต่อายุยังน้อยในส่วนใหญ่เป็นพันธุกรรมดังนั้นน่ะคำถามคือว่าแล้วอาหารน่ะมันมีผลทำให้เกิดโรคหัวใจไหมไม่ทำให้มีผลแต่เมื่อไหร่ที่น้องมีปัญหาภาวะโรคหัวใจแล้วอะค่ะแล้วโรคหัวใจนั้นน่ะโดยปกติเดี๋ยวหนูขอเกริ่นก่อนว่าตัวโรคหัวใจอะปกติมันจะแบ่งง่ายๆเป็น2ระยะเลยค่ะระยะแรกคือมีปัญหาโรคหัวใจแล้วแต่ยังไม่มีอาการของโรคหัวใจหมายถึงว่าอาจจะเจอว่ามีลิ้นหัวใจรั่วเฉยๆอาจจะเจอว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาเฉยๆแบบนี้เป็นต้นซึ่งระยะเนี้ยหมอจะยังไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะต้องคุมในส่วนของตัวอาหารแต่เมื่อไหร่ที่โรคอะค่ะมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนมันเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นก็คือมีภาวะน้ำท่วมปอดมีน้ำในช่องท้องแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือภาวะโรคหัวใจมันพัฒนามากเข้าไปละระยะเนี้ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการคุมในส่วนของตัวอาหารเค็มนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะอาหารสำเร็จรูปที่จะให้ทานเนี่ยก็จะแนะนำว่าควรจะต้องกินให้มีควรจะต้องเลือกอาหารนะคะที่มีปริมาณโซเดียมเนี่ยน้อยกว่า 0.2% จากน้ำหนักแห้งนะคะแต่ถ้าจะกินอาหารคนถามว่ากินได้ไหมจริงๆอะค่ะหลักๆอะก็เลี่ยงการปรุงรสไม่ปรุงรสไม่ใส่เค็มไม่อะไรแต่กินเนื้อไก่เอาไปต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่างต้มทอดนึ่งย่างได้หมดแต่ขอแค่ไม่ปรุงรสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอันนึงค่ะอยากจะเสริมพวกกลุ่มขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะมีโซเดียมที่เยอะอาจจะต้องให้งดลงค่ะ
7: นะครับอันนี้ผมว่ารู้ฟังน่าจะเคยชิมขนมมั้งเพราะรสมันเค็มก็เลยถามมานะคร
9: ับ ครับจริงๆถ้าโรคหัวใจจริงๆถ้าเป็นระยะแรกๆอย่างเป็นไม่เยอะนะบางทีคุณหมอให้ลดความอ้วนก่อนลดน้ำหนักก่อนครับผม
7: ลดยังไงคุณหมอเป็นก็พาไปเดินอะไรอย่างเง
9: ี้ยก็คือคุมอาหารเนี่ยครับคุมอาหารกินอาหารพวกไขมันต่ำอาจจะต้องเป็น จะเป็นสูตรที่เฉพาะเจาะจงต้องไปคำนวณเลยว่าต้องกินสูตรไหนกินปริมาณเท่าไหร่บางตัวต้องชั่งเป็นเม็ดเลยบางตัวที่แบบซีเรียสมากๆนี่คือแบบต้องกำชับเจ้าของเลยต้องชั่งเป๊ะเลยว่าต้องกินได้แค่กี่กรัมต่อมื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายทีนี้มันก็ออกตามตัวอย่างสุนัขอ้วนๆมีโรคหัวใจอาจจะออกกำลังกายหนักมากไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบได้อย่างมากก็พาไปเดินนะครับพาไปเดินออกกำลังอะไรประมาณนี้ถ้าออกกำลังกายหนักๆอาจจะมีปัญหาได้ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นคุมอาหารก่อนบางเคสอ่ะแค่ลดน้ำหนักเนี่ยอาการของพวกนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับว่าต้องถ้าเป็นสเตจน้อยๆนะเป็นน้อยๆหรือมีภาวะอ้วนอยู่เลยเพราะว่าภาวะอ้วนจริงไม่ได้มีโรคหัวใจอย่างเดียวนะมันมีโรคอื่นตามมาพวกโรคกระดูกโรคระบบประสาทพวกหมอนรองกระดูกอะไรประมาณนี้มันก็จะมีพวกนี้ตามมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
7: ครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะคุณหมอเนาะเพราะว่ายังมีประเด็นที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันอย่างผมก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยรักษาหายไหมนะฮะหรือว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมยังไงบ้างเนาะหลายคนอาจจะแบบอยากจะรู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
0: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
7: 17:35 นนะครับยังอยู่กันในครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับพร้อมกับคุณหมอโก้แล้วก็คุณหมออูมนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังในทุกช่องทางกันเลยนะครับมีก็เริ่มมีประเด็นคำถามกันมาเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะสะดวกช่องทางไหนยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะหรือว่าจะเป็นทาง LINE Thinking Radio ก็ได้นะทุกช่องทางกันเลยนะครับเอามาว่ากันต่อเนาะเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ในช่วงท้ายนะว่าเอ๊ะถ้าแบบลูกๆเราเป็นอะไรนะเป็นแล้วอ่ะโรคหัวใจอ่ะเป็นแล้วอ่ะรักษาหายไหมคุณหมอหรือมันเป็นไปตลอดชีวิตไหม
8: จริงๆแล้วอะค่ะต้องเล่าก่อนค่ะถ้าเป็นโรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิดนะคะบางโรคเนี่ยรักษาให้หายขาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคภาวะแบบเส้นเลือดเกินเส้นเลือดเกินเนี่ยก็จะเจอได้ในสุนัขพันเล็กนะคะแล้วก็จะแบบได้ยินเสียงหัวใจที่ผิดปกติชัดเจนถ้าสมมุติว่าถ้ามาค่ะก็คือถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยหลักๆเลยอ่ะภาวะโรคเนี้ยมันจะพัฒนาจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้แต่ถ้าเรารู้ก่อนเรารู้เร็วก็สามารถผ่าตัดเพื่อจะผูกเส้นเลือดนั้นหรือสมัยเนี้ยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวใช้ไส้สวนทําเหมือนในมนุษย์เลยค่ะใช้ไส้สวนผ่านที่ขาแล้วก็เข้าไปใช้อุปกรณ์ในการอุดเส้นเลือดนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ
7: โอ้ครับ
8: ใช่ค่ะสมัยนี้พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นโรคที่เป็นเกิดที่ขึ้นตามมาทีหลังอะเนาะพวกแบบโรคลิ้นหัวใจรั่วเอ่ยหรือโรคตัวกล้ามเนื้อหัวใจหนาเอ่ยพวกเนี้ยค่ะอาจจะรักษาไม่ได้หายขาดนะคะก็ถ้าเริ่มจะต้องกินยาแล้วเนี่ยมีแนวโน้มต้องกินยายาวๆตลอดชีวิตได้เหมือนกันแต่คราวนี้ค่ะอย่างที่ที่มีก่อนหน้านี้ที่เป็นที่มีอาจารย์ที่หัวหินเนาะที่มาคุยกันใช่ไหมคะที่การผ่าตัดลิ้นหัวใจคราวนี้เนี่ยการผ่าตัดลิ้นหัวใจในมุมหนูอ่ะก็มองว่าก็โอเคก็ดีนะคะก็มันก็จะช่วยปรับลดจากโรคหัวใจที่เป็นเยอะอะค่ะสเตจที่เยอะๆอะค่ะระยะที่เป็นเยอะเนี่ยลดลงมาได้นะคะบางตัวจากกินยาเนี่ยก็อาจจะกลับมาไม่ต้องกินยาแล้วก็อยู่ระยะนั้นยาวๆก็ได้เช่นกันค่ะ
7: โอ้ดีนะ
8: แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าการผ่าตัดหลังจากนั้นเป็นยังไงอาจจะต้อง follow up อีกทีค่ะ
7: ครับโอ้ดูก็เป็นเรื่องของคนที่แบบถ้าต้องพบเจอเนาะมันก็มีวนการแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะแล้วถือว่าถ้าแบบรักษาอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปมันมีโอกาสหายแต่ว่าถ้าแบบมันมีเคสที่แบบอุดไม่ได้เลยคือเหมือนกับสภาพร่างกายน้องไม่ได้ด้วยไหมเกี่ยวไหมฮะอันนี
8: ้มีนะคะเพราะว่าจริงๆหัวใจมันเหมือนปั๊มน้ำในร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะถ้าหัวใจมันไม่ไหวการวางยามันก็มีความเสี่ยงทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นเองแล้วจริงๆอะค่ะบางครั้งอะคือจากการรักษาค่ะบางครั้งอ่ะการให้ยาในการประคับประคองเนี่ยจริงๆทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะให้ยาโรคหัวใจให้ยาขับน้ำน้องจะอยู่ได้นานไหมอ่ะจริงๆอยู่ได้นานนะคะถ้าคุณเจ้าของสามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้ตามที่หมอออเดอร์หลักๆอะค่ะการที่จะรักษาให้ประสบความสำเร็จเองจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับเจ้าของเป็นหลักลอยละแบบ 80% แบบนี้เลยนะคะถ้าเจ้าของสามารถป้อนยาได้ตรงตามเวลาเจ้าของสามารถคุมอาหารเค็มได้ค่ะในบางครั้งอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดหรือทำอะไรอ่ะน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานบางตัวเนี่ยอยู่ได้มากกว่า 4-5 ปีอีกนะคะในขณะที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็ตามค่ะ
7: โอ้ครับหมอก็มีเพิ่มเติมอะไรไหมฮะตรงนี
9: ้ก็จริงๆหัวใจมันเป็นเหมือนกับศูนย์รวมทุกๆอย่างนะอย่างที่คุณหมอโอมบอกว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเรื่องการวางยาจะไปทำอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องผ่าตัดหัวใจนะถ้าจะวางยาไปอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องไขสันหลังที่จะต้องไปวางยาทำ CT สแกน MRI หรืออะไรพวกนี้มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่หัวใจเป็นแล้วอ่ะบางทีการรักษาถ้าเป็นควบคู่กับโรคอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่ะมันก็จะทำอะไรกับการกับโรคอื่นที่เขาเป็นเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอะไรเงี้ยครับนั้นอย่างที่เราบอกกันนะก็คือเนี่ยถ้าเป็นแล้วเป็นน้อยๆบางตัวไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับโรคหัวใจลิ้นน้อยๆสเตจน้อยๆอย่างบางทีดูแลควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารกิจวัตรประจำวันอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดสเตจเยอะแล้วก็อาจต้องใช้ยาแล้วก็เจ้าของก็เหมือนเลี้ยงลูกเนาะเขาน้องเขาเดินมาทานยาเองไม่ได้เนาะเพราะนั้นเจ้าของก็ต้องเป็นคนที่เขาจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวอยู่หรือไม่เนี่ยเจ้าของก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยครับ
7: ครับจริงๆแล้วการดูแลเขาต้องเพิ่มเติมไปคุณหมอเป็นกี้ตอนเบรกแรกเนาะเราคุยกันแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายนี่มันต้องมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากไอ้เรื่องการกินการออกกำลังกายแล้วมันมีอะไรปัจจัยอื่นๆด้วยไหมครับสภาพจิตใจอย่างเงี้ยเขาต้องดูไหม
8: ค่ะก็บางสายพันธุ์หรือบางกลุ่มอะค่ะความเครียดโดยเฉพาะในแมวความเครียดมีผลค่อนข้างเยอะอย่างแมวบางตัวอย่างเงี้ยค่ะการหนูเคยเจอตัวนึงค่ะหมอเคยเจอตัวนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นแมวอะค่ะหัวใจก็สเตเบิลมาตลอดใช่ไหมคะปรากฏว่าน้องเครียดมีคนมาทำเกี่ยวกับปลาที่บ้านประมาณ3วันค่ะเสียงดังน้องเครียดหลังจากนั้นค่ะหลังจากทำเสร็จ3วันเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันแบบนี้เลยนะคะบางครั้งอ่ะเวลาเป็นโรคหัวใจเราอาจจะต้องควบคุมเรื่องแบบความเครียดด้วยนะคะน้องอยากจะกินยาให้ตรงเวลาพามาหาหมอให้ตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งดอาหารเค็มก็ต้องดูเรื่องความเครียดอย่างน้องสุนัขพันธุ์เล็กบางคนนะคะแบบตกใจมากวิ่งเร็วมากหรือตกใจเสียงฟ้าร้องหรือว่าวิ่งไปเห่ารถพี่ไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็เกิดลิ้นหัวใจฉีกขาดเฉียบพลันได้เหมือนกันก็เกิดน้ำท่วมปอดเฉียบพลันตามมาค
7: ่
8: ะ
7: โอ้มันเป็นผลข้างเคียงเหมือนกันเนาะที่แบบเราต้องแบบเฝ้าดูว่าบริบทรอบข้างมันเป็นยังไงบ้างเนาะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลสำคัญกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะผมว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมาแมวทุกชนิดน้องคุณบอกเนาะ
9: ใช่ครับแต่ที่พี่แมวมันจะแบบสเปซิฟิกนิดนึงก็คืออาจจะแพ้พวกเสียงแหลมๆหน่อยพวกเสียงอย่างเช่นถ้ามีอย่างที่คุณหมอโอมเล่าให้ฟังที่แบบมาก่อสร้างพวกเจาะผนังเสียงแหลมๆอ่ะที่มันเป็นเสียงเจาะอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นเสียงที่แบบกระตุ้นแมวค่อนข้างเครียดมากๆนี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้แบบเร่งให้ขบวนการหรือว่าผลข้างเคียงของตัวเรื่องโรคหัวใจอาจจะรุนแรงมากขึ้นได้นี่ต้องระวังมากๆเลยเพราะนั้นเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องเขาประงมเนาะก็เหมือนคนนะเนาะถ้ามีเขามีปัญหาโรคหัวใจแล้วก็อย่าหาอะไรที่มันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจเขาอย่าให้เครียดนะอย่าให้มีเรื่องแบบดราม่าอะไรกระทบกระเทือนจิตใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบมีโอกาสที่จะอาการโรคหัวใจจะกำเริบได้ระหว่างนี้เหมือนกันเลยครับ
7: คือเหมือนว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะแบบบางทีรักไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยนะใช่ไหมมันก็มีผลไหมคุณหมออ
8: ันนั้นยังพอได้นะคะ อันนั้นยังพอได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติดูแลคือจริงๆโดยส่วนใหญ่อะค่ะเท่าที่หนูเห็นเท่าที่หมอเห็นเลยอะค่ะสุนัขที่มีปัญหาโรคหัวใจเจ้าของเขาก็จะแบบประคบประหงมดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะจะมีน้องอีกคนที่บ้านเนี่ยแหละค่ะที่จะอิจฉาค่ะจะวิ่งมาสะกิดตลอดเวลาแบบนี้ค่ะแต่จริงๆไม่เป็นไรนะคะเขาถ้าเขาเคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะอันเนี้ยหมอว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะ
7: โอเคมันมีประเด็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่แบบมันเป็นความเชื่อผิดๆไหมคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณหมอเคยเจออะไรเงี้ยแบบเจ้าของมาปรึกษาว่าเนี่ยเคยได้ยินว่าแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันต้องไม่เป็นสิอะไรเงี้ยมีไหม
8: จริงๆที่เคยเจอหลักๆเลยอะค่ะชอบเจอว่าเหมือนแบบกินยาสมมติหมามีปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วกินยาแล้วอาการดีแล้วเจ้าของจะคิดว่าหยุดยาได้หรือว่าลองหยุดยาเองแบบนี้ค่ะเป็นต้นแต่สุดท้ายอ่ะจริงๆแล้วถ้าสุนัขเกิดปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วมีน้ำท่วมปอดแล้วเนี่ยไม่สามารถหยุดยาได้นะคะก็คือต้องกินยาวๆตลอดชีวิตค่ะแบบนี้อันเนี้ยที่เจอที่รู้สึกว่าจริงๆอันนี้ต้องแบบต้องแจ้งให้ทุกคนรับทราบว่าจริงๆอาจจะหยุดยาไม่ได้นะหรือว่าถ้าจะต้องมีการปรับยาหรือลดปริมาณยาอันนี้ต้องเป็นอยู่ที่ดุลพินิจของสัตวแพทย์แบบนี้ค่ะแล้วก็อันหนึ่งที่เจอค่อนข้างบ่อยก็คือน้องมีอาการเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเราเป็นโรคหัวใจคราวนี้จริงๆอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยเกิดได้จากหลายอย่างมากๆเลยค่ะอาจจะเป็นในส่วนของตัวอาการเจ็บขาหรือว่าตัวอ้วนเกินไปเจ็บขาคือเดินเยอะพอเดินปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการหอบหายใจแฮกๆหอบหายใจแต่สีลิ้นที่เราเห็นนะคะจะยังเป็นสีชมพูปกติอยู่แบบนี้ค่ะหรือน้องอ้วนน้ำหนักตัวเยอะเดินนิดนึงก็ดูเหนื่อยง่ายกว่าปกติแบบนี้ค่ะเหมือนกันหมาเจ็บขาเดินนิดนึงก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยอยากเดินแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วอากาศร้อนหมาเดินนิดนึงก็ดูเหนื่อยง่ายก็จะทำให้เจ้าของสับสนระหว่างอาการเหนื่อยง่ายที่เกิดจากกลุ่มโรคเหล่านี้ค่ะกับอาการเหนื่อยง่ายในส่วนของตัวโรคหัวใจซึ่งอาการเหนื่อยง่ายของโรคหัวใจเองอ่ะโดยปกติหมอก็จะมักจะถามว่าเช่นปกติแล้วอ่ะหมาสามารถเดินจากชั้น1ขึ้นชั้น2ได้เองแต่ว่าพอเริ่มเป็นโรคหัวใจปอดเริ่มมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเซฟโหมดเขาจะค่อนข้างเซฟโหมดเดินจากชั้น1ขึ้นชั้น2ได้อาจจะเดินได้แค่2ขั้นแล้วก็เหนื่อยหอบแบบนี้คืออาการของตัวโรคหัวใจค่อนข้างชัดเจนค่ะ
7: ครับโอ้มันก็เป็นแบบอาการใช่ครับคุณหมอก็ใช่นะ
9: อ๋อจะเล่าว่าผมก็เคยเจอเหมือนกันที่เจ้าของแต่เข้าใจผิดก็มีสองอันที่เคยเจออันนี้อันนึงเจอบ่อยคือเวลาที่แบบเห็นน้องหมาวิ่งเล่นอยู่เนาะแล้วก็ฟุบลงไปแบบเหยียดเกรงเจ้าของก็คิดว่าหัวใจวายก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ทำ CPR ตรวจเป่าปากอะไรเงี้ยแล้วก็สุนัขก็ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอาการชักก็ได้หยุดน้องลงไปนอนชักแล้วเจ้าของบอกอุ้ยลูกหัวใจอะไรก็คือเป่าปากปุ๊บเหมือนเมาทูเมาอะไรเงี้ยเป่าแล้วแบบอาจจะเคยเห็นนะเราเคยเห็นในคลิปคอมพิวเตอร์เคยเห็นมาที่แบบ
7: ม
9: ีคลิปที่เจ้าของแบบต่างประเทศอะที่เขาเป่าปากมาแล้วก็แบบทำ CPR แล้วหมาก็เด้งขึ้นมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะเป็นลมชักก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องโรคหัวใจก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องอันนี้ก็ต้องไปแยกต้องวินิจฉัยแยกก็ต้องไปดูเนี่ยตรวจหัวใจละเอียดอีกทีนึงว่าเป็นยังไงว่ามีความผิดปกติของหัวใจที่จะเพียงพอที่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหรือเปล่าทำให้เขาเป็นลมหรือว่าเป็นชักเกร็งก็ต้องมาแยกกันนะครับแต่อีกอันนึงก็คือพวกกินยาขับน้ำบางทีเจ้าของจะเข้าใจว่ายาขับน้ำเนี่ยจะกินเวลาหอบเวลาหอบจะกินยาขับน้ำพอสุนน้องหมากลับไปดีไปหายใจปกติดีไม่แล้วก็หยุดยาขับน้ำเองอะไรเงี้ยบางทีเขาก็หยุดเองแล้วก็เอาพอหยุดปุ๊บเอากลับมาหอบไปก็กลับไปกินใหม่แล้วก็หายแล้วก็หยุดยาเองเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลเงี้ยมันมีนะครับมีเจ้าของที่เขาอาจจะแบบยังแบบกลัวน้องพอเข้าใจว่าแบบกินยาขับน้ำเลยต้องมีเรื่องไตตามมาแน่เลยต้องนั่นยาสะสมอะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวกังวลอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
7: นี่มี
9: ซึ่งว่าต้องปรึกษาหมอเท่านั้นถ้าจะหยุดยาเองหรือทำอะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดเลยครับต้องปรึกษาคุณหมอเท่านั้น
7: ครับเชิญคุณหมอวงครับเชิญนะ
8: จริงๆอะค่ะโดยทั่วไปแล้วอะค่ะหมอเขาจะสตาร์ทตัวเริ่มตัวปริมาณยาขับน้ำเขาจะเริ่มโดสไม่เยอะก่อนค่ะแล้วค่อยๆขยับเยอะโดสขึ้นไปเพื่อควบคุมอาการดังนั้นน่ะทุกครั้งที่มาตรวจกับคุณหมออะค่ะคุณหมอเขาจะมีการมอนิเตอร์ในส่วนของตัวค่าไตอยู่แล้วดังนั้นน่ะเจ้าของไม่ต้องกังวลคือจริงๆแล้ว แล้วอ่ะการกินยาขับน้ำอ่ะไม่ได้ทำให้ค่าตายอ่ะขยับสูงขึ้นเสมอไปนะคะซึ่งในรายที่มีปัญหาค่าไตที่มันเพิ่มขึ้นมันอาจจะมีเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาก็ได้นะคะ
7: อืมครับมีคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมคุณหมอว่าถ้าเป็นโรคหัวใจพาน้องไปว่ายน้ำน่าจะผมว่าน่าจะสุนัขนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นแต่เดาว่าน่าจะสุนัขพาน้องไปว่ายน้ำได้ไหม
8: จริงๆถ้าเป็นหัวใจในระยะแรกค่ะหัวใจในระยะแรกเลยนะคะก็คือยังไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอันนี้พาไปว่ายน้ำได้แต่ว่าสิ่งที่เจ้าของจะต้องดูอ่ะคือเขาต้องดูด้วยว่าถ้าน้องเริ่มเหนื่อยก็ให้หยุดถ้าเริ่มหายใจแรงก็เริ่มให้หยุดนะคะแต่ในส่วนของสุนัขที่มีปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วอ่ะพาไปว่ายน้ำได้ไหมจริงๆถ้าว่ายแบบว่ายเล่นๆนิดๆหน่อยๆจริงๆไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ายเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอะไรเงี้ยก็ถ้าทำให้น้องเหนื่อยอันนี้อาจจะมีปัญหาต่อโรคหัวใจตามมาได้ค่ะ
7: ครับผม
9: ต้องคอยสังเกตใกล้ชิดนะอย่าไปทิ้งให้เขาแบบลงน้ำแล้วไม่สนใจเลยค่ะต้องมีพี่เลี้ยงดูหรือเจ้าของต้องลงไปด้วยแล้วก็จะดูพวกสีลิ้นเนาะหมออมเนาะดูอย่างน้อยเจ้าของดูลิ้นเพราะว่าเขาว่ายน้ำก็อาจจะแลบลิ้นให้เราเห็นอะดูแบบเริ่มซีดเริ่มม่วงหรือยังอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าลืมใส่ชูชีพทุกครั้งด้วยเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจมง่ายมากเลยอะใช่เขาต้องใส่ชูชีพอย่างน้อยก็ชูชีพกันไว้ก่อนเลยครับ
7: คือจริงๆผมว่าก็เป็นอันหนึ่งที่แบบจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเอ้ยก็ได้นะมาว่ายน้ำออกกำลังกายแต่ว่าเขาไม่เหมือนคนเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงบางทีเขาใช้แรงมากกว่าคนไง
9: ใช่
7: คนถ้าคนยังต้องแบบฝึกเรียนว่ายน้ำเลยผมว่าสุนัขหรืออะไรเงี้ยที่เขาต้องเรียนว่ายน้ำก็ต้องเรียนฝึกก็เหมือนกันถูกไหมคุณหมอ
9: ใช่บางตัวตื่นเต้นมากไม่เคยลงน้ำก็แบบตีเต็มที่แบบตื่นเต้นหรือคนกลัวน้ำโดยเฉพาะแมวนี่โอ้โหลงน้ำนี่แบบโอ้โหเหมือนกับเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ต้องดูเป็นรายเคสไปครับครับปรึกษาคุณหมอดีที่สุดครับว่าเขาสามารถออกกำลังกายได้ระดับไหนอะไรประมาณนี้ครับ
7: ครับนะถ้าน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนทั่วๆไปเพื่อนๆเขาที่ไม่เป็นได้ไหม
8: จริงๆได้เลยนะคะหมอตอบอย่างนี้เลยค่ะว่าได้เลยคุณภาพชีวิตคือดีคือถ้าคุณเจ้าของป้อนยาได้เจ้าของป้อนยาได้คุมอาหารได้สุนัขอะค่ะแทบจะเหมือนสุนัขปกติเลยค่ะก็คือวิ่งได้ล่าเริงอาจจะมีไอนิดหน่อยๆแต่ประเด็นคือว่าแค่ต้องป้อนยากับแค่ต้องพามาหาหมอโดยส่วนใหญ่อะค่ะในเคสที่พามาหาค่ะก็แรกๆเจ้าของอาจจะกังวลว่าแบบจะมีคุณภาพชีวิตได้ดีจริงๆหรือเปล่าแต่พอรักษาไปเรื่อยๆอะค่ะเจ้าของหลายๆท่านนะกลับมาแจ้งตลอดว่ามันเหมือนน้องเหมือนหมาปกติเลยนะคะน้องดูวิ่งเหมือนปกติเลยเพื่อนข้างบ้านไม่รู้เลยว่าน้องเป็นโรคหัวใจแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณภาพชีวิตเนี่ยน้องอยู่ได้ยาวนานเหมือนกันนะคะ
9: ถ้าดูแลดีๆก็น่าจะได้ช่วงอายุตามเท่าที่เขาควรจะอยู่เลยก็มีครับหลายเคสที่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะต้องวินัยการป้อนยาของเจ้าของคือสำคัญมันอาจจะไม่กระทบกระเทือนชีวิตสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะกระทบกระเทือนชีวิตคุณภาพชีวิตเจ้าของแทนอะไรเงี้ยคือต้องแบบต้องคอยป้อนยาสม่ำเสมออย่าให้ขาดอย่าให้ลืมอะไรเงี้ยครับ
7: ต่อเพราะว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นวิธีการที่บางทีคนที่เป็นเจ้าของเนาะนี่แหละพอฟังจากคุณหมอโอมฟังจากคุณหมอโก้นะเราก็ได้มุมมองในแง่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะต้องพาน้องไปตรวจสุขภาพประจำปีถูกไหมอยากให้หมอทั้งสองท่านย้ำกันหน่อยเนาะบางทีเราก็ไม่ว่างหรอกเดี๋ยวฉันก็ทำงานอยู่เดี๋ยวฉันติดแกรมอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะต้องเราดูแลต้องพาเขาไปหาหมอนะ
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกบางทีถ้าเจอเร็วมันก็จะยิ่งช่วยป้องกันได้เร็วแล้วก็ช่วยให้เขามีชีวิตยืนยาวได้ดีขึ้นแล้วก็เจ้าของจะไปกลัวเพราะเวลากลัวน้องหมาน้องแมวของเจ้าของเป็นโรคหัวใจแล้วบางทีเราคุณกลัวเนาะเหมือนคนอ่ะพอรู้ว่าเป็นโรคหัวใจความกลัวมาก่อนเลยความกลัวความไม่ตกกังวลเนี่ยนะจะมาก่อนเลยแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่ากลัวก็คือเนี่ยครับรักษาตามคำแนะนำของคุณหมอเขาให้ทำอะไรก็ทำแบบนั้นให้แบบให้ได้อ่ะทำให้ได้ให้ลดน้ำหนักก็ต้องลดให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยยืดคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวของเราให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับ
7: ครับคุณหมอโอมีอะไรเสริมไหมฮะเจออะไรฮะ
8: อยากเสริมว่าอยากให้นำสุนัขนะคะมาตรวจสุขภาพทุกปีนะคะโดยที่สัตวแพทย์เนี่ยก็ต ต้องมีการฟังเสียงมีการฟังเสียงหัวใจแล้วก็ถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะอาจจะแนะนำให้มีการเอ็กซเรย์ช่องอกหรือว่าเอ็กซเรย์ช่องอกแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในแมวเนี่ยนะคะก็คือการฟังเสียงหัวใจในแมวเนี่ยมันจะไม่เหมือนหมาเนาะเนื่องจากว่ามันมีความผิดปกติที่ตัวกล้ามเนื้อหัวใจบางครั้งอะค่ะจิตวิทยาเนี่ยฟังเสียงหัวใจเนี่ยได้ปกติแต่จริงๆแมวตัวนั้นอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้ดังนั้นนะคะอาจจะต้องมีการพิจารณาในการตรวจในส่วนของตัวพวกเอนไซม์เกี่ยวกับข้องกับหัวใจเพิ่มเติมในการตรวจสุขภาพรวมด้วยนะคะในแมวค่ะก็ยิ่งสายพันธุ์ที่เป็นความเสี่ยงนะคะถ้าเป็นโรคหัวใจกลุ่มลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยก็จะเป็นพวกเขาเรียนคิงชาวชิสุชิวาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะต้องตรวจหัวใจเป็นประจำนะคะตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหัวใจเป็นประจำในส่วนของตัวทุกๆปีนะคะแต่ว่าในแมวเนี่ยในแมวที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่จะโน้มน้าวทำให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นเมนคูนแลกดอนะคะก็ควรจะต้องตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วค่อยตรวจด้วยนะคะจริงๆควรจะต้องตรวจตั้งแต่อายุ1ปี2ปีมอนิเตอร์กันไปเลยเพราะมันสามารถพัฒนาโรคได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เจอบ่อยอะค่ะก็คือจะเป็นหมาพันพวกโดเบอร์แมนบ็อกเซอร์แบบนี้ค่ะก็สามารถพบหัวใจได้ในสามารถพบโรคหัวใจได้ในอายุยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นอายุ2ปี3ปีก็ควรจะต้องตรวจโรคหัวใจเช่นกันค่ะ
7: ครับนะฮะก็ในช่วงที่ตอนนี้เนาะสภาพอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจริงๆผมว่าจะให้คุณหมอนอกจากโรคหัวใจหรืออย่างเงี้ยที่มันจะมีโรคอื่นควบคู่ไปด้วยเนาะโรคที่มันมากับสภาพอากาศอย่างความชื้นเนี่ยนะช่วงนี้ฤดูฝนอย่างเงี้ยกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยเรามีอะไรต้องระวังไว้ช่วงนี้คุณหมอเพื่อแบบมันอยากจะเป็นต้นตอให้แบบกลายไปเป็นโรคอื่นๆแบบไปถึงโรคหัวใจโรคอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหม
8: จริงๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวค่ะก็จะเซนซิทีฟต่อแบบฝนตกอากาศชื้นอาจจะพบว่าเป็นหวัดตามมาหลายๆตัวก็จะมีอาการไอตามมาได้นะคะก็เกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะถ้าเจออาการเหล่านี้ค่ะก็ไปพบสัตวแพทย์ข้างบ้านก่อนได้แถวบ้านก่อนคลินิกแถวบ้านก่อนได้เลยนะคะคราวนี้เองจริงอะค่ะในบางครั้งอะนอกเหนือจากนั้นอะตัวสัตว์เลี้ยงเองอะค่ะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่าในช่วงที่มี PM เยอะสัตว์หลายตัวก็จะไอเยอะก็ปกติได้เช่นกันนะคะอันนี้ต้องให้เจ้าของคอยดูแล้วก็ระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะ
9: ใช่ช่วง PM นี่แหละช่วง PM ที่แบบเป็นน้องบางตัวเป็นอาการหนักเลยครับหนักมากเลยคราวนี้ต้องระวังเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไอ้พวก ventilation น่ะเรื่องการระบายอากาศอะไรประมาณนี้ถ้าแบบอยู่ในห้องคับแคบหรือบางทีเจ้าของคิดว่าโอ๊ยก็
7: อยู่คอนโดไหมคุณหมออย่างนี้ก็มีผล
9: เปิดพัดลมให้แล้วอะไรถึงจริงมันอาจจะไม่เพียงพออะไรเงี้ยมันก็เรื่องฮิสโตกเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันมันก็เป็นอีกอันนึงที่ไม่จำเป็นต้องแบบต้องอยู่ในอากาศร้อนจัดอย่างเดียวเสมอไปอยู่ในห้องคับแคบการระบายอากาศไม่ดีอะไรพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ทำให้เรื่องการทำงานของหัวใจการหายใจที่หนักหน่วงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องระวังกันด้วย
7: ครับครับมีเวลาสัก2นาทีครับคุณหมอครับจะให้ฝากถึงคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรที่อยากจะแบบคุณหมออยากจะฝากครับชื่ออะไรครับ
9: ครับผมละกันนะครับก็จริงๆโรคหัวใจอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะว่ามันก็เป็นได้นะครับเหมือนคนนี่แหละแล้วเพียงแต่ว่าต้องการการดูแลการใส่ใจจากเจ้าของเป็นพิเศษแล้วก็จริงๆอาการโรคหัวใจมันอาจจะไม่ได้มาด้วยอย่างที่เราคุยกันนะเนาะมีมาด้วยการหอบลิ้นม่วงหายใจลำบากอะไรมันอาจจะมาด้วยอาการอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้อย่างน้องแมวที่เป็นแบบอยู่ดีก็ขาเดินไม่ได้ขาดเลือดแบบเฉียบพลันนะครับหรือบางทีบางตัวที่เป็นอย่างที่คุณหมอโอมเกริ่นไว้โรคเส้นเลือดที่มันไม่หายไปมันอาจจะรัดอยู่ตรงหลอดอาหารบางทีสุนัขเด็กๆมาด้วยอาการสำรอกก็ได้กินอะไรไปก็สำรอกออกมาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นอาการนึงของเรื่องของเส้นเลือดหัวใจอะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่แบบมีอะไรผิดปกตินิดๆหน่อยๆต้องเจ้าของต้องเอ๊ะละเอ๊ะแล้วก็พาไปหาคุณหมอเพื่อจะได้ตรวจเจอได้เร็วแล้วก็จะได้รักษาให้ทันท่วงทีครับ
7: ครับหมอโอมเชิญครับมีสักหนึ่งนาทีฮะเชิญนะ
8: อยากฝากไว้อะค่ะก็คือว่าจริงๆอะเมื่อเจ้าของเจอว่าน้องอะมีอาการผิดปกติ

0: จริงอะโรคหัวใจไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเลยโรคหัวใจสามารถอยู่กับน้องได้นะคะก็อยากให้เชิญชวนให้เจ้าของอะค่ะพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะเพื่อทําให้เราอะได้วินิจฉัยในส่วนของตัวโรคหัวใจได้ตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อไหร่ที่เราวินิจฉัยโรคหัวใจได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอาจจะมีการให้ยาเพื่อยืดระยะเวลายาวนานไปอีกกว่าจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้แบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นน่ะไม่ต้องกลัวที่จะมาหาหมอค่ะก็แนะนําว่าอาจจะต้องเข้าไปพบหมอแล้วก็ดูอาการเมื่อสุนัขเริ่มมีภาวะโรคหัวใจแล้วอะค่ะให้เจ้าของสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอย่างที่หมอบอกก็คือว่าให้ดูอาการว่ามีหายใจเร็วไหมนับอัตราการหายใจตอนหลับสนิทได้เท่าไหร่มีอาการไอหรือเปล่าหรือมีพฤติกรรมใดๆเปลี่ยนแปลงไหมให้เจ้าของอะค่ะจดบันทึกหรือว่าอัดคลิปวิดีโอในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาค่ะก็จะทําให้การรักษาของสัตวแพทย์มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: นะผมว่าเรื่องที่เราคุยวันนี้นะเป็นประโยชน์มากนะฮะแล้วก็บางทีบางเรื่องนะเหมือนที่คุณหมอโอหมอเมื่อกี้ผมว่าปกติเราก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายคลิปลูกเอาไว้ลงโซเชียลมีเดียอวดกันอยู่แล้วนะฮะแต่เวลาลูกไม่สบายก็ถ่ายไว้หน่อยเผื่อจะให้คุณหมอไปดูเนาะใช่ไหมคุณหมอโก้เนาะเรื่องอะไรเนี้ยเหมือนคุณหมอโก้เคยย้ำเหมือนกันว่าถ่ายไปเธอคลิปอะถ่ายไปเธอเอามาให้หมอดูเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อสันนิษฐานถูกเพราะว่าน้องๆเขาไม่เหมือนคนคนเจ็บหน้าอกก็บอกได้ปวดหัวปวดท้องปวดนู่นนี่แต่ว่าเขาพูดกับเราไม่ได้เขาต้องแสดงผ่านออกทางอาการเท่านั้นนะครับสำหรับนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโอมแล้วก็คุณหมอโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไม่มีโอกาสชวนคุยใหม่นะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: นะฮะขอบคุณทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณานะครับคุณหมอโก้นะครับรวมถึงสัตวแพทย์หญิงณปรียาเพิ่มเจริญกันด้วยคุณหมออมนะครับก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะฮะถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวตามไปฟังในบ้านแดงได้นะครับในลิสต์รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับสัปดาห์หน้า5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเจอกันใหม่ทาง 90.5 Thinking Radio ครับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอโก้คุณหมออมเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาต

0: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
6: ์สนับสนุนโดย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: เวลา4นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569หลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
9: สวัสดีครับคุณกมลเนตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกมลเนตรเราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นตลอดในรอบสัปดาห์ครั้งเลยนะเราเพิ่งเสนอข่าวคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคดีฆาตกรรมใช่ไหมพี่น้องรัสเซียแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของถ้ายกตัวจากพ่อแม่ลูกนะแม่พอมาวันนี้เราก็ต้องมาติดตามข่าวที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนของเด็กอายุ14นะที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีเราต้องบอกว่าโอ้โหนะมีแต่ข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในปีนี้เนี่ยนะไปรู้เกิดอะไรขึ้นกันนะคุณ
8: ผู้ใช่ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจใครหลายๆคนนะคะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นกรณีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเนี่ยหลายประเด็นด้วยกันนะคุณวิเชษฐ์แต่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วประเด็นที่ใครหลายๆคนออกมาบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้กันอย่างไรแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้ค่ะก็คงจะต้องรอให้ความคลี่คลายทางคดีส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาด้วยนะในเรื่องของคดีแล้วก็แต่อีกด้านหนึ่งในอีกมิตินึงที่ต้องเร่งทำก่อนที่เราจะไปรู้ถึงเรื่องผลทางคดีนะคุณวิเชษฐ์ก็คงเป็นเรื่องของมาตรการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถทำได้หรือว่าจะสามารถดำเนินการกันได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะมันกระทบกับทั้งเรื่องของการเรียนใช่ไหมของเด็กๆนักเรียนนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะของทางครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นักเรียนคุณครูบุคลากรทุกคนนะคุณวิเชษฐ์ที่อยู่ตรงนั้นวันนี้ก็มีการประชุมใช่ไหมคะของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาด้วยว่าจะวางมาตรการกันยังไงขยับกันอย่างไรมีหลายมิตินะทางเรื่องของทางคดีทางเรื่องของงานที่จะขับเคลื่อนกันว่ามันจะไปกันอย่างไรนะคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเขาก็มีข้อถกเถียงกัน

0: กว้างขวางค่ะ
1: ใช่คือมันมีหลายแง่หลายมุมนะก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะหลายคนก็คงจะมีนะลูกหลานอย่างเงี้ยนะเรียนหนังสือในโรงเรียนต่างๆก็ต้องไปเกิดความตกอกตกใจแน่นอนนะว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะเกิดกับโรงเรียนอื่นที่ลูกตัวเองไปเรียนหรือบุตรหลานตัวเองไปเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเป็นไปต้องมีการคุยกันหลายมิติเลยล่ะแล้วก็
0: ค่ะ
1: ที่เราคุยบ่อยมากคือเรื่องปืนใช่ไหมตัวประเทศที่ผ่านการมา
0: หาเรื่องอาวุธปืน
1: ใช่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของปัญหาเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการไปอยู่ในโลกออนไลน์นะชีวิตส่วนใหญ่อยู่โลกออนไลน์แล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเด็กไปเสพอะไรมาบ้างนะจากโลกออนไลน์นะก็อาจจะนำมาสู่ตรงนี้ก็ได้หรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครูนักเรียนอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นระหว่างกันก็ได้และรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างต่อไปเนี้ยมันก็หลายประเด็นนะที่เกี่ยวข้องไปกันแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักกันว่าก็เรื่องการประเทศเดี๋ยวจะได้คุยด้วยนะครับเรื่องของสวงบสวคือสวอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องทุจริตการสอบสสก็เดี๋ยวก็จะได้ตามกันต่อละคุณวันเนตผมไปดูตรงนี้ก่อนคุณวันเนตสนใจตอนที่ตำรวจก็ไปสอบปากคำนะพยานเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนของเด็กวัย14ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะที่ก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปให้การกับตำรวจนะแล้วก็เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทเลยนะก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆไม่เคยพูดกับใครนะมักนั่งเรียนอยู่หลังห้องเรียนอะไรก็บอกว่ามักนั่งเรียนอยู่หลังห้องบริเวณมุมซ้ายยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาไม่เคยถูกบูลลี่นะหรือโดนแกล้งหรือโดนทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนนะเพราะตัวนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ม.1 ถึง ม.3 นะแต่เท่าที่ทราบคือมีปัญหากับครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าเพื่อนเคยบ่นเรื่องทำการบ้านไม่ไหวทำการบ้านเยอะแล้วก็ครูคนดังกล่าวก็ให้ติดให้ศูนย์เลยอ่ะติดศูนย์เลยวิชาภาษาไทยนะซึ่งที่ผ่านมาเขาพยายามจะหาทางแก้ศูนย์แล้วแก้อยู่หลายครั้งแล้วแต่กว่าจะผ่านมาได้นะก็เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะเราก็จะเห็นนะคุณหมอเรียกว่าเราผมก็เคยพูดเรื่องปัญหาเรื่องเด็กหลังห้องนะเวลาเราคุยกันเนี่ยนะเด็กหลังห้องเนี่ยเจอผู้ในการโรงเรียนเนี่ยที่เคยคุยฟังหลายคนก็บอกเด็กหน้าห้องอาจจะไม่ผลเท่าไหร่แต่ห่วงเด็กหลังห้องนี่แหละเพราะเด็กหลังห้องก็จะมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเช่นชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเวลาครูกำลังสอนอยู่เนี่ยนะเขาก็เล่นมือถืออะไรเขาแล้วก็คุยกันนู่นนี่แต่ไม่ก็ได้สนใจเรียนเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยนะแล้วเด็กหลังห้องส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเรียนไม่ดีอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่ากรณีนี้ก็ต้องไปดูต่อไปนะเพราะว่าบางวิชาทำได้ดีนะแต่ทีเดียววิชาภาษาไทยเนี่ยติดสูตรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นเรื่องที่สองคือเรื่องบูลลี่อันนี้ก็เป็นปัญหามากในปัจจุบันนี้ที่เด็กนักเรียนก็เจอนะปัญหาเรื่องการโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนบูลลี่บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยบ่อยๆนะแต่ว่ากรณีนี้เพื่อนสนิทบอกว่าไม่เคยไม่มีบูลูบูลี่แต่ว่าต้องไปสอบกันต่อไปนะเพราะว่ามันต้องสอบพยานหลายปากเรียนนะส่วนอันที่สามที่สะท้อนจากเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องของการเรียนปกติแล้วคุณวันเนี่ยเราก็รู้ด้วยว่าสมมติว่าคนที่รู้ว่าตัวเองนี่อ่อนวิชาไหนนี่นะในตัวเรื่องเวลาเรียนหนึ่งถ้าเพื่อนมันไปช่วยติวบางทีก็ทำข้อสอบยากแต่ที่สองทำแล้วมันก็ไม่ผ่านวิธีการที่ครูใช้ก็คือก็ต้องเรียกมาคุยกับครูกันเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นคุณก็ไปทำรายงานมานะให้โจทย์ไปทำรายงานมาเพื่อจะได้เอาเกรดจากศูนย์ขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นสองสิ่งเนี้ยก็ให้รายงานไปทำเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นที่พอใจกับครูผู้สอนเนี่ยแล้วก็ให้ผ่านไหมแต่กรณีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งจากที่น่าคิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของครูนะอีกเคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของครูกับเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าเวลามีปัญหาเรื่องเด็กสอบไม่ผ่านเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะคุณวันเนตนี่เฉพาะประคับเดียวเท่านั้นเองนะที่เด็กที่เป็นเพื่อนเด็กให้สอบผ่านแต่มันมีหลายประเด็นที่ซ่อนอยู่ในนี้นะแต่คุณวันเนต
0: ใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานได้คุยกับทีมข่าวที่เขาลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เขาได้ไปคุยกับเพื่อนนักเรียนของน้องนี่แหละที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือทุกคนพยายามพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะน้องถูกบูลลี่หรือเปล่าถูกกลั่นแกล้งจนทำให้เกิดความเครียดความกดดันไหมมันค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ตรงกันคุณนิเชษว่าไม่มีเรื่องของการบูลลี่ไม่มีเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งอย่างที่กระแสข่าวตอนแรกเนี่ยออกมาบอกว่าน้องถูกขังห้องน้ำใช่ไหมคะก่อนวันที่จะมาก่อเหตุเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เลยมันไม่มีแล้วมันก็เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นที่ออกมาคือต้องบอกว่าเสพข่าวในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่มันแพร่ในโซเชียลเต็มไปหมดนะต้องค่อยๆสืบดูไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนพยายามจะหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงหรือว่าปมเหตุอะไรที่น้องถึงมาก่อเหตุแบบนี้อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเนี่ยมันมีเรื่องของการเรียนที่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรติดค้างอยู่ในใจอย่างกรณีเพื่อนนักเรียนที่ให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวเนี่ยที่บอกว่าน้องก็มีวิชาใช่ไหมมีปัญหากับคุณครูภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็ติดศูนย์จากวิชานี้แหละแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ศูนย์ที่คุณวิเชษฐ์บอกอ่ะทีนี้ก็ต้องทำเหมือนทำรายงานส่งหลายครั้งพอหลายครั้งเขาก็รู้สึกแบบทำไมต้องทำหลายครั้งอ่ะบ่นนะก็บ่นกับเพื่อนว่าแบบต้องทำแบบเนี้ยอยู่หลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันอาจจะติดค้างอยู่ในใจของเขาว่ามันทำไมเขาต้องมานั่งแก้หรือทำรายงานแบบเนี้ยอยู่อย่างนี้นะแล้วเขาก็เลยเป็นที่มาของการที่จะตามหาคุณครูวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนได้รับมาแล้วก็ได้รับการสะท้อนมาอีกอย่างนึงที่คนสนใจก็คือเรื่องของอาวุธปืนคุณไม่ใช่คุณผู้ฟังอาวุธปืนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันว่าน้องใช้อาวุธปืนได้อย่างค่อนข้างที่จะมีความชำนาญใช้คำว่าชำนาญเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยการใส่ใช่ไหมใส่ลูกกระสุนปืนแบบแมกกาซีนต่างๆคือวิธีการจับหรือว่าใดๆเนี่ยน้องดูมีความชำนาญคือเพื่อนให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะเพื่อนให้ข้อมูลว่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยน้องคนก่อเหตุเนี่ยเคยพกมาซึ่งตอนที่น้องพกมาก็จะเป็นพวกปืนบีบีกันสั้นเอาใส่กระเป๋ามาแล้วก็เอามาอวดอ่ะอวดเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาโชว์กับเพื่อนๆเขาจะมีความชอบเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข้อมูลที่ตำรวจได้จากการที่ไปดูเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรในเบื้องต้นมันมีการให้น้องให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พอเอามาที่โรงเรียนก็เคยมีการที่เพื่อนๆก็หลายคนก็ตกใจใช่ไหมแล้วก็เลยไปบอกคุณครูทำให้คุณครูเนี่ยยึดปืนบีบีกันที่น้องอ่ะเอามาที่โรงเรียนนะแล้วก็โดนตัดคะแนนเรื่องของความประพฤติไปอันนี้ก็เป็นปมอีกส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ก็ต้องค่อยๆไปดูแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนน้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เล่าอีกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันที่ทุกคนพอไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาก็เข้าเรียนตามปกติเราก็ทราบมาว่าวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเขามีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะคุณวิเชก่อนที่จะเข้าคาบเรียนอะคาบแรกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่บางคนก็ลงไปฉีดวัคซีนบางคนก็ว่างแล้วก็เป็นช่วงที่มีการสลับคาบเรียนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พอเข้าคาบเรียนที่สองนี่แหละอย่างที่บอกว่าพอครูกำลังที่จะสอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ลงมือก่อเหตุขึ้นนะคะในคาบเรียนที่2เพราะว่าน้องวังบอกว่าเพิ่งเข้าเรียนกันไปได้แค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ก็ถ้าดูจากการเล่าเหตุการณ์ของพยานเนี่ยก็ที่ครูเนินพูดถึงครูได้พูดถึงแล้วว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดในคาบเรียนที่2ซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ใช่มั้ยซึ่งครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือให้กับนักเรียนน่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลุกขึ้นยืนแล้วก็สวมเกียร์ปลั๊กก็คือที่หมุนไปเนี่ยนะแล้วก็ลุกจากโต๊ะหลังห้องเนี่ยนะเดินถือกระเป๋าใส่สะพายใส่กระสุนมาเนี่ยมาหยุดอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนนะหน้าครูผู้สอนนะจากนั้นก็ได้ยิงครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทันทีแล้วออกจากห้องไปยิงครูอีกห้องหนึ่งโดยที่ว่าก่อนยิงเนี่ยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรทั้งสิ้นเลยนะซึ่งครูที่ผู้ก่อเหตุตามหานี่ก็คือครูสอนภาษาไทยซึ่งปรากฏว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้มาสอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะ เรื่องของการเรียนภาษาไทยก็อย่างที่เราพูดถึงแล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีผลการเรียนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัดพ้ออย่างที่ว่าเอ๊ะแก้แล้วอะไรแล้วส่งงานก็แล้วครบถ้วนแล้วทำไมยังแก้เกินไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรื่องอาวุธปืนในคุณวันเนตเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกบีบีกันเนี่ยมันมีในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นมืออาชีพนะเขาดัดแปลงปืนบีบีกันเนี่ยให้เป็นปืนที่สามารถใช้ยิงได้จริงคือเมื่อก่อนบีบีกันก็เหมือนปืนที่ยิงกันซ้อมกันเล่นๆไปเล่นกันที่สนามบีบีกันยิงกันไปแล้วก็มีแป๊ะสีใช่ไหมยิงโดนสีปึ้งก็เรียกร้องก็ถือว่าโดนยิงแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยบีบีกันมันถูกดัดแปลงทำให้กลายเป็นอาวุธที่สามารถจะใช้ยิงได้จริงแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะมันก็ถือว่าเป็นปืนจริงได้แล้วการดัดแปลงดัดมาทำได้แต่กรณีนี้เนี่ยก็ใช้ปืนจริงในของปืนนะมายิงนะทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการยิงเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งจะต้องหาว่าเคยฝึกยิงที่ไหนสนามยิงพื้นที่ไหนหรือเปล่านะหรือว่ามีประสบการณ์ในการยิงปืนไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าผลการชันสูตรเนี่ยชัดมากเลยคนเนี่ยพระตำรวจบอกเลยว่าบอกว่าจากการชันสูตรพลิกศพนะ8ผู้เสียชีวิตเนี่ยแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนปืนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญนะเห็นไหมใช้คำนี้นะกระสุนปืนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญซึ่งผู้เสียทุกคนถูกยิงเข้าจุดสำคัญเช่นศีรษะหัวนะครับและบริเวณหน้านะฮะเขาบอกผู้เสียชีวิตทั้ง8คนเนี่ยถูกกระสุนปืน1นัดเนี่ยและ1นัดถึง4นัดเนี่ยมีอยู่6รายด้วยกันที่ถูกยิงรายละ1นัดแต่อีก2รายเนี่ยโดน3นัดไป1และโดน4นัดไปอีก1คนนะการชันสูตรพลิกศพของทางตำรวจก็น่าคิดนะว่าการที่ผู้ก่อเหตุสามารถยิงอาวุธปืนเข้าในจุดสำคัญได้หัวมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันง่ายยิงง่ายแต่ตรงหน้าอกเนี่ยนะที่ยิงเข้าหน้าอกเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตก็น่าคิดเพราะงั้นก็เป็นไปได้นะว่าผู้ตายนั้นเป็นคนชอบเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบเรื่องนี้แล้วอาจจะมีการฝึกที่ไหนไม่รู้ตำรวจต้องหาต่อไปนะว่าไปฝึกที่ไหนแต่ถ้าที่ดูบริเวณใกล้ๆบ้านที่ตัวเองอยู่นะไปดูแล้วว่าสนามไม่มีประวัติว่าเข้าไปฝึกที่นั่นแต่ที่อยู่ยังไม่อันนี้ก็ต้องหา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปดูว่าเมื่อลักษณะของการใช้อาวุธหรือว่ามีข้อมูลว่าน้องเนี่ยชอบเล่นบีบีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตำรวจไล่ไปดูแล้วว่าแถวๆบริเวณบ้านหรือบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันมีสนามฝึกซ้อมหรือว่าสนามที่เขาจะใช้เล่นบีบีกันกันหรือเปล่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะพอไปดูก็ปรากฏว่าไม่มีประวัติใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นเขาต้องไปดูอีกว่าแล้วที่อื่นล่ะหรือว่าในระบบคอมพิวเตอร์นะที่เขาเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เขาเข้าไปหาข้อมูลหรือจากโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการที่จะมาช่วยขี้คลายได้ว่าไอ้เขามีการคุยหรือว่ามีการหาข้อมูลอะไรแบบเนี้ยจากตรงไหนอย่างไรคุณวิเชษมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาส่วนเรื่องของพยานบุคคลเนี่ยนะคะตำรวจก็เร่งมีการสอบปากคำกันเพราะว่าพยานบุคคลตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสำคัญอีกหนึ่งชิ้นสำคัญเลยเพราะว่าก็จะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาน้องมีพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมน้องมีความขัดแย้งมีความขุ่นข้องหมองใจในประเด็นอะไรบ้างวันนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาบอกว่าก็มีการเรียกทั้งคุณครูนักเรียนเข้ามาสอบปากคำแล้วก็คือจริงๆเนี่ยพยานที่จะต้องมาสอบปากคำมีประมาณสัก20กว่าปากด้วยกันตอนนี้สอบไปแล้วประมาณ16ปากก็จะเป็นเพื่อนนักเรียนของน้องคนที่ก่อเหตุเพื่อนร่วมห้องอีกประมาณ6ถึง7ปากด้วยกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณครูส่วนคุณครูภาษาไทยที่เพื่อนๆเนี่ยให้ข้อมูลว่าน้องมีความติดใจในเรื่องของการที่น้องเนี่ยติดศูนย์ในวิชานี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการแก้ศูนย์กันอันเนี้ยเดี๋ยวตำรวจเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้เรียกคุณครูภาษาไทยท่านเนี้ยมาสอบปากคำนะคะกับพนักงานสอบสวนเดี๋ยวก็ต้องเร่งดำเนินการเดี๋ยวก็ประสานคุณครูว่าจะมีการเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจอย่างไรบ้างแล้วก็เร่งคลี่คลายเรื่องของที่มาของกระสุนด้วย ว่ากระสุนเนี่ยได้มาจากที่ไหนเพราะว่าพอไปตรวจสอบมันเป็นกระสุนจริงมันไม่ใช่กระสุนซ้อมอ่ะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังมันเป็นกระสุนจริงที่มีอยู่เนี่ยน้องเอามาจากไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็กระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันมี34นัดด้วยกันใช่มั้ยแล้วก็น้องเนี่ยเอามาทั้งหมดมัน98นัดน้องใช้ไปหลายกระสุนหลายนัดมากๆนะคะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะที่ให้ปากคำไปแล้วตำรวจจะต้องมีการเชิญมาเพิ่มเติมหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราก็รู้สึกเสียใจนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9รายด้วยกันวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มเติมเป็นน้องนักเรียนหญิงชั้นม.1 นะคะอายุ12ปีก็เสียชีวิตจากการที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะค่ะ
1: นี่ไงบอกว่ายิงโดนจุดสำคัญเลยที่ศีรษะก็รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับก็ย้ำอีกตอนนี้9รายนะครับก็คือนายกิติพงศ์สมรัตน์รองฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนะครับนางสาวที่วาพรวานิชชูแนแนวนางสาวที่วาพรวานิชได้คุณงูได้เป็นรุ่นน้องสถาบันของเองตรงจากสงขลาอังกฤษเธอจบตรงเอกจนจบคณะศึกษาศาสตร์นะเอกแนแนวนั่นแหละก็เป็นอาจารย์แนแนวอยู่ที่ด้วยนี่เดี๋ยวก็ทางศิษย์เก่าทั้งหลายสมาคมศิษย์เก่าผมก็เป็นนายกสมาคมอยู่ด้วยเดี๋ยวก็จะส่งรีบไปนะแสดงความอาลัยกับครอบครัวของการเสียชีวิตของทางอาจารย์ที่วาพรวานิชนะครับแนแนวด้วยที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีใครมีว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคคลังนี่คือภาษาไทยคนหนึ่งนะนางสาวภาพรก้อนศิลาคูเพชรศาสตร์นะเด็กชายพัชชะพัชจักยิ้มเรืองหรือกูเกิลอายุ14ปีผู้ก่อเหตุในอย่างเนี้ยและก็นายสุกิตยิ้มเรืองอายุ73ปีที่เป็นปู่นางพลทิพย์ยิ้มเรืองอายุ74ปีย่านะฮะและก็ล่าสุดที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเด็กหญิง12ปีเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายแล้วก็9รายนะครับเราต้องแสดงความเสียใจนะครับต่อที่สูญเสียทั้งหมดแหละนะแต่ประเด็นนี้ก็ปรากฏว่าเห็นหลายฝ่ายออกมาพูดถึงมาตรการกันนะฮะมีทั้งรองนายกมีทั้งนายกรัฐมนตรีที่ว่าคุณเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็วันนี้ก็มีประชุมกันนัดประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ5กระทรวงด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็นำทีมโดยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะก็มีทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีประเสริฐมาใช่ไหมคะแล้วก็มีรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มามีรัฐมนตรีพม.นะคะคุณนิกรสมกลางก็มานะคะแล้วก็มีผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มาประชุมกันเพราะว่าต้องดูว่ามันจะทำอย่างไรก็คือคุณยศนันท์เนี่ยบอกว่าหลังจากที่นั่งประชุมหารือกันก็ต้องย้ำกับทุกคนว่าโรงเรียนของประเทศไทยอ่ะจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหตุการณ์รุนแรงนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเขามาดูเรื่องของความปลอดภัยของครูแล้วก็มิติต่างๆกันก็มีสองส่วนด้วยกันที่จะต้องดำเนินการก็คือเรื่องของการเปิดเรียนเปิดเรียนเนี่ยก็ให้ผู้ปกครองให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้เดี๋ยวจะให้ทางกรมสุขภาพจิตนะคะเขามีสายด่วนทางด้านสุขภาพจิตสามารถโทรไปปรึกษาได้คือตอนเนี้ยบางทีเด็กๆอาจจะยังรู้สึกแบบตกใจหรือผวาอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเป็นห่วงมีความกังวลโทรไปได้นะคะที่สายด่วนสุขภาพจิต1323อันนี้เขาก็จะมีคนคอยรับสายพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาขณะเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีการจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนด้วยนะคะส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงไปประจำที่โรงเรียนค่ะเพื่อไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูผู้ปกครองในโรงเรียนที่เกิดเหตุในส่วนนี้เดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการเขาจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการส่วนที่3ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะอันนี้คุณยศชนันท์บอกมันจำเป็นเลยเพื่อไม่ให้มันส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับเด็กที่อยู่ในห้องนั้นนะคะจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสังเกตการได้เพราะช่วงแรกๆหลายคนอาจจะยังมีความกังวลอยู่ให้มาดูมาตรการที่จะใช้แบบเนี้ยกับทุกโรงเรียนแต่ก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยกัน5เปิดโอกาสให้คุณครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายโรงเรียนได้ค่ะ 6คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายและความปลอดภัยในทุกโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรการสำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกโดยจะเป็นมาตรการชั่วคราวออกมาก่อนในช่วงแรกเพื่อให้ทุกคนอุ่นใจว่าลูกหลานของทุกคนจะไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยทุกคนจะได้ไม่มีความกังวลเด็กเองก็จะต้องไม่มีความกังวลด้วยนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมเขายังเห็นชอบเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแห่งชาติอันนี้จะต้องดำเนินการภายใน90วันที่เขาวางกรอบกันไว้ก็คือคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็คุณครูอย่างเป็นประจำเพราะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าในสภาวะที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันควรจะมีไหมเรื่องของการคัดกรองสุขภาพจิตต่างๆอันนี้เขาวางแล้วว่าจะต้องทำภายใน90วัน2ก็คือส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญจำย้อนไปเหตุการณ์ที่พารากอนได้นะกับยิงที่พารากอนน้องคนที่ก่อเหตุในวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็เข้ารับการรักษานะเข้ารับการบำบัดนะแล้วก็อาการก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องก็ไปเยี่ยมไปดูแลน้องเนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างใกล้ชิดอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการคัดกรองเด็กคนไหนหรือว่าคุณครูคนไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญต่อไป3ก็คือเทรนทูเทรนเนอร์ก็คือสำหรับคุณครูแนะแนวค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในเบื้องต้นได้ก็อาจจะมีการจัดทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็เข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกัน4ก็คือมีการแจ้งเรื่องผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์มีแพลตฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมาแบบทัฟฟี่ฟองดูแบบนี้อันนี้คือจริงๆกรอบพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุนี้นะคะอันนี้จริงๆกระทรวงศึกษาธิการเท่าที่ไปคุยมาเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะทำอยู่แล้วคือมีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่ามันมีกรอบแบบนี้จะทำเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้เห็นรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาเขาวางเอาไว้เรื่องของทัฟฟี่ฟองดูก็กระทรวงศึกษาเขาทำมาแล้วคาดว่า1-2 เดือนนี้จะสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการมันจะเป็นเซฟโซนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองลำบากแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะไปพูดที่ไหนได้ก็จะได้มีที่ในการที่จะเอามาสื่อสารแล้วก็5อันนี้สำคัญก็คือมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกมิติรวมถึงจะไปตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆด้วยเดี๋ยวก็มีเรื่องของการต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งการถูกบูลลี่อะไรต่างๆในโรงเรียนที่เขาวางมาตรการนี้กันแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนเพราะว่าทุกโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีทุกโรงเรียนนะคุณวิเชษบางทีเราไม่ได้ตรวจกระเป๋าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมัธยมหรืออะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้ตรวจเพราะเขาอาจจะมีของเล่นหรืออะไรของเขามาแบบนี้ความชอบของเขาแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ต้องมีไหมวิชาคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องกลับมาสนใจเรื่องนี้กันไหมเขาบอกต้องมีการส่งเสริมเรื่องความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนเดี๋ยวก็กระทรวงศึกษาธิการเขาจะจัดทำเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเสนอมาตรการต่างๆเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบด้วยเดี๋ยวต้องจัดทำแนวทางกันคือคุณโยชนันบอกว่าเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดมันต้องสร้างความเชื่อมั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะพวกเราทุกคนคงไม่สามารถที่จะอยากให้ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้บุตรหลานทุกคนเนี่ยเข้าไปเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพจิตใจถ้าได้รับผลกระทบก็ต้องไปคุยกับจิตแพทย์โยชนันบอกว่าเรื่องการพูดคุยกับจิตแพทย์มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกคนก็ต้องช่วยกันสังเกตบุตรหลานของตัวเองให้ดีว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับการให้การช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดีแล้วแม้ว่าจะเป็นการที่คุยกันถึงเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มาล้อมข้อกันแต่ว่ามันต้องสั่มนะแต่จะว่าอย่างนี้เรื่องเกียรติศักดิ์ศรีนี่นะคือผมก็มาตรการที่อาจารย์ยุทธนันท์ใช้คำว่ามาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติที่จะให้เป็นรูปธรรมภายใน90วันเพื่อเสนอครม.เนี่ยอันนี้เราต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าแน่นอนนะฮะตัวเนี่ยต้นเหตุสาเหตุหลักอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละที่เราพูดกันอยู่บ่อยวันแล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านก็พูดเรื่องนี้นะท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้หารือกับทางผู้บัญชาการแห่งชาติแล้วผู้เอกจิตรพันธ์เพชรเนี่ยนะแล้วก็ได้คุยกับรองนายกประกรณ์จิตรพันธ์รองนายกด้านกฎหมายแล้วว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายแม้กระทั่งการออกกฎหมายในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนต้องให้เข้มข้นมากกว่านี้จนถึงขนาดนี้นายกก็อย่าว่าผมไม่ยังย้ำเหมือนเดิม ในเรื่องการตั้งด่านตรวจตราหรือถ้าเราไปพบว่ามีการพบอาวุธปืนเข้าไปที่สาธารณะใดก็ตามเนี่ยพบอยู่ในรถหรือนอกหรือออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีข้อหาจัดการได้เลยนะฮะทีนี้ในเรื่องสนามยิงปืนก็มีนักข่าวถามเหมือนกัน

0: เอ๊ะมันต้องมีมาตรการอะไรต่างหรือเปล่าเนี่ยแต่ยกตัวอย่างว่าสามยิงปืนก็มีกฎระเบียบอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรมการปกครองนะกว่าโดยเฉพาะจังหวัดเนี่ยถ้าขอให้ไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนปืนทุกกระบอกลูกปืนทั้งหมดมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนลูกปืนที่ซื้อเพื่อซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนมันก็จัดควบคุมได้ซึ่งอันนี้มันมีระเบียบแล้วถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาถ้าอยากจะให้ไปฝึกซ้อมไปฝึกทักษะการยิงปืนก็สามารถไปซ้อมที่สนามยิงแต่อย่าออกนอกบ้านหรือพกพาติดตัวไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีอาวุธประจำกายอยู่นะใครเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาถ้านำปืนไปใช้แก้ปัญหาเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีที่รุนแรงมากนะจะมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมีคนเสนอว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะให้ครูพกปืนไว้ป้องกันตัวเองสตุ๊กอันนี้อันนี้ก็โอ้โหเกินไป
1: ก็คงจะเกินไป
0: ตัวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้มันมีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอันเนี้ยก็มีการนะที่ผ่านมานะต้องเรียกว่าที่ผ่านมามีการรวมให้ครูเรียนพกอาวุธปืนได้เพราะว่าคุณผู้จะถูกก่อเหตุมีใครมาลอบยิงอะไรเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะแต่สำหรับทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วจังหวัดทั่วไปไม่ได้แต่ว่าความมั่นคงจังหวัด
1: พื้นที่ด้านความมั่นคงค่ะ
0: นายกบอกก็บอกแล้วว่าไม่ให้มีอาวุธปืนจะให้ครูพกปืนได้อย่างไรและครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานด้วยนะฮะอันนี้นายกก็จะพูดในความหมายทั่วไปนะก็จะไม่อย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยเล่าให้ฟังได้อย่างสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมนี่แหละแบบนี้นะอยู่ชั้นป.ศ.1ป.ศ.2ป.ศ.3นะคือเด็กต่างจังหวัดมันมีเด็กที่เกเรอยู่เยอะนะสมัยก่อนที่สนใจแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องเด็กติดเกมเด็กมีปัญหาทางจิตอะไรมันไม่ก็มีเดี๋ยวไว้คุยกันเนี่ยมันจะมีอย่างเดียวคือเด็กเกเรถูกบอกว่าไอ้นี่เป็นเด็กหลังห้องเด็กเกเรเพื่อนผมอ่ะสมัยก่อนนะมาเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดด้วยนะมันก็พบมันก็แอบพบมาเหมือนกันนะบางทีอ่ะแต่ว่าครูจับไม่ได้นะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมันก็พกอาวุธไปลูกกระสุนปืนลูกซองอ่ะลูกซองอ่ะก็พกติดกระเป๋ามาเอามาให้โชว์ให้ดูนะแต่ครูไม่รู้ไงแล้วนักเรียนก็ไม่ได้บอกคือมาสมัยก่อนก็ไม่ได้บอกฝ่ายปกครองไม่ได้บอกอะไรนะก็เห็นอ๋อโอเคอะไรเงี้ยนะมันก็มีอ่ะเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีในอดีตที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่าไม่มันไม่มีเหตุรุนแรงไงมันไม่มีการประกอบเหตุรุนแรงมายิงกันในโรงเรียนไม่มีเดี๋ยวพกมาเท่ๆเผื่อว่าเดี๋ยวไปเจอระหว่างกลับบ้านอย่างเงี้ยระหว่างทางเนี่ยเกิดไปเจอคู่อริอะไรเงี้ยระหว่างเรียนอย่างเงี้ยก็เอาไว้ป้องกันตัวมาอธิบายแบบเนี้ยบอกว่ามันก็มีคู่อริอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเวลามาโรงเรียนหรือเวลากลับจากโรงเรียนปุ๊บบางทีเกิดจับพัดจับผูไปเจอคู่อริก็กลัวเดี๋ยวจะโดนทำร้ายไงโดนรุมอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็พกไว้เผื่อป้องกันตัวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีเหตุในโรงเรียนนะตัวเนี่ยไม่ได้มาเอาก่อเหตุในโรงเรียนไม่มีเลยแต่ว่าเอาไว้เผื่อเหตุมีเหตุบังเอิญเกิดโดนเจอคู่อริขึ้นมาแล้วก็ไอ้ขันก็มีอาวุธด้วยมันจะได้ป้องกันตัวมันแค่นั้นนะอันนี้ประสบการณ์ตรงผมสมัยก่อนก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่มันจะไม่เกิดอย่างที่การยิงกันอย่างอเมริกาหรืออย่างบ้านเราตอนนี้ปัญหาแบบนี้เมื่อก่อนไม่มีมันไม่มีในตั้งแต่โรงเรียนเลยนะ
1: ก็มีหลายฝ่ายออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันอย่างทางด้านของยูนิเซฟเขาก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะกรณีนี้ก็มีการออกแถลงการก็คืออยากจะให้รัฐบาลไทยเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนี่แหละสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุนะกราดยิงที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่าอยากให้มีมาตรการต่างๆเนี่ยออกมาเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกรณีนี้มันเป็นกรณีที่เขาบอกว่ามือปืนเนี่ยหรือว่าคนที่ก่อเหตุอ่ะก็มีอายุน้อยค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่หนึ่งนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก19

0: คมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
7: ์18:39 นะคะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายๆท่านส่งข้อความมาพูดคุยกับเราสองคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ช่องทางของ YouTube ก่อนแล้วกันนะคะช่องทางของ YouTube นะคะ FM 96.5 นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกับมอนเน่ทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณกฤษริศนะคะทักทายเราสองคนเข้ามาถามด้วยว่าเอ๊มีที่ไหนฝนตกบ้างหรือเปล่านะคะเหมือนจะตกนิดๆนะแถวนนทบุรีแบบปล่อยๆคุณวิเชษฐ์แล้วคึมครึมแล้วก็สลับมีแดดนะแต่ไม่ได้ตกแรงนะคะ
8: เมื่อกี้ลมหนักมากหนักมากเลยตอนนี้หยุดแล้วแป๊บเดียว
7: ค่ะน่าจะนะแต่ละพื้นที่ตกมากน้อยแค่ไหนนะคะส่งกันมาได้นะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ปารีสบอกว่าช่วงบ่ายโมงที่ปารีสนี่ประมาณสัก27องศาก็ยังร้อนๆอยู่นะที่ปารีสนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คุณกฤษริศบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีหลายประเด็นเลยสัปดาห์นี้เรื่องที่ตามอยู่แน่ๆเลยก็มีเรื่องของหัวสวนะคุณกฤษริศบอกว่าก็ต้องตามเขาว่ากำลังตามแล้วก็เห็นบอกคุณพริศเองคุณพึ่งพนิดาเองนะก็ลุยตามความคืบหน้ากันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีทั้งประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ยิงด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีประเด็นเมื่อวานนี้ที่คุณกฤษฎาบอกขอชื่นชมอาจารย์อนุสรธรรมใจนะคะเมื่อวานนี้ไปที่รัฐสภาใช่ไหมอาจารย์อนุสรมาตะโกนเรื่องของสันติภาพจริงๆก็อยากจะไปยื่นหนังสือนั่นแหละแล้วก็มามีการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมานะคะมาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้แล้วก็มาที่รัฐสภาด้วยนะคะแล้วก็คุณอามอมรเทพนะคะทักทายกับมูลนิธิทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาค่ะทางด้านของ Facebook นะคะก็คุณชวนันท์ก็มาทักทายทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณอารีนา บอกว่าเรื่องของการบูลลี่รังแกก็เคยอ่านเจอในเพจของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเข้าใจว่าคุณอารีน่าน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่ามีเรื่องของการที่ลูกๆอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายทอดว่ามีการที่ลูกๆของเพื่อนถูกรังแกที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านก็ไม่บอกมีท่าทีที่ดูผิดปกติจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ทราบเพราะว่าเด็กก็ไม่ได้บอกมาก่อนนะแล้วก็พอไปเคลียร์กับคุณครูผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆนะกลุ่มที่ถูกสังคมรังแกอะไรต่างๆนะน้องก็ดูเหมือนมีความสุขมากขึ้นนะคะสรุปว่าเรื่องของการบูลลี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด็กบางทีเขาอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะผู้ปกครองเองก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยกันสังเกตนะคะเด็กๆว่าเขามีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความที่แชร์กันมาค่ะคุณวิเชษ
8: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็แสดงความเห็นขึ้นมาได้ทุกตัวเลขก่อนเราจะมาดูการเมืองไปดูอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะครบกำหนดนะแล้วก็จะว่ากันอีกทีว่าจะไปต่อหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลนะแล้วก็กู้เงินมาแล้วใช่ไหมคุณโรนเนตนะเพื่อจะเปลี่ยนระบบพลังงานนี่แหละ200,000 ล้านจาก400,000 ล้านเนี่ยนะก็มีความชัดเจนมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างและรองนายกรัฐมนตรีในประเด็นการติดนะที่ทำประพาสเนี่ยบอกว่าภายใต้ประปอกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยในส่วนของเงิน200,000 ล้านบาทที่คือการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศนี่นะตอนนี้ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคานะหลังคาบ้านเนี่ยนะเป้าหมายคือลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยไทยเราต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยกว่า 60% นะแต่พึ่งต้นรัฐบาลก็เตรียมแล้วโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่านะแก่ประชาชนเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทนั่นแหละคุณน้องเป็นตัวแน่ตั้งเป้าว่าจะให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 500,000 และ 1 ล้านครัวเรือนนะเน้นไปที่กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะนี่ก็มีข้อแม้นะถ้าใครใช้น้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าเกณฑ์นะก็บอกเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้า5กิโลวัตต์ขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปมีความชัดเจนภายใน1เดือนนะส่วนประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนในการติดตั้งรัฐบาลร่วมมือกับแบงก์ออมสินธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนที่เหลือจุดเด่นโครงการนี้คือออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นแต่จะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้นำมาชำระคืนธนาคารแทนนะคุณเอกนิติยกตัวอย่างนะเช่นสมมติครัวเรือนหนึ่งกู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะในการช่วยออกค่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะซึ่งครัวเรือนเนี้ยก่อนหน้านี้เคยจ่ายค่าไฟ 5,000 บาทภายหลังการติดตั้งลดไฟได้ลดค่าไฟได้ 2,000 บาททางธนาคารก็จะมาเก็บจากค่าไฟที่ลดลง 1,000 บาทนะเพราะฉะนั้นประชาชนจะจ่ายจริงเนี่ย 1,000 บาท
7: 1,000
8: ใช่ทำให้ประชาชนจะไม่ต้องออกเงินเองนะคาดว่าจะคืนทุนเพียง 3-4 ปีผมปุ๋ยประเด็นอย่างนี้เราพอฟังเรียนได้ดีขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวพวกมันจะเกิดคำถามกับประชาชนแน่ๆว่าทำไมเราถึงกำหนดเกณฑ์ว่าเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วคนเนี่ยถามว่าแล้วคนที่ใช้ไฟต่ำกว่า5กิโลวัตต์เนี่ยนะ
7: ไม่มีสิทธิ์หรือ
8: มันจะรู้โครงการนี้เลยหรืออย่างผมก็ไม่มีทางเลยผมบ้านที่บ้านก็ใช้ไม่ถึงอ่ะใช่ไหมคุณวันเนี่ยแล้วถ้าผมอยากติดอ่ะผมอยากติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะได้ประหยัดพลังงานหรือบางคนใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะใช้ไฟนะอาจจะต่ำกว่า5กิโลวัตต์ก็ได้นะสมมุติอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะติดหนึ่งติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยในเรื่องชาร์จรถไฟฟ้าเขาเรือที่สองถ้าไปชาร์จก็อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าไฟอ่ะใช่ไหมแทนที่จะจ่ายค่าไฟแทนถ้าถูกลงมาหน่อยเรือที่สามเนี่ยค่าแอร์ไงก็หลายบ้านติดแอร์ตรงนี้ไอ้คนๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาบอกเขาก็อยากติดโซล่ารูฟท็อปแต่รัฐบาลจูงใจให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยกำหนดเกณฑ์ให้มันสามารถกระจายให้คนที่เขาอยากติดอ่ะแล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องการขายไฟคืนหรอกคุณวันเนี่ยนั่นเป็นเรื่องใหญ
7: ่
8: เรื่องไฟคืนอ่ะจะเอาไปว่าติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อจะเอามาใช้ประหยัดค่าไฟในบ้านประหยัดค่าแอร์ในบ้านประหยัดค่าชาร์จไอ้รถไฟฟ้าในบ้านอะไรเงี้ยสมมติคนเหล่านี้นี่จะมีสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ฝากกระทรวงการคลังฝากคุณเอกนิติไปก็แล้วกันว่าจะทำยังไงที่จะให้ค คนที่เป็นทั่วทั่วไปที่ไม่ใช้ไฟแบบสูงมากอ่ะเขาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยไงนั่นคือคนแรก
7: เพราะว่าถ้า5กิโลวัตต์เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมาะกับอะไรถ้าเป็นบ้านพักอาศัยมันก็คงจะต้องเป็นแบบโหบ้านที่เป็นบ้านใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่แล้วก็มีแบบต้องใช้ไฟแบบเปิดแอร์แบบจัดเต็มเยอะๆอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นโฮมออฟฟิศแบบเนี้ยถ้าเป็นบ้านที่เป็นแบบโฮมออฟฟิศแบบนั้นอ่ะจะได้เขาต้องมีค่าไฟสัก 6,000 ประมาณเนี้ย3 5,000 6,000 บาทขึ้นไปอันเนี้ยอาจจะเข้าขายแบบ5กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านทั่วไปอ่ะมันแทบจะไม่ถึงนะคุณวิเชษฐ์อย่างที่บอกว่ามันก็จะไม่ได
8: ้ถ้ารัฐบาลจะอธิบายบอกว่าเราก็มีมาตรการช่วยค่าไฟอยู่แล้วอย่างงี้อย่างงี้แต่ว่าเชื่อเถอะมันจะมีคนที่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากไอ้เรื่องค่าไฟนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ป่ะมันเป็นเหมือนคนตรงกลางอ่ะคุณโรเนทใช่ไหมคือคนอยู่ตรงกลางอ่ะต้องคิดถึงคนที่อยู่ตรงกลางนะไอ้เยอะๆหน่อยแล้วก็จะได้ประโยชน์ยังไงผมเนี่ยผมก็จะสนใจนะเพราะว่าผมเคยพูดให้ฟังแล้วให้ฟังแล้วว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะผมเคยนั่งคุยกันนักธุรกิจด้วยเขาเป็นนักธุรกิจเขาบอกเขาติดเนี่ยโซลาร์เซลล์ที่บ้านขนาดเพื่อนเขาเป็นเจ้าของอ่ะธุรกิจอ่ะมาติดที่บ้านเขาเนี่ยก็ยังคิดค่าติดตั้งตั้งหลายแสนเลยอ่ะถึงเวลาทุกอย่างรวมแล้วทุกอย่างค่าแผงค่าเครื่องค่าเดินระบบค่าสตอเรจค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยนะโอ้โหมันก็แพงอ่ะนะนั่นขนาดว่าเขามีเจ้าของมีเพื่อนเป็นเจ้าของอ่ะที่มาติดตั้งให้ยังแพงเลยแล้วคุณในรบคอมมูนิสต์เรานึกภาพดูว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่รู้จักคนที่ก็มีธุรกิจเนี่ยมันก็แพงอ่ะมันก็แพงอยู
7: ่ทำไงที่ก็จะไม่คุ้มมันก็จะไม่คุ้มค่าคือติดหลายคนก็บอกโอ้อยากติดได้นั่นแหละแต่มันแพงไงพอมันแพงปุ๊บพอไม่เฉลี่ยกันจริงๆมันไม่คุ้มทุนในการติดค่าไฟติดโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็ยอมเสียค่าไฟตามปกติน่าจะดีกว่ามันไม่รู้ว่ากี่ปีจะคุ้มทุนใช่ไหมไม่
8: ใช
7: ่ใช
8: ่ก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะ
7: ตกใจที่แรกนึกว่าคุณวิเชษฐ์จะไปอ่านมาตรการไข่ไก
8: ่อ๋ออย่า
7: แม่ค่ะคืออย่างนี้อันนี้แซวกันเล่นๆก็พาณิชย์เองเขาก็เตรียมแก้ไขปัญหาว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไข่ไก่ก็อาจจะมีการปรับราคากันนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปดูเขาก็เลยมีจะเปิดจุดในการขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยอะไรก็เดี๋ยวช่วยกันไปก่อนนะคะเขาบอกลด 10% อันเนี้ยเดี๋ยวก็ดูว่ามันมีหลายจุดที่เขาเตรียมที่จะเปิดกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะในพื้นที่ในช่วง13ถึง31สิงหาคมนี้อันนี้ก็บอกกันไว้สำหรับเรื่องของไข่ไก่แต่ว่าก็ต้องบอกกันว่ามันไม่ได้ขาดแคลนนะช่วงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนแบบช่วงหน้าร้อนจัดๆตอนนั้นที่อาจจะทำให้แบบไก่ออกไข่น้อยลงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัจจัยในเรื่องของราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่มันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าของชีพ
8: ครับต้องดูนะค่าของชีพตอนนี้อ่ะกันก็เราไปดูเรื่องของการเงินกันต่อเลยแล้วกันคุณวันเนตเพราะว่าท่านผู้ชมท่านฟังเรื่องงวดสองวันมาแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายทางเขาต้องบอกว่าเขาโอเคนะเขาจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะคุณวันเนตที่ล่าสุดเนี่ยสสสุประการประชาชนคุณพิธิดามงคลสวัสดิ์บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดเจาะลึกหลักฐานคดีงวดสองวันครั้งที่4แล้วโดยวิฝ่ายค้านวันที่9สิงหาคมพรุ่งนี้เนี่ยก็ไฮไลท์กิจกรรมคือภาพของเส้นเงินที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นการพูดถึงเส้นเงินจากตัวพยานบางรายแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าจะมีพยานจากจังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิมเพิ่มขึ้นเลยมายืนยันถึงปรากฏการปรากฏเส้นเงินและการจัดตั้งเป็นกระบวนการโกงเลือกสวรวมทั้งเส้นเงินจะโยงถึงบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยนะซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนอกจากนี้ก็มีข้อบ่นในเรื่องการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคำถามกับหน่วยงานว่าท่านมีข้อมูลเหล่านี้อยู่หรือไม่ในมือในหน่วยงานที่สอบสวนเรื่องนี้และยังจะมองว่าไม่มีหลักฐานอันพึงเชื่อได้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าพยานก็ให้ปากคำและเรื่องต่างๆก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้วเราถึงยังไม่ไว้วางใจการทำการกกต.ไงนะก็ต้องรอดูเพราะกกต.ก็บอกแล้วกันในกรุงเทพว่าเขาจะสรุปทุกอย่างให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
7: ้แต่นี่ปัญหาก็ภายในเดือน
8: สรุปว่าอย่างไรปัญหาคือจะสรุปว่ายังไงนะอันนี้สำคัญมากกว่านะถ้าสรุปบอกว่าดูแล้วยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถถ้าสรุปอย่างนี้มานี่รับรองได้เลยเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันหรือถ้าสรุปแล้วปรากฏว่าโอเคมีบางส่วนที่ส่งต่อไปยังศาลแต่ว่าอาจจะเป็นประจิวประส้อยอะไรกันนะก็โดนอีกเหมือนกัน
7: ใช่
8: มันก็ถึงลองอ่ะ
7: นี่แหละ ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของกกต.ก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าจริงๆเรื่องของการสอบอะไรกันต่างๆมันก็ยังไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นแต่ว่ากระแสสังคมกดดันกดดันนั้นกลัวว่าหาเดี๋ยวกกต.ดึงเรื่องมั่งอะไรมั่งล่ะเพราะฉะนั้นอยากจะปิดจบภายในเดือนสิงหาคมนี้ทีนี้มันก็เลยยังจะตีความได้หลายอย่างนะคุณวิเชษฐ์ให้สรุปหลักฐานครบไม่ครบหรือว่าการจะปิดจบของกกต.เนี่ยปิดเพื่ออะไรอย่างไรถ้าคนมากันเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดนานจะโดนหาว่ายืดเรื่องดึงระยะเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานมันดูเหมือนไม่ครบแล้วปิดจบไปก่อนมันก็จะดูแปลกๆนะคะมันก็ถูกตั้งคำถามได้อีกเหมือนกัน
8: ใช่แต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าการต่อสู้ในเรื่องของคดีวสว.นี่เข้มข้นในตัวเนี่ย
7: ค่ะ
8: ยิ่งการออกมาเปิดหน้าสู้อย่างเต็มที่กับคนยิ่งชีพเนี่ยแต่ซึ่งก็คือไอรอนเนี่ยนะปรากฏว่าทำไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างน้อยคุณทรงศักดิ์ทองศรีส่งทนายไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพแล้วแล้วก็นายรัฐมนตรีก็ดูจะสนใจในเรื่องนี้ตามกฎหมายแต่ผมมาคุยกับนักกฎหมายระดับที่ว่ารู้จักทั้งประเทศนะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงกฎหมายมาก่อนนั่นอยู่ผ่านข้าวด้วยกันเขาบอกว่ายิ่งชีพคุณยิ่งชีพเนี่ยนะลึกซึ้งเขาบอกอย่างนี้นะลึกซึ้งไงคุณวันนี้คุณพ่อของคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะเป็นนักกฎหมายอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาก่อนด้วยเพราะงั้นเนี่ยคุณยิ่งชีพถือว่าไม่ธรรมดานะมีพ่อเป็นระดับนักกฎหมายนะเพราะงั้นผมเชื่อว่าเขาคงจะคุยอะไรกันพอสมควรเนี่ยและสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้คุยกับผมไล่ผมฟังคืออะไรนะนี่คือวิธีการที่จะนำนักการเมืองขึ้นสู่ศาลคุณโอนเน
7: ่
8: เพราะว่าพอคุณทรงศักดิ์เนี่ยฟ้องคุณยิ่งชีพอย่างนี้เพื่อเดี๋ยวคุณยิ่งชีพก็จะบอกถ้างั้นก็ขอให้ศาลมีการไต่สวน
7: ไต่สวนค่ะ
8: ก็จะเอาคุณทรงศักดิ์เนี่ยขึ้นศาลและจะเอานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะซึ่งถูกกล่าวหาพาดพิงว่ามีส่วนอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยขึ้นศาลด้วยอันนี้เป็นความลึกซึ้งในแง่ข้อกฎหมายนะผมว่าโอเคเลยนะดูเหมือนว่าเนี่ยการที่ไม่ว่านายกจะฟ้องหรือคุณทรงศักดิ์จะส่งทนายไปฟ้องเนี่ยนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นขึ้นมานะเพราะหลายคดีเนี่ยผู้ใหญ่ท่านนี้ก็พูดเรื่องผมฟังบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอถ้าจะทุกข์ลากตัวขึ้นไปบนศาลไปเป็นพยานที่สอบปากครับหรือไปไต่สวนบนศาลเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วจะเกิดการเจรจาพูดคุยแล้วก็ปณีประนอมกัน
7: อ
8: ันนี้น่าคิดเรื่องนี้ยังไม่เกิดนะแต่ขณะนี้คุณยิ่งชีพถือว่าโอเคแล้วสามารถทำให้คุณทรงศักดิ์ทรงศรีฟ้องหมิ่นประมาทได้สำเร็จแล้วแต่นายกคุณโกเนตไม่แน่ใจว่ามีทนายผู้แทนหรือว่าจะเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นคนไปฟ้องแทนนายกเขาไม่รู้นะน่าจะเป็นคุณสุภชัยไปฟ้องมากกว่าพรรคเป็นคนฟ้องก็โอเคเลยนะผมว่าอย่างเงี้ยปั๊บปิดเลยคุณยิ่งชีพก็ถือว่าโอเคแล้วสามารถดึงคุณทรงศักดิ์และคุณอนุทินเนี่ยนะให้ไปขึ้นศาลได้หลังจากเนี้ยเพื่อจะไต่สวนคดีวุฒิสว.
7: ค่ะแล้วก็ขอให้มีการเรียกหลักฐานอะไรกันต่างๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการเปิดเผยหรือว่าจะสู้กันในชั้นศาลอะไรต่างๆนี่แหละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็มองกันว่าใครจะบอกว่าคุณยิ่งชีพยอมพลีชีพเพื่อแบบแล้วจะถูกไล่ต้อนหรือเปล่าอันนี้มันต้องดูกันอีกนะยังมันยังไม่จบแน่ๆแล้วก็สิ่งที่เขานำมาหลายๆอย่างมันก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกันในทุกสัปดาห์นะคุณวิเชษว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรในส่วนที่แต่ละพื้นที่เขาเอาออกมาถ่ายทอดเอามาเปิดเผยเขามีหลักฐานแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามจะฉายภาพกันว่าอ๋อก็รู้สึกว่ามันมีความผิดปกติจริงๆแหละจากการเลือกสว.ในครั้งนี้แล้วก็มันผ่านมาแล้ว2ปีใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แล้วก็มีกลุ่มที่เขาก็ติดตามดูว่าคดีมันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ค่ะที่อาคารรัฐสภาเนี่ยแหละที่ทางด้านของมีฝ่ายค้านเขาจัดกิจกรรมก็ใครสนใจก็ไปร่วมได้นะสำหรับกิจกรรมที่มีฝ่ายค้านเขาจะจัดกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
8: เรื่องของการสุจริตการสอบนะท้องถิ่นสถ.นี่อันนี้ก็ต้องตามต่อเหมือนกันเพราะว่าพอคุณรังสิมันโรมนะขอสอบเป็นรายชื่อพรรคประชาชนที่เป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรมาบอกว่านายกตบเรียนรุ่นทีมเนี่ยนะและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นหรือเปล่าผ โอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นนะแม้คุณรังสิมันต์โรมจะมีแบ่งรับแบ่งสู้นะแต่ว่าก็บอกว่าโอ้ไอตอนแรกอะมอบูรพาน่ะเป็นผู้ชนะประมูลใช่ไหมในการจัดสอบอะและอยู่ๆปุ๊บเนี่ยก็มีการมาร้องเรียนบอก

0: เดี๋ยวเอออ่ะก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ช่วยกันนะนายกก็ออกมาบอกแล้วเนี่
1: ค
0: ย
1: ือ
0: นิดนึงก็ต้องปก
1: คุ
0: ป
1: ณ
0: ้องกันหน่อยตอนนี้นะ
1: ค่ะคือคุณอัศพลพยายามจะบอกว่าคือก็ใช่นะตอนนั้นเนี่ยมันมีชาวบ้านเคยมาร้องกับทางด้านของคุณอัศพลเขาเป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมของศรีสะเกษว่าเอ๊ะตอนนั้นเขามีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลในการสอบทุจริตท้องถิ่นอะไรแบบนี้ก็เลยมีการแบบเหมือนเอาชาวบ้านไปร้องใช่ไหมไปร้องกับแบบศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าที่คุณอัศพลบอกเนี่ยก็คือเหมือนบอกว่าพอมันมีการมาโยงขบวนการกันแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแลกตําแหน่งอะไรกันต่างๆเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวไปพาดพิงกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยเพราะมีชาวบ้านมาร้องเขาก็เลยพาชาวบ้านเนี่ยไปร้องจึงเป็นที่มาว่าทําไมทางด้านของกระบวนการในการที่จะไปจัดทำ POR ให้เป็นผู้จะดําเนินการจัดสอบของกระบวนการของมอบุรพาไม่ได้รับเลือกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตตอนนั้นเนี่ยที่มอบุรพาโดนก็คือเขาบอกว่า TOR อันนี้คือที่สทบอกคือ TOR ของมสวเนี่ยไม่ครอบคลุมเรื่องของการปิดช่องให้มีการทุจริตอันนั้นเป็นประเด็นนี้จึงมีที่มาของการที่จะดึงมหาวิทยาลัยมสวเนี่ยดำเนินการเข้ามาแต่ว่าที่มันมีข้อมูลออกมาล่าสุดเนี่ยคุณวิเชษที่มันดูแล้วน่าตะลึงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือมีคนออกมาเปิดเผยออกมาบอกว่าพอมันมีการจัดลำดับอะตัวเลขของคนที่สอบได้จะขึ้นบัญชีกันใหม่เขาบอกจากลำดับที่132ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของผลบัญชีใหม่เขาบอกว่าโหพอคะแนนมาถึงเขาก็งงๆเหมือนกันว่าเพราะมันเป็นแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยมีคนออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มาโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันอันเนี้ยเป็นตําแหน่งที่เขาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในของศูนย์สอบนครศรีธรรมราชก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนี้เอาไว้บอกว่าโอ้พอได้ลําดับที่1ในมือสั่นเลยนะขอคําตอบผลสอบหน่อยได้ไหมว่าแบบมันเป็นแบบนี้เหรอคะแนนต่างๆที่ออกมามันเป็นแบบนี้หรือเขาบอกว่ามันก็ดีใจก็คนตกใจเหมือนกันวิเชษอ่ะพอดีสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วจริงๆวิเชษเดี๋ยวเราจะไปกินเวลาของรายการถัดไปนะอาจจะต้องต่อกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีประเด็นอะไรต่างๆมาคุยกันเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตย

0: รมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569นะครับช่วงจังหวะเวลาที่ฟ้าฝนก็ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้คนนั้นให้ความสนอกสนใจกันอยู่นะครับเพราะว่าในหลายภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ดูจะมีการกระจายมีการตกทั้งตกปกติทั้งตกหนักในหลายต่อหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับก็เข้าใจว่าอย่างน้อยก็จะถึงวันพรุ่งนี้ครับแต่หลังจากนั้นสภาพของฟ้าฝนก็ต้องพยายามติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงจังหวะเวลาของซุปเปอร์เอลนีโญครับนี่ฮะปีนี้จะเป็นปีที่ฝนฟ้าเป็นปีที่สภาพอากาศเป็นปีที่สภาพของน้ำท่าจะมีปัญหาอย่างยิ่งเลยนะครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงเบรกที่2ครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับก็ยังมีประเด็นร้อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุจริตการสอบท้องถิ่นของสถ.ครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกสถ.นะครับก็ได้มีการรื้อบัญชีประกาศผลสอบท้องถิ่นประจำปี2568ใหม่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีรายชื่อของหลายต่อหลายคนเนี่ยมันหายไปจากประกาศชุดเก่าครับนี่มันสะท้อนอะไรก็ขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับการตีความหมายของผู้คนโดยทั่วไปนะครับนะฮะทั้งญาติของระดับผู้ว่าทั้งน้องชายของอดีตเลขานุการระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะฮะก็ครั้งนี้หายไปนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางปปช.นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำลังรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ครับปรากฏว่าไปตรวจสอบเส้นเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นผ่านนายหน้าอย่างน้อยมีอยู่114รายทั่วประเทศทั่วทุกภาคครับที่สำคัญเขาบอกว่าค่าหัวเนี่ยนะครับที่นายหน้าไปเพิ่มกันเองเนี่ยสูงสุดถึง 900,000 บาทครับอ่ะนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีการที่ปปช.ชี้มูลของส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ภาคอีสานคนหนึ่งครับเรื่องจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน10ล้านเจ้าตัวอ้างบอกว่าไม่ทราบว่าจะต้องยื่นนะครับไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องยื่นครับเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกที่2ชวนเบรกแรกนะครับอย่างที่เราได้ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เหตุการณ์สำคัญครับเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดนนทบุรีขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าความจริงก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะมีเรื่องราวของเด็กนักเรียนอายุเพียงแค่14ปีครับเจอกับแรงกดดันทั้งจากสภาพครอบครัวทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งจากโรงเรียนจากเพื่อนๆแล้วก็บางกระแสก็บอกว่าเกี่ยวข้องไปถึงครูอาจารย์ด้วยครับสุดท้ายก็มีการพกพาอาวุธปืนนะครับมาก่อเหตุความรุนแรงความจริงก็เริ่มต้นตั้งแต่การก่อเหตุที่บ้านด้วยนะครับคุณปู่คุณย่าก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงเรียนกับคุณครู5คนเสียชีวิตแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีเด็กนักเรียนร่วมโรงเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันอย่างน้อยก็20กว่าคนนี่ยังไม่นับรวมบาดเจ็บทางจิตใจนะครับบาดเจ็บทางจิตใจเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตัวเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแน่นอนที่สุดที่มาในการที่จะสืบสาวสืบเสาะนะครับต้นตอต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางตำรวจนะฮะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับก็คือว่าความสำคัญของสถาบันครอบครัวนะครับในการที่จะเป็นเกราะกำบังเป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำให้ชีวิตของเยาวชนยุวชนเยาวชนสักคนหนึ่งนะครับกลายเป็นบุคคลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีหรือไม่กลายเป็นคนที่มีภูอาวุธมีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งหรือไม่นะครับจะกลายเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นมาแล้วนะครับจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะทำคุณประโยชน์นะครับให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองได้แค่ไหนอย่างไรความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกรณีนี้ชัดเจนครับน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็แยกกันนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับคุณป้าคุณปู่คุณย่าซึ่งแน่นอนครับเจเนอเรชันนี้ต่างกันเยอะนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีผลแค่ไหนอย่างไรวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตในการเรียนเชิญนะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขนะครับอาจารย์เป็นสูตินรีแพทย์แล้วก็ยังเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไปทั้งในฐานะนักเขียนนักรณรงค์ด้านสาธารณสุขนะครับรวมไปจนกระทั่งอาจารย์นี้ก็เคยเป็นกรรมการแพทยสภาอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลายาวนานมากนะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญให้อาจารย์หมอครับมาช่วยให้สิ่งที่เป็นบทสะท้อนนะครับแล้วก็เรามาช่วยกันถอดรหัสจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้อาจารย์หมออยู่กับเราแล้วครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณประจักษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: อาจารย์หมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันตั้งแต่ช่วงสายเลยครับอาจารย์หมอจนกระทั่งถึงค่ำถึงกลางคืนนะครับเป็นข่าวคราวที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกของผู้คนโดยทั่วไปนะครับว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเรียนถามอาจารย์หมอเบื้องต้นครับในฐานะที่เป็นแพทย์เป็นหมอนะครับเป็นคนที่อยู่กับผู้คนอาจารย์หมอมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับอาจารย์หมอครับ
6: ก็ที่หนึ่งก็คือรู้สึกอันดับแรกขอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวผู้สูญเสียจริงๆแล้วเสียใจกับทุกคนในประเทศไทยเลยนะคะทุกคนชลีว่าสั่นสะเทือนมากแล้ววันนี้ก็ได้คุยกับคนไข้หลายคนซึ่งเป็นครูบ้างนะคนไข้ทั่วไปบ้างเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายมันเป็นเรื่องที่โศกสลดมากๆนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เราเคยพูดกันหลายครั้งว่าสังคมไทยที่เป็นศาสนาพุทธไม่ควรจะเกิดแต่มันก็เกิดแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะคราวที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี
5: ้
6: ที่เยาวชนไปยิงสัมสินค้านะคะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในฐานะคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละทำอย่างไรที่เราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคะไม่ให้เราสูญเสียมากมายเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อคืนมาได้อันนี้นะคะ
5: ค
6: ก็เป็นเรื่องที่ในความเห็นของคนทั่วไปเลยนะคะไม่ใช่หมออย่างเดียวก็คือทำอย่างไรเราถึงจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้นะคะแม้อาจจะไม่ได้บอดมากแต่ซ้ำหนึ่งครั้งนี่ก็โหสูญเสียมากมายนะ
5: ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์หมอสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราต้องช่วยกันเข้าใจว่ามันเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวเริ่มตั้งแต่โรงเรียนเริ่มตั้งแต่สังคมเริ่มตั้งแต่คนที่มีความใกล้ชิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ในส่วนของภาครัฐก็ตามเรียนถามอาจารย์หมอตั้งแต่เบื้องต้นเลยครับเพราะว่าอาจารย์หมอนี่ก็จะให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรเลยเรียนถามอาจารย์หมอก่อนครับสถาบันครอบครัวมีบทบาทในการที่จะช่วยขัดเกลาช่วยปั้นแต่งช่วยเสริมสร้างชีวิตของยุวชนของเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยให้เป็นคนดีคนไม่ดีเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือไม่อย่างไรมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์หมอ
6: ใช่ค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนี่เราก็เรียนมาแต่สำคัญที่สุดนะคะน้อยสุดแต่สำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานนะคะของความสัมพันธ์ในครอบครัวและรากฐานที่จะปั้นนะคะเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนอย่างไรสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากและไม่ได้แปลว่าสถาบันครอบครัวนั้นจะต้องพร้อมครบนะคะพร้อมครบก็คือปัจจุบันเราข้อมูลแน่นอนชัดเจนก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเนี่ยมีการหย่าร้าง 40% นั่นนี่หมายถึงคนที่แต่งงานแล้วไอ้คนที่ไม่แต่งอีกนะคะแล้วก็ภาระที่ดูแลเป็นของปู่ย่าตายายก็มีส่วนนึงนะคะบ้านที่เป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงพ่อเดียวแม่เดียวก็มีส่วนนึงไม่ได้แปลว่าครอบครัวเหล่านี้จะไม่อบอุ่นอันนี้คงนะคะคุณไปจับก็คงติดตามฮันลุนเนี่ยนะคะน้องฮันลุนหรือบางคนเรียกฮันลุนเนี่ยนะคะ
5: ครับอาจารย์หมอฮะ
6: ที่มีญาติคนเดียวเลี้ยงมาแต่เขาสามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพได้ดังนั้น
5: ใช่ครับ
6: คำพูดที่บอกว่าเหตุผลเพราะว่าครอบครัวมันยากจนครอบครัวมันแตกร้าวมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะเหตุผลที่แท้จริงก็คือเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้มีความอบอุ่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีสิ่งที่เขาเป็นที่พึ่งจนกว่าเขาจะเติบโตสามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ย
5: เ
6: ราคำตอบตรงนั้นนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูความใกล้ชิดและก็การรับฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆในทฤษฎีหมดเลยว่าเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอย่างไรให้เติบโตไม่เป็นคนรุนแรงในสังคมหรือว่าเป็นคนดีในสังคมนี่ทฤษฎีมากมายแต่เราดูในชีวิตจริงที่เราเห็นนี่แหละค่ะว่าการเลี้ยงด้วยความรักความอบอุ่นแม้จะขาดแคลนยากจนอาหารการกินไม่ได้เพียงพอการศึกษาก็ต้องดิ้นรนมากมายแต่สามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพขึ้นมาได้นะคะเราสามารถถอดบทเรียนที่จริงๆชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พร้อมครบนะคะดังนั้นการที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นบอกว่าเพราะว่าพ่อไปทางแม่ไปทางนะคะแล้วก็ไปอยู่กับปู่ย่าตายายอันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสียทั้งหมดค่ะ
5: ครับแสดงว่ามีแฟกเตอร์มีองค์ประกอบมากกว่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์หมอแต่ว่าถ้าอยู่กรณีที่อาจารย์หมอเรียนไปเมื่อสักครู่ซึ่งมันก็เป็นสภาพสังคมไทยณปัจจุบันนะครับอาจารย์หมอก็คือการหย่าร้างของครอบครัวพ่อแม่ก็แยกกันไปอาจจะไปอยู่ไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็เด็กเยาวชนส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดเราก็เห็นชัดเจนนะครับอาจารย์หมอก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละเป็นคนไปเลี้ยงดูคราวนี้อาจารย์หมอครับเด็กยุคสมัยปัจจุบันจะเป็นเจนซีหรือแม้แต่เจนวายก็ตามทีกับคนระดับเบบี้บูมเบอร์หรือว่าเจน X ต้นๆนะอาจารย์หมอครับมันมีแกปห่างกันเยอะมากเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้มันไม่มีช่องโหว่ช่องโหว่ช่องว่างตัวนี้และทำยังไงพ่อแม่ถึงแม้จะแยกกันแล้วก็ยังสามารถที่จะคอยดูแลให้กำลังใจให้ความรู้สึกดีๆกับเด็กๆยังมีความรู้สึกว่ายังมีพ่อมีแม่คอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆมันต้องทำยังไงบ้างอาจารย์หมอครับ
6: ก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้ใหญ่เลยนะคะ
5: ค
6: เด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบไหมนะคะผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีไหมคือพ่อแม่ที่แยกทางกันเนี่ยก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้คือเขาจะบอกว่าแยกทางกันพ่อมีความขัดแย้งแต่ไม่ได้หยุดการเป็นพ่อแม่คือหยุดการเป็นสามีภรรยาอาจจะเหลือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่เคยหยุดการเป็นพ่อแม่อันนี้ก็คือพ่อแม่ที่รับผิดชอบแล้วก็พ่อแม่ที่รับผิดชอบนั้นนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ 100% นะคะแต่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกอันที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมอารมณ์และก็การรับฟังเด็กนะคะพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่วันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณปิจักก็คือพ่อแม่รุนแรงคนเลี้ยงเด็กด้วยความรุนแรงนี่เราเพิ่งมีคดีนะคะที่อาชญากรซ้ำซ้อนออกคุกมาก็ฆ่าคนนั้นคนนี้พ่อถูกเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงมากมายให
5: ้
6: ความเจ็บปวดนะคะดังนั้นสรุปว่าหลักการที่พ่อแม่ดูแลเนี่ยจริงๆมีหลักการเยอะแยะเลยแต่อันดับแรกคือพ่อแม่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้สอนให้เด็กช่วยตัวเอง
5: ร
6: ับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็สอนให้เด็ก เมื่อตัวเองควบคุมอารมณ์ได้ก็จะสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่พ่อแม่ด่าไปตลอดทางแต่บอกลูกด่าไม่ได้นะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กได้เห็นสภาพอย่างนั้นและอีกอย่างคือเด็กเนี่ยคุณไปจับก็ยังเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นผ้าขาว
5: ครับอาจารย์หมอครับ
6: สอนไปทางไหนก็จะไปทางนั้นและเด็กบางทีเนี่ยตัดสินใจเองไม่ได้นะคะอาศัยผู้ใหญ่ที่จะแนะนำดูแลทีนี้เราพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องหลักแน่นอนเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่แบบเบาะตั้งแต่จะเติบโตมาแล้วก็ทฤษฎีทางการเลี้ยงเด็กนี่มีมากมายว่า3ขวบแรกเป็นความมั่นคงพ่อแม่ต้องให้ความรักความอบอุ่นมีแม่จริงข้อจริงให้ดูอะไรนี้นะคะ
5: ครับ
6: หลังจากนั้นก็ต้องใกล้ชิดเด็กกว่าจะเดินออกจากพ่อแม่หรือว่ามีความคิดของตนเองนี่โตแล้วนะคะยังเด็กๆเนี่ยยังมีความคิดที่ฟังพ่อแม่เป็นหลักเลยนะคะฟังคนที่เขารักเป็นหลักแล้วก็ช่วยคนที่เขารักเป็นหลักคือคนที่เขารักทำอย่างไรเขาก็จะช่วยให้ทำอย่างนั้นก็คือทำแบบที่คนที่รักต้องการให้เขาทำนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขารักคนนั้นดังนั้นก็ช่วงแรกเนี่ยครอบครัวสำคัญแต่ขณะเดียวกันปัจจุบันที่ความปัจจัยต่างๆหรือสิ่งต่างๆไม่เกื้อหนุนเนี่ยชุมชนสำคัญค่ะโรงเรียนสำคัญค่ะนี่ฉันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงฮารุนอีกทีนึงก็คือเขาเนี่ยเติบโตมาโดยที่คุณครูเนี่ยนะคะพาไปสอบตรงนั้นตรงนี้ทุกที่เลยพาไปแสดงกิจกรรมทุกที่จนเด็กมีความมั่นใจมีจุดยืนของตัวเองนะคะดังนั้นก็โรงเรียนนี่จริงๆแล้วก็เป็นเรียกว่าพระคุณที่สองรองจากครอบครัวเลยนะคะก็โรงเรียนที่คุณครูเนี่ยโอชลีเห็นเยอะนะคะว่าคุณครูนี่ก็ทดอุทิศตนนะคะแล้วก็สนใจนักเรียนอันนี้ก็มีไม่น้อยนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนะรอดปากเดียวปากกามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองโรงเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะอันเรื่องของชุมชนเนี่ยเดี๋ยวก็ขออนุญาตต่อไปนิดนึงก็คือว่าปัจจุบันชุมชนเข้มแข็งหลายแห่งเลยนะคะดังนั้นเด็กของบ้านคือเด็กของชุมชนนะคะ
5: ก็จ
6: ะ
5: ดู
6: แลแล้วปัจจุบันมันก็มีอสม.มีอาสาพยาบาลนะคะเดี๋ยวนี้เด็กที่คลอดมาเนี่ยก็มีการไปเยี่ยมไปต่างๆนานานะคะ
5: ร
6: วมถึงเด็กคนตั้งครรภ์ด้วยต่างๆดังนั้นถ้าชุมชนเข้มแข็งความรุนแรงที่ต่อเด็กนะคะหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องเนี่ยชุมชนจะช่วยได้ชลีเห็นคลิปนึงนะคะในกรุงเทพนี่เองก็คือพ่อคนเนี้ยตีลูกก็ยังเด็กเลยตีเพราะชุมชนทนไม่ได้วันนี้คืนนี้ก็รวมตัวกันเลยค่ะออกมาบอกพ่อเลยว่าทำไม่ได้พ่อกำลังตีเลยนะคะแล้วก็เรียกตำรวจมาเรียกพ.ม.มา
5: ทำได้ใช่ไหมอาจารย์หมออย่างนี้ทำได้ใช่ไหม
6: โอ้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิของผู้ใหญ่ที่ทำกับเด็กนะคะดังนั้นเป็นกฎหมายนะคะและพ.ม.เนี่ยเข้ามาดูแลได้ตำรวจเข้ามาดูแลได้และสามารถแยกเด็กได้ในกรณีที่โอ้โหรุนแรงนะคะซึ่งเราไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำร้ายทำความรุนแรงซึ่งมันจะส่งต่อความรุนแรงไปอีกนะคะความรุนแรงนี่จริงๆไม่ใช่เฉพาะร่างกายคุณผู้จักก็คงทราบดีอยู่แล้วนะคะเจ็บใจนะ
5: คะอันนี้สำคัญด้วยท่านหมอครับ
6: มันเจ็บหัวใจนี
5: ่
6: เด็กไม่มีทางออกเนี่ยมันก็เจ็บมากนะคะเจ็บมากดังนั้นก็สรุปว่าครอบครัวโรงเรียนสังคมต้องช่วยกันดูแลและถือว่าเด็กเหล่านี้นะคะก็คือลูกหลานของเรานั่นแหละนะคะ
5: ครับอ
6: ันนี้หลายแห่งทำค่ะคุณจักรไม่ได้พูดเป็นทฤษฎีเลยหลายชุมชนทำเลยนะคะไปเจอเด็กนั่งกับแฟนยังวัยรุ่นยังชุดนั้นชุดนักเรียนอยู่เข้าไปเตือนเลยถามเลยลูกเต้าเหล่าใครนะคะเข้าไปดูแล
5: ครับอ
6: ันนี้ก็มีหลายที่ทำได้นะคะหลายชุมชนที่ทำได้เพราะปัจจุบันเด็กมีน้อยด้วยนะคะมาช่วยกันดูแล
5: ครับ
6: ดังนั้นสรุปว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสไปว่าครอบครัวต้องเป็นหลักในตอนที่เราเลี้ยงเด็กตอนที่ยังอายุน้อยๆนะคะ
5: ครับอาจารย์หมอเด็กวัยเพียงแค่14ปีเนี่ยอาจารย์หมอครับภูมิคุ้มกันเขามีแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคงไม่ใช่แค่ปัญหาภายในครอบครัวหรือว่าถูกบูลลี่หรือว่าปัญหาที่จะต้องให้ทางโรงเรียนก็ดีสังคมก็ดีช่วยกันดูแลแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหารอบตัวรอบข้างเยอะนะครับอาจารย์หมอเรื่องของสื่อเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของเกมเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกองรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องความรุนแรงซึ่งแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติความจริงไม่ควรจะคิดแบบนั้นนะครับว่าไม่ควรจะคิดว่าเรื่องการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติแต่ดูมันสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วอาจารย์หมอครับ มันจะหาทางออกกันยังไงอาจารย์หมอครับแล้วเด็กอายุ14ขวบเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันได้แค่ไหนยังไงอาจารย์หมอฮะ
6: ก็คิดถึงตอนเราอายุ14ก็เช่นเดียวกันนะคะ
5: ครับ
6: เราอาจจะไม่ได้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องนักนะคะก็จะหันเหไปเราจะมีที่พลต่อจากเพื่อนจากโรงเรียนจากครอบครัวนี่มากๆๆเลยดังนั้นเรายังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เรื่องคดีก็เหมือนกันอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าเด็ก14เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในเด็ก14ปีนะคะแต่ผู้หญิงให้ถือว่าข่มขืนทันทีแม้ว่าเด็กจะยินยอมพร้อมใจดังนั้นเราดูจากคดีที่เขาตัดสินเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่า14ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจหรือในร่างกายหรือทรัพย์สินอะไรของตนเองเลยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอายุ14เนี่ยต้องการการประคับประคองค่อนข้างเยอะและต้องการดูแลเยอะอันนี้คุณประจักษ์พูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นหมดว่าตอนนี้สังคมน่ากลัวขนาดไหนนะคะ
5: ครับอาจารย์หมอ
6: ต่างๆนะโหแบบว่าคือต่างๆและความรุนแรงเรื่องเกมเรื่องเยอะแยะไปหมดนะคะ
5: ครับ
6: ดังนั้นก็เรื่องนี้คนก็บอกว่ามันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติในใครก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าผู้ใหญ่หน่อยก็ไปเด็กเองหน่อยก็ไปประเทศชาติเนี่ยต้องอาศัยอนาคตเนี่ยเป็นเด็กแน่นอนและคนผู้ใหญ่ก็ต้องอาศัยเด็กดูแลดังนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังนะคะหลายแห่งเอาจริงเอาจังนะคะนะคะคุณประจักษ์อย่างเช่นชลบุรีอยู่พิจิตรเนี่ยไม่ได้อวยพิจิตรเลยแต่ว่าพิจิตรเนี่ยสนใจเรื่องเด็กมากๆมีท่านผู้ใหญ่ลงมาดูแลมีหน่วยงานทางเอกชนรัฐบาลช่วยกันสนับสนุนดูแลผู้ว่าก็เอาจริงเอาจังพูดเรื่องบาราเด็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการดูแลเด็กการลดความรุนแรงในเด็กอันนี้นะคะอันนี้จริงๆก็คือปัจจัยมันเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเราเรื่องปัจจัยต่างๆมันแก้ไขมันใช้เวลาสิ่งสำคัญก็คืออย่าให้มีอาวุธที่รุนแรง อยู่ในมือของผู้ที่นะคะยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะคะมีความคิดชูชักจูงไปทางไหนก็ได้นะคะดังนั้นวิธีที่หนึ่งก็คือเขาคิดเยอะแยะแต่ถ้าเขาไม่มีอาวุธเลยเขาทำอะไรได
5: ้ครับ
6: นะคะเขาชกต่อยเฉยๆนะคะก็อาจจะแบบนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรง
5: เจ็บเนื้อเจ็บตัวครับ
6: ตายเจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาเองด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้มีอาวุธแต่พอมีอาวุธเนี่ย
5: ครับ
6: นะคะแม้เราจะมีการฝึกอบรมตอนเกิดเหตุความรุนแรงทางตำรวจเข้ามาฝึกว่าต้องยังไงต้องสู้ต้องหนีอะไรนี่นะคะแต่ว่ามันเสียสูญเสียค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามสูญเสียดังนั้นอาวุธเหล่านี้เนี่ยมันต้องไม่อยู่ในมือของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็คือมันจะต้องอยู่เก็บอย่างดีและต้องมีบทการลงโทษนะคะถ้ามันหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือทำยังไงที่หลายประเทศน่าจะดูแลเรื่องอาวุธได้ดีนะคะก็คือเรื่องเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดน้อยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันแล้วก็ป้องกันเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเหลือเกินที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดทฤษฎีอย่างไรก็ตามแต่ในความเป็นจริงคือสังคมตัวนะคะแล้วก็การที่เราจะควบคุมหรือว่าจะดูแลเด็กคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ง่ายมันเหนื่อยนะคะหมายถึงว่าพูดเลยเหนื่อยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นผลที่ออกมาเนี่ยมันสำเร็จเนี่ยมันยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้รับอีกถ้าลูกเราประสบความสำเร็จ
5: ใช่ครับอาจารย์หมอครับใช่ครับคือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยอาจารย์หมอเรื่องอาวุธปืนเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กหรือว่าคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยอาจารย์หมอให้ผู้ใหญ่ถือเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับอาจารย์หมอครับเพราะว่าการควบคุมอารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ณปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าจะเหนือกว่าเด็กสักเท่าไหร่อาจารย์หมอครับสุดท้ายครับอาจารย์หมอครับมีข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่น่าจะเป็นแนวทางในการที่จะลดทอนหรือว่าบรรเทาปัญหาความรุนแรงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเด็กกับเยาวชนสุดท้ายก็ใช้อาวุธกันแบบนี้มันมีข้อเสนอแนะหรือทางออกที่ควรจะช่วยกันยังไงบ้างครับอาจารย์หมอที่เป็นรูปธรรมและสามารถทำได้เลยฮะ
6: ไม
5: ่ครับ
6: อันดับแรกก็คือกลับไปดูครอบครัวตัวเองนะคะตอนนี้นะคะ
5: กลับ
6: ไปดูเลยว่าเราจะดูแลลูกเต้าหลานเหลนเราอย่างไรนะคะให
5: ้
6: เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะ
5: ค
6: แล้วก็อาจจะต้องไปแก้ไขในส่วนที่เราคิดว่าคำพูดของเราต่างๆนานาไม่ให้กำลังใจลูกต้องเปลี่ยนนะคะ
5: อ
6: บกอดลูกให้ความรักผมความรักให้เขานะคะรับฟังเขาสำคัญที่ต้องรับฟังค่ะฟังให้มากๆอย่าพูดมากนะคะ ฟังให้เยอะอันนี้ก็นิสัยของผู้ใหญ่คือพูดมากนะคะ อันที่สองก็คือปัจจุบันเนี่ยกรมสุขภาพจิตพูดอยู่แล้วว่าคนไทยเราอ่ะมีปัญหาสุขภาพจิตหนึ่งในห้าคนมีหนึ่งคน
5: ครับ
6: ดังนั้นค่ะบางที่เนี่ยนะคะครอบครัวเราดูนะคะแล้วลูกเรามีปัญหาบางทีต้องพบจิตแพทย์เหมือนกันนะคะป
5: ั
6: จจุบันมีออทิสติกเทียมมีความคิดต่างๆไม่ได้ปกตินะคะอาจจะต้องพบจิตแพทย์แต่คิดว่าการพบจิตแพทย์คือคนผิดปกติมากมายก็พบเลยไปดีไม่ดีพ่อแม่ต้องพบจิตแพทย์ด้วยนะคะ
5: ร
6: วมถึงในโรงเรียนจริงๆไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันหมอพยาบาลนะคะในปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าเราต้องมีจิตแพทย์เป็นที่ปรึกษาและสกรีนหรือคัดกรองนะคะเพราะว่า1ใน5นี่มันไม่น้อยนะคะความคิดที่ไม่ปกติเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้นะคะ
5: คร
6: ับ ก็ประเด็นที่3ก็คือโรงเรียนต้องล้อมรั้วถ้าโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยเนี่ยที่ไหนก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
5: โอ้ถูกต้องเลยอาจารย์หมอครับครับ
6: ใช่ดังนั้นอันที่3โรงเรียนมีบทเรียนเยอะแล้วค่ะในชลบุรีก็เห็นอีกโรงเรียนนึงเซ็นทะเบียนแล้วก็เค้าก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่รับความรุนแรงก็รีบแก้ไขความรุนแรงนะคะ
5: ครับ
6: แล้วก็สุดท้ายอันที่4นี่ก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางวาจาหรือกายต้องไม่เป็นที่ยอมรับและต้องเป็นเรื่องของทุกคนที่จะรีพอร์ตหรือช่วยเหลือหรือแก้ไขนะคะและต้องรับฟังนะคะต้องรับด้วยการรับฟังปัญหาและหาทางออกนะคะอันนี้ก็คือจะต้องไม่ทอดทิ้งปล่อยให้ใครได้รับความรุนแรงอยู่เบื้องหลังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะทำได้กันเลยตอนนี้นะคะก็สามารถสอดส่องดูแลได้เลยนะคะ
5: ครับโอ้เป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับอาจารย์หมอเข้าใจว่าหลายตัวหลายคนเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็คงจะได้ทำตามอย่างที่อาจารย์หมอให้คำแนะนำเข้าใจว่าครอบครัวโดยส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะให้ความรักกอดลูกหลานกอดคนในครอบครัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับในการที่จะต้องให้ความรักโอบกอดกันไว้นะครับน่าจะเป็นเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดนะครับของสถาบันแรกก็คือสถาบันครอบครัววันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอชันบริอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์หมอขอบพระคุณและสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับแพทย์หญิงชันบรีศรีสุโขนะครับอาจารย์หมอนี่เป็นทั้งสูตินรีแพทย์นะครับแล้วก็ยังเป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ด้านสาธารณสุขนะครับอาจารย์ก็เป็นกรรมการแพทยสภาเนี่ยมายาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับในหลายเรื่องเลยนะครับขอแนะนำความเห็นของอาจารย์หมอวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับหลายท่านได้ติดตามรับฟังรับชมก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้ได้นะครับนะฮะก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเยาวชนยุวชนก็เป็นผ้าขาวอย่างที่อาจารย์หมอเรียนไปเมื่อสักครู่ครับจะเกิดรอยด่างรอยดำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นะเป็นสำคัญนะครับเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
4: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมทเปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญ
8: ปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
9: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: 19:34 นะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นความคืบหน้าของการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการนะครับของสถ.ก็คือกระทรวงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นความคืบหน้ามาแต่ว่าเป็นประเด็นความคืบหน้านะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีของผู้ที่สอบผ่านในการประกาศผลครั้งแรกนะครับก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตเกิดขึ้นสุดท้ายก็นำไปสู่ประเด็นคำถามสำคัญนะครับว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะครับมันมีฝ่ายหรือมีกลุ่มบุคคลมีกระบวนการเข้าไปเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นในช่วงหลังๆเนี่ยข่าวคราวความคืบหน้าก็จะอยู่ที่เรื่องของบรรดาผู้ที่จะถูกถอนชื่อหรือว่าจะถูกระงับการบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งเป็นหลักแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการหรือที่เรียกกันบอกว่าเป็น last name นะครับเป็น last boss อะไรที่ว่าเนี่ยข่าวคราวเนี่ยแทบจะขยับเคลื่อนไหวไปถึงประเด็นนี้น้อยมากนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางกสทจะมีการรื้อบัญชีประกาศผลสอบท้องถิ่นปี68ใหม่แล้วก็มีประเด็นที่ทางสำนักข่าว Next News เนี่ยมีการนำเสนอก็คือว่ามีรายชื่อซึ่งเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสำคัญหลายคนเนี่ยมันหายไปนะครับและนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นข้อเท็จจริงครับที่หลายต่อหลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยหลายคนก็คงจะมีคำถามมาแก่ต้นแล้วล่ะเรื่องของการโอนเงินผ่านในหน้าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยบอกว่าอย่างน้อย114คนทั่วประเทศนะครับทั่วทั้ง8ศูนย์สอบทั่วไปแล้วก็2เขตศูนย์สอบในพื้นที่ภาคใต้ค่าหัวนี่นายหน้าก็ไปบวกเพิ่มนะครับจากตั้งต้น 350,000 เขาบอกว่าสูงสุดถึง 900,000 เลยนะฮะนี่เป็นประเด็นที่ทางสำนักข่าว Next News เนี่ยมีการนำเสนออยู่และที่สำคัญยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอสรณะนะครับซึ่งก็เป็นประธานกสทช.ด้วยก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่วันนี้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับก็จะมีประเด็นต่างๆเหล่านี้มานำเสนอนะครับซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่สอดแทรกอยู่ตอนนี้เข้าใจว่าคุณประสงค์อยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: เอาเริ่มเรื่องไหนก่อนดีครับคุณประสงค์ครับ
10: เอาเป็นรายงานข่าวสั้นๆก่อนนะครับเพราะว่านี่จะมีผลทำให้สนามเลือกตั้งจะคึกคักขึ้นมาแถวจังหวัดบึงกาฬนะฮะ
5: อ
10: ๋
5: ออ
10: าจนะอาจนะยังไม่แน่ใจก็คือปปช.เนี่ยชี้มูลว่านายสยามเพ็งทอง
5: ครับ
10: นะครับเป็นสสบึงการจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจงใจไม่แสดงในทรัพย์สินเนี่ยในส่วนประมาณสัก10กว่าล้านบาทนะฮะตอนนี้ก็ชี้มูลไปแล้วล่ะ
5: ครับ
10: ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในร่างคำฟ้องก็เสร็จแล้วอยู่ที่ว่าจะไปยื่นคำฟ้องคือเวลาไอ้แสดงบัญชีทรัพย์สินที่สินเป็นเท็จหรือจงใจไม่ยื่นเนี่ยนะฮะก็ต้องผ่านอัยการปปช.สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลย
5: ครับ
10: นะฮะอันนี้ก็ ใกล้เสร็จแล้วล่ะเพราะต้องเห็นเร่งดำเนินการกันอยู่แล้วก็มีการนัดหมายแล้วแต่ไม่ทราบวันไหนถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยใช้เวลาพิจารณาคดีแบบนี้ไม่นานมากเพราะเน้นที่เอกสารแล้วก็อาจจะมีคำให้การของผู้ถูกร้องก็คือ
5: คุณสยาม
10: สยามเพ็งทองนะไม่นานใช่ไหม
5: ครับ
10: มันที่ต้องไปปรากฏตัวได้จากมีอาญาไม่เกิน6เดือนด้วยก็เลยต้องไปปรากฏตัว
5: อ
10: ันนี้ถ้าเกิดคดีเนี่ยไม่เละไม่ช้าไม่น่าจะช้าถ้าเกิดว่าศาลรับนะ
5: ครับ
10: ศาลเริ่มเพราะว่ามันคงไม่มีพยานหลักฐานอะไรมากอาจจะเอกสารแล้วก็มีการให้การคงจำเลยบ้างอะไรนิดหน่อยผู้ถูกร้องบ้างอันนี้ถ้าเกิดว่าชี้ปุ๊บอันนี้ก็มีการเลือกอาจก็จะทางผู้ถูกร้องถ้าเกิดหรือแพ้คดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับ
5: ครับ
10: อาจจะยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่นานเพื่อไม่นานปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแน่นอนถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้น
5: ครับแต่เห็นได้ข่าวว่าเขาได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อปปช.ด้วย
10: ใช่
5: ถูกต้องไหมฮะ
10: แต่ว่าคงยากอ่ะผมดูคงไม่ฟิกอ่ะเขาฟิกไปก็เดี๋ยวมีปัญหาอยู
5: ่
10: ก็ไม่มีปัญหา
5: ครับเจ้าตัวอ้างว่าไม่มีเจตนาเพราะเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นต้องยื่นต่อปปช. อันนี้ฟังขึ้นไหมคุณประสงค์
10: มันก็คือทรัพย์สินมันเกินสองเงินสดถ้ามันเกินสองแสนนะถ้าเป็นเงินสดเกินสองแสนเนี่ยได้สองแสนบาทต้องยื่นถ
5: ้
10: าเงินฝากมันยื่นอยู่แล้วไงมันปกติอ่ะไม่ได
5: ้
10: เรื่องซับซ้อนอะไรใช
5: ่
10: ไหมฮะ
5: รอดูนี่เป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะพรรคแกนนำรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬครับ
10: เรื่องในแพทย์สาธารณะบุญไปชัยพฤกษ์จริงๆเนี่ยผมไม่เคยพูดในรายการนี้เลยทั้งที่ก็อยากจะพูดแต่ว่าเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะซับซ้อนแล้วก็อธิบายค่อนข้างยากแต่เมื่อมีข้อสรุปอย่างเงี้ยผมก็จะสรุปไปฟังสั้นๆนะครับ
5: ครับ
10: ก็เพราะผมคิดว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมตรวจสอบแล้วคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวว่าไงว่าโปรดก็คือกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบเชพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ย
5: ครับ
10: นะครับอันนี้ถ้าคนที่ติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปัญหาความขัดแย้งในกสทช.มาตลอดเลยมีกสทช.นี่คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
5: โทรคมนาคมแห่งชาติที่จริงตอนก่อนหน้านู้นคุณประสงค์ก็เคยพูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งในกสทช.มาแล้วช่วงหนึ่งนะครับ
10: ใช่
5: ครับ
10: ก็ขัดแย้งกันมากเพราะว่าแบ่งเป็นสองฝ่าย
5: ครับ
10: ตอนนี้7คนเนี่ยถ้าพูดจริงเนี่ยมันมี3ฝ่ายไอ้3คนอยู่ฝ่ายนึงชัดเจน
5: อ
10: ีก3คนอยู่ฝ่ายนึงชัดเจนแต่คนอีกคนนึงเนี่ยผมว่าอันนี้กลางๆกักๆยังไงก็ไม่รู้เอาไม่เอ่ยชื่อท่านนะ
5: ครับ
10: มันก็เลยมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาประชุมล่มนู่นนี่นั่นตลอดโดยเฉพาะพวกในวงการสื่อทีวีดิจิตอลก็เห็นชัดว่าไม่คืบหน้าทั้งที่ทีวีจะหมดวาระในเดือนในปี71ใช่ไหมฮะ
5: ครับ
10: ในปี71แต่ก็แผนทีวีหรือรถแมปที่เรียกรถแมปเนี่ยก็ยังไม่ข้อสักทีหนึ่งก็ขัดแย้งกันเข้าไม่ได้ก็มีปัญหาอยู
5: ่ครับ
10: ทีนี้สำหรับนายแพทย์สรณะเนี่ยก็ถูกกล่าวหาหรือบอกว่าเฮ้ยขาดคุณสมบัติแต่ต้นที่เอาสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับ
5: ครับ
10: คือเวลามีองค์กรพวกนี้เมื่อมีการสรรหาเสร็จโดยคณะกรรมการสรรหาแล้วพอผ่านวุฒิสภาต้องส่งวุฒิสภารับรองก่อน
5: ครับ
10: วุฒิสภาจะรับรองไปตั้งแต่ปลายปี64นะครับปลายปี64ทีนี้พอปลายปีปุ๊บหรือบกต้นปี65ผมไม่ใช่ในใจตามกฎหมายในเขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อวุฒิสภารับรองแล้วเนี่ยให้ผู้ที่ถูกรับรองเนี่ยลาออกภายใน15วันโดยแสดงหลักฐานการลาออกเพราะอะไรเพราะว่า
5: ลาออกจากตำแหน่งอื่นๆใช่ไหม
10: ตำแหน่งอื่น
5: ครับ
10: ขัดแย้งหรือที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามเป็นพนักงานประจำหรือห้ามเป็นลูกจ้างของรัฐอะไรพวกนี้นะ
5: ครับ
10: ให้เกิดความอิสระตรงนี
5: ้ต้องลาออกก่อนที่จะนำชื่อกราบบังคมทูลโปรดเกล้า
10: ให้เขาบอกให้ลาออกภายใน15วันหลัง
5: ครับ
10: สว.รับรองด้วย
5: อ๋อครับ
10: หรือว่าเพราะว่าก็มีหลักฐานว่าในแพทย์สรณะไม่ได้ลาออกจากการเป็นแพทย์ที่ลามา
5: ครับ
10: ไม่ได้ลาออกจากรองคณบดีนะเป็นคือยังทำหน้าที่แพทย์แล้วรับรายได้แม้จะเป็นอ้างว่าเป็นแพทย์ชั่วคราวเป็นแพทย์ลูกจ้างอะไร
5: ค่าตอบแทนรายชั่วโมง
10: ชั่วโมงก็แต่ก็ถึงรับถือเป็นลูกจ้างอ่ะ
5: ครับ
10: ใช่ไหมฮะสภาพก็ถือเป็นงั้น ็มีการร้องกันมาตลอดต่อสู้กันมานานผ่านกรรมาธิการชุดนั้นชุดนี้ไปเรื่อยเลยนะใช่ไหมหลายปีเลยผ่านกรรมาธิการเขาเรียกสารสนเทศหรือเทคโนโลยีของวุฒิสภา
5: ครับ
10: ก็สรุปผลเอาหลักฐานมาเรียงจนหมดนะปรากฏว่าสภาหมดวุฒิสภาหมดวาระก่อนก็ค้างเติ่งแต่คนก็มีความพยายามไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสรุปว่าน่าจะผิดก็ส่งไปให้สำนักนายกนายกก็เลยส่งให้กฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาก็บอกว่าโอ้ดื้อไล่ความเป็นมาทั้งหมดนะแล้วก็บอกว่าการที่จะบอกว่านายแพทย์สนะขาดคุณสมบัติหรือไม่หรือสละสิทธิ์หรือไม่ตามที่ผมเล่าให้ฟังว่า15วันไม่ลาออกอะไรเนี่ยนะ
5: ครับ
10: เป็นอำนาจของกรรมการสรรหาชุดเดิม
5: ก็กลับไปที่กรรมการสรรหา
10: สรรหาชุดเดิมในปี64นู่นน่ะ
5: ครับ
10: ซึ่งมีอยู่ประมาณ7คนใช่ไหม
5: ครับ
10: เพราะว่าโดยตัวแทนเช่นที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเลือกมาที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองเลือกมาที่ประชุมใหญ่ของปปช.ที่ประชุมกรรมการปปช.เลือกมาสำนองเนี้ยแต่นี่ตำแหน่งหนึ่งคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องเลือกเพราะว่าอย่างตัวแทนปปช.ก็หมดวาระไปแล้วเสียไปนั้นกรรมการที่ประชุมกันก็มีอยู่5คนมีตัวแทนสตง.ตัวแทนศาลฎีกาต
5: ั
10: วแทนศาลรัฐธรรมนูญอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ผู้ว่าการธนาคารเป็นรวม5คน
5: ครับ
10: แต่ผู้แทนสตง.ก็ออกไปก่อนแล้วไม่ยอมเข้าประชุมบอกว่าไม่ถูกต้องไม่มีอำนาจ4คนก็ประชุมกันมาประมาณ 2-3 เดือนก็มีมติว่าหมอสารณะเนี่ยสละสิทธิ์เพราะไม่ได้ลาออกอย่างที่บอกแค่ลามา
5: ครับ
10: ก็สู้กันมาแค่หมอสารณะก็ไม่ยอมก็ยืนยันจะเข้าประชุมกรรมการที่เหลือ3คนก็บอกเอาไม่ยอมประชุมเรียกบอกเอาแต่เขาบอกเขาไม่ได้บอกเอานะเพราะว่าถ้าประชุมจะเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย
5: ครับ
10: นะฮะไม่อยากประชุมหมอสารันก็ไปฟ้องศาลปกครอง
5: ครับ
10: ไปร้องทำเนียบทำเนียบก็ส่งนายกก็ส่งไปกิจการติกรรมว่าองค์ประกอบของสัญหาเนี่ยชอบไหมไ
5: ม่
10: ยินดีว่าชอบก็ไปฟ้องศาลปกครอง
5: ครับ
10: ขอคุ้มครองชั่วคราวศาลก็ยกหมดเลย
5: ครับ
10: ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายครับจะโปรดก้าวลงมาเมื่อไหร
5: ่เพราะว่าล่าสุดนี้7สิงหาใช่ไหมที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะครับ
10: แล้วทางนายกก็ยืนยันว่าทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายความหมายคือส่งดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อได้รับเรื่องจากวุฒิสภาว่ากรรมการสรรหาบอกว่าสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติ
5: ครับ
10: ตั้งแต่ต้นก็รอดูฮะทุกคนก็รู้ว่าอย่างเร็วก็น่าจะวันจันทร์น่าจะลงมาแล้วนะ
5: ครับ
10: ไอ้ทำนองเนี่ยก็รอดูครับอันนั้นในเรื่องของสถานะ
5: ครับนะก็จะได้เดินหน้าต่อสักทีทางกสทช.จะได้มีความชัดเจน
10: ใช
5: ่ครับ
10: ท่านต่อไปคือ6คนที่เหลือก็ต้องเลือกประธาน
5: เลือกประธานกันใหม่
10: ส่วนจะส่วนที่จะเลือกแทนหมอสารณะหรือเปล่าก็ว่าก็ไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เป็นกรรมการกสทช.
5: ครับ
10: นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับกสทช.
5: ครับครับเรื่องหมอสารณะ
10: ในส่วนประจักษ์ลิ้มละ
5: ครับ
10: เรื่องที่3ก็คือเรื่องโกงสอบใช่ไหม
5: ใช่
10: เรื่องโกงสอบปีนี้ฮะเราเล่าสัปดาห์ผมคิดว่ารายการนี้ควรจะเป็นที่อัปเดตหรือทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นปัจจุบันว่าไปถึงไหนนะครับ
5: ครับ
10: ก็ล่าสุดอย่างที่คุณประจักษ์ได้บอกท่านผู้ฟังนะฮะก็คือกสช.หรือแล้วก็กกลางกกลางคือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโดยตำแหน่งคือมีหน้าที่ว่าการกระทรวงภัยเป็นประธาน
5: ครับ
10: แต่ตอนนี้ก็ให้รัฐมนตรีช่วยคุณอะไรว่าอะไรเรียงประสิทธ
5: ิ์คุณคุณวรสิทธิ
10: ์วรสิทธิ
5: ์วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นมท
10: 4แทน
5: ก
10: ็มีมติไปเมื่อวันที่7ใช่ไหม7หรือ6 7 6 6 4 6ใช่ไหม6ว่ายืนยันตามมติของคณะกรรมการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
10: วันที่7ก็มีประกาศเลยมีประกาศของกกลางส่งไปให้กกลางจังหวัดกอบต.กอบจ.ก
5: อบต.
10: เทศบาล
5: ครับ
10: ต่อเทศบาล
5: ครับ
10: ก็ประกาศหมดแล้วคือเพิกถอนประกาศที่ขึ้นบัญชีไว้เก่าแล้วก็ประกาศใหม
5: ่ครับ
10: แต่เนี้ยคนจะเห็นเฉพาะประกาศใหม
5: ่
10: ว่าไอ้บัญชีที่เคยไม่เคยติดก็มาติดก็บอกว่าตาม Facebook ต่างๆก็มาแสดงความยินดีกับตัวเอง
5: แหมอุตส่าห์ฝ่าด่านอรหันต์มาได้นะแล้วเป็นเรื่องที
10: ่
5: คนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองสอบได้ด้วยศักยภาพความรู้ความสมองตัวเองนี่ก็เสียดายไงใช่ไหมพอกลับมามีรายชื่อสอบบรรจุได้โอ้ก็ต้องดีใจของธรรมดาแหละคุณประสงค์ฮะ
10: ใช่ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวเนี่ย
5: ครับ
10: ถ้าไม่เราไม่ได้เก็บข้อมูลไอ้ประกาศเก่าไว้ไงหรือเก็บประกาศเก่าไว้เนี่ยเราก็จะต้องมาเทียบกันว่าไอ้จังหวัดนี้หรือเขตนี
5: ้ครับ
10: ใครได้แล้วใครไม่ได้ใครหายไม่หายซ
5: ึ่
10: งส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้จักว่าคือใครถูกไหม
5: ครับ
10: เราไม่ใช่คนพื้นที่
5: ใช่ใช่ใช่ต้องให้คนในพื้นที่นะใช
10: ่มันมีรายหนึ่งได้จังหวัดที่หนึ่งได้จังหวัดได้ที่หนึ่งที่เชียงรายเป็นผู้หญิงไงด็อกเตอร์อะไรสักอย่างไงโอ้โหนั้นตัวหายไปเลยเบอร์หนึ่ง
5: ครับ
10: แต่อันดับหนึ่งนะ
5: ครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้
10: ครั้งที่แล้ว
5: อัน
10: นี้หายไปเลยไง
5: ครับ
10: ครั้งที่แล้วได้ที่หนึ่ง
5: อ
10: ันนี้หายไปเลย
5: อ
10: ันนี้แน่นอนต้องโดนตามสอยด้วยวิธีการอื่นๆแน่นอนอย่างที่ประกาศไว
5: ้ครับ
10: ตอนนี้ที่ภาคใต้เนี่ยทางเล็กซิวก็ไปตรวจมาก็พบว่าอ๋อจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งคือศูนย์สอบใช่ไหม
5: ครับ
10: ศูนย์สอบสำคัญเลยนครศรีธรรมราชก็มีนามสกุลของรองผู้ว่าเข้าไปทั้งสองคนเอ้ยนามสกุลของผู้ว่าเข้าไปทั้งสองคน
5: ใช่นามสกุลผู้ว่านะครับ
10: เข้าไปสองคนน่ะของเดิมนะของเดิมนะ
5: ครับ
10: ของใหม่หายหมดเลย
5: หายทั้งคู่เลย
10: ใช่
5: ครับ
10: อีกคนนึงนามสกุลชูแก้วจำได้ไหมชูแก้วคือ
5: นี่เป็นน้องของอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีคมนาคม
10: ที่ลาออกไปอย่างกระทันหันน่ะ
5: ใช่ใช่
10: อ
5: ัน
10: นี้คราวที่แล้วก็ติดครับ
5: ครับ
10: คราวนี้ชื่อหายไปเลย
5: ต
10: อนนี้ผมพูดว่าท่านเรานักข่าวเราเข้มแข็งนะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่ผมเคยเรียนคุณประจักษ์ไง
5: ครับ
10: ทางกสทหรือทางกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมท้องถิ่นเนี่ยควรจะประกาศไปเลยว่าสอนชื่อใครตอนนี้ปัญหาคือนักข่าวต้องมาทำงานเองหรือคนอยากจะรู้ต้องมาทำงานเองคือต้องเอาของเก่ามาเทียบกับของใหม
5: ่มาดูว่าใครหายใช่ไหมมาดูใครหาย
10: ซึ่งอันนี้มันโอ้โหถ้าคนไม่รู้จักก็ดูลำบากนะ
5: โอ้มันเท่าไหร่อ่ะคุณประสงค์จำนวนมันเท่าไหร่อ่ะ
10: 3,000กว่าคน
5: อ
10: ันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญเหมือนกันว่างงง
5: ครับ
10: ตอนแรกบอกมีคนมีก็ 5,900 กว่าคนถูกไหม
5: ใช่
10: ที่มีการแก้ไขคะแนน
5: ครับ
10: ที่จากไม่ได้เป็นได้ประมาณ 5,900 กว่าคนแต่เวลาเพิกถอนจริงเพิกถอน 3,400 คนก็เลยงงใช่ไหมเพราะสอนการบรรจุอ่ะ 3,400 คน
5: ครับ
10: คุณประจักษ์งงไหม
5: แล้วผมก็งงสิ
10: งง
5: อ๋อคือเดิมที่มัน 5,000 กว่า
10: เพราะอะไรเน
5: า
10: ะเข้าใจคืออย่างนี้ผมก็นั่งแกะจนสอบถามคือว่า 5,900 คนเนี่ยมีการแก้ไขคะแนน
5: ครับ
10: แต่บรรจุไปแล้วจริงประมาณ
5: 3,400 อ๋ออ๋อครับ
10: ที่เหลืออีก 1,700 เนี่ยรอขึ้นบัญชียังไม่บรรจุ
5: อ๋อครับ
10: อย่างนี้นะที่ผมได้ข้อมูลมาจริงแท้ยังไงนี่ผมก็เลยงงๆไงผมถึงแล้วไอ้ตรงนี้ไอ้1,700เนี่ยไอ้3,400เนี่ยนะครับเนี่ยจะถูกค่อยถอนถึงปรากฏชื่อหายไปจากบัญชีเก่าไงงั้นถ้าเกิดเราดูบัญชีเก่าเทียบบัญชีใหม่ไม่นับเราจะหายไป 3,000 กว่าคนเท่านั้นเอง
5: ครับ
10: ไม่ได้หายไปมัน 9,000 นะเพราะว่าอีก 1,700 เนี่ยรอขึ้นบัญชี
5: อ
10: ันนี้ดูจากอะไร
5: ครับ
10: ดูจากกราฟิกที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแจกตอนแถลงข่าวคนนักข่าวก็งงไงก็มาดูอ๋อไอ้คันเจ็บที่ยังไม่นั่นน่ะสอบถามไปสอบถามมาคือรอขึ้นบัญชี
5: อ๋อยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นบัญชี 1,700
10: ผมอยากเรียกร้องทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหรือคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยว่า
5: ครับ
10: คุณก็แถลงเลยสิไอ้3,400สุขเพิกถอนคือใครทำไมต้องให้ประชาบ้านไปนั่งตามไล่ดูเองหรือเจ้าตัวท่านที่จะรู้ว่าใครจะไปจำมันไม่ใช่ชื่อ 3,000 คนนะถ้าคุณแถลงเลยว่า 3,400 มีใครบ้างอยู่จังหวัดไหน
5: ครับ
10: มันโปร่งใสกว่าไหมฮะ
5: แน่นอนสิแน่นอนเลย
10: เหมือนกัน
5: ครับ
10: คือค่ามันเท่ากันถูกไหมคุณประจักษ์
5: ใช่ใช่
10: ใช่ไหมแต่คุณต้องมานั่งไล่เองคุณใครเหนื่อยไหนกัน
5: เออ
10: ไว้ชาวบ้านให้รู้ไปเลยอ่ะ
5: ครับและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสความจริงจังในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะ
10: ไม่ใช่ถ้าขายอย่างรู้มึงต้องไปไล่ชื่อเอาเองแต่ถ้าจังหวัด
5: มันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่าย
10: ใช่ไหมฮะต้องโอ้โห
5: คือดูจากสำนักข่าว Next News เนี่ยนอกเหนือจาก รายชื่อในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครแล้วเขตอื่นก็มีนะคุณประสงค์ที่มีการขยับมีการยกเลิกรายชื่อเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ดังไม่เป็นที่รู้จักนะฮะ
10: ใช
5: ่ครับ
10: จริงๆผมว่ามีคนดังมีลูกหลานคนดังหรือญาติคนดัง
5: ม
10: ีเยอะเลยแต่เรายังหาไม่เจอไง
5: ครับ
10: อันนี้ต้องใช้เวลาทำงานพอสมควรเนี่ยเพราะว่าทำไมต้องผมงงว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยทำเป็นสุดๆไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานี่เป็นข้อเท็จจริงคนจะกลัวอะไร
5: ใช่ใช่อันนี้เป็นข้อเท็จจริง
10: มันสร้างความจริงใจ
5: ครับ
10: นะฮะตอนนี้มาเรื่องสำคัญเจงจะไม่ทัน
5: ครับ
10: เรื่องสำคัญก็คือว่าอย่างนี้ฮะคือในการสอบทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันว่าเอ๊ะใครคือผู้บงการคุณประจักษ์เชื่อไหมเอาสามส่วนตัวก่อน
5: ครับ
10: เอาความเชื่อก่อนนะแต่ความเชื่อโดนด่าว่าเอาความเชื่อมาพูดคุณประจักษ์เชื่อไหมว่าคนที่มีตำแหน่งสูงสุดแค่ระดับอธิบดีที่อยู่เกี่ยวข้อง
5: มันเป็นไปได้ยากมากคุณประสงค์ฮะ
10: ใช่ไหม
5: ใช่
10: ตอนนี้คนที่ถูกเกี่ยวข้องที่สอบที่เราเคยคุยรายการนี่คือสูงสุดแค่เทพบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5: ใช่
10: แต่สูงกว่านั้นไม่มี
5: ครับ
10: ทีนี้มันมีเบาะแสนึงที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าจากข้อมูลที่ได้รับนะครับอันนี้ไม่ยืนยันเป็นทางการนะพบว่าเวลาวิธีสอบมันง่ายครับไอ้ไต่สวนหรือสอบสวนเนี่ยคือเรามีคน 5,900 คนที่ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่ง
5: ครับ
10: ใช่ไหมฮะซื้อเพื่อให้ได้บรรจุวิธีก็คือว่าเขาก็ไปไล่ดิไล่ตรวจบัญชีของบุคคลเหล่านี
5: ้
10: ในคนที่เกี่ยวข้องก็เพราะว่ามีการโอนเงินจากบุคคลเหล่านี้ 5,900 คนเนี่ยกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะผมไม่แน่ว่าทุกคนหรอกโอนไปยังบุคคลต่าง
5: ๆ
10: ที่เจอในเบื้องต้นเนี่ยตามข่าวคือ114คน
5: ที่เขาเรียกกันว่าเส้นเงินใช่ไหมเวลาไปตรวจสอบใช่ไหม
10: ใช
5: ่
10: ก็สันนิษฐานว่าพวกนี้114คนเนี่ยน่าจะเป็นในหน้าในการรับเงินจากคน 5,900 คนเนี่ยที่ขั้นตอนคือปปช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องไปแกะต่อว่าไอ้114คนเนี่ยเงินที่เข้า114คนเนี่ยไปไหนต่อ
5: เออใช่ครับ
10: เพราะเรามีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิด 3,500 แล้วก็ตัวเลขอาจจะสูงถึง 900,000 เนี่ยท่านต่ำเขารับ 3,500 ถูกไหมตำแหน่งสูงก็ว่าไป
5: ใช่
10: ไอ้ส่วนถ้าเกิดสูงผมเป็นในหน้าเนี่ยผมไปรับไป 400,000 ผมก็เอากำไร 50,000
5: หรือถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ไปเรียกมากกว่านั้นเรียกสูงกว่านั้น
10: ใช่
5: เขาบอกว่าสูงสุดถึง 900,000 เนี่ยในบางตำแหน่ง
10: 900,000 เนี่ยจะตำแหน่ง
5: บางตำแหน่ง
10: 3,500 อะไรจะเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้ที่มีหาเงินหาทองได้เยอะ
5: ครับ
10: เช่นพวกสำนักพวกกองช่างอะไรพวกเนี้ยปึ๊บอันเนี้ยปัญหา 3,500 เป็นเบื้องต้นเนี่ยสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ใครอันนี้จะซ้อมความสามารถหน่วยงานของเราว่าจะแกะต่อไปได้ยังไง
5: แต่ถ้ามันเป็นเส้นเงินมันก็แกะไม่ยากนะคุณประสงค์คุณอยู่ที่ว่าจะแกะหรือเปล่า
10: แกะได
5: ้เว้นแต่ว่ากรณีที่เอาเงินสดไปให้อ่ะ
10: แกะได้แล้วหมกหรือเปล่าด้วยที่เราเคยพูดในรายการนี้จำได้ไหม
5: ครับ
10: ไอตอนแจกกล้วยอ่ะ
5: อ
10: ๋อแจกกล้วยไอฟอเร็กซ์สามดีโอนเข้าหน้าห้องรัฐมนตรี
5: ครับ
10: ทำไมดีใจเงียบอ่ะใช่ไหมฮะสารดีโอนเข้าหน้าของรัฐมนตรีจะเงียบกริบเลย
5: ครับ
10: หรือเป็นเงินของกลุ่มตู้ห่าวเข้ามาก็เงียบกริบเลยดีใจอ่ะแสดงว่าเราไว้ใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐได้หรือเปล่าก็ลองดูถ้าเป็นเงินจริงนะนี่ยืนยันจริงว่ามีการโอนจากฟอเร็กซ์สามดีไปหน้าของรัฐมนตรีอันนี้ผมยืนยัน
5: ครับ
10: อันนี้ถือว่าเมื่อแกะจากไอ้ 5,900 กว่าลายไปที่114คนซึ่งอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับ
5: ครับ
10: ซึ่งอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งต่อไปที่ใครหลายเชื่ออาจจะถูกส่งต่อมาที่แก้ไขที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ
5: อ
10: ันนี้แหละก็คือเส้นทางปุ๊บอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดตายว่าโอนไปถึงเอ้ยเงินเนี่ยสุดท้ายไปกองอยู่ที่ใคร
5: ครับ
10: กระจายไปยังไง
5: อ
10: ันนี้นะอันที่สองก็คือหลักฐานที่เราที่รู้คือพวกแชทไลน์ต่าง
5: ๆครับ
10: ที่เท่าที่รู้ปปช.เก็บได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วแม้แต่คณะกรรมการของคุณประกรณ์น่ะนินประพันธ์น่ะที่นายกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีหลักฐานเหล่านี
5: ้ครับที่เจ้าตัวบอกว่าเกี่ยวข้องกับคนประมาณ100คนน่ะใช่มั้ย
10: ใช่มันก็มีแชทไลน์ต่างๆอาจจะโยงถึงระดับ ตำแหน่งสูงในมหาไทยด้วยนะ
5: อ
10: ๋อไม่ใช่แค่ระดับอธิบดี
5: ครับ
10: อันนี้ก็ลองจับตาดูท
5: ี
10: นี้อันนึงที่ผมค่อนข้างขำอ่ะเรียกว่าขำก็ได
5: ้ครับ
10: คุณไปจักจำได้ใช่ไหมว่าในยุคของคุณก่อนคุณนฤชาจะมา
5: ครับ
10: ปี2566คือตอนสอบเนี่ยมี62 64แล้วเจอ66
5: ครับ
10: 66ก็มีการมีคนเปิดประมูลแล้วว่าจะสอบแต่เนี้ยครับทั่วประเทศคนที่ประมูลได้คือมอมหาลัยบูรพา
5: ใช่
10: ก็มีอ้างว่ามีคนมาร้องเรียนนู่นนี่นั่น
5: CR
10: ไม่ดีนู่นนี่นั่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยยุคคุณนฤชาไปล้ม

0: โกงหนักกว่าเก่าผมก็มาออกแถลงชี้แจงว่าที่การเปลี่ยนด้วยมีเหตุผลคุณไปอ่านคำแถลงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสิ
1: ครับ
0: แถลงเหตุผลอย่างดีเลยนะต้องจัดทีโออาร์ให้รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริตเหตุผลต้องสี่ห้าข้อเห็นไหมสองสามหน้าแล้วยังไงเหรอ
1: ครับ
0: ผมถามคือแล้วยังไงเหร
1: อ
0: มันโกงหนักกว่าเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคนที่ล้มประมูลไม่ต้องรับผิดชอบเหรออื
1: มใช่ใช่มันเป็นคำถามสำคัญนะมันเป็นคำถามสำคัญนะเรื่องนี้นะอ่ะเอาล่ะคุณประสงค์ครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยใครสนใจไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับมีการแยกเอาไว้หลายชิ้นนะครับไปดูไปตรวจสอบจากตัวนั้นได้นะครับ
0: มีคลิปฝากคลิปแรกคลิปที่คุณเรืองเดชก็มีอยู่2คลิปแล้วก็มีคลิปของปปช.น่าสนใจมากไปดูคลิปในนั้นได
1: ้อ่าเรื่องเดชศิริกิจใช่มั้ยโอเค
0: แค่ชี้แจงไว
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณคุณประสงค์นะครับขอบพระคุณนะฮะแล้วก็นี่ก็คือถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมประจักษ์มงสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเค้าวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ชจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Leash International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทแปซิฟิกมารี

เซอร์วิสจำกัดนายคคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงอีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่หลายประเทศก็กำลังให้ความสำคัญนะคะก็คือ longevity economy หรือว่าเศรษฐกิจอายุยืนหลังจากที่สิงคโปร์ก็ประกาศเดินหน้าผลักดันแนวคิดนี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสังคมสูงวัยเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทำไมสิงคโปร์ถึงให้ความสำคัญแล้วก็ประเทศไทยเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
8: ค่ะอาจารย์ล่าสุดสิงคโปร์ก็

0: ก็มีการประกาศเดินหน้าที่จะสร้างเศรษฐกิจอายุยืนค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายแนวคิดนี้หน่อยค่ะอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเวลานี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมสิงคโปร์ถึงให้ความสำคัญในช่วงนี้แล้วก็มองว่าเป็นโอกาสค่ะ
1: ครับคำว่า longevity economy นะครับตอนนี้ก็กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับในโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยหลายประเทศนะครับ longevity หรือว่าเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่กำลังมีความร้อนแรงนะครับตอนนี้จริงๆเราต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายประเทศนะครับก็ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเป็นภาระทางการคลังนะครับเมื่อสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยแรงงานลดลงสัดส่วนประชากรนะครับที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความกังวลนะครับให้กับการบริหารเศรษฐกิจว่ารัฐบาลอาจจะต้องใช้เงินงบประมาณด้านสาธารณสุขด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นภาระทางการคลังตามมานะครับแต่แนวคิดเรื่อง longevity economy หรือเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยนะครับเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับโดยลักษณะของเศรษฐกิจอายุยืนหรือ longevity economy เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเศรษฐกิจระบบใหม่นะครับที่จะสร้างมูลค่านะครับทางเศรษฐกิจจากการที่ทำให้คนนั้นมีอายุยืนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือใช้เงินไปเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ตอนนี้สังคมในหลายประเทศที่เข้าสู่aging society นะครับหรือเป็น super age society เนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับล่าสุดในช่วงเดือนที่แล้วนี่เองนะครับทางสิงคโปร์นะครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเขาเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดนี้นะครับชื่อว่าในงาน The Business Times Longevity Forum นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้กล่าวนะครับในงานนี้บอกว่าสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็เข้าสู่สถานะการเป็น Super Age Society แล้วนะครับแต่เขาก็ไม่อยากให้มองว่ามันจะเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับจนสามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจอายุยืนได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับการลงทุนของกลุ่มคนหลังเกษียณนะครับเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับวัยหลังเกษียณเรื่องรายจ่ายของการท่องเที่ยวนะครับเมื่อคนมีอายุยืนขึ้นแล้วก็ออกจากระบบการทำงานประจำก็จะมีเวลาไปใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันเรื่องเวลเนสจนถึงบริการสุขภาพนะครับสิงคโปร์ก็พยายามเสนอมุมมองนี้ว่าเมื่อคนมีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจมันมีรายจ่ายบางประเภทที่คนกลุ่มนี้ก็จะใช้จ่ายเงินออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผู้สูงอายุนะครับหรือผู้สูงวัยในยุค ปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีกำลังซื้อพอสมควรทีเดียวแล้วคนกลุ่มนี้ก็มีอายุยืนยาวหลังเกษียณพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นเจเนอเรชันที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์เขาบอกว่ากลุ่มนี้นะครับมีการใช้จ่ายหรือ spending เนี่ยด้านการท่องเที่ยวนะครับเป็น3เท่านะครับคิดเป็น3เท่าของกลุ่ม Gen Z ในขณะที่ถ้าไปดูตัวเลขอุตสาหกรรม wellness ทั่วโลกนะครับก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อทศวรรษที่แล้วที่อยู่ประมาณ4 ทริลเลียนนะครับหรือ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ตัวเลขในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น7ทริลเลียนหรือว่า7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็คิดว่ามีโอกาสสูงเลยที่ตัวเลขของการใช้จ่ายนะครับในหมวดพวกเวลเนสทั้งหลายเนี่ยหรือการมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยนะครับจะแตะ10ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับภายในปี2030แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิงคโปร์ก็บอกว่าเงื่อนไขสำคัญของ longevity economy เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นภาระหรือว่าให้คนเนี่ยไปใช้จ่ายทางการแพทย์มากขึ้นคือยกตัวอย่างนะครับถ้าคนป่วยเยอะการใช้จ่ายทางการแพทย์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเยอะตามเนี่ยเศรษฐกิจก็อาจจะโตนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็น bad growth ครับหรือเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมองว่า longevity เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างโอกาสนะครับในการที่จะมีธุรกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์นะครับจากการที่คนเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นแต่ต้องทำความเข้าใจลึกซึ้งไปอีกนะครับว่า การที่คนอายุยืนยาวขึ้นหรืออายุเฉลี่ยจะสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่อายุยืนยาวไปด้วยแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำเกิดขึ้นนะครับคำว่า lifespan กับคำว่า healthspan lifespan ก็คือการที่มีอายุยืนยาวนะครับส่วน healthspan เนี่ยก็คือการที่มีสุขภาพที่ดีดังนั้นทางสิงคโปร์เองก็บอกว่าต้องการให้คนในยุคปัจจุบันผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวแต่ต้องสุขภาพดีด้วยเขาจะได้มีโอกาสนะครับในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจโตพูดง่ายๆว่าวันนี้นะครับมุมมองเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากปัญหาความท้าทายหรือวิกฤตที่อาจจะเป็นภาระของเศรษฐกิจเป็นภาระทางการคลังเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าแก่นของเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาเวลาเราป่วยแต่ว่าทำยังไงให้คนมีสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นานขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยพอสิงคโปร์เขาเห็นโอกาสจากกำลังซื้อของผู้สูงอายุของเขาแล้วคะอาจารย์เขาต้องลงทุนด้วยด้านไหนบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจอายุยืนที่แบบดี
1: ที่คุณกมลชนกพูดมาก็ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์วันนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้คนอายุยืนยาวขึ้นแล้วช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น healthy longevity นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับก็จะเน้นไปเรื่องของพวก predictive preventive healthcare นะครับนั่นก็คือการแพทย์การสาธารณสุขเชิงป้องกันเชิงการที่จะสามารถใช้ข้อมูลมาคำนวณเพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยลดโอกาสการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับรวมถึงเขาก็จะให้ความสำคัญด้านการวิจัยที่เรียกว่า aging research ต่างๆนะครับควบคู่กันไปกับการผลักดันเรื่องของ wellness well-being สุขภาวะที่ดีนะครับในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะครับจุดแข็งนะครับที่สำคัญประการหนึ่งของlongevity economy หรือเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยก็คือต้องทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็น healthy นะครับ healthy economy ก็จะสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้สามารถที่จะมีกิจกรรมนะครับทางเศรษฐกิจได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่longevity economy จะสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ต้องไปให้ภาคเฮลท์แคร์เติบโตอย่างเดียวนะอันนั้นก็คงไม่ได้หมายถึงการเติบโตในภาพรวมแต่เมื่อคนมีสุขภาพดีขึ้นก็จะมาจ่ายนะครับมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเองนะครับก็อาจจะต้องทำหน้าที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีในช่วงอายุที่เรียกว่าเป็นผู้สูงวัยไปแล้วนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันกำลังจะกลายเป็นนโยบายที่เรียกว่าเป็น industrial policy ละเป็นนโยบายเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ถ้าสังเกตจากสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์โดยกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ถแถลงออกมานะครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็กำลังจะคือสิงคโปร์เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาก็เผชิญกับโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเขาก็ต้องหาโอกาสก็จะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่คิดนโยบายนะครับหรือไม่ปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยลบต่อระบบเศรษฐกิจนะถ้าคนที่สูงวัยสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายแค่เรื่องของเฮลท์แคร์หรือทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้นะครับเขาพยายามนะครับมองตรงนี้ผมมองว่าเขาจะพยายามสร้างเป็นเหมือน industrial policy ซึ่งถ้าไปสังเกตนะครับทำไมถึงวิเคราะห์แบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าเขาจะผลักดันนะครับ4อุตสาหกรรมหลักที่จะมาสนับสนุน longevity economy นะครับอันแรกก็คือเรื่องของ biomedical science นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของhealth regulation หรือกฎระเบียบต่างๆนะครับด้านสุขภาพอีกอันนึงที่เขาจะลงทุนนะครับก็คือเรื่องของ food science นะครับเรื่องการผลิตนะครับอาหารการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง AI ที่จะมาสนับสนุน longevity economyซึ่งต้องบอกว่าจริงสิงคโปร์ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลเขาอยากผลักดันเนี่ยไล่ตั้งแต่ biomedical นะครับscience เนี่ยไปจนถึง AI เนี่ยคือเขาก็มีเรียกว่าฐานนะครับรองรับอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท biomedical ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ R&D นะครับการวิจัยด้านนี้รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่สิงคโปร์ก็มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยเขามองเกมค่อนข้างทะลุเลยแล้วก็จะพลิกนะครับเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นความท้าทายในเรื่องของการเข้าสู่สังคมที่มีโครงสร้างประชากรสูงวัยจำนวนมากเนี่ยนะที่มันมองว่ามันเป็นความเสี่ยงเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากนี้ไปครับ
0: ค่ะอาจารย์คะนอกจากว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วเนี่ยสิงคโปร์ที่บอกว่าสิงคโปร์เองก็มีจุดแข็งด้านชีวการแพทย์การต่อยอดไปสู่ longevity economy ที่นี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอาจารย์ครับสิงคโปร์จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ด้วยไหมในการที่จะไปสู่ longevity economy
1: ครับก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยปัจจัยที่เขามีฐานอยู่ก็มีพอสมควรนะครับและผมเชื่อว่าเขาก็เวลาคือสิงคโปร์มีนโยบายลักษณะนี้ออกมาเนี่ย ก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทั้งรายได้เฉลี่ยหรือฐานทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอยู่แล้วบวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เขาจะประสบความสำเร็จนะครับตามแนวทางที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้วางไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาก็คงเอาเครื่องมืออย่าง AI เนี่ยนะครับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยนะครับหรือการรักษาที่มีความแม่นยำนะครับสูงขึ้นสามารถรักษาคนป่วยคนไข้นะครับในจำนวนที่มากขึ้นได้อันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะเทิร์นนะครับพลิกนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากสัดส่วนประชากรสูงวัยเนี่ยที่มันจะทำให้เศรษฐกิจโตได้ยากนะครับกลายมาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องไปติดตามต่อนะครับว่าแล้ว 3-4 อย่างที่ทางรัฐบาลเขาอยากผลักดันเนี่ยจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายหรือประเด็นที่วางไว้ว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ longevity หรือการทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนหรือมันจะเทิร์นออกมาเป็นตัวเงินได้ไหมเพราะฉะนั้นสิงคโปร์นะครับถ้าจะพูดง่ายๆคือเขามองว่า longevity economy เนี่ยไม่ใช่เม็ดเงินที่เข้าสู่แค่เรื่องของธุรกิจ healthcare อย่างเดียวแต่เขามองว่าจะต้องสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หรือเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าถ้าทำได้ผมคิดว่าจะเป็นโมเดลที่ดีให้กับหลายประเทศซึ่งก็กำลังเผชิญความท้าทายนะครับ IMF เนี่ย เคยพูดไว้เมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับIMF เนี่ยเคยพูดไว้นะครับประธาน IMF บอกเลยว่ายังไงหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเผชิญภาระทางการคลังพอสมควรนะครับจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบการทำสงครามกันนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเกิดขึ้นจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะเป็นภาระนะครับให้กับรัฐบาลที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลอีกเรื่องหนึ่งที่ IMF เคยพูดไว้หลายปีแล้วก็คือนี่แหละครับเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันทางการคลังให้หลายประเทศเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวรับมือนะซึ่งวันนี้ถ้าโมเดล longevity ซึ่งก็เริ่มมีการพูดถึงเยอะในประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีพูดแล้วเนี่ยนะครับว่าต้องทำให้เป็น economy นะให้เป็นโมเดลทางเศรษฐกิจให้ได้เนี่ยถ้ามันประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะไปลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับต่อทั้งเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็ลดแรงกดดันที่จะมีต่อภาระทางการคลังของรัฐบาลนะครับบวกกับถ้าทำสำเร็จมันก็จะมีตัวอย่างของธุรกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆอาชีพใหม่ๆด้วยซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่มีความน่าสนใจครับ
0: ค่ะอาจารย์พอบอกว่าถ้าภาคสุขภาพเนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจของหลายประเทศในมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าการเติบโตของธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตหรือข้อจำกัดยังไงอะไรมันคือความท้าทายของสิ่งนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ครับประเด็นนี้เนี่ยดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสื่อของสิงคโปร์ก็มีการพูดกันนะว่าไม่ได้ต้องการนะครับให้มันมีการโอเวอร์สเปนนะครับหรือใช้จ่ายมากเกินไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคือถ้าใช้จ่ายแล้ว สุขภาพดีโอเคแต่ถ้าใช้จ่ายแล้วมันใช้จ่ายเกินไปอ่ะคือสุขภาพก็ดีได้แค่นี้แต่ว่ามันมีการโอเวอร์สเปนเกินไปอันเนี้ยนะครับถ้าใช้คำของรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ก็บอกว่ามันจะเกิดบุฟเฟ่ซินโดรมนะครับบุฟเฟ่ซินโดรมก็เหมือนกับโอ้เราก็แหมอยากจะดูแลสุขภาพเหลือเกินก็ใช้จ่ายทุกอย่างแต่มันอาจจะเกินนะครับเกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หรือเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็ไม่ได้อยากให้เกิดตรงนั้นนะครับไม่อยากให้ไปทุ่มกับเรื่องของhealthcare spending มากเกินไปนะครับและในทางฝั่งของภาครัฐเองเนี่ยผมคิดว่าโจทย์หนึ่งก็คือว่าถ้าสร้าง longevity economy ได้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับรัฐบาลก็อาจจะลดภาระทางการคลังในการดูแลเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโจทย์ให้รัฐบาลต่อไปนะในเรื่องของ longevity economy ก็คือว่ารัฐบาลต้องคิดนะครับว่าจะมีนโยบายนะครับหรือการใช้จ่ายงบประมาณนะครับด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างไรเพื่อให้นะครับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นคือวันนี้มันไม่ได้โฟกัสแค่โอ้โหต้องอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่ไออายุที่ยืนยาว70 80 90เนี่ยนะครับมันต้องมี health span นะครับก็คือสุขภาพที่ดีด้วยอันนี้เป็นหัวใจที่ผมคิดว่าสำคัญเลยนะครับของตัวคอนเซ็ปต์หรือแนวคิด longevity economy ครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเป้าหมายคือการจะต้องลดภาระของรัฐในระยะยาวแล้วรัฐบาลเองก็จะต้องออกนโยบายอย่างไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะให้ธุรกิจสุขภาพเนี่ยโตไปกับการที่เราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการรักษาที่มันเกินความจำเป็นไปด้วย
1: ครับอย่างรัฐบาลสิงคโปร์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องของพวก predictive หรือว่า preventive healthcare นะครับคือการป้องกันนะครับอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้เรื่องของการมี Big Data นะครับหรือว่าการใช้ Data Analytics เข้ามาใช้ AI นะครับ เข้ามาช่วยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าใช้เงินนะครับ1,000 ดอลลาร์เข้าไปในการนะครับ preventive นั่นคือทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงเลยนะครับมันก็อาจจะมี outcome นะครับหรือว่าผลลัพธ์ในทางสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่านั้นในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราดูโมเดลสิงคโปร์เนี่ย longevity เนี่ยมันคงไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษานะครับเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก็คงจะไปดูเรื่องของการป้องกันแล้วพอมันป้องกันได้ดีนะครับรายจ่ายในการรักษาทั้งของเอกชนเอ่ยนะครับของภาครัฐเอ่ยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะลดลงนะครับแล้วถ้าของภาครัฐลดลงเนี่ยไอ้ภาวะแรงกดดันทางการคลังต่างๆเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยรัฐบาลเองผมเชื่อว่าก็จะมีพื้นที่นะครับที่จะสามารถนำงบประมาณนำทรัพยากรเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆทางเศรษฐกิจได้นะครับคือถ้าติดกรอบเดิมเนี่ยกรอบเดิมมันก็อาจจะเป็นเน้นนะครับงบประมาณเพิ่มไปดูแลเรื่องการรักษาเรื่องของสวัสดิการนะครับงบประมาณในระยะยาวแต่อันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนนะครับคือดูโมเดลสิงคโปร์ longevity economy เนี่ยผมคิดว่ามันนโยบายในเรื่องของ preventive เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนโยบาย AI นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ well-being wellness นโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยนะครับเกี่ยวกับข้องกับกลุ่มคนสูงวัยเนี่ยก็ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจจะโตแต่ว่าไม่ได้โตจากเรื่องของเฮลท์แคร์ธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับในการรักษาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นธุรกิจแวดล้อมนะครับอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นว่าโอเคมันก็จะมีนะเรื่องประกันก็จะเข้ามาเรื่องท่องเที่ยวก็จะเข้ามาหรือเป็นลักษณะของพวก wellness well-being ธุรกิจลักษณะเนี้ยนะครับมันก็จะเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะโตแบบบาลานซ์แบบสมดุลไม่ได้เบ้นะครับไปทางการรักษาเพียงอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ในมุมของอาจารย์การที่เราจะสร้างเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยมันก็จะต้องแน่นอนแหละภาครัฐก็จะต้องเข้ามากำหนดกฎกติกานโยบายต่างๆเอกชนนะคะอาจารย์จะต้องเข้ามาควบคู่ทำงานควบคู่กันไหมเพื่อที่จะให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประชาชนจริง
1: ๆครับจริงๆภาคเอกชนเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับในวันนี้จริงๆไทยประเทศไทยเราเองก็เปรียบเสมือนเป็นนะครับ medical hub อยู่ประมาณนึงเราเห็นว่าต่างชาติก็ ข้ามานะครับรับการรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ใช้จ่ายนะจากบริการสาธารณสุขที่จัดโดยภาคเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันดึงรายได้เข้าประเทศไม่น้อยทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนะนอกเหนือจากเรื่องการรักษานะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมใน Longevity Economy ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทำให้รัฐบาลไทยเองเนี่ยก็แต่ก็ต้องคิดในกรอบใหม่นะครับรัฐบาลไทยเองก็คงจะลดภาระทางการคลังนะครับโอกาสของธุรกิจเอกชนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยคือถ้าโมเดลนี้มันมาแรงจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องของธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ preventive ทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะการออกแบบคือถ้าผู้สูงอายุยืนขึ้นแล้วเขายังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า spending เนี่ยในกิจกรรมที่เขาอยากจะทำเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันก็จะมีเวลาใช่ไหมครับเรื่องการท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับธุรกิจเอกชนเนี่ยก็จะได้อานิสงส์นะครับจากตรงนี้ไปพอสมควรก็ไม่ได้มาโฟกัสว่าโอ้ถ้าประเทศไหนเจอสังคมสูงวัยนะต้องเป็นเน้นเรื่องการรักษาการดูแลผู้ป่วยอย่างเดียวก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย longevity economy นะครับก็ถ้ามองจากตรงนี้อาจจะฟันธงได้เลยนะว่ามันก็เป็นโอกาสของเอกชนนะครับที่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เน้นนะว่าต้องรักษาโรคอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้นะครับมันจะมีธุรกิจอื่นนะที่เกี่ยวข้องเข้ามามากมายนะครับประกันท่องเที่ยวนะครับหรือการใช้ชีวิตหลังเกษียณทั้งหมดเลยนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ AI ด้วยนะครับธุรกิจ AI ที่เกี่ยวข้องกับ longevity ทั้งหลายนะครับการเอา AI มาพยากรณ์การเกิดโรคนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการทำพวก smart living นะครับที่อยู่อาศัยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่การทำ retirement plan นะการวางแผนเกษียณนะครับแล้วก็จะเข้ามา AI นี่จะเข้ามาในเรื่องของ Aging Tech ด้วยนะก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับเครื่องเตือนเวลาหกล้มนะครับสายรัดข้อมือที่จะจับชีพจรหรือว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในบ้านที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะครับหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นภาคการท่องเที่ยวถ้าจะให้นึกภาพชัดๆอาจจะเรียกว่าเป็น longevity tourism ไปเลยนะครับเน้น wellness นะครับเน้นเรื่องของ long stay ให้ผู้สูงอายุอันนี้ผมคิดว่ามันคือโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้น อีกเยอะเลยนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าเราทำได้นะแต่ว่าก็ต้องขีดเส้นใต้ก่อนว่าที่สิงคโปร์เขาบอกนะคือคุณต้องไปทำให้การอายุการที่คนเนี่ยมีอายุยืนขึ้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันต้องดีไปด้วยแล้วมันจะเกิดโอกาสนะครับทางเศรษฐกิจตามมาอีกเยอะเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้ามองกลับมาที่บ้านเราค่ะซึ่งเราก็เป็นสังคมสูงวัยเหมือนกันเราเองมีเงื่อนไขที่ต่างจากสิงคโปร์โดยเฉพาะเรื่องของรายได้กำลังซื้อของผู้สูงอายุค่ะอาจารย์เพราะว่ากำลังซื้ออาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกันวงเงินเกษียณก็อาจจะตอนนี้ก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะพอไหมใช่ไหมคะ ทีนี้เราควรจะนำบทเรียนของสิงคโปร์ปรับยังไงอาจารย์คะเราควรจะใช้โมเดลของสิงคโปร์ไปเลยไหมหรือว่าเราจะปรับจุดแข็งของเรายังไงบ้างคะ
1: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าไทยกับสิงคโปร์เองเนี่ยก็ถึงแม้โครงสร้างประชากรนะครับโดยวัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคมันจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบละนะครับแต่ว่ามิติอื่นๆเนี่ยเราต่างกันมากเลยเหมือนที่คุณกมลชนกบอกไม่มีผิดเลยนะครับรายได้ต่อคนเราก็ต่างกันนะครับขนาดของ market size เขาก็เล็กกว่าเราเราก็ใหญ่กว่าเขานะครับระบบสุขภาพเราเองก็ยังต่างอยู่นะครับเรื่องของข้อมูลนะครับสุขภาพเราก็อาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับคือมันมีความแตกต่างกันเยอะแต่ผมคิดว่านะครับมันมีโอกาสนะครับ อยู่พอสมควรนะครับแน่นอนความท้าทายมันมีนะเรื่องรายได้ที่ยังน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วก็จริงๆไทยก็ถือว่ามันก็มีบริบทนะครับทั้งเมืองทั้งชนบททั้งกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีกลุ่มที่ยังห่างไกลกับเทคโนโลยีแต่ว่ามันมีโอกาสเหมือนกันนะครับคือ scalability ของเราเนี่ยเรามีโอกาสในการ scale ให้มันใหญ่ได้คือสิงคโปร์เขาก็จะจำกัดอยู่แค่นั้นแหละนะครับแต่เรามีโอกาสที่จะ scale up ได้มากกว่านะครับเรามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเยอะมากวันนี้ นะครับที่เราใช้กันเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเชื่อมแพลตฟอร์มนะครับต่างๆกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับ longevity economy นะครับบางเรื่องอาจจะสู้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเรื่อง R&D นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า เราจะถีบตัวเองให้เด่นในด้านนี้ได้เร็วเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่บางอย่างเราได้เปรียบนะครับบางอย่างเราได้เปรียบเช่นเรื่อง longevity tourism อันนี้ผมคิดว่ามาแน่ๆนะครับเรื่อง wellness ของไทยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสที่สูงนะครับแล้วเรื่องของเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็น care economy นะครับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มพยาบาลต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเราก็มีความได้เปรียบนะครับถึงแม้ว่ามันมีความต่างกันแต่ว่าบางอย่างนะครับสิงคโปร์ก็อาจจะไปได้ดีบางอย่างเราก็อาจจะไปได้ดีคือเรามี competitive advantage ในบางส่วนนะผมมองอย่างนี้นะครับต้นทุนถึงแม้ว่ารายได้เราจะต่ำกว่าแต่ต้นทุนนะครับในการผมคิดว่าการประกอบนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ longevity ไทยก็อาจจะต่ำกว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะกับการที่เราจะนำมานะผมว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเอาโมเดลเนี่ยนะครับลองมาผลักดันดูแล้วก็แสวงหาโอกาสที่เราเนี่ยมีความได้เปรียบอาจจะสร้างโมเดลที่ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับผมเชื่อว่าในคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยนะครับคอนเซปต์เหมือนกัน longevity economy เหมือนกันแต่ตัวโมเดลที่จะเอามาใช้นะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันนะผมว่าเราก็มีต้นทุนนะครับเช่นภาคบริการต่างๆนานาที่ผมคิดว่าเราได้เปรียบประมาณนึงเหมือนกันครับ
0: ค่ะอาจารย์เรื่องของ wellness ก็น่าสนใจถ้าบอกว่าเรามีเรื่องของ wellness ที่เป็นจุดแข็งอาจารย์ถ้าเราจะต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์ภาครัฐควรจะเร่งวางรากฐานเรื่องอะไรก่อนคะ
1: ครับคือวันนี้ wellness มันอาจจะมองเป็นพรีเมียมมาร์เก็ตระดับหนึ่งนะในความรู้สึกผมหรือแม้แต่คอนเซ็ปต์เรื่อง longevity เนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ณวันนี้นะครับอาจจะยังดูพรีเมียมอยู่ในตลาดกลุ่มที่มีรายได้ที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่กลางถึงสูงขึ้นไปเนี่ยแต่จริงๆผมมองว่าในอนาคตถ้าเราจะเอาดีทางด้าน longevity economy เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองตลาดในหลายเลเวลด้วยกันตั้งแต่แมสเลยเนี่ยนะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะไปได้นะพวกเทเลเฮลท์เทเลเมดิซินเนี่ยไปได้กลุ่มที่เป็นมิดเดิลมาร์เก็ตนะครับมิดเดิลอินคัมเนี่ยอันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับทางธุรกิจส่วนหนึ่งนะเรื่องฟิตเนสเรื่องอินชูรันส์พวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าไปได้นะครับหรือเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยกับกลุ่ม middle income ไปได้ส่วนกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วแหละทุกวันนี้นะครับพวก wellness clinic อะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มพรีเมียมเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเสริมกลุ่มที่เป็น mass market เราจะเสริมกลุ่มที่เป็น middle market นะครับอันนี้ก็น่าจะคืออาจจะต้องมองโมเดลไม่ได้เหมือนประเทศอื่นคือเราก็ต้องมาดูบริบทของเราแล้วก็ดูซิว่าจะขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจตรงนี้อย่างไรซึ่งมันจะไม่ได้เหมือน medical tourism ที่เราอาจจะเคยคิดกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่มันเป็นลักษณะของ longevity tourism มากกว่าครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับมองน่าสนใจมากค่ะมาเป็น longevity เราก็อยากเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีเหมือนกัน
1: ถูกต้องเช่นกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะก็จะเห็นว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ภาระของภาครัฐถ้าวางนโยบายแล้วก็ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศมันก็เปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ถึงแม้ว่าไทยจะมีบริบทที่จะต่างจากสิงคโปร์รายได้ต่อหัวโครงสร้างเศรษฐกิจระบบสาธารณสุขแต่เราก็ยังมีจุดแข็งของตัวเองอยู่นะคะมีเวลเนสมีบริการสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาเป็นระบบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในอนาคตได้นะคะในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังเราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกัน
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB 4 ภูกิตติน B 5 For ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2 ติป๋อ R 3 Fai อะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆจอลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingRadio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
0: มาติดตามข่าวที่น่าสนใจวันนี้กันต่อนะคะเริ่มจากข้อมูลเตือนภัยที่กสทช.ฝากมาถึงประชาชนนะคะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะบอกว่าปัจจุบันมิจฉาชีพก็ยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะอ้างว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารขนส่งหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะคะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินก็เลยขอเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นเราสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆก็คือดูชื่อผู้ส่งนะคะถ้าจะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาก็อาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะ SMS เราก็ดูได้ดูซิว่ามีสะกดคำผิดไหมใช้ภาษาที่มันแปลกๆผิดปกติมีเนื้อหาที่ทำให้เราตกใจหรือว่าเร่งให้ต้องทำทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างอันนี้เจอกันบ่อยนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ากระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยชอบใช้นะคะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะแล้วก็เราจะต้องหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่ามันอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลสังเกตชื่อเว็บไซต์นะคะ URL เนี่ยมันจะมักจะสะกดผิดหรือว่าจะเติมตัวอักษรเกินมานะคะแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL แบบสั้นๆหรือว่าลิงก์ที่หลอกให้แอดไลน์ปลอมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยบุตรหลานลูกหลานของเราเนี่ยก็ช่วยให้คำแนะนำต้องช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวระวังเรื่องของการไปกดลิงก์ที่มากับ SMS นะคะโดยใช้ข้อความที่มันทำให้กลัวข้อความแบบชิงรางวัลชิงโชคนะคะการเป็นบุคคลที่ได้รับโชคต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่รัฐเองก็ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยประชาชนเอาไว้ด้วยต้องดูดีๆนะคะระมัดระวังอย่าดูแล้วรีบกดนะคะต้องใจเย็นๆนะคะทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่เป็นกระแสในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของเหตุเกิดที่โรงเรียนย่านนนทบุรีนะคะซึ่งอีคอนบิดปังท้องต้องคิดนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นการทยอยเรื่องของการเยียวยาออกมาแล้วนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เร่งแผนเยียวยาแล้วก็มาตรการแก้ปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะก็มีการเดี๋ยวเตรียมสรุปแผนนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด1 ล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งทีมจิตวิทยาลงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนแล้วก็บุคลากรนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดประชุมใหญ่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวันพรุ่งนี้8 สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในฝั่งของแบงก์เองผอ.ส.ก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะหันดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีสูงสุดตลอดอายุสัญญานะคะเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้หรือว่าความกังวลทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะมาดูประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจกันหน่อยพอผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยเรายังต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่ายังเจอกับแรงกดดันจากต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะถึงแม้ว่ารัฐเองจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสัญญาณจากภาพธุรกิจรายเล็กเนี่ยก็สะท้อนภาพที่มันแตกต่างออกไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยจากกรุงเทพธุรกิจนะคะสัมภาษณ์คุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME ในช่วง Q2 นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจฐานรากก็เจอกับภาวะตึงตัวทุกมิติต้นทุนสูงรายได้ลดลงหนี้สินรุมเร้านะคะ SME เนี่ยเป็นเสาหลักสำคัญนะคะเพราะว่ามีสัดส่วนถึง 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในไทยแล้วก็จากการสำรวจของสสว.นะคะก็เจอว่า SME ก็ต้องการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง 90.4% แล้วก็มีแค่ 0.6% ที่ต้องการลงทุนเพิ่ม 3.6% เนี่ยต้องการเอาไปใช้หนี้เดิมโครงสร้างแหล่งเงินกู้ใน Q2 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปเทียบกับ Q1 นะคะที่เจอกับวิกฤตด้านพลังงานแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือกำแพงสินเชื่อนะคะ สาเหตุหลักที่ SME ยื่นกู้ในระบบไม่ผ่านเนี่ยก็คือขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเอกสารเองอาจจะไม่ได้สะท้อนธุรกิจจริงๆแล้วก็เรื่องของกระแสเงินสดไม่พอสุขภาพธุรกิจกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดก็คือกลุ่มทรงตัวนะคะซึ่งก็รวมถึงธุรกิจช่วงขาลงแต่พอพยุงได้แล้วก็กลุ่มที่มีรายได้พอจ่ายหนี้แต่ก็ไม่พอจะไปลงทุนนะคะอันนี้ก็มีสัดส่วนรวมกันเนี่ย 70.5% นะคะใน Q2 ส่วนกลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็ต้องพึ่งพาหนี้ใหม่เพื่อประคองตัวเนี่ยก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มเป็น 5.4% ถึงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐแต่ว่า SME ก็ยังเจอกับต้นทุนที่สูงอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกำลังซื้อแล้วก็การแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นนะคะก็เป็นสถานการณ์ของ SME ไทยนะคะที่ยังเจอกับภาวะที่ยังตึงตัวอยู่แบบนี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางนะคะที่จะทำให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็อยู่รอดได้นะคะส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนนะคะก็คือเรื่องของการเดินหน้าพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอุทธรณ์ทางฝั่งของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยบอกว่าหลังจากที่รัฐเนี่ยเปิดให้ประชาชนนะคะยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน30 สิงหาคมตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบและก็ดูผลการทบทวนให้เสร็จในวันที่30 กันยายนนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเริ่มใช้ได้ทันทีในวันที่1 ตุลาคมก็คงจะต้องยึดหลักช่วยกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆเป็นอันดับแรกนะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ประมาณ 4.1 ล้านคนความล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากบางกรณีก็เกิดจากบุคคลติดเกณฑ์คัดออกมามากกว่า2 เงื่อนไขขึ้นไปนะคะมีทั้งรถยนต์มีทั้งเงินฝากเกินก็ต้องใช้การตรวจสอบที่เป็นเชิงลึกแล้วก็ตรวจสอบด้วยมนุษย์จริงๆมากกว่าปกตินะคะเขาเจอปัญหาที่สำคัญคือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลมีกลุ่มผู้เปราะบางจำนวนมากนะคะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือว่ามีรายได้เกินนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่ออย่างเช่นถูกหลอกเอาชื่อไปใช้สมัครงานใช้ซื้อโทรศัพท์รวมถึงความคลาดเคลื่อนในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาด้วยนะคะก็ต้องใช้มาตรการในการคืนสิทธิ์ก่อนนะคะคืนสิทธิ์ให้ก่อนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะตามขั้นตอนต่างๆก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลจะเสียสิทธิ์เพราะว่านโยบายที่มีก็จะเน้นความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงทีมากกว่าการจะไปยึดติดกับขั้นตอนเรื่องของเอกสารที่ซับซ้อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการโอนลอยแล้วก็ซากรถที่ทำให้ข้อมูลมันไม่สะท้อนฐานะจริงๆเพราะว่ามีคนจำนวนเยอะเหมือนกันที่ซื้อขายรถไม่โอนทะเบียนให้เสร็จนะคะก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการยกระดับเรื่องการทำข้อมูลให้มันเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงมหาดไทยส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือกลุ่ม25-30 ปีนะคะที่อยู่ในระบบบัตรอยู่ในระบบสวัสดิการต่อเนื่องนานเกิน5 ปีทางสสคเนี่ยนะคะบอกว่าคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจการที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงรายได้แฝงที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาษีหรือว่ากับดักความยากจนที่แท้จริงนะคะส่วนคนที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่ว่ายังลำบากก็อย่างเช่นกลุ่ม5 ล้านคนที่ไม่ขอทบทวนสิทธิ์อันนี้ก็ย้ำว่าจะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็เยียวยาด้วยเครื่องมือสวัสดิการอื่นอย่างเช่นการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะข้ามเส้นความยากจนได้นะคะส่วนกลุ่มที่บาดเจ็บป่วยผู้พลภาพจริงๆเนี่ยรัฐก็จะดูแลเป็นกรณีพิเศษไปนะคะก็ในวันที่พื้นที่การคลังมีจำกัดนะคะก็จะต้อง คิดแล้วค่ะว่าทำยังไงให้มันตรงจุดทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะคะมาดูอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลก็เตรียมที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมกันบ้างตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตนะคะกับผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่ตัดสินใจตั้งฐานการผลิตนะคะก็จะได้รับสิทธิ์อัตราภาษีสรรพสามิตที่ต่ำลงก็ต่อเมื่อตามเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องใช้ local supply chain ก็คือใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่านำเข้าอย่างเช่นรถยนต์สำเร็จรูปเอามาจำหน่ายโดยที่ไม่ได้มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในไทยเนี่ยผู้ประกอบการก็ยังจะต้องแบกอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันการเสียเปรียบของฝั่งผู้ลงทุนและก็ทำให้เกิดเม็ดเงินดึงดูดมาลงทุนจริงๆนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะให้ทันสิ้นปีงบประมาณแล้วก็เตรียมที่จะเสนอต่อครม.ในขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนมาตรการภาษีศุลกากรก็จังคงเน้นที่จะคุ้มครองผู้ประกอบการ SME นะคะจากการที่มันมีการทะลักของสินค้านำเข้าต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรก็ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรนะคะเรื่องของมาตรการจัดการเก็บภาษีแล้วก็แวดตั้งแต่บาทแรกกับสินค้านำเข้าทุกชนิดนะคะมาตรการนี้ก็ทำขึ้นเพื่อที่จะมารับมือกับพฤติกรรมทางการค้าที่มันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะคะซึ่งมันก็มีการจัดส่งสินค้านำเข้าขนาดเล็กรายย่อยเพิ่มมากขึ้นคือก็จัดเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกเนี่ยมันก็เป็นกลไกที่สำคัญที่เราจะสร้างการแข่งขันที่มันเท่าเทียมระหว่างสินค้าต่างชาติกับสินค้าที่ผลิตโดย SME ในไทยนอกจากมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่าไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่จะกำหนดแนวทางการใช้ไฟของธุรกิจ Data Center ที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดนะคะกำหนดเงื่อนไขแล้วก็มาตรการบังคับผู้ประกอบการกลุ่ม Data Center ที่เข้ามาลงทุนไทยคือจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เองอันนี้ก็ต้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหา data center จะให้ผู้ประกอบการ data center ลงทุนสร้างไฟฟ้าเองนะคะเพราะว่าจะทำให้รัฐเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเงินลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยปกป้องระบบไฟฟ้าของประชาชนนะคะเพราะว่า data center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมหาศาลถ้าเข้ามาพึ่งพิงระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะปกติแบบปกติบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับประชาชนทั่วไปได้เหมือนกันนะคะเคยคุยกับอาจารย์ที่ลาดกระบังอาจารย์ก็มีพูดถึงเหมือนกันว่ากรณีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ที่นกได้มีการพูดคุยนะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าโอ้ธุรกิจ data center ที่จะเข้ามาบางทีเนี่ยใช้ไฟมากเป็นการใช้ไฟแบบของคนครัวเรือนทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้อันนี้มันเลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้ามากลับมาพูดถึงแนวคิดของรัฐบาลนะคะก็ยังมีพูดถึงเรื่องว่าเราเนี่ยกำลังเจอข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็หนี้สาธารณะนะคะสะท้อนผ่านพวกงบประมาณภาครัฐนะคะไม่เหลือเหมือนในอดีตแล้วการจะไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าให้เขาอีกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายร่วมทุนดีกว่าดึงเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับรัฐก็คือ PPP นั่นเองนะคะให้เขามาสร้างโรงไฟฟ้าเองนะคะสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะ AI แล้วก็ Data Center เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก็ต้องการ พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะรัฐบาลก็เปิดให้มี direct PPA นะคะสำหรับธุรกิจ data center เพื่อจะปลดล็อกให้เอกชนเนี่ยสามารถซื้อขายไฟฟ้าสะอาดได้นะคะไฟฟ้าสะอาดก็อย่างเช่นพลังงานลมแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่ฟอสซิลนะคะได้

0: ใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำจากโครงการ Data Center ในอนาคตเนี่ยมันจะไม่แลกมาด้วยประโยชน์ของประเทศหรือว่าของอนาคตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปเป็นประเด็นที่ Econbit ฝั่งท้องต้องคิดก็นำเสนออยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ Econbit ฝั่งท้องต้องคิดต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันศูนย์คุณธรรมมอบโล่อัยการสคช.เป็นองค์กรต้นแบบร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมนายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสคช.มีนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสคช.เป็นผู้รับมอบนายแพทย์สุริยะเดลได้อ่านสารแสดงความชื่นชมและยกย่องสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดความช่วงหนึ่งว่าองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรมซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยอันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไปนายโกศลวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณและถือเป็นรางวัลที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยหวังได้รางวัลแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนรางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกสาขาทั่วประเทศได้รับทราบส่งต่อกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิ์และรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเผยทางเลือกผ่าตัดผ่านกล้องลดเจ็บปวดฟื้นตัวเร็วศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีทางเลือกและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยการรักษาต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนพิจารณาเลือกวิธีรักษาหรือการผ่าตัดศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและก็โรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น O-arm ซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพถ่ายที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบตำแหน่งระหว่างการผ่าตัดรวมถึงตำแหน่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องช่วยลดการรบกวนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดที่ต้องเปิดแผลและแหวกกล้ามเนื้อเพื่อเข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทโดยแพทย์จะสอดกล้องและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปนำกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่กดทับเส้นประสาทออกเมื่อแผลมีขนาดเล็กและรบกวนกล้ามเนื้อน้อยลงจึงช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านสวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ณสถานีสูบน้ำคลองห้วยร่องน้ำนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมือง

0: านให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของเทศบาลทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านร่วมให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จากนั้นลงพื้นที่บริเวณแยกต้นโพถนนมโนข้างโรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังของเขตเทศบาลเพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือและการระบายน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่โดยตรงพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่านให้ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: ัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือรายการวินเทจทอล์กนะครับประจำวันเสาร์นะครับ5 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับของทุกวันเสาร์นะครับเจอกันที่ 96.5 FM แล้วก็ทางออนไลน์ด้วย YouTube ด้วยนะครับทางช่อง Thinking Radio นะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเทปหรือว่าเปิดแผ่นนะอันนี้ผมอยู่กับวงที่ผมคราวที่แล้วผมเคยพามาละนะครับ Swing Dude นะครับสวัสดีครับ Swing Dude ให้ไมค์อันนึงระหว่างคอยอีกคนนึงมานะครับ
1: คือวงนี้เล่นเพราะที่สุดอยู่แล้วเพราะกว่าวงอื่นๆอยู่แล้ว
0: ไม่งั้นผมไม่ผมไม่พามา
1: หรือว่าเราขี้โม้อย่างงี้งานหนึ่งไม่เคยมีนะ
0: โอเคผมแนะนำตัวจากทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไมค์ให้เพื่อนทางเพอร์คัชชันนะครับบอกเขาด้วยนะครับว่ามันคืออะไรเผื่อคนทางบ้านไม่รู้จัก
2: เบียร์ครับของก้าครับ
0: อันนี้คือเบียร์แต่ว่าตัวเองชื่อของก้า
3: พัม
0: ของก้าโอเคครับส่งต่อคนนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังครับนู่นส่งคนนู้นส่งคนนู้น
4: สวัสดีครับผมเล่นดับเบิลเบสนะครับชื่อสัน
0: ครับ
4: อันนี้ไม่ใช่เชลโลนะครับแต่เบส
0: ส่วนใหญ่คนก็ชอบคิดว่ามันเป็นเชลโลแล้วคือเอาถ้าเกิดเราเอาคันชักมาสีมันจะกลายเป็นเชลโลไหมบางคนก็ไม่รู้
4: มัน
0: ไม่ได้ใช่ไหม
4: มันเป็นเครื่องแนวตั้งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเบสเบสที่เกิดก่อนอิเล็กทริกเบสนะครับตั้งสายเหมือนกันครับเป็นเรามีหน้าที่เล่นตัว
0: EADG ใช่ไหม
4: ที่สุดใช่
0: ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับ
1: คนนี้เดี๋ยวแนะนำตัวตลกเลยนะคนนี้คนตบท้ายเนี่ย
0: คนนี้ตลกคนนี้ตลกมากแน่นอน
1: คาดหวังไว้ก่อน
0: เดี๋ยวคาดหวังไว้ก่อนอ่ะคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนสิ
1: คนนี้ชื่อเบนซ์ครับชื่อ
0: เอาคนนี้คือคนที่มาคราวที่แล้วนะครับกับสวิงดูดคราวนู้นแต่ว่าอันนั้นจะเป็นวง 7-8 คน
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: ครับมาครั้งที่แล้วนี่เรตติ้งนี่โอ้โห
0: คือ
1: ถ้าไม่ว่างผมจะมาไม่วันนี้ทำไมลองดูลอง
0: ครับนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาแล้วก็อ๋อตลกมากคนนี้โอเคเขามีไมค์แล้วครับหนึ่งสองสามตลกให้ตลกแบบว่าคนดูแบบว่าชอบแบบเขาขำเลยอ่ะ
1: ที่ไม่ดูเขาโขกไปแล้วทีนึงไ
0: ห
1: ม
0: อ่
1: ะ
0: โอ้โ
5: หอย่ารีเทเลยมันเฟิดครับสวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับหรือว่าแม็กซ์โทนนะครับ เป็นแซกโซโฟนแล้วก็วันนี้ฟลูตแล้วก็ร้องด้วยครับครับผม
0: สามอย่าง
1: ใช่ที่ชวนมาเพราะว่าคุ้มกับคนหนึ่ง
0: มาคุ้มใช่ไหม
5: คุ้ม
0: ครับก็คราวที่แล้วนะครับเรามาในทีมของยิปซีแจ๊สคราวนี้มาของอะไรเอ่ย
1: อาจจะเป็นแนวดนตรี
5: เป็นบอสซาโนวาเป็นบอสซาโนวาครับเป็นบอสซาโนวาเป็นบราซิเลียนก็คือเป็นดนตรีในแนวทางฝั่งทางตอนใต้ของอเมริกานะครับใช่ครับ
0: จะพูดว่า
1: อ้าว
0: จะพูดว่าอะไรจริงๆบอสโนวาบอสซาอะไรเนี่ยครับจริงๆถามคุณ
5: ครับ
0: ผู้รู้ดีกว่าแล้วก็เผื่
5: อ
0: ผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจ
5: โอเคครับหลายๆคนเนาะจะได้ยินโหดยิ่งประเทศไทยก็จะมีแนวของศิลปินหลายท่านที่เอามา cover เป็นบอสซาโนวานะครับบอสซารวมกับโนวานะครับโนวาก็แปลว่าลาวานะครับก็คือในยุคนั้นน่ะคือเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาเขย่าวงการดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งวงการดนตรีแจ๊สตอนปีช่วง1950เนี่ยกำลังถึงจุดที่กำลังอิ่มตัวละเพราะว่ามันจะมีทั้งบีบอบโพสบอบฮาร์ดบอบอะไรหลากหลายนะครับมันจนมันแบบคนก็เริ่มไปทยอยฟังเพลงป๊อปเยอะขึ้นนะครับทีนี้ดนตรีบอสซาโนวาถือกำเนิดจากคุณอันโตนิโอคาร์ลอสโจบิมแล้วก็คุณจาวคิวบาโตผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสหรือว่า
0: โปรตุเกสนั่นเอง
5: ใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมทราบมาคร่าวๆนะครับพอช่วง1950เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นแต่จะไปบูมที่สุดก็คือช่วง1960นะครับแล้วก็แบบเข้าไปที่แผ่นดินใหญ่อเมริกาช่วงใครก็คุ้นเพลงของคุณสแตนเกสที่เป่าแซกนะครับก็จะเอามาทำให้แนวเพลงนี้โด่งดังยิ่งขึ้น
0: แสดงว่าช่วงที่แบบว่าประมาณ1950กว่านี้ก็ดังแค่ในอเมริกาใต้
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพลงพวกบอสซ่าค่อยมาเวอร์ไวตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่ช่วง1960นี่แหละครับเพราะว่าตอนนั้นอิทธิพลของอเมริกันเนี่ยก็ได้รับความแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัวเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
5: ใช่ก็จะได้รับอิทธิพลตรงนั้นทีนี้พอได้รับการถ่ายทอด ของผู้มีชื่อเสียงเอ่ยหรือว่าทางผ่านทางแฟชั่นทางบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายให้กับโลกใบนี้ใช่ครับแล้วก็ผมว่าเพลงที่เราจะเล่นกันในวันเนี้ยมันจะมีเพลงหนึ่งที่เราจะได้ยินตามห้างตามคาเฟ่อะไรอย่างเง
0: ี้
5: ยต้องม
0: ี
5: แน่นอน
0: ที่เล่นผมก็รู้สึกว่าเพลงมันเหมือนกับแบบเราเดินอยู่ในห้าง
5: แล้วก
0: ็
5: หรือว่าอีกทีมนึงคือจริงๆคือมันเหมือนกับตรงทวีปนั้นๆเนี่ยคือจะให้จินตนาการถึงหาดทรายก็คือแบบคนโรแมนติกหาดทรายอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่นี่อยู่ถูกคนแล้วเพราะถ้าถามเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่รู้
0: มาจัดรายการได้เลยนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: เอาผมจะให้ผมออกเลยไหมแต่ละอย่าง
0: เดี๋ยวมาเอากีตาร์มาผมช่วยถือกีตาร
1: ์กำลังฟังเพลินเลยโห
0: แล้ว
5: ครับ
0: บอสซ่าเนี่ยมันแบบว่ามันเริ่มฮิตในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่จริงมันก็ไม่นานมานี้ใช่ไหมอ่ะ
5: จริงๆโหถ้าไปฟังเพลงสมัยแบบยุค8070จริงๆมันก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ตรงแต่ณยุคนั้นโอ้เดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปสักนิดนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยบ้านเรากำลังฮิตซิตี้ป๊อปเป็นเพลงที่มันมีเสียงซินเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีบางกลุ่มแนวอาจารย์ดนตรีรุ่นพี่นักดนตรีบางท่านก็จะมีเล่นแนวนี้บ้างแต่ผมก็อาจจะยังนึกไม่ค่อยออกนะครับอาจจะต้องไปลื้อฟังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีจำได้ครับพาว่ามีบ้างละที่แบบว่าเอาดนตรีแนวนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
0: แต่จำได้ว่าจำความได้นะคนที่เขาเริ่มฟังเริ่มแบบเริ่มชอบเริ่มเข้ามาในอยู่ในเพลงป๊อปพวกนี้น่าจะเป็นปีประมาณ2000ต้นๆไหม
5: ถ้า
0: เกิดความรู้สึกผมนะในเมืองไทยอ
5: ่
0: ะ
5: ถ้าเกิดเป็นที่แบบฮิตแบบบูมๆเลยถ้าที่มีศิลปินที่เราเอ่ยชื่อแล้วรู้จักเนี่ยพี่ลุลาพี่ลุลาถ้าผู้ชายจะมีใครกัน
1: พี่สุเมธเดอะปังได้ไหมแนว
5: ก็ใกล้เคียงใช่พี่สุเมธเดอะปังเรามาช่วยกันนึกแล้วก็มีใครจริงๆที่มีหนึ่งในเพลงนั้นจริงๆที่ผมประทับใจมากยังคิดว่าอยากจะเอาเพลงของรุ่นพี่นั้นมาเล่นเลยคือแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสซ้อมหรือว่าเล่นกันครับทะเลและเวลาของพี่ทีโบนโอ้โหนี่เพราะมากใช่ครับใช่ประมาณ
0: นึกออกแค่นี้เน
5: า
0: ะ
5: ใช่ประมาณนะครับ
0: นึกไม่ออกเห็นไหมครับยิ้มอย่างเดียวมือเบสด้วย
1: ไอ้ตัวนี้แบตจะหมดแล้ว
5: มาถือไว้มันดูดแบตนะ
0: วันนี้เบนมาแบบไม่ฮาเลยนะเนี่ยขอฮาๆหน่อยได้ไหม
1: โอ้โหเดี๋ยวคาดหวังอย่างนี้มันจะไปฮาไหม
0: ก็ปากชวนไมค์ก็ได้ให้ผมกับสบายใจ
5: ไม่เดี๋ยวขอทีมงานขอถาดให้ใบนะฮะ
1: มีถาดกับแป้งไหมจะได้ฟูลทีมเลยเรียงแถวแล้วนับ1 2 3 4
0: ก็เป็นทหารแล้วสำหรับใครที่ฟังอยู่ในวิทยุนะครับแล้วก็เผื่ออยากเห็นภาพนะครับเวลาแบบว่าเล่นสดได้ฟีลนะครับเวลาแบบว่าเขาโซโล่แล้วทำหน้าปากเบี้ยวอะไรเงี้ยก็เปิดดูได้ใน YouTube
1: ต้องมี
0: นะครับเออนะก็เปิดดูได้เลยนะครับในไลฟ์ในตอนนี้นะครับ Facebook ด้วยเช่นกันนะครับมีคำถามนึงที่อยากจะถามก็คือว่าอย่างผมก็เป็นนักดนตรีผมก็ไม่เล่นแนวพวกเนี้ย
5: ครับ
0: แล้วเล่นเพลงป๊อปกันบ้างไหมอ่ะ
5: ก็แต่ละคนก็เล่นนะแต่ละคนก็เล่นครับก็เล่นครับก
0: ็อย่างแต่ละคนอย่างเบนเล่นดนตรีร้านอาหารแบบว่าอย่างงี้มั้ยอ่ะแบบว่าเล่นเพลงป๊อปเพลงแกเพลงตลาดอะไรเงี้ย
1: มันก็อยู่ที่ว่าช่วงไหนเนาะถ้าช่วงตอนเราเริ่มแรกเราก็ไม่รู้จักใครเราก็ต้องเล่นอย่างนั้นอะ แต่ว่าพอเราแบบเริ่มเอ๊ะมีตัวตนว่าเราชอบแบบนี้บางทีสโคปงานมันอาจจะแคบลงไปตามที่ที่มันเฉพาะทางอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยมันก็เพลงก็ที่เราได้ยินทั่วไปเพลงป๊อปเพลงอะไรพวก
5: ใช่ครับใช่
1: แต่ถ้าเป็นดนตรีแบบเนี้ยมันก็อาจจะเฉพาะทางหน่อย
0: แล้วมันหางานยากไหม
1: นี่แหละถ้ามีผมจะมาไหมก็ว่าผมไม่มาหรอก
0: คือเป็นพระท่านที่แบบเฉพาะทางแล้วมันก็มีอาจจะมีไม่กี่คนในประเทศไทย
5: ครับ
1: จริงๆนักเล่นเนี่ยมีเยอะนะ
5: จริงๆคนเล่นก็มีเยอะใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่ามันก็ผสมผสานกันได้เพลงป๊อปบางเพลงเนี่ยเราเอามาทำแบบนี้มันก็ทำได้เอามาทำแบบไหนมันก็ทำได้หรือเพลงป๊อปที่เราฟังอ
0: ย่าพูดนะถ้าพูดเราต้องทำให้ผมฟังนะ
1: ไม่น่าพูดเยอะเลย
0: เอาไปละ
1: เพลงป๊อปนี่ก็เต้นได้หรือว่าเพลงแบบนี้มันก็ได้หลายแบบใช่ไหมครับเพราะว่าดนตรีสมัยก่อนมันก็จะมีแต่ทึกๆอะไรประมาณนี
0: ้สมมติว่าผมขอเพลงเป็นเพลงไทยอะไรอย่างนี้ได้ไหมขอส

0: อนหนึ่งแล้วแบบทำให้มันเป็นแบบเนี้ย
1: คราวที่แล้วก็ขอแบบเนี้ยแล้วก็แป๊กกันเนี้ย
0: ไม่แป๊กคราวที่แล้วเราขอข้างคาวกินกล้วยสักอย่าง
1: จำได้
0: อะไรดี
1: เดี๋ยวลองดู
2: อะไรดีให้เลือกเลยลองเผื่อถ้าเกิด
1: แต่เพลงที่เลือกเนี่ยพิธีกรต้องเป็นคนร้องด้วย
0: เฮ้ยไม่สิเอาที่เขารู้เนื้อด้วย
2: ผมอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าถ้าจำเป็นเมโลดี้อ่ะได้แล้วคราวนี้เราลองเอามาทำแบบเล่นๆคำ
0: ถามลองคำถามสักท่อนหนึ่ง
2: อยากฟังเพลงอะไรดีครับตากล้องอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะ
0: เขากำลังเครียดกับการโฟกัส
2: โอเค
0: เอาไทยหรือสากล
2: เอาไทยก็ได้เผื่อจะได้มีคนรู้จัก
0: โลโซอ่ะ
2: โลโซ
0: ไม่ผมเปลี่ยนละผมขอเป็นหินเหล็กไฟได้ไหม
2: เพลงอะไร
1: จำของไม่ได้
0: ลงก้นแล้วกันลงก้นคีดีแล้วกันเดี๋ยวอีมันโหดไป
2: โอเคหลงกล
1: มันไปยังไงนะหลงกลเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับ
2: ท่อนฮุกเลยก็ได
1: ้แต่ว่ารอบนี้ได้ตังค์ใช่ไหมที่ขอเยอะเนี่ยใช่ไหมเขาให้ตังค์
0: ได้เดี๋ยวได้
1: โอเคได้
0: 20บาทนะ
1: โอเคลอง
0: ใช่ครับลองดูอันนี้เราเตียงแบบสดๆเลยนะใช่ถูกเลยฮะแต่เป็นซัมบ้าคุณฟังนี่คือหลงกลนะครับในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเดินห้างชิวๆนะ
2: เอาท่อนเอาเฉพาะท่อน

0: เมื่อกี้ผมกำลังจะเข้าร้องเลยนะเนี่ย
1: อ๋อเหรอไม่
0: ผมรอเล่นผมรอเล่นเป็นคือแบบว่าเป็นหลงกลที่เท่มากพี่โป่งน่าจะชอบนะคือแบบพี่โป่งถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเขาตัดผมแน่ๆ
1: อ
0: ่
1: ะใช่ไหมใช่ไหมเป็นชาวริโอเดจาเนโรเลยอะไร
0: ถ้าผมขึ้นไมค์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนผมจำไม่ได้ว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่
2: เห็นไหมแบบนี้เราก็ผสมผสานกันได้หมด
0: ถูก
2: ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงไหน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับครับ
2: จ้างไหม
0: ทำไม
2: ประจำเลยไหมที่นี่มาประจำเลยไหม
0: มาประจำเลยใช่ไหมแต่ผมไปยกตู้แอมเลยนี่ขึ้นมาแล้วนะยกมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะ
1: ช่วงนี้หัวหน้าวงผมหิวงาน
0: ฮะถ้ายังคนอื่นนี่ยังเล่นดนตรีอยู่ไหมครับแจกไมค์เพ
2: ื่อ
0: น
2: ปกติเขาเล่นกันหมดแล้วจริงๆได้มีงานกันหมดมีแต่หัวหน้าวงไม่มีงาน
0: ไม่มีงานยังเล่นดนตรี
3: เล่นครับเล่น
0: ครับแล้วก็แนวอย่างนี้เลยปะ
3: เป็นจะเป็นลาตินเน
1: า
3: ะ
1: จะเป็นเทคถ้าเรียกให้ผสมเห็นภาพก็คือของพี่เบียร์จะเป็นแนวเทคโนลาตินหรือว่าดีเจลาติน
0: ก็จะเล่นพวกในคลับในปาร์ตี้พวกนั้น
1: ถ้าเรียกสั้นๆก็เป็นเจลาตินนะฮะ
0: เจลาตินอร่อยเลยแล้วพวกแบบว่าร้านเหล้าร้านอาหารเล่นแบบตีกรองกองชุดอะไรเงี้ย
3: ก็เล่น
0: ก็เล่นเหมือนกันมีงานอะไรเอาหมด
1: ค่าเทอมลูกแพง
0: ครับ
3: เล่นทุกแนว
0: มือเบส
4: พอดีเสียงไม่มีครับ
0: ตอบเป็นเบสก็ได้นะครับไม่ตอบยังไง
4: เคยเล่นดนตรีมาถ้าตั้งแต่วัยรุ่นมันก็เป็นชาวล็อกมาก่อนแล้วครับ
0: อ๋อฮะ
4: ป๊อปบ้างโซบ้าง
0: ครับ
4: แล้วผมก็เล่นบิ๊กแบนด์มหาวิทยาลัย
0: อ๋อฮะอ๋อฮะครับครับ
4: ก็แล้วแต่ว่าไปกวนไหนครับ
0: อ๋อฮะแต่ก็ได้หมดอันไหนมีงานได้หมด
4: ได้หมดครับ
0: ครับแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่นี่ดนตรีเวลาที่เราเริ่มฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่เราจะเริ่มจากเพลงป๊อปเพลงล็อกป่ะที่มาผมพูดถูกไหมสำหรับทุกคน
1: ใช่ครับใช่
0: อันนี้แต่ตอนแรกๆเนี่ยชอบฟังอะไรเด็กๆ
1: อะครับ
0: ใช่
1: ลูกทุ่งเลยฮะ
0: ลูกทุ่ง
1: ใช่ครับ
2: ใช่เขาร้องลูกทุ่งมาก่อนคนนี
0: ้ร้องลิเกใช่ไหมครับ
1: ใช่โอ้แต่อย่าเพิ่งให้เทสตอนนี้เช้าอย่างเช้าอยู
0: ่ฮะอย่างของเบนซ์นี
2: ่ถ้าเด็กๆจริงๆเราก็ฟังตามเพื่อนเราเนาะตามเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่อะไรเงี้ยที่มันในยุคนั้นหรือว่าที่เรานั่งรถมาเรียนแล้วมันเปิดตามวิทยุอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะว่าเราก็รู้แค่นั้นน่ะมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่มันทันสมัยที่มันฟังได้ทุกเพลงเหมือนทุกวันนี้ก็คือเพลงป๊อปทั่วไป
0: ครับ
2: เพลงป๊อปร็อกทั่วไปที่ฮิตในยุคนั้น
0: ก็คือเล่นก็เพื่อนๆมันฟังกันแล้วก
2: ็
0: เล่นตามไปแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ว่าไม่ได้อยากจะลงลึกถูกป่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยที่สมัยเนี่ยเขาพัฒนาดนตรีหรือว่าเราจะเห็นเด็กๆเนาะเล่นดนตรีได้เก่งขึ้นไวขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อเขาถึงด้วยไงเมื่อก่อนเราเห็นเท่านั้นเราก็แค่นั้นเราก็ชอบแล้วเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากนั้น
0: ครับนะครับก็ก่อนที่จะพักเบรกเอาสักเพลงไหม
1: ได้เลยครับ
0: สักเพลงนะสักเพลงนะ
2: ได้เลยครับ
0: ก็ถือไมค์ไปด้วยไหม
2: เราหลงกลเมื่อกี้เนาะ
0: โอเคนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะพักกันนะครับมีอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อเพลงว่า
1: คอโควาโดครับ
0: ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: คอโควาโด
0: คอโควาโดแปลว่า
1: ไม่รู้ครับ
0: เอ้า
1: เพราะว่ามันเป็นภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับแต่ว่าในเนื้อเพลงเขาก็จะเหมือนประมาณว่าเป็นแบบเป็นมุมเงาๆที่แบบไปนั่งฟังเพลงฟังเสียงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอยากให้ลองฟังดูว่าเหงายังไงนะฮะ
0: ครับเอาอะไรนะเอาอะไรนะ
1: เอาตีกันเองโอเคกะว่าจะเก็บเพลงฮิตอ่ะเอาไว้เล่นถัดไป
0: โอเคได้เลยแต่ว่าเอาเพลงไม่ฮิตก่อน
1: เอาไงเอาฮิตหรือไม่ฮิตก่อน
0: แล้วแต่
5: เดี๋ยวลองฟ
0: ัง
5: ก
0: ัน
5: ด
0: ูได้โอเคงั้นก็ไม่ต้องบอกแล้วกันเน
1: า
0: ะเพลงอะ
1: ไร
0: ซึ่งผมอ่ะบอกไปปุ๊บผมก็จำไม่ได้หรอก
1: โอเคครับ
0: โอเคคุณผู้ฟังเชิญฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับเจอกันใหม่เอ้ยไม่ใช่เจอกันต่อมาคุยกันต่อ
1: โอเคครับ
0: โอเคสักครู่ครับ

0: ที่ของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: ว้าวสวิงดูดอยู่กับสวิงดูดนะครับแล้วก็ผมจอห์นวินเทจนะครับกับนี่ครับตัวมาสายเลยครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ พี่อ้น
1: เอ
0: าเถอะผมไปกินตรงนู้น
1: ได้คุยแล้วรอบหนึ่งมารอบที่สอง
0: เขาแล้วมาสายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ขยี้แต่วันนี้มีเปลี่ยนนิดหน่อยนะ
0: เอาเป็นเอางี้ดีกว่านั่งตรงนี้ไปเลยผมเป็นนั่งเก้าอี้ตรงนู้นไม่เป็นไรผมเอาตรงนี้ดีกว่าครับ
2: โอเคคร
1: ับ คุณขยับ
2: เลย
1: เพลงนี้ฮะเป็นเพลงอะไรยังไง
2: ซัมบ้าซัมบ้าเดอะออฟฟอร์นะครับ
1: อ๋อจริงๆถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยคุณจอนคุณชวนพี่เข้ามาช้าไปหน่อยถ้าเป็นช่วงแบบฟุตบอลโลกเตะไปแล้ว
2: อันนี้เราจะรู้เลยนะครับว่าเราอยู่ทีมบราซิล
1: ใช่ครับ
2: ถ้าทีมอื่นนี่เขาสาดน้ำกรดก็อาจจะมีขาดทุนยับเลยก็ได้นะโอเค
3: นั่งได้ครับนั่งได้นั่งได้
1: เดี๋ยวคุณจะยืนเหมือนตลกเลยครับพี่ก็จะมีตัวยืนให้อ่ำตัวหนึ่งจองก็จะยืนใช่ไหม
2: ได้เลยได้เลย
3: มีถาดกับแป้งหรือ
1: ใช้ถาดใช้แป้งนี่แต่ผมชอบนี่มาคือตัวกลองเนี่ยตัวลายเนี่ยอันนั้นมันทำให้ผมนึกถึงไอ้เทศกาลสำคัญของเม็กซิโกวันหนึ่งเขาเรียกวันหนึ่งคนตายเลยสักอย่างใช่ไหมฮะมาจากนี้ใช่ไหมฮะ
3: อ๋อวันฮาโลวีน
1: มันเป็นเหมือนวันของชาวเม็กซิโกครับนับเรื่องถึงคนตายตกแต่งบ้านด้วยดอกดาวเรื่องเอากะโหลกมาเพ้นท์มาแต่งก็จะเหลืองๆหมดเลย
2: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ว่าพอดีได้ดูแอนิเมชันของดิสนีย
2: ์
1: เรื่องนึงมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เลยนึกถึงเอ้ยกองนี่มันใช่เลยเหมือนเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แต่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่จริงๆวันนี้เอาจริงนะผมว่ารู้สึกฟินมากอะแล้วก็สำหรับผมก็ชอบไปนั่งเล่นตามร้านตามแล็บนี่แล้วก็ดูนักดนตรีดูฟังเพลงอะแหละ
1: ครับ
0: ผมว่าอันนี้มันเพลินแล้วก็ทำให้เราแบบว่าเราอยากจะคอยดูมูฟเมนต์ของแต่ละคนคอยแบบจดจ้องแบบเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นน่ะมันสนุกมันน่าค้นหาดิ
1: เมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างหล
0: ัง
1: มีขยับขาตามแบบขยับโยก
0: ครับ
1: ขยับได้อะไร
0: ก็ถ้าเกิดว่าแนวเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: คิดว่ามันจะแบบว่า
4: จะให้ทำอะไรแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่ อยากรู้ว่าสมมติว่ามันจะดังได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบทำให้มันแบบป๊อปปูล่าไปเลยแบบเป็นกลายเป็นเพลงตลาดมีอนาคตในไทยคิดว่าสามารถไหม
2: เราก็มีรุ่นพี่ทำมาแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่บอกครับอย่างพี่ลุลาเน
1: า
2: ะโอ้หลายใช่ไหมหลายๆเพลงตุ๊กตาหน้ารถอะไรเงี้ยก็จะเป็นบอสโนวาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: จริงๆมีทำมาแล้วหลายคนหลายแบบนะครับแต่ว่าที่ยากที่สุดในแนวเนี้ย
2: คือ
3: คนฟังของเราถ้าเกิดว่ามีคนฟังเยอะใช่ไหมครับคนฟังเยอะสนับสนุนเยอะอะไรเงี้ยเหมือนที่เมืองนอกเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเห็นได้บ่อยเพราะว่าเขาอาจจะยอมรับดนตรีแบบนั้นเนาะมันก็เหมือนเป็นดนตรีพื้นบ้านเขาอะไรเงี้ยเห็นก็เห็นท
2: ั่
3: วไปแต่ถ้าบ้านเราไปตามร้านแล้วก็จะเห็นป๊อปซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเน
2: า
3: ะมันก็เลยถ้าพูดถึงมันก็ยากหน่อยเนาะยากหน่อยมันก็คงจะสู้เพลงในกระแสไม่ได้ถ้าเกิดอย่างที่พี่จอนถามว่ามันจะดังได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสนะแต่อย่างเพลงที่เห็นชัดๆเลยก็เดปาซิโตใช่ไหมเดปาซิโตในช่วงนั้นก็ดังเลยก็ดังเลยก็เป็นเพลงแนวประมาณนี
2: ้
1: ผมว่ามันก็ไปได้นะพี่จริงๆมัน
3: ก็
1: ไปได้แล้วก็มีคนฟัง
3: พี่เป็นในทุนให้ผมไปแล้วผมไปให้สุดเลย
1: โอ้ถ้ามีตังค์ได้ช่วยแต่พี่เลย
2: แต่กี้ผมเพิ่งบอกไปแล้วแต่กี้หัวหน้าวงผมหิวงานได้ได้ครับ
1: เอามาถือนะ
3: อย่าเผลอดูดนะ
2: จะดูแบบเป็นนักดนตรีแบบว่าเอ๊
4: ะไม่เข้า
3: ผม
4: ถ
3: ือ
4: ก
3: ี
4: ตาร์
1: เขาอ
4: ย่างผมอะ
3: เขาบอย
1: ปกติผมจะดูผลงานของพี่ๆได้ที่ไหนแต่ผมตาม
3: ดูได้ที่ไหน
1: สวิงดูอยู่นะ
3: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลย
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเราก็เพิ่งจะรวมกันเล่นแนวนี
1: ้
3: ในแบบจริงจังนะครับแต่จริงๆแต่ละคนก็เป็นนักดนตรีเก่งๆกันนั้นครับเล่นตามที่นู้นที่นี่ก็ไปหมดครับแต่เราก็เหมือนว่าเรามาทำอีกโปรเจกต์ดูครั้งที่แล้วที่มาเป็นยิปซีแจ๊สเนาะ
1: อ๋อยิปซีแจ๊ส
3: ที่มานี่ก็โอ้โหเรตติ้งนี่แบบก็คือถ้าไม่ว่างผมก็ไม่มาก็เลยลองเปลี่ยนดูจะเวิร์กหรือเปล่าเผื่อจะเวิร์กก็คือเปลี่ยนแบบว่าลาตินบ้างลาติน
2: เป็นใช่แซมบ้าบอสโนวาเพื่อให้ฟีลิ่งมันดูสบายๆมากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เหมือนผมผ่านแถวสุขุมวิทแล้วมีเหมือนไปสักร้านนึงแล้วเขาเนี่ยก็เป็นมีบอสโนวาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ๋อ
3: ใช่ครับแต่ของผมเพาะกว่า
1: จำไม่ได
3: ้เออของผมเพาะกว่า
1: แน่นอนว่าแน่นอนนะฮะแน่นอนเพราะ ว่าเพราะว่าพี่ฟังอยู่ขนาดข้างหลังนี่ขยับขยับ
2: อ๋อตะกี้ที่ดีกว่านี่คืออะไรเล่นเพราะกว่าเหรออ๋อขิงดีกว่า
1: ละมุน
3: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละเขาถึงไม่ค่อยจ้างเขาหมั่นไส้ครับจริงบ้านเราก็มีเล่นเยอะเนาะพวกออกซิสที่เราเห็นเล่นกีตาร์โฟกคนเดียวหรืออะไรเนี่ยบางทีเขาเล่นเขาก็เป็นคนเดียวก็มีเล่นกีตาร์คลาสสิกเป็นสายไนลอนเล่นไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าอยู่ในเทือกประมาณนี้แหละแต่แค่อันนี้มันก็มาในรูปแบบฟูลแบนด์นะฟูลแบนด์เรียกว่าเป็นฟูลแบนด์ได้ไหม
2: ก็เรียกว่าฟูลนะฟูลในแบบของบราซิเลียนอะไรเงี้ยเรียกว่าฟูลในแบบของบราซิเลียน
1: แ
2: ล้วกัน
1: แล้วมีพี่ๆมีสอนน้องๆอะไรเหมือนกันไหมฮะเป็น
3: สอนแนวนี้เหรอครับ
1: ใช
3: ่อ๋อถ้าสอนกีตาร์ปกติผมก็เป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วเราก็สอนที่บ้านอะไรเงี้ยทำเองสอนดนตรีแจ๊สยิปซีแจ๊สอะไรเงี้ย
2: ค
3: นจากคนอื่นๆก็สอนพี่เบียร์สอนได้ไหมพี่เบียร์ไม่ได้สอนคนส่วนใหญ่คนงานเยอะๆเขาจะไม่ค่อยสอนกัน
1: ครับงานเยอะ
3: พี่แม็กซ์สอนด้วยรับสอนด้วย
2: ไม่ได้สอนครับเล่นอย่างเดียว
3: เล่นอย่างเดียว
2: ใช่ครับเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: แล้วเห็นถึงทิศทางของเด็กๆไหมเวลาเขาเห็นเราเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่ามีคนมาสนใจพี่ผมอยากเล่นประมาณนี้หรือขอคำแนะนำจากพี่ๆ
3: พูดถึงเด็กสมัยนี้ชอบกันเยอะ
2: ก็ตะกี้จำได้เบนเขาเคยสอนไปคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่าเล่นเลยแนวนี้มันไม่มีคนฟังพี่เล่นคนเดียวก็มาแย่งงานพี่
1: เป็นพิธีนะ
3: เราก็แนะนำเขาไปเลยตัดขาไปเลย
1: เวลาแบบว่าเจ้าภาพเขาจะหาดนตรีวงดนตรีไม่ต้องคิดถึงใครคิดถึงสวิงดูดเนี่ยไปก่อน
3: ดูไปก่อนใช่ใช่จริงๆได้ทุกแนวเนี่ยรอบหน้าเดี๋ยวเราลองฟอร์มวงล็อกกันมาไว้ผมยาวด้วยเราจะได้รับ
1: แฮร์แบร์มาแล้วแฮร์แบร
3: ์แต่จริงๆเด็กๆสมัยนี้เล่นดนตรีเก่งขึ้นเยอะครับเก่งกว่าตอนสมัยเราเด็ก
2: ๆ
3: จะให้ยอมรับเพื่อพูดจริงๆนะเพราะว่าสื่อมันถึงมันมี YouTube มีอะไรดูเนี่ยตอนเด็กๆเราอาจจะฟังแค่นี้เราก็รู้จักแต่ในวิทยุอะไรเงี้ยหาสื่ออะไรก่อนก็เล่นยากเด็กสมัยนี้แนวนี้ก็เล่นกันเยอะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกเล่นหรือเปล่าเขาก็จะไปดนตรีร่วมสมัยเป็นแนวแบบนีโอโซหรือเปล่าหรือแนวอะไรที่มันร่วมสมัยที่เขาชอบอะไรเงี้ยแต่ของเราก็ยังชอบแบบเก่าๆอย่างเงี้ยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่คร
1: ับ เมื่อสักครู่พี่พูดถึงเรื่องของจะเรียนหรือจะตอนที่พี่เด็กๆรู้จากวิทยุหรือหัดจากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ครับ
1: ถ้าแต่ไอตัวฟุตเนี่ยผมว่าคือคนจะเล่นมาเป่าฟุตอ่ะมันจะต้องยังไงมันต้องชอบตรงไหนของฟุตอะครับถึงสนใจมัน
2: โหแต่ละคนก็จะเหมือนกับคนละบริบทคนละเขาเรียกว่าคนละสถานการณ์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยที่ได้ไปประสบมาที่ว่าจะทำให้ยังไงให้ตัวเองถึงชอบอย่างของผมเนี่ยหลังจากเล่นแซกโซโฟนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไปฟังเพลงของคุณชื่อคุณเนเฟอร์ตอเรสซึ่งเป็นแจ๊สบราซิเลียนซึ่งมันมีเพลงนึงซึ่งเพราะมากผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อ My เป็นชื่อผู้หญิงนะครับ My แล้วก็ชื่อจุดๆๆผู้หญิงอะไรสักอย่างถ้าไปเสิร์ชน่าจะเจอเพราะมากพร้อมมากทีนี้ผมอยากเป่าได้อ่ะก็เลยอยากก็เลยแบบแค่เพลงนั้นเพลงเดียวเลยเปลี่ยนชีวิตเลยอยากฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แต่ผมขอเสริมอะไรนิดนึง
1: ครับ
3: เครื่องดนตรีพวกนี้เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกเนาะ
2: ใช่
3: เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกก็คือที่เราเห็นตามทั่วไปคือมาเล่นกันในวงออเคสตราหร
1: ือ
3: ว่าที่เราเล่นตามโน้ตใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเวลาเขามาเล่นเนี่ยเขามาเล่นในแบบแจ๊สในแบบอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นอีกแบบนึง
1: ไม่เหมือน
3: แบบนึงแต่ว่าเทคนิคเหมือนกันไหมเทคนิคการเป่าก
2: ับเหมือนกับอะไรนะครับ
3: เหมือนกับคลาสสิกไหม
1: เหมือนคลาสสิกไหม
2: ฮะอ๋อถ้าแต่อ๋อนึกว่าคุณพี่จอนจะสาธิตให้ดูนะว่าเป่าคลาสสิกจะเป็นแบบนี้ผมส่วนตัวไม่ได้ศึกษาทางแนวคลาสสิกคือคลาสสิคอลมานะครับแต่ว่าคือถ้าภาษาของทางฝั่งแจ๊สกับคลาสสิกเนี่ยคือถ้าเล่นแนวดนตรีแจ๊สมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ articulation ก็คือหมายถึงว่าความแข็งแรงของเสียงเสร็จปุ๊บก็จะมีหางเสียงหรือว่าอะไรครับคือแจ๊สส่วนใหญ่จะเป็นหางเสียงคำโตๆน้อยๆเป่าตรงๆก่อนแต่ว่าถ้าคลาสสิกที่ตำราที่เจอมาก็คือจะให้เป่าแบบไวบาโต้สม่ำเสมอต้องฟิกเป๊ะๆอะไร
1: เครื่องหมาย
2: ม
1: ี
2: หน
1: ัก มีเป่า
2: ใช่อะไรเงี้ยครับจะค่อนข้างหนักนิดนึงอะไรก็คือหมายถึงว่าใช้ทักษะสายตานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแจ๊สก็จะเป็นอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึง
3: เอาง่ายคือเดิมทีอุปกรณ์พวกเนี้ยเขาไม่ได้จะอยู่ในวง
1: ใช่
3: เขาจะอยู่ในวงอีกแบบนึง
1: ถ้าเกิดคนจะเล่นก็อาจจะต้องแบบเรียนดนตรีมาเฉพาะ
3: อยู่
1: คลาสสิกมาแล้วก็ต้องแบบไปรับไปอยู่เป็นเป่าฟุตอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: แต่ว่าเครื่องดนตรีพวกอย่างเงี้ยมันของแจ๊สและกีตาร์ก็เล่นในหลายแบบกลองก็แบบเครื่องทำจังหวะใช่ไหมครับดับเบิลเบสแต่เครื่องดนตรีพวกเนี้ยเวลามาเล่นในแบบแจ๊สก็เป็นอีกแบบนึงก็คือ
2: ใช่
1: แต่พี่ผมสนใจอีกเครื่องดนตรีชิ้นนึงก็คือเนี่ยครับพี่ท่านนี
2: ้
1: ซุปเปอร์แล้วก็เบสเนี่ย
2: ไม่เลยครับ
1: มันยังไงพี
2: ่
1: สนใจมันยังไงฮะ
5: ผมเห็นมันวางอยู่มุมห้องครับตอน
1: นี้
5: ก็เลย
1: มี
5: คำ อยู่ชมรมดนตรี
6: ครับ
5: เราก็ลองดีดมาดูก่อนว่าเริ่มจากเล่นอิเล็กทริกเบสทุกคนก็ต้องเล่นกีตาร์เนาะเล่นกีตาร์โปร่งเล่นอิเล็กทริกเบส
6: ครับ
5: ชอบแกะลายเบส
7: ถือได้ไหมคร
5: ับ ใช่ครับ
6: คุณจะให้น้ำหนักเป็นไงน้ำหนักเป็นไงคุณจอน
5: เป็นเครื่องอะคูสติกดีง่ายไหม
8: เล่นเบสไม่เป็นเล่นเพลงนี้เป็นน้องเปิ้ลน่ารักอ่ะ
6: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
8: แค่นั้นแหละ
6: แค่นั้นเออแต่ว่ามันน่าสนใจที่เออทำไมพี่เลือกเนี่ยเลือกดับเบิ้ลเบสเลยมัน
5: ชอบเสียงชอบเสียง
6: แล้วก็ตุ้มตุ้มนะ
5: เพราะชอบแนวเพลงเราว่า
6: เหมือนผมเคยตาม
5: เ
6: ออเป็นนักดนตรีในต่างประเทศอยู่คนนึงอ่ะเขาจะเหมือนปั่นเป็นจักรยานอ่ะพี่แล้วก็เล่นเป็นเปียโนอ่ะไปด้วยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็
7: คอนเทนต์อ่ะนะ
6: เออเป็นคอนเทนต์อ่ะแล้วก็มีเป็นภรรยาเขาอ่ะก็อยู่บนรถเดียวกันอ่ะเขาก็ดีดทับเบสเลยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไปด้วยแต่ว่าเป็นออกเป็นแนวแบบเขาเล่นในพี่มีงานคานิวาลอะไรเงี้ยถึงจะได้เห็นพวกเขาอย่างเงี้ยเออมาหน้าที่มาหน้าที
0: ่จริงๆมือเบสนี่ค่อนข้างที่เวลาถ้าเกิดว่าเราไปเล่นตามร้าน
6: ครับ
0: ค่อนข้างที่อาพับเพราะมันหางานยากใช่ไหมสมัยนี้เพราะว่าแบบมันต้องเล่นแบรนด์เท่านั้น
6: ไม่แต่ของพี่นี่คือเด่นเลยคือถือไปที่เด่นเลยร้านนี่คือทัวร์เบลเลอร์เลย
0: อย่างแบบพวกร้านธรรมดาถ้าเกิดว่าแบบลูกค้าเขาแบบไม่ค่อยเยอะเขาก็จะถ้าเกิดมีกีตาร์เบสกรอง
7: ค่าห้อง
0: มั่งอะไรมากเขาอาจจะตัดเบสทิ้งไปบอกอ๋อไม่เอาแล้วกันยดลดค่าตัวจริงไหม
6: จริงไหม
5: ในยุคสมัยผมเนี่ยทุกเครื่องมันมีฟังก์ชันของมันเนาะแล้วมันก็สำคัญหมดทีนี้ความคิดที่ว่าตัดเบสออกไปแล้วเล่นอย่างอื่นแทนเงี้ยมันน่าจะเป็นไอเดียที่ผิดทั้งคนเล่นทั้งคนจ้างต้องคุยกันดีๆจริงๆมันควรมีเสียงที่ครบฮะในทางทฤษฎีดนตรี
6: ถ้าองค์ประกอบของมันนะ
5: ใช่ แต่ว่าก็อยู่ที่ความถนัดของทีมเหมือนกันมันก็ไม่มีผิดมีถูกแต่ผมเองไม่เคยประสบปัญหาว่าโดนตัด
9: ไม่เคยตกงานว่างั้นเถอะ
5: มีแต่ว่าตกงานพร้อมกัน
9: อะไรเงี้ย
0: ของผมนี่ก็โดนตัดออกบ่อย
7: คีย์บอร์ด
0: ใช่ใ
9: ช่
0: มาสาย
6: ผมก็เลยไม่เอา
0: ครับเวลาพอได้ไหม
6: ได้ครับยังไปยังได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมอีกเพลงเขาโซโล่กันยาวไง
6: ก็อาจจะขมวดนิดหน่
0: อ
6: ยแต่ก็มีเล่นส่งท้าย
0: ได้ก็วันนี้ดีใจที่สวิงดูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนนะครับทั้งพี่เบียนะครับสวยแล้วผมลืม
9: พ
0: ี่สันแล้วก็พี่แมน
9: แม็กครับ
0: นั่นไงล่ะเห็นเพราะเราบอกว่าผมลืมจริงๆนะครับทางรายการก็ผมทำของที่ลึกเอาไว้ให้ด้วยแหละ
6: คุณจะมีรูป
0: ขออนุญาตมอบไว้ให้กับเบนละกันเพราะว่า
6: เหมือนทำไมล่ะ
0: ปวดรับมอบผมเลยนะครับเพราะว่าเป็นของที่ผมกะแบบว่าทำเอาไว้ให้
7: ก
0: ่
7: อนเด
0: ี๋
7: ยวผมขอเดาก่อนเลยผมขออ
0: ะไรอ่ะ
7: ม
0: ัน
7: ต้องเป็นเหมือนคนที่แ
6: ล้วต้องมีอะไรไม่ธรรมดา
7: ของที่ผมให
0: ้
7: ไปน
0: ั่
7: นเขาจะให้ค
0: ื
7: นน
0: ั่นหยอกวันนี้ผมรู้ว่าสวิงดูจะมาผมก็เลยเอามาแปะเอาไว
6: ้
0: นะครับใช่เนี่ยไม่น่าขัดเลยแต่ผมยังเก็บไว้ครับเพราะว่ากางเกงผมไม่ได้ซัก
6: ชายคุณตั้งใจหรือเปล่า
0: ครับเอาล่ะครับ
6: ทุก
0: ท
6: ่
0: านก็วันนี้นะครับขอบคุณสวิงดูดมากๆที่สร้างสีสันในรายการนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้แบบว่าโอ้โหมันเท่มาก
6: ครับ
0: แล้วผมแบบผมรู้สึกโอ้โคตรพราวว่ารายการผมมีวงเฟี้ยวขนาดนี้มาอยู่ในรายการ
6: อันนี้ความรู้สึกเราเลยคือมันเป็นดนตรีที่มีคุณค่าสูงอ่ะ
9: ขอบคุณมาก
0: จริงๆฟังเพลงป๊อปก็เบื่อกันนะ
6: เอางี้เหมือนคุณมีนาฬิกาตอนนี้เรากำลังใส่ปาเต้กันอยู
0: ่
6: เราไม่ได้ใส่แค่นาฬิกาแต่เราใส่มูลค่าของที่มันมีคุณค่ายิ่งนานวันยิ่งมีค่าเรื่องสูง
9: ขึ้นขอบคุณครับ
7: เป
6: ็
7: นปาเต้จ
6: ีบขอแค่
0: ก่อนจะลาไปนะครับอีกเพลงนึงไหมแต่จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่า
9: ใช่ในหมู่คนฟังของโลกใบนี้นะเราคิดว่าน่าจะรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วล่ะ
6: ครับ
9: ไม่ว่าจะเดินไปตามร้านริมชายหาดในห้างคาเฟ่เราเชื่อว่าโอ้เพลงนี้นี่นำมาคัฟเวอร์นี่น่าจะเป็น หลายพันหรือเกือบหมื่นเวอร์ชันแล้วเราก็ไม่รู้น่าจะเป็นไปได้นะนะฮะคิดว่าพิธีกรทั้งสองท่านได้ยินก็ต้องอ๋อและร้องตามตบมือตามแน่นอนคือแบบฮัมตามอย่างน้อยฮัมเมโลดี้ตามแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณอัลโตนิโอคาร์ลอสโจบิมนะครับได้แต่งเพลงเรียบเรียงไว้นะครับ
0: ครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับวงสวิงดูดนะครับแล้วก็ติดตามรายการวินเทจทอล์กได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิดแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook กด Thinking Radio นะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณมากครับสวิงดูดแล้วก็บทเพลงที่จะได้ยินต่อไปนี้เฟี้ยวมากฝากก่อนเออใช่ฝากของฝาก
3: ใช่เพราะมารอบที่แล้ว

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ไลน์@thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็

0: ปินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนะฮะอยู่กับหนุ่ยนะฮะเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับผม
2: ในช่วงนี้มีภาพยนตร์แต่จริงๆช่วงนี้ถ้าจะให้พูดว่าถามว่ากระแสคืออะไรก็คือไอ้ทงกับไอ้ป๋องเนี่ยมันไปฆ่ารัสเซียสองพี่น้องแล้วก็สอบสวนไปเนี่ยมันไปฆ่าสามพ่อแม่ลูกนะคร
3: ับ
2: แล้วก็สามพ่อแม่ลูกเนี่ยทางญาติเข้าไปแจ้งตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมก็ไม่มีคือไม่มีการทำงานจากตำรวจนะพูดง่ายๆคือตำรวจคดีมันเยอะถ้าคุณไม่ได้เป็นอินฟลูคุณไม่ได้อย่างฮันลุนเนี่ยเขาเป็นอินฟลูใช่ไห
3: ม
2: อย่างมันก็ต้องมีการตามใช่ไหมสื่อก็ลงนะแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จัก
3: โอ้โหตำรวจก็ไม่ได
2: ้สนใจอยู่แล้วตอนนี้รัสเซียเนี่ยมันก็เป็นพูดง่ายๆชาวต่างชาติใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้ก็อันตรายมากเพราะว่ามันปลอมเป็นตำรวจด้วยกรณีพ่อแม่ลูกล่อออกมาแล้วว่าฆ่าแล้วทั้งสองอันเนี่ยฆ่าชิงรถนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยมันเพิ่งออกจากคุกมาโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้ลดโทษด้วยนะ7ปีนะครับ
3: ออกมา
2: ก็ใน2เดือนในฆ่าไป5คนแล้วไม่รู้มากกว่านี้หรือเปล่ามีอีกสายนึงก็บอกว่ามันเป็นสายของตำรวจด้วยมันถึงได้แต่งตัว
3: ทำอะไรก็ได้
2: ตำรวจถามว่าอันเนี้ยก็คือเรื่องที่เป็นกระแสแล้วก็พูดถึงนะครับครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอโอเดซี่ไอแบรนด์นิวเดย์เนี่ยหายไปหมดเลยพอมีเรื่องนี้เข้ามา
3: ที่จริงผมว
2: ่าอันนี้คำถามก็คือว่าเขาคนก็เสนอว่าไอคนแบบนี้มันจะต้องประหารชีวิตไปเลยคือไม่ใช่ว่าลดโทษมันสารภาพแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ติดไป
3: เลย20ปีค่อยลดไปทีละ
2: จริ งจริงก็คือประมาณ7ปีแล้วออกมาแล้วก็มาฆ่าคนอีกเหมือนกันมีคนหนึ่งที่มันฆ่าไป5ศพเป็นในใครแจ็คเดอะริปเปอร์ของไทยอ่ะก็ออกมาปุ๊บก็มาฆ่าอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ย
3: โอ้โห
2: คนก็ตั้งคำถามถึงไอ้ตัวระบบยุติธรรมก็นะไอ้กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเรากระทำตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปในทำนอง
3: ทุกอย่างมีระเบียบไม่มีผิดทำตามระเบียบ
2: ไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้คดีอุกชะกันอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กๆสมมติว่าเด็กอย่างเงี้ยอายุถึง14เนี่ยไปยิงยังไม่ได้ลงโทษเลยที่พารากอนน่ะ
3: อ๋อใช่
2: คือไม่ใช่ว่าคุณต้อง
3: ไปไม่ลงโทษอีกเหรอ
2: คุณบทนะย่างเพราะว่าเขาบอกว่าใช้สหวิชาชีพแล้วเขาเป็นเด็กแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นจิตเวชอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้ลงโทษเลย
3: โอ้โหคือ
2: หรือว่าสมมติว่าเด็กคนนึงเกิดฆ่าคนสักร้อยคนแล้วอายุสัก10ขวบเนี่ยคุณก็จะ
3: รอด
2: ทำอะไรเปล่า
3: โอ้โห
2: คือในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณก่อคดีใหญ่มากถึงคุณเป็นเด็กคุณต้องรับโทษ
3: ทางผู้ใหญ
2: ่คือมันต้องดูลักษณะอาชญากรรมที่คุณก่อไม่ใช่ว่าไปดูอายุ
3: ครับ
2: เกิดคุณไปทำระเบิดเนี่ยถาม AI แล้วทำระเบิดแล้วอายุแค่7ขวบแล้วปาระเบิดไปคนตาย100นึง
3: นั่นน่ะสิ
2: คุณก็จะสาวิชาชีพอะไรหรือเปล่า
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: คือ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมาตั้งคำถามในเรื่องไอ้กฎหมายแล้วว่ามันจะต้องเอาตามความเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมคือมันแก้ไม่ได้หรอกแต่มันทำให้ไอ้คนที่มันจะทำเนี่ยมันต้องคิดหน้าคิดหลังว่ามึงอาจจะตายเลยนะ
3: จริงจริง
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปเสวยสุขอยู่ใน
3: ไหนครับ
2: เข้าบ่อยมันก็ในคุกมันก็เป็นธรรมดาแล้วไงดีอยู่นอกคุกอีกก็มีอาหารกินมีวินงวินัยมีเป็นเวลาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: จริงโอ้โห
2: ทีนี้คนก็จะเสนอเรื่องของการ
3: เอาโทษประหารใช่ไหมครับ
2: เรื่องอันนี้มันจะต้องทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งได้เปล่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนี่ก็คือคุณจะต้องทำแบบรณรงค์อ่ะให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเห็นด้วย
3: เรียกร้องเห็นด้วยอยากให้มี
2: ระดับนี้เนี่ยมันต้องประหารชีวิต
3: ครับโอ้โห
2: เพราะว่ามันเป็นมีเขาบอกมันไม่ใช่อาชญากรเป็นสัตว์นรกในคราบของมนุษย์
3: อันนี้ก็เห็นข่าวเยอะคือผมว่าอย่างนึงอ่ะอาจารย์พูดเรื่องนี้มาผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งกับบิสเนสเลยนะผมว่ามันคือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของประเทศอ่ะมันเหมือนคำหนึ่งผมจำไม่ได้ใครพูดน่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติวันนี้เขาบอกว่าแบบก่อนจะทำให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอ่ะทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ก่อนเพราะเขาก็เคยบอกว่าคือเวลาเราชอบไปเที่ยวประเทศไหนๆอ่ะอย่างอาจารย์น่าจะไม่รู้อาจารย์น่าจะชอบไปญี่ปุ่นเหมือนกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไปประเทศที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะสิงคโปร์ก็ปลอดภัยรู้สึกว่าเออพอคนมันอยู่แล้วมันปลอดภัยอ่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเรารู้สึกปลอดภัยเช่นไม่ค่อยต้องกลัวอาชญากรรมเยอะไม่ต้องกลัวปล้นที่วิ่งราวไม่ต้องกลัวการหลอกลวงเหมือนประเทศอาจจะเป็นแถบเอเชียกลางอาจจะเป็นแบบยุโรปที่แบบโดนฟันหัวกันก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการทำ as a branding หรือ marketing ของการท่องเที่ยวมันต้องเริ่มจากเป็นประเทศที่ปลอดภัยก่อนนะแล้วผมว่าพออาจารย์พูด
2: ว่า
3: เป็นไง
2: ที่หนุยพูดเนี่ยคือหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะก็คือ keep people safe
3: ครับ
2: คือตัวโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ all leadership
3: all leadership
2: หนึ่งเนี่ยเขาพูดเลยว่าKeep your people safe คือหมายถึงว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยผมก็พูดเรื่องนี้นะตอนที่ไอ้รถไฟที่ในต่างจังหวัดนะอยู่ๆไอ้คานมันถล่มมา
3: เครนถล่มแถวโคราชมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่พระราม2ตายเว้ยโดดลงมาเหมือนกันใช่ไหม
3: จริง
2: คือหมายถึงว่าคือคนในประเทศเนี่ยมันยังไม่มีความปลอดภัยเลยอย่าเพิ่งพูดถึงการท่องเที่ยวนะใช่ตอบคำถามหนุ่ยก็คืออย่างคนจีนเนี่ยเขาจะไปประเทศที่ปลอดภัย
3: จริง
2: นะแล้วเขาก็ไปเนี่ยญี่ปุ่นแต่ตอนหลังเขาทะเลาะกันสิงคโปร์เวียดนามอะไรพวกนี้แต่เวียดนามก็มีการหลอกลวงพอสมควร
3: ใช่
2: ซึ่งหมายถึงว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีระเบียบเข้มงวดอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะ
3: จริงต้องการระเบียบในประเทศ
2: สิงคโปร์เนี่ยใครทำผิดกฎหมายก็มีเคี่ยนมีอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยผมเคยไป
3: เป็นไงครับ
2: ผมไม่เคยไปสิงคโปร์นะแต่ผมว่าไปต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์
3: อ๋อเหรอ
2: หมายถึงว่าผมว่าไปบรรยายที่อินโดนีเซียมีคนเคยจ้างไปบรรยายอินโดนีเซ
3: ีย
2: ก็พูดให้ดีลเลอร์ไทยนี่แหละแล้วผมก็มีงานอีกวันหนึ่งผมจะต้องรีบกลับมาแ
3: บบ
2: ที่นครนายก
3: ครับ
2: ก็ไปปุ๊บเนี่ยแล้วผมบรรยายเสร็จเนี่ยเย็นๆเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเลยแล้วผมก็มาเปลี่ยนเครื่องสิงคโปร์ใช่ไหม
3: โอ้โห
2: ผมก็มานั่งงีบหลับเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าหน้าที่ถือปืนแบบคล้ายๆปืนแบบ M16 หมดเลยเฮ้ย
3: ปืน
2: ทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคุณจะไปนอนในดอนเมืองไม่มีใคร
3: ไม่ได้นะ
2: ยังมีคนมานอนเลย
3: ใช่
2: แต่สิงคโปร์นี่ไม่ได้เลย
3: ใช่
2: สิงคโปร์ไม่ได้
3: ห้ามเลย
2: นะ
3: ห้ามเลย
2: แล้วก็คุณจะมาถุยน้ำลายอะไรเงี้ยคุณก็เขาเห็นก็พันปรับ2,000 บาทอะไร
3: แพงนะ
2: ไทยนะ
3: ครับ
2: ซึ่งอันนี้คุณจะไม่เห็นในไทย
3: ใช
2: ่นะไออีกเรื่องนึงก็ถามว่าอันไหนที่มันดังซึ่งไอทงกับไอป๋องเนี่ยมันกลบไปก็คือฮารุนไงฮารุนโซโล่
3: ข่าวฮารุนมาใกล้ๆกันเลย
2: แต่นี่ฮารุนโซโล่เนี่ยเขาก็จะไปประเทศที่น่ากลัว
3: ไปยากด้วยไปลำบากด้วย
2: เขาไปประเทศที่น่ากลัวหรือประเทศที่ไม่น่ากลัวเขาก็จะไปในส่วนที่คนไม่ไปกัน
3: จริงๆไปลึกอ่ะ
2: เช่นเขาไปอินเดียเขาก็ไปอยู่แบบคนไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยมึงอยู่60 วันมึงอยู่ยังไงหรือไปประเทศที่น่ากลัวอย่างโซมาเลียการลบกัน
3: ยังมีสงครามการเมืองอยู่
2: อัฟกานิสถานเจอไอ้ทางผู้ปกครองประเทศอะตาลีบันอะไรเงี้ย
3: ค
2: ุณเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขาก็จะเป็นโปรดักต์อีกแบบหนึ่งเป็นโปรดักต์ดิสเซนเชนที่ความแตกต่างว่าเราก็อาจจะไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรเงี้ย
3: เราเน้นเที่ยวหรูอยู่สบาย
2: แต่เนี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพอมาในไทยแต่ตอนเนี้ยเขาก็ไปตายที่จอร์เจีย
3: ครับ
2: ซึ่งจอร์เจียกับคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะ
3: ใช่เป็นเขาบอกว่าเป็นเมืองยุโรปใต้ยุโรปบางที่ มีความเป็นยุโรปแต่ราคาถูกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: ก็คือประเทศที่ประเทศนี้เคยเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียต
3: ครับ
2: แล้วก็แล้วเมื่อปี2008เนี่ยเคยถูกรัสเซียบุกมาแล้วนะ
3: อ้าวเหรออันนี้ไม่รู้เลย
2: อันตรายนะประเทศนี
3: ้ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันมีคนเนี่ยทำเซลลิ่งพอยต์ว่านี่คือชีพสวิตเซอร์แลนด
3: ์เออใช่ไหมผมได้ยินอยู่
2: สวิตเซอร์แลนด์คือหมายถึงว่ามึงจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มึงแพงมึงต้องใช้เงินแบบ
3: หลายแสนอะ
2: อะไรพวกเนี้ยนะถูกๆมีเกือบเป็นหมื่น
3: อ
2: ะเป็นแสนอะแต่มึงนี่ไม่กี่หมื่นบาทกินก็
3: จริง
2: วันนึงไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ย
3: จริงจริง
2: คนก็ไปหารู้ไหมว่ารัสเซียเนี่ยไม่แฮปปี้เพราะว่าบางทีรัฐบาลเนี่ยมันก็ไปโปรยุโรปมาบุกเข้ามาไงใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วตอนเนี้ยก็เสียชีวิตก็ยังไม่รู้เลยเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยไปเนี่ยนอนตายไปนอนตายที่โรงแรมแล้วก็ตำรวจก็รับร่างมาแล้ว14ไม่มีใครบอกเลยเลย
3: นั่นน่ะสิ
2: ส่วนต่างประเทศก็มีต่อสถานกงสุลมันไม่มีสถานทูตในจอร์เจีย
3: ใช่ไม่มีอะไรใกล้ๆกัน
2: ก็ติดต่อสถานกงสุลกงสุลก็ติดต่อไปที่อังการาของตุรกีแล้วก็แจ้งญาติที่ไม่มี
3: เงียบ
2: เจอไอ้ทงไก่ป๋องฆ่ารัสเซียสองพี่น้องแล้วก็หมกศพแล้วก็เพื่อจะชิงมอเตอร์ไซค์ดิ
3: ครับ
2: กลายเป็นจอร์เจียนี่ปลอดภัยเลยนะ
3: จริงจริงเออจากที่นี้จริง
2: เพราะว่าฮารุนนี่เขาก็ไม่ได้โดนคือเขาไม่ได้โดนทำร้าย
3: แต่ทรัพย์สินเขา
2: ก็ยังอยู
3: ่จริงจริง
2: ใช่ไหม
3: จริง
2: อันนี้ก็มีคนบอกว่าเอ้ยจอร์เจียเนี่ยญาติเขาก็อยู่เป็นปีไม่เห็นเป็นไรก็คุณรู้ไงล่ะคุณอยู่เป็นปีคุณรู้ว่าไปที่ไหนได้ไง
3: ใช่
2: เราก็รู้ว่าตรงไหนไปไม่ได้
3: ตรงไหนควรไปตรงไหนไม่ควรไปถูก
2: อย่างที่สี่ครึ่งเนี่ยผมก็ไปได้ส่วนรถไฟเขาก็ไปวิ่งกันแต่ที่สี่ครึ่งในผมก็แปลกใจรัสเซียสองพี่น้องมึงจะออกไปทำไมเมื่อตีสี่ครึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะใช่เปล่า
3: ก็
2: บางย่านมันอันตราย
3: ข้าจะคิดว่ามันปลอดภัยมั้งอาจารย์คิดว่าแบบโอ้ยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันดูมีของกิน24ชั่วโมงออกมาเซเว่นก็เปิดงี้ป่ะ
2: ไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าทุกแห่งหนมันมียาบ้า
3: โอเค
2: ม
3: ัน
2: มียาบ้าไง
3: ครับ
2: แล้วก็บางทีก็ไอ้ลูกตัวเองก็ฆ่าพ่อแม่บ้างตัดคอบ้างมึงมีตัดคอหิ้วคอแม่เดินไปเดินม
3: า
2: เห
3: ็
2: นมั้ย
3: จริง
2: ใช่มั้ยทุกวันนี้ถึงมันพลากรยังมีคนมายิงเราเลยอ่ะ
3: อืม
2: ใช่มั้ยคือทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยมันอันตรายหมดเลยอ
3: ่
2: ะแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดเวลาม
3: ันไม่ได้ตลอดโอเคส่วนใหญ่ปลอดภัย
2: แต่พื้นที่คุณมีบางที่สสคนหนึ่งพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหเดินซื้อยาได้เลยที่โดนประท้วงกันนะเราไม่บอก
3: จำได้ไหม
2: ไอ้เนี่ยนะ
3: คืออ
2: ันนั้นเนี่ยคนถ้าเป็นคนพื้นถิ่นเขาก็รู้ไง
3: ทุกคนรู้แต่เขาไม่พูด
2: คนนอกถิ่นเข้าไปแล้วไปท่องเที่ยวผมก็เสร็จสิใช่ไหม
3: อารมณ์เหมือนจะบอกว่าประเทศนี้ไม่มีหวยเกินราคาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยออกมา
2: เป็นดีที่พัทยา
3: ไม่มี
2: ตัวไปที่พัทยาเคยไปตรวจ
3: ไม่มี
2: แล้วก็แล้วคนจีนก็รับเงินไทยหมดที่ห้วยขวาง
3: โอ้โห
2: ใช่ไหม
3: ทุกอย่างที่มันผิดไม่มีเลยในประเทศนี
2: ้เออนะจนถามอีกอันนึงก็คือที่เป็นประเด็นก็คือสถานถ้าก่อนหน้าฮันลุนเนี่ย
3: ครับ
2: ที่ดังเนี่ยถ้าหนุ่ยคนก็จะรู้ก็คือแฟนคลับชาวจีนน่ะที่มางาน GMM อ่ะ
3: อ๋อที่มางานอะไรนะ Y ใช่ไหมศิลปิน Y ใช่ไหม
2: เออมาทะเลาะมาที
3: โดนหิ้วไป
2: อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วก็ทางเนี่ยทางเว่ยป๋ออะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมาทำร้ายคนจีนได้ไง
3: คนจีนได้ยังไง
2: แล้วสถานทูตก็บี้ออกมาเลยเฮ้ยคุณต้องดูแลอะไรอย่างงี้นะ
3: จริง
2: เรื่องใหญ่เลย
3: แต่ก็สถานทูตจีนก็โดนทัวร์คนไทยลงเยอะนะคือพอพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าถ้ากลับไปจุดเริ่มต้นที่อาจารย์เกริ่นมาเนี่ยที่บอกว่าพอถ้าเกิดเป็นเด็กทำผิดก็ไม่โดนนู่นนี่นั่นอ่ะทำให้ผมเห็นภาพอันนึงเลยว่าไม่รู้อาจารย์คุ้นไหมว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วแล้วกันนะมันมีซีรีส์หนึ่งชื่ออะไร Teacher Will Teach You Something Will Teach You Something อ่ะเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบเป็นอาจารย์โหดอ่ะ คือเกาหลีมีแบบนี้เหมือนครับคือโรงเรียนเนี่ยห้ามเลยห้ามแตะเนื้อต้องตัวห้ามบูลลี่กันคือมันก็จะเป็นกฎที่มันก็จะมีประมาณหนึ่งอะเนาะครูห้ามตีเด็กห้ามนู่นนี่นั่นเด็กต่ำกว่า14ทำผิดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกจับมันเหมือนมันคงเป็นสิ่งที่มันล็อกในใจคนเกาหลีมานานจนมันมีซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมว่ามันดูแล้วมันรู้สึกสะใจเช่นมันจะมีความแบบนี้อาจารย์ที่แบบเด็กบางคนนะบางคนโดนสั่งสอนจัดให้หนักขึ้นมาเพื่อจะได้ปกป้องผมว่ามุมเขาดีนะมันไม่ใช่แค่มุมการใช้กำลังแต่เขาบอกว่าเขาก็ต้องการปกป้องคนที่ทำตามระเบียบอะถ้าเรามัวแต่ปกป้องคนที่ไม่ทำตามระเบียบแล้วคนที่ทำตามกฎระเบียบอย่างดีแล้วถูกกลั่นแกล้งแล้วมันจะยังไงอะมันเลยเป็นหนังอีกด้านนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการระบายความในใจของคนในสังคมที่มันมีกฎเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะผมว่าไอ้ข้อนี้มันทำให้คนมีความรู้สึกคงคนละแบบมั้งกับสิ่งที่แบบทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นผมว่ามันคือเรื่อง common sense อย่างหนึ่งที่ผมว่าก็ต้องกลับมาแก้กันเยอะถ้าพูดถึงความปลอดภัยเรื่องความแฟร์ไม่แฟร์เด็กไม่เด็กผิดไม่ผิดอะครับ
2: แล้วก็ตัวนายกก็เข้า
3: ไปไงเห็น
2: แต่ประเด็นของไทยเนี่ยก็คือทุกอย่างเราไม่เคยมียุทธศาสตร์อะไรเลยนะ
3: เอ้าไหนว่าเรามียุทธศาสตร์20ปีไงอาจารย์มันผ่านมา10ปีแล้วมั้ง
2: มันอยู่ในกระดาษมันอยู่ในกระดาษ
3: แล้วมันมียุทธศาสตร
2: ์อย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยยุทธศาสตร์ของลีกวนยูทำให
3: ้
2: Third World ทำให้สิงคโปร์จาก Third World เป็น First World
3: ถูกอันนี้เขาก็ทำได้
2: ทำได้ตั้งนานแล้วโลกที่3แล้วก็เราอาจจะมีก็ได้ว่าเราจะขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงอีก15ปีข้างหน้าซึ่งมาเลเซียจะได้ในสิ้นปีนี้แหละ
3: ใช่ใช่ใช่
2: มาเลเซียเนี่ยจะเป็นประเทศรายได้สูงในสิ้นปีนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วในรอบ 20-30 ปีเนี่ยมีไม่กี่ประเทศเองนะ
3: ที่ขยับตัวได้
2: เช่น
3: ใช่เกาหลี
2: เงี้ยเกาหลีใต้อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอีกประเทศอะไรจำได้แต่เกาหลีใต้อะ
3: แล้วก็ไต้หวันด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะไต้หวันก็ขยับด้วยนะ
2: ไต้หวันนี่นานมาแล้วนะเพราะว่าไต้หวันก็ไม่ได้มีความจนเท่าไหร่เพราะว่าขนของมาเยอะอะไรเงี้ยแต่เกาหลีใต้เนี่ยตอนปี2513เนี่ยเขายังไม่สามารถจะจัดกีฬาเช่นเกมได้เลยนะเขาบอกว่าเกาหลีใต้จนแล้วตอนนั้นมันก็ยังติดพันสงครามเกาหลีอยู่คือสงครามเกาหลีนี่ไม่ได้เลิกนะเพียงแต่ว่าหยุดยิง
3: ระงับไว
2: ้หยุดยิง
3: ครับหยุดยิงไว้
2: ของเรานี่ก็เลยจัดเกาหลีตรงเอเชียนเกมเนี่ย2509กับ2513นะ2ครั้ง
3: นี่2รอบติดเลยเหรอ
2: เพราะเราจัดแทนเกาหลีใต้อ่ะ
3: หูตอนนั้นเราเป็น
2: 1 18ปีให้หลังเกาหลีใต้จัดโอลิมปิกอ่ะใช้เวลา18ปีเองคุณ
3: จริงนี่ขนาดเขาต้มยำกุ้งพร้อมเรานะถ้าผมจำไม่ผิดอะกู้ไอเมฟพร้อมเราอะ
2: เราเป็นคนแพร่ใส่เขา เราเป็นคนต้มยำกุ้งเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแพร่ใส่รัสเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
3: ละเนละนาดครับวิกฤตโลก
2: แต่ตอนต้มยำกุ้งเขาโอเคละเขาโอเคตั้งแต่ปีมานัก2530นะ
3: ครับครับ
2: ตรงนั้นจุด
3: เนี่ยคือผมว่าพอฟังดูทั้งหมดอ่ะมันคือเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเซตอัพ as a branding ของประเทศยังไงให้มันเป็นประเทศที่อันหนึ่งประเทศที่เจริญขึ้นเนาะที่อาจารย์บอกมาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศกับเป็นประเทศรายได้สูงเกาหลีใต้ก็วิวัฒนาการไปไกลมากประเทศเรามันดูอยู่ประมาณเนี้ยมาเรื่อยๆอ่ะมันมูจะใช้คำว่าอะไรดีมันมีความปลอดภัยมันมีความเจริญในขณะเดียวกันมันก็มีความคอนทราสต์ในความไม่ปลอดภัยแล้วก็ในความไม่เจริญควบคู่กันเหมือนบ้านเราก็จะมีสกายวอล์กยาวๆเนาะอาจารย์เนาะที่คนในเมืองเขาชอบกันเนาะสมัยผมทำงานในเมืองผมก็ชอบแหละสกายวอล์กแต่พอมาเดินวอล์กข้างล่างนี่ก็เต็มไปด้วยอะไรทุกอย่างสารพัดสารเพไปหมดตั้งแต่มอไซค์วิ่งฟุตบาทเอ้ยรถเข็นเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยแท็กซี่เรียกไม่ไปเอ้ยอ่ะผมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนที่อาจารย์บอกพอไม่มียุทธศาสตร์ชาติถ้าเป็นเหมือนแบรนด์ก็คือมันไม่มีสเตรจี้อ่ะมันไม่มีดิเรกชันอ่ะว่าตกลงประเทศไทยจะเอมเป็นอะไรคือผ่านมา 20-30 ปีก็ยังเป็น Amazing Thailand นี่คือยังคงเป็น ภาพจำยังไม่มี new S curve ใหม่อ่ะแต่เอาแต่ก็เห็นแวบๆนะอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะมีอะไรนะลงทุนในพวก data center อุตสาหกรรมแบบการผลิตช
2: ิป data center
3: something ไม่ใช่หรอ
2: เขาไม่เอานะ
3: อ้าวตกลงไม่เอาแล้วเหรอ
2: โอ้โหแต่พื้นที่เนี่ยเขาต่อต้านเพราะกินไฟแล้วทำสิ่งแวดล้อมน้ำเสียหายคุณกดไปดูเลยเนี่ยคุณกดเลยว่าถาม ChatGPT ก็ด้วยData Center ในอเมริกาเขาต้อนรับไหมผมอ่านข่าวนี่แต่ละเมืองนี่เขาบอกว่ายังเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังดีกว่าเอา Data Center เขาไม่เอาพูดง่ายๆเป็นตัวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาดูดไฟใช่ไหมไอ้เราก็เอามาพูดแต่คนไม่รู้ไงคุณกรนั่งเขียนเลยกรเจติกรรมนิดน่ะ
3: โอเค
2: ถ้าเกิดเป็นอีกดังอีกอันหนึ่งก็คือลูกเลี้ยงคุณกรนะที่เขาว่าเอาไปตามไอ้โรงพยาบาลรัฐแล้วขอน้ำกินหน่อยอะไรเงี้ยไอ้คอแห้งโดนนางพยาบาลเช็ดใส่อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: โอ้โห
2: อะไรก็เป็นเรื่องอะไรนะ
3: มันดูมีหลายเรื่องเนาะต้องแก้เนาะทำไงดีอาจารย์สมมติอาจารย์บอกว่า
2: วันนั้นเนี่ยผมไปฟังก็ไม่ได้ไปอ่ะก็คือ
3: ค
2: ฟังในเนี่ยใน YouTube เนี่ยของมติชนเขาจัดเขาเชิญหลายๆคนมาอะไรเงี้ยพี่เต่าด้วย
3: ครับ
2: เขาก็เชิญอาจารย์ประจักษ์มาคือบอกอาจารย์ประจักษ์เขาบอกว่าก้องกิรติอ่ะนะอาจารย์ประจักษ์เขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศรายได้ปานกลางอ่ะอย่างที่คนเข้าใจนะ
3: อ้าว
2: คือประเทศไทยคือประเทศปานกลางนะเข้าใจป่ะคือประเทศ
3: ยังไง
2: แอฟเวอเรจอ่ะเข้าใจป่ะคือมึงขึ้นข้างบนก็ไม่ได้
3: อ
2: ย
3: ่
2: างเกาหลีใต้สิงคโปร์ก็ไม่ได้เอาแถวนี้แล้วกัน
3: ครับ
2: เอาในอาเซียนแหละคุณจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: แต่คุณจะลงไปแบบกัมพูชาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุณแม้ที่ตรงเนี้ยก็อยู่เหมือนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยใช่ไหมอินโดนีเซียนี่ก็ไทยใช่ไหมเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนก็เนี่ยก็แก๊งเดียวกับเราอ่ะนะแย่กว่าเราอีกแต่ในเวียดนามเวียดนามเป็นประเทศมีระเบียบไงมันคือจีนเนี่ยมันคือจีนเล็กๆมันคือ
3: ชั
2: ดเต้นไชน่าเหมือนกันเลยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจเป็น
3: เสรี
2: นิยมเป็นนิยมใช่ไหมแล้วมันก็มีวางแผนอย่างส่วนกลางดึงรายได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่าแรงต่ำอะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันจะแซงไทยละนะเวียดนามจะแซงไทยละไอ้เปิดแคปิตาอินคัมเนี่ยไม่นานเนี่ย GDP ไม่นานจะแซงไทยละ
3: ครับ
2: ใช่ไหมของเราเนี่ยคือประเทศปานกลาง
3: ประเทศปานกลางทุกอย่าง
2: แล้วหย่อนไปทางแย่ด้วยหย่อนไปทางแย่คือหมายถึงว่าถ้าปานกลางมันต้องอยู่50ใช่ไหม
3: ใช
2: ่ตอนนี้บางอันเนี่ยเราไป70แล้วอะคอร์รัปชันเนี่ยเราตกไปเปอร์เซ็นต์ตายที่ล่างๆอะใช่ไหม
3: โอ้ย
2: คุณก็คงจะได้ยินคำว่า the average is over ป่ะ
3: เคยได้ยินครับอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยบริบท
2: เลยก็คือไม่ว่าท่านจะอะไรก็ตามแต่นะอย่างเงี้ยคนที่กลางๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได
3: ้ช
2: นชั้นกลางเมื่อก่อนก็ดีแล้วก็ชนชั้นกลางใช่ไหมก็ไต่เต้ามาก็ดีแล้วนะอันนี้หน้าตาก็ปานกลาง
3: ม
2: ีสามีหรือภรรยาก็หน้าตาพอๆก็นี่แหละปานกลางมีลูกก็มันก็หน้าตาก็ต้องปานกลางถ้าเนื้อปานเยอะกว่านั้นมึงก็ต้องทำศัลยกรรมไปกับลูกชู้แล้วล่ะใช่ไหม
3: การศึกษากลางกลาง
2: การศึกษาก็เรียน
3: โรงเรียนกลาง
2: จบมหาลัยก็กลางกลาง
3: เก่งกลาง
2: กลางทำงานบริษัทก็กลางกลางหรือทำ SME ของตัวเองก็กลางกลาง
3: อ
2: ยู่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยได้
3: ม
2: าไล่กลางกลางเกรด2กว่ากว่าทำงาน
3: ไปหางานได
2: ้ AIS K Bank หรืออะไรพวกนี้ได้มึงก็อยู่ได้ไปกู้เงินธนาคารซื้อบ่งซื้อบ้านซื้อรถอะไรเขาก็ได
3: ้พอได้
2: อยู่เนี่ยไม่ได้แล้วอยู่เนี่ยไม่ได้แล้ว
3: น
2: ั่
3: นสิน
2: ี่มึง
3: แก้ไงดี
2: มึงฟังข่าวไป SME เจ๊งไปมูลค่าตั้งแสนล้าน
3: อ
2: ะ
3: อันนี้เห็นข่าวใหญ่อยู่นะครับ
2: โรงงานเนี่ยแล้วโรงงานที่ตั้งมาเนี่ยไม่มันชดเชยไม่ได้คือมันตั้งมาน้อยกว่าไรที่เข้ามาตั้งกันส่วนใหญ่เป็นจีนคุณก็รู้ว่าจีนไปที่ไหนนี่ประเทศโฮสต์นี่แย่หมดเลย
3: โอ้โหดูสิข่าวขยะที่ปลาจีนอย่างเงี้ยจริงครับ
2: แล้วก็ไอ้ชิ้นส่วนรถยนต์ไล่คนออกไป 17,500 คนนะ
3: มันไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมันหายไปเยอะ
2: เห็นไหม
3: จะอยู่ยังไงอ่ะ
2: ไอ้ที่มีเนี่ยก็คือ OT น้อยลง
3: ใช่อ่ะวันนี้ไม่มี OT หรือลดวันทำงานโดยไม่ไล่ออก
2: ก็คือเงินที่คุณจะไปจ่ายใช้สอยอ่ะที่จะไปกล้าซื้ออะไรที่ไม่ใช่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะ
3: ครับ
2: เงินโอทีนะ
3: เง
2: ินเดือน
3: ใช่เงินเดือนไม่เยอะพวกนี้เน้นโอทีเน้นโบนัส
2: แล้วก็โอทีถ้าเป็นเงินเดือนมันก็จ่ายประจำนี่ก็หมดแล้ว
3: จริงอาจารย์จะหมดเวลาแล้วแป๊บๆสรุปรวบให้หน่อยครับทำไงถึงจะไม่เป็นคนกลางๆได้วันนี
2: ้ก็ยากว่ะพูดไปไปถาม ChatGPT แต่มันยากไงคือบางเรื่องอ่ะไปถาม AI มันก็มีร้อยคำตอบแต่มันทำไม่ได้ไง
3: จริง
2: นะ
3: จริง
2: เรามาครั้งหน้าแล้วกันนะ
3: ต่อครั้งหน้าครับ
2: อันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
11: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradioth
10: inking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้อยู่กับมนุษย์สุดหล่อเทพ AI ของเรานะครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
13: วันนี้มาแต่เสียงหล่อๆเลยนะฮะภาพไม่มา
14: ขออภัยฮะขออภัยฮะเพราะว่าอยู่ข้างนอกฮะเลยไม่ได้สะดวก เปิดกล้องนะมันมืดมากครับผม
13: ช่วงวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหนึ่งเนาะที่เป็นเราพูดถึงกันบ่อยๆนะฮะ Anthropic เนี่ยกำลังฮอตกำลังฮอตมากเลยจากข่าวที่อะไรนะมีการฟ้องร้องใช่ไหมมีการฟ้องร้องว่ามีการเอาต้นฉบับหนังสือ
14: เรื่องลิขสิทธิ์ Harry Potter ใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่างานนี้ผมว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเอาใช้ AI อย่างมีเขาเรียกว่าอย่างมีความรับผิดชอบเพราะว่าแม้ว่าตัวหนังสือคือต้องบอกอย่างนี้ฮะพอเข้าไปอ่านผลสรุปเกี่ยวกับแอนโทปิกกับคดีของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องบอกอย่างนี้ว่ามี2ส่วนที่ศาลตัดสินว่า1เนี่ยไม่มีความผิดนะไอ้ที่ไม่มีความผิดคือการที่หนังสือนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไม่มีไลเซนไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการที่เอาไปใช้โดยชอบธรรมประมาณนี้นะผมไม่ได้แม่นกฎหมายเหมือนกันแต่คำพิพากษาจะประมาณนี้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งว่าการที่ Anthropic เอาเนื้อหาไปเทรนนี่ผมว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วนะการที่เอาเนื้อหาไปเทรน AI แล้วเอาไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่ได้ให้ความยินยอมเริ่มละเอาข้อมูลไปใช้ไปเทรนโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมทำให้ AI นั้นสามารถไปให้บริการต่อได้แบบเนี้ยนี่คือคร่าวๆนะฮะไม่ได้แม่น 100% นะแต่ว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วแหละว่าถ้าสมมติเรามีโมเดล AI จะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่แล้วเราเอาข้อมูลที่เจ้าของกสิทธิ์อ่ะสมมติเปิดอยู่ที่เว็บไซต์ก็ตามแต่เหมือนของผมอ่ะเปิดที่เว็บไซต์แต่ว่าเอาไปเทรนนั่นนู่นนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวเราบอกว่าเราไม่ได้ให้ความยินยอมนะเราให้อ่านฟรีแต่ไม่ได้ให้เอาไปเทรน AI แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อนะ
13: อ
14: ันนี้เรื่องใหญ่เลยสรุปค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ค่าปรับคดีนะครับเป็นค่ายอมความเป็นค่ายอมความที่
13: ไม่ได้แพ้คดีแต่ยอมความกัน
14: ยอมความกันเพื่อไปตั้งกองทุนเพื่อไปเอาเงินทุนตรงเนี้ย 1,500 ล้านเหรียญก็ประมาณสักโอ้ผมคูณ30 45,000 ล้านบาท
13: ครับ
14: ไปเป็นกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสียหายเนี่ยค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าของไลเซ้นไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ผู้เขียนอะไรทั้งหลายแหละนะครับเป็นกองทุนตัวนี้เนี่ยอันนี้คือแค่คดีเดียวนะ 45,000 ล้านบาท
13: คิดไม่ออกเลยว่าถ้าทุกคนที่สืบได้ว่ามีข้อมูลตัวเองเข้าไปเป็นนะหนึ่งในต้นวัตถุดิบในการเทรนจะเกิดอะไรขึ้น
14: ใช่ฮะ
13: ครับกระบวนการอย่างนี้เข้าใจว่าจากที่อ่านข่าวก็คือว่าเขามีการซื้อหนังสือล็อตใหญ่ถูกไหมฮะซื้อหนังสือล็อตใหญ่มาแล้วก็เข้าไปในอุปกรณ์เหมือนกับอะไรนะตัดหนังสือทำลายแล้วก็เข้าสแกนเพื่อให้โรบอทเข้ามาอ่าน
14: ครับมันเราเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆซึ่งผมว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้องอย่างองค์กรหลายองค์กรทุกวันเนี้ยอ่ะนู่นสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมฮะบอกว่า
13: ธรรมาภิบาล
14: เรื่องธรรมาภิบาลเอ่ยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไปไม่ถึง1สัปดาห์มีคดีใหม่อีกละใช่ไหมฮะผู้ชายเสื้อสีส้มอย่างเงี้ย
13: ชายเสื้อส้ม
14: ก็มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หยุดแค่นี้มันจะมาอีกนะครับก็เราอยากจะเตือนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบบทับถมกันอะไรกันไม่ใช่นะครับอยากจะบอกว่าเฮ้ยเตือนแล้วก็อีกอันนึงที่เราคุยกันที่โค้ชโอเรามี PR ป่ะ
13: มีไหมฮะเดี๋ยวผม
14: เดี๋ยวโค้ชโอเช็คไลน์ก่อนเดี๋ยวผมพูดให้เรื่องของแอทอปิกฮะคืออย่างนี้ฮะแอนโทปิกเนี่ยเขาก็ออกรายงานเยอะแอนโทปิกคืออะไรก็คือระบบ AI ชื่อว่าครอสนะครับชื่อว่าครอสเนี่ยเหมือนเราใช้ ChatGPT ChatGemini ใช้ Microsoft Copilot นะครับก็จะมีเจ้าของ Amazon เจ้าหนึ่งก็คือแอนโทปิกก็คือผู้ให้บริการครอสครอสเนี่ยเขาออกเปเปอร์เยอะมากนะครับแล้วก็เปเปอร์ที่ตอนนี้ผมว่ามีประโยชน์สำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น SME นะครับหรือองค์กรขนาดใหญ่หรือภาครัฐนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้คือทุกองค์กรใช้ AI แล้วก็จะเกิดปัญหาว่าตกลงเนี่ยเราทำใช้ AI อย่างถูกต้องหรือไม่ใช้ AI อย่างถูก PDPA หรือไม่ ใช่ไหมฮะดังนั้นผมแชร์อันนึงช่วงเดือนนี้เลยฮะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่ผมแชร์แล้วก็หลายองค์กรให้ความสนใจแล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับสำหรับทุกองค์กรจริงๆนะฮะคือแนวคิดในเรื่องของ AI operating system
13: ผมไปเห็นในเพจธนาคงพันนะฮะผมกำลังจะถามเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจมากครับเรื่องนี
14: ้ใช่คืออย่างนี
13: ้ AIOS.
14: มันคือแนวคิดโค้ชโอ๊กถ้าผู้ฟังต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีขายระบบหรอไม่ใช่นะมันคือแนวคิดคืออะไรแนวคิดคือวันเนี้ยนะครับถ้าสมมติเข้าไปเนี่ยนะครับผมอันนี้คือบล็อกฟรีนะครับเข้าไปอ่านได้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าคอมเมอร์เชียลเรามาคุยกันเนาะแต่นี่ถ้าไปอ่านเอาความรู้ทุกคนเอาไปปรับประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับคืออาทิตย์เปิดรายงานมาบอกว่าปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างนี้ครับวันนี้ทุกองค์กรไม่ต้องถามละใช้ AI หรือเปล่าแทบทุกองค์กรใช้ถูกไหมฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้ที่เราใช้ AI กันเนี่ย AI มันมีอยู่4ยุคอันนี้คือ Anthropic ออกมาเป็นรายงานเลยนะฮะเรื่องของ AI Operating System เป็นแบบนี้ครับผมบอกว่าอย่าไปดูเนื้อความไปดูแบบการตลาดหน่อยนะเรียกคนมาแต่ว่าวิวัฒนาการของ AI วันนี้คุณใช้ AI เนี่ยคุณใช้แบบไหนโค้ชโอลองตอบท่านผู้ฟังลองตอบมามันมีอยู่4สเต็ปณเวลานี้นะฮะปี2026สเตจแรกคือเบสิกที่สุดใช้เป็นแชทบอทนะครับอันนี้ผมเปิดมาเนี่ยอยู่เว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com เดี๋ยวผมไปใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกท่านเข้าไปอ่านฟรีไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะครับใช้เป็นแชทบอทคืออะไรถามตอบเป็นอับดุลถามตอบสรุปเนื้อหาแปลภาษาทำงานแยกส่วนนะครับอันนี้คือเบสิกแชทบอทผมว่าทุกท่านใช้อยู่แล้วสเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นการเอามาใช้ในการทำงานมากขึ้นละในออฟฟิศนะครับหลายคนก็จะใช้ละนะครับก็คือเป็นสเตจที่2คือ AI assistant คือเอา AI มาใช้เนี่ยเพื่อเป็นผู้ช่วยจะเอาบริบทไฟล์งานช่วยสรุปอ่ะให้ทุกท่านเห็นภาพเวลาเราใช้ Microsoft Copilot ใช่ไหมครับหรือใช้ Gemini Workspace เราจะเริ่มมีตัว AI assistant ละใช่ไหมฮะว่าช่วยสรุปช่วยเขียนยาวขึ้นช่วยเขียนสั้นขึ้นช่วยทำรูปภาพเนี่ยคือ AI assistant มันไม่ใช่ถามตอบละพอนึกภาพออกใช่ไหมถ้าหลายท่านใช้ Microsoft Office อยู่หรือว่าใช้ Gemini Workspace เนี่ยจะมีตัว AI Assistant เนี่ยอันนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3คืออะไรสเต็ปที่3คือเรากำลังใช้เรื่องของ AI Agent มาช่วยทำงานแทนเราจะเกือบ24ชั่วโมงก็ได้นะเนี่ยคือ AI Agent คอร์สอาจจะเป็นคอร์ส Cowork ใช่ไหมฮะตอนนี้มี Microsoft Spark อย่างเงี้ยใช่ไหมที่เริ่มออกมาแล้ว
13: มาตลอดฮะมาใหม่
14: มาตลอดนี่คือ AI agent ดังนั้นเนี่ย AI agent คือขั้นที่3คืออะไรคือวางแผนรับเป้าหมายไปแล้วมันก็จะไปเลือกวิธีการเพื่อจะทำงานหลายขั้นตอนได้แบบอัตโนมัติเราแค่สั่งมันว่าเราต้องการอะไรเดี๋ยวมันจะไปทำงานของมันเองปีที่แล้วต้นปลายปีเราจะมี Open Claw ใช่ไหมฮะหลายท่านก็เอาไปใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนะใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็แห่มาใช้กันคอร์ส Cowork อันนี้ใช่นี่คือ AI Agent แต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ Anthropic บอกนี้ฮะ Anthropic เนี่ยเขาให้บริการตัวของคอร์ส Cowork ให้กับหลากหลายองค์กรทั่วโลกเลยเป็นหมื่นเป็นแสนองค์กรเลยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกประเด็นอย่างนี้ครับบอกว่ารู้ไหมว่า 95% เนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ต้อง 95 องค์กรส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ AI แล้วเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่เห็นผลลัพธ์มันไม่ได้สร้าง ROI เพราะอะไร
13: ใช้แล้วไม่ได้ผลนั่นเอง
14: ใช้แล้วไม่ได้ผลคือได้ใช้นะคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันคนละใช้กันนะใช่ไหมเราใช้แล้วเนี่ยเหมือนขับรถอ่ะเราขับรถได้แต่ไปขับรถเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ฝึกขับรถแบบนักขับรถมืออาชีพอย่างเงี้ยมันต้องมีทักษะแล้วก็รู้ว่าต้องใช้อะไรยังไงด้วยประเด็นอย่างนี้ฮะองค์กรส่วนใหญ่ 95% เนี่ยนะครับ ช้ AI แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ ROI เพราะไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรคือไม่ได้รีดีไซน์โครงสร้างการจัดการขององค์กรทั้งหมดเพียงแต่เอาแค่เอา AI เนี่ยมาแปะใช้เหมือนเราเปลี่ยนจาก Excel มาเป็นตัว Gemini อย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับดังนั้นเขาทาง Anthropic เลยแนะนำบอกว่าจากที่เขาเนี่ยได้ร่วมงานกับองค์กรทั่วโลกเป็นหลักแสนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการที่เอา AI มาใช้หนึ่งอย่าคิดว่าจะต้องเป็นโมเดลที่ล้ำที่สุดไม่จำเป็นเลยจำได้ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วเรายังคุยกันอยู่เลยบอกว่าเนี่ยตอนช่วงงานฟุตบอลโลกเราเห็นคุณลิซ่าถอยเฟอร์เรอรี่มาใช่ไหมเราก็ยินดีด้วยแต่ผมกับโค้ชโอบอกว่าเฮ้ยเราเงินไม่พอสมมติเราจะไปบุรีรัมย์เนี่ยเราขับเฟอร์เรอรี่ไม่ได้เราก็นั่งบขสก็ถึงเหมือนกันทางแอตติกเขาแนะนำอย่างนี้จริงๆนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ LLM หรือ AI เทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยที่สุดเราเลือกใช้ในสิ่งบริบทที่ถูกต้องกับองค์กรของเราแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุดล้ำที่สุดแต่สำคัญกว่าคือคุณต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานแต่มันกระบวนการมันแค่ส่วนหนึ่งนะผมเรียกว่าระบบแล้วกันเวลาเราเรียกว่า AI operating system อะฮะมันไม่ใช่ระบบของระบบปฏิบัติการ AI ในองค์กรนะพอมันเรียกพูดระบบมันก็เรียกว่า ERP ใช่ไหมฮะดังนั้นมันไม่ใช่ ERP อย่างเดียวมันคือระบบมีกระบวนการโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรม mindsetหลากหลายไปหมดเลยดังนั้น AIOS เนี่ยมันเป็นสเต็ปที่4แล้วถ้าองค์กรอยากจะใช้ AI แล้วได้ผลนะครับเขาเลยบอกว่าอย่าแค่ใช้แค่เป็นแชทบอทอย่าใช้แค่ AI Assistant อย่าใช้แค่ AI Agent แต่ให้เอาแนวคิด AI Operating System หมายความว่ามันเป็นโมเดลนะครับถ้าใครดูไลฟ์อยู่เนี่ยผมจะเปิดเว็บอยู่เลยเนี่ยว่ามันมีแนวคิดคอนเซ็ปต์จริงๆนะครับคอนเซ็ปต์ของ Anthropic ว่าแนะนำบอกว่าถ้าจะทำแล้วได้ผลเนี่ย AI Operating System คืออะไรมันไม่ใช่แค่ LLM ฮะมันมีเรื่องของ Skill มันมีเรื่องของ Workflow มันมีเรื่องของ Governance เห็นไหมใครกลัวว่าใช้ AI แล้วจะผิด PDPA ข้อมูลจะหลุดนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าข้อมูลลูกของ PDPA เราจะหลุดเนี่ย
15: เปิดให้ใครก็ได้มาดึงจากเว็บไซต์เราอย่างนี้นะให้เขาทำสะดวกเต็มที่เปิดโอกาสทุกอย่าง
14: แนวคิดเนี้ยจะช่วยองค์กรแล้วเซฟด้วยนะครับบอกอย่างนี้ฮะแนวคิดเนี้ยถ้าเอามาทำจริงคืออะไรมันคือจำได้ไหมฮะสมัย 10-20 ปีที่แล้วเราบอกว่าเรามีระบบที่เป็น on premise ก็คืออยู่ในระบบในองค์กรพอมีคลาวด์เราบอกว่าต้องเป็น public cloud นะกลายเป็นว่า public cloud บางทีเนี่ย1อาจจะไม่ปลอดภัย2คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยทำ private cloud กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น hybrid cloud คืออะไรใช้ทั้ง on premise ในองค์กรใช้ทั้ง private cloud ใช้ทั้ง public cloud ใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ PDPA cyber security ด้วย AI ก็เช่นกันก็คือถ้าเราบอกว่าอะไรที่เราบอกว่าเราใช้ AI เนี่ยถ้าอะไรที่ต้องใช้ public เช่นจะต้องไปใช้ Gemini จะไปใช้ของ DeepSeek หรืออะไรใช้ public ก็ใช้ public ไปแต่มันไม่ต้องใช้ public ทั้งหมดบางส่วนเราสามารถใช้เป็น black box เหมือน on premise เป็นโมเดลที่ไม่ต้องล้ำที่สุดเหมือน Anthropic บอกแต่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรเพียงพอแล้วเหมือนเรานั่งบขส.เนี่ยเราก็อะไรเราก็ไป
15: ถึงเหมือนกัน
14: บุรีรัมย์เหมือนกันแต่ถึงช้าหน่อยมันไม่เท่
15: แต่ก็อย่าถึงกับเดือนนะฮะต้องใช้เครื่องมือบ้าง
14: ใช้เครื่องมือบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือแนวคิด AIOS ซึ่งผมแนะนำนะฮะคือถ้าองค์กรบอกว่าวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเราสูงต้องประหยัดสิ่งที่แนวคิด AI Operating System เขาบอกเลยครับบอกว่า 1. จะช่วยประหยัดค่าโทเค็นการที่องค์กรของคุณเนี่ยใช้โทเค็นเนี่ยโหเดือนนึงเป็นหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนค่าโทเค็นอย่างเดียวนะมันไม่ได้แปลว่าคุณสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยมันถูกต้องและเหมาะสมนะสิ่งที่ต้องดูคือคุณใช้แล้วคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นแนวคิดเนี่ยผมอ่ะใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเริ่มเอาแนวคิดนี้มาใช้กลายเป็นว่าผมจะมี3ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือแบ็กบ็อกซ์เพื่อเป็นออนพรีมิส AI Backbox ในองค์กรอันนี้ปลอดภัย 100% เลยเราไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลเราจะหลุดละส่วนที่2คือส่วนที่บอกว่าเฮ้ยจะต้องมีไปเอา AI ข้างนอกมาแล้วก็เปิดช่องบางส่วนเนี่ย private เนี่ยมันไม่ได้ช่วย 100% ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเสียค่าโทเค็นจากเสียค่าโทเค็นเดือนละเป็นหลักแสนหายไปครึ่งนึงอะฮะหายไปครึ่งนึงไอ้ครึ่งนึงเนี้ยไปจ่ายค่าอะไรเรียนตามตรงอันนี้ผมแชร์แบบลองผิดลองถูกมาเนี่ยแชร์ท่านผู้ฟังมันจะลดคอร์สเลยเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยแสนนะแสนห้าถึงสองแสนบาทต่อเดือนนะจริงๆถามว่าเอาต้นทุนนั้นไปทำอะไรผมบอกว่าเอาต้นทุนนั้นมาจ่ายค่า AI Workspace AI Workspace เช่น Nvidia Spark AMD Halo เครื่องนึงอ่ะ AI Workspace เครื่องนึงประมาณสักตัวนี้ไม่เกิน 200,000 บาทละ 200,000 บวกลบแล้วกันแล้วแต่สเปคแต่ว่าในองค์กรน่ะไม่ต้องใช้สเปคสูงมันเพราะเราใช้ในองค์กรถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเดือนแรกก็คุ้มทุนละเดือนที่2เริ่มกำไรละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแนวคิดเนี้ยของ AI Operating System อันนี้คือผมให้คอนเซ็ปต์ก่อนนะว่ามันเป็นจะเรียกเทรนด์ใหม่ก็ไม่ใช่นะมันเป็นวิวัฒนาการแล้วกันฮะจากแชทบอทไปสู่ AI Assistant
15: ครับ
14: AI Agent แล้วก็มาเป็น AI Operating System ผมคิดว่าแนวคิดแบบเนี้ยถ้าในองค์กรของทุกท่านบอกว่าต้องจ่ายค่า ERP ต้องจ่ายค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนเนี่ยผมว่าเนี่ยอันเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยตกลงวันนี้เราใส่เสื้อสีส้ม แล้วเราจะหลุดหรือไม่ไม่ต้องห่วงครับเพราะมันอยู่แบ็คบ็อกซ์ในองค์กร
15: ใช่ๆยิ่งเราใช้เทคโนโลยีเราต้องยิ่งมีความรู้เท่าทันว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหนนะครับ
14: แล้วเราคิดดูฮะหลายองค์กรเป็นอย่างนี้หลายองค์กรคือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเป็นมีโรบอทอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าบริหารจัดการยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าวันนี้เริ่มจะเริ่มมีหลายเปเปอร์แล้วว่าองค์กรจะต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานระหว่างหนึ่งตอนแรกมีคน
15: ฮิวแมนกับคน
14: กับ AI คนกับคนก็มีปัญหาพอแล้วใช่ไหมคนกับ AI มีอีกตอนนี้ยังไม่พอมีหุ่นยนต์เป็นฟิสิคอล AI ที่แปะของโค้ชโอไว้เนี่ยผมยังไม่ทำการบ้านให้โค้ชโอเลยว่าจะพูดถึงฟิสิคอลเอไอเนี่ยอันนี้ไปพูดลึกนิดนึงมันไม่ได้สามารถพูดครึ่งชั่วโมงแล้วมันเสร็จนะอ่ะคน AI เท่าหุ่นยนต์เนี่ยมาร่วมกันยังไงบทความล่าสุดของผมเนี่ยในธนพงพันธ์อินไซ
15: ต์
14: ธนพงพันธ์ชื่อผมเองนะ AIOS เสร็จแล้วก็เนี่ย Human AI หุ่นยนต์จะทำยังไงซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเช่นของ McKinsey หรือของ Gartner เนี่ยก็จะออกรายงานบอกแล้วองค์กรสมัยใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงระบบนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะแต่ต้องออกแบบการจัดการองค์กรสมัยใหม่คือดีไซน์องค์กรให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปเพราะอย่างนี้ฮะศาสตร์ของการบริหารจัดการองค์กรหรือมนุษย์เนี่ยม
15: ัน
14: เป็นศาสตร์ที่เราเรียนมา10 20 30ปีแล้วซ
15: ึ
14: ่งไม่มีคำว่า AI ไม่มีคำว่าโรบอทดังนั้นนะครับตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเราก็เลยอาจจะต้องอัปเดตเปเปอร์อัปเดตกรณีศึกษาเพื่อเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับสมกับองค์กรของเราใช่ไหมครับหลายองค์กรมีขายบริการเป็นขายค้าปลีกขายสินค้าอาจจะไม่มีหุ่นยนต์แล้วก็แค่มนุษย์กับ AI ก็ AIOS พอ
15: คร
14: ับ แต่ถ้าหลายองค์กรบอกว่ามีโรบอทนะก็นี่เลย
15: เตรียมพร้อมเลยครับต้องเตรียมพร้อมเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้ฮะบทความต่างๆเนี่ยอ่านได้ที่เว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นคู่มือประจำตัวเลยตอนนี้เป็นคู่มือประจำตัวผมไปแล้วเวลาใครมาคุยเรื่อง AI กับผมเนี่ย
14: เปิดเลยฮะ
15: เปิดได้เลยขอไปเปิดเพจนี้ก่อนฮะนะซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากธุรกิจใช้นะยังมีอีกกลุ่มนึงฮะที่ใช้เทคโนโลยีอย่างสูงมากคุณพลครับกลุ่มที่ใช้ AI เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีสูงมากในการที่จะมาหาโอกาสกับความไม่รู้ของคนไทยนะฮะโอ้โหวันนี้มีข่าวด่วนข่าวสำคัญเข้ามาอะไรครับพี่พลครับสำนักงานกสทช.เนี่ยเตือนประชาชนนะครับว่าตอนนี้ให้ระวังเบอร์โทรที่ขึ้นด้วยบวก697และบวก698พี่พลครับทราบไหมครับว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์แบบประเทศอะไร
14: ประเทศอะไรผมไม่เคยรับเลย
15: ประเทศ ขาบอกว่าเป็นเบอร์ต้นทางประเทศนะครับแต่ไปเป็นเบอร์ที่พวกที่ใช้ VoIP เนี่ยนำมาใช้ในการโทรเข้ามานะครับสำนักงานกสช.ขอให้ประชาชนระมัดระวังที่จะรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697นะครับหรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวครับจะกลายเป็นสายการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยสติหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือ OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกตินะครับไม่ใช่เบอร์บวกเข้ามาเนี่ยจะไม่กล้ารับแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้ครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นพร้อมแจ้งประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีวัตถุตกค้างหลอกให้โอนเงินนะครับเรื่องราวนี้ครับขอให้สันนิษฐานเลยครับว่าเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่ามีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีที่ป้องกันดีที่สุดนะครับในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ครับให้เพื่อนบ้านเรานี่เขาก็ใช้กันเยอะนะ เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ต้องการจะหาโอกาสจากความไม่รู้นะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะคร
14: ับ ใช่คือผมมักจะบอกอย่างนี้ฮะอะไรเงินเวลาเราออกจากกระเป๋าเราเนี่ยถูกไหมฮะหรือข้อมูลอะไรออกไปเนี่ยหายใจสักสามเฮือกฮะยังไงเนี่ยถ้าเราต้องจ่ายเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายมันอยู่ดีใช่ไหมแต่เราพอหายใจสามเฮือกหรือบอกว่าเย้เดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บนึงนะใช่ไหมฮะไม่เห็นเป็นไรเลยฮะก็ให้คนรอรับจ่ายเงินเนี่ยที่เราจะรับเงินจากเราเนี่ยก็รอไปเราตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมฮะถ้าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้อมูลเราหลุดหรือค่าจ่ายเรายังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วจ่ายช้าอีกสิทักสามนาทีห้านาทีไม่เป็นไรหรอกครับตรวจสอบไว้ก่อนอย่างที่กสทช.แนะนำอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินออกจากกระเป๋าเราเมื่อไหร่มันมักจะไม่ได้คืนเสมอฮะใจเย็นนิดหนึ่งใช่ใจเย็นนิดหนึ่งฮะรอแป๊บหนึ่งรอตรวจสอบรอให้เพื่อนรอให้ลูกให้หลานมาช่วยตรวจสอบใช่ไหมครับว่าตกลงเนี่ยตกลงเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้จริงหรือเปล่านะใช่ไหมฮะเพราะถ้าจริงอ่ะผ่านไป3นาที5นาทีเองเราค่อยโอนไปตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่จำเป็นต้องออกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาใช้จิตวิทยาเยอะว่าจะต้องโอนตอนนี้อย่างนั้นอยู่อันนี้ไม่น่าใช่ละเพราะมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่จะต้องอะไรขนาดนั้นถูกไหมฮะดังนั้นตั้งสตินะครับเพราะเงินของคุณคือเงินของคุณนะถ้าเงินคุณออกไปแล้วเนี่ยตามยากเลยแล้วเผลอๆเนี่ยราคาในการจะต้องตามอาจจะสูงกว่าเงินที่คุณจะเสียไปด้วยซ้ำใช่ไหมฮะก็ตั้งสติฮะยุคนี้ก็ต้องยังไงฮะมันไม่มีใครดูแลคุณได้เท่ากับตัวคุณเองฮะช่วยกันดูแลตัวเรา
15: เองในส่วนนี้ครับที่ผมมีประสบการณ์จากการที่โอ้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะคนที่โดนหลอกเหล่านี้เนี่ยเป้าหมายส่วนใหญ่เลยนะฮะผู้สูงอายุจริง
14: ๆผู้สูงอายุครับ
15: ผู้สูงอายุยิ่งช่วงที่แบบเนี่ยช่วงนี้ที่มีช่วงกระแสที่แบบต้องไปอัปเดตมือถือต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อมาใช้บริการบางอย่างจากภาครัฐเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่เปิดโอกาสเลยครับพอต่อเน็ตปุ๊บโอ้โหมาแล้วเบอร์โทรแป๊บเดียวก็มีโทรเข้ามามีคุณยายท่านหนึ่งครับบอกว่าแค่เปิดเบอร์ไปครั้งที่แล้วไม่นานเองเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาเลยนะเป็นพี่มิตรเป็นพี่มิตรโทรเข้ามาน
14: ะครับก็ต้องดูแลตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างภาครัฐเขายังก็มีปัญหาเนาะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยสัปดาห์ที่แล้วคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัปดาห์นี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งประเทศแบบนี้นะครับก็เราก็ต้องบอกว่าอ่ะจับจังท่านใจแล้วเรามีข่าวอะไรดีๆที่จะให้ทุกท่านได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยเนี่ยไม่ตกเป็น เป็นภัยของเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเราก็มีอะไรดีๆก็มาแนะนำกันฮะ
15: นายครับซึ่งวันนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับบวก6 9 7กับ6 9 8นะครับระวังให้ดีนะครับ
14: บวกอะไรเราก็ไม่รับทั้งนั้นฮะถ้าไม่ใช่บวก6 6เนี่ยผมก็ไม่รับทั้งนั้น
15: ครับผมซึ่งวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณพี่พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับที่เอาข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้เราฟังทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วพบเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงต่างๆช่วงต่อไปของรายการ

0: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง

0: สวัสดีครับพวกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การ Thinking Connect นะครับวันนี้8เลขดีนะครับอยู่กับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรสุนทรครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์โอและสวัสดีทุกฟังเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ68นี่เลขนี้แปลว่าอะไรครับหัวหน้าแบงค์
1: โอ้โหกลยุทธ์ล้วนๆแน่นอนนะอืม
0: คือวันนี้เนี่ย6869นะครับท่านฟังวันนี้6869เป็นวันที่เหมาะกับการที่วางแผนดีๆคิดอะไรที่มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการทำธุรกิจนะฮะแล้วก็เราเดินทางมาในซีรีส์ของการขายของออนไลน์จนมีสินค้าแล้วจนจะเข้าแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็เลยชวนหัวหน้าแบงค์คุยกันครับวันนี้ว่าเฮ้ยพอจะเลือกชาแนลเนี่ยให้ขากันขายเนี่ยเราจะขายกันยังไงดีเพื่อให้มันไปถึงเส้นทางที่เราคาดหวังได้นะโอ้ชวนหัวหน้าแบงค์มาอัปเดตดีกว่าครับว่าการขายของพอจะออนไลน์เนี่ยมันชาแนลในการขายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับ
1: ได้เลยครับก็จริงๆแล้วชาแนลการขายในขายของออนไลน์ตอนเนี้ยจริงๆแบบเราพูดในแง่ของแพลตฟอร์มก่อนเนาะแพลตฟอร์มและช่องทางการขายเนี่ยมันก็มีหลายแพลตฟอร์มในการขายหรือโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะ Facebook TikTok Instagram เองก็ตาม YouTube รวมถึงเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยหรือจะแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นพวก Twitter X อะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้มันก็มีช่องทางขายที่แบบเอ้ยคนดูปุ๊บแล้วกดซื้อแล้วก็จ่ายเงินแล้วของส่งเลยเนี่ยจริงแล้วหลักอ่ะที่ทําแบบนี้ได้ก็มีอยู่ไม่ดีไม่มีไม่มีไม่มีอยู่กี่ที่ที่เป็นมาร์เก็ตเพลสก็คือ Shopee Lazada TikTok แล้วล่าสุดก็ Facebook Facebook ก็จะเปิดมาร์เก็ตเพลสของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกงานหนึ่งนะครับเพื่ออะไร
0: เฟ
1: ฮ
0: ซ
1: ะ
0: บุ๊
1: เ
0: ก
1: พ
0: ด
1: ื
0: ้
1: ่
0: วย
1: อ
0: เหรอ
1: เป
0: ค
1: ็
0: ร
1: น
0: ับ
1: ช่องทางใช่ครับ
0: เฟซบุ๊กก็จะมีแล้วเหรอ
1: ใช่
0: โอ้โหนี่ต้องมาฟังแล้วล่ะครับว่าหน้าแบงค์จะเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ3-4ช่องทางเนี่ยเฮ้ย
1: ครับ
0: มันเรื่องเก่านะแต่มันต้องเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาเปลี่ยนกันทุกวันนะเออ
1: ใช่ใช่
0: เขาไม่เหมือนเรา2 คนใช่ไหมเป็นแบบเป็นผู้ชายแน่วแน่ไม่มีคําว่าเปลี่ยนใจโลเลนะฮะคบกัน
1: แน่
0: แล้
1: น
0: ว
1: อนเ
0: เ
1: ล
0: ราย เป็นยังไงไม่มีการเปลี่ยนนะ
1: เปลี่ยนไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วฮะต้อง
0: ไม่เหมือนอีกวันหนึ่งนะเราอีกพฤหัสหนึ่งเรามีอาจารย์เชียงนะคนนี้ก็จะแบบสายตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะเจอแคตตี้
1: โ
0: น
1: อ้
0: ะฮะ
1: อันนั้นเขาไม่เปลี่ยนนะฮะอันนั้นเขาก็รักลูกมากนะฮะ
0: อ๋อรักลูกใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อ๋อตี
1: ไป
0: กอล์ฟ
1: ส
0: เป็น
1: ปาร์ตากับลูกมานั่นน่ะโอ
0: เซ
1: เค
0: ลล์ข้ามช่วงเวลา
1: ข้าม
0: นะ
1: ช
0: ค
1: ่
0: ร
1: ว
0: ัง บ
1: เวลาน
0: ะฮะโอเคครับคุณตาแบงค์เรามีเรื่องมาอัปเดตช่องทางต่างๆตอนนี้มันมีการขยับขยื่นอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับช่วงนี้
1: ก็ช่วงนี้จริงๆแล้วการขยับขยื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะ Facebook มันมีการเตรียมจะเปิดมาร์เก็ตเพลสของตัวเองใหม่รอบนึงนะครับก็คือทําให้คนซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นอันนี้ยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แต่ว่าเรื่องของปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพลสก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคตอนเนี้ยเวลาซื้อสินค้าอ่ะรวมถึงตัวเราเองก็ตามที่เราซื้อสินค้าในออนไลน์เนี่ยเราจะไปซื้อที่ไหนฮะ Shopee Lazada TikTok ถูกไหมฮะเรามีแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่ที่เราจะซื้อถูกไหมครับแต่นี้ถ้าเราไปซื้อในเนี้ยโอเคเราก็ซื้อสินค้ามันก็อาจจะได้ราคาถูกอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่เราซื้อแต่คนขายล่ะแต่ประเด็นคนขายล่ะถ้าคนขายเอาของไปขายในแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างที่เรารู้กันคือมันไม่ใช่การแค่เราไปวางเฉยๆเราขายได้แล้วคุณก็เอาเงินไปถูกไหมครับก็คือมันมีสิ่งที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าเช่าที่ให้เขาด้วยนะครับค่าเช่าที่ก็คือค่าธรรมเนียมนั่นเองนะฮะตัวท
0: อย่
1: ี
0: า
1: เด็
0: คิ
1: ด
0: ด
1: เล
0: ว่
1: ย
0: าอย่าคิดว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางเอาเปรียบของผู้ประกอบการต้องบอกว่าที่ผ่านมาโดยธรรมชาตินะเราทํา
1: ครับ
0: ใครทําสินค้าออกมาเนี่ยแล้วไม่ขายเองเราก็ต้องฝากคนอื่นขายถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: จะไปขายร้านหยี่ปั้วร้านซาปั้วร้านโชห่วยหรือโมเดิร์นเทรดเราก็ต้องเสีย
1: ถ
0: ค
1: ู
0: ่
1: ก
0: า
1: ต้อง
0: ธรรมเนียม ค่า GP มันเสียหลายอย่างนะเสียค่า GP ก็คือคิดจากยอดขายนะแบ่งส่วนแบ่งไปนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีพวกค่าธรรมเนียมคือจริงๆมันเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะครับแต่เ
1: เ
0: ว
1: นี
0: ล
1: ่
0: าย เขาหักเราเขาก็เนียนแบบขยับ
1: เนี
0: น
1: ย
0: ู่
1: น
0: น
1: เนี
0: ข
1: ย
0: ย
1: น
0: ับนี่เนียนๆไปนะฮะเห็นค่าเปิดหน้าบัญชีเอาของไปฝากครั้งแรกนะครับค่าจัดโปรโมชั่นเวลาทำอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือวัน
1: ใ
0: เ
1: ค
0: ก
1: ริ
0: ด
1: หยิบออเดอร์
0: วันเกิดห้างการลงโบชัวนะมีหมดเลยมีหมดเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ในธุรกิจนะ
1: ใช่
0: อย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับ
1: ใช
0: นั
1: ่
0: ้น
1: ใช่
0: แต่พอเรามาขายออนไลน์มันเหมือน direct to customer เราขายเองได้เมื่อก่อนนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: อย่า
1: ่
0: งหัวหน้าแบงค์นี่โอ้โหเมื่อก่อนนี้อลังการนะเจ้าพ่อสินค้าเสือป่าแห่งประเทศไทยนะฮะ
1: ครับ
0: คือท่านฟังครับหัวหน้าแบงค์นี่คือเจ้าพ่อสินค้าเสือป่าเลยครับหยิบสินค้าจากเสือป่ามาขายนี่หาเงินเป็นร่ำเป็นสันนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ไม่บอกว่าเอาเงินไปทำอะไรหมดนะฮะคน
1: น
0: เ
1: ั
0: ล
1: ่น
0: ย
1: แหล
0: เ
1: ะ
0: ติม
1: อย่าไปพูดนะฮะ
0: นะฮะแต่ก็บอกว่าเราขายตรงเนี่ยเราก็ไม่ได้แบ่ง GP ให้ใครนะฮะเราส
1: ถ
0: ู่ ง
1: ก
0: โด
1: ต
0: ย
1: ้อ
0: ต
1: ง
0: รงใช่ไหมครับ
1: แต่เราก็แค
0: ถ
1: ่
0: ้า
1: จ่ายสรรพากรเท่านั้น
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: ง
0: สรรพากรนี่หุ้นส่วนสำคัญเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หุ้นส
1: ต้
0: ่
1: อ
0: ว
1: ง
0: น
1: จ
0: ท
1: ่าย
0: ี่
1: นะครับต้องบอกนะเราต้องจ่ายนะเราต้อง
0: จ
1: พ
0: ู่ าย
1: ด
0: ฮ
1: ต
0: ะ
1: รงถ้าเราขายของไลน์นี้ไม่จ่ายนี่ก็บอกเลยไม่มีอนาคตนะครับอันนี้กล้าพูดเลยนะ
0: เพราะว่าไม่มีอะไรตรงไปตรงมาขนาดที่สรรพากรอยู่แล้วครับคือตัวเลขทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถขูดหาได้หมดฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: คือใครหลบซอยบัญชีนะครบล้านแปดเปลี่ยนบัญชีครบล้านแปดไม่รอด
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: หล
0: ร
1: ออ ก
0: ด
1: นะฮะโด
0: เส
1: ย
0: ้
1: เฉ
0: น
1: พา
0: ท
1: ะ
0: างดิจิตอล
1: ถ้าขายในแพลตฟอร์มพวกนี้มันหลบไม่ได้อยู่แล้ว100%ต้
0: ค
1: อง
0: รับ
1: บอกก่อนนะ100%แน่นอน
0: ฮะทีนี้พอมันจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าที่ค่าเจ้าที่นะครับเดี๋ยวนี้เรทมันประมาณไหนครับมันได้แบงค์
1: โอ้เรทมันประมาณไหนจากค่าเช่าที่เนี่ยอันนี้เราพูดสามแพลตฟอร์มหลักเนาะสามแพลตฟอร์มหลักที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้ผมจะพูดรวมกันก่อนนะคือตัวของช้อปปี้กับ Lazada เนื่องจากทำไมผมพูดว่า Shopee กับ Lazada ถึงพูดรวมกันเพราะว่า Shopee กับ Lazada ตอนเนี้ยค่า GP หรือค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเขาเนี่ยมันเท่ากันมันเท่ากันนะตัวเลขมันเท่ากันเลยน
0: เท
1: ะ
0: ่า
1: ค
0: เล
1: ร
0: ย
1: ั
0: เห
1: บ
0: รอ
1: เท่ากันเลยเรียกว่าเท่ากันเลย
0: อ๋อ
1: เท่ากันเป๊ะด้วยนะฮะตอนนี้โอ
0: ถ
1: ้
0: ้า
1: โห
0: ไม่อยากบอกว่าบ้านจีนเดียวกันนะฮะ
1: นั่นแหละไม่ก็ห้ามไม่บอกว่าเขาประชุมรวมกันเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันเท่ากัน
0: ค
1: แต
0: ร
1: ่
0: ับ
1: บอกเลยว่าเท่ากันนะครับคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกไปครับว่าตอนเนี้ยถ้าเราจะขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่า Shopee Lazada TikTok เนี่ยสามแพลตฟอร์มเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเช่าที่เขาก่อนค่าเช่าที่นี้ไม่ใช่ค่าการตลาดโปรโมทนะฮะพวกค่าโฆษณา KL ค่าคอมไม่เกี่ยวนะต้องตัดออกก่อนนะค่านี้ไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้คือเป็นค่าที่คุณต้องจ่ายในการที่คุณเอาของไปวางกับเขาแล้วคุณขายได้คุณต้องจ่ายเขาเลยนะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยใน Shopee กับ Lazada จะแบ่งเป็นอยู่ประมาณ4อย่างนะครับค่าแบ่งเป็น4อย่างนะครับอย่างแรกคือค่าธรรมเนียมการขายครับค่าธรรมเนียมการขายก็ง่ายๆฮะคุณขายของ100เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขายเขาให้เลยซึ่งใน Shopee กับ Lazada เนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่16.05%นะฮะบอกก่อนนะ
0: า
1: 16.05%แต่ขึ้นอยู่ประเภทสินค้าด้วย
0: จด
1: ขึ้
0: ไว
1: น
0: ้
1: อยู
0: ก
1: ่
0: ่อน
1: ปร
0: เ
1: ะ
0: ล
1: เภ
0: ยค
1: ท
0: รั
1: ส
0: บ
1: ินค้า
0: สิบ16.05%ตัวเลขน
1: ค
0: ี้
1: รับ
0: สินค้าประเภทไหนที่โดนแน่ๆครับราคานี้
1: ก็คือราคาเนี่ยเป็นสินค้าแบบทั่วไปเลยแบบพูด
0: เคร
1: ง
0: ื
1: ่
0: ่
1: าย
0: อง
1: นะ
0: ส
1: ข
0: ำออ าง ง
1: กินเครื่องสำอางอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยของใช้ในบ้านเนี่ยคือเรทนี้แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นอันนี้บอกนะแฟชั่นทั่วเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะโดนค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าก็คือจะโดนประมาณ17%นะก็คือเพิ่มไปอีก1%นะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับนะดังนั้นเนี่ยค่าเนี่ยคุณต้องจ่ายแน่ๆก็คือพูดง่ายฮะคุณขายได้100คุณจ่ายเขาเลยครับ16 บาทขั้นต่ำนะครับนะอันนี้ก็
0: ไป
1: คื
0: ล
1: อ
0: ะสิ
1: ร
0: บ
1: า
0: ห
1: ค
0: ก
1: าท
0: บ
1: ี่
0: า
1: จ
0: ท
1: ะจ่าย16 บาท
0: ไป
1: เท่า
0: ละ
1: นั้
0: สิน บ
1: ค
0: ห
1: รัก บ
0: บาท
1: ต่อมาครับมีค่าธรรมเนียมต่อมาที่งอกมาเพิ่มนั่นคือค่าธรรมเนียมของการชำระเงิน
0: อันนี้ก็อย่าไปว่าเขาได้เพราะว่าถ้าเราเปิดร้านเองเรามีเครื่องรูดบัตรเครดิต
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ราก็ต้องเสียค่าชำระเงินอยู่แล้ว
1: ถูกต้
0: น
1: อ
0: ะฮ
1: ง
0: ะวันนี้ผมแ
1: โ
0: บ
1: ด
0: บเข้
1: น
0: าข้างผมรับพูดเหมือนผมเข้าข้างเขายังไงไม่รู้นะฮะแต่เข
1: เอ
0: า
1: อ
0: บอกความจริงในชีวิต
1: มันก็
0: คุ
1: โ
0: ณ
1: ด
0: ไป
1: นอย
0: ข
1: ู่
0: า
1: แ
0: ย
1: ล้
0: ท
1: ว
0: ำไมก็โดนอยู่แล้ว
1: โดนอยู่แล้วนี่เราต้องยอมรับว่าขายจริงๆถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วเราให้เขาชําระเงินผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีระบบชําระเงินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาตัดบัตรเครดิตคุณก็ต้องจ่ายค่าตรงนี้อยู่ดีอันนี้คือค่าเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นค
0: หร
1: ่า
0: ือใคร
1: ตั
0: จ
1: ว
0: ะไป
1: เนี
0: ใ
1: ้
0: ช
1: ย
0: ้แบบค่าติดรูดบัตรด้วยเพย์โซเชียลของท่านสสป้อมก็ลองใช้ดูนะครับช่วงนี้กำลังดังกำลังดัง
1: แต่ก็เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะก็เรทประมาณนี้แหละสามเป
0: ป
1: อ
0: ร
1: ระ
0: ม
1: ์เ
0: า
1: ซ
0: ณ
1: ็น
0: น
1: ต
0: ี
1: ์
0: ้
1: น
0: แห
1: ะ
0: ละ
1: เท่ากันแหละ
0: ครับ
1: ราคาเรทเดียวกันนะครับ
0: สามเปอร
1: แ
0: ์
1: ต
0: เ
1: ่
0: ซ็น
1: ท
0: ต
1: ี
0: ์
1: นี้ประเด็นคือ
0: ซึ่งตัวนี้ขยายความให้หัวหน้าแบงค์ครับว่าถ้าไปต่อกับแบงค์โดยตรงถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทำเว็บไซต์เองการไปต่อกับแบงค์โดยตรงเนี่ยทำไม่ได้นะครับ
1: ถูกต้
0: เร
1: อ
0: าง ต้องมี ต้องมีเงินไปวางในระดับหนึ่งได้แหละหลักแสนหลักแสนเลยแหละครับถึงจะมาต่อระบบชำระเงินกับเว็บไซต์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้ซึ่งก็มีค่าธรรมเนียมซึ่งเขาไปรับมาจากแบงก์อีกทีหนึ่งครับ
1: ใช่ครับอันเนี้ย3%เนี่ยผมบอกก่อนนะ3%ในที่เนี้ยมันคือเรทของการที่คุณจ่ายเงินไม่ว่าอันนี้ต้องบอกนะลูกค้าอันนี้พูดลูกค้ากันเนาะลูกค้าจ่ายเงินแบบเก็บเงินปลายทางโอนชำระหรือใช้บัตรเครดิตจะเก็บที่ 3.2% แต่ผมจะใช้คำว่าแต่นะฮะแต่ถ้าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า S-Pay Letter S-Pay Letter คืออะไรครับก็คือเป็นระบบชำระเงินที่ทาง Shopee เขาออกสินเชื่อให้กับคนซื้อได้เอาสินเชื่อเนี้ยไปซื้อของใน Shopee ได้เลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆฮะก็คือใช้พูดง่ายเหมือนบัตรเครดิตของ Shopee บัตรเครดิตของ Lazada เนี่ยแหละมันจะมีบัตรพวกนี้อยู่ที่เราสามารถเอาบัตรเครดิตตรงนี้แหละไปซื้อของใน Shopee Lazada ได้เลยซึ่งตรงเนี้ยจะเสียค่าธรรมเนียมก็คือคนลูกค้าเนี่ยจ่ายก็คือจ่ายตามปกตินั่นแหละแต่ว่าคนที่ขายของใน Shopee Lazada จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเดิมก็คือเมื่อกี้ค่าธรรมเนียมการชำระเงินคือ 3.21% ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าลูกค้าซื้อด้วย S-Pay Letter หรือ Last Pay Letter นะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจาก 3.21 เป็น 7.49%
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: สะดุ้ง
0: เจ็ดนี่ไม่ต่างจากแวดเลยนะครับนี่คือ
1: นี่คือแวดด้วยครับ
0: โอ้โหอ่ะโอเคจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ขวัญใจสายบิดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ไอ้ขวัญใจสายบิดนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยอีกทีนึงนะฮะ
1: เกินไป
0: เดี๋ยวอันนี้คือ7%แปลว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกแล้วก็คือลูกค้าเหมือนกับลูกค้าทำผ่อนชำระนั่นแหละทำผ่อนชำระผ่านธนาคาร
1: ของ Shopee
0: ของ Shopee อันนี้ก็ไม่ต่างนะครับผมเคยอยู่กับธนาคารมาเวลาที่ร้านค้าเราอะขายโทรศัพท์มือถือบอกว่าเอ้ยผ่อน 0% 6เดือ นร้านค้าก็จะโดนเรทพิเศษเหมือนกันไม่แตกต่างกันร้านค้าโดนเรทพิเศษไม่แตกต่างกันเพราะว่าปกติสมมตินะครับเครื่องรูดบัตรเราเนี่ยโดนค่าธรรมเนียม 3% เวลาไอ้พวกอย่างเงี้ยเราจะโดนชาร์จเพิ่ม
1: ใช่แต่นี่ต้องบอกก่อนนะแต่นี้ต้องบอกก่อนนะแต่ถ้าลูกค้าตัดผ่านบัตรเครดิตอย่างสมมตินะกสิกรไทยอย่างเงี้ยเจ้าของร้านเนี่ยเสียแค่ 3.1 แต่ถ้าเขาซื้อผ่าน Escalator ร้านค้าจะเสีย 7.49
0: 7.49
1: ครับนั่นแหละ okay. มันแต่ว่าอันนี้ประเด็นคือหลายคนบอกเราก็ไม่ต้องมี S-Pay Letter ก็ได้สิก็ให้เขาจ่ายบัตรเครดิตมันก็โอเคนี่คืออย่างนี้ครับประเด็นคือถ้าเราคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ของเขากลยุทธ์ของเขาคือเขาจะพยายามให้ลูกค้าเนี่ยที่อยู่ใน Shopee Lazada เนี่ยซื้อของเวลาจะซื้อของเนี่ยเขาจะพยายามบังคับให้ไปซื้อผ่าน S-Pay Letter กับ Last Pay Letter เพราะเขาก็จะมีดอกซ่อนไว้อยู่คือถ้าคุณใช้ S-Pay Letter คุณจะได้ผ่อน 0% มากกว่าใช้กับตามธนาคารและได้โค้ดส่วนลดมากขึ้นด้วยนี่แหละมันเป็นดอกอย่างนี้แหละฮะมันก็เลยเราต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าธรรมเนียมส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา
0: โอเคในฐานะผู้บริโภคเนี่ยคือได้รับแรงจูงใจ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องคูปองส่วนลดแล้วก็ระยะเวลาการชำระเงินทำให้ไม่ต้องชำระเงินก้อนเพิ่มอำนาจการจับจ่ายเพิ่มอำนาจการจ่ายให้กับลูกค้าซื้อของได้ในราคาแพงขึ้นก็ดีกับร้านค้านะฮะเพียงแต่ร้านค้าก็ต้องเตรียมนะจาก3เป็น7นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
1: หนักอยู
0: ่เอาเรื่อง
1: เข้าตัวเลยนะเข้าตัวเลยนะ
0: อัน
1: นี้คือ
0: ค่าธรรม
1: เนียมการชำระเงินนะฮะทีนี้ต่อมาฮะมีต่อมาอีกหลายคนบอกยังไม่หมดอีกหรอสองอันนี้ก็แบบโอ้โหล่อไป20%แล้วนะถ้าขึ้น
0: นะผมตีแม็กมาเลยนะ17+7 21ละ
1: ยี่สิบเอ็ดละทีนี้ยังมีต่อฮะก็คือค่าธรรมเนียมในส่วนของโปรแกรมเสริมที่จำเป็นต่อการสนใจคืออะไร
0: คืออะไรคืออะไรเนี่ย
1: ขนส่งฟรีครับ
0: ก็เราส่งฟรีก็ดี พอก็คิดว่าผมสั่ง

0: ของส่งฟรีแล้วใครจ่าย
1: ใครจ่ายครับ
0: ร้า
1: ผู
0: น
1: ้ป
0: ค
1: ก
0: ้
1: ค
0: าร
1: อง
0: เหร
1: ก
0: อ
1: า
0: ส
1: ริ ไ
0: น
1: หม
0: ะ
1: ครับนั่นแหละครับ
0: โอเคฮะ
1: นั่นแหละฮะอันนี้แหละคือโปรแกรมเสริมก็คือจะเป็นแบบพวกแบบเอ็กซ์ตร้าโค
0: อ
1: ้ดสุดคุ้มเอ็กซ์ตร้าส่งฟรีโค้ดบางช่วงเช่น8.8 9.9เปเดพวกเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนเนี้ยสูงสุดอยู่ที่8.56%
0: 29แล้วครับ
1: ครับนั่นแหละฮะ
0: 29แล้วครับ29สมมติว่าร้านเราใจดีมากเลยโอ้โห
1: ค
0: ใช
1: รั
0: ้
1: บ
0: S Pay Letter L Letter อะไรต่างๆเนี่ยนะลูกค้ามีอำนาจการจับจ่ายส่งขึ้น
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ั่งวันนี้ส่งฟรีโดนไปอีก29แล้วครับตอนนี้
1: นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะโดนประมาณ29แล้วจริงๆแล้ว
0: 29แล้ว
1: จริงๆครบแล้วจริงๆครบแล้วแหละฮะก็คือใน Shopee Lazada เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยประมาณ29%แต่ Shopee เนี่ยจะมีค่าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาฮะก็คือโครงสร้างพื้นฐานครับจะมีค่าโครงสร้างพื้นฐานที่คิดต่อหนึ่งออเดอร์นะครับคิดต่อหนึ่งออเดอร์คือออเดอร์ละ1 บาทก็บวกเพิ่มไปอีก1 บาทนะครับนะก็คือประมาณห้าก็แปลง่ายๆครับช้อปปี้เนี่ยก็จะเก็บอยู่ประมาณ29%บวก1 บาทแต่ถ้าลาซาด้าจะเป็น29%ที่ไม่มีบวกนะครับ
0: โอเค
1: ท
0: ย
1: ี
0: ี่
1: น
0: สิ
1: ี
0: บ
1: ้
0: เก้าเปอร์เซ็นต์นี่จบแล้วเหรอเท่านี้เหรอ
1: ประเด็นคือมันมีติ๊กตอกครับ
0: โอเคฮะฮะ
1: ทีนี้ติ๊กตอกเนี่ยค่าธรรมเนียมต้องบอกก่อนนะเมื่อกี้ฝั่งช้อปปี้คือ29ใช่ไหมครับติ๊กตอกเนี่ยค่าธรรมเนียมการขายชื่อเหมือนกันเลยฮะค่าธรรมเนียมการขายตอนนี้ติ๊กตอกมันอยู่ที่10.7%10.7%ยังไงฮะก็คือช้อปปี้เมื่อกี้เราพูดไปว่า16แสดงว่าติ๊กตอกถูกกว่า6%ถูกไหมครับเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเนี่ยเรียกว่าเลขเข้ากันครับ3.213.21นะครับส่วนของ TikTok Playlister เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ลองรอดูไปแสดงว่าฮะตอนนี้ดูถ้าดูจากทรงตอนนี้ก็คือแปลว่า TikTok ค่าธรรมเนียมน่าจะถูกกว่านะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนี่ยก็คือค่าส่งค่าต้นทุนรถเนี่ยอยู่ที่8%นะครับอยู่ที่8%เนี่ยตีกลมๆเนี่ยก็พูดง่ายๆฮะ TikTok เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ถ้าตี21.9ก็คือประมาณ22%แล้วนะครับประมาณ22%ก็คื
0: ต
1: อ
0: ่า
1: ว
0: ง
1: ่าก
0: ันประมา
1: ถ
0: ณ
1: ู
0: เ
1: ก
0: จ็ดเปอร์เซ็นต์
1: 7%นะครับแต่ยังมีค่าหยิบออเดอร์อยู่ที่1 บาทเช่นเดียวกันนะฮะหนึ่งออเดอร์1 บาทนะครับนะทีนี้ก็เนี่ยนะฮะนี่คือค่า
0: หยิบ
1: ท
0: ก
1: ี
0: ็
1: ่
0: ไม
1: ต
0: ่
1: ้อง
0: หยิ
1: จ
0: บ
1: ่า
0: เอ
1: ย
0: งยังมาชาร์จเราอีกนะเนี่ยหยิบก็ไม่หยิน บ
1: ะฮ
0: เอ
1: ะ
0: งนะเราทั้งนั้นนะหยิบ
1: แล้วก็หยิบถูกต้องครับเราก็หยิบเรา
0: เร
1: เป
0: า
1: ็นค
0: แล้
1: น
0: ว
1: ส
0: ท
1: ่
0: ี่
1: ง
0: แพ
1: เอ
0: ็ค
1: งด้วยแพ็คเองด้วยแต่เขาก็แต่ช้อปปี้เขาก็จะบอกว่าเราก็เอาของไปฝั่งเขาสิได้ค่าได้อะไรก็ว่าไปนะก็นั่นแหละฮะก็เขาจะบอกว่าถ้าเอาของไปฝากกับเขาแล้วเขาส่งให้เราก็จะได้ลดส่วนลดเพิ่มเติมนี่กลยุทธ์ที่ชัดเจนนะมีแล้วนะฮะบอกเลยว่าร้านค้าผมก็โดนอยู่
0: ฮะฮะ
1: นั่นแหละ
0: อ้าวมันก็29ถ้าติ๊กต็อกก็22ป
1: ย
0: ระม
1: ี
0: า
1: ่
0: ณ
1: ส
0: น
1: ิ
0: ี
1: บ
0: ้น
1: ส
0: ะ
1: อง
0: ครับ
1: ยี่สิบสอง
0: ครับผมแล้วมีค่าอะไรครับค่าคอมมิชชั่นล่ะ
1: ทีนี้แหละประเด็นต่อมาฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเราขายของไป100 บาทเนี่ยเขาได้ตังค์ช้อปปี้เนี่ยเขาได้ตังค์เราไป29 บาทจาก100ติ๊กตอกได้ตังค์เราไปแล้ว22 บาทแสดงว่าต้นทุนยังไม่รวมเลยฮะยังไม่รวมต้นทุนสินค้ายังไม่รวมภาษียังไม่เรียกค่าค่าบริหารจัดการยังไม่รวมค่าการตลาดอีกนะครับนะเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้รวมเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะทําการตลาดในออนไลน์เราจะทําการตลาดในออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีค่าที่เรายังไม่จ่ายเยอะแต่ในการตลาดออนไลน์มันไม่ใช่แปลว่าคุณเอาของไปวางแล้วจะขายได้ถูกไหมครับมันไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณเอาของไปวางเฉยๆวางฟรีแล้วเดี๋ยวคนหยิบไปซื้อเนี่ยแล้วคุณก็แค่จ่ายค่าคอมมันก็อยู่ไอ้จ่ายค่าคอมมิชชั่นแต่ค่า GP มันก็อยู่ได้ถ้าเป็นแบบเนี่ยถ้าคุณทําแบบออร์แกนิกได้โหเก่งมากนะแต่ผมบอกเลยว่ายากยากมากผมเรียกว่าต้องเป็นแบบ1 ใน 1,000 1 ใน 10,000ของแบรนด์ที่เอาของไปวางแล้วคุณไม่ยิงแอดเลยแล้วขายได้ดังนั้นแปลว่าการทําการตลาดในออนไลน์มันต้องมีค่ามาร์เก็ตติ้งหรือค่าการตลาดที่คุณต้องจ่ายเข้าไปทีนี้เราก็ต้องบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างครับค่าโฆษณาถูกไหมฮะค่าโฆษณาค่าโฆษณานะครับแพลตฟอร์มฮะ ไม่ว่าจะ TikTok Shopee คุณต้องจ่ายแน่ๆนะฮะ Lazada เอง

0: ตามหรือค่าโฆษณาบน Facebook คีย์คุณลากลิงคนเข้ามาซื้อตรงเนี้ยคุณต้องจ่ายเขาแน่ๆอันนี้คือก้อนหนึ่งซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการจ่ายเนี่ยก็อยู่ที่แบรนด์แล้วว่าแบรนด์จะรับได้ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้เอาแต่ตัวเลขนี้มันก็ทำยากนะฮะแต่ว่าถ้าทำได้มันก็คือแบบผมเรียกว่าถือว่าเยี่ยมเลยก็คือถ้าค่าโฆษณาหรือค่าการตลาดคุณอยู่ได้ประมาณสัก10%ได้ถือว่าดีมากอ่ะแต่ว่ามันก็พูดมันพูดได้ปากเปล่าก็ยากถูกไหมฮะแต่มันก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับแต่ทีนี้มันมีค่าอีกสิ่งหนึ่งครับที่นอกเหนือจากค่าการตลาดก็คือค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นที่ Affiliate ต่างๆแหละเอาสินค้าเราไปรีวิวป้ายยาต่างๆแล้วเขาขายได้เขาต้องได้ค่าคอมกลับไปด้วยอันเนี้ยหลายคนถามเยอะว่าเออแล้วเราควรจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับคนเหล่านี้เท่าไหร่ดีถูกไหมครับควรจะให้เท่าไหร่ดีผมพูดนี้นะฮะให้ตามที่เราให้ไหวครับใช้คำนี้นะให้ตามที่เราให้ไหวถ้าให้ไม่ไหวก็ไม่ต้องให้อันนี้ผมพูดเลยนะถ้าให้ไม่ไหวก็ไม่ต้องให้เพราะอะไรครับเขาคุณให้ไปคุณก็เจ๊งอยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นเพราะทำไมถึงบอกว่าให้ไปแล้วคุณก็เจ๊งดีเพราะว่าไงครับสมมุตินะฮะถ้าต้นทุนสินค้าคุณมาแบบ50%นะแล้วคุณโดน GP อีกเนี่ย29
1: 29
0: เท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบ
1: มา
0: เก้า
1: อ่าฮะ
0: เจ็ดสิบเก้าย
1: ังไม่จ่ายลูกน้องเลยนะเนี่ย
0: 79เหลือ21อย่าลืมนะฮะ21เนี่ยภาษีครับอย่าลืมนะ7เนี่ยคุณต้องจ่ายไหมครับ
1: แวด
0: จ่าย
1: แน
0: แน
1: ่
0: ่นอน
1: 7%
0: แวดโดนแล้วนะครับแวดโดนแล้วอ่ะแล้วภาษีอีกอะฮะมันเท่าไหร่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องการตลาดเลยนะอันนี้คือแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยนะเออมันมีความเสี่ยงครับนั่นแหละนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันต้องกลับมาย้อนมาดูครับว่าเรารู้แล้วตัวเลขของค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ29%เนี่ยมันจ่ายแน่ๆ29เนี่ยมันถูกฟิกมาแล้วดังนั้นเราต้องมาดูตั้งต้นว่าพอมันจ่าย29เนี่ยเราจ่ายค่าต้นทุนสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนถ้าต้นทุนสินค้าเราบอกว่ามันอยู่ที่20%เนี่ยเอา29บวก20%เหลือเท่าไหร่แล้วไปรวมกับค่าภาษีและต่างๆอ่ะให้ครบแล้วดูว่าเออถ้าหักค่าจัดการต่างๆอ่ะมันเหลือเท่าไหร่แล้วคุณค่อยไปวางเรื่องของค่าการตลาดอีกทีว่าคุณไหวค่าการตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ค่าการตลาดผมเลยบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยมันรวมทั้งค่าโฆษณาค่าคอมดังนั้นแต่ว่าค่าคอมเนี่ยคุณก็ต้องตั้งเรนจ์ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของ GP และต้นทุนและภาษีก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆเห็นเขาบอกว่าเอ้ยเขาให้ค่าธรรมเนียมต้อง30%เราต้องให้เข้าเขามันไม่ใช่ครับเพราะสินค้าแต่ละตัวการให้ค่าคอมมันไม่เหมือนกันมันดูต้องดูที่ต้นทุนสินค้าด้วยนะครับดังนั้นลองไปคำนวณเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะเรื่องนี้ไม่อยากให้คือผมพูดอย่างนี้ฮะช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงช่วงตอนเนี้ยมันมีแบรนด์ที่ขายดีจนเจ๊งเยอะเกินไปอ่ะใช้คำว่าเยอะเกินไปแล้วนะฮะคือแต่ก่อนบอกเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ผมเรียกว่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปคือมันเยอะจนแบบเราพูดไม่ถูกแล้วแล้วก็เนี่ยเราเห็นข่าวหลายที่ถูกไหมฮะที่แบบมีการแบบโอ้โหโดนสรรพากรเรียกแล้วก็แบบนั่นแหละฮะ
1: ถึง
0: ที่เป็นข่าวเรื่องใ
1: ข
0: หญ
1: ่า
0: ่
1: วร้าย
0: เออข่าวร้ายเนี่ยที่เราเห็นน่ะก็เพราะแบบนี้แหละดังนั้นตอนเนี้ยเราได้ยินเสียงจากผมที่ผมบอกเนี่ยก็วางแผนเรื่องของโครงสร้างราคาให้ดีก่อนว่าถ้าคุณจะไปขายเนี่ยคุณรู้แล้วแหละว่าค่าธรรมเนียมมันอยู่ประมาณ29ต้นทุนสินค้าคุณไหวไหมถ้าต้นทุนสินค้าคุณไม่ไหวอ่ะผมว่าการขายในแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นพวกเนี้ยหลักๆก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่คุณควรจะขายแหละนะครับเพราะว่ามาต้องมองหาช่องทางอยู่แทนนะฮะนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเล่าก่อนว่าเนี่ยภาพรวมของออนไลน์ตอนนี้ราคามันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาต่อเดี๋ยวเรามาย้ำว่าแล้วเราจะทำไงดีนะครับว่าเราจะไปยังไงดีนะครับ
1: ได้เลยครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าแบงค์ไปอย่างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้มาอีกตอนหนึ่งนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรธนัดขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking
8: Radio Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับใครฟังเมื่อวานนี้นะครับจะได้เห็นภาพแล้วว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับใครขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยหัวหน้าแบงค์ของเราบอกกันแล้วว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวชวนหัวหน้าแบงค์รีแคปอีกทีครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรสุทธิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์โอและสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับ
3: ครับผม
4: เมื่อวานนี้เราก็แล้วคนบอกรู้ตัวเลขไปปุ๊บช็อกนะฮะช็อกในที่นี้คือโอ้โหออเดอร์ฉันขายร้อยหนึ่งฉันต้องจ่ายเขาไปแล้วขนาดนี้เลยเหรอ30เกือบ 30% เลยเหรอนะครับนั่นแหละฮะเป็นตัวเลขที่เราพยายามเตือนมันกันตลอดนะว่าตัวเลขเนี่ยเราจัดรายการมาเนี่ยใน Thinking Connect เนี่ยประมาณเกือบ3ปีเนี่ยผมพยายามพูดเน้นย้ำว่าถ้าคุณจะขายของใน TikTok Lazada นะครับ Shopee เนี่ยนะคุณต้องเผื่อค่าธรรมเนียมเขาไว้เลยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยมันไปแตะในจุดตัวเลขที่ 40-35% แน่ๆแล้วความเป็นจริงใกล้ถึงแล้วนะครับอย่างที่เมื่อวานเราคุยไปเนี่ยว่าอย่าง Shopee เนี่ยมันโดนแน่ๆ Shopee เนี่ยมันโดนแน่ๆน่าจะประมาณสัก
3: ครับ29
4: 20
3: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ประมาณ29
3: เราคุยกันว่าประมาณ 29% นะครับก็จะมีค่าทำเนี่ยแพลตฟอร์มนะ17ใช่ไหมครับ17แบบตัวท็อปเลยนะครับ17แล้วก็ยังมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นนะครับค่าช็อปอะไรนะระบบช็อปชำระเงินของเขาอีก 7% นะฮะแล้วก็มีค่าอะไรนะค่าระบบชำระเงินอาจโดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีค่า
4: ส่ง
3: ค่าส่ง
4: มีผลต่อการตัดสินใจการซื้อ
3: ครับซึ่งพอมันแพงขนาดนี้เนี่ยTikTok ดูมีภาษีดีกว่านิดนึงคือ TikTok จะต่ำกว่ากันประมาณ 7% ใช่ไหมครับบ้านส้มบ้านตัว S ตัว L เนี่ยตัว S ตัว L เนี่ยเราจะไปตัวย่อทำไมเนี่ยรายการเราก็ไม่จำเป็นต้องย่อนะช้อปปี้ Lazada นี่ก็โดนน่ะก็คือมัน
4: 29%
3: นะครับส่วนTikTok ก็มันอยู่22%
4: 22ใช่ครับ
3: ครับผม
4: อันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายนะฮะต้องบอกเลยว่าคุณต้องจ่ายแน่นอนก็อย่างที่บอกไปฮะถ้าคุณขายของใน Shopee เนี่ย101จ่าย29คนขายติ๊กต็อก101คือจ่าย22บาทเขาไปก่อนแน่นอนนะฮะนี่คือตัวหักจ่ายนะฮะทีนี้พอเรารู้แล้วแหละว่าโอ้โหค่าธรรมเนียมมันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหยังไม่รวมค่าภาษีถูกไห
3: ม
4: ค่าบริหารจัดการการตลาดยังไม่มาเลยอ่ะยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบ 30% เนี่ยเราเห็นแน่ๆแล้วเราจะทำยังไงให้มันรอดในตลาดนี้ให้ได้นะฮะก็ต้องพูดตรงๆว่าอาจารย์โอฮะ
3: ครับ
4: ตอนถ้าเราจะเอาของไปขายในออฟไลน์เนี่ยอย่างนี้ดีกว่า
3: ชวน คือสมมติเรามีสินค้าผมยกตัวอย่างนะเขาคงพูดมีสื่อหลายคนพูดถึงแล้วตัวเลขอะไรเงี้ยเขาน่าจะพอพูดได้นะครับใครไปดูผลประกอบการห้างค้าปลีกนะห้างค้าปลีกห้างค้าส่งเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขผลประกอบการเขาอยู่แล้วว่ากําไรขั้นต้นของแต่ละห้างอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเฉลี่ยของห้างไทยเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี่ยครับ23-30%ประมาณนี้นะครับคือเวลาเขาไปดูผลประกอบการของห้างเนี่ยกำไรจากการขายของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวเลขที่บอกออกมาอยู่ประมาณนี้แหละครับ23-30%แล้วแต่ห้างไหนบางห้างเป็นห้างที่เขาสโตร์ก็จะน้อยหน่อยแต่ห้างที่เป็นแบบขาย end consumer ตรงๆเนี่ยก็จะได้กําไรเยอะกว่าหน่อยนะฮะห้างที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับก็จะได้อีกเรทหนึ่งนะครับผมตีตัวเลขกลางๆแล้วกันนะ26%ประมาณนี้นะครับขายสินค้าเข้าห้างเนี่ยโดน GP แน่ๆประมาณ26%ซึ่งยังไม่รวมอะไรยังไม่รวมค่าเปิดบินนะครับค่าเปิดบินนะครับค่าเปิดบินคือค่าอะไรค่าที่เขาเรียกว่าค่าเปิดหน้าบัญชีนะครับนับเป็น SKU นะ Stock Keeping Unit นะจำนวนรายการสินค้าที่คุณเข้าไปดิจิตสมมติว่าคุณขายสินค้าผมยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างแบบแบรนด์ที่คุณรู้จักเนาะซันสุมือกลุ่มนะอันเนี้ยอันนี้บอกว่าเคสเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาโตออฟไลน์ก่อนโตออนไลน์ก่อนนะฮะสร้างแบรนด์โตออนไลน์ก่อนทำให้คนรู้จักจากออนไลน์ขายออนไลน์ขายออนไลน์เสร็จปุ๊บสินค้ามีกระแสสินค้ามีความต้องการพาสินค้าเนี้ยเข้าไปในห้างเพื่อให้คนซื้อง่ายขึ้นเพราะว่าพวกของกินเนี่ยยิ่งซื้อสะดวกมันยิ่งไวนะเดินไปสะดวกซื้อแล้วเขาได้กินไวเนี่ยแล้วมันก็เกิดการเขาเรียกอะไรหลักการสโนว์บอลมันเกิดขึ้นคือเฮ้ยอยากกินอ่ะเห็นสื่อแล้วอ่ะอยากกินรีบไปซื้อเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือไปที่ห้างใกล้บ้านซื้อเสร็จมากินเฮ้ยมันรีวิวได้มันเอนเกจได้ทันทีคอนเทนต์มันเกิดแบรนด์จะทำกิจกรรมให้คนมาเอนเกจกับหน้าร้านเอนเกจกับการกินโชว์ก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาก็สามารถเติบโตได้แล้วก็พอมาออฟไลน์อ่ะโตกว่าออนไลน์อีกนะโตกว่าออนไลน์แต่เขาไม่ทิ้งออนไลน์ออนไลน์บนช่องทางที่แบรนด์ขายเองก็ยังขายอยู่ออนไลน์บนช่องทางที่เป็นโมเดิร์นอะไรนะช้อปปี้ลาซาด้าเขาก็ขายอยู่ใช่แล้วก็ช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดเขาก็ยังขายอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเอาลูกค้าไปศูนย์กลางเอาลูกค้าไปศูนย์กลางคำว่าคอนวีเนียนเนี่ยมันคือคอนวีเนียนลูกค้าไม่ใช่คอนวีเนียนเจ้าของ ฉันสะดวกจะขายอย่างนี้ฉันก็ขายอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นผมง่ายๆอย่าง GP เวลาเข้าห้างเนี้ยผมว่าดูประมาณเนี้ยคิดง่ายๆ26%ต้องคิดไว้ไม่รวมค่าเปิดบัญชีไม่รวมค่าอะไรนะค่าโปรโมชั่นสมมติว่าโปรโมชั่นอย่างเช่นโปรโมชั่นปีใหม่โปรโมชั่นวาเลนไทน์นี่12นี้มีโปรโมชั่นวันแม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นแบบนี้เดียวฮะมีโปรโมชั่นเลขคู่ด้วย
4: เป็นบันเดย์
3: เดี๋ยวก็ห้างออฟไลน์ก็ทำด้วยเหรอทำไม่มีใครไม่ทำนะครับ
4: ใช่
3: เพราะว่าห้างออฟไลน์ทุกห้างก็ขายออนไลน์ด้วยนะเขาบอกทุกวันนี้ห้างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นห้างที่ต้องเป็นฟิสิคอลนั้นเขาก็ O2O เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอีเวนต์ต่างๆก็ต้องมีหรือห้างสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอะไรเงี้ยเขาจะมีแคมเปญสแตมป์ผมได้ไม่เคยใช่ไหม
4: โอ้เรียบร้อยโดนอยู่แล้วทัน
3: แคมเปญสแตมป์จะสแตมป์โดเรมอนจะสแตมป์พิกาจูสแตมป์ดิสนีย์สแตมป์เที่ยวไทยแต่ละปีเปลี่ยนหน้าตาไปแต่ก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วต้องบอกว่าเวลาทำกิจกรรมพวกนี้ห้างเขาจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเขาก็ไปผ่านการยอดขายเพิ่มขึ้นโอ้โหถ้าใครรู้ตัวเลขนะเวลาห้างทำแคมเปญสแตมป์อย่างนี้นะเพิ่มสองหลักเลยนะยอดขาย
4: จริงจริง
3: ความกระตุ้นการกระตุ้นด้วยสแตมป์เนี่ยมันเพิ่มยอดขายเป็นแบบเป็นหลัก2ดิจิตอ่ะทำไมเหรอเพราะว่ามันทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นสมมติว่าซื้อสินค้าอย่างสมมติว่าสแตมป์เนี่ยสแตมป์เวลาเขาตั้งออกมาเนี่ยมักจะตั้งจากตัวเลขประมาณที่บอกว่ายอดขายเฉลี่ยประมาณเท่านี้เวลาตั้งมูลค่าสแตมป์ให้ยอดซื้อให้ได้สแตมป์เนี่ยก็จะขยับขึ้นไปนิดนึงผมยกตัวอย่างซื้อสินค้า20โปรดิเฉลี่ยซื้อสินค้า30 บาทต่อบินเขาจะทำสแตมป์ที่ประมาณสัก35เพื่ออะไรเพิ่มอีกสัก5 บาทขายเย็นขึ้นมานิดนึง เพื่อให้ได้สแตมป์หรือห้างโลตัสก็แบบหนึ่งนะห้างบิ๊กซีก็แบบหนึ่งแต่ละคนก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างกันแต่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรครับเกิดการอัพเซลขึ้นมาได้ยอดเพิ่มยอดขายไอ้ตัวเลข5 บาท10 บาทบนจากเงินออกไปเนี่ยพอมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสูงนะมันสูงโดยค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความชาเลนจ์ว่าเอ้ยถ้าเราร่วมแคมเปญเราน่าจะต้องได้ขายดีขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมเสียค่าการตลาดมากขึ้นต่างกันไหมครับหัวหน้าแบงค์ขายผ่านออนไลน
4: ์ไม่ต่างแล้ว
3: นะฮะ
4: ภาพเหมือนกันเลยนะเป๊ะเลยนะ
3: เป๊ะ
4: ขายอ่ะช้อปปี้ TikTok ใช่ไหมคุณวางขายเนี่ยคุณก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหม16-10%เนี่ยคุณจ่ายไปละอ่ะนี้จ่ายไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าคุณจ่ายมันคือขายได้คุณจ่ายก็จริงแต่ว่าแล้วจะทำไงให้คนมาซื้อล่ะจะให้คน
3: ยัง
4: ไงซื้อมันก็ต้องมีจุดถูกไหมฮะมันก็ต้องหาอะไรฮะ1โปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นอย่างไรครับโพสส่วนลดใครเป็นคนออกครับช้อปปี
3: ้
4: แคนาดาติ๊กต็อกเราจะเห็นภาพกล้องหลังเนี่ยลูกค้าบ่นนะฮะบ่นว่าอ้าวหน้าร้านมันแพงกว่าในออนไลน์เพราะออนไลน์มันถูกกว่ามันมีส่วนลดเข้ามาถูกไหมฮะมันมีส่วนลดเข้ามาเขาเห็นส่วนลดพวกนี้มันถูกกว่าก็เลยซื้อในออนไลน์พอการเป็นแบบนี้ปุ๊บหน้าร้านก็จะเริ่มบ่นว่าแล้วลูกค้าไม่ยอมซื้อเพราะในออนไลน์ถูกกว่าแล้วมันกระทบไปแห่งไหนครับก็ทบกับผู้ขายว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ราคาออนไลน์มันเท่ากับหน้าร้านให้ได้แต่สุดท้ายร้านค้าก็ไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับเพราะอยู่วันดีคืนดีช้อปปี้ติดต่อเขาก็จะลดราคาให้โค้ดส่วนลดมาที่มันถูกกว่ามันก็คุมไม่ได้อยู่ดีเนี่ยเรียกเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายนะครับมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีโค้ดพวกนี้มาล่อทำให้ลูกค้าซื้อออนไลน์นะครับแต่ว่าประเด็นมันก็นั่นแหละตอนระยะแรกอย่างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนขายในออนไลน์จะขายในราคาที่สูงกว่าหน้าร้านขึ้นมาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโค้ดส่วนลดนี่แหละที่เขาแบบดับเบิลเดย์ไปเดย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันลดเกินตั้งค่าแต่ว่าถ้าเขาตั้งแพงขึ้นไปนิดนึงมันก็ยังโคเวอร์ว่าหน้าร้านยังไม่กระทบมาอันนี้จะเป็นภาพประมาณนะครับแต่ว่าแล้วจะทำยังไงให้มันขายได้มันมีเนี่ยมีโค้ดส่วนลดเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าจะอ่านของผู้นี้เหมือนกันคุณทำสินค้าดีมากมากนะครับดีมากๆเขามีโค้ดส่วนลดมาให้เราให้ลูกค้าเลือกหยิบซื้อแต่ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะซื้อเราถูกไหมครับมันไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะซื้อเราเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรฮะก็อยู่ที่การสื่อสารแล้วก็การตลาดของเราว่าจะทำไงครับให้เขาซื้อถูกไหมครับทีนี้การตลาดตอนนี้การตลาดตอนนี้ถ้าเราคุณต้องการให้เขาซื้อบนออนไลน์ช้อปปี้แล้วก็หน้าทิกตอกเนี่ยคุณก็ต้องไดด้วยนะครับคอนเทนต์อยู่ดีถูกไหมครับมันก็ไลฟ์อยู่ที่คอนเทนต์อยู่ดีทีนี้คอนเทนต์เนี่ยมันก็มีทั้งคอนเทนต์ทั้งอะไรฮะคุณทำเองคุณให้แอฟเฟคเป็นคนทำคุณช่าง KOL influencer ในการทำเนี่ยมันก็ได้มีหน้าตาประมาณนี้และการทำคอนเทนต์พวกนี้ออกมามันต้องบวกอะไรครับบวกค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายให้กับแอฟเฟคต่างๆบวกค่าโฆษณาที่คุณยิงพวกแนวข้อคอนเทนต์พวกนั้นให้เขาสนใจแล้วซื้อสินค้าคุณถูกไหมฮะมันต้องมีค่าพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอย่างที่บอกไปฮะสินค้าทำมาทำได้ดีขายโอ้คุณภาพดีเยี่ยมมีโค้ดส่วนลดเพื่อดึงล่อเข้ามาแต่คุณทำคอนเทนต์ออกไปปุ๊บยอดวิว101ยอดวิว50แล้วคุณบอกคุณไม่ยิงอ่ะบอกเลยว่ายากแน่นอนยากแน่นอนนะครับ
3: ผมเห็นสิ่งที่หัวหน้าแบรนด์พูดมาผมก็นึกถึงแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับที่ห้างอยากได้แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ห้างอยากได้พอห้างอยากได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อรอง GP ที่ได้พิเศษกว่าอยอมมาเป็นแบบ only ad ยอมมาเป็น exclusive ร่วมกันในสักช่วงแล้วเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างแบรนด์ได้แข็งแรงนะมันก็เป็นประโยชน์ในการดีลกับห้างแต่จะบอกอย่างนี้ครับต่อให้คุณแบรนด์แข็งแค่ไหนนะเวลาเข้าห้างเขามี GP มาตรฐานอยู่แล้วอาจจะไม่โดนแบบโดนบวกพิเศษหรืออาจจะได้วางตำแหน่งที่ดีแต่ไม่เสียค่าวางพิเศษอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแบบแบรนด์อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างอย่างแบรนด์ของซันสุนะครับตอนล่าสุดเนี่ยเขาออกกับ SPD นะเขาเริ่มมองเห็นทางแล้วทำกับครีเอเตอร์ทำกับเสือร้องไห้ทำกับ SPD ทำกับคนนู้นคนนี้นะครับปรากฏว่าโอ้เกิดกระแสเหมือนกันเกิดกระแสเข้ามาปุ๊บทราฟฟิกเริ่มมาตำแหน่งการวางก็เริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทำให้ห้างอ่ะเจ้าของร้านแต่ละคนเนี่ยก็อยากเอาสินค้าไปวางที่ดีเพราะว่ามันสร้างทราฟฟิกเข้ามาได้พอสร้างทราฟฟิกมาได้เนี่ยยอมเสียตำแหน่งที่ดีเพื่อให้ทราฟฟิกเข้ามาแล้วขายอย่างอื่นได้ด้วย
4: ถูกต้อง
3: ตัวห้างก็จะชอบอย่างนี้เพราะสินค้าที่มีแม่เหล็กก็จะดึงเข้ามาในห้างได้ดี GP ก็จะอาจจะได้บนเดียว GP ปกติแหละแต่มันไปได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเรื่องแบรนด์สำคัญมากครับ
4: แบรนด์สำคัญมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็สอดคล้องกับออนไลน์เหมือนกันเป๊ะคือยังไงฮะก็คือหลายคนบอกว่าทำคอนเทนต์ทำไปก่อนแต่ทำไปก่อนนะมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็คือการฝึกถูกไหมครับแต่ว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็คือคุณต้องชาร์ดอะว่าคุณจะทำให้ใครดูนะครับเป้าหมายไหนล่ะที่คุณจะทำให้เขาดูแล้วกลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเป็นกลุ่มที่เขาจะอนาคตจะเป็นลูกค้าคุณหรือเปล่ามันต้องมามองดูแล้วความรู้สึกที่คนที่ดูคอนเทนต์ของคุณในกลุ่มที่คุณเลือกมาเนี่ยความรู้สึกคุณจะให้เขารู้สึกอะไรการดูคอนเทนต์ของคุณมันต้องกำหนดทุกอย่างตรงนี้ต่อไปครับเพราะว่าอยู่ๆแบบคุณมาบอกโปรโมชั่น88นี้แต่สินค้าคุณยังไม่เป็นที่รู้จักเขายังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยคุณไปอัดโปรโมชั่นทำคอนเทนต์โปรโมชั่นมาก่อนโอกาสที่ลูกค้าจะซื้ออ่ะมันมีไหมมีแต่น้อยมากแบบเรียกว่าหลัก 0.001% เลยที่เขาจะซื้อดังนั้นเนี่ยมันต้องมองกลับไปอย่างเคสซันสูที่อาจารย์โมบอกกันว่าเขามีการคอลแลบถูกไหมฮะมีการคอลแลบกับคนดังเสือร้องไห้ดูยันเพราะอะไรฮะเขารู้ว่ากลุ่มนั้นน่ะมีพลังเนาะมีพลังว่าเฮ้ยถ้าเขามีการพูดถึงเนี่ยกับสินค้าตัวเนี้ยมันก็สามารถดึงให้ลูกค้าสนใจในสินค้าตัวนั้นได้แต่มันไม่ใช่แปลว่าเออเขามีพลังแล้วคุณเลือกเจ้าดังมาเลยก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมามองดูอีกทีนึงว่า KOL influencer คนนั้นน่ะเหมาะกับสินค้าคุณด้วยหรือเปล่าและอันที่สองคือกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขาดูในช่องนั้นน่ะมันตรงกับกลุ่มสินค้าของคุณด้วยหรือเปล่าด้วยเหมือนกันไม่ใช่แบบอย่างที่บอกไปฮะ SVD เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่แบบวัยเปิดจ็อบเบอร์ดูหรือเด็กดูถูกไหมครับ
3: เด็กเลยฮะเด็กเลยฮะ
4: เด็กเลยแหละเออเด็กเลยแต่คุณไปขายสินค้าอ้าวสมมติผู้สูงอายุเนี่ยเอา SVD มายืนเนี่ยมาแนะนำมันได้ไหมฮะมันก็คนละกลุ่มถูกไหมครับคือผู้สูงอายุก็แบบใครซื้อ SVD ดีนะไม่รู้จักเนี่ยมันมีภาพพวกนี
3: ้ผมอยากเช็คผู้ฟังรายการเรารู้จักไหมใครรู้จัก SPD ถ้าพิมพ์เขาว่ารู้จักนะฮะลองดูผมก็อยากรู้ว่านี่ฮะพ่อผมได้บอกว่าถ้าถูกกลุ่มเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะรู้มาริเดตกันนะฮะ
4: ถูกต้องใช่ใช่เนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าเราแก่นะแต่เราแค่คนละกลุ่มครับ
3: ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขา
4: อันนี้ต้องพูดก่อนนะเราแค่คนละกลุ่มใช่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยเหมือนกันครับการทำการตลาดเนี่ยในออนไลน์ผมเรียกว่าทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เองก็ตามคือมันต้องรู้แหละว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่คุณจะนำส่งคือไฟต้องรู้หน้าตาสองในตำแหน่งคุณไปเลือกในแพลตฟอร์มผมเรียกในแพลตฟอร์มเลยนะ Facebook TikTok YouTube IG Instagram เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าสินค้าคุณน่ะกลุ่มเป้าหมายนะเขาเล่นแพลตฟอร์มพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเอออันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะเพราะว่าหลักก็บอกเห็นเขาขายดีใน TikTokฉันเลยทำตามไอเดียอันตรายอันนี้อันตรายแสดงว่าคุณไม่ได้รู้อะไรเลยทำไมผมพูดอย่างนี้ทำไมคุณเห็นเขาขายดีคุณเลยทำตามอันนี้แสดงว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเพราะอะไรครับคุณเห็นเขาว่าขายดีคุณเลยทำตามคุณไม่รู้เลยว่าสินค้านั้นต้นทุนเท่าไหร่คุณไม่รู้ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คุณยังไม่รู้เลยกลุ่มเป้าหมายที่เขาขายดีคือกลุ่มไหนอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเล่นที่เขาเล่นเพราะอะไรกลยุทธ์ที่เขาทำอะไรอันนี้คือความอันตรายดังนั้นเนี่ยอยากคือผมไม่อยากให้ทุกคนผลิตสินค้ามาแล้วโยนสินค้าที่ผลิตเข้าไปตลาดแล้วให้มันหายคืนกับตลาดผมอยากให้ทุกคนทำสินค้าออกมาเป็นสินค้าที่ดีแล้วโยนไปเป็นสินค้าที่ช่วยทำให้ลูกค้าเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาบอกต่อแล้วสินค้าเรายืนแข็งแกร่งในตลาดที่มันดุเดือดนี้ได้แบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในตลาดได้ผมอยากให้มันเป็นแบบมากกว่าดังนั้นอยากให้ตั้งต้นผมอยากให้ตั้งต้นอย่าเพิ่งใจร้อนผมพูดอย่างนี้ อย่าเพิ่งใจร้อนว่าฉันต้องรีบขายเดี๋ยวฉันจะพลาดว่าฉันเดี๋ยวฉันจะพลาดโอกาสที่ขายดีไปได้ไม่ต้องกังวลนะฮะมันมีโอกาสเข้ามาเสมอสำหรับในออนไลน์ตอนนี้ผมบอกแล้วมีโอกาสเสมอแล้วเพราะอะไรครับเพราะทุกคนมันเท่ากันผมเรียกว่าทุกคนมันเท่ากันดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจโมเมนต์เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายนั้นเท่าไหร่แล้วทำคอนเทนต์เสิร์ฟให้กลุ่มเป้าหมายนั้นให้สนใจได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการทำการตลาดในออนไลน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเนาะไม่ว่าโฆษณาคอนเทนต์KOL influencer affiliate มันเกี่ยวข้องโยงเป็นก้อนเดียวกันแล้วแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจจุดเป้าหมายนั้นในการทำคอนเทนต์ออกมาสื่อสารให้เขามีอารมณ์ความสุขร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณทำให้เขาสื่อสารร่วมตรงจุดเป้าหมายได้ค่าการตลาดคุณจะถูกลงในคำนี้นะค่าการตลาดคุณจะถูกลงค่าคุณอาจจะถูกลงนะครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้มันก็ต้องไปแลกกับนะครับค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายมาเพิ่มก็คือจ่ายค่าคอมให้กับแอฟเฟอเรนซ์คุณต้องจ่ายค่าโฆษณาให้กับแพลตฟอร์ม TikTok Facebook มากขึ้นอีกเพื่ออะไรครับเพื่อบิ้วให้เขาแบบเห็นบ่อยๆแต่เขาซื้อเนี่ยมันก็ต้องจ่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องไปเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาแบบไหนนะผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากทำแบบจ่ายให้น้อยลงแหละดังนั้นถ้าจ่ายให้น้อยลงคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในกลุ่มผู้บริโภคที่เขาจะซื้อของคุณเขามีหน้าตายังไงลักษณะนิสัยยังไงคือหลายคนเวลาทำเนี่ยเรามักจะพูดว่าสินค้าเราดีคุณสินค้าเรามีคุณภาพดีมากไอ้การพูดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากฟังผมย้ำอีกอย่างยอดเลยนะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะฟังนะฮะมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะบอกเดียวเลยบอกอย่างเดียวเลยคุณไม่ได้คุณอยากจะบอกในมุมของคุณอ่ะแต่คุณไม่ได้รับฟังเสียงลูกค้าว่าลูกค้าเขาอยากได้เขาอยากเปลี่ยนชีวิตยังไงเขาอยากมีชีวิตดีขึ้นยังไงไอเนี่ยคุณต้องฟังให้มากสุดเพราะถ้าคุณฟังเขานะคุณจะรู้เลยว่าการทำคอนเทนต์เพื่อนำเสริมนะฮะถึงเป้าหมายที่คุณอยากให้เขาซื้อสินค้าคุณเขาจะอยากจะดูทันทีถ้าคุณฟังเสียงเขาและทำคอนเทนต์ของดังนั้นเนี่ยอยากให้เริ่มจากการฟังเสียงลูกค้าก่อนนะครับแม้ว่าสินค้าเรายังขายไม่ได้ก็อยากให้สมมติตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นลูกค้าและต้องซื้อสินค้าตัวเนี้ยคุณอยากซื้อเพราะอะไร
5: อ
4: ย่าอวยผมพูดอย่างนี้อย่าอวยถ้าเรารู้สึกว่าสินค้าเรามันดีนั่นแหละนั่นไม่ใช่นะถ้าสินค้ามันดีมันไม่ใช่แต่ถ้าแบบโอ้โหฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันขาดมันไปไม่ได้อันนี้แสดงว่านี่เริ่มเป็นมุมของลูกค้านี่เริ่มเป็นมุมของลูกค้าแล้วมันจำเป็นต้องมีมันจำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตมันจำเป็นต้องมีแล้วมันทำให้ชีวิตดีขึ้นไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลองกลับไปนึกวิเคราะห์ดีๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเรื่องของการตลาดมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันบอกไม่ได้มันอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมเคยบอกไปอย่างเคสแบบอัลต้าสมูทเนี่ยมันอาจจะเลยมาช่วงกระแสสักพักหนึ่งแล้วนะฮะอยากคนบอกอัลต้าสมูทตัวอะไรอัลต้าสมูทมันคือไอติมนะฮะแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในพารากอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในมุมของตลาดผมเรียกว่าเขาทำสักเซสไประดับใหญ่ๆแล้วนะแม้ว่าจะเป็นสักเซสในมุมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เรียกว่ามันสักเซสนะครับเพราะอะไรครับเขาเล่นความรู้สึกเขาเล่นกับความอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งครับเขาเรียกว่าความขัดแย้งครับความขัดแย้งคือฮะไอติมถ้วยหนึ่งราคา519บาทแล้วพูดคำว่าถูกมากในมุมลูกค้ารู้สึกไงครับขัดแย้งขัดแย้งแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกดราม่าดีว่าอะไรไอติมแค่ถ้วยแค่นี้590บาท519บาทมันโอ้โหมันราคามันไม่ได้ถูกนะในมุมของลูกค้าแต่มันรู้สึกย้อนแย้งไงแต่พอมันย้อนแย้งมากๆปุ๊บมันเป็นกระแสปุ๊บมันเกิดอะไรครับคนอยากไปลองครับคนอยากไปลองนี่อันนี้มันเป็นมุมของลูกเล่นของการตลาดครับที่เรียกว่าใช้ความรู้สึกเข้ามาเสียบพ้องมันก็เลยทำให้ลากคนเข้ามาสนใจได้นะครับจริงๆเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเรารู้แหละว่ามันมีค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับแพงมาก นะครับต้องบอกว่าแพงมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนและที่10ปีที่แบบค่าธรรมเนียมไม่มีหรือยุคช็อปTikTok มาใหม่ๆเนี่ยที่ค่าธรรมเนียมแบบ 3% หรือไม่มีเลยที่ล่อให้เราเข้ามาเนี่ยแล้วตอนนี้มันมาที่แบบ 22-29% แล้วมันเยอะถูกไหมครับแต่เราก็ปัดเจ็บไม่ได้ครับว่าถ้าคุณไม่ทำออนไลน์มันก็ไม่มีรูปทางอื่นที่จะทำการต้องพูดอย่างนี้นะเราต้องพูดตรงๆนะว่าถ้าไม่ทำออนไลน์มันก็ไม่มีรูปทางอื่นให้ทำกันคุณจะบอกว่าเราเอาของไปวางในออฟไลน์อย่างเดียวก็ได้นี่นะอ้าวคุณเอาของไปวางออนไลน์ออฟไลน์อย่างเดียวอย่าลืมนะสต็อกคุณต้องแบกการตลาดคุณต้องใส่เข้าไป EP คุณต้องจ่ายก็ไม่ต่างกับออนไลน์นี่นะแต่ออนไลน์ยังเริ่มง่ายอยู่แต่เริ่มง่ายในที่คุณมีมือถือคุณสามารถทำคอนเทนต์ได้เนี่ยมันเริ่มได้แต่คุณแค่ต้องเล่าเรื่องให้เขาสนใจให้ได้ก็เท่านั้นจริงครับ
3: ให้ซึ่ง2วันนี้ครับเราได้รู้แล้วว่าถ้าจะเข้าไปบนออนไลน์หรือออฟไลน์ชาแนลต่างๆถ้าเราไม่ขายเองเนี่ยมันต้องโดนแน่ๆละครับประมาณผมตีกลมๆเน
4: า
3: ะประมาณ30มั้ย
4: มัน
3: ได
4: ้มั้ย30แล้วแหละ
3: ตีไว้30รวมแวดรวมหมดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ30บวกๆ33 37 37% นะครับคือต้นทุนที่นอกจากต้นทุนสินค้าแล้วคืออีกต้นทุนหนึ่งที่เราต้องเจอแน่ๆบนการขายเพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุดในการซื้อสินค้าของเรานะครับซึ่งเราก็ถึงช่วงที่ต้องกลับมาวางกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแม่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆในช่วงต่อไปของ Thinking Radio นะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญประทิตแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงสกรทุนทรัพย์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
7: สวัสดีครับคุณกมลเนตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกมลเนตรเราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นตลอดในรอบสัปดาห์ครั้งเลยนะเราเพิ่งเสนอข่าวคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกิดคดีฆาตกรรมใช่ไหมพี่น้องรัสเซียแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของถ้ายกครัวจากพ่อแม่ลูกเนี่ยนะแต่พอมาวันนี้เราก็ต้องมาติดตามข่าวที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนของเด็กอายุ14นะที่โรงเรียนเทียนซึงนนทบุรีเราต้องบอกว่าโหนะมีแต่ข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะในปีนี้เนี่ยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันนะพวกเราเนี่ย
6: ใช่ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจใครหลายๆคนนะคะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นกรณีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเนี่ยหลายประเด็นด้วยกันนะคุณวิเชษแต่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วประเด็นที่ใครหลายๆคนออกมาบอกว่า เราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้กันอย่างไรแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้ค่ะก็คงจะต้องรอให้ความคลี่คลายทางคดีส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาด้วยนะในเรื่องของคดีแล้วก็แต่อีกด้านหนึ่งในอีกมิติหนึ่งที่ต้องเร่งทำก่อนที่เราจะไปรู้ถึงเรื่องผลทางคดีนะคุณวิเชษก็คงเป็นเรื่องของมาตรการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถทำได้หรือว่าจะสามารถดำเนินการกันได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะมันกระทบกับทั้งเรื่องของการเรียนใช่ไหมของเด็กๆนักเรียนนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะของทางครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นักเรียนคุณครูบุคลากรทุกคนนะคุณวิเชษที่อยู่ตรงนั้นวันนี้ก็มีการประชุมใช่ไหมคะของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาด้วยว่าจะวางมาตรการกันยังไงขยับกันอย่างไรมีหลายมิตินะทั้งเรื่องของทางคดีทั้งเรื่องของงานที่จะขับเคลื่อนกันว่ามันจะไปกันอย่างไรนะคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นนะคุณวิเชษเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีข้อถกเถียงกันกว้างขวางค่ะ
7: ใช่คือมันมีหลายแง่หลายมุมนะก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะหลายคนก็คงจะมีนะลูกหลานอย่างเงี้ยนะเรียนหนังสือในโรงเรียนต่างๆก็จะเกิดความตกอกตกใจแน่นอนว่าไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะเกิดกับโรงเรียนอื่นที่ลูกตัวเองไปเรียนหรือบุตรหลานตัวเองไปเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนั่นหมายต้องมีการคุยกันหลายมิติเลยล่ะแล้วก็ที่เราคุยบ่อยมากคือเรื่องปืนใช่ไหมตัวประเด็นที่ผ่านมา
6: หาเรื่องอาวุธปืน
7: ใช่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของปัญหาเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการไปอยู่ในโลกออนไลน์นะในชีวิตส่วนใหญ่ไปอยู่โลกออนไลน์แล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเด็กไปเสพอะไรมาบ้างนะจากโลกออนไลน์นะก็อาจจะนำมาสู่ตรงนี้ก็ได้หรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครูนักเรียนอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นความรู้สึกเกิดระหว่างกันก็ได้และรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการ

0: ะในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆอะไรต่อไปเนี้ยมันก็หลายประเด็นนะที่เกี่ยวข้องเป็นแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักกันว่าก็เรื่องการประเทศเดี๋ยวจะได้คุยด้วยนะครับเรื่องของสวกสวกสวอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องทุจริตการสอบสสก็เดี๋ยวก็จะได้ตามกันต่อละคุณวันเนธผมไปดูตรงนี้ก่อนคุณวันเนธสนใจตอนที่ตำรวจเข้าไปสอบปากคำนะพยานเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนของเด็กวัย14ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะที่ก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปให้การกับตำรวจนะแล้วก็เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทเลยนะก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆไม่เคยพูดกับใครนะมักนั่งเรียนอยู่หลังห้องเรียนอะไรก็บอกว่ามักนั่งเรียนอยู่หลังห้องเรียนมุมซ้ายสุดยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาไม่เคยถูกบูลลี่นะหรือโดนแกล้งหรือโดนทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ม.1 ถึงม.3นะแต่เท่าที่ทราบคือมีปัญหากับครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าเพื่อนเคยปวดเรื่องทำการบ้านไม่ไหวทำการบ้านเยอะแล้วก็ครูคนดังกล่าวก็ให้ติดให้ศูนย์เลยอ่ะติดศูนย์เลยวิชาภาษาไทยนะซึ่งที่ผ่านมาเขาพยายามจะหาทางแก้ศูนย์แล้วแก้อยู่หลายครั้งแล้วแต่กว่าจะผ่านมาได้นะก็เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะเราก็จะเห็นนะคือเรียกว่าผมก็เคยพูดเรื่องปัญหาเรื่องเด็กหลังห้องนะเวลาเราคุยกันเนี่ยนะเด็กหลังห้องเนี่ยเจอผู้ในการโรงเรียนเนี่ยที่เคยคุยฟังหลายคนก็บอกเด็กหน้าห้องอาจจะไม่ปวดเท่าไหร่แต่ห่วงเด็กหลังห้องเลยแหละเพราะเด็กหลังห้องเขาจะมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเช่นชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเวลาครูกำลังสอนอยู่เนี่ยนะก็เล่นมือถืออะไรเขาแล้วก็คุยกันนู่นนี่นะไม่ก็ได้สนใจเรียนเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยนะแล้วเด็กหลังห้องส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเรียนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ากรณีนี้ก็ต้องไปดูต่อไปนะเพราะว่าบางวิชาทำได้ดีนะแต่ทีเดียววิชาภาษาไทยเนี่ยติดสิบอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นเรื่องที่สองคือเรื่องบูลลี่อันนี้ก็เป็นปัญหามากในปัจจุบันนี้ที่เด็กนักเรียนก็เจอนะปัญหาเรื่องการโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนบูลลี่บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยบ่อยๆนะแต่ว่ากรณีนี้เพื่อนสนิทบอกว่าไม่เคยไม่มีบูลลี่แต่ว่าต้องไปสอบกันต่อไปนะเพราะว่ามันต้องสอบพยานหลายปากนะเรียนนะส่วนอันที่สามที่สะท้อนจากเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องของการเรียนปกติแล้วคุณวันเนี่ยเราก็รู้ด้วยว่าสมมติว่าคนที่รู้ว่าตัวเองนี่อ่อนวิชาไหนนี่นะในตัวเรื่องเวลาเรียนหนึ่งถ้าเพื่อนมันไปช่วยติวแต่บางทีก็ทำข้อสอบยากแต่ที่สองทำแล้วมันก็ไม่ผ่านวิธีการที่ครูใช้ก็คือก็ต้องเรียกมาคุยกับครูกันเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นคุณก็ไปทำรายงานมานะให้โจทย์ไปทำรายงานมาเพื่อจะได้เอาเกรดจากศูนย์ขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นสองสิ่งอย่างเงี้ยก็ให้รายงานไปทำเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นที่พอใจกับครูผู้สอนเนี่ยแล้วก็ให้ผ่านน
1: ะ
0: แต่กรณีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งการที่น่าคิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของครูนะอีกเคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของครูกับเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าเวลามีปัญหาเรื่องเด็กสอบไม่ผ่านเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะครูว่าเนี่ยนี่จะพ้นปลายคาบเดียวเท่านั้นเองนะที่เด็กที่เป็นเพื่อนเด็กให้สอบผ่านแต่มันมีหลายประเด็นที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นครูว่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานได้คุยกับทีมข่าวที่เขาลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เขาได้ไปคุยกับเพื่อนนักเรียนของน้องนี่แหละที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือทุกคนพยายามพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะน้องถูกบูลลี่หรือเปล่าถูกกันแกล้งจนทำให้เกิดความเครียดความกดดันไหมมันค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ตรงกันคุณเชษฐ์ว่าไม่มีเรื่องของการบูลลี่ไม่มีเรื่องของการถูกกันแกล้งอย่างที่กระแสข่าวตอนแรกเนี่ยออกมาบอกว่าน้องถูกขังห้องน้ำใช่ไหมคะก่อนวันที่จะมาก่อเหตุเนี่ยแล้วผมนึกว่าเนี้ยมันไม่ใช่เลยมันไม่มีแล้วมันก็เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นที่ออกมาคือต้องบอกว่าเสพข่าวในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่มันแพร่ในโซเชียลเต็มไปหมดนะต้องค่อยๆสืบดูไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนพยายามจะหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงหรือว่าปมเหตุอะไรที่น้องถึงมาก่อเหตุแบบนี้อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเนี่ยมันมีเรื่องของการเรียนที่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรติดค้างอยู่ในใจอย่างกรณีเพื่อนนักเรียนที่ให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวเนี่ยที่บอกว่า น้องก็มีวิชาใช่ไหมมีปัญหากับคุณครูภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็ติดศูนย์จากวิชานี้แหละแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ศูนย์ที่คุณวิเชษฐ์บอกอ่ะทีนี้ก็ต้องทำเหมือนทำรายงานส่งหลายครั้งพอหลายครั้งเขาก็รู้สึกแบบแล้วทำไมต้องทำหลายครั้งอ่ะบ่นนะก็บ่นกับเพื่อนว่าแบบต้องทำแบบเนี้ยอยู่หลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันอาจจะติดค้างอยู่ในใจของเขาว่ามันทำไมเขาต้องมานั่งแก้หรือทำรายงานแบบเนี้ยอยู่อย่างนี้นะแล้วเขาก็เลยเป็นที่มาของการที่จะตามหาคุณครูวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนได้รับมาแล้วก็ได้รับการสะท้อนมาอีกอย่างนึงที่คนสนใจก็คือเรื่องของอาวุธปืนไม่ใช่ผู้ฟังอาวุธปืนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันว่าน้องใช้อาวุธปืนได้อย่างค่อนข้างที่จะมีความชำนาญเลยใช้คำว่าชำนาญเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยหูการใส่ใช่ไหมใส่ลูกกระสุนปืนแบบแมกกาซีนต่างๆคือวิธีการจับหรือว่าใดๆเนี่ยน้องดูมีความชำนาญคือเพื่อนให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะเพื่อนให้ข้อมูลว่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยน้องคนก่อเหตุเนี่ยเคยพกมาซึ่งตอนที่น้องพกมาก็จะเป็นพวกปืนบีบีกันสั้นเอาใส่กระเป๋ามาแล้วก็เอามาอวดอะอวดเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาโชว์กับเพื่อนๆอ่ะเขาจะมีความชอบเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข้อมูลที่ตำรวจอะได้จากการที่ไปดูเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรในเบื้องต้นมันมีการให้น้องให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พอเอามาที่โรงเรียนก็เคยมีการที่เพื่อนๆก็หลายคนก็ตกใจใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปบอกคุณครูทำให้คุณครูเนี่ยยึดปืนบีบีกันที่น้องอ่ะเอามาที่โรงเรียนนะแล้วก็โดนตัดคะแนนเรื่องของความประพฤติไปอันนี้ก็เป็นปมอีกส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ก็ต้องค่อยๆไปดูแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนน้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคุณวิเชษเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เล่าอีกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันที่ทุกคนพอไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาก็เข้าเรียนตามปกติเราก็ทราบมาว่าวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเขามีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะคุณวิเชษก่อนที่จะเข้าคาบเรียนอะคาบแรกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่บางคนก็ลงไปฉีดวัคซีนบางคนก็ว่างแล้วก็เป็นช่วงที่มีการสลับคาบเรียนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พอเข้าคาบเรียนที่สองนี่แหละอย่างที่บอกว่าพอครูกำลังที่จะสอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ลงมือก่อเหตุขึ้นนะคะในคาบเรียนที่สองเพราะว่าน้องวังบอกว่าเพิ่งเข้าเรียนกันไปได้แค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ก็ถ้าดูจากการเล่าเหตุการณ์ของพยานเนี่ยก็เหตุที่ครูเน้นพูดถึงครูได้พูดถึงแล้วว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดในคาบเรียนที่สองซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมซึ่งครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือให้กับนักเรียนเนี่ยแต่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลุกขึ้นยืนแล้วก็สวมเอียร์ปลั๊กก็คือที่ผมบอกไปเนี่ยนะแล้วก็ลุกจากโต๊ะหลังห้องเนี่ยนะเดินถือกระเป๋าใส่สะพายใส่กระสุนมาแต่มาหยุดอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนนะหน้าครูผู้สอนนะจากนั้นก็ได้ยิงครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทันทีแล้วออกจากห้องไปยิงครูอีกห้องหนึ่งโดยที่ว่าก่อนยิงเนี่ยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรทั้งสิ้นเลยนะซึ่งครูที่ผู้ก่อเหตุตามหานี่ก็คือครูสอนภาษาไทยซึ่งปรากฏว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้มาสอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะเรื่องของการเรียนภาษาไทยก็อย่างที่เราพูดถึงแล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีผลการเรียนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัดพ้ออย่างที่ว่าเอ๊ะแก้แล้วอะไรแล้วส่งงานก็แล้วครบถ้วนแล้วทำไมยังแก้เกินไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรื่องอาวุธปืนเนี่ยคุณวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกบีบีกันเนี่ยมันมีในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นมืออาชีพเขาดัดแปลงปืนบีบีกันเนี่ยให้เป็นปืนที่สามารถใช้ยิงได้จริงคือเมื่อก่อนบีบีกันก็เป็นปืนที่ยิงกันซ้อมกันเล่นๆไปเล่นกันที่สนามบีบีกันยิงไปแล้วก็มีแป๊ะสีใช่ไหมยิงโดนสีตึ้งก็เรียกว่าก็ถือว่าโดนยิงแล้วแต่ในปัจจุบันเนี้ยบีบีกันมันถูกดัดแปลงทำให้กลายเป็นอาวุธที่สามารถจะใช้ยิงได้จริงแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยมันก็คือว่าเป็นปืนจริงได้แล้วล่ะการดัดแปลงต่างๆทำได้แต่กรณีนี้เนี่ยก็ใช้ปืนจริงในของปู่นะมายิงนะทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการยิงเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งจะต้องหาว่าเคยฝึกยิงที่ไหนสนามยิงพื้นที่ไหนหรือเปล่า นะหรือว่ามีประสบการณ์ในการยิงปืนอะไรอย่างไรเนี่ยผมว่าผลการชันสูตรเนี่ยชัดมากเลยคุณเนี่ยเพราะตำรวจบอกเลยบอกว่าจากการชันสูตรพลิกศพนะ8ผู้เสียชีวิตเนี่ยแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนปืนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญนะใช้คำนี้นะกระสุนปืนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญซึ่งผู้เสียชีวิตทุกคนถูกยิงเข้าจุดสำคัญเช่นศีรษะหัวนะครับและบริเวณหน้านะถ้าบอกผู้เสียชีวิตทั้ง8คนเนี่ยถูกกระสุนปืน1นัดเนี่ยและ1นัดถึง4นัดเนี่ยมีอยู่6รายด้วยกันนะที่ถูกยิงรายละ1นัดแต่อีก2รายเนี่ยโดน3นัดไป1และโดน4นัดไปอีก1คนนะการชันสูตรพลิกศพของทางตำรวจก็น่าคิดเลยว่าการที่ผู้ก่อเหตุสามารถยิงอาวุธปืนเข้าในจุดสำคัญได้หัวมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันง่ายยิงง่ายแต่ตรงหน้าอกเนี่ยนะที่ยิงเข้าหน้าอกเนี่ยจะสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตถึงก็น่าคิดเพราะก็เป็นไปได้นะว่าผู้ตายนั้นเป็นคนชอบเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบเรื่องนี้แล้วอาจจะมีการฝึกที่ไหนไม่รู้ตำรวจต้องหาต่อไปนะก็ไปฝึกที่ไหนแต่ถ้าที่ดูบริเวณใกล้ๆบ้านที่ตัวเองอยู่นะไปดูแล้วว่าสน
1: าม
0: ที่ไม่มีประวัติมาเข้าไปฝึกที่นั่นแต่ที่อื่นยังเป็นอันนี้ก็ต้องถาม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปดูว่าเมื่อลักษณะของการใช้อาวุธหรือว่ามีข้อมูลว่าน้องเนี่ยชอบเล่นบีบีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตำรวจไล่ไปดูแล้วว่าแถวบริเวณบ้านหรือบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันมีสนามฝึกซ้อมหรือว่าสนามที่เขาจะใช้เล่นบีบีกันกันหรือเปล่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะพอไปดูก็ปรากฏว่าไม่มีประวัติใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นเขาต้องไปดูอีกว่าเออแล้วที่อื่นล่ะหรือว่าในระบบคอมพิวเตอร์นะที่เขาเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เขาเข้าไปหาข้อมูลหรือจากโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการที่จะมาช่วยขี้คลายได้ว่าเขามีการคุยหรือว่ามีการหาข้อมูลอะไรแบบเนี้ยจากตรงไหนอย่างไรคุณวิเชษมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาส่วนเรื่องของพยานบุคคลเนี่ยนะคะตำรวจก็เร่งมีการสอบปากคำกันเพราะว่าพยานบุคคลตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสำคัญอีกหนึ่งชิ้นสำคัญเลยเพราะว่าก็จะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาน้องมีพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมน้องมีความขัดแย้งมีความขุ่นข้องหมองใจในประเด็นอะไรบ้างวันนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาบอกว่าก็มีการเรียกทั้งคุณครูนักเรียนเข้ามาสอบปากคำแล้วก็คือจริงๆเนี่ยพยานที่จะต้องมาสอบปากคำมีประมาณสัก20กว่าปากด้วยกันตอนนี้สอบไปแล้วประมาณ16ปากก็จะเป็นเพื่อนนักเรียนของน้องคนที่ก่อเหตุเพื่อนร่วมห้องอีกประมาณ6ถึง7ปากด้วยกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณครูส่วนคุณครูภาษาไทยที่เพื่อนๆ เนี่ยให้ข้อมูลว่าน้องมีความติดใจในเรื่องของการที่น้องเนี่ยติดศูนย์ในวิชานี้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีการแก้ศูนย์กันอันเนี้ยเดี๋ยวตำรวจเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้เรียกคุณครูภาษาไทยท่านเนี้ยมาสอบปากคำนะคะกับพนักงานสอบสวนเดี๋ยวก็ต้องเร่งดำเนินการเดี๋ยวก็ประสานคุณครูว่าจะมีการเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจอย่างไรบ้างแล้วก็เร่งคลี่คลายเรื่องของที่มาของกระสุนด้วยว่ากระสุนเนี่ยได้มาจากที่ไหนเพราะว่าพอไปตรวจสอบมันเป็นกระสุนจริงมันไม่ใช่กระสุนซ้อมอ่ะคุณวิเชษคุณผู้ฟังเป็นกระสุนจริงที่มีอยู่เนี่ยน้องเอามาจากไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็กระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันมี34นัดด้วยกันใช่ไหมแล้วก็น้องเนี่ยเอามาทั้งหมดมัน98นัดคุณน้องใช้ไปหลายกระสุนหลายนัดมากๆนะคะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะที่ให้ปากคำไปแล้วตำรวจจะต้องมีการเชิญมาเพิ่มเติมหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราก็รู้สึกเสียใจนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9รายด้วยกันวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มเติมเป็นน้องนักเรียนหญิงชั้นม.1 นะคะอายุ12ปีก็เสียชีวิตจากการที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะค่ะ
0: นี่ไงที่บอกว่ายิงโดนจุดสำคัญเลยที่ศีรษะก็รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง งหมดนะครับก็ย้ำไปอีกตอนนี้9รายนะครับก็คือนายกิติพงศ์สมรัตน์รองผอ.ฝ่ายปลอมนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนะครับนางสาวที่วาพรวานิชชูแนลนางสาวที่วาพรวานิชได้คุณงูได้เป็นรุ่นน้องสถาบันผมเองผมจากสงขลาอังกฤษเลยเรียนจบตรงเอกจนจบคณะศึกษาศาสตร์นะเอกแน่แนวนั่นแหละก็เป็นอาจารย์แน่แนวอยู่ที่ด้วยที่เดี๋ยวก็ทางศิษย์เก่าทั้งหลายสมาคมศิษย์เก่าผมก็เป็นนายกสมาคมอยู่ด้วยเดี๋ยวก็จะส่งบรีฟไปนะแสดงความอะไรกับครอบครัวของการเสียชีวิตของทางอาจารย์ที่วาพรวานิชนะครับแน่แนวด้วยที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีใครมีว่าที่ร้อยตรีหญิงนำชนัทพรนาคพลังในกลุ่มภาษาไทยคนหนึ่งนะนางสาวภาพรก้อนศิลาคูริศาสตร์นะเด็กชายพัชชะพัชจักยิ้มเรืองหรือ Google อายุ14ปีผู้ก่อเหตุเป็นอย่างนี้และก็นายสุจิตยิ้มเรืองอายุ73ปีที่เป็นปู่นางบนทิพย์ยิ้มเรืองอายุ74ปีย่านะฮะและก็ล่าสุดที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเด็กอายุ12ปีเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายแล้วก็9รายนะครับเราต้องแสดงความเสียใจนะครับที่เสียทั้งหมดแหละนะแต่ประเด็นนี้ก็ปรากฏว่าเห็นหลายฝ่ายออกมาพูดถึงมาตรการกันนะมีทั้งรองนายกมีทั้งนายกรัฐมนตรีที่ว่าควรเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็วันนี้ก็มีประชุมกันนัดประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ5กระทรวงด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็นำทีมโดยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะก็มีทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีประเสริฐมาใช่ไหมคะแล้วก็มีรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลภานมรวิวัฒน์มามีรัฐมนตรีพม.นะคะคุณนิกรสมกลางก็มานะคะแล้วก็มีผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มาประชุมกันเพราะต้องดูว่ามันจะทำอย่างไรก็คือคุณยศชนันท์เนี่ยบอกว่าหลังจากที่นั่งประชุมหารือกันก็ต้องย้ำกับทุกคนว่าโรงเรียนของประเทศไทยอ่ะจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหตุการณ์รุนแรงนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเขามาดูเรื่องของความปลอดภัยของครูแล้วก็มิติต่างๆกันก็มี2ส่วนด้วยกันที่จะต้องดำเนินการก็คือเรื่องของการเปิดเรียนเปิดเรียนเนี่ยก็ให้ผู้ปกครองให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้เดี๋ยวจะให้ทางกรมสุขภาพจิตนะคะเขามีสายด่วนทางด้านสุขภาพจิตสามารถโทรไปปรึกษาได้คือตอนนี้บางทีเด็กๆอาจจะยังรู้สึกแบบตกใจหรือผวาอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเป็นห่วงมีความกังวลโทรไปได้นะคะที่สายด่วนสุขภาพจิต1323อันนี้เขาก็จะมีคนคอยรับสายพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาขณะเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีการจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนด้วยนะคะส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงไปประจำที่โรงเรียนค่ะเพื่อไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูผู้ปกครองในโรงเรียนที่เกิดเหตุในส่วนนี้เดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการเขาจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการส่วนที่3ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะอันนี้คุณยศชนันบอกมันจำเป็นเลยเพื่อไม่ให้มันส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับเด็กที่อยู่ในห้องนั้นนะคะจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสังเกตการได้เพราะช่วงแรกๆหลายคนอาจจะยังมีความกังวลอยู่ให้มาดูมาตรการที่จะใช้แบบเนี้ยกับทุกโรงเรียนแต่ก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยกัน5เปิดโอกาสให้คุณครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายโรงเรียนได้ค่ะ6คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายและความปลอดภัยในทุกโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรการสำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกโดยจะเป็นมาตรการชั่วคราวออกมาก่อนในช่วงแรกเพื่อให้ทุกคนอุ่นใจว่าลูกหลานของทุกคนจะไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยทุกคนจะได้ไม่มีความกังวลเด็กเองก็จะต้องไม่มีความกังวลด้วยนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมเขายังเห็นชอบเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแห่งชาติอันนี้จะต้องดำเนินการภายใน90วันที่เขาวางตอบกันไว้ก็คือคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็คุณครูอย่างเป็นประจำเพราะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าในสภาวะที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันควรจะมีไหมเรื่องของการคัดกรองสุขภาพจิตต่างๆอันนี้เขาวางแล้วว่าจะต้องทำภายใน90วัน2ก็คือส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญจำย้อนไปเหตุการณ์ที่พารากอนได้มากับยิงที่พารากอนน้องคนที่ก่อเหตุในวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็เข้ารับการรักษานะเข้ารับการบำบัดนะแล้วก็อาการก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องก็ไปเยี่ยมไปดูแลน้องเนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างใกล้ชิดอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการคัดกรอง เด็กคนไหนหรือว่าคุณครูคนไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญต่อไป3ก็คือเทรนทูเทรนเนอร์ก็คือสำหรับคุณครูแนะแนวค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในเบื้องต้นได้ก็อาจจะมีการจัดทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็เข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกัน4ก็คือมีการแจ้งเรื่องผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์มีแพลตฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมาแบบทัฟฟี่ฟองดูแบบนี้อันนี้คือจริงๆกรอบพวกนี้มันไม่ใช่ว่าพึ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุนี้นะคะอันนี้จริงๆกระทรวงศึกษาธิการเท่าที่ไปคุยมาเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะทำอยู่แล้วคือมีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่ามันมีกรอบแบบนี้จะทำเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้เห็นรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาเขาวางเอาไว้เรื่องของทัฟฟี่ฟองดูก็กระทรวงศึกษาเขาทำมาแล้วเขาคาดว่า1-2 เดือนนี้จะสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการมันจะเป็นเซฟโซนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองลำบากแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะไปพูดที่ไหนได้ก็จะได้มีที่ในการที่จะมาสื่อสารแล้วก็5อันนี้สำคัญก็คือมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกมิติรวมถึงจะไปตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆด้วยเดี๋ยวก็มีเรื่องของการต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งการถูกบูลลี่อะไรต่างๆในโรงเรียนที่เขาวางมาตรการนี้กันแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนเพราะว่าทุกโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีทุกโรงเรียนนะคุณวิเชษบางทีเราไม่ได้ตรวจกระเป๋าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมัธยมหรืออะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้ตรวจเพราะเขาอาจจะมีของเล่นหรืออะไรของเขามาแบบนี้ความชอบของเขาแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ต้องมีไหมวิชาคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องกลับมาสนใจเรื่องนี้กันไหมเขาบอกต้องมีการส่งเสริมเรื่องของความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนเดี๋ยวก็ส่งสารดีกาเขาจะจัดทำเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเสนอมาตรการต่างๆเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบด้วยเดี๋ยวต้องจัดทำแนวทางกันคือคุณโยชนาบอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดมันต้องสร้างความเชื่อมั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะพวกเราทุกคนคงไม่สามารถที่จะอยากให้ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้บุตรหลานทุกคนเนี่ยเข้าไปเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพจิตใจถ้าได้รับผลกระทบก็ต้องไปคุยกับจิตแพทย์โยชนาบอกว่าเรื่องการพูดคุยกับจิตแพทย์มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกคนก็ต้องช่วยกันสังเกตบุตรหลานของตัวเองให้ดีว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับการให้การช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีแล้วล่ะแม้ว่าจะเป็นการที่คุยกันถึงเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มาล้อมข้อกันแต่ว่ามันต้องสอบนะแต่จะว่าอย่างนี้เรื่องละเอียดสัตว์ศึกษานี่นะคือผมก็มาตรการที่อาจารย์ยุทธนันท์ใช้คำว่ามาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติที่จะให้เป็นรูปธรรมภายใน90 วันเพื่อเสนอครม.เนี่ยอันนี้เราต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าแน่นอนนะครับตัวเนี่ยต้นเหตุสาเหตุหลักอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละที่เราพูดกันอยู่บ่อยวันแล้วก็นายกทุกคนดีที่ก็พูดเรื่องนี้นะท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้หารือกับทางผู้บัญชาการแห่งชาติแล้วผู้เอกจิตรัตน์พันเพชรนะแล้วก็ได้คุยกับรองนายกประกอบกับพันรองนายกด้านกฎหมายแล้วว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายแม้กระทั่งการออกกฎหมายในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนต้องให้เข้มข้นมากกว่านี้จนถึงขนาดนี้นายกก็อย่างไรผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมในเรื่องการตั้งด่านตรวจตราหรือถ้าเราไปพบก็มีการพบอาวุธปืนเข้าไปที่สาธารณะใดก็ตามเนี่ยพบอยู่ในรถหรือนอกหรือออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีข้อหาจัดการได้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องสนามยิงปืนก็มีนักข่าวถามเหมือนกันเอ๊ะมันต้องมีมาตรการต่างๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ยกตัวอย่างว่าสนามยิงปืนก็มีผลระเบียบอยู่แล้วอยู่ภายใต้การป้องกันปกครองกว่าตัวยาวจังหวัดเนี่ยถ้าขอให้ไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนปืนทุกกระบอกลูกปืนทั้งหมดมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนลูกปืนที่ซื้อเพื่อซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนมันก็จัดควบคุมได้ซึ่งอันนี้มันมีระเบียบแล้วถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาถ้าอยากจะให้ไปฝึกซ้อมไปฝึกทักษะการยิงปืนก็สามารถไปซ้อมที่สนามยิงแต่อย่าออกนอกบ้านหรือพกพาติดตัวไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีอาวุธประจำกายอยู่นะใครเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาถ้านำปืนไปใช้แก้ปัญหาเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีที่รุนแรงมากนะถ้ามีคนถามเหมือนกันว่ามีคนเสนอว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะให้ครูพกปืนไว้ป้องกันตัวเองสมมติอันนี้ก็โอ้โหเกินไป
1: ก็คงจะเกินไป
0: ดูเนี่ย
1: ่ะ
0: เรื่องนี้มันมีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอันเนี้ยก็มีการนะที่ผ่านมานะต้องเฉพาะที่ผ่านมามีการรวมให้ผู้เรียนพบอาวุธปืนได้เพราะว่าผู้จะถูกก่อเหตุมีใครมาลอบยิงอะไรเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะแต่สำหรับทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วจังหวัดทั่วไปไม่ได้แต่ว่าความมั่นคงจังหว
1: ัดพื้นที่ด้านความมั่นคง
0: นายกบอกก็บอกแล้วว่าไม่ให้มีอาวุธปืนจะให้ครูพบปืนได้อย่างไรและครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานด้วยนะฮะอันนี้นายกก็พูดในความหมายทั่วไปนะก็จะไม่จัดนั้นนะทีนี้เนี่ยเล่าให้ฟังได้อย่างผมเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมนี่แหละแบบนี้แหละอยู่ชั้นป.ศ.1 ป.ศ.2 ป.ศ.3 นะคือเด็กต่างจังหวัดมันมีเด็กที่เกเรอยู่เยอะสมัยก่อนที่สนใจแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องเด็กติดเกมเด็กมีปัญหาทางจิตอะไรมันไม่ก็มีเดี๋ยวไว้ดูคนเด
1: ็
0: กมันจะมีอย่างเดียวคือเด็กเกเรถูกบอกว่าไอ้นี่เป็นเด็กหลังห้องเด็กเกเรเพื่อนผมอ่ะสมัยก่อนนะมาเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดด้วยนะมันก็พบมันก็แอบพบมาเหมือนกันนะบางทีอ่ะแต่ว่าครูจับไม่ได้นะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงมันก็พบอาวุธไปลูกกระสุนปืนลูกซองอ่ะลูกซองอ่ะก็พกติดกระเป๋ามาเอามาให้โชว์ให้ดูนะแต่ครูไม่รู้ไงแล้วนักเรียนก็ไม่ได้บอกคือมาตะไว้ก่อนก็ไม่ได้บอกฝ่ายปกครองไม่ได้บอกอะไรนะก็เห็นอ๋อโอเคเรื่องนี้นะมันก็มีอ่ะเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีในอดีตที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเหตุรุนแรงไงมันไม่มีการมาก่อเหตุรุนแรงไปยิงกันในโรงเรียนไม่มีเด็กพกมาเท่ๆเผื่อว่าเดี๋ยวไปเจอระหว่างกลับบ้านอย่างเงี้ยระหว่างทางเนี่ยเกิดไปเจอคู่อริอะไรเงี้ยระหว่างโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เอาไว้ป้องกันตัวมาอธิบายแบบนี้บอกว่ามันก็มีคู่อริอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเวลามาโรงเรียนหรือเวลากลับจากโรงเรียนทุกบางทีเกิดจากพัดจากผูไปเจอคู่อริก็กลัวเดี๋ยวจะโดนทำร้ายไงโดนรุมอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็พบเอาไว้เผื่อป้องกันตัวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีเหตุในโรงเรียนนะตัวเนี่ยไม่ได้มาหาก่อเหตุในโรงเรียนไม่มีเลยแต่ว่าเอาไว้เผื่อเหตุมีเหตุบังเอิญเกิดโดนเจอคู่อริขึ้นมาแล้วก็อีกฝั่งก็มีอาวุธด้วยมันจะได้พร้อมกับตัวมันแค่นั้นนะเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตรงผมสมัยก่อนก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่มันจะไม่เกิดอย่างที่การยิงกันอย่างอเมริกาหรืออย่างบ้านเราตอนนี้ปัญหาแบบนี้เมื่อก่อนไม่มีมันไม่มีในตั้งแต่เรียนเลยนะ
1: ก็มีหลายฝ่ายออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันอย่างทางด้านของยูนิเซฟเขาก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะกรณีนี้ก็มีการออกแถลงการก็คืออยากจะให้รัฐบาลไทยเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนี่แหละสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุนะกราดยิงที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่าอยากให้มีมาตรการต่างๆเนี่ยออกมาเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกรณีนี้มันเป็นกรณีที่เขาบอกว่ามือปืนเนี่ยหรือว่าคนที่ก่อเหตุอ่ะก็มีอายุน้อยค่ะ
0: ได้
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่หนึ่งนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์ค่ะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายๆท่านส่งข้อความมาพูดคุยกับเราสองคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ช่องทางของ YouTube ก่อนแล้วกันนะคะช่องทางของ YouTube นะคะ FM 96.5 นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณกฤษริศนะคะทักทายเราสองคนเข้ามาถามด้วยว่าเอ๊ะมีที่ไหนฝนตกบ้างหรือเปล่านะคะเหมือนจะตกนิดๆนะแถวนนทบุรีแบบ
0: นี้
1: ปล่อยๆคุณวิเชษแล้วครึ้มแล้วก็สลับมีแดดนะแต่ไม่ได้ตกแรงนะคะ
0: เมื่อกี้ลมหนักมากหนักมากเลยตอนนี้หยุดแล้วแป๊บเดียว
1: ค่ะ มาจากนะแต่ละพื้นที่ตกมากน้อยแค่ไหนนะคะส่งกันมาได้นะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ปารีสบอกว่าช่วงบ่ายโมงที่ปารีสนี่ประมาณสัก27องศาก็ยังร้อนๆอยู่นะที่ปารีสนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คุณกิศริศบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีหลายประเด็นเลยสัปดาห์นี้เรื่องที่ตามอยู่แน่ๆเลยก็มีเรื่องของหัวสวนะคุณกิศริศบอกว่าก็ต้องตามเขาว่ากำลังตามแล้วก็เห็นบอกคุณพริศเองคุณพึ่งพนิดาเองนะก็ลุยตามความคืบหน้ากันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีทั้งประเด็นเรื่องของเหตุการณ์จริงด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีประเด็นเมื่อวานนี้ที่คุณกฤษฎาบอกขอชื่นชมอาจารย์อนุสรธรรมใจนะคะเมื่อวานนี้ไปที่รัฐสภาใช่ไหมอาจารย์อนุสรมาตะโกนเรื่องของสันติภาพจริงๆก็อยากจะไปยื่นหนังสือนั่นแหละแล้วก็มามีการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมานะคะมาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้แล้วก็มาที่รัฐสภาด้วยนะคะแล้วก็คุณอามอมรเทพนะคะทักทายกับมณีทักทายคุณวิเชษเข้ามาค่ะทางด้านของ Facebook นะคะก็คุณสวนันต์ก็มาทักทายทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณอารีนาบอกว่าเรื่องของการบูลลี่รังแกก็เคยอ่านเจอในเพจของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเข้าใจว่าคุณนารีน่าน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่ามีเรื่องของการที่ลูกๆอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายทอดว่ามีการที่ลูกๆของเพื่อนถูกรังแกที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านก็ไม่บอกมีท่าทีที่ดูผิดปกติจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ทราบเพราะว่าเด็กก็ไม่ได้บอกมาก่อนนะแล้วก็พอไปเคลียร์กับคุณครูผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆนะกลุ่มที่ถูกสังคมรังแกอะไรต่างๆนะน้องก็ดูเหมือนมีความสุขมากขึ้นนะคะสรุปว่าเรื่องของการบูลลี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด็กบางทีเขาอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะผู้ปกครองเองก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยกันสังเกตนะคะเด็กๆว่าเขามีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความที่แชร์กันมาค่ะคุณวิเชษ
0: ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็แสดงความเห็นกันมาได้กับตัวเลขก่อนเราจะไปดูการเมืองไปดูอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะครบกำหนดนะแล้วก็จะว่ากันอีกทีว่าจะไปต่อหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลนะแล้วก็กู้เงินมาแล้วใช่ไหมคุณโนเวนนะเพื่อจะเปลี่ยนระบบพลังงานนี่แหละ200,000 ล้านจาก400,000 ล้านนี่นะก็มีความชัดเจนมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างและรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยบอกว่าภายใต้ประปอผู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยในส่วนของเงิน200,000 ล้านบาทที่คือการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศนี่นะตอนนี้ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคานะราคาบ้านเนี่ยนะเป้าหมายคือลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยไทยเราต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยกว่า 60% นะแต่พึ่งต้นรัฐบาลก็เตรียมแล้วโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่านะแก่ประชาชนเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทนี่แหละคุณน้องเป็นตัวแรกตั้งเป้าว่าจะให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 500,000 และ 1 ล้านครัวเรือนนะเน้นไปที่กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะนี่ก็มีข้อแม้นะถ้าใครใช้น้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าเกณฑ์นะก็บอกเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้า5กิโลวัตต์ขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปมีความชัดเจนภายใน1เดือนนะส่วนประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนในการติดตั้งรัฐบาลร่วมมือกับแบงก์ออมสินธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนที่เหลือจุดเด่นโครงการนี้คือออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นแต่จะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้นำมาชำระคืนธนาคารแทนนะคุณเอกนิติยกตัวอย่างนะเช่นสมมติครัวเรือนหนึ่งกู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะในการช่วยออกค่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะซึ่งครัวเรือนเนี้ยก่อนหน้านี้เคยจ่ายค่าไฟ 5,000 บาทภายหลังการติดตั้งลดไฟได้ 2,000 ลดค่าไฟได้ 2,000 บาททางธนาคารก็จะมาเก็บจากค่าไฟที่ลดลง 1,000 บาทนะเพราะงั้นประชาชนจะจ่ายจริงเนี่ย1,000 บาท
1: 1,000
0: ใช่ทำให้ประชาชนจะไม่ต้องออกเงินเองนะคาดว่าจะคืนทุนเพียง 3-4 ปีผมปรึกประเด็นอย่างนี้พอฟังเรียนได้ดีเพื่อนนะเดี๋ยวพวกมันจะเกิดคำถามกับประชาชนแน่ๆว่า ทำไมเราถึงกำหนดเกณฑ์ว่าเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปในคนเนี่ยถามว่าแล้วคนที่ใช้ไฟต่ำกว่า5กิโลวัตต์เนี่ยนะ
1: ไม่มีสิทธิ์หรือ
0: มันจะรู้โครงการนี้เลยหรือยังผมก็ไม่มีทางเลยผมถ้าบ้านที่บ้านก็ใช้ไม่ถึงอ่ะใช่ไหมคุณวันเนี่ยแล้วถ้าผมอยากติดอ่ะผมอยากติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะได้ประหยัดพลังงานที่บางคนใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นในคุณวันเนี่ยก็อาจจะใช้ไฟนะอาจจะต่ำกว่า5กิโลวัตต์ก็ได้นะสมมติอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะติดดึงติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยในเรื่องชาร์จไอชาร์จรถไฟฟ้าเขาเรือที่สองถ้าไปชาร์จก็อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าไฟอ่ะใช่ไหมแทนที่จะจ่ายค่าไฟแทนถ้าถูกลงมาหน่อยเรือที่สามเนี่ยค่าแอร์ไงเพราะหลายบ้านติดแอร์ตั้งแต่คนคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาบอกเขาก็อยากติดโซล่ารูฟท็อปนะแต่รัฐบาลจูงใจให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยกำหนดเกณฑ์ให้มันสามารถกระจายให้คนที่เขาอยากติดอ่ะแล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องการขายไฟคืนหรอกคุณวันเนตนั่นเป็นเรื่องใหญ่ไฟคืน
1: อ
0: ่ะจะเอาไปว่าติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อจะเอามาใช้ประหยัดค่าไฟในบ้านประหยัดค่าแอร์ในบ้านประหยัดค่าชาร์จไอ้รถไฟฟ้าในบ้านอะไรเง
1: ี้
0: ยคนเหล่านี้นี่จะมีสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ฝากกระทรวงการคลังฝากคุณเอกนิติไปก็แล้วกันว่าจะทำยังไงที่จะให้คนที่เป็นทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ไฟแบบสูงมากอ่ะเขาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยไงในตัวคนเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าถ้า5กิโลวัตต์เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมาะกับอะไรถ้าเป็นบ้านพักอาศัยมันก็คงจะต้องเป็นแบบโหบ้านที่เป็นบ้านใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่แล้วก็มีแบบต้องใช้ไฟแบบเปิดแอร์แบบจัดเต็มเยอะๆอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นโฮมออฟฟิศแบบเนี้ยถ้าเป็นบ้านที่เป็นแบบโฮมออฟฟิศแบบนั้นอาจจะจะได้เขาต้องมีค่าไฟสัก 6,000 ประมาณเนี้ย 3-5,000 6,000 บาทขึ้นไปอันนี้อาจจะเข้าขายแบบ5กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านทั่วไปอ่ะมันแทบจะไม่ถึงนะคุณวิเชษฐ์อย่างที่บอกว่ามันก็จะไม่ได้
0: รัฐบาลเนี่ยอธิบายบอกว่าเราก็มีมาตรการช่วยค่าไฟอยู่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเชื่อเถอะมันจะมีคนที่เขาไม่ได้ประโยชน์จากไอ้เรื่องค่าไฟนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมมันเป็นเหมือนคนตรงกลางอ่ะคุณโรเนสใช่ไหมคือคนอยู่ตรงกลางอ่ะต้องคิดถึงคนที่อยู่ตรงกลางนะไอ้เยอะๆหน่อยแล้วก็จะได้ประโยชน์ยังไงผมเนี่ยผมก็สนใจนะเพราะว่าผมเคยพูดให้ฟังแล้วได้ฟังแล้วว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะผมเคยนั่งคุยกันนักธุรกิจด้วยก็เป็นนักธุรกิจเขาบอกเขาติดเนี่ยโซลาร์เซลล์ที่บ้านขนาดเพื่อนเขาเป็นเจ้าของอ่ะธุรกิจอ่ะมาติดที่บ้านเขาเนี่ยก็ยังคิดค่าติดตั้งตั้งหลายแสนเลยอ่ะถูกไหมล่ะทุกอย่างรวมแล้วทุกอย่างทั้งค่าแผงค่าดึงค่าเดินระบบค่าสตอเรจค่าอะไรทุกอย่างเลยนะโอ้โหมันก็แพงอ่ะนะนั่นขนาดว่าเขามีเจ้าของมีเพื่อนเป็นเจ้าของอ่ะที่มาติดตั้งให้ยังแพงเลยแล้วคุณในรถคอมมอนเวลลองนึกภาพดูว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่รู้จักคนที่เขามีธุรกิจเนี่ยมันก็แพงอ่ะมันต้องแพงอยู
1: ่ทำไงที่ก็จะไม่คุ้มมันก็จะไม่คุ้มค่าคือติดหลายคนบอกโอ้อยากติดได้นั่นแหละแต่ว่ามันแพงไงพอมันแพงปุ๊บพอไปเฉลี่ยกันจริงๆมันจะไม่คุ้มทุนในการติดค่าไฟติดโซลาร์เซลล์แล้วเราก็ยอมเสียค่าไฟตามปกติน่าจะดีกว่ามันไม่รู้ว่ากี่ปีจะคุ้มทุนใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะ
1: ตกใจที่แรกนึกว่าคุณวิเชษจะไปอ่านมาตรการไข่ไก
0: ่อ๋ออย่า
1: แหมไม่ค่ะคืออย่างนี้อันนี้แซวกันเล่นๆก็พาณิชย์เองเขาก็เตรียมแก้ไขปัญหาว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไข่ไก่ก็อาจจะมีการปรับราคากันนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปดูเขาก็เลยมีจะเปิดจุดในการขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยอะไรก็เดี๋ยวช่วยกันไปก่อนนะคะเขาบอกลด 10% อันเนี้ยเดี๋ยวก็ดูว่ามันมีหลายจุดที่เขาเตรียมที่จะเปิดกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะในพื้นที่ในช่วง13ถึง31สิงหาคมนี้อันนี้ก็บอกกันไว้สำหรับเรื่องของไข่ไก่แต่ว่าก็ต้องบอกกันว่ามันไม่ได้ขาดแคลนนะช่วงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนแบบช่วงหน้าร้อนจัดๆนั้นที่อาจจะทำให้แบบไก่ออกไข่น้อยลงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัจจัยในเรื่องของราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่มันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าของชีพ
0: ครับต้องดูนะค่าของชีพตอนเนี้ยอ่ะงั้นก็เราไปดูเรื่องของการเงินกันต่อเลยนะการคุยกันเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมท่านฟังเรื่องงวด2รอบมาแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายค้านเขาต้องบอกว่าเขาโอเคนะเขาจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครูในที่ล่าสุดเนี่ยสสสุประการ
1: ประ
0: ชาชนธิดามงคลสวัสดิ์เนี่ยบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดเจาะลึกหลักฐานคดีวัวสว ครั้งที่4แล้วโดยวิปฝ่ายค้านวันที่9สิงหาคมพรุ่งนี้เนี่ยก็ไฮไลท์ของกิจกรรมคือภาพของเส้นเงินที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นการพูดถึงเส้นเงินจากตัวพยานบางรายแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าจะมีพยานจากจังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิมเพิ่มขึ้นเลยมายืนยันถึงปรากฏการณ์ปรากฏเส้นเงินและการจัดตั้งเป็นกระบวนการโกงเลือกสวรวมทั้งเส้นเงินจะโยงถึงบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยนะซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเงินนอกจากนี้มีข้อประเด็นเรื่องการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคำถามกับหน่วยงานว่าท่านมีข้อมูลเหล่านี้อยู่หรือไม่ในมือในหน่วยงานที่สอบสวนเรื่องนี้และยังจะมองว่าไม่มีหลักฐานอันพึงเชื่อได้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าพยานก็ให้ปากคำและเรื่องต่างๆก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้วเราถึงยังไม่ไว้วางใจกับรัฐบาลกกต.ไงนะก็ต้องรอดูเพราะกกต.ก็บอกรัฐบาลในกรุงเทพว่าเขาจะสรุปทุกอย่างให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
1: ้แต่นี่ปัญหาก็ภายในเดือน
0: สรุปว่าอย่างไรปัญหาคือจะสรุปว่ายังไงนะอันนี้สำคัญมากกว่าถ้าสรุปบอกว่าดูแล้วยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถถ้าสรุปอย่างนี้มานี่รับรองได้เลยเป็นเรื่องอยู่กันหรือถ้าสรุปแล้วปรากฏว่าโอเคมีบางส่วนที่ส่งต่อไปกันศาลแต่ว่าอาจจะเป็นประติวประส้อยอะไรกันนะก็เอาโดนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น
1: จ่าย
0: โอ้มันจะต้องลอง
1: น
0: ะ
1: นี่แหละใช่ค่ะมันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของกกต.ก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าจริงๆเรื่องของการสอบอะไรกันต่างๆมันก็ยังไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นแต่ว่ากระแสสังคมกดดันกดดันนั้นกลัวว่าหาเดี๋ยวกกต.ดึงเรื่องมั่งอะไรมั่งล่ะเพราะฉะนั้นอยากจะปิดจบภายในเดือนสิงหาคมนี้ทีนี้มันก็เลยยังจะตีความได้หลายอย่างนะคุณวิเชษฐ์ให้สรุปหลักฐานครบไม่ครบหรือว่าการจะปิดจบของกกต.เนี่ยปิดเพื่ออะไรอย่างไรถ้าคนมากันเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดนานจะโดนหาว่ายืดเรื่องดึงเรื่องระยะเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานมันดูเหมือนไม่ครบแล้วปิดจบไปก่อนมันก็จะดูแปลกๆนะคะมันก็ถูกตั้งคำถามได้อีกเหมือนกัน
0: ใช่แต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าการต่อสู้ในเรื่องของคดีวสว.นี่เข้มข้นในตัวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรื่องการออกมาเปิดหน้าสู้อย่างเต็มที่กับคุณยิ่งชีพเนี่ยแต่ซึ่งก็คือไอลอว์เนี่ยนะปรากฏว่าทำไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างน้อยๆคุณทรงศักดิ์ทองศรีส่งทนายไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพแล้วก็นายยงตีก็ดูจะสนใจในคดีตามกฎหมายแต่ผมมาคุยกับนักกฎหมายระดับที่ว่ารู้จักทั้งประเทศนะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงกฎหมายมาก่อนนั่นอยู่ผ่านข้าวด้วยกันเขาบอกว่ายิ่งชีพคุณยิ่งชีพเนี่ยนะลึกซึ้งเขาบอกอย่างนี้นะลึกซึ้งไงคือวันนี้คุณพ่อของคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะเป็นนักกฎหมายอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาก่อนด้วยเพราะงั้นเนี่ยคุณยิ่งชีพถือว่าไม่ธรรมดานะมีพ่อเป็นระดับนักกฎหมายนะเพราะงั้นผมเชื่อว่าเขาคงจะคุยอะไรกันพอสมควรเนี่ยและสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้คุยกับผมไล่ผมฟังคืออะไรนะนี่คือวิธีการที่จะนำนักการเมืองขึ้นสู่ศาลคุณโกนเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะว่าพอคุณทรงศักดิ์เนี่ยฟ้องคุณยิ่งชีพอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณยิ่งชีพก็จะบอกถ้างั้นก็ขอให้ศาลมีการไต่สวน
1: ไต่สวนค่ะ
0: ก็จะเอาคุณทรงศักดิ์ในขึ้นศาลและจะเอานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะซึ่งถูกกล่าวหาพาดพิงว่ามีส่วนอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยขึ้นศาลด้วยอันนี้เป็นความลึกซึ้งในแง่ข้อกฎหมายนะผมว่าโอเคเลยนะดูเหมือนว่าเนี่ยการที่ไม่ว่าจะนายกจะฟ้องหรือคุณทรงศักดิ์จะส่งทนายไปฟ้องเนี่ยนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นขึ้นมานะเพราะหลายคดีเนี่ยพี่ใหญ่ท่านนี้ก็พูดเรื่องผมฟังบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอถ้าจะทุกข์ลากตัวขึ้นไปบนศาลไปเป็นพยานที่จ่อปากครับหรือไปไต่สวนบนศาลเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วจะเกิดการเจรจาพูดคุยแล้วก็ประนีประนอมกัน
1: อ
0: ันนี้น่าคิดเรื่องนี้ยังไม่เกิดนะแต่ขณะนี้คุณยิ่งชีพถือว่าโอเคแล้วสามารถทำให้คุณสมศักดิ์ทองศรีฟ้องหมิ่นประมาทได้สำเร็จแล้วแต่นายกคุณโกเนตไม่แน่ใจว่ามีทนายผู้แทนหรือว่าจะเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นคนไปฟ้องแทนนายกเขาไม่รู้นะน่าจะเป็นคุณสุภชัยไปฟ้องมากกว่าพรรคเป็นคนฟ้องก็โอเคเลยนะผมว่าอย่างเงี้ยปั๊บเป็นคุณยิ่งชีพก็ถือว่าโอเคแล้วสามารถดึงคุณสมศักดิ์และคุณอนุทินเนี่ยนะให้ไปขึ้นศาลได้หลังจากเนี้ยเพื่อจะไต่สวนคดีวุฒิสว
1: ค่ะแล้วก็ขอให้มีการเรียกหลักฐานอะไรกันต่างๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการ เปิดเผยหรือว่าจะสู้กันในชั้นศาลอะไรต่างๆนี่แหละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็มองกันว่าใครจะบอกว่าคุณยิ่งชีพยอมพลีชีพเพื่อแบบแล้วเราจะถูกไล่ต้อนหรือเปล่าอันนี้มันต้องดูกันอีกนะคะยังไม่จบแน่ๆแล้วก็สิ่งที่เขานำมาหลายๆอย่างมันก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกันในทุกสัปดาห์นะคุณวิเชษว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรในส่วนที่แต่ละพื้นที่เขาเอาออกมาถ่ายทอดเอามาเปิดเผยเขามีหลักฐานแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามจะฉายภาพกันว่าอ๋อเขารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติจริงๆแหละจากการเลือกสว.ในครั้งนี้แล้วก็มันผ่านมาแล้ว2ปีใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แล้วก็มีกลุ่มที่เขาก็ติดตามดูว่าคดีมันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ค่ะที่อาคารรัฐสภาเนี่ยแหละที่ทางด้านของวิฝ่ายค้านเขาจัดกิจกรรมก็ใครสนใจก็ไปร่วมได้นะสำหรับกิจกรรมที่วิฝ่ายค้านเขาจะจัดกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: แต่เรื่องของการสุจริตการสอบท้องถิ่นสส.เนี่ยนี่ก็ต้องตามต่อเหมือนกันเพราะว่าพอคุณรังสิมันโรมนะขอสอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและยุติธรรมประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรมาบอกว่านายกตบเรียนทีมเนี่ยนะและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นนะแม้คุณรังสิมันโรมจะไม่แบ่งรับแบ่งสู้นะแต่ว่าก็บอกว่าโอ้ไอตอนแรกอ่ะมอบูรพาน่ะเป็นผู้ชนะประมูลใช่ไหมในการจัดสอบอ่ะแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยก็มีการมาร้องเรียนบอกว่ามอบูรพาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทุจริตอะไรเงี้ยในการส่งการสอบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปยกเลิกนะยังไม่ทำสัญญานะแล้วก็ยกเลิกมอบูรพาแล้วมาเปิดประมูลใหม่แล้วที่สุดแล้วออกมาได้ปสว.แล้วก็โดนร้องเรียนอีกเมื่อวานนี้แหละในวันนี้ก็เห็นทางคุณอัศพลสันไตรภพสสศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสสราษฎรเนี่ยออกมาแถลงโต้คุณรังสิมันต์โรมแล้วก็เลยออกมาช่วยนายกที่โยงว่านายกอนุทินเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ช่วยกันนายกออกมาบอก
1: คุณอัศพลพยายามจะบอกว่าคือก็ใช่นะตอนนั้นเนี่ยมันมีชาวบ้านนะเคยมาร้องกับทางด้านของคุณอัศพลเขาเป็นสสอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมของศรีสะเกษว่าตอนนั้นเขามีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลในการสอบทุจริตท้องถิ่นอะไรแบบนี้ก็เลยมีการแบบเหมือนเอาชาวบ้านไปร้องใช่ไหมไปร้องกับแบบศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าที่คุณอาสกุลบอกเนี่ยก็คือเหมือนบอกว่าพอมันมีการมาโยงขบวนการกันแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแลกตำแหน่งอะไรกันต่างๆเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวไปพาดพิงกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยเพราะมีชาวบ้านมาร้องเขาก็เลยพาชาวบ้านเนี่ยไปร้องจึงเป็นที่มาว่าทำไมทางด้านของกระบวนการในการที่จะไปจัดทำ DORให้เป็นผู้จะดำเนินการจัดสอบของกระบวนการของมอบุรพาไม่ได้รับเลือกจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตตอนนั้นเนี่ยที่มอบุรพาโดนก็คือเขาบอกว่า TOR อันนี้คือที่สทบอกคือ TOR ของมสวเนี่ยไม่ครอบคลุมเรื่องของการปิดช่องให้มีการทุจริตอันนั้นเป็นประเด็นนี้จึงมีที่มาของการที่จะดึงมหาวิทยาลัยมสวเนี่ยดำเนินการเข้ามาแต่ว่าที่มันมีข้อมูลออกมาล่าสุดเนี่ยคุณวิเชษที่มันดูแล้วน่าตะลึงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือมีคนออกมาเปิดเผยออกมาบอกว่าพอมันมีการจัดลำดับอะตัวเลขของคนที่สอบได้จะขึ้นบัญชีกันใหม่เขาบอกจากลำดับที่132ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของผลบัญชีใหม่เขาบอกว่าโหพอคะแนนถึงเขาก็งงๆเหมือนกันว่าเพราะมันเป็นแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยมีคนออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มาโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันอันเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เขาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในของศูนย์สอบนครศรีธรรมราชก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนี้เอาไว้บอกว่าโอ้พอได้ลำดับที่หนึ่งในมือสั่นเลยนะขอคำตอบผลสอบหน่อยได้ไหมว่าแบบมันเป็นแบบนี้เหรอคะแนนต่างๆที่ออกมามันเป็นแบบนี้หรือเขาบอกว่ามันก็ดีใจก็คนตกใจเหมือนกันวิเชษอ่ะพอดีสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วจริงๆวิเชษเดี๋ยวเราจะไปกินเวลาของรายการถัดไปนะอาจจะต้องต่อกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีประเด็นอะไรต่างๆมาคุยกันเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

0: าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
4: น. Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำครับกับกระแสสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศต่อจนข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเราจะสรุปเสร็จเบ็ดเสร็จภายในชั่วโมงเดียวนี่แหละครับและตอนนี้เราต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับสิงหาคมครับแล้วก็ปั๊บเดียวนะครับเรามาถึงเดือน8กันแล้วและสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะยังคงมีสิ่งที่เราไม่นึกไม่ฝันคาดการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีเรื่องตลาดทุนก็ดีตลาดหุ้นก็ดีหรือแม้แต่วันนี้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากๆนะครับนานๆทีนะฮะเราจะได้เห็นแบบประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่โตระดับเบิ่มเนี่ยนะฮะเขาพร้อมใจกันนะครับผมกำลังหมายถึงญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับเรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมสำหรับเราท่านนักธุรกิจตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะฮะเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาออกมายอมรับกันตรงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแถลงการร่วมกันเลยนะครับว่านี่คือปฏิบัติการอุ้มค่าเงินเยนพร้อมกันนะของ2ยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจข้ามทวีปของโลกนะครับและมันหมายถึงอะไรครับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาแทรกแซงค่าเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นธนาคารกลางแบงก์ชาติแต่ละประเทศไหนประเทศไหนก็ว่ากันไปแต่อันนี้ใช้ถึง2ประเทศร่วมกันโดยเฉพาะค่าเงินเยนนี่นะครับแล้วก็เงินเยนเนี่ย2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามเรื่องนี้เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วมมาเรื่อยๆคือต่ำกว่า160มา2เดือนติดต่อกันจนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยนะครับต่ำสุดสถิติใหม่ในรอบ40ปีจนทำให้เกิดปฏิบัติการอุ้มค่าเงินพร้อมๆกันเนี่ยนะครับวันนี้เห็นทีเราจะต้องพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์แบบนี้แล้วจะมีอีกไหมแล้วจะถ้ากล่าวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีการอุ้มค่าเงินกับพวกเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆเนี่ยเงินบาทเราจะเป็นยังไงและอย่าลืมนะครับว่าอเมริกานั้นยังอยู่ในมาตรการที่เขาจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองหรือว่าครอบงำอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าของเขาเนี่ยนะครับนี่ครับอยู่ในภาพในจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราชวนคุยกับทางด้านของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิวาสนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
7: สวัสดีครับคุณบัญชา
6: ครับอาจารย์ครับตั้งแต่อาจารย์ทำงานเรื่องการเงินมาเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็ในขณะที่การกรตเนี่ยนะครับต้องถามตรงๆเลยฮะเคยเห็นปฏิบัติการอุ้มค่าเงินพร้อมๆกันอย่างเป็นทางการอย่างนี้ไหมครับ
7: เคยเป็นรองผู้ว่าแบงก์ชาติเลยครับไม่ได้เป็นผู้ว่า
6: ครับผมสายตำแหน่งมากกว่าครับ
7: คือที่การที่ทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยนะเข้าไปอุ้มค่าเงินเยนแล้วทำพร้อมกันนะแล้วทำในลักษณะที่ว่าต้องการให้คนเห็นต้องการให้คนรู้ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าอาการมันหนักอ่ะนะมันเป็นสถานการณ์พิเศษนะที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะที่เข้าไปแทรกแซงเงินของตัวเองบางทีก็กระมิดกระเมียนเหมือนกับว่าคือกลัวว่าเดี๋ยวตลาดเขาจะรู้ว่าเราไม่มีแรงนะแล้วก็กลายเป็นว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซงไปอุ้มค่าเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆในบางประเทศเนี่ยแล้วก็หรือหลายสถานการณ์เนี่ยการเข้าไปอุ้มค่าเงินบางทีทำแบบเงียบๆทำแบบไม่กระตุกกระตากแล้วก็คนก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้มีการทำโดยใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะได้แต่เก่งได้แต่เดาเที่ยวนี้รู้สึกก็เป็นการทำแบบเอิกเรื่องนะเป็นการทำเนี่ยเพื่อต้องการให้คนเห็นสาเหตุที่ต้องการทำแบบนี้ก็คือว่าทางสหรัฐนี่คงมองออกนะฮะว่าถ้าปล่อยใ

0: ญี่ปุ่นเนี่ยทำอยู่ฝ่ายเดียว
1: ม
0: ันไม่แรงแล้วก็คนเขาก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ญี่ปุ่นที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่นะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เวลาเข้าไปคานอำนาจเนี่ยกับพวกนักเก็งกำไรทั่วโลกเลยเนี่ยให้ฟันอะไรต่างๆเนี่ยนะลำพังญี่ปุ่นมือเดียวอาจจะยังไม่พ
1: อ
0: ก็เลยต้องใช้มืออเมริกาเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยเสริ
1: ม
0: ก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าต้องการทำแบบเปิดเผยต้องการทำให้รู้เลยว่าพลังในการที่จะเข้าไปตรงนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าญี่ปุ่นละเอากระเป๋าอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าต้องการให้หยุดใครก็ตามเก็งกำไรค่าเงินเยนจะอ่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหยุดได้ละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเป็นปัญหาหนักหนักอกหนักใจ
1: ครับที่อาจารย์ว่ามันเป็นปัญหาหนักแล้วก็หนักอกหนักใจเนี่ยฝ่ายไหนครับตอนนี้ที่เป็นปัญหาหนักเรื่องน
0: ี้ทั้งสองฝ่ายคือญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาเดือดร้อนตรงที่ว่าพอเขาเนี่ยบริหารเศรษฐกิจเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาระหนี้ของรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะ
1: ใช
0: ่บังเอิญเนี่ยไอ้หนี้ที่เขากู้ยืมเนี่ยของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสกุลเยนแล้วก็กู้จากคนในประเทศเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาไม่เป็นไรเขาก็มีโอกาสที่จะโรเวอร์เนี่ยแต่ปัญหาคือเวลาหนี้มันก้อนโตนะคุณบัญชาพอดอกเบี้ยมันขยับขึ้นเนี่ยภาระต่องบประมาณเนี่ยจากการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของญี่ปุ่นเนี่ยพอเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อใช่ไหมยิ่งอ่อนมากเงินก็จะเฟ้อมากยิ่งเฟ้อมากเนี่ยแรงกดดันของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยก็จะมากอย่างเที่ยวนี้นะฮะจะเห็นนะเขาตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าการโหวตที่ไม่ใช่9-0มันเป็น8-1แสดงว่ามันมีคนที่มองว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะต่อไปในความน่าเชื่อถือมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาแล้วมันก็จะกลายเป็นงูกินหางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงแล้วปัญหาก็คือว่าพอปล่อยให้ค่าเงินเยนมันอ่อนลงไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะขยับดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้มันก็ทำให้เงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเนี่ยไอ้คนที่มันรายได้มันประชากรประชาคือประชาชนทั่วไปในญี่ปุ่นเนี่ยรายได้ถ้ารายไหนรายได้มันตายตัวนะพวกบำนาญนะพวกอยู่ในกลุ่มระดับล่างพวกนี้ก็จะดูแลตัวเองได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเงินเยนอ่อนก็ยิ่งเกิดแรงกดดันเนี่ยในทางการเมืองต่อรัฐบาลญี่ปุ่นส่วนทางอเมริกาเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาคนละแบบคืออเมริกาเนี่ยนะฮะเขากำลังวางมวยกันกับอิหร่านใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยบอกจะถล่มใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปรากฏว่าโน่นเลยประเทศอาหรับเนี่ยนะฮะเป็นคนติดต่อถามและบอกว่าไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าไอ้แสนยานุภาพของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นคือไอ้เนี่ยเครื่องบินไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินแบบชนิดเทคโนโลยีใหญ่โตอะไรต่อให้เหนือกว่าอิหร่านกี่เท่ามันไม่มีความหมายแล้วตอนนี้คือเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าประเทศอาหรับเขาบอกเลยบอกถ้าคุณโจมตีอิหร่านอิหร่านก็จะโจมตีผมอ่ะ
1: ใช
0: ่มันก็เลยเวลาเนี่ยเปิดช่องว่าอิหร่านเนี่ยนะเขาก็จะต้องหาทางที่จะบีบอเมริกากลับแหละเพราะเวลานี้ชัดเจนอเมริกาเนี่ยใช้ไพ่ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้อิหร่านก็จะใช้ไพ่กลับแต่ไพ่ของเขาเนี่ยผมเดานะว่ามันก็คือจะต้องบีบราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแต่นี่พออิหร่านเนี่ยนะฮะถ้าสามารถบีบราคาน้ำมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหากับทางอเมริกาคือในทางการเมืองเนี่ยทรัมป์ก็จะแย่ละเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาเติมน้ำมันเขาจะชัยยันโตชัยยันโตนึกถึงทรัมป์อยู่เพราะว่าแพงขึ้นตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะฮะในส่วนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าในทางตลาดทุนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเงินเฟ้อก็จะสูงในอเมริกานะพอเงิน

0: ูงขึ้นไปเลยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเฟดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่เฟดไม่ต้องปรับดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรเนี่ยยิวเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับสูงขึ้นนะครับแต่ที่พอยิวขยับสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นเนี่ย
1: ญี่ปุ่น
0: กลายเป็นว่าพอออกพันธบัตรใหม
1: ่
0: ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นสำหรับรัฐบาลสหรัฐขนาดเดียวกันเนี่ยพอเวลายิวมันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวที่จะมีปัญหามากเลยเนี่ยคือพวกตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นตัวนำตลาดหุ้นขนาดนี้ที่ผ่านมานี่คือกลุ่ม AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทุนมหาศาลเลยแล้วเวลานี้นะฮะเงินลงทุนเบ้อเล่อเลยแต่เงินลงทุนที่ลงไปเบ้อเล่อเนี่ยมันแปลงออกมาเป็นรายได้เนี่ยมันยังน้อย
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวคืออย่าง AI เนี่ยผมเองเนี่ยนะใช้ทุกวันเลยนะแล้ววันนี้โอ้บ่อยครับแต่ผมใช้ของฟรีผมใช้ของฟรีนะฮะทีนี้เขาก็จะมีปัญหาว่าเออไอ้คนแบบผมอย่างเงี้ยมันมีเยอะพอจะขึ้นเงินผมก็จะไปใช้ตัวอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมเพียงแต่บอกว่าถ้าจะทำAI เนี่ยที่มันเป็นวิดีโอให้มันแบบยากเกินอะไรขึ้นมาอันนี้ไม่ได้แล้วต้องไปใช้แบบ plus
1: ใช
0: ่ผมก็ไม่ทำผมก็ของผมที่ผมหาข้อมูลอะไรมาเพื่อจะมาเขียนบทความอะไรผมก็ใช้แต่ของฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก AI เนี่ยขนาดนี้มีปัญหาว่าลงทุนเยอะแต่ผลตอบแทนมันได้อย่างน้อยอยู่ยิ่งดอกเบี้ยขึ้นยิ่งบอนด์ยิลด์สูงขึ้นราคาหุ้นพวกนี้ก็จะลงแล้วพวกนี้นะฮะคุณประชาต้องเข้าใจ
1: เ
0: จ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในพวกเก็บตังฟ้าเลยคือพวกอภิมหาเศรษฐีซึ่งเป็นคนสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นพรรคกันหรือพรรคทรัมป์หรือไม่ก
1: ็เดโมแครต
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้ทางอเมริกาเขาถึงเดือดร้
1: อ
0: นทำยังไงเนี่ยนะฮะจะทำยังไงไม่ให้ไอ้ตัวไอ้พวกนี้มันสูงขึ้นแต่นี่พยายามจะกันไม่ให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาเจอปัญหาในเรื่องของเงินเยนว่าพอราคาน้ำมันสมมติว่าเกิดกันไม่อยู่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเยนก็จะแย่อัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อในเยนก็จะสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อในอเมริกาก็จะสูงขึ้นก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็สรุปแล้วเนี่ยคือว่าถ้าสู้ในเรื่องราคาน้ำมันแล้วแพ้เนี่ยนะฮะมันจะลามไปทั้งตลาดทุนของญี่ปุ่นตลาดทุนของอเมริกาลามกันไปกันใหญ่เลย
1: ครับโอ้โหมันก็ถ้าพูดกันตรงๆนะอาจารย์นะเพราะว่าคือปกติการแทรกแซงหรือการอุ้มค่าเงินของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยหน้าตักเขาต้องมากพอและจริงๆญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้หน้าตักแบบใช้แบบเปิดเผยไม่เปิดเผยกันบ้างเนี่ยแต่เขาก็ใช้ประเทศของเขาเดียวๆเนี่ยแต่พอคราวนี้กลายเป็นว่าพี่มันใช้แบบว่าต้อง2ประเทศร่วมกันเนี่ยนะฮะแล้วฟังจากหลักการที่และเหตุผลที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแสดงว่าคำถามผมตรงแหละมันมีปัญหากับอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกไหมครับในนาทีเนี้ย
0: อันเดี๋ยวก่อนนะสาเหตุที่อเมริกาต้องเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยมันคือตรงนี้ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยความที่ดอกเบี้ยเขาต่ำก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งรัฐบาลเองนะฮะแล้วก็ทั้งภาคเอกชนเนี่ยพวกกองทุนรวมพวกบริษัทประกันชีวิตเขาเวลาลงทุนเนี่ยบางทีก็มีการเอาเงินเนี่ยออกจากญี่ปุ่นเนี่ยแปลงจากเยนไปเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันดับต้นๆของโลกเลยอาจจะอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ย1 ล้านล้านดอลลาร์เดี๋ยวนี้พอเวลาญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะแทรกแซงค่าเงินถ้าสหรัฐไม่ช่วยเขาต้องทำยังไงฮะเขาต้องขายดอลลาร
1: ์
0: ซื้อเยนเย็นมันถึงจะสูงขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้นใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาจะเอาดอลลาร์ที่ไหนมาขาย เขาก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
1: ที่เขาถืออยู
0: ่ที่เขาถืออยู
1: ่
0: ดอกเบี้ยยืมมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไอ้นี่เองแหละที่ไอ้สกอตต์แบสเซนเขายอมไม่ได้เขามันจะยิ่งทำให้ไอ้สภาพตลาดไอ้นี่ฮะพันธบัตรในอเมริกาซึ่งยืมขึ้นไปสูงอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเขาถือได้เข้ามาแล้วญี่ปุ่นไม่ต้องใช้เงินคุณเดี๋ยวอเมริกาใช้เงินของตัวเอง
1: เอาเงินเรา
0: แล้วอเมริกาใช้วิธียังไงฮะขายพันธบัตรของรัฐบาลของอเมริกาเองเนี่ยแต่เป็นสกุลยูโรคือยูโรเนี่ยนะฮะคุณ

0: ไปห่างๆเราจะเอาเยนให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นขายยูโรซื้อเยน
1: ซื้อเยน
0: ไอ้ตรงนี้เองล่ะมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเที่ยวนี้นะลักษณะของการแทรกแซงนี่มันพิลึกมันพิลึกมันเป็นการแทรกแซงเนี่ยระหว่างสองประเทศซึ่งปกติเขาจะแทรกแซงแค่ประเทศเดียวแล้วพอแทรกแซงสองประเทศนี่ก็คือว่าแทนที่จะทำให้เงินดอลลาร์แข็งไม่ใช่ไปทำให้ยูโรออกยูโรอ่อนแทน
1: ถูกนี่แหละครับอาจารย์คือตั้งแต่ทำข่าวมานะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อีกตอนนี้ด้วยนะแล้วก็ฟังจากเหตุผลอาจารย์ว่าทำไมทุกคนกำลังจะมองว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกับปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยขาใหญ่อย่างดอลลาร์ขารองอย่างเยนเนี่ยกำลังจะบอกว่าเอ๊ะเอาเข้าจริงเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเครือข่ายของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยโดยเฉพาะสกุลสำคัญที่เป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงสูงหรือกำลังเปราะบางกับสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนของราคาพลังงานหรือเปล่า
0: ใช่ครับทั้งหมดเนี่ยมันย้อนมาจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเข้าไปแย่หลังแตน
1: โอ้โหครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะให้ยังไงเขาก็แทรกแซงประเทศของเขาประเทศเดียวเนี่ยแต่ฟังดูยิ่งเหมือนกับว่าญี่ปุ่นไม่ไหวละหน้าตักก็ดูเหมือนจะไม่พอละแล้วทำไปทำมาเนี่ยมันจะไปทำให้วัฏจักรของดอกเบี้ยการปรามเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นมากขึ้นละถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราขุดลึกเข้าไปขุดลึกเข้าไปเราจะพบว่าไอ้ปัจจัยหลักที่มันขับเคลื่อนปัญหาอะไรทั้งหมดขนาดนี้คือราคาน้ำมันนะแล้วราคาน้ำมันเนี่ยนะที่ผ่านมานี่ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนซึ่งมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยภายในเดือนนี้เนี่ยนะแล้วถ้าผมวางตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำของอิหร่านเป็นผู้บริหารประเทศอิหร่านเนี่ยนะผมจะใช้จังหวะนี้หาทางทำให้ราคาน้ำมันมันกระโดดขึ้นไปอย่างน้อยๆทะลุไอ้สามหลักอะเกิน100เพื่อจะบีบโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะแล้วก็บีบไอ้ตลาดบีบสกอตต์เบสเซนบีบอะไรต่างๆเพราะว่าจังหวะอย่างเงี้ยโอกาสที่บีบแล้วเขาจะเจ็บมันง่าย
1: ครับดูเหมือนมันจะสอดคล้องกับบริษัทพลังงานของอเมริกาเมื่อวันสุดสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกไปนะอย่างเช่น Exxon เช่น BP เขาบอกว่าระยะยาวราคาน้ำมันไม่ได้ถูกลงนะยังแพงต่อเนื่องอีกนะครับอาจารย์
0: ไอ้นั่นเป็นเรื่องระยะยาวซึ่งคนที่ทำธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาจะรู้แต่ว่าที่ผมมองคือผมมองแค่ระยะสั้น
1: เ
0: พราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจด้านพลังงานแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือเวลาเนี้ยอิหร่านเนี่ยเขาเดือดร้อนฮะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีบล็อกเขตตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทำให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถจะนำเข้าอาหารได
1: ้
0: คุณประชาทราบหรือเปล่าว่าแต่ละปีเนี่ยนะที่ผ่านมาโดยปกติแล้วเนี่ย อิหร่านเนี่ยนำเข้าพวกพืชไร่อะนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพด อาหารเลี้ยงสัตว์นะพวกถั่วเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ย25 ล้านตันขณะนี้นะเขาโดนล็อกข้างล่างเนี่ยเขาสามารถนำเข้าทางข้างบนเนี่ยทางเหนือเนี่ยผ่านไอ้ทะเลแคสเปียนเนี่ยมาจากไอ้รัสเซียแต่บังเอิญไอ้ท่าเรือเนี่ยที่เขารับเนี่ยมันมีไอ้ตัว capacity ในการที่จะprocess เนี่ยแค่ปีนึงเนี่ย6 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้นะถ้าทลายบล็อกเกจของอเมริกาไม่สำเร็จเนี่ยนะอาหารที่จะขาดในขณะนี้คือ19 ล้านตันเราจะเอาเข้าจากไหนก็ต้องหาทางทำให้อเมริกาเนี่ยนะฮะเดือดร้อนมากพอที่จะยอมยกเลิกบล็อกเขตแต่นี่พออเมริกาเนี่ยเดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นพอราคาน้ำมันแพงขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะโลกก็
1: ไม่ไหว
0: ก็กากเลื่อนไปด้วยแล้วพอราคาน้ำมันแพงขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปกระทบตลาดทุนเพราะอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ราคาน้ำมันแพงขึ้นกระทบเงินเยนแล้วก็กระทบดอกเบี้ยกระทบยิวไปกันใหญ
1: ่
0: พันเงินหมด
1: อาจารย์ครับถ้าอ่านยุทธวิธีนะกลยุทธ์สมมติอิหร่านตัดสินใจตามแผนที่อาจารย์บอกเขาจะเลือกยุทธวิธีกลยุทธ์อะไรที่จะเห็นราคาน้ำมันกระชูนในช่วงระยะสั้น
0: อันนี้เดาไม่ออกนะเพียงแต่ว่าอย่างนี้คือขณะนี้นะฮะมีน้ำมันเนี่ยที่ผ่านได้ ไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะเป็นของซาอุดิอาระเบียเนี่ยประมาณ5 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยคือฮูติเนี่ยได้ส่งโดรนไปเนี่ยนะฮะไปทำลายอุปกรณ์เนี่ยจนกระทั่งเวลานี้มันผ่านได้เนี่ยลดลงไปเหลือแค่1/3นะขณะนี้ตลาดยังไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะอันนี้เป็นจุดแรกนะอันนี้จุดที่2เนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยในแง่ของอิหร่านเนี่ยถ้าเขาจะต้องการจะบีบราคาน้ำมันก็คือเขาจะต้องบล็อกเรือเนี่ยเวลาเนี่ยที่จะออกจากช่องแคบของฮอร์มุซขณะนี้มีเรือแอบออกโดยที่ปิดไอ้ทรานสปอนเดอร์แล้วก็หลบออกไปได้กลางคืนหรืออะไรเงี้ยนะฮะขณะนี้อิหร่านถึงได้รีบเจรจากับทางโอมานซึ่งอยู่ในรัฐบาลโอมานแล้วถ้าเกิดตกลงกันได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าคงจะภายในไม่กี่วันเนี่ยถ้าตกลงกันได้โอมานก็จะบอกว่าเรือต่อไปนี้นะฮะห้ามผ่านจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่กำหนดซึ่งเวลานี้ทางอิหร่านเสนออย่างนี้ขาเข้าเนี่ยจะต้องเข้าผ่านร่องน้ำของอิหร่านเท่านั้นขาออกเท่านั้นอ่ะถึงจะผ่านร่องน้ำของโอมานได้แต่ว่าอิหร่านก็ยังสงวนสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆนี่พอสมควรเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะกระบวนการในการเอาเรือเข้าเอาเรือออกเนี่ยมันจะอยู่ในมืออิหร่านเนี่ยแล้วพอมีข้อตกลงกันระหว่างอิหร่านเนี่ยกับโอมานได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าอเมริกานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงเพราะเป็นคนอยู่ข้างนอก
1: และในขณะเดียวกันฝั่งทะเลแดงที่เราคุยกันเนี่ยฮะอาจารย์ใช่ไหมไอช่องแคบอัพเป็นเดนเดอัพอะไรก็เรียกยากเหลือเกินเนี่ยนะฮะอันนั้นเขาก็จับมือกับฮูตีอยู่เพื่อที่จะบล็อกทางนั้นด้วย
0: ถูกแต่ว่าเวลาเนี้ยไอตัวท่อเนี่ยนะฮะมันเหลือแค่1/3ไอที่จะต้องบล็อกเนี่ยมันก็เหลือมันก็น้อยลำเลยน้อยลำลงไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดฮูตีขณะนี้ฮูตีเขาสามารถโจมตีเขาก็โจมตีเข้าไปที่ท่าเรือนะฮะที่จะเอาเรือเนี่ยเข้ามาเทียบเพื่อจะรับน้ำมันเนี่ยของซาอุดิอาระเบียถ้าเกิดโจมตีเข้าไปหนักๆต่อไปเนี่ยก็ไม่มีใครที่กล้าเอาเรือเข้ามาเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก5เนี่ยเวลานี้ลดลงไป2/3แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็น5เนี่ยลงไปเหลือ0ถ้าอย่างนั้นราคาน้ำมันก็จะยิ่งขยับขึ้น
1: ครับผมถ้าฟังจากแนวคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าอาละอิหร่านก็คงจะไม่ใช้เรื่องของอาวุธหนักอาวุธลบเนี่ยฮะแต่ว่าใช้การเจรจาทางด้านกลยุทธ์ราคาน้ำมันร่วมกับประเทศที่ยังคุมช่องแคบกันอยู่และดันราคาขึ้นไปซะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ยุทธวิธีทางทหารโดนโจมตีกับประเทศเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะรู้สึกว่าเอาแล้วทำไมจะเขาจะต้องมาโดนรอบ2รอบ3กันอีกอะไรต่างหากใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
0: ครับก็นี่แหละก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้กลยุทธ์อันนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าอิหร่านไม่ได้โจมตีก็จริงแต่มันมีกลุ่มฮูติกลุ่มฮูติซึ่งอยู่ดีๆมาโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะถ้าไม่โจมตียังไงเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าไอ้ตัวไอ้ท่อเนี่ยนะฮะมันยังเหลืออยู่1/3แต่ตัวที่จะมีความสำคัญมากนี่คือช่องแคบฮอร์มุซเองเพราะขณะนี้มันมีเรือหลบออกไปได้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะถ้ามีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทางอิหร่านเขาก็จะเรียกว่ากำกับอย่างเข้มงวดเรือลำไหนไม่ยอมผ่านก็จะก็ต้องเล็งก็คือเรือลำไหนผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็อาจจะมีการเล่นงาน
1: เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เขาคือต้องคุมขาเข้าขาออกของฮอร์มุซให้แบบเป็นเส้นได้นะ
0: ถูกต้องครับครับ
1: ครับนั้นอันนี้คือทางออกของอิหร่านแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่เขาจะปีบอเมริกาในช่วงอีกประมาณตีซะว่าให้เดือนหรือไม่เกินพฤศจิกายนเพราะอเมริกาก็ต้องเลือกตั้งกลางเทอมกันแล้วถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการแทรกแซงร่วมกันหรืออุ้มข้างกันเนี่ยเป็นทางการซึ่งวันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยอาจจะทำมาแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่นะฮะแต่วันนี้แถลงเป็นทางการเนี่ยอาจารย์คิดว่าสองประเทศเนี่ยยังจะแทรกแซงกันต่อไปถึงระดับไหนถึงจุดไหนกันครับ
0: อันนี้ไม่มีใครบอกได
1: ้ลุ
0: งแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้การที่เขาวางให้ชาวบ้านดูเขาต้องการให้คนที่จะเก็งกำไรจะบีบให้ค่าเงินเยนเนี่ยนะฮะลดต่ำลงไปอีกเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะโดนดัดหลังได้คือพูดง่ายๆถ้าใครเนี่ยนะฮะคิดว่าเดี๋ยวจะบีบค่าเงินเยนได้ลงไปแล้วเดี๋ยว จะชนะเนี่ยไม่แน่นะเจอสองมหาอำนาจเข้ามาแล้วพวกเดียวเนี่ยนะฮะคุณอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้เขาต้องการแค่นี
1: ้โอ้ครับเพราะว่าเนี่ยขนาดวันนี้แถลงตอนสายๆนะอาจารย์ครับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะมันยัง160เลยตอนนี้ไป156ถือว่าเด้งเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับใช
1: ่โอ้โหถือว่าเด้งแรงเด้งเยอะนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าไอ้ระดับการแข่งข้าของมันเนี่ยมันจะเกิน150ขึ้นไปหรือเปล่าตอนนี้พูดยากมาก
0: ผมว่าขนาดนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน
1: ครับ
0: เพราะว่าพอราคาน้ำมันเนี่ยมันถ้ามันอิหร่านเนี่ยนะฮะเดินเกมแล้วในที่สุดประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยมันจะทำให้ทั้งญี่ปุ่นและทั้งอเมริกานี่ผมว่าจะต้องบริหารแบบเข้มข้นเลยจะยากขึ้นเลย
1: ครับฮะซึ่งตอนนี้เราเห็นได้ชัดเลยกลไกหรือมาตรการเนี่ยมันอยู่ในมือของกระทรวงการคลังของทั้งอเมริกาแล้วก็กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้แต่นี่คนที่ดูใช้นโยบายด้านดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพซึ่งก็คือผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นกับผู้ว่าแบงก์ชาติของอเมริกาตอนนี้ถ้าอ่านใจเขาเนี่ยเขากำลังนึกถึงอะไรครับกับปรากฏการณ์กุ้มข้างเงินของกระทรวงการคลังสองฝ่าย
0: คือโดย tradition เนี่ยนะฮะFed เนี่ยในอเมริกาเนี่ยธนาคารกลางเขาไม่แคร์เรื่องการเข้าไปแทรกแซงข้างเงินเพราะว่านานมากนานทีเนี่ยนะฮะทางสหรัฐถึงจะมีการแทรกแซงข้างเงินเรียกว่าถ้าจะค้นหาจังหวะที่สหรัฐจำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซงข้างเงินเนี่ยโน่เลยนะผมว่าย้อนไปหาไม่เจอมั้ง
1: ใช่
0: เที่ยงนี้เขาก็แสดงภาพว่าเขาไม่ได้แทรกแซงเพื่อจะทำอะไรกับดอลลาร์แต่เขาต้องการแทรกแซงเพื่อที่จะอุ้มค่าไอตัวเงินเยนเนี่ยเท่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็เรียกว่าไม่ใช่เพื่อจะช่วยตัวเองมองในแง่นี้ในแง่ของเฟดผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเขาจะเน้นในเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะ
1: ครับซึ่งอันนี้จะเป็นหางเลขมากกว่าที่เฟดจะต้องไปดูน้ำหนักตรงนั้น
0: หมายถึงการแทรกแซงไอ้ค่าเงินนี่ใช่ไหมมันเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้การกระทำของสองยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อสกุลเงินรองลงมาหรือแม้แต่ในแถบเอเชียคู่ค้าหรือแม้แต่อย่างไทยเนี่ยมันจะได้ผลกระทบหรือไม่หรือว่าไม่มีผลอะไรไหมครับ
0: คือผลมันก็มีตามสภาพของตลาดโดยอัตโนมัติเนี่ยนะฮะว่าเพราะว่าของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันเทียบกับเยนเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เทียบกับดอลลาร์เป็นเท่าไหร่พอไอ้สองตัวนี้มันขยับกันเนี่ยนะค่าเงินของเราเนี่ยมันก็ปรับไปตามเราไอ้ตัวค่าเงินเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเล็กแล้วเราเนี่ยนะฮะโดนผลกระทบจากราคาน้ำมันเต็มๆอยู่แล้วล่ะคืออย่างนี้คือเวลามันเกิดปัญหาในเรื่องของสงครามกับแบบอิหร่านอย่างเงี้ยนะยังไงเสียเนี่ยเงินบาทเราก็จะมีปัญหาเทียบกับดอลลาร์เพราะว่าเรามันไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันใหญ่โตใช่ไหมฮะเรานำเข้านะแล้วครึ่งหนึ่งของการนำเข้าของเราเนี่ยรู้สึกจะครึ่งหนึ่งหรือ 60% ด้วยซ้ำเนี่ยมาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเทียบกับอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันส่งออกนะดอลลาร์มันเลยแข็งเทียบกับบาทนะทุกประเทศก็จะเจอสภาพคล้ายๆแบบนี้อยู่นะว่าไปแล้วเนี่ยขนาดเนี้ยคือหลักไอ้ตัวค่าเงินเนี่ยเทียบกับดอลลาร์แล้วเราจะอ่อนไ
1: ปครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรที่แบบเห็นชัดเจนมีน้ำหนักเยอะในย่าสำคัญกับสกุลเงินอื่นๆถูกไหมครับอาจารย์
0: ผมว่าไม่น่าจะเยอะแต่วันก่อนเนี่ยผมคุยกับอีกรายการหนึ่งเนี่ยแล้วเขามีทีมงานแล้วเขาทำเรียงออกมานะค่าเงินเนี่ยนะของประเทศเนี่ยในเอเชียเพื่อจะดูที่ว่าประเทศไหนเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันแย่สุดปรากฏว่าแย่สุดสองประเทศเลยเนี่ยนะฮะในอาเซียนเลยเนี่ยคือไทยกับอินโดนีเซีย
1: ลูเปีย
0: ปัญหาคล้ายกันอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะตอนประธานเทคนิคคนนี้เนี่ยนะหาเสียงแล้วก็เข้ามาทำงานนั้นเนี่ยเขาประกาศเลยเขาจะให้จัดอาหารรู้สึกจะเป็นอาหารกลางวันมันให้คนกินเนี่ยนะจำนวนมากเลยนะคือเลี้ยงประชาชนนะเรียกว่าดูแลดีประชานิยมมากแต่ที่สุดเนี่ยตลาดของโลกเขาก็บอกอันนี้โนกู
1: ไปเอา
0: ใช้เงินเกินตัวค
1: ือ
0: ทำให้คนเนี่ยนะฮะมีฐานะดีกินอยู่กินดีมันนี่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่

0: ไปอาศัยเงินกู้เนี่ยนะลำบากเหมือนไทยอ่ะเหมือนไทยอ่ะเราก็ชอบใช่ไหมเพิ่มหนี้สาธารณะแล้วเราก็มาแจกแล
1: ้
0: วแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อกินเพื่อใช้ใช่ไหมเนี่ยเราเพราะฉะนั้นสองประเทศเนี่ยค่าเงินแย่เจ็บกับประเทศดื่น
1: ครับครับโอ้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าความเปราะบางของสกุลเงินเรากับอินโดนีเซียกับการที่เราใช้นโยบายลักษณะแบบนี้และยิ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานเกิน 50% จากตะวันออกกลางด้วยมันก็เหมือนแบบธนูสองดอกเลยถูกไหมอาจารย์อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถูกต้องสำหรับไทยนะแต่ว่าอินโดจริงๆเขายังมีน้ำมันอะไรมากกว่าเรานะ
1: โอ้ถูก
0: เราดีแย่กว่าเขา
1: แล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของเขาซึ่งใหญ่มากๆเนี่ยเขามีการแอบสอบได้ถูกไหมคร
0: ับถูกต้องแล้วเขายังมีไอ้นี่ไอ้ตัวสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุอย่างนิกเกิลอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นแร่ที่จำเป็นต้องใช้มากเลยในเรื่องของรถไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นอนาคตของเขานี่สดใสมากขนาดนี้นะฮะเขายังเอาไม่ค่อยอยู่เลยของเราเนี่ยของเราที่เองมันไม่ได้มีแบบเขาเนี่ยแต่เราใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล
1: ่
0: มือเติบไม่แพ้กัน
1: ครับแต่แต้มต่อเราไม่มีนะใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับครับมีแต่แต้มไม่ต่อแต้มติดลบ
1: แต่ลบกันอันแฮนดิแคปนะครับอาจารย์ครับแม่อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่วันแรกของสัปดาห์นี้ที่เขาอุ้มข้างกันยักอุ้มกันเนี่ยนะอาจารย์ยังคิดว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเขายังจะทำอย่างนี้ต่อเนื่องหรือว่าวันนี้ทำเพื่อเชื่อให้ดูแล้วจบแล้วรอดูต่อ
0: เอาแน่นอนคือของพวกนี้นะเป็นการใช้เงินที่เยอะมากขนาดนี้นะไอการที่อเมริกาเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเอาพันธบัตรยูโรไปขายอ่ะเพื่อจะได้เงินมาแล้วไปซื้อเยนเนี่ยนะฮะขายก็อาจจะขาดทุนได้ซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในแง่นี้เนี่ยเขาคงไม่พยายามทำบ่อยๆแต่ทำแบบใหญ่แล้วทำเนี่ยเชื่อไหมไอตัวสกอตเบสเซนเนี่ยนะฮะเข้าไปประชุมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีรูปออกมาข้างหน้าเขาเนี่ยนะมีกระดาษแล้วก็กระดาษแล้วเขาเขียนด้วยลายมือไว้ไม่ทราบคุณประชาเคยเห็นหรือเปล่า
1: เ
0: ป็นทูดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเยนนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่รู้เบลเลอร์เท่าไหร่แล้วเขียนเนี่ยนะฮะผมดูแล้วมันอ่านแบบชนิดใช้กล้องมองจากไกลๆก็อ่านได้ชัด
1: เห็นเลยนักข่าวไปเห็นด้วย
0: เออเหมือนกับว่าจงใจอ่ะผมดูแล้วนี่คือเดี๋ยวผมจะแทรกแซงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการปรามนะฮะเขียนเสือให้วัวกลัวเป็นการปรามไอ้นักเก่งกำไรเลยบอกคุณถอยออกได้แล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าเป็นลีลาเขาเหมือนกันนะฮะเหมือน
0: กันผมเดาว่าใช่
1: ใช่ไหมฮะเขียนเสือให้วัวกลัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไหมเชื่อให้ดูวันจันทร์นี้ทำแล้วอย่างเงี้ยจบไหมครับ
0: คุณประชาสกอตเบสเซนเนี่ยเขามีความชำนาญเรื่องนี้เพราะอะไรเขาเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ในทีมของจอร์จซอโรสเป็นทีมที่หักขาแบงก์ออฟอิงแลนด์เลยในการไปเก็งกำไรไปปราบไอ้เงินปอนด์แล้วได้กำไรไปเนี่ยนะฮะทางคณะเนี่ยได้กำไรไปเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร
1: ์โอ้โหครับเหลือเชื่อเลย
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าชำนาญเรื่องนี
1: ้เรียกว่าคือระดับเซียนระดับเทพเลยนะครับ
0: ระดับเซียนระดับเซียน
1: เนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็คนจะต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าสกอตเทสเซนเขาบอกนะอาจารย์นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ลังเลเลยนะที่เขาจะทำต่อถูกไหมฮะเขาให้สัมภาษณ์เขาทวิตในเอ็กซ
0: ์เขาก็ต้องแสดงออกแบบยืดอกนะวางฟอร์มดูแบบเหมือนกับว่ามีอยู่ในกระเป๋าอีกตั้งเยอะแยะอะไรแล้วพร้อมจะลุยอะไรแต่ว่าทุกอย่างนะฮะมันขึ้นอยู่กับอิหร่าน
1: ครับคือจากเกมสงครามความขัดแย้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์จนกระทั่งมาถึงเกมด้านของราคาพลังงานลามมาถึงเกมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญของโลกซึ่งคือดอลลาร์กับเยนผมอ่านทางไม่ออกเลยอาจารย์ว่ามันจะลามไปถึงสงครามอะไรต่ออย
0: ู่ครับก็แค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วแต่ว่าสงครามต่อไปเนี่ยนะฮะถ้ามันลามไปมากกว่านี้สิ่งที่จะกระทบก็คือตลาดหุ้นอเมริกา
1: ซึ่งตอนนี้แบบทะยานแบบเลขคอร์ดแบบเยอะมาก
0: ผมว่าเวลาเนี้ยความมันมีความเปราะบางอยู่เยอะแล้วอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี
1: ้
0: ลงทุนเยอะแต่แปลงไอ้เงินลงทุนเนี่ยออกมาเป็นรายได้จริงๆเนี่ยมันยังได้น้อยเพราะฉะนั้นคน

0: ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรลงทุนเยอะเนี่ยราคาหุ้นยังดีก็เพราะอะไรเขาหวังว่าอีก3 ปีจะมีกำไรสักทีนึงสามปีมันจะมีเลยนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเอาขยับไปหน่อยเอาเป็น4 ปีเอาขยับไปหน่อยเป็น5 ปีก็ยังพอทนใช่ไหมฮะแต่พอดอกเบี้ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะอะไรที่มันยาวๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็เรียก cost of money คือต้นทุนของเงินเนี่ยนะฮะมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่เกิดผลประโยชน์ให้มันชัดๆตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะก็จะต้องเสียเครดิต
1: ตอบนั่นก็แสดงว่าถ้าสมมติอันนี้ลากยาวต่อออกจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยภาวะ crash ก็ดีอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตลาดทุนละ capital market
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: โอ้แล้วนั่นก็จะนำมาสิ่งที่เราไม่อยากเห็นกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่ดาวโจนส์ตกเกิน 1,000 จุดนะท่าน
0: ครับ
1: อันนั้นถือว่าเป็นหนังตัวอย่างให้เห็นแล้วถูกไหม
0: ผมคิดว่าใช่แล้วเราจะเห็นเวลานี้มันหวือหวาที่เกาหลีเริ่มต้นมาเนี่ยนี่มันจะกำลังจะมาคล้ายๆแบบนี้ตอนนี้ถ้าประคองอยู่มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสถานการณ์อะไรนี้มันเหมือนกับทุกคนเนี่ยกำลังก็เรียกว่าอะไรเดินเนี่ยไม่ใช่เดินบนพื้นเรียบเดินบนปลายมีดอ่ะคือต้องระวังขยับเสียหลักขยับไปมากปุ๊บก็เสียหลักล้มได้แล้วล้มเป็นปลายมีดมันก็ล้มมาก็เจ็บ
1: ครับใช่เลยครับอาจารย์นะเพราะวันนี้วันจันทร์วันแรกของตลาดของเกาหลีใต้ตกอีกแล้วครับเอาไม่อยู่อีกแล้วฮะโอ้นี่ขนาดเมื่อวันศุกร์นี่ฟื้นขึ้นมาได้นี่นะครับกลายเป็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงว่าเมื่อมันลามไปที่แคปิตอลมาร์เก็ตแล้วเกิดคราชแล้วเริ่มเข้ามาที่เอเชียแล้วเนี่ยโอ้น่ากลัวนะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วพอมันเกิดคราชเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยนะไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยโดยอุปโภคบริโภคเนี่ย 70% ลองนึกถึงดิ 70% นะฮะแล้วไอ้คนที่กินใช้มากๆเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคือคนรวยฮะคนที่มีฐานะอยู่ระดับบนพอตลาดทุนมันลงไม่ว่าจะเป็นบอนด์นะฮะลงหรือเป็นหุ้นเนี่ยลงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจนลง
1: จนลง
0: เพราะว่าตัวเลขในบัญชีเขาลดการกินการใช้เขาเนี่ยก็จะลดมันก็จะทำให้เศรษฐกิจก็ยิ่งอ่อนตัว
1: โอ้ซึ่งไม่อยากเห็นกันเลยนะแต่ว่าสัญญาณแบบนี้ต้องจับต้องคุยกันเป็นระยะนะครับเพราะว่าต้องจับตาดูเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นจริงๆสำหรับการอุ้มค่าเงินของ2 ยักษ์ใหญ่ระดับเศรษฐกิจของโลกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะแล้วผมเชื่อว่าใครๆที่ติดตามสถานการณ์นี้ก็แรกๆเขาจะงงว่าไม่เคยเจอต้องใช้2แบงค์ชาติมาอุ้มค่าเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ชินชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในประเด็นวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอันนี้หลายคนจะนึกถึงแน่ๆว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีปัญหาต่อไปไหมหรืออะไรยังไงไหมก็นะครับวันนี้ไขความรู้ความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ้าก่อนพักกันนะครับธุรกิจก็ต้องทำนะเศรษฐกิจถึงมันจะไม่ดีธุรกิจก็ต้องไปนะไปหาลู่ทางใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนกันนะครับ CEO Vision Business Trip นะเป็นทริปสำหรับนักชาวธุรกิจโดยเฉพาะกับคลื่น 96.5 เนี่ยนะครับเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะฮะไปกัน7 วัน 4 คืนเลยนะออกสตาร์ท 20-26 กันยายนนะครับปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับสำหรับขึ้นความคิด 90.5 เนี่ยก็จัดทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือจะพาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเน็กชันนะครับที่ชิงเต่าเป็นมือนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนเนี่ยนะครับที่ไปแล้วเนี่ยเห็นของจริงละเห็นอนาคตจริงด้วยว่า AI เขาจะพัฒนาไปทางไหนยังไงเนี่ยนะครับจะได้ประสบการณ์แบบ Exclusive ไปนะครับเข้าชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนหรือที่แบรนด์ไฮเซนแบรนด์จีนเนี่ยตอนนี้นะครับโอ้โหในเมืองไทยเยอะแยะมากมายกันเลยนะฮะเพราะคุณจะได้ไปสัมผัสโรงงานอัจฉริยะสมาร์ทแฟคทอรี่ของไฮเซนนะครับเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็เรียนรู้แนวคิดนะครับในการพัฒนาธุรกิจองค์กรเอากลับมาใช้ในเมืองไทยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นรูปฮิวแมนนอยด์กันใช่ไหมฮะไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพิ่งเปิดครั้งแรกของจีนด้วยนะฮะเป็นหุ่นยนต์ที่เดินได้พูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ก็ได้นะครับเอาไว้ใช้ตรงไหนรู้ไหมโรงพยาบาลอย่างเงี้ยธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันถ้าเห็นอะไรไอเดียดีๆนี่เอากลับมาใช้กับธุรกิจของท่านในบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟจะมีอีกนะฮะทริปนี้เนี่ยนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ในเมืองชิงเต่านะฮะแถมจัดดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลแบบท่าจะค้าขายกันเนี่ยเห็นชิงเต่าแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาคุยนะครับนอกจากนี้แล้ว

0: นะครับนะชมแบบเริ่มธุรกิจอนาคตเศรษฐกิจหุ่นยนต์เทคโนโลยีกันเสร็จนะครับก็ไปพักผ่อนกันนิดหนึ่งนะครับเอาไปชมเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งสวยงามและอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป่าฮือสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะครับแล้วก็ไปสัมผัสว่าทำไมจึงเคยเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับพูดไปพูดมาแล้วก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าเขาให้แค่30 คนเท่านั้นเองนี่นะครับงั้น30 คนเท่านั้นถ้าอยากไปนี่นะครับรีบเข้าช่องทาง fast track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อทำยังไงเอามือถือขึ้นมาเลยเปิด LINE applicationพิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio นะครับถ้าไม่ถนัดไลน์นะครับยกหูโทรศัพท์ตอนนี้0944803066ย้ำอีกทีนะครับ0944803066นะครับงั้น30คนเท่านั้นกับการไปเปิดโลกสัมปัตย์จอบนวัตกรรม Visitor Trip ที่ชิงเต่าด้วยกันนะครับเอ้าตอนนี้ทุ่ม44นาทีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
0: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวสนะครับเจอกันทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันนะครับเอามากลับเข้าไปดูนะครับภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทองคำในวันแรกของสัปดาห์ใหม่เดือนสิงหาคมนะครับเอาวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ลงแผ่วๆฮะ 1.74 จุดปิดลงไปอยู่ที่ 1,621.90 จุดนะครับดูมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 74,735 ล้านบาทครับส่วนวันนี้ทองคำเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสุทธิทั้งวันเนี่ยนะฮะ ลับกันไม่ต่ำกว่า10รอบ

เนี่ยก็หายไป150บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 63,850 นะครับขายออก 64,050 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับราคาขายออกนั้น 64,850 บาทนี่ก็ได้อานิสงส์เกี่ยวกับทางด้านของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากปัจจัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับว่าชะลอนะครับหรือว่าแบบยกเลิกชั่วคราวในการที่จะโจมตีอิหร่านชนิดที่แบบแกพูดเลยนะว่านี่คือการโจมตีที่ยิ่งใหญ่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โอ้ยมีคำนี้มานี่นะครับหวนให้นึกถึงอะไรฮะ Pearl Harbor อะไรอย่างนี้เลยนี่นะครับน่ากลัวจริงนะฮะทีนี้พอโพสต์นี้ออกไปถูกไหมฮะแหมทีนี้เปิดมาในเอเชียเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นซีกโลกแรกที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนโลกตะวันตกใช่ไหมครับแม่ราคาน้ำมันก็ตกเลยที่เอเชียตกหนักมากเลยนะครับดอลลาร์สหรัฐเองนี่นะครับก็อ่อนไปเลยนะครับทองคำเองก็เด้งดึงขึ้นมาเนี่ยฮะตลาดหุ้นส่วนใหญ่นี่นะครับยังไม่รับกระแสนี้เพราะว่ามันมีผลพวงจากเรื่องของ AI เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะสัญญาณของการซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนี้ก็ประมาณทุ่ม50นาทีเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณสักเกือบชั่วโมงที่ดัชนีหุ้นทั้ง3หุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์กจะเปิดทำการเนี่ยส่วนใหญ่เขียวสดใสหมดเลยนะครับแล้วมาดูดาวโจนส์กันนะฮะตอนนี้ดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ในบวก609จุดครับ 1.16% อยู่ที่ 53,244 จุดนะฮะไปดู S&P 500ที่ก็บวกใช้ได้เลยนะครับ42จุดถ้าเปิดตลาดตอนนี้นะอยู่ที่ 7,561 จุดขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นประมาณ41จุดอยู่ที่ 28,445 จุดขึ้นมาประมาณ 0.14% แหมน้ำหนักวันนี้ปรากฏว่าจะไปอยู่ที่ดาวโจนส์เป็นหลักนะครับดัชนีล่วงหน้านั้นไปไกลถึงกว่า600จุดกันเลยนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันเนี่ยลงตามคาดนะครับตอนนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนี่นะครับตกมาเนี่ย4.97 เหรียญอีกนิดเดียวก็จะ5ดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ตกเป็นเปอร์เซ็นต์หนักนะ 5.62% หายไปจนกระทั่งจุดชุดราคาน้ำมันดิบเบนซ์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้อยู่ที่82.99 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบชั่วโมงจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าขายเยอะนะหายไป5.69 เหรียญต่อบาร์เรลหรือประมาณ 6.74% หลุด80ครับนะครับปิดอยู่ที่78.96 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับแผ่วนะฮะตกลงมาประมาณ6.30 เหรียญครับเนื่องจากว่าตอนนี้ดอลลาร์กลับสวนขึ้นมาอยู่ที่4,100 ดอลลาร์ 20 เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลสำคัญบิตคอยน์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลงนิดหน่อยนะครับ700 ดอลลาร์ครับหายไปประมาณ 1.11% อยู่ที่62,633ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของทางด้านเรียกว่าการตอบรับกับไทยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประกาศตัดสินใจชะลอการโจมตีกับอิหร่านออกไปเนี่ยนะครับทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูอย่างวันนี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าประเด็นที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ตามกันทั้งภูมิภาคของเอเชียกันเลยนะครับเพราะว่าเยนเองนี่นะครับก็ติดแข็งค่าขึ้นมาสูงทีเดียวจากที่เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต่ำ160มาตลอด2เดือนเต็มๆนะฮะนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะมีต้นทุนแบบมหาศาลกันนะผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะแทรกแซงเป็นระยะและแบบไม่ต้องบอกใครแต่พอมัน2เดือนเต็มๆแล้วโอ้โหเหนื่อยละนะฮะก็เลยทำให้ต้องมีปฏิบัติการร่วมอุ้มค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับทางด้านของเยนพูดง่ายครับก็คือฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับจริงๆปฏิบัติการอุ้มค่าเงินร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณพุธพฤหัสศุกร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่านะเขาไม่บอกแล้วเขาก็จะไปพูดเป็นทางการด้วยเพียงแต่มาพูดเอาอีตอนวันจันทร์ก็คือวันนี้นะตอนเช้าๆเนี่ยนะครับว่าเป็นทางการที่เป็นปฏิบัติการเกิดขึ้นมาแต่เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อตกลงของทั้งสองประเทศอยู่แล้วนะฮะในการที่จะใช้ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินเยนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราท่านๆก็ทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่น่ารักของอเมริกาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและยิ่งตอนนี้กลายเป็นว่าเจอปรากฏการณ์ของเงินเยนที่อ่อนค่ามากมายอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้อเมริกาต้องเข้ามาช่วยอย่างที่เราทราบกันไปนะครับกลับเข้ามาดูทางด้านของความเคลื่อนไหวข่าวเศรษฐกิจของบ้านเรากันนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าข่าวน้อยมากนะครับแต่ก็มีกระแสตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรัสเซียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวร้ายถูกไหมครับที่เป็นพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเขาอยู่ในไทยมานานแล้วก็ต้องเสียชีวิตจากด้านฆาตกรใจโหดในบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ที่นี้เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียในไทยเนี่ยปรากฏว่าครึ่งแรกของปีนี้นี่นะครับเที่ยวเยอะนะทะลุ1ล้านคนและเม็ดเงินของชาวรัสเซียที่มาใช้ในไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ย

58,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเปิดตัวเลขกันวันนี้นี่นะครับเอาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยที่เดินทางเข้ามาไทยในช่วงมกราถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับจำนวนสะสมเนี่ย 1,12,250 คนนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แตะหลักล้านเป็นผลสำเร็จนะครับจริงๆแล้วถ้าดูกันเนี่ยในปี2568คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียเที่ยวเมืองไทยทั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 1.9 ล้านคนโอ้เรียกว่าเกือบ2ล้านเลยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ย 58,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ชาวรัสเซียตอนเนี้ยเขาก็ใช้นะครับในประเทศไทยไปแล้วทีนี้อย่างรัสเซียเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งนักลงทุนมีทั้งคนที่เข้ามาตั้งลกลากกันเลยเนี่ยนะครับโดยเรื่องของการซื้อบ้านซื้อภูวิลล่าซื้ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็เลยทำให้สิ่งนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นเรื่องที่สร้างนะครับเรียกว่าระยะยาวให้กับทางด้านของการลงทุนในไทยอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนี่นะครับนอกจากนี้นี่นะครับพอทางด้านรัสเซียก็เข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าสื่อต่างประเทศก็รายงานว่ารัสเซียเนี่ยปักหมุดประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2ด้วยนี่นะครับอันนี้มาจากทางด้านของอัลจาซีราอัลจาซีราเขาบอกอย่างนี้ครับว่ารัสเซียเวลามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะเขาเห็นพฤติกรรมก็คือเป็นไม่ใช่แค่เป็นการพักผ่อนระยะสั้นอย่างเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือก็จะมีพวกลองสเตย์คืออยู่แบบยาวๆทีนี้พออยู่แบบยาวๆเนี่ยมันจะไปอยู่อะไรอะพูลวิลล่าห้องพักก็ไม่ไหวถูกไหมฮะก็ต้องหาบ้านเช่าหรือหาที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบอสังหาริมทรัพย์แบบอยู่ยาวๆจนกระทั่งเนี่ยถูกขนานนามว่านี่เป็นบ้านหลังที่2นะครับและบ้านหลังที่2ที่ถูกใจของคนชาวรัสเซียตอนนี้ก็คือภูเก็ตพัทยาเกาะสมุย3ที่นี้เลยนะครับเรียกว่าติดท็อปเรียกว่าท็อปออฟไมล์นะครับอยู่ในดวงใจของคนรัสเซียเนี่ยนะครับรัสเซียก็เลยกลายเป็นผู้ซื้อหลักในพวกคอนโดพูวิลล่าหรูเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่เคยสูงถึงเกือบ 40% เนี่ยต่างชาติ 100% ไม่มีเป็นคนไทยเลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือถ้ามองดูก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับที่ตอนเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเงินต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์กันเยอะนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่วันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนที่สุดแล้วนะครับก็คือนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนี่ยออกมาต่อต้านสุดซอยเลยนะฮะกับสิ่งที่บอกว่ามีกระแสว่าจะเปิดให้จีนเนี่ยส่งเนื้อไก่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ดร.ชวีวรรณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับแกบอกเลยนะต้องคัดค้านการเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกของไทยให้กับประเทศจีนที่จะเปิดทำไมเนี่ยนะครับถามว่าเหตุผลแกก็มีเนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่ในอันดับต้นๆของโลกไปแล้ว 2. มาตรฐานสุขลักษณะของเนื้อไก่ไทยเนี่ยนะครับใช้เวลาในการพัฒนาต่อสู้เผชิญความยากลำบากข้อจำกัดนานามา30ปีเต็มๆจนกระทั่งตอนนี้ถ้าพูดถึงเนื้อไก่จากประเทศไทยนะ Made in Thailand เนี่ยนะครับสาธารณสุขตามประเทศยกมือให้หมดวันนี้แหละคือไก่มีคุณภาพสะอาดหมดจดเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สิ่งที่ตรงนี้เขาประเมินกันเนี่ยก็คือเรื่องของ food safety ตลอดจนหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองดูว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยจะต้องรักษาตลาดเนี่ยเอาไปเรื่อยๆนี่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นแล้วนี่นะครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ตัวนี้ก็เลยบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนหรือบุคคลไหนหรือว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเซ็นและเปิดให้จีนเนี่ยนำเข้าไก่นี่มาขายในได้นี่นะครับถือว่าเป็นคนขายชาติโอ้ระบุอย่างนี้พูดออกมาเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวร้อนสำหรับวันนี้กันเลยนะครับอ่ะเตือนกันต่อนะครับสำหรับหมายเลขแบบผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขึ้นด้วยตัวเลขเครื่องหมายบวกนี่นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาก็เตือนประชาชนนะฮะให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก6บวก697กับบวก698ซึ่งถ้ามาอย่างเงี้ยเจอบนหน้าจอเนี่ยคือสายมิจฉาชีพนะครับก็เตือนประชาชนนะครับบวก697มาบวก698มาเนี่ยมันเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนในต่างประเทศเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ย 100% ตีได้เลยครับว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วนะครับเพราะถ้าจะรับสายแต่จริงไม่ควรรับนะถ้ารับก็ฟังอย่างมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสหรือ OTP อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าสำหรับมีญาติมีทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับรับสายได้แต่ตรวจสอบนะฮะว่ามีตัวตนจริงไหมและโทรมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ยืนยันกันอีกทีนะครับว่าไอ้เจ้าหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698นี่นะครับหน่วยงานรัฐบาลทุกกองกระทรวงทบวงกรมไม่มีการใช้เบอร์นี้ในการโทรหาประชาชนนะครับดังนั้นสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปยังญาติสนิทมิตรสหายสมาชิกในครอบครัวให้ระมัดระวังนะครับถ้าเบอร์มือถือของท่านหรือว่าเบอร์บ้านของท่านที่เป็นโชว์เบอร์นี่นะฮะแล้วเห็นขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698นี่นะครับดีที่สุดนะ

0: ปิดทิ้งไม่ต้องไปรับเลยเซฟปลอดภัยแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสหมดเวลาแล้วกับผมประชาชุมเชเว่นนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ทาง 96.5 MHz วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็ม

0: ยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในแต่ละสัปดาห์นี้นะครับอยากจะฟังเรื่องราวความเคลื่อนไหวประเด็นน่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บตกข่าวสารอะไรต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศแล้วก็1ชั่วโมงเต็มๆครับมาที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันเลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ตามรถตามท้องถนนที่บ้านนะปัดวิทยุเดี๋ยวนี้ยังใช้วิทยุอยู่ป่ะนะครับหรือว่าอาจจะฟังทางด้านของระบบโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcot นะฮะนี่เสียงใสฟังคมชัดตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ก้าวเข้ามาสู่วันที่2ของสัปดาห์แรกเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของทางด้านสัญญาณเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้หุ้นไทยเองลบไป 4.77 จุดนะฮะก็คือปิดที่ 1,617 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 77,757 ล้านบาทนะครับทองคำเป็นไงครับวันนี้ก็ถือว่าเหงาๆนะ10กว่ารอบประมาณสักไม่เกิน13-15รอบนี่แหละครับสุทธิก็ปรากฏว่าบวกแผ่วแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 63,900 ขายออก 64,100 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับขายออก 64,900 บาทก็เป็นนั้นว่าเหงาจริงๆนะครับแต่ว่าที่ไม่เหงาเลยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะมาพูดคุยกันนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะไปตรวจสอบกันหน่อยนะอย่างกับเรื่องสายลับกันเลยเนี่ยนะฮะคือมันอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้เราเข้าเดือนที่8ถูกไหมมันก็ต้อง7เดือนเต็มๆแล้วนี่นะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของสภาวะหนี้สินหนี้ครัวเรือนหนี้เสียหนี้แบกหามสารพัดหนี้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับและที่ว่าทำไมเราต้องมาสำรวจก็เพราะว่า7เดือนผ่านไปอะไรมันดีขึ้นไหมเพราะว่าเดี๋ยววันที่17สิงหาคมเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสภาพัฒน์จะแถลงตัวเลข GDP ประเทศไทยไตรมาส2ซึ่งเป็นที่คาดการส่งสัญญาณกันมาล่วงหน้ากลัวจะไม่แบบตื่นอกตกใจกันและส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ก็ปันธงกันว่าไตรมาส2คือไตรมาสเขาเรียกว่าพุงช้างตกท้องช้างและคิดดูสิครับว่าไตรมาสแรกเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากเลยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลข GDP เนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัว GDP ตัวหารมันต่ำลงเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ครัวเรือนเนี่ยมันจะขยับเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะตอนนี้ธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับบางคนก็เรียกว่าเป็นธนาคารไร้เงานะฮะถ้าไปทำมากลายเป็นว่าเจอสายโซเชียลมีเดียนะเปิดปฏิบัติการพร้อมใจกันบิดดีไหมบิดนะฮะเอ้าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยระหว่างเรื่องของหนี้นะเรื่องของหนี้สินบัตรเครดิตเรื่องของการกู้เงินแบบออนไลน์และยิ่งมาเจอแบบบริการใหม่แบบธนาคารไร้เงาไร้สาขากันนี่นะฮะสถานการณ์ภาวะหนี้คนไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบไหนกันล่ะใช่ไหมฮะกู้ในระบบก็ยากเย็นอยู่แล้วนอกระบบเองมันกู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยสูงแถมมาเจอธนาคารไร้สาขาประเภทเจอตอนนี้เซียนออนไลน์รวมตัวกันบิดเรื่องก่อหนี้ออนไลน์อีกต่างหากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้รู้ท่านนี้ครับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะฮะท่านเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าของเพจที่ปรึกษาการเงินมิสเตอร์แบงเกอร์นะครับสวัสดีครับคุณสุรชัยครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรชัยครับดูจากสถานการณ์จากข้อมูลที่คุกคีกันมาตลอดในเรื่องของตลาดบัตรเครดิตภาวะหนี้ของคนไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขณะนี้7เดือนแล้วเนี่ยเท่าที่ได้ฟังได้พูดคุยกันมาเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นไหมฟื้นตัวขึ้นไหมหรือว่ามันกลับแย่ลงครับ
2: ก็ไตรมาส2ก็อย่างที่เรารอตัวเลขนะครับเพราะว่าไตรมาส2เราก็รู้อยู่ว่าเป็นไตรมาสปราบเซียนนั่นเองมันมีเกิดภาวะสงครามอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมคุณบัญชา
1: ครับ
2: พอมันเกิดภาวะสงครามในเดือนมีนาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราก็ถือว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกระทบแรงทั้งเรื่องส่งออกทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องกำลังซื้อแล้วก็เอาก็จริงๆก็ถ้าเป็นภายในประเทศเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเข้าโลซีซั่นเราด้วยไตรมาส2เนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเป็นช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงหน้าฝนโอ้โหอินุตุงนังเยอะนะครับการทำมาได้การก่อหนี้ก่อสินเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส2 3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะหนักทั้งในแง่กำลังซื้อทั้งในแม็กหนักในแง่การก่อหนี้เพราะตัวเลขหนี้ที่คุณบัญชาพูดถึงหนี้ครัวเรือนนะครับตอนนี้มีตัวเลขที่แบงก์ชาติเขาแถลงมันสิ้นควอเตอร์1ครับสิ้นควอเตอร์1ซึ่งโดยภาพรวมก็ดูเหมือนหนี้ครัวเรือนก็จะไม่โตขึ้นเท่าไหร
1: ่
2: อยู่ประมาณสัก 16.4 ล้านล้าน
1: ครับ
2: ะครับซึ่งต่างกับตัวเลขในเครดิตบูโรนะครับเพราะว่าเครดิตบูโรเขาไม่ได้นับหนี้สหกรณ์กับหนี้กยศ.เข้าไป
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่ว่าหนี้เครดิตบูโรจะอยู่แถวๆประมาณ13 ล้านเศษนะครับไม่ได้รวมแต่ว่าทั้งตัวเลขที่ทางแบงค์ชาติเขาแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็เทียบกับ GDP พูดถึง GDP บ้านเราก็แม้ว่าจะโตไม่เยอะแต่ก็เรียกว่าเติบโตมีโอกาสเติบโตแล้วก็ลุ้นไตรมาส2เนี่ยถ้าตัวเลขดีไอ้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงนะครับตอนไตรมาส1อยู่ที่ 85.9 ถามว่าดีไหมก็ดีที่สุดอ่ะมันคงทราบอยู่แต่ว่าไอ้ดีตรงนั้นเนี่ยมันดีเพราะว่ามันไอ้ตัวหารที่เรียกว่าค่า GDP ค่าของมูลค่า GDP เราโตขึ้นแต่ว่าตัวตั้งคือตัวหนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเยอะ
1: ใช่
2: ครับโตมั้ยเติบโตหนี้ครัวเรือนเติบโตอยู่แค่ 0.5% year on year คร
1: ับ
2: มันขึ้นมันนิดเดียวเองนะ
1: อ
2: ยู่หน้าเนี่ยเทียบกลมๆก็ประมาณสัก 80,000 ล้านอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็เทียบกับมูลค่าไอ้การเติบโตมันน้อยที่สำคัญเลยเนี่ยใต้ในตัวที่มันเติบโตเนี่ยคุณบัญชาคิดว่ามันควรจะโตตรงไหนหนี้ครัวเรือนก็มีหนี้บ้านหนี้รถมีหนี้บัตรเครดิตเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยคุณบัญชาคิดว่ามันจะโตตรงไหน
1: คือถ้าให้เดานะคลาสสิกเลยก็น่าจะเป็นหนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลครับ
2: นี่ครับสินเชื่ออุปโภคบริโภคนี่แหละโตมันโตส่วนหนี้ที่คนจะโตมันก็ไม่โตคือหนี้การลงทุนก็คือซื้อบ้านซื้อบ้านที่ถือว่ามันคือซื้อทรัพย์สินและการลงทุนนะ
1: ใช่ครับ
2: ซื้อรถซื้อรถนี่ก็ถือว่าทรัพย์สินและการลงทุนขับรถไปหาเงินนี่ก็ต้องถือว่ามีประโยชน
1: ์ถูกต้อง
2: แต่มันไปโตหนี้ส่วนบุคคลที่เรียกว่า personal loan หรือ P loan และหนี้ตระกูลเนี้ยคุณบัญชาลองคิดดูนะแค่วัตถุประสงค์การใช้เงินของการก่อหนี้เป็นเพียงบุคคลเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์คือใช้อเนกประสงค
1: ์อ๋อใช่
2: สินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้อเนกประสงค์แปลว่ามันใช้อะไรก็ได้เนี่ยม
1: ันต้องเลย
2: ไปทั่วเลยล่ะครับนะครับมันไม่ได้เป็นการไปสร้างรายได้มันเป็นการไปจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ไปถึงขั้นว่าเอาบางคนก็เอาเงินไปเล่นการพนันอย่างนี้เลย
1: โอ้โห
2: เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่น่ากลัวจวงก็คือสินเชื่อบุคคลดิจิตอลซ
1: ึ่
2: งกำลังจะโยงมาให้คุณบัญชาพูดถึงตัวVirtual Bank นะครับเนี่ยพอมันโตในกลุ่มนี้มันเป็นโตในกลุ่มที่ไม่สร้างรายได้กับคนเหรียญเรียกว่าต้องใช้รายได้ในอนาคตจ่ายหนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ตัวหนี้สินเชื่อบุคคลเนี่ยเป็นดอกเบี้ยสูงสุดในระบบก็คือร้อยละเขาใช้ก็ไม่เกิน
1: 25%
2: แต่ทุกค่ายก็ชนไปด้านหมดแล้วครับบางคนก็ประกาศวันนี้ประมาณ13-25ก็ส่วนใหญ่ก็โดน25หมดแล้วครับแต่ยังอีก2ตัวที่โตนะแล้วมันมาโตในระบบนะคุณบัญชาด
1: ู
2: ตัวเลขแล้วตกใจกันนะคือหนี้สหกรณ์โต 5%
1: โอ้อันนี้มาแรง
2: ครับแล้วก็หนี้ลงรับจำนำโต 18%
1: โอ้โห
2: อ้าวเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมครับไม่ได้โตในระบบฮะโตไปอยู่ในสินเงินกู้นอกระบบก็คือลงรับจำนำก็ยังดีหน่อยนะว่ามีทรัพย์สินไปวางนะสหกรณ์ก็เป็นการไปกู้ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าในระบบมันอาจจะมีความขึงตึงการปล่อยกู้ที่ยากเขาก็เลยหลุดออกไปอยู่ข้างๆอันเนี้ยไม่รู้ด้วยว่าหลุดไปอยู่นี่นอกระบบมากน้อยแค่ไหนซึ่งแนวโน้มทิศทางก็อย่างนี้ครับอย่างที่กังวลใจว่าเฮ้ยน่าโกมากสำหรับมีผลเรือนที่มันโตขึ้น ไปตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนี่ซื้อก่อนทำที่หลังครับคุณบัญชา
1: BNPL ครับ
2: ใช่จริงๆนี่ตัวนี้มันก็เป็นตระกูลสินเชื่อบุคคลแต่ว่าเป็นดิจิตอลแล้วคนที่เขาได้รับอนุญาตใบแรกจากแบงค์ชาติเหมือนกันเนี่ยเป็นกระบวนการแบงค์ที่ได้รับใบอนุญาตใบแรกเนี่ยคนละค่ายนะแต่เขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสีส้ม
1: ใช่
2: เจ้าของแพลตฟอร์มสีส้มจากสิงคโปร์ นะครับถือหุ้นโดยสิงคโปร์ครึ่งหนึ่งโฮดิ้งของเมืองไทยครึ่งหนึ่งซึ่งมีส่วนของเขาปนอยู
1: ่
2: ไอ้สินเชื่อตัวนี้ครับมันเหมือนกับตระกูลเดียวกับสินเชื่อบุคคลและโตไหมก็ผมไปดูในงบการเงินเขาก็โตครับโตมากเลยในปี68เนี่ยจากยอดลูกหนี้ประมาณสัก14,000-15,000 ล้านมันโตมาเป็น34,000 ก็แปลว่ายอดสินเชื่อยอดใช้บริการโตแล้วตัวนี้ที่มันบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าตระกูลเดียวกับสินเชื่อบุคคลแต่ว่าการเกิดหนี้มันง่ายกว่าเยอะนะครับวงเงินที่เขาตั้งส่วนใหญ่ก็20,000 บาทแล้วก็รูดกดเจ้าของกดพอกดมันก็เด้งขึ้นมาจะผ่อนไหมกดก็มันก็เด้งเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับอนุมัติง่ายเด็กอายุ18เด็กอายุยังเรียนหนังสือไม่มาลัยไม่จบเลยก็มีวงเงินใช้แล้วก็มีสองขาด้วยซื้อของผ่อนได้กับกดเงินสดได
1: ้
2: มีวงเงินฉุกเฉินให้มีอะไรเนี่ยทั้งหมดมันเลยเติบโตของการเป็นหนี้ส่วนบุคคลเยอะแล้วก็แบงก์ชาติบอกว่ากำลังควบคุมก็อยากให้เร็วครับเพราะถ้าไม่เร็วเนี่ยมันโอกาสที่คนจะเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ก่อนหนี้โดยไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็ก่อนหนี้แล้วถึงเวลาผ่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สนใจเรื่องประวัติเครดิตบัวเพราะว่าสินเชื่อพวกนี้มันเข้าระบบหมดมันเข้าไปในฐานข้อมูลบูโรหมดซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับแหละคล้ายๆกับตอนนี้มันเกิดไวรัลเกิดกระแสที่Virtual Bankที่ปล่อยกู้ดูเหมือนง่ายไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องอะไรเลย
1: ช่อย
2: แล้วก็มีวัยรุ่นมากดลิงก์แกม
1: ี
2: ว
1: ัน ช่อย
2: เป็นบิดใช่ไหม
1: ใช่เป็นบิดเลย
2: นะครับผมไม่ดูรายละเอียดยังไม่ได้ลองเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับก็เปิดแล้วเมื่อมิถุนายนี้มาแต่ก็เห็นว่ามันเข้าไปแล้วล่มเลยเพราะว่าวงเงินไม่เกิน20,000เทียบกับวงเทียบกับฐานเงินเดือนแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องฝากเงินอะไรบางส่วนนะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วง่ายแล้วก็บอกไม่ตรวจเครดิตบูโรนี่ผมจริงๆโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลประเภทหนึ่งสินเชื่อทั่วไปประเภทหนึ่งเนี่ยก็ในระบบก็จะตรวจโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้มานำตรวจเหมือนซิงตัวเลขจากข้อมูลเครดิตบูโร
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นด้วยคะแนนเครดิตบูโรมันก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดปล่อยพวกนี้ก็มักจะดูเรื่องเครดิตสกอร์ลิง
1: ครับ
2: นะครับผ่อนผันยืดหยุ่นแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายนะครับค่ายแรกดูโชว์แบงค์นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาผ่อนปลนแค่ไหนแต่ถ้าบอกไม่ตรวจเลยคิดว่ามีความเสี่ยงเยอะ
1: ครับแต่ผมจะบอกทางคุณสุรชัยนะที่เมื่อสักครู่ที่คุณชลชัยบอกก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะเนี่ยข่าวมาเมื่อสักครู่ที่เรากำลังคุยกันเมื่อกี้เขาบอกเลยคลิก X ปิดรับสมัครสินเชื่อชั่วคราวแล้วก็บอกว่าย
2: ืนยัน
1: ว่าไม่ผ่อนปลนการคัดกรองสินเชื่อและพร้อมเอาผิดผู้ทุจริตตามกฎหมายข้อความเข้ามาเมื่อกี้เนี่ย
2: ครับอ๋อก็แสดงว่าที่ข่าวที่ปล่อยมานี่มันก็คงไม่เป็นความจริงแหละก็เลยเหมือนกันเหมือนกับว่าแม้พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับดูถูกเจ้าของค่ายแรกที่ได้ใบอนุญาตเลยเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: ระบบของพาร์ทเนอร์เขาที่กรุงไทย AIS มีปตท.นี่ก็คงไม่ละหลวมขนาดนั้น
1: แต่ว่าจริงๆนะคุณสุรชัยครับคือจะเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็จะขนาดไหนเนี่ยสู้คนไทยยากนะครับ
2: อันนี้ผมว่า
1: ต้อง
2: มีข้อและประเมินการอะไรผลความเสี่ยงรอบด้านหมดแล้วล่ะครับคุณปัญญา
1: คร
2: ับ เพราะว่าผมคิดว่าโดยระบบดิจิตอลของการเชื่อมข้อมูลนะครับผมว่าเขาเชื่อมโดยไม่ใช่เอกสารเปเปอร์แล้วเนี่ยมันง่ายในการคิดคะแนนคิดสกอร์นะครับเชื่อมกับเป็นระบบเครดิตบูโรฐานเครดิตบูโรมันเห็นสกอร์ลิงก็รู้อยู่แล้วว่าปล่อยได้ไม่ได้กี่คะแนน
1: ปล่อย
2: ถ้าเกิดคนไปสมัครเคยมีลักค้างติดนะครับเบี้ยวนี่เป็น NPL หรือบางคนขนาดแบบโอ้ยเคยถูกฟ้องด้วยแล้วจะมามั่วๆมันไม่มีทางผ่านเลยมั่นใจเลยว่าคะแนนสกอร์ลิ่งมันจะเละเลยเพราะโดยปกติสกอร์ลิ่งสูงสุดมัน900ต่ำสุดมัน300ปกติตอนนี้ถ้าต่ำกว่า700เนี่ยแบงก์ก็แทบจะไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับ มันแสดงว่าเขามีประวัติเรื่องหนี้เก่าเสียปรับโครงสร้างหรือไปถึงขั้นรหัสบูโรขึ้น30ดำเนินคดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่นี้มันถูกคำนวณมาจากคะแนนที่สกอร์เลงอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าระบบนี้มันเชื่อมไปที่ตัวสเตทเมนต์การเดินบัญชีเพราะว่าเขาไปเปิดบัญชีก่อนกรุงไทยเนี่ยเขาไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมีแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันเชื่อมหมดเราก็จะเห็นการเดินบัญชีสเตทเมนต์คำนวณได้ด้วยระบบ AI อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อการ verify ตัวตนการ verify รายได้การ verify ความสามารถใจนี้เนี่ยผู้ช่วยแบงค์เขาไม่แย่กว่าออฟไลน์หรอก
1: พั
2: ฒนาออฟไลน์เนี่ยคำนวณได้ดูได้เลยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันตามกระแสจริงๆว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยนะครับไปตัดสินใจทำแบบนั้นก็เรียกเอามันกู้ได้แล้วชักดาบเอามันนะซึ่งผลที่ตามมาผมเองก็ทำคลิปเยอะนะก็ตรงกันหมดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นคุณเท่ากับคุณฆ่าตัวตายทางการเงินมันเป็นงานฆ่าตัวตายทางการเงินเลยก็คือประวัติการเงินผมขึ้นแล้วมันติดคะแนนยูโรคะแนนสกอร์ลิงมันก็จะตกแล้วก็นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็ไม่ปล่อยนิ่งเฉยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมมีคนปรึกษามาเนี่ยนะครับแม้ทั้งรูดซื้อก่อนผ่อนที่ไหลหลักพันเนี่ยนะครับยังถูกทวงหนี้หนักมากถูกทวงหนี้หนักมากแล้วถ้าหลายพันนี่เขาไม่สนเลยนะครับเขาจ้างบริษัททวงหนี้เขาจ้างทำนอกฟ้องเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันพอติดเรื่องนี้ปั๊บติดผลนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าชีวิตทางการเงินมันจบสิ้นครับก็เผยจะไปสมัครงานที่ไหนก็คงยากแล้วล่ะ
1: อ
2: ืมว่าคนเหล่านี้อาจจะบอกว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับ
1: คร
2: ับ แต่ว่าเราจะกล้าทำลายประวัติทางการเงินเราด้วยเงินเพียงหลักหมื่นเหรออื
1: ม
2: ใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับ ผมในคนที่โพสต์มาน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นการกระแสหรือเปล่าต้องคลิปทำคอนเทนต
1: ์ครับแต่ก็อย่างที่ติดตามเรื่องพวกนี้มาตลอดเนี่ยเราก็จะพอทราบไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากสำนักวิจัยเรื่องของพวกตลาดเงินการออมการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ด้วยปัจจุบันบริการที่มันออกมาจับในกลุ่มที่เอาพูดง่ายนะฮะกลุ่มที่อยู่นอกระบบกลุ่มที่อาชีพอิสระกลุ่มที่วัยรุ่น
2: ใช
1: ่แล้วก็หลายสำนักก็บอกเลยแล้วอ่ะที่ก่อนนี่เยอะกว่าเจนซีหรือเจนวัยต้นๆกันเนี่ยนะฮะคือที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยเรากำลังบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อเครื่องมือทางการเงินกับช่องทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินมันพยายามเอื้อลงไปหาคนที่แบบว่าอายุยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เลยเนี่ยเขาไม่ได้รองรับปัญหาที่จะตามมาหรือครับ
2: อันนี้ครับพี่ต้องอยากจะฝากเรียนมาถึงแบงก์ชาติในฐานะผู้ออกใบอนุญาตทั้งสองอย่าง
1: เออนั่นน่ะสิ
2: คนกับตั้งvirtual bank เนี่ยผมคิดว่าในทางควบคุมกำกับเนี่ยน่าจะต้องตีกรอบนะครับเอากลับมาที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเรื่องอายุนี่จำเป็นต้องตีกรอบเรื่องความสามารถใจเรื่องรายได้หรือว่าแคปการสั่งซื้อสินค้าวงเงินการผ่อนชำระนะครับอันนี้มันจำเป็นที่ต้องมีตีกรอบนะครับแล้วก็ส่วนvirtual bank ผมว่าเขาตีกรอบได้อยู่แล้วเนื่องจากมันสามารถกำหนดแม้ตั้งอย่างตอนนั้นเราทำบัตรเครดิตในรุ่นเราเนี่ยมันก็ยังต้องตีกรอบเรื่องรายได้เรื่องอายุงานเรื่องอะไรต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถูก
2: ครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเปิดดิจิตอลแล้วโอเพ่นทุกอย่างเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะ
1: นั่นสิคร
2: ับ ก็ยอมรับได้ว่ามันกินเรากลุ่มคนที่ปกติอย่างเช่นไปขอบัตรเครดิตมันก็ไม่ง่ายไปขอสินเชื่อก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดไปทางด้านดิจิตอลมันอาจจะง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็มีความจริงครับคุณบัญชามีคนมาปรึกษาผมเด็กก็ยังเรียนมหาลัยอยู่ปี3อยู่เป็นหนี้ของการรูดซื้อของผ่อนเนี่ยดิจิตอลเนี่ยสินเชื่อดีบุคคลดิจิตอลเนี่ยยอดเงินทั้งหมด150,000ครับ
1: ว้าว
2: ถามว่าทำไมถึงซื้อของเยอะขนาดนี้บอกอ๋อซื้อของจริงๆประมาณ70,000แต่ว่ากดเงินสดออกไปเอาไปใช้อย่างอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าใช้อะไรก็ใช้แบบเมกผสมไง
1: โอ้
2: คืออย่างนี้ครับมันต้องแคปวงเงินแคปความสามารถแล้วก็จำกัดหลายอย่างนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องให้แบงค์ชาติ ออกแรงเยอะรีบที่มาจัดการไม่งั้นนี่มันจะแพร่ระบาดผมเปรียบเทียบนะคุณบัญชานี่พูดตรงๆเลยนะก
1: ็
2: ลงในเพจเองว่าเปรียบเทียบว่าเราเหมือนเป็นมะเร็งอ่ะแล้วมันกำลังแพร่กระจายทุกอวัยวะถ้าไม่รีบจัดการมันจะรักษาไม่ได้ตัดไม่ออกเพราะการเป็นหนี้อายุที่ไม่มากรายได้ไม่พอ
1: แล้ว
2: ปล่อยเสียเนี่ย
1: มัน
2: ก็อย่างที่บอกมันก็ยาสีนะร่างกายมันก็ไปไม่ไหว
1: อ
2: ันนี้เปรียบเสมือนช่องทางดิจิตอลมันมาเหมือนกับเป็นช่องทางนำหนี้เข้าหากลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
1: ใช
2: ่ก็อยากจะเรียกร้องของความกรุณาให้ช่วยรีบสกัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่เราตัวเลขอายุ30ต่ำไม่ใช่เคยแถลงว่าต่ำกว่าอายุ30นี่เป็นหนี้ประมาณ 50% แล้ว
1: ใช่ครับมันเหลือเชื่อครับ
2: มันเหลือเชื่อแล้วคนที่เป็นหนี้อยู่มี16%โดยประมาณเนี่ยเป็นหนี้เสียนะ
1: โอ้โห
2: ถ้าเสียขนาดนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้
1: นั่นสิครับ
2: มันจะไปทำหากินไปทำธุรกิจไปเข้าสินเชื่อไปกูซื้อบ้านไปผ่อนรถซื้อรถมันติดหมดเลย
1: ก็เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยอ่ะคุณโชชัยสมัยนะเอาตัวอย่างผมก็ได้ประสบการณ์นี่เลยกว่าจะได้บัตรเครดิตใบแรกยังจำได้เลยนะไปทำงาน2ปีเพิ่งจะได้บัตรเครดิตใบแรกอ่ะคิดดูดิ
2: ครับ ใช่
1: แต่ก่อนนี้แบบยังไม่ทันทำงานเลยได้ละอื้อหือครับ
2: ใช่แล้วเวลาลูดทีนึงเราก็นึกถึงความไก่นี่ว่าเราจะจ่ายไหวไม่ไหวใช่มั้ยสิ้นเดือนจะมีเงินเดือนมาหักมาจ่ายหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนก่อนหนี้ต้องขีดเส้นใต้เนี่ยผมเชื่อว่าคนก่อนหนี้ไม่ว่าจะซื้อก่อนตอนทีหลังหรือปลดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลเขากู้ใช้หนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงตอนจ่ายเนี่ยคือจุดตายเลยของการเป็นลูกหนี้หรือการเกิดหนี้ถ้าทำให้เขาถ้ามันพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะครับแนวโน้มหนี้เสียทำงานแล้วครับเกิดขึ้นง่ายทำไมเนี่ยซื้อก่อนเป็นหนี้ก่อนแล้วถึงเวลาค่อยว่ากันในยุคเราเนี่ยเราถูกสอนว่าจะเป็นหนี้จะผ่อนบ้านต้องดูว่าเราจ่ายไหวไหมจะผ่อนรถต้องมาคำนวณว่าจ่ายไหมนะครับแต่ยุคนี้เป็นหนี้ไปก่อนแล้วดูเหมือนว่ายังใช้ขอมาก่อนผ่อน4เดือน5เดือนค่อยว่ากันใช้ไปก่อนค่อยว่ากันเขาให้สิทธิ์มาแล้วให้ผ่อนเราก็ผ่อนเจ็กมันคิดอย่างดีนะคุณจ๋าคิดกลับกับเราเลยนะครับในยุคนี
1: ้
2: ดังนั้นอันนี้ครับแบงค์ชาติจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมร้อยเท่าครับ
1: โอ้โห
2: เจนซีเนี่ยจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมร้อยเท่า
1: โอ้โหครับนะ
2: ถึงต้องลดให้ได
1: ้ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือเราก็เข้าใจนะพอเทคโนโลยีมันมาพฤติกรรมแต่ละประชาชนของแต่ละกลุ่มมันก็ไปนะแล้วบังเอิญว่าแม้ประเทศไทยเราก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินก็เห็นเขาก็บอกว่าเราก็นำมากในอาเซียนเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเรากลายเป็นสังคมไร้เงินสดแต่ว่านี่เบิกบานเหลือเกินเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะ
2: ใช่ครับสถาบันที่นี่ครัวเรือนเรายังสูงอยู่ขนาดนี้แล้วเรายังไม่ไปดูเฉพาะเรื่องเปอร์เซ็นต์กับ GDP เนี่ยมันอาจจะทำให้เราลงได้จริงๆเราต้องมีมาตรการแก้หนี้และแยกกองหนี้ออกคุณบัญชานะครับมันมีหนี้อย่างหนี้บ้าน 35%แล้วก็ที่ส่วนบุคคลก็จริงแต่ไปทำกิจการมีตั้ง 18%
1: เยอะนะ
2: แล้วก็เป็นหนี้ผ่อนรถสัก 8% บัตรเครดิตสัก 3% อย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าแต่ละกองหนี้มันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
1: ใช
2: ่หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าสินเชื่อบุคคลกับบัตรกดเงินสดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องควบคุมไว้จำกัดอย่าให้มันมากกว่าแบงก์หรือว่าสถาบันการเงินเขาอยากจะปล่อยสินเชื่อบุคคลซึ่งดอกเบี้ยมันสูงอ่ะความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยก็สูงอาจจะต้องมีวงเงินโควต้ามีแคปไปปรับไปมีโควต้าเทียบกับสินเชื่อธุรกิจไปมีโควต้าสินเชื่อบ้านสินเชื่ออะไรเงี้ยนะมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดตั้งบริษัทมาเพื่อปล่อยกู้อย่างเงี้ยอย่างบอกว่าแอปพลิเคชันซื้อของแล้วก็มีสินเชื่อรองรับเลยทุกเคสทุกรายทุกบาทเงี้ยวันหนึ่งเราจะจมเฉพาะนี่ซื้อของเงินเดียวก็เป็นแสนล้านเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ยากแล้วครับถึงเวลานั้น
1: จริงจริงครับ
2: เป็นนี่ทางค่าของเนี่ยมันจะติดเข้าไปอยู่ในประวัติการเงินด้วยไม่ว่าจะมาช่องไหนมันติดเข้าประวัติการเงินด้วย
1: ครับ
2: นี่หลักร

0: ร้อยหลักพันมันก็จะติดด้วยนะครับก็จะเตือนดังๆให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปดูแลเรื่องนี้อย่าทำร้ายจิตใจเลยมันจะไม่กลับมาเครดิตประวัติการเงินคือเครดิตเราเนี่ยมันมีอยู่ในถังนั้นเราเท่านั้นเป็นคนสร้างและใครจะทำลายไม่ได้เลยยกเว้นตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันเกิดพลาดติดขัดมันพลาดถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้แต่ใช้เวลาหน่อยตั้งใจแก้มัน
1: ครับแต่ว่านะจากสถานการณ์ที่คุยมาถึงตรงนี้กับคำแนะนำที่คุณสุรชัยพูดถึงว่าแบงค์ชาติต้องทำงานหนักในเรื่องของการเข้ามาควบคุมกำกับดูแลการอนุมัติของหนี้ประเภทใหม่ๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์นี่เราก็ยอมรับนะว่าต้นทางเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยยากปล่อยเย็นนะเรื่องแบงค์อันนี้นะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้มันก็เลยทำให้ตัวเลขมันงงๆพอสมควรแต่ถ้าใครมองออกก็อ๋อร้องอ๋อทันทีนะครับแต่ที่กำลังจะพูดต่อไปก็คือว่าตอนนี้ถ้าแบ่งอายุคนในประเทศไทยออกมานะนี่คนสูงวัยนี่มีก่อนวัยเกษียณนี่สายแบกนี่สายกำลังตั้งตัวนี่สายเจนซีแล้วดีไม่ดีลงมาตอนนี้อาจจะเป็นสายเจนซีปลายอัลฟาต้นๆเนี่ยคือตกลงเนี่ยนี่มันกอบกลุ่มทุกช่วงทุกวัยเลยนะครับเนี่ยตอนนี
0: ้ก็แพร่กระจายอย่างที่บอกมันแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ทั่วร่างกายเลยก็คือไปตั้งแต่ก็เลยอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นนี่อายุมากๆก็นี่ไม่หมดยังไม่
1: จริง
0: นะครับคุณประชาครับผมเนี่ย60กว่าเนี่ยช่วงผมมีหนี้ค้างกันจนหลังเกษียณแล้วมีหนี้โดยเฉลี่ยเกือบ 500,000 ต่อคนถ้าคิดดูแล้วถ้าเกิดหลังเกษียณยังมีหนี้ติดหลังอยู่เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรได้ที่ไหนมา
1: โอ้ตายแน่ๆเลย
0: หนี้หลังขนาดตัวเลขที่เขาประกาศมานะครับเห็นแล้วช็อกเลย
1: ครับ
0: 10อัพนะ70อัพยังมีหนี้เกือบ 300,000 ต่อคนโดยเฉลี่ย
1: ใช่ใช่
0: นักผู้บัญชาลองคิดดูนะแรงก็ไม่มีกำลังไม่ไหวจะไปทำงานขายของก็เป็นเด็กไม่ได
1: ้
0: รับจ้างก็ไม่ใครจ้างแล้วแต่ยังติดหนี
1: ้
0: ซึ่งอันเนี้ยมันถึงน่ากลัวทั้งมิติบนอายุมากกับมิติล่างอายุน้อย
1: โอ้
0: ผมนึกว่าผมเลยเห็นใจแบงค์ชาติจริงๆว่าถ้าต้องดูทุกช่วงวัยของการเป็นหนี้นะผมว่าแบงค์ชาติต้องทำงานเหนื่อยขึ้นเป็นร้อยเท่าครับรับมือกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเวลาที่มันเปลี่ยนทัศนคติที่มันเปลี่ยน
1: ครับแต่ถ้าในความคิดเห็น
0: นี่คนอายุน้อยเนี่ยก็ต้องแก้แบบนะ
1: โอ้ใช่ใช
0: ่วิธีคิดแนวทางมันคนละแบบส่วนคนอายุมากนี่ก็ต้องแก้แบบนึงนะครับเพราะว่าข้อจำกัดมันเยอะ
1: คือตรงเนี้ยถึงอยากถามทางคุณสุรชัยไงว่าคือถ้าเราไปเปรียบเทียบคนหนี้เกินวัยเกษียณกับหนี้เด็กๆอ่อนๆวัยละอ่อนเนี่ยนะเราเข้าใจหนี้เด็กๆวัยละอ่อนเนี่ยสมมติไปทำซะจนชื่อเสียงมันเสียเนี่ยแต่เนื่องจากว่าวัยความคิดความอ่านโอกาสแล้วก็อาจจะออกนอกระบบอ่ะไปว่ากันก็ว่าไปแต่คนที่หนี้แบบตอนนี้มันเลย70ไปแล้วเนี่ยกำลังวังชาไม่มีจ้างก็แทบจะไม่จ้างจ้างเองก็จ้างน้อยมากอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสู้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เทคโนโลยีก็ตามไม่ทันโอกาสจะมีรายได้กลับมาปลดหนี้ของวัยสูงวัยเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อจำกัดอย่างไปเรียนว่าข้อจำกัดเยอะอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าของที่มีอยู่นะสมมติว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วอายุขนาดนี้นะครับคือเราก็ต้องไปหยุดยั้งอย่าให้เลือดอย่าให้น้ำไหลเข้ามาคือของใหม่มันคงต้องไปวางระบบว่าคนที่ก่อหนี้ได้เนี่ยเห็นไหมว่ามันควรจะมีเงื่อนไขกติกามีข้อจำกัดอย่างไรถ้ายังเปิดอยู่นี่ครับโอกาสคนก็จะไหลเข้ามาแบบเป็นหนี้ไปเรื่อยๆตอนตายแบบนี้ครับซึ่งสมมุติว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรเป็นหนี้ไปเดี๋ยวเราตายไปแล้วก็หมดหนี้กันไปเนี่ยมันจะกลายเป็นทัศนคติที
1: ่
0: มันต้องไปฉีดเส้นกั้นเลยนั่นก่อนส่วนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นหนี้อยู่อายุมากแล้วอย่างผมก็ต้องมาแบ่งกลุ่มนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นหนี้จากอะไรเป็นหนี้จากที่เขาผ่อนมาเป็นหนี้จากหนี้ที่อยู่อาศัยหรือเป็นหนี้จากไปค้ำประกันเขาไว้หรือเป็นหนี้จากอะไรที่มันเกิดขึ้นมาได้จนกระทั่งยังได้อยู่อย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่ผ่อนรถเนี่ยเขาจะให้ผ่อนถึงอายุ70นะคุณบรรดาก็แปลว่าผม65ผมยังผ่อนได้จนถึง70ก็แปลว่าผมยังมีโอกาสก่อหนี้ ในบ้านตายได้อีก

0: ใช
1: ่ถ้าเกิดเงื่อนไขมีรายได้มีเงินดาวถึงเนี้ยผมยังกู้ได้นะครับแต่ที่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะกู้ไหมเราจะลองดูรอบสุดท้ายในชีวิตไหมซึ่งแบบนี้มันต้องไปกำหนดกติกาว่าการปล่อยกู้แบบเรื่องอายุเรื่องขีดความสามารถเรื่องอะไรต่างๆตัวเนี้ยมันต้องกำหนดนะครับไม่เช่นนั้นก็มันก็จะไหลเข้ามาเรื่อยไหลเข้ามาเรื่อยคนเป็นหนี้ในวัยบ้านปลายก็จะเป็นหนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาเป็นหนี้ที่มันติดค้างมาจากตอนสมัยทำงานแล้วป่านนี้ยังจ่ายไม่หมดหรือว่ามันแบงก์ต้องค่อยๆทยอยจ่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องแก้อีกแบบนึง
0: ต้อง
1: การแก้หนี้นั้นการเอาภาพรวมได้ครับต้องแบ่งกองแบ่งกลุ่มแบ่งรายละเอียดที่มาหนี้แบ่งประเภทหนี้แล้วค่อยแก้ทีละกลุ่มอย่าเหมาโหลถ้าเหมาโหลโดยวิธีอะไรฮะตัดไปแล้วก็ไปอะไรนะพักไปสิ่งที่ไวไปต่อได้ไปทั้งก้อนเลยไม่เกินแสนรวมกันเงินมันก็จะทำยังไม่ถึงนี่เลย
0: คร
1: ับ แล้วก็นี่เจ้าหนี้ของเจ้าหนี้ไหลด้วยนะคุณบัญชา
0: เ
1: จ้าหนี้แบงก์รัฐก็แบบหนึ่งเจ้าหนี้แบงก์เอกชนก็แบบหนึ่งเจ้าหนี้สหกรณ์ก็แบบใช่ไหมดังนั้นถ้าจะแก้ทั้งระบบซึ่งเห็นด้วยกับการตั้งธงว่าจะเป็นการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นวาระแห่งชาติทั้งระบบสักรอบหนึ่งทีนะอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็แยกชำระเป็นกองให้ละเอียดเลยนะครับแยกประเภทให้ละเอียดเลยแล้วมันจะเห็นที่จริงแก้ว่าแต่ละกองแก้ไม่เหมือนกันครับแต่สมมติต้องสกัดก่อนนะครับพูดถึงน้ำในเขื่อนเนี่ยถ้ามันน้ำขุ่นๆเนี่ยอย่าเติมน้ำเข้ามานะครับเพราะเติมน้ำใสมาเดี๋ยวเป็นน้ำขุ่นเราจะแก้ยากครับ
0: ครับจะได้มุมมองของคุณสุรชัยคิดว่าสถานการณ์ที่เราคุยกันเรื่องนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่คุยได้ไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่อยากคุยบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าคืออยากเห็นสถานการณ์ของหนี้เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเราบอกว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP 80% แล้วตามมาตรฐานสากลซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับ
1: ครับซึ่งอย่างนี้ผมว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเติบโตขึ้นมันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเพราะเศรษฐกิจจะดีกำลังซื้อกำมาเนี่ยนี่คนเลยมันโตได้ครับแต่ว่าของเราพอไปเทียบกับ GDP มาจะดูเยอะไปหน่อยมันไม่ควรเกิน 80% แต่ไม่เป็นไรถ้าจะเติบโตอย่างเงี้ยปีนึง 0.5 ซึ่ง 80,000 กว่าล้านมันไม่เยอะโต 1% ก็ประมาณสักแสนก็ไม่เยอะแต่สิ่งที่มันควรจะโตมันควรโตในนี่ที่มันมีการสร้างประโยชน์อย่าไปโตในนี่ที่มันไม่ได้สร้างประโยชน
0: ์
1: นะครับกับอันที่2สิ่งที่ในหนี้ครัวเรือนที่น่ากลัวตอนนี้ 16.4 ล้านล้านเนี่ยมันคือกลุ่มหนี้ NPL 1.3 ล้านล้าน 1.3 ล้านล้านที่เป็นหนี้ NPL อยู่แน่ๆแล้วเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่เยอะไม่ถึง 10% ก็ประมาณสัก 8-9% แต่วงลุ่ม 1.3 ล้านล้านนะคุณบัญชามันจัดมากนะและมีหนี้ที่เรียกว่าเป็น SMspecial mention ตกชั้น
0: ก็
1: อีกไม่นานเดือน2เดือนจะไปเป็นหนี้อย่างเดียวมันมี500,000ล้านแล้วมีหนี้ที่ไปปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันอย่างที่เป็นมาตรการที่แบงค์ชาติเขาออกมา
0: คร
1: ับปรับก่อนที่มันจะเสียซึ่งถือว่าดีนะก็ดีไม่เป็นหนี้เสียเนี่ย 1.7 ล้านล้าน
0: โอ้โห
1: 3กองนี้ล่ะครับรวมกันคือ 3.5 ล้านล้านใน16ล้านล้าน
0: โอ้โห
1: ถ้าพูดถึงความน่ากลัวของหนี้ครัวเรือนคือก้อนนี่ครับ
0: โอ้ครับ
1: ไอ้วอลุ่มรวมเนี่ย16ล้านกว่าเนี่ยมันโตได้17 18ไม่เป็นไรเพราะว่าการเติมสินเชื่อซื้อบ้านเข้าไปซื้อรถเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแต่มันไม่ใช่เติมสินเชื่อบุคคลเข้าไปเยอะ
0: ๆ
1: แล้วก็ต้องกลับไปมอนิเตอร์เรื่องการเป็นหนี้ NPL การเป็นหนี้ตกชั้นแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ถ้ามอนิเตอร์ตรงนั้นได้3กองนั้นได้รวมกัน 3.5 ล้านล้านนะคุณบัญชา
0: ครับ
1: เยอะมาก
0: โอ้
1: มันก็จะช่วยประคับประคองแล้วทำให้เศรษฐกิจดี
0: ครับ
1: คร
0: ับเนอะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแยกก้อนและวิธีการแก้แต่ระยะเวลาเราไม่เห็นจริงๆว่าช้าเร็วเมื่อไหร่ถูกไหมครับ
1: ใช่แล้วก็น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวครับนี่อายุน้อย นี่ซื้อของผ่อนอย่างเงี้ยนี่แบบมาถึง 20,000 บาทกดไปแล้วจะประกาศชักดาบเนี่ยน่ากลัวนะ
0: ครับ
1: โจทย์ใหญ่แบงค์ชาติละครับงานนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ช่วยแนะนงแนะนำอะไรอย่างนี้ก็ยินดีเพราะผมก็เจอทุกวันนะเจอในช่องโซเชียลก็มีคนประชามาทุกวัน
0: โอ้ครับครับ
1: มีเอสเอ็มบีที่เขาติดกันเยอะก็มีมาทุกวันครับ
0: ครับโอ้โหนะทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ธุรกิจหนี้คนทำมาหากินหนี้วัยละอ่อนหนี้วัยเกษียณแล้วอู้ยตรงไหนบ้างที่ไม่มีหนี้นี่มองไม่ออกเลยครับเนี่ย
1: ก็การนี้ครับที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับที่ต้องแก้ให้ได
0: ้ครับ
1: คนกลัวหนี้ก็มีเยอะครับคุณบัญชา
0: ใช่ครับ
1: คนกลัวหนี้
0: ได้ยินไหม
1: ไม่ประกาศตัวคนที่เรียกว่าแบบระมัดระวังคอนเซอร์เวทีฟก็มีครับ
0: ใช่ใช่ครับนะถ้าหากว่ามันสามารถปลดล็อกได้รายได้เข้ามาเพิ่มแล้วไปต่อกันได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราก็หวังแล้วครับอยากให้ประเทศไทย GDP มันโต 3% อะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะแต่ถ้าไอ้เครื่องจักรเครื่องยนต์พวกนี้ขาดการหล่อลื่นแล้วก็เสื้อสูบสนับฝาสูบแตกเพราะว่านี่เยอะบานบวมเป่งอย่างมันก็ยกเครื่องใหม่ไม่รู้จะยกไงนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมว่าเอาง่ายๆหลักๆก่อนที่อยากจะเสนอนั่นหนึ่งก็คือคงต้องออกเกณฑ์กติกาเรื่องของทั้งนี้ซื้อก่อนกำเป็นหลังนะครับมาแล้วเพเลเตอร์ให้เร็วเชื่อบุคคลดิจิตอลครับกับสองก็คือออกเกณฑ์เกี่ยวเรื่องวัวชั่วแบงก์ตัวนี้อย่างน้อยก็รีบดูนะครับข้อที่สองก็คือรีบมาดูเรื่องของนี่ NPL 1.3 ล้านล้านในนี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีมาตรการในการทำเรื่องเชิงป้องกันเนี่ยจากกลุ่มที่เรียกว่าตกชั้นนี่ SME 500,000แกผมว่ากลุ่มพวกนี้แยกออกมาแล้วมาจัดการมันก็จะอยู่ในสโคปของการบริหารหนี้ 16.4 ล้านล้านที่แบบไม่น่ากลัวได
0: ้ครับครับนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงฮะคือเท่าที่คุณสุชัยพูดถึงสเต็ปออกมาแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคำถามผมคือเริ่มทำกันแล้วหรือยัง
1: ผมคิดว่าเขาทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบ
0: ไหน
1: ออกมาเป็นก้อนหรือเปล่าเพราะว่าเขาอย่างแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีเขาเป็นเครดิตแค่นี้บ้านแซมเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยครับนะมีปิดนี่ไว้ไปต่อได้นี่เขาก็ทำมาต่ำแสนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเป็นกลุ่มอย่างที่ผมเรียนว่าเฮ้ยนี่ที่เป็นเงินเดียวของนี่คนที่เป็นแน่ๆ 1.3 ล้านล้านจะทำยังไงไม่ให้ถูกฟ้องถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มแบงค์รัฐจะรุ่มมันรวยไหมสิ้นปีเพิ่งฟ้องไหมเรียกมาเจรจาไหมลดหนี้ปิดบัญชีไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าไปอยู่ในแบงก์เอกชนมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกอาจจะทำอะไรออกมาเป็นมาตรการยากนะครับแต่ว่ามันจะได้ดูก่อนว่าไอ้ตรงลงไปเป็นยังหนึ่งจุดสามล้านล้านเนี้ยเป็นหนี้อะไรถ้าเป็นหนี้บ้านเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ไม่ยากแหละหนี้รถก็น่าจะคุยกันได้แต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนี่โอ้โหยากนะครับนี่บัตรเงินสดเนี่ยแบบผ่อนเนี่ยนะคุณบัญชาโอ้โหมันติดตัวลุงลังตุงนังแล้วก็ฟ้องเร็วนี่เขาก็ไม่มีทางอื่นก็ฟ้องเร็วครับแล้วแบบนี้พอฟ้องแล้วนี่พวกนี้มันจะกลายเป็นนี่ถูกดำเนินคดีหมด
0: อ
1: ืมนะครับ30ในเครดิตบูโรมันแก้ยากเลยครับชีวิตนี้มันไม่มีทางรอดออกเลยละ30เนี่ย
0: คร
1: ับนะครับมันจะทำให้เขาไม่กลับมาพอเขาไม่กลับมาเขาเนี่ยมันเจรจายาต้องไปสุดซอยแล้วต้องไปบังคับไปอายัดรายได้ไปนู่นนี่นั่นมันไปสุดซอยแต่มันสามารถมาตกลงกันได้ถ้าเปิดช่องเปิดโต๊ะตั้งโต๊ะคุยนะเริ่มที่ดังรัฐก่อนก็ได้นะครับคุณบัญชา
0: ครับเนาะจะได้เอาตรงนี้ก่อน
1: ทางออกได้นะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับกับสถานการณ์เรื่องของหนี้การแก้หนี้ตลอดจนช่องทางการก่อนหนี้ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะแล้วก็รวมกับกลุ่มการที่จะเป็นหนี้แบบใหม่ๆนะฮะรวมถึงแน่นอนครับการเกิดสถาบันการเงินแบบออนไลน์ในยุคแบบใหม่ๆซึ่งมันก็มาพร้อมกับปัญหาอิลุงตุงนางของการก่อหนี้แบบใหม่ๆนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SME Bank นะฮะแล้วก็เจ้าของเพจที่ปรึกษาทางการเงิน Mr. Banker ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสุรชัยครับ
1: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของ Econ Beats กันครับ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อนความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: กับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับเนี่ยติดตามรายการเราเนี่ยมีแต่อะไรที่สดสดใหม่ๆแบบด่วนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้ไม่ใช่ทรัมป์นะฮะ คราวนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตแลนด์เนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมาเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาครับแกพูดอย่างนี้นะฮะแกบอกว่าเออที่ไม่ดีเนี่ยนะไม่วันอังคารก็วันพุธตามเวลาสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะได้ข้อตกลงนะฮะในการเปิดช่องแคบฮอร์โมสและเรือก็แล่นผ่านอย่างอิสระเป็นไปได้โอ้ยให้สัมภาษณ์แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแม่สัญญาณการลงทุนในโลกตะวันตกเนี่ยมันช่างสดใสเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับทุ่ม48นาทีเนี่ยความหมายก็คือว่าแต่ที่นี้ร่วงหน้าสำคัญในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเปิดนาทีนี้เราบวกระเบิดเถิดเทิงกันเลยครับดาวโจนส์เนี่ยนะครับจะบวกถึง669จุดประมาณ 1.25% นะฮะแล้วโอ้โหขึ้นไปเกิน 54,000 เลยครับจะอยู่ที่ 54,003 จุดนะครับในขณะที่ S&P 500นะฮะเป็นดัชนีหุ้นร่วงหน้าบอกถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก26จุดเลยแหละครับอยู่ที่ 7,654.50 จุดส่วนด้านดัชนีหุ้น Nasdaq เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกกว่า320จุดเลยนะครับเกือบละเกือบจะถึง 30,000 แล้วนะฮะจะอยู่ที่ 29,214 จุดนะครับและแน่นอนว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้ดีลนี้เกิดเจอกันในวันอังคารกับวันพุธแล้วก็น้ำมันเทแน่ๆนะครับแล้วตอนนี้ครับการซื้อขายของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือในกรุงลอนดอนของสหรัฐของอังกฤษเนี่ยนะฮะ ตกไป2เหรียญพอดีเลยครับหรือประมาณ 2.35% นะครับใกล้หลุด80แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่81.80 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนั้นอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับหายไป2.46 เหรียญครับประมาณ 3% เศษชุดลงมาต่ำ78แล้วนะครับอยู่ที่77.83 เหรียญต่อบาร์เรลราคาทองคำดีดสิครับนะฮะตอนนี้ราคาทองคำสัญญาณส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับบวก48.60 เหรียญประมาณ 1.2% นะครับวิ่งขึ้นไปเกิน 4,001 อยู่ที่ 4,139.30 เหรียญต่อออนซ์ครับก็จะมีแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสกุลที่ใหญ่ที่สุดคือบิตคอยน์เนี่ยนะครับวันตกแคบๆนะ36 เหรียญหายไป 0.06% ครับอยู่ที่ 63,850 เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของทางด้านสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูในบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจของนักลงทุนใน3เดือนข้างหน้านะครับวันนี้ทางประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นรินทรากูลนะครับเป็นผู้แถลงเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเขามองไป3เดือนข้างหน้านะว่าคุณจะมั่นอกมั่นใจไหมคุณจะเป็นอะไรยังไงนี่นะครับปรากฏว่าเกณฑ์ใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเข้าข่ายร้อนแรงโอ้แสดงว่านะความมั่นใจเนี่ยล้นปีทะลักไปเลยเนี่ยนะครับไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้มองในเกณฑ์ร้อนแรงเพราะว่าตัวดัชนีมันไปแตะ 146.72 เนี่ยนะครับเขามองว่าทำไมร้อนแรงเขามองว่าไอ้การไหลของเงินเนี่ยมันจะเข้าตลาดทุนอีกรอบเลยนะครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาจะมั่นใจอย่างมากๆเลยนี่นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะฮะชุดต่อไปจะมีไหมนะฮะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่2รออยู่นะครับเตรียมที่จะแถลงเข้าสู่ซีซั่นของการแถลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูการสำรวจในเดือนตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกทั้งหมดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะถ้ามองกันตรงๆยาวๆแล้วแล้วก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยก็จะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเขาก็มองเหมือนกันครับว่าไอ้เจ้าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะตอนนี้มันก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแถวประมาณ1,600ต้นๆเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะแตะระดับ 1,700 จุดปีนี้ไหมคำตอบคือน่าจะมีนะครับเฟดโก้หรือว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนี่นะครับได้ประเมินกันอย่างนี้ว่าในที่สุดเนี่ยนะเงินมันจะเข้ามันจะออกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเงินเข้าเนี่ยเป็นสุทธิเป็นหลักนะครับแล้วก็ประการที่2คือมาตรการที่เรียกว่า TISA TISA เนี่ยนะครับคือออกมาเพื่อออมระยะยาวแบบถาวรนะฮะก็แบบออมกันยาวๆเลยนะฮะไม่ต้องเบิกก็ไม่ใช้อะไรก็เรียกว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวนึงที่เข้าไปเติมเงินในสภาพคล่องของพวกกองทุนชั้นนำขนาดใหญ่เสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่การลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเรื่องนี้คุณไพบูลย์ นรินทรากูลก็พูดถึงเหมือนกันครับว่าถ้าจากปัจจัยที่พูดมาเมื่อสักครู่แล้วมันขยายตัวตามคาดนี่นะครับดัชนีของเซ็ตอินเด็กซ์จากเดิมเคยประมาณไว้ที่ 1,500 จุดเมื่อต้นปีนะฮะมันอาจจะมีโอกาสแตะ 1,700 จุดหรือใกล้เคียงภายในปีนี้ถ้าสมมติเราตี 1,500 ต้นปีแล้วสิ้นปีได้ 1,700 จริงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาประมาณ200จุดนะครับแต่ 1,200 แต่มันจะขึ้นมา 1,200 จุดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องตามติดปัจจัยนอกประเทศด้วยนะคือปัจจัยในประเทศมันพอคุมได้ถูกไหมฮะออกมาตรการผลักดันดูนี่นั่นแต่ปัจจัยนอกประเทศเนี่ยซึ่งไม่มีทางคุมได้เลยคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับการกลับมาเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ในเทอมที่2นะฮะในเทอมที่2ในปีที่1ปีที่1ก็ผ่านไปแล้วเรื่องสงครามภาษีนะครับพอปีที่2นี่มันเป็นเรื่องของสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนหมุนเวียนกันแบบชนิดผันผวนแล้วก็ค่อนข้างกระจายตัวกันทั่วโลกและมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติบรรยากาศการลงทุนเป็นบวกนะฮะเชื่อว่าเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสะสมในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพดานสูงสุดไม่น่าจะเกิน 150,000 ล้านบาทนะครับสำหรับความผันผวนของตรงนี้นะฮะทีนี้ถามว่าหุ้นกลุ่มไหนนะครับที่จะมีความผันผวนต่อตอนนี้ทั่วโลกนะก็จับตาแต่หุ้นอะไรรู้ไหมฮะหุ้น AI หุ้นเซมิคอนดักเตอร์หุ้นไมโครชิปหุ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย4ตัวเนี่ยตอนนี้นำตลาดกันทุกหัวและแหงทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วพอบางตลาดไปมามันก็ทุบตลาดซับพังกันทั่วโลกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อยากให้จับตามองไปด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการที่จะเอาโครงการทีซ่าเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยมีเงินออมแล้วเงินที่ออมเอาไปลงทุนแล้วเงินที่ลงทุนเอาไปลงทุนกันแบบระยะยาวซึ่งสร้างผลตอบแทนในระดับหนึ่งที่ถาวร นะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือแนวคิดของทีซ่าที่เขาเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเขาบอกงี้ฮะแนวคิดคือกำหนดระยะเวลาการถือครองใน5 ปีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหรือว่า วงเงินลดหย่อนภาษีรวมทั้งหมดเนี่ย 600,000 บาทนะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะรวมวงเงินเดิมกับวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น2วงเนี่ยนะครับถ้าเป

0: อย่างนี้จริงนะครับเอกชนก็เคยเสนอให้ขยายวงเงินซ้านะครับจากเคยเป็นเพดานตรงนี้ให้มันขึ้นไปตั้งแต่ขั้นต่ำ800,000ไปจนถึง1,000,000 บาทเนี่ยนะครับคุณไปบุญมองว่าสิ่งนี้แหละมันสำคัญมากนะคือมันจะทำการให้เกิดการดันให้เจ้าโครงการทีซ่าเนี่ยเป็นมาตรการถาวรนะครับไม่ต้องพอครบใกล้จะครบมานั่งต่ออายุต้องมาผ่านครม.แล้วมาต่ออายุอะไรเงี้ยนะฮะเคยจำได้ไหมฮะใครที่ลงทุนพวก LTF เห็นไหมฮะพอมันจะจบรอบก็ต้องมานั่งต่ออายุต่ออายุอะไรเงี้ยแต่นี่คือยาวอยู่ถาวรนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะถ้าเขาทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะวางแผนการออมและลงทุนระยะยาวได้นาน 30-40 ปีถูกไหมฮะเอาสมมุตินะคนจบปริญญาตรีใช่ไหม18ถ้าเขาทำงาน first jobber เนี่ยฮะเสร็จแล้วเข้าโครงการเนี่ยนะเขาสตาร์ท18สมมุติเขาถือได้นาน 30-40 เนี่ยเท่ากับว่าเขาทำงานไปเรื่อยๆโอ้โห58ก็จบมาเนี่ยเงินในช่วง 30-40 ปีหรือ 3-4 ทศวรรษเนี่ยผลตอบแทนมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูสภาวะตลาดอะไรต่างๆที่เขาว่าไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกโครงการนึงเรียกว่าโครงการจัมพลัสนะชื่อแบบคุ้นๆได้ต่อท้ายด้วยพัดๆเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพกับมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนนะคือจัมพลัสเนี่ยเขาจะมาดูฝั่งที่เรียกกันว่าซัพพลายหรือสินค้าก็คือพวกบริษัทจดทะเบียนส่วนไอ้ตัวที่เป็นทีซ่าเขาไปดูฝั่งนู้นนะฮะฝั่งที่อยู่แบบเงินนอกตลาดเอาเข้ามาเป็นกองทุนไว้สำหรับระยะยาวนะครับทีนี้จัมพลัสเนี่ยจะยกระดับบริษัทพวกเนี้ยให้มันมีคุณค่าบวกๆเนี่ยยังไงนะครับล่าสุดก็พบงี้ครับว่าไอ้เจ้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น400แห่งนี้นะครับคิดเป็น 61% ของบริษัททั้งหมดเนี่ยที่ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอันนี้น่าสนใจนะครับจัมพลัสเนี่ยแหละครับจะเข้าไปสนับสนุนบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กและครอบครัวที่ขาดประสบการณ์ด้านการสื่อสารกับนักลงทุนนะศักยภาพมีไงฮะแต่ประสบการณ์ตรงนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำเรื่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการทำโครงการตอบโจทย์ไปทั้งซัพพลายหรือสินค้าในตลาดหุ้นนะครับเอาที่แบบว่ามีศักยภาพอยู่แต่ว่าขัดให้มันใสขึ้นมานะครับและอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณได้สักสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ฮือฮากันมากเลยนี่นะครับก็คือกรณีข้อมูลถูกเจาะนะฮะข้อมูลถูกเจาะจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยที่ว่า TSD เนี่ยนะครับถามว่าเขาก็ตรวจสอบว่าเสร็จนี่ไงว่ามีบัญชีที่ผลกระทบ 2,000 บัญชีจาก5,000,000บัญชีนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะว่าทุกหน่วยงานในวงการตลาดทุนเนี่ยนะครับยิ่งต้องยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบจริงจังได้แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาก็จะมีเคสมีเรื่องพวกนี้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนี่นะฮะแล้วก็ยังนึกไปถึงเลยครับว่านี่ขนาดว่าเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ซะด้วยยังถูกมือดีเจาะเข้าถึงเลยนี่นะครับดังนั้นปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยฮะทุกเสี้ยววินาทีครับไม่ใช่ทุกชั่วโมงนะฮะมีทั้งในต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยนะครับแถมเจาะจากนอกบ้านเข้าไปอีกต่างหากด้วยนอกจากเจาะภายในบ้านกันเองแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงทำให้เป็นมาตรการระยะยาวที่จะต้องวางแผนแก้ไขกันทั้งระบบกันเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ตลาดทุนเนี่ยเขาก้าวไปต่อก็ได้ไม่อย่างนั้นแล้วแหมนะดัชนีที่สะท้อนออกมาว่านักลงทุนมั่นใจถึงขั้นแบบเข้าเขตระดับร้อนแรงเนี่ยก็คงจะไม่ออกมาในแนวประมาณนี้กันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับอีคอนบิสของเรานะครับท่านชมท่านฟังถ้าสนใจฟังกับผมบัญชาชุนชเวศแล้วก็ติดตามกันได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับ4วันต่อสัปดาห์เป็นประจำทุ่มตรงโดยประมาณถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังทุกช่องทางกันเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาท่านชมก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เดิมเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ

0: สำหรับวันนี้ครับมาพร้อมกับฟ้าฝนที่โอ้โหตกกันแบบชนิดที่แบบนะไม่รู้รถติดกันแถวไหนยังไงถ้าท่านผู้ชมท่านฟังติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook 90.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับหรือว่าจะฟังทางซุ้มเสียงแอปพลิเคชันของ Mcot นะครับหรือตอนนี้อยู่บนรถราต่างๆนี่นะครับก็พิมพ์ส่งเมสเสจกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวต่างๆของทางด้านเศรษฐกิจประเด็นความน่าสนใจกระแสต่างๆนี่นะครับก็ลองกลับไปดูที่บรรยากาศการลงทุนของทองคำกันนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันนี้แหมเหมือนกลับมาเป็นภาวะปกติคือคำว่าปกติในความหมายของผมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแบบคือปรับกันแบบ 20-30 รอบนะฮะแล้วจนในที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นการปรับราคาทั้งหมดเนี่ย35รอบนะไม่เคยเห็นอย่างนี้นานแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะประมาณแถวๆสัก10รอบ20รอบอะไรพอว่ากันไปนะครับแต่พอตอนนี้ปรับทั้งหมด35รอบสุทธินะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ราคาทองคำติดตลาดไปในวันนี้นี่นะครับก็สุทธิขึ้นมาถึง 1,150 บาทนะครับโดยทองคำแท่งนะครับรับซื้อวันนี้ยืนเหนือ 65,000 ได้ละกลับมาอยู่ที่ 65,050 บาทขายออก 65,250 บาทนะครับส่วนรูปพรรณนะครับราคาขายออกเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 66,050 บาทก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่กลับมาคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นการคึกคักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับหุ้นไทยวันนี้ปิดติดลบ 7.35 จุดครับปิดที่ 1,609 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 9,133 ล้านบาทนะครับวันนี้ครับความน่าสนใจของเรามาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้กันนะฮะเพราะว่า เราก็ทราบกันดีเนาะว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในภาวะที่ซบเซากันมาแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเลยนะฮะแต่วันนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการปราบทุนเทานอมินีต่างชาติซึ่งเราก็คงได้ยินกระแสข่าวมาหมดแล้วว่างานนี้เขารู้สึกว่าเขาเล่นกันจริงจังกันเลยนะครับไล่กันตั้งแต่ภูเก็ตสมุยพังงานนะฮะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระดับหรูระดับบนเนี่ยบ้านหลังละ200ล้าน400ล้านบาทนี่นะครับนาทีนี้จะกลายเป็นกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นความหวังของวงการอสังหาริมทรัพย์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่รอดแต่พอเจอการปราบปรามชนิดที่แบบปูพรมอย่างเงี้ยและขณะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะระบุกันเลยนะครับว่าย่านไหนเป็นย่านที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประทางการกรุงเทพกรีฑาหนึ่งในเป้าหมายที่ปูพรมเตรียมตรวจพวกนอมินีทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์กันนะครับคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะฮะสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบุญชาครับ
0: ครับคุณพรนฤทธิ์ครับตอนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามาตรการในการปราบพวกทุนเทาทุนสีเทาหรือว่านอมินีถึงตอนเนี้ยมาถึงนาทีนี้เข้มข้นรุนแรงทุกพื้นที่เศรษฐกิจกันเลยเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเท่าที่มองแล้วเป็นยังไงครับ
1: จริงๆเขาไม่ได้เข้มงวดเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลนะครับตามไปถึงภูเก็ตนี่ก็เข้มงวดมากแล้วก็เมืองอย่างเชียงใหม่เชียงรายอันนี้ก็เข้มนะครับที่เข้มนี่คือสั่งไปที่กรมที่ดินเลยว่าธุรกรรมจะโอนต่างชาติเนี่ยดูละเอียดนะครับอะไรที่เข้าขายเนี่ยไม่ให้โอนหมดเลยนะครับ อันเนี้ยมันจะมีผลไม่ใช่เฉพาะบ้านแพง มันไปถึงว่าบ้านสามสี่ร้านเขาก็ดูกรมที่ดินเขาก็ดูด้วยว่าเช่นสามีต่างชาติเอาเงินเอามาซื้อบ้านนะครับโอนใส่ชื่อภรรยาจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่อนุญาตเขาดูละเอียดเลยครับต้องสอบต้องตรวจกันละเอียดทีนี้มันเลยกระเทือนสินค้าซัพพลายราคาไม่ใช่ราคาแพงอย่างเดียวแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นราคาที่ร้องเรียนกันมานะครับคือเข้มหมดเลยคุณผู้ชมเข้มการถือครองแทนฝั่งชาติเนี่ยไปทุกระดับราคาเลยตอนเนี้ยก็เลยป่วนไปหมดเลยตอนนี้ครับ
0: ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้หมายความว่ามองไปหลังละ100 200 300ล้านแต่เอาว่ามองไปว่าตรงไหนมีต่างชาติถือด้วยจะเป็นภรรยาเป็นบริษัทตรวจหมดเลย
1: ครับอย่างที่เข้าเกณฑ์ไงครับเข้าเกณฑ์ว่าเอาเงินมาจากไหนคนไทยภรรยาคนไทยมีรายได้ไม่แน่นอนอยู่ๆมีเงินเป็นหลายล้านมาซื้อบ้านอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เลยครับไม่อนุญาตต้องสอบต้องตรวจต้องโอ้โหนานเลยครับนี่มันเป็นการเทือนรายรับของบริษัทอสังหาระดับกลางระดับเล็กที่ทำบ้าน 3-4-5 ล้านขายเนี่ยครับก็มีปัญหาด้วยนะครับ
0: โอ้โหครับค่ะ ที่ได้3-4-5 ล้านตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านตามต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพครับ
1: ที่ได้รับร้องเรียนมาจะเป็นทางเหนือนะครับทางเหนือ
0: ทางเหนือ
1: ภูเก็ตนี่จะเป็นพวกวิลล่า
0: วิลล่า
1: ในจังหวัดเข้มเข้มมากเลยครับถ้าเป็นบริษัทมาเนี่ยเขาดูแล้วเคยประกอบการไหมอยู่จดทะเบียนบริษัทเสร็จปั๊บซื้อบ้านเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยาก
0: โอ้เหรอ
1: ต้องประกอบการต้องมีธุรกิจอธิบายต้องโอ้โหยาวครับยาวเลย
0: ครับระยะเวลาในการตรวจสอบของเขาจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามั่นใจปล่อยผ่านเนี่ยมันกินเวลานานเลย
1: ครับโอ้อันนี้ตอบยากครับ
0: เหรอครับ
1: มันแล้วแต่กรณีครับเงินมาจากประเทศไหนด้วยแล้วคนต่างชาติเนี่ยเป็นชาติไหนด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: เต็มเลยแล้วเขาระวังเรื่องการโอนเป็นคริปตงคริปโตตอนนี้ละเอียดยิบนะครับของไทยเนี่ยเวลาปล่อยก็ปล่อยกันจนสุดลูกหูลูกตาเลยว่าเข้มก็เข้มเกินเหตุนะครับแล้วมาตึงตอนอสังหาแย่กู้ไม่ผ่านกันเยอะนะครับแล้วก็กำลังซื้อแย่นี่ครัวเรือนเยอะนะครับแล้วก็แบงค์ไม่ปล่อยทั้งพรีไฟแนนซ์โปรเจกต์นะครับแล้วก็โปรไฟแนนซ์อะไรย่อยก็ยากครับยากเลย
0: โอ้ครับคือเดิมทีคุยกับหลายท่านรวมถึงเคยคุยกับคุณพรนฤทธิ์เนี่ยแล้วก็ฝากความหวังว่าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียมอัลตร้าลักชัวรี่เนี่ยมันจะเป็นความหวังที่พอจะพยุงวงการได้อยู่เนี่ยนาทีนี้ถือว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ
1: คือจริงๆคนที่ไปทำลักชัวรี่ธรรมดาเนี่ย40-50 ล้านอันนี้พอมีหลายเจ้านะครับแต่ถ้าอัลตร้าลักชัวรี่100-200-300หรือมี500นะครับที่ได้ยินมาอันนี้มีอยู่นับนิ้วได้ครับไม่เกิน6-7 เจ้าเนี่ยครับรวมทั้งบริษัทที่เป็นจีนเลยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อไทยแต่รู้ๆกันนะครับว่าเป็นบริษัทจีนขายคนจีนนะครับมีคราวนี้เนี่ยตรงนี้มีน้อยมากนะครับถามว่ามูลค่ามันจะเยอะแยะมาทดแทนตลาดที่กำลังสโลว์ลงเนี่ย ก็คงยากนะครับส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นการรักษายอดขายของบริษัทที่มีตลาดทรัพย์มากกว่าบริษัทเล็กๆนอกตลาดไม่ค่อยไปทำ300-200 ล้านอะไรพวกนี้เลยครับมันต้องใช้เยอะนะครับใช้บล็อกเกอร์แบบอินเตอร์ใช้ในหน้าอินเตอร์นะครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่อยากได้นะครับแล้วก็พอไปเจอลูกค้ากลุ่มจีนที่แบบเฮ้ยซื้อ3 หลัง 4 หลังแต่การมีทั้งย่านอย่างเงี้ยโอ้มาเลยครับก็ซื้อกันเยอะนะครับช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้นิ่งเลยครับกลุ่มจีนกลุ่มจีนนิ่งๆไปเลยครับ
0: นิ่งเงียบเลยเหรอครับตอนนี้กลุ่มจีนเนี่ย
1: ครับก็เพราะว่าถ้าตรวจเจอธุรกรรมที่เป็นนอร์มาลีปั๊บเช่นเงินปั๊บยึดเข้าหลวงเลยไงครับเขาก็ศูนย์เลยเขากลัวนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆประเทศแบบที่เป็นเจ้าใหญ่นะคุณบัญชาซื้อมาแล้วก็ปล่อยคนจีนเช่ายาว30 ปีคือเขาก็ไว้ใจคนจีนปล่อยคนจีนแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจคนไทยปล่อยเช่านะครับ
0: พอเลย
1: สำหรับลักชัวรี่ครับ
0: โอ้ครับครับไอ้อย่างนี้มันจะเข้าข่ายเรียกว่าบ้านหรูหราศูนย์เหรียญดีไหมครับเนี่ย
1: อันนี้มันยังไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าถ้าจะศูนย์เหรียญนี่คือต้องคนจีนจดนอมินีสร้างผู้รับเหมาจีนวัสดุจีนเงินทุนมาจากไหนก็ไม่รู้มาสร้างนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาเองพอได้เงินข้างวดมาจ่ายกันเป็นคริปโตบ้างจ่ายมาเป็นวีแชทเปย์บ้างให้ลูกน้องก็ไปลูดแถวๆระยองนะครับลูกน้องก็ได้ตังค่าแรงมานะครับก็ไปใช้กับซูเปอร์จีนนะครับเงินก็ไม่ได้ผ่านอะไรเลยก็ไปจีเลยนะครับสแกนทีเดียวก็จบเลยอย่างนั้นนะศูนย์ครับศูนย์เหรียญบางทีถ้าเป็นแถวระยองนี่ก็เหลือแค่ซีเมนต์เลดิ้งมิกเนี่ยที่เอาในไทยเพราะว่ามันผสมจากที่จีนมาไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำไฟประปาอะไรพวกนี้ครับนอกนั้นสั่งมาหมดกระจกยังตัดมาเลยครับเป็นไซส์แล้วก็มาใส่นะครับไม่ต้องของลูกบิดอะไรสายไฟม้าหมดเลยครับของจีนหมด
0: แต่ว่าที่น่าสงสัยเมื่อสักครู่ไงครับว่าพอทางการเขามีมาตรการเข้มลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้าว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นนักลงทุนจากจีนหรือผู้ซื้อจากจีนน่ะถ้าคิดว่าโอเคใสสะอาดแล้วก็เดินหน้าซื้อต่อทำต่อได้แต่ว่าหยุดเลยเนี่ยแสดงว่าผิดปกติเหมือนกันนะครับ
1: ก คือมันมีคนจีนที่เขาอยากซื้อจริงๆมีนะครับก็โดนหางเลขไปด้วย

0: วยแต่ที่บอกว่ามีเนี่ยไม่ใช่มาถึงซื้อบ้าน2ไร่ล้านเอา3หลังนะแล้วก็ไปซื้ออีกหมู่บ้านข้างๆอีก3หลังนะไอ้อย่างนี้ชัดเลยครับ
1: มัน
0: เส้นเงินมันไม่ได้หรอกครับซื้อ6หลังนี่ก็ 6,200 ล้านแล้วนะครับประกอบธุรกิจอะไรอะครับใช่ไหมครับอย่างที่เชียงใหม่สมมติเอาลูกมาเรียนนะครับเขาอยู่ทางแถบใกล้ๆที่ลงมาได้นี่นะครับเขาก็ลงมาแล้วก็ซื้อบ้านใช่ไหมครับบางทีแม่ก็มาอยู่ซื้อ30ล้านเอาลูกส่งโรงเรียนอินเตอร์ที่เชียงใหม่ซึ่งมีเยอะมีโรงเรียนอินเตอร์เยอะอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่ใช่นอมินีแล้วครับเขาอยากซื้อบ้านแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกตั้งแต่เริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าแนวราบต่างชาติซื้อไม่ได้แต่ว่าเขาอยากได้บ้านเดี่ยวเพราะว่าเขาอยากอยู่มีดินติดดินไม่อยากอยู่คอนโดมันก็เลยเกิดเคสนอมินีจดบริษัทแล้วก็ไปซื้อบ้านตามช่องบูที่เรามีอยู่นะครับ
1: โอ้ครับมันก็ยากลำบากกันเหมือนกันนะคือคนอยากมีก็แล้วก็เข้าใจให้อย่างเมืองจีนเนี่ยถามว่าเป็นเจ้าของบนที่ดินได้ไหมก็เป็นไม่ได้อีกเป็นของรัฐแต่ถามว่าส่วนใหญ่ก็อยู่บนตึกสูงคอนโดพอมาเจอที่ดินประเทศไทยโอ้โหหรูหรากว้างใหญ่โอ้อยากได้แบบบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: อยากเป็นเจ้าของใช่ครับอยากเป็นเจ้าของ
1: อื
0: แล้วลูกเขาก็มาเรียนนี่นะครับพอจบเกรด12เนี่ยไม่รู้จะเอ็นของไทยหรือไปอยู่อะไรดังๆของต่างประเทศหรือเปล่านะครับมหาวิทยาลัยดังๆอันนี้ก็มีเส้นทางของเขาแต่จริงๆอันนั้นแหละคือเอาเงินมาใช้มากินที่ประเทศไทยหมู่บ้านก็อาจจะเป็นหมู่บ้านที่คนไทยสร้างแหละแล้วเหมาไปอย่างนั้นยังไม่สูญเหรียญครับถ้าเริ่มตั้งแต่จดบริษัทไทยแล้วก็เป็นคนจีนจดบริษัทไทยแล้วซื้อที่แล้วจ้างผู้รับเหมาจีนมาแล้วใช้วัสดุจีนนะครับจ่ายเงินก็จ่ายปั๊บไปเมืองจีนเลยนะครับไม่ได้ซื้อของใช้ของอะไรเลยอย่างนั้นสูญเหรียญครับ
1: แต่ในขณะนี้เราก็เข้าใจว่าลักษณะของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สูญเหรินของจีนเนี่ยก็มีมาละบางพื้นที่นะฮะแต่ว่าพอมาถึงในขณะนี้ปัจจุบันคือการกวาดล้างที่ค่อนข้างเข้มข้นดูเดือดกันขณะนี้เนี่ยคุณปอนคิดว่ามันจะเป็นมาตรการแบบระยะกลางจนถึงยาวหรือตลอดไปเลยหรือเปล่าครับ
0: ว่ามันคงเป็นระยะหนึ่งครับพีคแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยซาลงแต่ครั้งนี้จะยืนระยะไปแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะวางนโยบายระยะยาวยังไงนะครับจริงๆถ้ามันเป็น real investment เขาซื้อเพื่ออยู่อาศัยอะไรพวกนี้มันก็เสียตรงนี้ไปนะปีหนึ่งเกือบ 20,000 ล้านนะครับที่ต่างชาติซื้ออสังหาเนี่ยแต่ก็ต้องไปซื้อคอนโดอย่างเดียวแล้วตอนนี้คอนโดใหม่ที่ต่างชาติอยากได้เนี่ยราคาสูงนิดนึงก็ไม่ค่อยเปิดตัวกันละ
1: เอาเหรอ
0: ยอดคอนโดในกรุงเทพนี่หายไปเยอะ 30% ตัวใหม่หายไปครับแล้วก็เมื่อไตรมาสแรกปีนี้คุณบัญชายอดโอนขึ้น 16% นะครับยอดโอนขึ้นแต่ที่แปลกคือมูลค่ามันหดหมายความว่าเทกระจาดลดราคากันตอนนี
1: ้ครับ
0: บางทำเลเนี่ยในไพลิสไม่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลังบ้านตอนโอนเนี่ยตัวเลขมันลดไปเยอะเหมือนกันก็ทุกคนต้องมีแคชไว้เพื่อสู้ปีนี้6เดือนแล้วไม่ถึง6เดือน4เดือนแล้วก็ปีหน้าอีกอย่างน้อยก็ครึ่งปีมันเดาอะไรไม่ได้เลยคุณนิชาไม่กล้าสร้างนี่โปรเจกต์ใหม่เลยยังไม่ให้ด้วยนะครับสร้างก็ไม่อยากสร้างก็ไม่ได้คร
1: ับ ทีนี้ในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายในการสแกนตรวจนอมินีทุนเทามันเยอะเลยเนี่ยก็มีทั้งเนี่ยย่านกรุงเทพถนนกรุงเทพปีทาราชพฤกษ์พัฒนาการอันเนี้ยเขาบอก3ย่านนี้เลยนะฮะเนี่ย
0: ใช่ครับใช่เป็นที่ฮิตครับ
1: เป็นที่ฮิตเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ก็อาจจะมันเป็นย่านที่มันมีบ้านหรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็แย่งกันหาที่ดินที่แบบยังพอทำได้ซึ่งราคาสูงนะครับมันก็เหมือนแต่รวยจะไปอยู่แคลิฟอร์เนียก็แบบเบอร์ลี่ฮิลอย่างเดียวครับอย่างผมไม่อยากไปมันก็แนวนี้ครับก็ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยถึงที่เรียกว่าVIP นะครับ
1: ครับ
0: ฟาซิลิตี้ก็ครบนะครับมีช้อปปิ้งมีอะไรใช้ได้นะครับ
1: ครับทีนี้โดย3พื้นที่ที่พูดมาเมื่อสักครู่ตอนเนี้ยมันจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของในแง่ของ

0: ราคาโครงการตลอดจนย่านเฉพาะกลุ่มที่อยู่เนี่ยยังไงครับ
1: จริงอย่างที่ผมเรียนแล้วมันเป็นกลุ่มที่บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นคนทำเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะกระเทือนก็กระเทือนยอดที่เขาเล่นกลุ่มนี้อยู
0: ่ซึ่
1: งจะบกกลับมาทำกลุ่ม7ล้านลงมานี่อันนี้ก็ยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าขายได้แต่อาจจะโอนไม่ได้นะครับไม่ค่อยปล่อยเข้มงวดมากในรอบ10กว่าปี15ปีนี่ก็น่าจะแย่ที่สุดของอสังหาละนะครับ
0: หมายถึงในภาพรวมใช่ไหม
1: โดยภาพรวมครับแล้วก็มองไปข้างหน้านี่สงครามต่างๆหลายที่เนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะจบหรือเบานะครับ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยอยู่ดีๆน้ำมันเดี๋ยวจะขึ้นเอ้าทำไมเพิ่งยิงกันน้ำมันมันลงก
0: ็
1: ท้องก็เดาท้องไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกงงมากครับในการจะวางแผนระยะยาวนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะพยายามเก็บเงินสดระบายของนะครับไม่ถือแอสเซทไปเยอะหลายรายใหญ่คุณประชาขายที่ออกนะครับ
0: เอาเลยทำไมครับ
1: ขายที่ออกครับที่บ้านนะครับส่วนหลายรายเหมือนกันก็ไปเทคโปรเจกต์ที่ทำต่อไม่ไหวของรายกลางเล็ก
0: ๆ
1: ครับก็มีเหมือนกัน
0: โอ้ครับ
1: คุณประชามีญี่ปุ่นเขาอยากจะทำซิมโปเซียมสัมมนาว่าประเทศไทยเป็นยังไงคือเขายังสนใจอยู่นะครับที่จะมาเจวีมาในกระไทยอาจจะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากมันแข่งขันจนโคตรสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เรียกว่ามีแผ่นดินไหวมีซึนามินะจนเขาไปที่อื่นดีกว่าเงินเขาต้องสร้างออกผลแต่ก็ยังมีปัญหาเพราะผมคุยกับเขาบ่อยๆเขาบอกเพราะแต่เยนดอลลาร์มันสวิงจนเขาก็ไม่กล้าลงทุนเหมือนกันตอนนี
0: ้ใช่
1: ครับมันหนักเลยถ้าสองวันนี้ถ้าอเมริกันไม่เข้าไปอุ้มเยนไว้ก็ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครอ่ะ
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: เยนแย่มากครับเยนแย่มากแนวโน้มยิ่งแย่ใหญ่ครับ
0: ก็เนี่ยครับเพราะมัน
1: คุยกับเพื่อนไว้เมื่อเดือนก่อนครับตอนนี้เริ่มเบาแล้วเสียงครับ
0: เพราะว่า US เขาไปอุ้มเมื่อ2วันก่อนถูกไหม
1: ครับครับใช่เพราะว่ามีวิกฤตครับคุยกับเพื่อนเกาหลีมันก็ตอนนี้บอกโอ้ยโยเกาหลีเจอไอ้นี่ไปครับหุ้น
0: ตกระเนระนาดเลย
1: เป็นวายเป็นแบบฮะเทคฮะหุ้นเทคเขาเละไปหมดเลยคนเจ๊งไปเยอะเขาก็เลยยังไม่รู้เศรษฐกิจเกาหลีจะแย่ขนาดไหน
0: โอ้โหพอได้คุยกับคุณพรณฤทธิ์เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอสิ่งที่เราคิดว่าแค่ในไทยปราบนอมินีเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาแย่ๆเนี่ยพอมองข้ามออกไปเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นนี่ก็อาการต้องเป๋เหมือนกันเกาหลีก็เป๋เหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับใช่เป๋เลยครับผมกลัวจริงๆเลยว่าจะใช้สงครามเป็นตัวแก้สมการนะฮะดูฟังดูก็ชนะประเทศรอดเศรษฐกิจรอดในอดีตนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าอะไรกันแบบนี้เนี่ยก็เดายิ่งไม่ถูกใหญ่เลยครับว่าจะวางแผนธุรกิจยังไงครับ
0: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ยืดเยื้อไปเนี่ยก็ทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนอสังหาหรือจะเข้ามาซื้ออสังหาเนี่ยอันนี้ปิดประตูเลยเงียบเลยใช่ไหมในเงียบ
1: ก็มีคุยนะครับเขาต้องมั่นใจตลาดจริงๆเพราะทำออกมาเขาต้องขายคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่ามีทุนเยอะและมีกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปสร้างของคอนโดเนี่ย 45% แน่น
0: อ
1: นขายได้ต่างชาติแล้วก็จดบริษัทเอาอีกละจดวันนี้ซื้ออีกก็ยังพอได้อีกสักส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ผมได้ยินก็จะเป็น data center เป็นนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า
0: ใช่ๆคือมันจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยี
1: ใช่ๆครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรแบบเหมือนก่อสร้างบ้านนะครับคนละแบบเลยงานระบบข้างในก็ผู้รับเหมาแทบของเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเป็นระดับไฮเทคหมดคนก็ใช้น้อยนะฮะแต่โรงแรมเนี่ยมีรีเควสต์มาเยอะนะครับสนใจอยากหาซื้ออยากร่วมทุน
0: เหรอ
1: ครับแต่ก็มีถามมาเยอะเลยนะครับคือเขายังมองว่าทัวริสต์ไทยเนี่ยมันกลับมาเร็วเวลามีคริสิสอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวหลากหลายที่สุดครับประเทศไทยนี่แหละครับติดท็อปทีตลอด เขาเลยมันโรงแรมน่าสนใจนะพอไปถามเรื่องโรงแรมริมน้ำที่มีข่าวเนี่ยครับไม่ซื้อจากกองทุนคืนเนี่ยผมบอกอย่าไปยุ่งเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมาก
0: เหนื่อยมากเลยใช่ไหม
1: ครับยังไม่เห็นทางออกยังไงเลยครับก็ไปได้เพราะพอขายได้อยู่โรงแรมขายดีอยู
0: ่นั่นแหละสิครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ดังขึ้นมามากเลยนะครับ
1: ใช่ครับแต่อันนี้มันจะลามไปถึงหุ้นกู้ต่างๆแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะหมวดอสังหาเนี่ยทำให้กองหลีกลัวแล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทอสังหานี่ดูแล้วดูอีกโทรถามเฮ้ยวันนี้อันนี้มันได้ไห
0: ม
1: ตอบว่าพี่ไปซื้อหมวดอื่นก่อนไหมคือผมตอบไม่ได้เดี๋ยวจะเสียคน
0: ครับใช่เพราะว่าม
1: ันเยอะครับหุ้นกู้มันเยอะหมวดอสังหาเนี่ยแต่เจ้าที่มีปัญญาไถ่ถอนโรเวอร์ได้ก็มีนะครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นห่วงเจ้าที่ออกเกินตัวไปช่วงก่อนหน้านี้ปี2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหจะเดินไปขอกู้แบงค์วันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละ
0: ครับคร
1: ับแบงค์เขารู้ว่ากู้ไปใช้หนี้แบงค์เขาไม่อยากให้กู้ไงครับ
0: ใช่ๆครับคือแทนที่เงินกู้มันจะได้ไปสร้างเรื่องแวลูอย่างอื่นถูกไหมครับเผื่อ
1: แบงก์ก็ดูอ้าวคุณไม่เปิดโปรเจกต์ใหม่อ่ะแล้วคุณจะกู้ทำอะไรก
0: ับ
1: ยื่นโปรเจกต์เก่ามาอ้าวนี่กู้เอาสภาพคล่องไปใช้นี่เนี่ย
0: ครับ
1: พิจารณาแบบยิ้ม
0: ครับโอ้นี่ขนาดว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมว่าอสังหาก็สะบักสะบอมแบบต่ำๆแล้วนะนี่มาเจอถึงตอนนี้นี่ประมาณแค่ 7-8 เดือนนี่โอ้โหนี่ก็ยังเหมือนจะหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเนี่ย
1: ก็หนักครับอีกที่เหลืออีก4เดือนก็หนักครับหนักลงอีกเพราะว่ายังไม่เห็นแนวโน้มเรื่องการคลี่คลายเรื่องต้นทุนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องหนี้สินประเทศหนี้สาธารณะไม่มีแนวโน้มเลยมาตรการของรัฐก็จะเป็นแบบพยุงไปประคอง
0: มากกว่า
1: แต่ต่อให้investment FDI เยอะๆนะครับมันก็ลงไปเป็นเนี่ยครับอินฟราเป็นdata center เป็นอะไรอย่างนี้หรือเป็นอะไรใหญ่ๆผมกลัวนะครับถ้าสื่อเล่นข่าวไล่ออกเลย์ออฟกันตั้งแต่อีก4เดือนเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ย มันจะโดมิโนกันใหญ่นะครับ
0: โอ้เหร
1: อช่วยกันเสนอกันครับมันมีแนวโน้มละผมคุยกับสื่อหลายคนก็ถามพี่มันมีอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเพราะว่าเขาก็เอาออกไประยะมา2ปีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นข่าว
0: ออกแบบเงียบๆอะไรอย่างงี
1: ้ใช่ครับใช่รายใหญ่ๆด้วยแต่ก็เป็นหลายเซกเตอร์นะครับ
0: ใช่ๆ
1: เซกเตอร์การเงินก็มีนะครับ
0: ก็มีเซกเตอร์สื่อก็มีอ่ะ
1: สื่อก็มีใช่ครับ
0: ม
1: ีโทรมาเปลี่ยนหัวละตอนนี้หนูอยู่นี่แล้วค่ะโอเคร
0: ีบรายงานตัวเลยใช่ไหมครับ
1: รีบรายงานตัวครับจะได้แก้เมมในคอนแทคโอ้บริษัทเป็นมันลำบากเลยครับ
0: จริง
1: สมมติว่าเป็น developer ที่จะทำโอเคเอา recurring แล้วกันช่วงนี้ขายลำบากคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยมันต้องขออนุญาตขอ EIA ขออะไรก็ปีกว่าละเขียนแบบอีก6เดือนนะครับพอจะสร้างเสร็จก็หลงจ้องก็3ปีครึ่งถึง4ปี
0: ใช่
1: นะครับออกมาเสร็จไม่อย่างนี้อยู่เฉยๆก่อนไหมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีต้องใช้เงินข้อนลงไปอีก
0: ถูกครับแล้วเนี่ยอีกกรณีล่าสุดเนี่ย30คอนโดที่ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะพื้นที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายนี่ครับ
1: อ๋อนั้นผมว่ากำลังจะเข้าไปหารือกับทางสภาผู้บริโภคครับคือถ้าให้ทางนักกฎหมายเขามาดูเนี่ยเขาก็ดูเลยว่าเอ้ามองด้วยตาแล้วมันไม่ถึง6เมตรแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่จะทำตึกสักตึกนึงเนี่ยมันต้องขอ EIA ต้องขออนุญาตปลูกสร้างนู่นนี่ไอ้6เมตรมันมีอยู่แล้วนะครับต้องได้ด้วยแต่คราวนี้ถ้าจะเอาตาดูไม่ได้เอาสายวัดมาวัดมันก็จะมีความนูนของเสานะครับแนวคันขอบอะไรพุตติ้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกำแพงล่นเข้ามามีปัญหาข้างเคียงก็ล่นนิดนึง10เซน สุดท้ายวัดยังไงมันจะไม่ถึง6นะครับมันจะเกิดอาการไอ้เนี่ยครับร่วมด้วยดีอีกครับ
0: อ๋อใช่ใช่ถึ
1: ง10เมตร9เมตร80อย่างเงี้ยครับขาดที่สุดต้องทุบตึกทิ้งอย่างเงี้ยมันก็อาการนั้นนะครับถามรถเข้าได้ไหมเหมือนเดิมครับรถดับเพลิงเข้าได้ไหมหายไป5เซน10เซนมันก็วิ่งไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะมีต้องยอมรับมีบางคนจริงๆที่อยากให้สวยแล้วก็ทำเป็นรถวิ่งวันเวย์อะไรพวกนี้ก็จะใส่กระบะต้นไม้ใส่สวนอะไรพวกนี้มันก็กิน6เมตรนี่ครับแต่อย่างนี้แก้ง่ายครับเพราะว่าก็ลื้อออกแต่ตอนลื้อก็ต้องคุยกับนิติตอนเรามอบครับส่วนกลางให้นิติไปมันมีสวน
0: คร
1: ับ อยู่ใครจะไปกดลื้อระหว่างนิติเจ้าของโครงการหรือรอศาลสั่ง
0: โอ
1: ้มันเลยยุ่งไง
0: โอ้ขำปากไม่หรอกพอมันมีนี่ออกมาเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นภาพลบหรือว่าเป็นความรู้สึกทางใจในแง่การซื้อคอนโดอยู่พอสมควรถูกไหมครับ
1: ในภาพที่เขาอ่านเห็นตกใจนะครับแต่คราวนี้มันก็ต้องเคลียร์ว่ามันไม่ได้หงเอ้มันสร้างไม่ได้หรอครับระยะร่นข้างบ้านทำไมก็ต้องร้องเรียนอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้ประวัติมันได้6เมตรแต่มันเกิดเออร์เรอร์ทางการก่อสร้างนะครับ
0: คร
1: ับแล้วถ้าเอาสายวัดไปวัดถ้ามันได้5เมตร95เนี่ยจะต้องแก้ยังไงครับคุณบัญชา
0: ทุบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
1: คือตกลงถ้าทุบตึกทิ้งเนี่ยมันสภาคุ้มครองผู้บริโภคกลายเป็นผู้บริโภคในตึกเนี่ยต้องทุบตึกทิ้งนะครับมันตกลงอันไหนเหลือร้อนกว่ากันก็ไม่รู
0: ้
1: แต่โอเคว่าเป็นเมนชั่นบอกให้คนที่จะสร้างใหม่เนี่ยวัดให้ได้เคลียร์6เมตรจริงๆนะครับอย่าไปมีกระบะกระถางทำไมเสาไม่หยุดนูนออกมาใน6เมตรก่อนเนี่ยครับ
0: ครับก็นี่แหละครับมันถึงบอกว่ามันสารพัดเยอะมากเลยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้7เดือนเข้าไปแล้วสำหรับปีนี้มันก็เข้าสู่5เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยมุมมองของคุณพรตอนนี้คิดว่าจากปัญหาที่เราคุยมาด้วยกันทั้งหมดและโดยเฉพาะกำลังซื้อต่างประเทศที่เราก็หวังกันเนี่ยนะครับจะทำให้ปีนี
1: ้
0: การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมจะใช้คำไหนดีเสมอตัวปีที่แล้วหรือเติบโตได้นิดหน่อยหรือว่ายังแย่ลงอยู่ครับ
1: ผมว่าคงทรงตัวนี่ก็เก่งแล้วนะครับตัวเลขอาจจะมีสวิงบวกบ้างเพราะว่าหลายบริษัทมหาชนที่ยังมีสต็อกค้างอยู่เนี่ยเขาก็จะทำโปรโมชั่นขายเอายอดเข้ามาไม่งั้นเหลือเก็บไว้เนี่ยภาษีที่ดินจะขึ้นอีกนะครับ
0: โอ้ใช่ใช่
1: สร้างเนี่ยคุณประชาตัวนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่เมื่อการสร้าง500ยูนิตแล้วก็ขายได้400เนี่ยแล้วอีก100ขายไม่ออกสักทีเนี่ยพอเกิน3ปีเนี่ยเขาตีไม่ได้ตีเป็นไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับถือว่าเป็นการครอบครองต้องจ่ายทุกยูนิตเลยครับ
0: โอ้โห
1: เดเวลอปเปอร์ถือไว้ผมโดนก็ประมาณห้องเกือบหมื่นกว่าก็มีนะครับก็อยู่ดีๆอ้าวตายราคาก็ขึ้นไม่ได้ถ้าต้องลดด้วยเวลาขายแล้วถ้าถือนานต้องจ่ายเพิ่มปีละหมื่นอีกต่อห้องนะครับมันยิ่งแบกภาระเยอะไอ้นี่หมื่นหนึ่งเนี่ยราคาประเมินใหม่ยังไม่มานะครับมกราคมราคาประเมินใหม่อีกบางโซนขึ้น10-15%เลยครับ
0: โอ้โห
1: หนักครับอันนี
0: ้ครับนั่นสิครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าปีนี้คือการเสมอตัวนี่คือดีที่สุดใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่เสมอตัวเนี่ยเราต้องliquidate เอาเป็นแคชถือไว้ในมือเยอะแล้วอย่าเพิ่ง invest เนี่ยเป็นทางรอดแต่หลายรายที่ผมคุยนี่ก็นี่เยอะนะครับที่ขายมานี่ก็แค่จ่ายดอกเองยังไม่รู้จะอยู่รอดยังไงนะครับก็ลำบาก
0: แต่โอกาสจะติดลบชะลอตัวจากปีที่แล้วก็มีไหม
1: ดูยากครับเพราะว่าเราดูเรื่องปัญหาสงครามปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไงเราไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูว่าไอ้ประเทศที่มีปัญหาเนี่ยเขาเป็นลูกค้าอยู่หรือเปล่านะครับม
0: ัน
1: เป็นฐานเป็นกลุ่มลูกค้าถ้าจีนมีปัญหาก็อ่ะมันก็จะลดลงเขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่ซื้อนะคร
0: ับคือตอนนี้ก็ชัดเจนนะรัสเซียนะครับ
1: ครับ คราวนี้จะมีคิดทำค่าเวลากันก็จะเป็นพวกบ้านมือสองนะครับไปซื้อมาแล้วก็เขาเรียกฟลิปบ้านนะครับก็เรโนเวทนะครับให้มาขายเรโนเวทเสร็จราคาอาจจะถูกหรือพอๆกับไปซื้อชานเมืองวงแหวนรอบนอกแต่อยู่ค่อนมาในเมืองอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเอาบ้าน NPA มาบ้านที่ยึดนะครับเอามารีโนเวทขายกันตอนนี้ก็พอมีลูกค้าบ้างเนี่ยตอนหาแบงค์ให้ลูกค้าโอนนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวตอนหาแบงค์ให้ลูกค้าโอนเหรอคร
1: ับ ก็บ้านมันไม่ต้องมันสั่งสร้างไม่ใช่สั่งสร้างถ้าสั่งสร้างทยอยดาวใช่ไหมครับไอ้นี่รีโนเวทเสร็จประกาศขายเลยมันก็เท่ากับว่าต้องเข้าแบงค์100%
0: 90%ใช
1: ่ครับจะต้องหากันหน่อยครับ
0: โอ้กลายเป็นว่าเราต้องวิ่งหาสถาบันการเงินให้อีกนะ
1: ใช่ใช่เพราะมันยังมีรูมเพราะว่า NPA หลายรายในคุณมิชาเขาจะให้เวลาเช่น1 ปี 1 ปีเนี่ยถ้ายังโอนไม่ได้หลังเนี้ยต้องซื้อไปต้องซื้อขึ้นไปเลยนะครับหรือไม่ก็ถูกยึดเงินที่วางไว้ 15-20%
0: โอ
1: ้ก็มีหลายรายที่ขับหลายรายไปเบสนะครับไปทำเลนี้ได้ไปได้แต่งให้สวยเหมือนดีไซเนอร์บ้านดีไซเนอร์เลยก็มีลูกค้าซื้อนะครับแต่ก็ต้องลุ้นเพราะว่าได้ห้าหลังติดหลังหนึ่งก็จอดเหมือนกันนะ
0: โอ้ครับ
1: ไปจมมันจะไปจมลงบ้านหลังนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอ้คำพูดที่ว่าหรือว่าแหมได้ยินมาอยู่ได้สองสามวันเนี่ยว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยถึงจุดต่ำสุดเลยจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยตกลงคุณพรฤทธิ์คิดว่าไง
1: ฮะมันเคยมีต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้กำลังวิ่งไปหาจุดนั้นนะครับ
0: วิ่งเหรอ
1: ซึ่งแต่ว่าผมพยายามพูดหลายคนเขาบอกว่าไม่ใช่มั้งผมมองว่าถ้าเกิดอสังหากลับมาฟื้นครั้งนี้เนี่ยอสังหาจะไม่หน้าตาจะไม่เหมือนเดิมคือวิธีทำธุรกิจจะไม่ค่อยเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับผมกลับมองว่ามันต้องไปทำบ้านทำคนเล็กน้อยมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยทุกอย่างแพงหมดยกเว้นรายรับของเขาขึ้นดังนั้นโอกาสคนเมืองที่จะมีบ้านเนี่ยไกลอยู่แล้วยิ่งไกลโคตรๆกันไปอีกเลยครับมันซื้อไม่ได้ครับคุณชาแต่โครงการซึ่งทำและเช่าระยะยาวบนที่ดินของรัฐแล้วก็สามารถทำที่มีโซนคอมเมอร์เชียลหรือบางส่วนสามารถสร้างราคาสูงได้ปล่อยเช่าแพงได้ตรงนี้จะมาชดเชยกับโซนและได้น้อยอย่างนี้น่าจะมีเทรนด์ที่น่าทำในอนาคตครับในเขตเมืองเลยนะครับ
0: สมัยก่อนมาอยู่แถวรังสิตก็ไกลแล้วนะ
1: โอ้ครับอย่างนี้ครับแต่รังสิตขับเข้ากรุงเทพก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
0: นั่นสิครับแล้วนี่ยังจะออกไปถึงแถวไหนอีกครับเนี่ย
1: ไม่ครับถ้ารายได้น้อยที่ผมพูดให้เช่าเนี่ยก็ในเขตเมืองเลยนะคร
0: ับ ในเขตเมืองครับ
1: ในเขตเมืองเลยครับถ้าให้คนรายได้น้อยถูกส่งออกไปอยู่ไกลไปเรื่อยๆนะครับไปปทุมแล้วตอนนี้ท่านนั่งรถสาธารณะนี่ก็หลับหลายตื่นนะครับทั้งเช้าเลยถ้าจะขับรถครูบัญชาเจอไอ้ข้างบนนะครับโทเวข้างบนนี่ก็ไปกลับวันละจะ200เอาครับ
0: เอ้ย
1: มันก็ไม่ไหวนะครับไม่รวมทางด่วนแพงแพง
0: ไปกลับวันละ200นี่แค่ลงดินแดงนะครับยังไม่เข้าตัวเมืองเลยนะ
1: แหมครับเหลือลงดินไปนะครับไม่ติดเอาลำบากครับลำบากเพราะฉะนั้นถ้าคนรายได้น้อยยังต้องขับรถข้ามเมืองแบบนี้เนี่ยแล้วยังหางานในเขตเมืองจันนบุรีนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณนครชุมสุพรรณการไม่ได้เนี่ยผมว่าชีวิตอาจจะแย่กว่านี้อีกนะครับ
0: โ
1: อ้ต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การเดินทาง
0: แล้วก็แสดงว่า
1: คนเขตเมืองจำเป็นครับ
0: ครับงั้นอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดหรอกแต่กำลังจะหากำลังจะลงไปหาจุดต่ำสุดใช่ไหมครับ
1: ครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: วัสดุก่อสร้างก็ทรงๆเพราะว่าเขาก็ขายไม่ดีนะครับที่จะแพงขึ้นนิดหน่อยเขาปรับค่าขนส่งหรืออะไรที่เป็นพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยปิโตรเลียมสายไฟสีอะไรพวกนี้อันนี้มันสวิงอยู่นะครับเพราะมันออกจากส ต้องใช้ความมุดไม่ค่อยได้สภาหลายส่วน
0: ใช่ไหม

0: คือขณะนี้เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยมันเลยเข้ามาเดือน8แล้วนะครับ
1: ก็ยังไม่มีแนวโน้มนี่ครับก็สหรัฐเดดไลน์ทุกครั้งเลยแล้วก็อิหร่านก็บอกก็มาสิแบบนี้ก็ไม่จบสักที
0: ต่อ
1: ตั้งด่านเก็บเงินเงินที่ช่องแคบกันเนี่ยมันไม่รู้ใครจะได้เก็บมันก็แย่งเงินเก็บอย่างนี้มันก็แย
0: ่ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับสำหรับฝั่งของผู้ซื้อนะครับก็ถ้าเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณพรนฤทธิ์นาทีนี้เรียกได้ว่าแบบช่วยๆกันอยู่แบบพออยู่กันได้เลยเนี่ยนะครับควรจะมองอสังหาริมทรัพย์แบบไหนครับ
1: มองแง่ผู้ซื้อนะคุณชาตอนนี้เดินเข้าไปแล้วก็ขอคุยราคาแบบจับข่าวคุยเลยนะครับก็น่าจะมีขอคุยผู้บริหารเลยผมซื้อเนี่ยเข้าแบงค์หรือเงินสดเลยสำหรับคนที่มีนะครับแล้วไม่เดือดร้อนจะต้องผ่อนลำบากอะไรเพราะอะไรรับไม่พอผ่อนหรือกู้ได้ข้ามเส้นอย่างเงี้ยอันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าเทรนรายรับรายได้เนี่ยที่จะไม่พอจ่ายเนี่ยมีแนวโน้มในปีหน้าแต่ถ้าพอมีเนี่ยจังหวะนี้ผมว่าถูกที่สุดแล้วล่ะครับ
0: เลย
1: ครับเลยนี่ไปนี่กล้าไปซื้อกับโครงการที่ไม่รู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไม่อยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: มันถ้าเขาขายยังไม่หมดเราไปซื้อโครงการเข้ามาไอ้ยินดีที่เหลือจะเป็นยังไงแล้วต้องคิดด้วย
0: โอ้อือครับอันนี้สำหรับผู้ซื้อเลยนะฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแนวราบหรือว่าเป็นแนวดิ่งคอนโดนะครับ
1: ครับตอนนี้จะไม่ค่อยมียูนิตเปิดใหม่นะโครงการเปิดใหม่ไม่ค่อยมีคอนโดเนี่ยมีจะมีน้อยจะเหลือแต่มหาชนที่เขาไปเปิดอยู่ไม่มีลดไปมา 50% ได้มั้ยครับแค่ตอนนี้อ๋อ
0: นะครับ
1: ส่วนใหญ่จะขายสต็อกกันช่วงเนี้ยขายสต็อกที่ค้างกันอยู
0: ่ครับโอ้โหเนาะแต่ทำโครงการมาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาเนี่ยคุณพรนฤทธิ์บอกปวดหัวปีนี้เยอะที่สุดเลยป่ะครับเนี่ย
1: โอ้คนละแบบคุณชาคือผมอยู่มา30กว่าปีนี่ปี40เนี่ยคนละแบบตื่นเช้ามาเนี่ยหัวใจล้มเหลวแล้วส่ง ICU เลยคนที่รอดมีรอดกับไม่รอดใช่ไหมฮะแต่ตอนเนี้ยเมื่อตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวส่งแอมบูเลนไปโรงพยาบาลหมอตรวจพบโรคร้าย5โรคไม่รู้อันไหนจะเป็นสาเหตุให้ตุยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายโรคหนึ่งอีกโรคโอ้อันนี้ก็ยังไม่ดีนะฮะตอนนี้มันหลายโรคจริงบัญชา
0: คร
1: ับ มันถึงบอกว่าจะให้กลับมาวิ่งออกกำลังกายเย็นจันทร์ใสได้เลยเหมือนเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลามากครับเวลามาก
0: คร
1: ับ สถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยครับ
0: นะครับก็เอาใจช่วยกันทุกฝ่ายครับไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่วงการเดียวทุกวงการจริงๆนะครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่ครับ
1: ผมว่าประเทศไทยยังอัตราการแย่ลงของเศรษฐกิจเนี่ยยังช้ากว่าหลายประเทศที่อยู่ดีๆก็พรวดลงเลยเนี่ยถึงเป็นยังเป็นโชคดีอยู่บ้างแต่ที่แย่คือเทรนมันเอาหัวลงกราฟมันเอาหัวลงหมด
0: อ
1: ันนี้แย่ครับ
0: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
1: ครับผมครับคุณชาครับ
0: สวัสดีครับนะครับโอ้โหฟังแล้วเนาะเราก็เห็นสภาพกันทั้งหมดเลยถึงได้บอกว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราคาดหวังกับเรื่องกำลังซื้อจากต่างประเทศในระดับบนที่จะทำให้ตัวของอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูหราหรือว่าสุดหรูหราหรือว่าจะหรูหราสุดกู่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็เป็นกลุ่มก้อนที่เล็กๆจริงๆนะครับแล้วพอมาเจอลักษณะมาตรการที่ปรับเข้มข้นยาวนานกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยกันแบบทั้งวงการเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าต่อกับ Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ

0: ลิปโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
3: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
7: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ต้องเข้าปั๊มนะครับประกาศครับลดราคาน้ำมันเนี่ยฟังอีคอนบิสมันต้องอย่างเงี้ยเสี้ยววินาทีทุกข่าวด่วนอย่ามาเด็ดเป๊ะๆกันอย่างนี้เลยนะครับอาชีพของปตท.นะฮะก็ประกาศตัดสินใจนะฮะปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับ70สตางค์ต่อลิตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซฮอล95 91 E20 แล้วก็เป็นซินเกตปกติลง70สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ว่าชาวดีเซลเสียใจด้วยฮะราคาไม่ลงครับคือลงแค่เป็นซินเท่านั้นเองนะครับและมีผลแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับดูอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นการลดราคาน้ำมันครั้งแรกในรอบ15วันผ่านมา15วันนี้ไม่เคยลงเลยนะฮะดังนั้นที่แบบราคาน้ำมันในช่วง2วันที่ผ่านไปของวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาในตะวันตกเนี่ยครับโอ้โหลงได้ใจหายไปตั้ง11กว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนดีเซลเนี่ย ไม่ลงจริงอ่ะนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แจ้งบอกให้กับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามอีคอนบิสกับผมบัญชาตอนนี้ได้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับค่อยไปเติมนะฮะลด70สตางค์ครับสำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอลแล้วก็เบนซินแต่ดีเซลไม่ปรับลดลงแต่อย่างใดนะครับดูสัญญาณการลงทุนของต่างประเทศกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังลุ้นกันนะฮะเมื่อวานผ่านไปแล้วไม่มีความคืบหน้าแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกาก็ดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีนี่นะครับหรือแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยเห็นพูดไว้นะว่าไม่เกินภายในวัน2วันไอ้คำว่าวันก็คือเมื่อคืนที่แล้วไม่มีส่วน2วันก็หมายถึงวันสุดท้ายวันนี้เนี่ยน่าจะได้ดีลของการเปิดช่องแคบของมูสนะครับก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็จะบวก215จุดโอ้โหไปต่อครับเรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดมีไว้ทำลายนะครับดัชนีจะวิ่งแตะ 54,487 จุดขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ดัชนีหุ้น S&P 500ไปต่อ 36.50 จุดประมาณ 0.47% โอ้โหนิวไฮแตกอีกแล้วครับขึ้นมาถึง 7,801 จุดเลยนะครับถ้าเปิดตอนนี้นะฮะส่วนด้านของNASDAQดัชนีโลกหน้านะฮะ Nasdaq ถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็บวก73จุดครับจะวิ่งอยู่แถว 29,935 จุดขึ้นมาประมาณ 0.24% อันนี้ก็เป็นความหวังที่เขาตั้งความหวังกันเอาไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับทองคำก็ถือว่าได้ใจคือถ้าสมมุติว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้นี่นะครับแล้วดิวคุยได้นี่นะต่อให้จะเป็นช่องแคบฮอร์มุสแบบเปิดชั่วคราวอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับทองคำล่วงหน้าสัญญาณ Gold Future บวก104ดอลลาร์เลยนะครับประมาณ 2.5% ครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 4,256 เหรียญ 60เซ็นต์ต่อออนซ์ครับดังชาวทองคำก็ดีใจกันได้ทั่วหน้านะครับแต่ในขณะที่ราคาน้ำมันจริงๆมันไม่ควรจะลงไปวันที่3ต่อเนื่องนะครับแต่บังเอิญ นะฮะเกิดเหตุการณ์กรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีติดอาวุธเนี่ยนะครับไปยิงเรือขนส่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่อยู่ตรงบริเวณฝั่งทะเลเหนือเป็นเรื่องนะสิครับนะฮะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในอังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษในขณะนี้เนี่ยขึ้นมา93เซนต์ต่อบาร์เรล 1.23% นะฮะตอนนี้กลับมาเหนือ80รอบใหม่ละขณะเมื่อคืนที่อุตสาห์หลุด80ไปแล้วนะครับตอนนี้วิ่ง80เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการนะครับตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ48เซนต์ต่อบาร์เรล 0.63% ครับวิ่งอยู่ที่76เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ขึ้นแข็งขึ้นมาเยอะเลยนะครับ53ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 0.07% อยู่ที่ 64,308 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับกลับเข้ามาดูตรงนี้กันต่อนะครับเอาวันนี้เนี่ยนะฮะการประชุมของคณะกรรมการ3สถาบันภาคเอกชนว่ากกร.นี่นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงตัวเลข GDP ก็ดีตัวเลขเงินเฟ้อก็ดีตัวเลขส่งออกก็ดีนี่นะครับมีการปรับขึ้นนะฮะในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้นะครับวันนี้ที่ประชุม3สถาบันเอกชนก็ปรับขึ้นจากเดิม1.2 ถึง 1.6% ไปเป็น 1.6 ถึง 2.0% เอาละครับก็ถือว่าเป็นอีกสถาบันตามนานะครับว่าการขยายตัวสูงสุดนั้นตอนนี้ได้กลับมาอยู่ที่เลข2แต่ก็ยัง2ปริ่มๆนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับตัวเลขส่งออกตัวเลขส่งออกนี่3สถาบันเอกชนวันนี้มีการปรับตัวเลขขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากเดิมคาดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการส่งออกจะติดลบระหว่าง 0.5 ถึง 1.5% อันนี้ส่งออกนะครับเดิมทีเขาบอกงั้นแต่ว่าตัวเลขใหม่เนี่ยเขาปรับประชูดเลยนะครับกลายเป็นว่าตัวเลขการส่งออกปีนี้คาดว่าจะโตขั้นต่ำถึง 8% สูงสุดจะไปถึง2หลักคือ 10% นะครับและในขณะที่ตัวเลขนึงที่น่าสนใจอย่างมากๆก็คือภาวะข้าวยากหมากแพงนี่นะครับ3สถาบันเอกชนมองว่าการปรับตัวเลขเนี่ยนะฮะของเงินเฟ้อเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะจาก2ขึ้นไปเป็น 2.5% สูงสุดไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคือยังมองไว้ที่ 3% เหมือนเคยนะครับนั่นก็ตรงนี้นะครับมีสิ่งที่เขาประเมินกันว่าภาวะของเงินเฟ้อเนี่ยขั้นต่ำก็จะมีราคาแพงมากขึ้นนะครับก็เตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกกร.ก็คือสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีวณิชวันนี้อยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้ครับสายบิดเบี้ยวหนี้สำหรับธนาคารที่เรียกว่าไร้สาขากันเนี่ยนะครับคุณพยงศรีวณิชนะฮะในฐานะของประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยไอ้แกก็บอกอย่างนี้ครับว่ากระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านคลิกแบงค์นะครับการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าอาจจะมีการกู้แล้วเดี๋ยวจะปิดหนี้ปิดพริ้วอะไรเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ ผู้ที่มีเจตนาเข้ามาเอาเปรียบทรัพยากรสาธารณะนะแกพูดกันนะครับซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะก็ยังมองว่าปัจจุบันเนี่ยไทยก็มีเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยถึงกับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ 48% นะขณะที่คนที่อยู่ในระบบรายได้และไปยื่นแบบเสียภาษีเนี่ยมีแค่12 ล้านคนนะครับอันนี้ยื่นแบบนะ12 ล้านคนไอ้เสียภาษีจริงๆเนี่ยที่เงินออกจริงๆค่าภาษีเนี่ยมี5 ล้านคนเนี่ยจะมองมุมนี้ก็ว่าเป็นการเอาเปรียบทรัพยากรทางรายได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกลุ่มบุคคลไหนก็แล้วแต่นะตั้งใจจงใจจะใช้ช่องว่างของระบบเพื่อไปกู้เงินแล้วปรากฏว่าเบี้ยวปิดทิ้งหนีไม่จ่ายหนี้เลยนี่นะครับคือการเอารัดเอาเปรียบนะครับในการที่จ่ายเอาละเอาเปรียบทรัพยากรของผู้ฝากเงินผู้เสียภาษีแล้วก็คนที่เขาเล่นตามเกมกติกาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แย่ถือว่าไม่ควรจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้วันนี้ก็เจอเนี่ยท่านประธานสมาคมธนาคารไทยก็ส่งสัญญาณแรงเลยนะครับจริงๆนอกเหนือจะเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ยังเป็นเนี่ย CEO นะครับของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเนี่ยนะครับธนาคารไล่สาขาคลิกแบงค์ด้วยอีกต่างหากนะครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขนาดเด็กรุ่นใหม่จบมาทำงานทำการมีเงินเนี่ยนะฮะหุ้นตัวแรกที่เขาซื้อเนี่ยไม่ใช่หุ้นไทยไปซื้อหุ้นต่างประเทศคนละยุคกันแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยเมื่อตีซะว่า25-30 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเด็กจบใหม่มาเนี่ยโอ้โหซื้อหุ้นยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ซื้อบ้างก็ซื้อรถก่อนเสร็จแล้วพอมากลางๆคนอ๋อเริ่มเล่นหุ้นเข้าซื้อหุ้นไทยแต่นาทีนี้เด็กรุ่นใหม่บอกซื้อหุ้นนอกนะครับตรงนี้เองเลยครับทำให้เนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยแห่เปิดบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อที่จะทั้งซื้อหุ้นเล่นหุ้นเล่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือกระจายความเสี่ยงจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเรื่องนี้คุณแพทริกปูเรีย Head of Financial Market Function ของธนาคารไทยพาณิชย์บอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยนะครับถือเงินดอลลาร์เนี่ยสูงถึง 860,000 ล้านนะครับ 860,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับด้วยการเปิดบัญชีนะครับที่เรียกว่าเป็นบัญชี FCD บัญชี FCD นี่ถือว่าเป็นบัญชีเงินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจำนวนบัญชี FCD ที่คนไทยไปเปิดเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงตั้งเกือบจะ14 ล้านบัญชีเนี่ยโตตั้ง 500% นะครับถามว่าทำไมคนไทยถึงแห่ไปเปิดบัญชีพวกนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรครับ1ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไงยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าผลตอบแทนมันจะวิ่งเข้าหาดอกเบี้ยที่สูงกว่าเสมอคือดอกเบี้ยบ้านเรามัน 1% เองอ่ะหมายถึงดอกเบี้ยแบงก์ชาตินะถ้าไปถามดอกเบี้ยแบงก์อันนี้ไม่อยากถามเลยนะฮะสลึงหนึ่งก็ไม่รู้ตอนนี้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยนะครับนั้นในเมื่อดอกเบี้ยต่างประเทศดีกว่ามันก็ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศแล้วใช้สกุลต่างประเทศแล้วไปฝากต่างประเทศผลตอบแทนก็จะดีกว่าถูกไหมครับปัจจัยที่2คือเทรนด์การลงทุนต่างประเทศตอนนี้ฮอตมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้เด็กจบใหม่มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซื้อหุ้นนาทีเนี่ยคุณไปซื้อหุ้นไทยแล้วครับคนนุ่นโบยบินไปซื้อหุ้นนุ่นApple นะครับนุ่นในกลุ่ม7นางฟ้าอะไรต่างๆที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าอาจจะเป็น AI เกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้าต่างๆกระแสข่าวเต็มต่างๆที่ติดตามกันได้ใน Econbiz นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชแล้วเจอกันนะครับทาง 90.5 Megahertz ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
8: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1 ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1 แถม 1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องคอ

0: ครัวพงศกร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะเจอกันกับทั้งเรื่องของความน่าสนใจกระแสเด็ดๆทางด้านของเศรษฐกิจมุมมองเรื่องเล่าทางด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่แม่น่าติดตามกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับที่แบบว่าอนะครับบรรดาชาวดอยทองเนี่ยนะฮะผมต้องเรียกดอยทองนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อทองตอนบาท 81,500 บาทเนี่ยตอนเปิดตลาดเช้าวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่านะครับนั่งเก้าอี้ไม่ติดนะครับเพราะตอนเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยบวก 1,900 บาทเนี่ยเป็นราคาเปิดตลาดที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้ววันนี้ใช้ได้นี่แหละครับภาวะตลาดทองคำปกติประเทศไทย 3.4 รอบสุดที่ปรากฏว่าขึ้นมา 1,500 บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 66,550 บาทครับขายออก 66,750 บาทรูปพรรณนะครับขายออก 67,550 บาทแต่ราคานี้ก็ยังเป็นราคาทองคำที่ต่ำกว่าชาวดอยทองเคยซื้อเอาไว้ประมาณ 24% เพราะฉะนั้นมันเป็นราคาที่ปิดในช่วงประมาณเกือบ1เดือนเศษๆหรือว่าให้อย่างเก่งก็ไม่เกินเดือนครึ่งนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่ารอกันมานานนี่นะฮะในขณะที่สายหุ้นเป็นยังไงครับสำหรับปิดวันนี้ขึ้นแผ่วๆครับ 4.86 จุดปิดที่ 1,614 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 84,000 กว่าล้านนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ลุ้นเอานะครับเดี๋ยวในช่วงนะเราคุยไปเบรกแรกเกิดสมมติพักแล้วเบรก2มีข่าวอะไรมาจากทางตะวันออกกลางกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็รายงานทันทีเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ตรงตามนัดไม่รู้ใครนัดใครเนี่ยนะฮะแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขานัดเอาไว้ว่ามันจะมีดีลที่ต้องจบกันได้แหมรอลุ้นกันต่อนะครับแต่ว่าเช่นเคยครับนะครับทุกวันพฤหัสบดีเราก็จะมาฟังเรื่องราวมุมมองต่างๆที่น่าสนใจนะครับกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาดูเรื่องของการประเมินผลงานนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกว่ารีวิวนะครับรีวิวใครล่ะทีเนี้ยรีวิวคุณชัดชาติครับเทอมแรกวาระแรก4ปีแรกกับโจทย์สำคัญของชัดชาติ2นี่นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนครับ
2: คุณบัญชาจำได้ไหมตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันมีข้อสังเกตเนี่ยเรื่องคุณชัดชาติข้อสังเกตสำคัญเราสังเกตไว้ว่าไม่มีป้ายหาเสียงของคุณชัดชาติเลย
1: โอ้ใช
2: ่โปสเตอร์ผิดปกติมากใช่ไหม
1: คือเขาไม่ใช่งบหรือครับหรือเขาไงครับ
2: คือเขามั่นใจมากผมคิดว่าโอ้โหแต่อันนั้นดีนะคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคือเอาผลงานเนี่ยคือเป็นตัวตั้งแล้วก็คงค่อนข้างเกิร์ลโพมันก็ออกมาแล้วอะถูกไหมก็ค่อนข้างมั่นใจซึ่งเราแปลกใจมากไม่ต้องผมอยากชวนท่านผู้ฟังเคยเห็นแผ่นหรือไหมในกรุงเทพผมไม่เห็นเลยนะ
1: ไม่เห็นเลยใช่ไหม
2: ไม่เห็นอ่ะซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไหม
1: ผมว่าใช่นะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเข้าข่ายหาเสียงแบบไม่ต้องตะโกนนะอาจารย์
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
2: ไม่ต้องเสียเงิน
1: ไม่เจอไม่เจอจริงๆอ่ะ
2: ไม่เสียเงิน
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งอันนี้เป็นนิพิษหมายใหม่อ่ะนะแล้วเดี๋ยวผมหวังว่าเนี่ยไอ้ชัดชาติสองเนี่ยมันจะสร้างไอ้ประวัติการใหม
1: ่โ
2: อ้แล้วพูดกันว่าประวัติการที่ผมคาดหวังเนี่ยน่าจะเป็นอะไรแล้วถ้าทำสำเร็จในการเมืองไทยเปลี่ยนโฉมนะ
1: โอ้เหรอคร
2: ับผมหวังว่าจะเปลี่ยนโฉมการเมืองไทยไม่ใช่ระดับกทม.นะมันจะเป็นระดับทั้งกรุงเทพทั้งเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆแล้วก็ระดับชาติ
1: โอ้โห
2: ผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
2: นะเอาว่า4ปีแรกกับ4ปีหลังทางPDIได้ประเมินเรื่องนี้เอาไว้ทีมของทีมวิจัยของTDIเขาก็ทำเรื่องนี้ผมไม่ได้ประเมินกับเขานะปีนี้นะแต่ว่าก็ขออนุญาตเอาผลงานที่ทีมเนี้ยที่เขาทำกันหลายคนเนี่ยนะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่เหลือผมไม่เล่าให้ฟังทุกเรื่องนะเอาเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องเดียวนะแล้วก็ท่านผู้ฟังไปอ่านบนเว็บไซต์ของ TDI เพิ่งลงมาได้สองสามวันนะนะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญประเด็นสำคัญ

0: ันก็คือว่ามันมีเราวิเคราะห์การทำงานของผู้ว่ากทม6 ด้านเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สองคือเรื่องการเดินทางขนส่งและประกาศขนส่งก็ปัญหากรุงเทพมันคือรถติดอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อุบัติเหตุโอ้โหมัน
1: เยอะมาก
0: เยอะมากอุบัติเหตุนะฮะในกรุงเทพปัญหาคอร์รัปชันในกทมก็ยังมีอยู
1: ่โอ้นี่ก็เยอะนะคอร์รัปชัน
0: อ่ะลดลงแต่ก็ยังมีอยู่นะซึ่งท่านผู้ฟังไปหาอ่านดูซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยนั้นละผมเคยมีจ้างคนสวนแล้วคนสวนเขาก็รับงานกทมแล้วมันเป็นคือมันมีระบบที่บอกว่าถ้าไอ้ค่าจ้างไอ้โครงการเนี่ยเงินมันน้อยกว่าระดับหนึ่งไม่กี่แสนบาทเนี่ยมันไม่ต้องจัดจ้างจัดซื้อมันก็จ้างประจํากันเลยอะไรเงี้ยเจ้าประจํากันเลยมีปัญหาแบบนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณชาติชาติทำอะไรเยอะมากนะแต่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมไปสิงคโปร์เมื่อ2 เดือนที่แล้วตอนนั้นอากาศในกรุงเทพร้อนจัดแล้วผมก็ถามเพื่อนๆที่มาจากประเทศอื่นเวียดนามอะไรต่างๆทั้งเวียดนามทั้งพม่านะที่ไปประชุมด้วยกันเนี่ยนะฮะถามบอกว่าอากาศที่บ้านเป็นยังไงนะปรากฏว่าร้อนเหมือนกรุงเทพแต่พอไปที่สิงคโปร์เหลือเชื่อนะ
1: ครับ
0: อากาศสบายกว่า
1: อ๋อเหลือ
0: ภูมิต่ำกว่าเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะผมหวังว่าวันหลังเนี่ยใน4 ปีเนี่ยเราจะเห็นกรุงเทพเป็นแบบนั้นนะเรื่องต่อไปคือเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: ซึ่งเนี่ยหกเรื่องนี่คุณชาติชาติแกมีผลงานจับต้องได้เยอะนะหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาใกล้ตัวซึ่งคุณชาติชาติเขาเรียกปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตัน
1: อ๋อเลยครับ
0: ใช่ไหมปรับปรุงทางเท้าดีขึ้นเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะรับเรื่องร้องเรียนไอ้อะไรนะฮะทับอะไรฟองโด
1: ฟองดู
0: ฟองดูผมก็เคยร้องเรียนก็มีอะไรต่างๆมีจุดอ่อนจุดแข็งนะดีขึ้นเยอะนะฮะแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะฮะเรื่องการฝึกอบรมฝึกอาชีพตรวจสุขภาพอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเนี่ยดีมากเลยนะอย่างไรก็ตามหลายโครงการเนี่ยที่เวลาเข้าวัดเนี่ยวัดความสำเร็จเนี่ยเขาวัดจากจำนวนกิจกรรมไม่ค่อยได้วัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนเช่นเรียนแล้วเนี่ยเขาไปวัดว่าคนเรียนกี่คนกับหลักสูตรกี่คนนะฮะมันจะต้องไปวัดนะฮะว่าได้งานก็มีวัดได้งานแต่ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าได้งานในเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: หรือว่าย้ายผู้ค้าแล้วเนี่ยผู้ค้ามีรายได้ดีขึ้นไหมนะฮะตรวจสุขภาพแล้วประชาชนได้รับการรักษาต่อเนื่องไหมสุขภาพดีขึ้นไหมโดยไม่ต้องมาหาหมออีกแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆก็คือใน4 ปีหลังเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือว่าขยับจากการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นหลายๆพันเรื่องปัญหาเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะฮะไปสู่ปัญหาโครงสร้างเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้แหละโจทย์สำคัญ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมวันนี้เรามีปัญหาอักเสบเรื้อรังอ่ะซึ่งในที่สุดเนี่ยปัญหาโอเคใน4 ปีแรกก็รักษาแก้ปัญหาอักเสบเรื้อรังใส่แผลใส่อะไรต่างๆถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ต่อไปมันก็ต้องสร้างแก้ปัญหาโครงสร้างเส้นเลือดใหญ่
1: ใช
0: ่ถูกไหมรักษาที่ต้นต
1: อ
0: ปฏิรูปกฎระเบียบนะฮะการร่วมมือกับสภากทม.นะฮะแล้วก็ร่วมมือกับทำงานรัฐบาลเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ให้อำนาจกทม.ทั้งหมดนะกฎหมายส่วนใหญ่มันยังให้อำนาจรัฐบาลส่วนกลางนะ
1: โอ้
0: แล้วก็ต้องร่วมมือกับพรรคการเมืองด้วยการที่เขาลงเลือกตั้งโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเห็นไหมสังเกตดูถูกไหมก็เมื่อไม่ฝักฝ่ายใดเนี่ยเขาสามารถร่วมมือกับทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้
1: ใช่
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญคือ เขาควรจะมีส่วนเรื่องช่วยผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดต่างๆ
1: อืมอ
0: ันนี้เรื่องใหญ่มาก
1: ครับ
0: นะฮะรวมถึงความกล้าหาญในการแก้ปัญหาที่ยากเรื่องทุจริตโ
1: อ
0: ้อันนี้เรื่องใหญ่ที่สุด
1: โอ้
0: นะฮะผมจะสรุปสั้นๆก่อนข้อเสนอของ TDRI 6ข้อเนี่ยมีเรื่องอะไร
1: ครับ
0: นะ6ข้อนี้คือปัญหาปากท้องประชาชนเปลี่ยนจากนับจำนวนหลักสู่จำนวนกิจกรรมไปสู่การวัดว่าไอ้ผู้เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบนะฮะในเวลากี่เดือนหลังจากจบมีทักษะใหม่ๆตรงกับความต้องการตลาดไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้พ่อค้ารายย่อยหาบเล่แผงลอยอะไรต่างๆเนี่ยคืออย่าไปเน้นแต่การควบคุมมาเน้นการว่าสร้างรายได้ให้กับหาบเล่แผงลอยเพิ่มขึ้นให้ได
1: ้
0: ปัญหาใหญ่เวลาเนี้ยไปหาเดี๋ยวจะอธิบายไปหาตลาดใหม่เนี่ยไอ้พื้นที่ทดแทนบางที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ใช
0: ่มันไม่ได้ละมันขายไม่ได
1: ้ถูกครับ
0: นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเส้นการเดินทางเนี่ยเรื่องใหญ่นี่ก็คือถ้าจะลดปัญหาการจราจรเนี่ยคือการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินหรือบนดินหรือลอยฟ้าก็ตามกับรถเมย์นะฮะกับไอ้ทางเท้าจักรยานแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงกันได้คือลงจากรถไฟฟ้ามันมาต่อกับรถเมย์ได้ทันทีไม่ต้องเดินไกลนะฮะมีวินมอเตอร์ไซค์เชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระบบเดียวกันเนี่ยในต่างประเทศมันเป็นระบบแบบนี้ทำมานานแล้วแต่ประเทศไทยเราเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็ไอ้ขนส่งสาธารณะอันเนี้ยถ้าจะมีรถไฟฟ้ามากๆมันต้องร่วมมือกับรัฐบาลเพราะระบบของเรามันไม่ได้ให้อำนาจกทม.เขาแล้วเรื่องสำคัญเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดถูกไหมฮะอันเนี้ยเพราะตอนนี้เร่งระบายรถยนต์เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีสัญญาณมีอะไรต่างๆในบางจุดที่เป็นระบบ AI แล้วเติมมันไม่เป็นอ่ะแล้วมันมีปัญหามากให้ตำรวจจราจรเปิดปิดอ่ะแล้วตอนหลังเนี่ยตำรวจจราจรก็ไม่ได้อยู่ตามสี่แยกแล้วก็เปิดปิดตั้งอัตโนมัติไว้มันก็เกิดปัญหาเยอะมากเวลาที่พอใช้ AI มันก็จะเริ่มดีขึ้น
1: ก็
0: ถูกไหมครับอันที่สองคือลดปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็คือต้องเวลาเนี้ยคือท่านชัดชาติใช้วิธีทีมของท่านชัดชาติใช้วิธีเปิดเผยข้อมูลนะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ข้อมูลตรวจสอบความเสี่ยงเชิงลุกให้มันเกิดถูกไหมฮะป้องกันล่วงหน้าโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัญญาณผิดปกติเพราะที่ผ่านมามีหลายโครงการที่มันจัดซื้อจัดจ้างราคาสูงผิดปกตินะฮะเปิดกระบวนการอนุญาตให้ตรวจสอบได
1: ้
0: อันเนี้ยแนวโจทย์ใหม่อันต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรับจากการนับจำนวนต้นไม้เครื่องไม้เครื่องมือและกิจกรรมไปสู่การวัดผลลัพธ์สำคัญนะฮะวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานวันที่น้ำท่วมจำนวนน้ำท่วมลดลงปริมาณขยะลดลงแล้วอย่างที่ผมเรียนกทม.ไม่ร้องจับนะแบบสิงคโปร์จะไปถึงท่านนี้ได้เนี่ยสำเร็จเลยนะฮะให้ความสำคัญกับชุมชนเปราะบางเพราะชุมชนเปราะบางนี่เคยเข้าไปเยอะไหมสกปรก
1: ช่อย
0: นะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะกระทบกระเทือนสุขภาพไม่ใช่กระทบเชิงสุขภาพกระทบเชิงทั้งหมดเลยชีวิตความเป็นอยู่ของคนเด็กโดยเฉพาะเด็กและคนแก่การศึกษาเนี่ยต้องมุ่งวัดผลนะฮะคือปรับให้การเรียนการสอนในห้องเรียนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีระบบที่ส่งต่อเด็กที่เรียนโรงเรียนของเทศบาลเนี่ยนะฮะโรงเรียนของกทม.เนี่ยพอจบแล้วเนี่ยเรียนต่อได้ไม่หลุดจากระบบ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากทม.เขาก็รับผิดชอบได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะโรงเรียนตั้งแต่มัธยมมัธยมอะไรต่างๆขึ้นไปมันก็เป็นโรงเรียนนอกกทม.แล้วไม่ใช่อยู่ในความดูแลนะเรื่องสุขภาพก็ยกระดับกรุงเทพมหานครจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพเป็นผู้จัดการระบบสุขภาพของคนในเมืองเนี่ยขยายบริการปฐมภูมิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่รอจนกระทั่งเจ็บป่วยแล้วมารักษาต้องป้องกันต้องดูแลผู้สูงอายุอันนี้คือโจทย์ใหม
1: ่ครับ
0: นะโจทย์ท้าทายที่สำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ย คือถ้าเราดูแรงกิ้งของกทมมันมีในโลกเนี่ยมันมีแรงกิ้งเมืองที่น่าอยู
1: ่
0: นะฮะอันแรกเนี่ยมันมีไอ้มอริเมโมเรียลฟาวเดชั่นนะฮะเขาจัดอันดับที่เรียกว่า Global Power City Index เมืองไทยเนี่ย อยู่ในอันดับที่38จาก48มีคะแนนลดลงจาก4ปีก่อนอันนี้ไม่ค่อยดีไอเมืองที่ไอ Global City Index ไอ Global Power City Index เนี่ยนะสิงคโปร์อยู่อันดับ5
1: โ
0: อ้นะฮะอันเนี้ยเรากัวลาลัมเปอร์เนี่ยอยู่ที่47
1: ครับ
0: นะฮะประเทศไทยอยู่ที่38นะฮะกัวลาลัมเปอร์อยู่อันดับ37ฮะเราอยู่อันดับ38แล้วเราตกอันดับ
1: โอ
0: ้นะฮะอีกอันหนึ่ง global livability index เนี่ยเราได้คะแนนเราอยู่อันดับ116นะฮะคะแนนดีขึ้นนิดหน่อยแต่อันดับลดลงนะฮะอันเนี้ยสำคัญคือว่าเราต้องทำให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะถ้าทำสำเร็จนะที่บอกว่าคุณชาติชาติคราวนี้เลือกตั้งได้เท่าไหร่ฮะเกิน 1.5 ล้านเสียงใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ถล่มทลายเลยคราวหน้าถ้าลงอีกนะจะยิ่งกว่านี
1: ้ลงได้แค่2เทอมไหมฮะท่าน
0: ใช่อ๋อท่านได้เขาได้เอ้ยเรามีจำกัดหรือเปล่าผมจำไม่ได
1: ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจ
0: โอเคแต่ว่าผมว่าก้าวต่อไปเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าทำสำเร็จก้าวต่อไปไปลงระดับชาติไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อันเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าให้ผมคาดเดาก่อนนะว่ามันจะทำถ้าทำสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องกระจายอำนาจมันจะมีสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยการปฏิรูปกทม.ทำสำเร็จพิสูจน์ได้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างของการที่เราจะกระจายอำนาจไปจังหวัดต่าง
1: ๆ
0: แล้วหวังว่ามันจะเกิดกระแสขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงมีการผู้ว่าการจังหวัดต่าง
1: ๆ
0: นะถ้าทำตรงนี้สำเร็จสิ่งที่จะตามมาคืออะไรฮะนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนในสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศเขาไปลงผู้ว่าแล้วจากผู้ว่าเขาขึ้นมาเป็นเส้นทางรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นเส้นทางคือนักการเมืองมันต้องเป็นเส้นทางที่ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมามีประสบการณ์ระดับท้องถิ่นก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: เราจะสังเกตดูนักการเมืองระดับชาติของเราหลายคนนะที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยบริหารจัดการเลยเป็นลูกคนรวยอ่ะเป็นลูกบ้านใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะพอมาเป็นรัฐมนตรีไม่จืดเลยฮะถูกไหมมีปัญหาเยอะไม่เข้าใจอ่ะเพราะเขาไม่เคยทำงาน
1: อ
0: ่ะนะฮะเขาเป็นลูกคนรวยอ่ะ
1: โอ้ฮะ
0: นะอันนี้แหละคือปัญหาใหญ
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นนักการเมืองถ้าทำแบบนี้สำเร็จนักการเมืองรุ่นใหม่จะใช้เส้นทางแบบคุณชัดชาตินะอันนี้ไม่นับถึงว่าคุณชัดชาติจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกแกถ้าแกไปลงนะพรรคการเมืองพรรคนั้นนะจะได้คะแนนเสียงถล่มทลายนะอันนี้เป็นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วนั่นเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เราลงมาประเด็นเล็กประเด็นหนึ่งในหกประเด็นที่สำคัญนะฮะผมมีเวลาไม่มากก็เรื่องปากท้องประชาชนปัญหาใหญ่ของปากท้องประชาชนคือแรงงานของเราเนี่ยรายได้ยังต่ำนะแล้วก็คุณภาพงานไม่ดีนะฮะการสำรวจเนี่ยพบว่าลูกจ้างในกรุงเทพเนี่ยนะมีค่าจ้างเงินเดือนเฉลี่ย 21,500 บาทต่อเดือนแล้วเป็นแรงงานแล้วถ้าทำงานนอกระบบเป็นแรงงานนอกระบบโอ้ไม่ถึงครึ่งเดียว 11,700 บาทต่อเดือนลูกจ้าง 21,500 นอกระบบลูกจ้างนอกระบบ 11,700 นะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของลูกจ้างในกรุงเทพไปแรงงานนอกระบบนะฮะ อ๋อ

0: ใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายในกรุงเทพเท่าไหร่ครับ30,000 กว่า
1: โอ้
0: 32,600
1: อ่าฮะ
0: เฉลี่ยบ้านหนึ่งมี2.2 คนเพราะฉะนั้นรายได้มันไม่พอรายจ่ายอ่ะ
1: โอ้
0: นะ
1: เนาะ
0: มันลำบาก
1: ครับ
0: นะแล้วตัววัดเรื่องคุณภาพงานเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากค่าตอบแทนไม่สูงและทำงานหนักด้วย
1: ครับ
0: ชั่วโมงทำงานเนี่ยยาวนานนะเกือบ120%ของแรงงานในกรุงเทพเนี่ยทำงานมากกว่าสัปดาห์หนึ่งเดาได้กี่ชั่วโมงคุณบัญชา
1: สัปดาห์นี้
0: ชั่วโมง
1: โอ้
0: 10 ชั่วโมง
1: ที่เยอะกว่าวัยรุ่นทำงาน
0: เยอะนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องคุณภาพงานนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ทำงานมันยาวแต่เงินเดือนมันต่ำเนี่ยแสดงคุณภาพงานไม่ดีแล้วมันยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอีกนี่ปัญหาใหญ
1: ่
0: ถูกไหมอุบัติเหตุในงานเพราะคุณทำเหนื่อยล้าเนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากอย่างไรเดอร์เนี่ยนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องทักษะปัญหาใหญ่คือทักษะคนกรุงเทพเนี่ยจบอุดมศึกษาเยอะแต่ก็ยังมีคนจบมัธยมหรือมัธยมต้นนะ
1: ครับ
0: 40%
1: โอ้โอ้
0: มัธยมต้นหรือน้อยกว่าเนี่ย40%มีคนจบอุดมศึกษาเยอะ35%แต่ก็จบมัธยมเนี่ยต้นเยอะมาก
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยทักษะ
1: คร
0: ับทักษะแล้วก็มีแรงงานนอกระบบเยอะมากนะฮะมีแรงงานนอกระบบ 28% ของแรงงานทั้งหมดอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ยังมีเยอะฮะ 28% 28% เนี่ยมันกลายเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มเปราะบางฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีประกันสังคมอันนี้คุณภาพเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็จะมีหนี้สินนอกระบบเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาตามมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์ปัญหาปากท้องของคนกรุงเทพ2 เรื่องที่อยู่ในอำนาจของกทม.นะมันหลายเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจของกทม.เอาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอำนาจกทม.2 เรื่องคือ1ฝึกทักษะให้มีทักษะสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ต้องเป็นทักษะที่ตรงความต้องการของตลาด2แก้ปัญหาหาบเล่แผงลอยโดยตรงเลยใช่มั้ยฮะ
1: ใช
0: ่หาบเล่แผงลอยเนี่ยแกชาติหนึ่งเนี่ยชูแนวคิดเส้นเลือดฝอยเนี่ยโอ้มีชุดนโยบาย200 ข้อในจำนวน200 ข้อเนี่ยเป็นนโยบายด้านปากท้องเรื่องฝึกอาชีพแล้วเรื่องจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยเนี่ยเยอะแยะใน200 ข้อเนี่ยแกก็ทำแต่ว่าก็ชาติสองเนี่ยอันใหม่เนี่ยจะเน้นเรื่องต่อยอดนโยบายเดิมและขยายไอคือเขามีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อะไรต่างๆเขาจะยกระดับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยเรียกว่า next learning ในชาติสองตั้งเป้าให้มีการเรียนหนังสือสะสม1 ล้านชั่วโมงต่อปีเปิดหลักสูตรนอกเวลาราชการให้คนทำงานประจำเข้าถึงได้ขยายสินเชื่อที่เชื่อมโยงข้อมูลการค้าของผู้ค้าในตลาดไปกับข้อมูลธนาคารมี incubation hubนะฮะมีศูนย์อาหารฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์แบบสิงคโปร
1: ์
0: อีก50 แห่งมีอินキュเบชันครับสร้างผู้ประกอบการ 1,000 คนต่อปีอะไรเงี้ยเนี่ยๆชาติ2ครับตั้งเป้าซึ่งดีนะฮะทีนี้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นว่าไอ้ยังแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมีหลักสูตรเยอะนะ650 หลักสูตรนี้ยกตัวอย่างเช่นทักษะ AI ภาษาต่างประเทศอะไรต่างๆแต่พอออกมาเนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรที่จัดร่วมกับเอกชน60 หลักสูตรเช่นเรื่องโซล่าเซลล์บาริสต้าตกแต่งขนสุนัขมีชั่วโมงเรียนสะสมเนี่ย400,000 ชั่วโมงมีค่าเรียนฟรีนะฮะอันเนี้ยดีแต่ว่าแจ้งว่ามีผู้จบหลักสูตรเนี่ยในปี68ได้งานถึง168แต่เว็บไซต์ไม่ได้บอกว่าไอ้ได้งานทำมันเป็นยังไงระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากจบหลักสูตรนานเท่าไหร่แล้วได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้ถ้าปรับปรุงเรื่องนี้มันก็จะดีนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งผมก็คิดว่าโจทย์เร่งด่วนก็คือระบบติดตามที่ประเมินผลเน้นผลลัพธ์จากการฝึกลงว่าได้อะไรเปลี่ยนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่งานดีขึ้นไหมช่วงทำงานเป็นไงโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบกับแรงงานกลุ่ม

0: ปราะบาง
1: อืม
0: ได้รับการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นไหมเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสําคัญใช่ไหมที่มีรายได้ต่ํา
1: อืม
0: ส่วนหาบเร่แผงลอยเนี่ยมีปัญหาฮะเขาทำเยอะมากเขามีศูนย์การค้าศูนย์อาหารกว่า30จุดรองรับผู้ค้าที่ย้ายทางเท้าจัดหาสินเชื่อร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็จัดตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตกว่า400แห่งมีตลาดนัดเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีระบบจองแผงลอยออนไลน์
1: อ
0: ย
1: ื
0: ู่
1: ม
0: บนสายบางเขตทำเยอะมากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหารายได้หมุนเวียนจากตลาดนัดเนี่ยต่ำมากตลาดนัด400กว่าแห่งเนี่ยหารออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารายได้รวม30ล้านบาทเฉลี่ยแห่งหนึ่งมันตลาดหนึ่งมัน75,000บาทต่อปีเองน้อยมาก
1: ปีละ70,000
0: ใช่น้อยมากน้อยมากตลาดนัดกับเกษตรกรสร้างรายได้สะสม8.6ล้านบาทนับตั้งแต่ปี2566นั่นก็ต่ำ
1: คร
0: ับ แสดงว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นไอ้ตลาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคือสิงคโปร์มันให้เปรียบว่าเวลามันทำฮอกเกอร์เซ็นเตอร์แล้วเพราะอะไรรู้ไหมสิงคโปร์นี่ที่ดินมันเป็นของรัฐนะ
1: ใช
0: ่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญในการที่จะหาจุดตลาดนัดอะไรเงี้ยมันต้องทดลองร่วมกับเอกชนก่อนแล้วทดลองดูว่าไอ้ตลาดเนี้ยเส้นทางจราจรมันอยู่ตรงไหนมันทางกลับบ้านหรือทางไปทำงานแล้วตลาดเนี้ยมันขายได้ตอนไหนตอนเย็นตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ขายได้ตอนไหนมันต้องทดลองนะ
1: โอ้
0: มันแล้วก็หาร่วมมือกับเอกชนแล้วตรงไหนที่มันทดลองแล้วมันสำเร็จมันก็ทำได้ใช่ไหม
1: ต่อย
0: ใหญ่ๆคืออันเนี้ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะ
1: นั่นสิครับ
0: ยากมากแต่ว่าการหาโลเคชันหาพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นโจทย์สำคัญเป็นการวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยต้องร่วมกับพวกพ่อค้าพวกนี้นะในการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะข้าราชการวิเคราะห์ไม่เป็นหรอกครับเพราะไม่เคยค้าขาย
1: ครับ
0: ผมเจอพ่อเพื่อนฝูงที่เป็นพ่อค้าเนี่ยแล้วเวลาเขาวิเคราะห์ตลาดเนี่ยเขามีวิธีมีมุมมองอะไรต่างๆแล้วฟังพวกนี้แล้วเอาข้อมูลพวกนี้มาแล้วกลับมาวิเคราะห์แล้วดูว่าเราจะไปทำที่ไหนอันนี้ถ้าทำได้อันนี้จะทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จนอกจากการให้สินเชื่อกับผู้ค้าแล้วเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเน้นเรื่องการวัดผลลัพธ์นะหลักจบหลักสูตรแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่มีทักษะเพิ่มขึ้นเนี่ยทักษะพวกนี้มันเป็นทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดใช่มากไหมทำงานแล้วมีโอกาสรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็หาเลขแผงลอยอย่างที่ผมเรียนในนี้แหละผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณชาติชาติมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต
1: ครับคือเป็นโมเดลยกระดับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ
0: นายกระดับผมหวังว่าท่านเนี่ยผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นคือเป็นเส้นทางเท่าที่เราเคยเห็นในต่างประเทศเป็นเส้นทางของนักการเมืองเนี่ยมันมาเรียนรู้อะฮะแล้วเป็นโอ้โหปัญหากทมนี่ยากนะ
1: ใช่
0: อำนาจน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: เยอะแต่เงินเยอะนะ
1: โตใช่คือแล้วเรียกว่า GDP แล้วก็เงินงบประมาณเยอะมากนะครับ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: จะจัดการ
0: อำนาจจำกัด
1: อำนาจจำกัดจัดการยากมากอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้แหละเราถึงต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกันต่อสู้กับรัฐบาลเนี่ยขอแก้กฎหมายขออะไรต่างๆให้โอนอำนาจบางส่วนมา
1: อ
0: ืมไม่ใช่ไปอยู่ที่ส่วนกลางทำอะไรไม่ได้หรอกถ
1: ู
0: กไหมฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพดีขึ้นผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องเริ่มร้องเรียกร้องเรื่องพวกนี้ให้อำนาจกับกทม.มากขึ้น
1: ครับ
0: คิดว่าเรื่องสำคัญครับ
1: ครับแม่ชัดเจนเลยนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่อาจารย์ตั้งใจไว้แล้วก็ชาวกทม.ตั้งใจไว้ด้วยนะฮะ
0: ครับผมว่าคุณชัดชาติอะไรท่านเป็นคนตั้งใจอันนี้แหละเรื่องที่ดี
1: ครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI ก็ถือว่ารีวิวนะฮะรีวิว4ปีแรกเสร็จแล้วก็มาดูว่าต่อไปใน4ปีตอนเนี้ยนะฮะสำหรับคุณชัชชาติเองเนี่ยก็จะไปเป็นผู้ว่ากทม.ถ้าตามเวลาเนี่ยนะครับก็จะบริหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2029นะครับ2029ก็จะถือว่าลงจากตำแหน่งส่วนจะต่อได้มากกว่าวาระที่2หรือเปล่านี่ต้องไปดูกันนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องว่ากันต่อเพราะว่ากรุงเทพมหานครอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเมืองหลวงถูกมั้ยฮะแล้วก็เป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจนะฮะงบประมาณสูงนะฮะแล้วตามต่อด้วยเขตอาณาบริเวณพื้นที่บริหารราชการโอ้50เขตนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีจำนวนสสสปโอ้สารพัดสเนี่ยเยอะหมดไปเลยเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่าเมกะซิตี้เมืองหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและเดินหน้าไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถยกระดับเมืองนี้และจริงมันก็เป็นเรียกอะไรครับบททดสอบสำคัญสำหรับคำว่าความเป็นผู้นำมืออาชีพสายการเมืองและสายการบริหารเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็มาได้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดกันนะครับก็บอกแล้วครับว่าในช่วงเวลาแบบอย่างเงี้ยนะครับช่วงเย็นๆนะก่อนจะ2ทุ่มกันเนี่ยนะฮะความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอย่างที่บอกไปตอนช่วงที่ในเบรกที่1ใช่ไหมครับว่าเอาเข้าจริงๆวันนี้มันจะเป็นวันที่ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสกอตต์เบสันนะฮะพูดเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีดีลนะครับมันจะต้องมีดีลมีการประกาศเกิดขึ้นนะครับในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับหรือมันอาจจะเป็นดีลระหว่างโอมานกับอิหร่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบไปก็ปรากฏว่ามันเป็นการความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งอิหร่านยังไม่ได้เป็นการประกาศดีลมานะครับ คือล่าสุดเมื่อเวลาประมาณทุ่ม35นาทีเนี่ยนะฮะทางอิหร่านเนี่ยเขาพูดออกมาชัดแล้วนะครับว่าไอการเจรจากับประเทศโอมานนะฮะเห็นชอบในหลักการบรรลุเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลักการนะฮะแต่เขาบอกว่าไอการที่ทั้งสองฝ่ายคือโอมานกับอิหร่านเนี่ยเจรจาตกลงในหลักการเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้เป็นการรับประกันแล้วก็ไม่มีความหมายเนี่ยก็ใช้สองอย่างเลยนะครับหนึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันสองไม่ได้เป็นความหมายว่าจะเป็นการกลับไปเปิดช่องแคบฮอร์มุสแบบเต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่ประกาศมาเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานะครับทีนี้ไอ้การประกาศอย่างนี้เนี่ยถ้าตีความแบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับก็ชัดคือมันควรเป็นข้อตกลงของทั้ง2ประเทศเนื่องจากว่ามีน่านน้ำร่องน้ำเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามของทั้ง2ประเทศซึ่งถ้าหากว่าทุกคนติดตามลุตะวันออกกลางนะครับมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งมันเกิดเรื่องของวิกฤตสงครามเรื่องราคาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะดาวแผนที่มากางกันดูเนี่ยนะครับแล้วก็เราหันหน้าเข้าแผนที่เข้าไปเนี่ยนะฮะทั้งขวาเนี่ยก็จะเป็นประเทศอิหร่านทั้งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโอมานนะครับแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะมีชายฝั่งเนี่ยอยู่ติดกับเนี่ยตรงเนี้ยช่องแคบฮอร์มุสนะแล้วในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรือสารพัดเรือจากทั่วโลกก็จะเข้าออกตรงนี้เลยนะครับแต่พอหลังจากที่เกิดสงครามกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ทำยังไงดีล่ะนะฮะคือถามว่าก็เป็นประเทศตรงข้ามกันเขาเองก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับแต่พอเหตุการณ์มันลากยาวขึ้นมาเดือนที่5แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ความเจ็บปวดความเสียหายตลอดจนรายได้ที่ควรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็กระทบทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับจึงเป็นที่มาของการคุยกันระหว่างอิหร่านกับโอมานทีนี้ในสิ่งที่นะครับสื่อก็รายงานข้อมูลก็รั่วออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ปรากฏว่าหลักการก็คือจะมีการจัดเส้นทางการจราจรทางเรือของทั้งสองประเทศหลักการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะแถลงภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่เนี่ยเหมือนน้ำจิ้มปล่อยมาก่อนนะฮะเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดการจราจรของเรือพาณิชย์ไม่ว่าจะคุณจะขนน้ำมันหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจากนอกช่องแคบฮอร์มุสเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะจะต้องไปเลนทางฝั่งของประเทศอิหร่านอันนี้ในหลักการของเขานะฮะเรือขาเข้าต้องวิ่งไปทางล่องน้ำที่ขึ้นอยู่ใกล้กับทางฝั่งของอิหร่านเสร็จแล้วไปขนถ่ายเสร็จปั๊บขนออกเนี่ยนะฮะเรือขาออกจะไม่ได้วิ่งช่องทางร่องน้ำของฝั่งอิหร่านแต่จะมาเดินเรือผ่านล่องน้ำทางฝั่งโอมานเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ว่ากันด้วยหลักการนะครับแล้วก็สิ่งที่เราตีความกันไปต่อไปเมื่อสักครู่คือนี่ไม่ใช่ความหมายและนี่เป็นไม่ได้เป็นการรับประกันในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแบบเต็มรูปแบบก็แสดงว่าการที่เราจะได้เห็นเรือผ่านเข้าออกอิสระเสรีนะฮะหรือว่าจะมีการเก็บค่าตรงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะเป็นการบอกชัดเจนนะครับว่ามันจะไม่สะดวกโยทินเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนไม่ได้กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพออันนี้น้ำจิ้มออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอิหร่านเขาก็เติมข้อมูลเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับบอกว่าเตือนบรรดาพวกประเทศอาหรับทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะโจมตีทั้งโรงงานผลิตน้ำมันดิบโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาโจมตีโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาหรับเพื่อนบ้านแน่ๆถ้าขีดเส้นใต้ใหญ่ถ้าไม่ไปจูงใจให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการโจมตีอิหร่านนี่อันนี้เป็นข้อความที่2ที่ออกมาต่อจากน้ำจิ้มเมื่อสักครู่นี่นะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเปิดตอนเนี้ยทุกคนก็จับตาดูครับว่าเออนะมันจะยังไงกันล่ะต่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอการแถลงหลักการของเขาซึ่งก็บอกอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับถ้าดูสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศก็ปรากฏว่าค่อนข้างสลับทิศทางไม่ชัดไปแบบเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่นะฮะแล้วดูจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้านี่นะครับถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังบวก3หลักอยู่นะฮะ105จุดหรือ 1.19 0.19% ก็จะขึ้นไปทำสถิติใหม่นิวไฮอีกละ 54,599 จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เยอะ 8.50 จุดหรือ 0.11% นะครับจะไปอยู่ที่ 7,758 จุดอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อแต่ที่ผมบอกว่ามันสลับทิศทางก็เพราะว่าดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq คราวนี้กลับติดลบนะฮะถ้าเปิดตอนนี้จะลบ177จุดเลยนะครับหรือประมาณ 0.6% ร่วงลงมาอยู่ที่ 29,437 จุดทีนี้ข่าวนี้มีผลยังไงกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับคือถ้าได้หลักการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตีความว่าความชัดเจนยังไม่เกิดเดี๋ยวคงต้องรอแถลงข่าวหลักการที่เขาตกลงกันระหว่างโอมานกับอิหร่านเนี่ยภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้าว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบทั้งสองแห่งสำคัญของโลกเนี่ยนะครับดีดกลับขึ้นมาขึ้นแล้ว ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันกรุงลอนดอนอังกฤษในขณะนี้นะครับขึ้นมาเหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 1.4% วิ่งเกิน80ครับอยู่ที่80เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลและในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐอีกประมาณ1ชั่วโมงจะเปิดทำการนี่นะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง98เซนต์ต่อบาร์เรลละหรือ 1.3% วิ่งอยู่ที่76เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลจริงๆไอ้ราคาน้ำมันดิบที่ตอนนี้ที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีอีกหนึ่งปัจจัยก็เนื่องจากว่ากลุ่มกบฏฮูตีติดอาวุธนี่นะครับไปโจมตีเรือขนน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียตรงบริเวณทะเลเหนือนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเข้ามาว่าเอ้ยชักไม่แน่นอนเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วอะทางฝั่งทะเลแดงเองก็จะมีปัญหาส่วนทางฝั่งของช่องแคบฮอร์มุสก็ต้องรอการแถลงนะครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงแล้วทุกคนเนี่ยรอสุดท้ายท้ายสุดเลยคือใครรู้ไหมฮะโจนาธานนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะว่ายังไงกันต่อเนี่ยนะครับขณะที่สกุลเงินในคริปโตเคอเรนซีหลักสำคัญก็คือตัวบิตคอยน์นี่นะครับตอนนี้ปรากฏว่าขายครับร่วงลงมา392ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับหรือประมาณ 0.6% อยู่ที่ 64,456 ดอลลาร์56ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเรื่องของฝั่งลงทุนทางฝั่งตะวันตกซึ่งเวลาในขณะนี้ก็ทุ่ม45นาทีนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูในบ้านเรากันนะครับในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของว่าด้วยข้อมูลหลุดระเนระนาดถูกเจาะถูกแฮกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบดีใช่ไหมครับว่าข้อมูลของอะไรฮะกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมฮะโอ้โหหลุดไปหมดเลยอะไรต่างๆนี่นานานะครับจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข้อมูลนักเล่นหุ้นบัญชีทั้ง 200,000 รายการที่ฝากไว้ที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ TSD ก็หลุดกระจุยกระจายเหมือนกันอันนี้ก็ยังสอบไม่รู้ไปถึงตรงไหนและตกลงตามเก็บไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปรากฏว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเขาก็สั่งสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดรั่วไหลออกไปเนี่ยนะครับแบบตั้งกรรมการสอบหาต้นตอกันเลยเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้พูดถึงกรณีเนี่ยมีการบอกเอาภาพมาชี้เห็นเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทำให้นายกรัฐมนตรีนี่นะครับคุณอนุทินเนี่ยก็สั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่พอนะและให้ตั้งกรรมการการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบด้วยนะครับย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบนะครับเห็นก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลหมอพร้อมนะไอ้ที่เราไปฉีดโควิดกันตั้งแต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแล้วก็มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจำได้ไหมฮะแล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องนี้โฆษกของสำนักนายกเนี่ยเขาก็บอกว่าไอการดำเนินงานของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีอีเนี่ยนะฮะเขาก็รายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงอ้าวแล้วมันไปโผงนั่นได้ยังไงล่ะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟอร์เรนซิกเนี่ยนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนทางด้านของกระทรวงมหาดไทยว่าไงนะครับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าก็อยู่ในช่วงการตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลนะครับกรมการปกครองก็ยืนยันนะไม่มีอะไรรั่วนะจากฐานข้อมูลหลักของทะเบียนราษฎร์เนี่ยนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยชาติไซเบอร์หรือว่าสคมช.นี่นะครับเขาบอกเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐบาล300กรมทั่วประเทศเนี่ยก็จะตรวจสอบภายใน30วันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยนะเป็นภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า multi factor authentication หรือว่า MFA เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของภาครัฐนะก็รอดูกันต่อไปครับอันนี้หน่วยงานนี่ก็ใช้เวลาเยอะหน่อย30วันนะฮะว่าตกลงจะเจอต้นตอแล้วต้องมีใครรับผิดชอบกันหรือเปล่านี่นะครับพอออกจากเรื่องของข้อมูลรั่วลงรั่วไหลเนี่ยนะฮะมันก็มาถึงเรื่องตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะเพราะเดือนที่เดือนอะไรละเดือนสิงหาใช่ไหมครับมิถุนากรกฎาสองเดือนเนี่ยไทยช่วยไทย plus 60 40ไปแล้ว2เดือนวันนี้วันที่6ถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยวันที่6ก็ปรากฏว่าไทยช่วยไทย plus 60 40 plus เนี่ยก็มาได้อีก6วันนะครับก็มีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นเพราะว่าโครงการนี้4เดือนมันก็จะไปจบนู่นสิ้นเดือนหน้านะครับก็มีเสียงเรียกร้องว่าอัดต่อเวลาอีกทีสินะครับต่อได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกำลังเรียกร้องเพราะตอนนี้มันมีการชงเรื่องมาก่อนหน้านี้ประมาณร่วมๆไม่ต่ำกว่าเดือนแล้วว่าทำไมไม่เอาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบคนละครึ่งแบบเนี้ยนะฮะไทยช่วยไทยพลัสมาเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไทยซีซั่นเนี่ย เดี๋ยวมันจะเข้าปลายปีกันละนะแล้วถ้าเอามาเนิ่นๆบอกล่วงหน้าเนี่ยนะครับโรงแรมทัวร์โอเปอเรเตอร์อะไรก็จะได้จัดแคมเปญกันได้ถูกถูกไหมครับเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณเอกนิติธันประภาสแกก็บอกว่าไอแนวคิดชงเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยซึ่งรูปแบบกลไกทุกสิ่งทุกอย่างจะคล้ายๆกับเราโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าล่าสุดก็คุยกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ว่านี่มันเป็นไปได้ไหมจะมีการจัดสรรงบประมาณตีสว่า 2,000 ล้านบาทนี่นะครับจากวงเงินกู้ของ 200,000 ล้านที่ได้รับการอนุมัติมาเนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนกับครัวเรือนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเอาตรงเนี้ยนะฮะมาทำเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเห็นไหมฮะพยายามหาแหล่งเงินก่อนนะครับแล้วก็หาแหล่งเงินก่อนนะฮะถ้ามากระตุ้นได้เนี่ยมันก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเพื่อให้ก็ประมาณเนี่ยมันลงไปถึงมือตัวผู้ประกอบการเล็กๆเรียกว่าท่องเที่ยวรายเล็กๆนะครับทีนี้ในส่วนของการดำเนินงานนี่นะครับก็จะนำเอาระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังตามฟอร์มนี่นะครับกลับมาใช้งานอีกครั้งในรูปแบบที่คล้ายกันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในอดีตนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีคลังก็มอบมาให้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยไปดูแลทางเทคนิคนะครับโดยจะให้เร่งตรวจสอบความพร้อมของระบบเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับเดิมนี่นะฮะเขาพอมองว่าพอไปดูตรวจสอบกันเนี่ยนะฮะน่าจะตรวจสอบความพร้อมของระบบให้เป็นที่ชัดเจนว่าตกลงมีความพร้อมในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับหรือมีความจำเป็นต้องรื้อระบบ IT ใหม่เลยโอ้โหครับอันนี้ถึงขั้นแบบต้องดูระบบกันก่อนนะครับคุณเอกนิติแกก็บอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้ส่วนข้อกฎหมายเงื่อนไขต่างๆของการใช้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเนี่ยเบื้องต้นก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการมาพิจารณารายละเอียดร่วมกันนะครับคาดว่านะเมื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะใช้เยียวยาผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะมีสิทธิ์สามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ได้นะครับเหมือนกระทรวงสัญญาณนะผมมาว่ามันน่าจะได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปถามคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นี่นะครับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เห็นแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีชงเข้าเป็นวาระครม.ในการประชุมครม.ในเดือนสิงหาคมเลยนะฮะเห็นไหมครับนั้นต้องฟังสัญญาหลายฝ่ายนะครับว่ามีโอกาสจะแจ้งเกิดหรือมีโอกาสจะเป็นหมันสำหรับโครงการนี้ก็ต้องไปดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นออกมาจากตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผู้ประกอบการที่เป็น SME ท่องเที่ยวรายย่อยเนี่ยเจ็บหนักเจ็บมานานแล้วนี่นะครับวันนี้ดัชนี SME ก็เลยสะท้อนออกมาเลยครับว่ากำลังซื้อคนไทยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอจริงๆนะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดผลสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SME ของเมืองไทยประจำไตรมาส2นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวดัชนีตรงเนี้ยมันอยู่ที่ 45.1 แถมยังลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1และได้ตามดัชนีเวลาก็ทำรายการทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นนี่นะครับถ้า50ขึ้นนี่ถือว่ามั่นใจถ้าต่ำกว่า50นี่ถือว่าไม่มั่นใจนะครับดังนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยไตรมาสที่2เนี่ยเขาก็ยังมองว่าเขาไม่ได้มั่นใจกับสภาวะทางด้านของเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่เขาทำอยู่เลยนี่นะครับเพราะไอ้ค่าดัชนีที่มันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานการณ์ของธุรกิจความสามารถในการหากำไรกำไรตลอดจนธุรกิจมันจะไปรอดยาวนานแค่ไหนหรือความยั่งยืนนี่นะครับมันสะท้อนเลยครับว่า SME ตอนนี้อ่อนแอทั้งระยะคือหมายความว่าสถานะของธุรกิจ SME ของไทยเนี่ยอ่อนแอทั้งในปัจจุบันทั้งปานกลางและก็ระยะยาวคือมันไม่มีค่าดัชนีตัวไหนเนี่ยเกิน50จุดขึ้นไปเลยรู้หรอไหมฮะเนี่ยมันถึงเรื่องการเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องการดูแล SME เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลเองจะต้องเข้ามาเอาใจใส่กับธุรกิจ SME เนี่ยให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมธุรกิจ SME ในบ้านเราเนี่ยมีตั้ง3ล้านรายนะครับมีการจ้างงานเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ถ้าคิดเป็น GDP เนี่ยก็ถือว่า2หลักกว่าขึ้นไปเลยนี่นะครับและทุกวันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่า SME ก็เข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกแหล่งเงินกู้นะประเด็นนี้นะแบงก์ก็ยังมองธุรกิจ SME กลายเป็นธุรกิจเสี่ยงไปเลยอย่าว่าแต่ประเภทนะเอาแค่ขนาดนี่นะครับยังมองเลยว่าเสี่ยงเลยนะครับยิ่งถ้าอยู่ในขนาดก็เสี่ยงแถมไปอยู่ในธุรกิจปัจจุบันที่ถูกมองว่าเสี่ยงเจอเสี่ยง2เสี่ยงนี่อย่าลืมเลยนะครับว่าจะได้เงินกู้จากแบงก์นี่นะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเหมือนอย่างพอพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจคือธนาคารกสิกรไทยวันนี้ก็เปิดตัวเลขออกมานะครับเขาก็จับตัวเลขไอ้เรื่องการปล่อยสินเชื่อในแต่ละไตรมาสถูกไหมครับปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยกลับมาปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่2บ้างแล้วนะตัวเลขมันฟ้องออกมาแล้วว่ามีการปล่อยสินเชื่อแล้วนะแต่พอสืบมาสอบไปข้อมูลฟ้องชัดเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจรายใหญ่ไม่ใช่รายกลางแล้วก็รายย่อยโอ้ยมือไก่หน้าผากอุตส่าห์ฟังว่าแหมตกลงแบงก์กล้าปล่อยสินเชื่อนี่นะครับกลายเป็นว่าสินเชื่อไตรมาสที่2ปีเนี่ยการปล่อยสินเชื่อของแบงก์เนี่ยกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ2ปี พูดง่ายๆนะครับ24เดือนติดกันติดลบมาตลอดแต่ตอนนี้ไตรมาสที่2เนี่ยเพิ่งกลับมาขึ้นแต่ประธานโทษมันขึ้นตรงที่ไปปล่อยแบงค์ไปปล่อยผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้รายกลางรายเล็กเนี่ยไม่ได้รับเงินสินเชื่ออย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เห็นไหมฮะมันก็ยังเป็นเรียกอะไรอ่ะซึ่งจากตัวกลางตัวเล็กตัวน้อยมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องตรงนี้อยู่เป็นต่อไปนี่นะครับทีนี้กลับเข้ามาดูในเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของ data center พอกระทุ้งกันเยอะๆนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยคนที่เป็นฝ่ายกำกับนโยบายเทคโนโลยีหรือ

0: แต่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้ดีครับว่าการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center เนี่ยใช้ไฟมหาศาลใช้น้ำชนิดที่แบบเปลืองมากๆและจะต้องหาที่ทางสถานที่ในการจัดตั้งแบบใหญ่โตโมโหฬารเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะฮะกระแสมาเยอะและนี่คือความเป็นจริงนะครับก็เลยทำให้คุณนฤทธิ์สถิรศักดิ์เนี่ยเลขาธิการ BOI เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการทบทวนนะผมว่าจะทบทวนเนี่ยครับกฎเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มข้นในการคัดกรองโครงการเนี่ยให้มันสอดคล้องกับทิศทางของคณะกรรมการด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูหนึ่งพอตั้งและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานน้ำเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับและพอตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ศูนย์ Data Center เนี่ยนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมๆกับไอ้พื้นที่บริเวณหรือตึก Data Center เนี่ยดีไหมนะและไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนหรือส่วนอื่นๆที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งศูนย์ Data Center หรือเปล่าถูกไหมครับอย่าลืมนะครับ Data Center ใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช้พื้นที่เยอะและพลังงานความร้อนที่ออกมาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทั้งหมดเลยเพราะว่าที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะอเมริกาสหราชอาณาจักรเนี่ยต่อต้านกันจนกระทั่งตอนนี้หลายเมืองหลายรัฐเนี่ยนะครับต้องหยุดการพิจารณาโครงการใหม่ๆเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีขึ้นไปเต็มๆนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการอนุมัติตั้ง Data Center เนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่าเราเองก็ประเภทแบบตั้งไปก่อนมีปัญหาก็ว่ากันทีหลังตามสไตล์เราเนี่ยนะครับต่อมาครับเอาเรื่องเบาๆไหมเอาเรื่องนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้คนไทยนี่นะครับฮิตแบบประเภทตื่นตีห้าไปออกกำลังกายวิ่งเยอะๆนะครับฮิตแบบประเภทท้าพิสูจน์นะสมรรถนะศักยภาพของกล้ามเนื้อมือของเราจะต้านในสักขนาดไหนเนี่ยนะครับปรากฏว่าแนวโน้มของการที่ออกไปเดินจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะกรุงเทพนี่นะครับเช่นสวนลุมพินีสวนเบญจกิติสวนรถไฟเนี่ยหรือแม้แต่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนนี่นะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นตั้ง5เท่าโดยเฉพาะแต่เช้าตู่เลยตี4ยัน8โมงเช้านี่นะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยตอน5โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่นะครับปรากฏว่าเทรนด์นี้มาแรงมากนะฮะกลุ่มคนทำงานออฟฟิศสายสุขภาพนิยมนี่นะครับเรียกว่าพอเลิกงานปั๊บไม่สนใจละนายจะลงจะเรียกปิดมือถือไม่สนเรียกรถเรียกรถเลยนะจะเรียกแก๊ปเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกรถเรียกแท็กซี่เนี่ยไปพี่ไปส่งผมที่ฟิตเนสหรือว่าสวนสาธารณะปรากฏว่ายอดเรียกใช้รถบริการไปส่งตามฟิตเนสสวนสาธารณะเนี่ยเติบโตตั้ง 30% นะครับขณะที่เทรนด์การออกกำลังกายในสวนสาธารณะในต่างจังหวัดก็ไม่แพ้กันนะสวนสาธารณะใน5หัวเมืองใหญ่เนี่ยนะครับเรียกรถมากที่สุดได้แก่สวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตำบลบางทรายชลบุรีสวนหลวงร.9ภูเก็ตแล้วก็สวนน้ำบุ่งตะลัวที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับส่วนอีกเทรนด์นึงก็ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาสั่งอะไรเนี่ยบอกหวานน้อยๆนะหวานต่ำ50ได้ยิ่งดีนี่นะครับ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดสั่งเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่มีระดับหวานน้อยคือตั้งแต่ไม่หวานเลยจนถึง 75% เนี่ยนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Grab เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 50% และเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลปรากฏว่าครองใจคนรักสุขภาพมากที่สุดกว่า 40% โอ้โหดูแลสุขภาพกันเต็มที่สำหรับคนเรากันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาละครับเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเรานะครับสัปดาห์นี้สำหรับผมด้วยนะครับเราจะกลับมาเจอกันสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 104.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: งานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤจิตร

5:08 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมชาเดชบัวหันนะครับยาวๆแบบนี้ไปจนถึง6 โมงเช้าส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็น

0: างแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้นะครับสะดวกติดตามฟังช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับยินดีเสมอครับนะฮะเช้าวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของพระสังฆราโชบายนะครับที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้ให้ไว้นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งในสาระสำคัญของพระสังฆราโชบายก็คือเรื่องของการคุมเข้มพุทธพาณิชย์นะฮะซึ่งต่อมาในภายหลังเนี่ยนะครับทางมศหรือมหาเถรสมาคมเนี่ยมีแนวโน้มนะที่จะปัดฝุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังฆราโชบายให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะฮะจัดระเบียบให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพุทธพาณิชย์วัตถุมงคลหรือว่าไสยศาสตร์นะครับนะฮะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะครับกับสังฆราโชบายที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับให้เป็นแนวทางและก็นโยบายในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นะครับซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเจตนาที่แท้จริงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นมายังไงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากได้รับความเมตตาจากพระมหาอดิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยคประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานนะครับท่านก็ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารนะครับแล้วก็เลขานุการเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางมาให้ความรู้กันนะครับตอนนี้พระอาจารย์มาแล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านเจริญพร
0: ครับนะฮะก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าการจัดระเบียบจากสังฆราโชบายนะที่ทางมหาเถรสมาคมได้น้อมรับจากองค์สมเด็จพระสังฆราชมานะฮะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสลดใจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ก็คือเรื่องของเหตุยิงกันในโรงเรียนนะครับนะครับก็เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยต้องกลับมาขบคิดนะครับในหลากหลายมิติด้วยกันแม้กระทั่งสื่อเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของจรรยาบรรณจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารนะครับต้องไม่ให้เป็นเรื่องของการดราม่าหรือว่าสร้างความเกลียดชังหรือว่าเพิ่มอคตินะฮะต่อเหตุการณ์นี้นะครับทั้งภาครัฐเองแล้วก็ภาคครอบครัวแล้วก็สถาบันการศึกษาเองเนี่ยต้องกลับมาคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะฮะซึ่งพระอาจารย์ได้ติดตามเรื่องนี้ไหมครับพระอาจารย์ครับ
1: ได้ดูอยู่เหมือนกันเป็นข่าวดังมากแล้วก็มีประเด็นหลายอย่างน่าสนใจ
0: ครับทั้งในมิติเรื่องของการเข้าถึงอาวุธร้ายแรงอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นนะฮะที่ทำให้ต้องมานั่งขบคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาที่จะใช้กฎหมายมาควบคุมกำกับให้เข้มงวดยิ่งขึ้นกับสองการเข้าถึงข้อมูลเหตุรุนแรงของเยาวชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สามการบูลลี่กันในโรงเรียนนะฮะคำว่าบูลลี่เนี่ยถ้าพูดกันในให้เป็นทางการให้ชัดเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะฮะในระหว่างชั้นเรียนด้วยกันนะครับมันก็เลยเป็นแรงกดดันด้วยหรือเปล่าแต่แน่นอนครับในระหว่างนี้เนี่ยคือก็ต้องให้กำลังใจกันให้มากแล้วก็ทั้งในฝากฝังของผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ครอบครัวรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะการกำกับดูแลหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับนะฮะก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกอย่างหลังจากนี้เนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับ
1: จริงๆเรื่องบูลลี่พูดยากเหตุผลเพราะว่าสังคมเราอ่ะมันหล่อหลอมแบบเนี้ยมานานไม่ต้องดูอะไรเลยเนาะดูรายการตลกทั้งหลายแหล่ก็ได้ ที่ออกทางสื่อต่างๆในปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหลายสิบปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สังเกตดูเถอะตลกไทยเนี่ยก็ติดเรื่องการนำปมด้อยของใครคนใดคนหนึ่งมาพูดเล่นมาบูลลี่กันออกสื่อด้วยนะ แล้วคนก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกขบขันบางทีบางครั้งเราเอาเด็กพิเศษเอาคนพิเศษที่ท่านเกิดมาไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเอามาอยู่ในคณะตลกบ้างแล้วก็มีการพูดเล่นหยอกกันไปแย่กันมาพูดถึงความไม่สมบูรณ์ของร่างกายต่าง
0: ๆครับ
1: มันกลายเป็นสิ่งที่เราจะพูดยังไงดีล่ะ
0: มันเอาความพิเศษตรงนั้นมาสร้างเป็นจุดขาย
1: ใช่มันก็เลยกลายเป็นนี่แหละสังคมมันเลยกลายเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกว่าไอ้การบูลลี่ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยก็เกิดจากการเอาปมด้อยของเด็กนั่นแหละมาล้อกันเอาเริ่มจากเด็กด้วยกันเองก่อนก็ล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันก่อนอ้าวแล้วก็ล้อความด้อยความเด่นของคนอื่นบางทีไม่เรียกชื่อใส่แว่นก็เรียกไอ้แว่นอย่างนี้เป็นต้นมีอวัยวะที่ผิดปกติจากเพื่อนก็เรียกเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อเล่นของเพื่อนเป็นต้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันหล่อหลอมมาอย่างยาวนานนะเกิดเรื่องพวกนี้ทีนี้ถามว่าลดยังไงกับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันพูดในเชิงปัจเจกบุคคลเนี่ยยากมากเลยเพราะสังคมเนี่ยยังยอมรับเรื่องเหล่านี้อยู่อย่าว่าแต่อะไรเลยบางทีครูก็เรียกชื่อเด็กเนี่ยเป็นฉายาเป็นไม่ได้ชื่อเล่นเขาด้วยนะ เรียกปมด้อยเขาเป็นฉายาเขาเอาแล้วก็เรียกกันสนุกปากเป็นอย่างนี้มายาวนานนะเป็นอย่างเงี้ยมาอย่างยาวนานมันก็เลยพูดยากนะคือเรื่องอย่างนี้ทีนี้ในเด็กยุคหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทนกันได้เขามองเป็นเรื่องขบขันขำขันกันแต่พอเด็กเจนหนึ่งอายุอีกวัยหนึ่งเนี่ยเขาก็มองเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเขาซึ่งไม่ควรจะต้องไปก้าวล่วงเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าขีดความอดทนของคนในอดีตกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ย่าว่าอะไรเลยแม้กระทั่งขับรถได้ยินเสียงแตรรถเลยยังมายกลงมายิงกันได้เลย ที่เมืองไทยเนี่ยแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยแตรรถเขาสร้างมาเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อกดให้เตือนซึ่งกันและกันกลายเป็นเตือนปั๊บเราก็ตกใจเรื่องเสียงแตรลงไปต่อยลงไปตีกันลงไปยิงกันก็เยอะแยะนะเราอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้แต่เราโปรเทคกับตัวเองว่าถ้ามีใครมาล่วงล้ำก้ำเกินบริเวณอาณาบริเวณของตัวเองเนี่ยเรารักษาสิทธิ์แต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยก็ล่วงเลยสิทธิ์ของคนอื่นไปอยู่บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทำคนอื่นไม่เป็นไรนะแต่พอคนอื่นมาทำเราเนี่ยไม่ได้
0: ครับ
1: ก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่ว่าขึ้นมาฉะนั้นมันก็เลยพูดยากเพราะว่าความอดทนหรือว่าขีดความจำกัดในแต่ละเจนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราทนการตีจากครูบาอาจารย์ได้ใช่ไหม
0: ใช่คือเรามองว่า ที่อาจารย์หรือว่าครูเนี่ยเอาไม้เรียวลงหลังลงตูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต
1: ี
0: ก้นอย่างเงี้ยนะคือมันก็เป็นปกติวิสัยในความรู้สึกของการเรียนการสอบในแต่ละยุคซึ่งที่ผมเนี่ยผมก็ยังเจอแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันคือความรุนแรงที่ร้ายแรงแต่สิ่งที่เวลาคุณครูเขาลงไม้เลียวที่ก้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปากครูเขาขยับไปด้วยคือสอนว่าอย่าทำอีกอย่าทำอีกมันไม่ได้เป็นการตีเพื่อเอามันนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้ตีเพื่อที่จะรู้สึกข่มให้เด็กรู้สึกกลัวแต่ว่าต้องการตีเพื่อให้เด็กสำนึกในสิ่งที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
1: นะถูกต้องแต่สังคมมันก็เลยเปลี่ยนไปเนาะทุกวันนี้ครูก็ตีเด็กไม่ได้อีกก็เลยไม่รู้จะแนะนำสอนเขายังไงเพราะบางทีเนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยมันก็ลักษณะใกล้ๆกันกับแบบนี้แหละเราเนี่ยถ้าพูดรวมความไปก่อนเนี่ยเราไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่อง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไม่ข่มคนที่เขาทำผิดไม่ให้เขาเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบได
0: ้ครับ
1: เนี่ยเราหลอมสังคมมายังไงจนเป็นแบบนี้นะก็ต้องตั้งคำถามกันต่อไปนะหลักพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหลักปักไคหะนิกไคหะ
0: นิกไคหะ
1: ปักไคหะแปลว่ายกย่องคนที่ควรยกย่อง
0: ครับ
1: นิกไคหะแปลว่าเราจะต้องข่มหรือ ลดอำนาจของคนที่ทำไม่ดีหรือคนที่ควรข่
0: ม
1: จะทำให้สังคมมันน่าอยู่ได
0: ้ครับ
1: เออแต่พอเราไม่ทำอย่างนั้นน่ะเราไม่ยกไม่เขาเรียกว่าไม่ยกย่องคนดีแล้วก็ควบคุมคนไม่ดีเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านยึดไว้เนี่ยอันนั้นก็ตามหลักพระพุทธศาสนานั่นแหละที่เราว่าหลักปักไคหะนี่ไคหะนี่แหละเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: เข้าเนื้อหาก่อน
0: ครับทีนี้มาจนถึงเรื่องจัดระเบียบวัตถุมงคลนะครับในมุมมองของพระอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับสังฆราโชบายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้มอบไว้ให้นะครับเมื่อช่วงปีใหม่นะแต่ว่าจะมาจนถึงวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเข้มพุทธพาณิชย์หรือว่าการทำวัตถุมงคลเนี่ยก็ดูว่ายังมีอยู่บ้างนะแต่ว่าจะทำให้มันเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ในเบื้องต้นเอาเป็นว่าพระอาจารย์มองว่าแก้ยากไหมครับพระอาจารย
1: ์จริงๆแก้ยากนะแก้ยากมากด้วยนะเพราะมันไปปะปนกับเรื่องอื่นๆมากมาย
0: เรื่องธุรกิจด้วยถูกไหมครับ
1: ธุรกิจก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องความเชื่อคนเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆอ๋อ
0: ใช่ความเชื่อคน
1: ซึ่งความเชื่อคนเนี่ยมันฝังรากลึกลงไปเขาเรียกว่าทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นมาแบบนี้แล้วอยู่ๆจะไปเปลี่ยนเลยทันทีทันใดเนี่ยเปลี่ยนยากมากแต่ถามว่ามีหลักในการเปลี่ยนไหมมีนะนะก็อาตมาได้พูดไปตะกี้นี่แหละเหมือนเฉลยไปไกลๆแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายในตอนท้ายเอาอย่างนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยยมชันเดชใส่บาตรตอนเช้าไหม
0: ใส่ครับ
1: ปกติใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเราสังเกตนะพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านเดินบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะให้พรตามปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: สมมติมีพระอยู่สามกลุ่มมีพระอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งใส่บาตรแล้วท่านไม่ให้พรท่านเดินกลับเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวไปให้พรที่วัดยมรับพรได้เหมือนกันได้รับบุญกุศลเหมือนกันบุญสำเร็จแล้วจากการถวายทานตรงนั้นเดี๋ยวอาตมากลับไปที่วัดเนี่ยเดี๋ยวกรวดน้ำโยมก็รับพรตามนั้นไปกลุ่มที่สองท่านก็ให้พรตามปกติว่าอภิวาทานสีลิสนิจังจนจบอายุวันโนสุขังพลังกลุ่มที่สามนะท่านให้พรยาวเหยียดมากเลยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อสาเนียจันไรสวดยาวมากๆยมชันเดชทายสิคนในกรุงเทพที่ยมชันเดชอาศัยอยู่ตอนเนี้ยเขาชอบแบบไหนพระสามกลุ่มเนี่ย
0: สามกลุ่มชอบแบบไหน
1: ห
0: มายถึงพระหรือโยมครับพระอาจารย
1: ์โยมเนี่ยโยมชอบพระแบบไหน
0: ชอบ
1: เวลาพระเวลาเราใส่บาตรเนี่ย
0: ชอบแบบที่สองชอบแบบที่สอง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ทำไมชอบแบบที่สองอ่ะขยายความ
0: ก็ขยายความคืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความเคยชินที่ปลูกฝังกันมาทั้งที่เป็นวิธีที่ไม่ถูกในพิธีการที่ว่าไม่ถูกอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องผิดถูกในพิธีการนะพระอาจารย
1: ์
0: แต่เหตุที่โยมชอบเนี่ยเพราะว่าครบเหมือนกับว่าครบใส่บาตรแล้วทีนี้โยมรับพรแล้วก็ในขณะเดียวกันโยมก็กรวดน้ำไปด้วยครับ
1: มัน
0: ครบเหมือนครบจบในความรู้สึกและก็ความคิดตรงนั้นครับ
1: เนาะแต่ในจริงๆเนี่ยถ้าเราไปเดินดูตามตลาดเนี่ยมันจะมีพระอยู่สามกลุ่มตามที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยท่านถือวินัยอย่างเคร่งครัดท่านไม่ให้พรเพราะท่านถือว่าท้ายสุดเนี่ยเวลาท่านฉันนะท่านให้พรอยู่ดี
0: ครับ
1: นะกับกลุ่มที่สองเนี่ยท่านก็ให้พรตามปกตินี่แหละนะแต่กลุ่มที่สามเนี่ยพอให้พรเยอะมากมายเนี่ยนะเชื่อไหมเวลาบิณฑบาตเนี่ยไอ้กลุ่มที่สามเนี่ยกลับได้ก็เรียกว่าโยมเนี่ยมาใส่บาตรเยอะกว่าเพื่อนเหตุผลเพราะอะไรล่ะเหตุผลเพราะว่าโยมรู้สึกว่าโอ้ได้รับพรเยอะจังเลย
0: พระองค์นี้ท่องเก่ง
1: พระองค์เนี่ยสวดมนต์เก่งเหลือเกินให้พรเยอะแยะมากมายวันนี้ได้พรเยอะกว่าเพื่อน
0: ครับ
1: ทั้งที่มันก็บทเดียวกันนะเนื้อหาเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าว่าตามหลักเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเนี่ยเขาทำถูกต้องมากกว่าแต่การที่พระบางท่านให้พรซะยืดยาวเนี่ยท่านก็มีเขาเรียกว่ากุศโลบายของท่านเป็นการส่วนตัว
0: ครั
1: คื
0: บ
1: ออย่างนี้พระเวลาห่มจีวรเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะทุกรูปคือขออภัยนะศีรษะล้นล้นห่มจีวรเหลืองเหลืองเดินบิณฑบาตเหมือนกันถ้าโยมไม่สังเกตเนี่ยจำหน้าตาไม่ได้หรอกพระรูปนั้นเป็นไงพระรูปนี้เป็นไงถ้าไม่ลงรายละเอียดนะจ
0: ค
1: ะ
0: รั
1: จ
0: บ
1: ําไม่ได้หรอกพระแต่ละรูปนะต่างกันยังไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าความแตกต่างที่เกิดขึ้นคือให้พรเสียยืดยาวโยมก็จะจําได้แม่นยำว่าโอ้ถ้าพระรูปนี้มาเนี่ยให้พรเก่งให้พรเยอะเยอะแยะไปหมดโยมรับพรมากโยมกลับชอบใส่บาตรพระกลุ่มที่สามมากที่สุดนะด้วยเหตุผลอย่างเบาบางมากๆเลยว่าโอ้ท่านสวดมนต์ให้เยอะจังเลยทั้งที่การสวดให้เยอะเนี่ยถ้าว่าตามตรงเนี่ยผิดพระวินัยด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: แต่โยมที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะมีสักกี่มากน้อยโยมก็รู้สึกว่าณเวลาเนี้ยสิ่งที่ฉันใส่บาตรไปเนี่ยใส่ข้าวไปได้ถวายทานไปเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือพรตรงนี้เลยไปรอรับทีหลังเนี่ยมันไม่เห็นว่าได้หรือไม่ได้อย่างน้อยฟังตรงนี้ชื่นใจ
0: อิ่
1: ย
0: ม
1: ิ่ง
0: ใจ
1: ได้ฟังยาวๆเนี่ยนะยิ่ง
0: คร
1: รู
0: ั
1: ้
0: บ
1: สึกว่าโอ้พระท่านให้แบบเต็มสูบเลยดีใจโอ้พระให้มากมายมหาศาล
0: ครับ
1: ให้แม้กระทั่งว่าเป็นเศรษฐีนู่นนี่นั่นถูกหวยลอตเตอรี่เลื่อนยศตำแหน่งต่างๆนานามากมายทั้งที่แค่วินาทีในขณะใส่บาตรช่วงเช้าแค่ตอนนั้นเนี่ยนะแต่พระให้พรเนี่ยมากมายเกินกว่าที่ควรจะเป็นฟัง
0: คร
1: ด
0: ั
1: ู
0: บ
1: ก็น่าจะเดาได้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันคือพูดเพื่อถ้าเป็นภาษาพระเนี่ยพูดเอาใจโยมมันชัดเจนมากเพียงแต่ว่าโยมก็ชอบนี่นะแล้วก็กลายเป็นว่าสร้างความรู้สึกว่าโอ้ถ้าให้เยอะๆอย่างเงี้ยเป็นที่จดจำของญาติโยมเวลาบิณฑบาตในกรุงเทพเนี่ยนะข้อจำกัดคือโยมเนี่ยเยอะพระก็เยอะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างตัวตนให้คนรู้จักฉะไหนเลยโยมจะจำได้ว่าเราเนี่ยมาบินสายนี้แล้วก็ให้พรที่พิสดารมากกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อดึงศรัทธาญาติโยมเนี่ยให้มาใส่บาตรได้อย่างเงี้ยไม่เหมือนพระต่างจังหวัดนะพระต่างจังหวัดเขามีสายประจําหมายถึงสายบิณฑบาตเนี่ยเป็นสายประจําเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านก็จะให้พรในแบบที่สองก็คืออภิวาทานสีลิสนิจังอายุวโนสุขังพลังให้ตามปกติเพราะนี่คือสายประจําไม่ต้องพิสดารมากนะแล้วก็รักษาสายของญาติโยมเนี่ยเป็นปกติฉะนั้นโยมที่ให้รับพรแบบนี้ชื่นชอบกลุ่มที่สองแบบนี้ก็จะมีความเชื่อว่าเออเนี่ยก็ปกติพระที่ท่านให้แต่ถ้าถูกต้องตามวินัยจริงๆเนี่ยคือพระกลุ่มที่หนึ่งนะ
0: ค
1: ือต้องไม่ให้พรเลยนั่นแหละเป๊ะเคร่งครัดเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับไปกรวดน้ำรับพรที่เวลาท่านฉันเสร็จเนี่ยท่านจะกรวดน้ำให้อีกทีหนึ่งอันนั้นน่ะก็ได้เหมือนกันแต่โยมรู้สึกว่าไงอ่ะเราไม่เห็นเราไม่ได้ในขณะที่เราถวายทานอยากได้ตอนนี้เลยถวายเสร็จขอเลยได้ไหมทำไมถึงเปรียบเทียบอย่างนี้ก็กำลังจะบอกว่าพระในพระศาสนาเนี่ยถ้าว่าตามตรงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มอบกฎระเบียบเอาไว้เหมือนกันตอนพระมหาโมคคัลลานะแสดงฤทธิเดชเนี่ยนะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยการไปยืนบนก้อนหินใหญ่ยักษ์แล้วก็เสกให้ก้อนหินใหญ่ยักษ์เนี่ยลอยตามพระมหาโมคคัลลานะไปชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเห็นพระมหาโมคคัลลานะท่านยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่นะลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยศรัทธามันเกิดไง
0: ครับ
1: ศรัทธามันเกิดในขณะนั้นเลยว่าโอ้พระคุณเจ้ามีฤทธิ์เดชมากมายถึงขนาดนี้ชี้นกเป็นไม้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถือว่าเห็นกับตาว่าท่านลอยอยู่กลางอากาศและอยู่บนก้อนหินแต่พระพุทธเจ้ามีสายตายาวไกลมีพระเนตรที่ยาวไกลมากท่านมองว่าในวันเนี้ยท่านแสดงฤทธิ์เดชได้เนี่ยก็เป็นการดีแหละแต่พระที่เกิดขึ้นในยุคสมัยถัดจากนี้ไป100 ปี1,000 ปี2,000 ปีเนี่ยถ้าท่านไม่มีฤทธิ์เดชแบบเนี้ยท่านจะอยู่ในสังคมได้ยังไง
0: ครับ
1: เมื่อท่านอยู่ในสังคมไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตั้งกฎเหล็กขึ้นมาหนึ่งกฎว่าพระที่มีเขาเรียกว่ามีฌานมียานมีคุณวิเศษต่างๆนานาเนี่ยห้ามแสดงฤทธิ์เดชเหล่านั้นให้ญาติโยมได้ทราบได้ให้ญาติโยมได้เห็นเพราะถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยพระท่านอื่นในสังฆมณฑลหรือต่อไปในอนาคตเนี่ยที่ท่านเป็นพระที่รักษาศีลดีแต่มีคุณธรรมทางจิตใจไม่ถึงแบบนี้เนี่ยท่านจะอยู่ยังไงในสังคมอ่ะ
0: ครั
1: พอเวลามีโยมมาขอว่าเอาท่านแสดงฤทธิ์ให้โยมดูหน่อยเอาแล้วแสดงไม่ได้คําถามตามมาว่าท่านเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ได้เหมือนท่านนู้นไม่ได้เหมือนท่านนี้ในอดีตท่านนั้นห่อได้ท่านนี้ลอยได้ท่านไม่เห็นทําได้เลยเป็นพระบุตรมาจริงหรือเปล่านี่ท่านจะตอบสังคมเขายังไง
0: ครับ
1: ฉะนั้นในหลักการตรงนี้พระพุทธเจ้าประทานไว้เนี่ยดีถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ว่าความเติมเต็มในจิตใจของคนเนี่ยเราอยากได้สิ่งที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเหนือธรรมชาติมาเพื่อจะได้ทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วก็เข้าถึงสุขในบางช่วงเวลาได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: จึงเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลสิ่งต่างๆนานาขึ้นมาในโลกนี่แหละถามว่าวัตถุมงคลมันเกิดขึ้นมายังไงมันก็เกิดขึ้นมาจากว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะในอดีตการเนี่ยเขาไม่เรียกวัตถุมงคลละเขาเรียกว่าพระพิมพ์นะ
0: พระพิมพ์ก็คือยุคสมัยหนึ่งหมายถึงสมัยสุโขทัยอยุธยานะเหล่านี้พระเวลาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านโยมนะ
1: ไม่ได้ห้อยคอด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ห้อยคอด้วยพระทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่วัดโยมที่มีเป็นเศรษฐีเวลาทำบุญเนี่ยทำบุญตามอายุก็จะสร้างพระพิมพ์เนี่ยตามจำนวนอายุเช่นโยมอายุ80ก็สร้างพระตามอายุ80บวก1ขึ้นไปแล้วก็นำพระทั้งหมด81องค์เนี่ยไปไว้ที่วัดฝังไว้ในเจดีย์จึงมีข่าวเรื่องพระกรุนั้นแตกกรุนี้แตกเป็นวัตถุมงคลของญาติโยมที่ฝังเอาไว้ที่ฝากเอาไว้ในพระศาสนาหรือบางทีโยมที่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยท่านสร้างที1,000องค์หมื่นองค์ฝังไว้ที่เจดีย์ในวัด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นถวายกับพระศาสนานะเมื่อก่อนเขาไม่ห้อยคอกันแล้วก็ไม่เก็บไว้ในบ้านด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเอาสมัยอดีตเนี่ยแล้วเวลาเขาต้องการเรื่องความมั่นใจในการออกรบเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็จะต้องการแค่เขาเรียกว่าเสื้อยันเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางอ่ะเป็นเครื่องรางของขลังเช่นอาจจะมีแหวนพิรอดอาจจะมีตะกรุดมี
1: ผ้า
0: จีวรของพระเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราสังเกตดูผ้าประเจียดทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าเราจะไปรบเนี่ยให้สิริมงคลอยู่กับตัวหรือบางทีบางครั้งก็จะมีการสักเสกเลขยันเพื่อจะได้ให้คนนั้นเนี่ยมีคาถาอาคมอยู่กับตัวทีนี้คำว่าคาถาอาคมเกิดจากอะไรเกิดจากพระเนี่ยท่านให้ไปเพื่อที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้ท่องอย่างเดียวไม่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยต้องรักษาศีลด้วยใช่ไห
1: ม
0: รักษาศีลเคร่งครัดมากๆซะด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณงามความดีหรือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยไม่อยู่กับตัวฉะนั้นเป็นกุศโลบายของพระในสมัยอดีตกาลว่าให้ยันไปอย่างเดียวเนี่ยให้เครื่องรางติดตัวไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่สิ่งที่ติดตัวไปได้เนี่ยคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เป็นศีลน่ะติดตัวรักษาศีลในเบื้องต้นก่อนแล้วพุทธคุณเหล่านั้นจะส่งเสริมสนับสนุนให้พบแต่สิ่งที่ดีให้แคล้วคลาดปลอดภัยได
1: ้ครับ
0: ขออภัยเถอะถ้าไม่รักษาศีลผิดลูกผิดเมียเขาฆ่าคนตายเป็นว่าเล่นผิดศีล5อยู่เป็นอาจินศีลที่ไหนจะคุ้มครองกายตัวเองได้ฉะนั้นเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาทั้งนั้นคือรักษาศีลให้ดีก่อนพอรักษาศีลดีปั๊บมันทำให้พุทธานุภาพจากเครื่องรางของขลังสักเสกเลขยันผ้าประเจียดต่างๆมันทำให้ดูมีอาคมขลังขึ้นพอประจบเหมาะการแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายในบางครั้งบางคราวขึ้นมาก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยใจฟูนะโอ้เราแคล้วคลาดได้ก็จะหาสิ่ง
1: ใดนะ
0: มันจะมั่นใจ
1: ในการออกรบมีความมั่นใจในการทำมาหากิน
0: ถูกต้องเนี่ยเป็นเช่นนั้นสมัยก่อนเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือแบบนี้แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเครื่องรางของขลังเนี่ยเปลี่ยนไปตอนไหนล่ะเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนตอนสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นต้นไปนี่แหละ100ปีประมาณนี้ไม่เกินร้อยสี่สิบแล้ว20-30ปีนี่แหละไม่เกินดีมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเปลี่ยนไปจากว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็อยากได้พระเอาไว้บูชาติดตัวพระที่บูชาติดตัวเนี่ยเราจะติดตัวไปยังไงก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องของการสร้างพระเล็กๆ
1: เอาไว้แล้วทำยังไงล่ะจะติดตัวไปได้ก็ให้อยู่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือห้อยไว้ที่คอ
0: ครับ
1: เมื่อห้อยไว้ที่คอปั๊บก็เลยเสมือนหนึ่งว่าพระท่านเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยอยู่กลางคอเนี่ยก็คืออยู่ในใจตัวเองเลยนะก็จะได้คอยรักษาศีลเหมือนเดิมเมื่อก่อนก็จะต้องจะห้อยคอเนี่ยมีท่องคาถาอาคมใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะต้องมีการรักษาศีลแม้กระทั่งว่าถ้าเราจะไปทําเรื่องไม่ดีขออภัยนะบางท่านก็จะพลิกพระเนี่ยกลับไปด้านในนะไม่ให้พระออกมาด้านนอกให้เห็นตอนตัวเองทําไม่ดีมีเหมือนกันบางท่านก็ยึดถือแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ว่าก็คือมันวิวัฒนาการไปวิวัฒนาการเหล่านั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ได้รับถ่ายทอดมาจากที่อื่นตัวอย่างจากไหนเหรอจากนักบวชนอกศาสนาไง
0: ครับ
1: หมอสอนศาสนาคริสต์เนี่ยเวลาเขาเดินทางมาเนี่ยเขาไม่พกอะไรนะเขาห้อยกางเขนนะที่คอก็เลยเกิดความคิดว่าโอ้ถ้าเราจะเดินทางไปบ้างประกาศพระศาสนาของเราบ้างเนี่ยก็ถ้าให้ห้อยอะไรที่คอแบบเขาได้มันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมล่ะ
0: อ
1: ้าวก็เลยห้อยพระเครื่อง
0: คือมีกลิ่นอายของศาสนาอื่นเข้ามา
1: ได้
0: อยู่ในแนวความคิดด้วย
1: ถูกต้องก่อนนั้นเราคิดแบบนี้ซะที่ไหนหรอในยุคก่อนหน้าไม่มีเราพระนี่คือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บไว้ในบ้านไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่พอเริ่มรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นต้นไปเราเริ่มเห็นว่าเออมันก็เป็นการเผยแผ่พระศาสนาอย่างหนึ่งจึงนำติดตัวห้อยคอแล้วก็สามารถนำไปอยู่ที่บ้านได้พอนำไปอยู่ที่บ้านได้เท่านั้นแหละมันก็เลยมีเรื่องของมูลค่าที่มันตามมา
0: ครับ
1: เพราะพระตามกรุต่างๆที่เราไปเก็บไว้ในวัดเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าอายุอานามของกรุเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นพอกรุแตกคนก็ไปแห่นำวัตถุมงคลเหล่านั้นเนี่ยจากวัดอาจจะเช่าเองก็ดีอาจจะลักลอบมาก็ดีอย่างไรก็ตามแต่ก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านวันมานานมากมันก็เลยดูมีราคานะราคาแพงมากซะด้วยพอทีนี้เมื่อเป็นที่ต้องการนะหลักดีมานด์ซัพพลายเนี่ยพอเป็นที่ต้องการของตลาดมากราคามันก็สูงก็เลยส่งผลให้คนเนี่ยอยากที่จะหามาหนักเข้ามันก็เลยกลายเป็นว่าของเก่ามันก็หมดไปนะทำไงดีล่ะอ้าวอย่ากันนั้นเลยสร้างใหม่ก็มีการสร้างใหม่พอสร้างใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะเอ๊ะทำยังไงนะให้พระเหล่านั้นเนี่ยมีความอาคมเข้มขลังขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องท่องคาถาเยอะแยะกว่าจะห้อยพระหนึ่งองค์เนี่ยขึ้นที่คอได้สำคัญกว่านั้นคือตนเองเนี่ยต้องรักษาศีลให้ดีเหมือนสมัยก่อนเด้ๆเลยเหมือนสมัยอยุธยาสุโขทัยนั่นแหละ
0: ครับ
1: ทีนี้พอจะต้องท่องหลายอย่างจะต้องรักษาศีลมากมายมันก็ไม่ทันใจคนในปัจจุบันมากขึ้นอย่ากันนั้นเลยก็ให้เกจิครูบาอาจารย์นี่แหละทำพิธีเลยให้วัตถุมงคลนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เสียตั้งแต่ต้นใครนำไปห้อยคอเนี่ยก็ไม่ต้องท่องอะไรมากนักแล้วเพราะถือว่าความสมบูรณ์ของอาคมเนี่ยอยู่ในองค์พระที่นำมาบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็สะดวกกับญาติโยมไงนำไปบูชาที่ไหนก็ได้เก็บไว้ในที่คอก็ได้เก็บไว้ที่บ้านก็มีสิริมงคลได
0: ้
1: เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เลยเกิดพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมากมายขึ้นมาตามลำดับ
0: ครับ
1: ส่งผลให้ทุกวันนี้พอเวลามีวัตถุมงคลเนี่ยก็เลยกลายเป็นพระเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยในการทำพิธีกรรมต่าง
0: ๆ
1: ถึงพระไม่ทำพิธีกรรมต่างๆนะอันนี้เล่าในอีกมุมหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ถึงพระไม่ทำเนี่ยแต่บรรดาเซียนพระทั้งหลายแหละที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้าคิดจะหารายได้เนี่ยเขาก็สร้างพระขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ให้พระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นเกจิดังเนี่ยไปนั่งปลูกเศษภายหลังพระก็ขายได้อยู่ดีเนี่ยอันเนี้ยตลาดพระเนี่ยมันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระสร้างเองสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเนี่ยของชาวบ้านให้ศรัทธากับวัดหนึ่งละสองสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของพุทธานุสติคือเห็นพระพุทธที่เป็นองค์ห้อยที่คอเนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าให้เป็นสังฆานุสติเห็นพระเกจิที่เรานับถือก็เป็นสังฆานุสติได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาเลยเห็นแล้วนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธองค์เป็นธรรมานุสติได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของคนน่ะสามารถทำได้เนี่ยแรกเริ่มเป็นเช่นนั้นแต่พอหลังๆเนี่ยพระท่านก็อาจจะมีการสร้างมาเพื่อนำจตุปัจจัยเนี่ยนะมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามได้ด้วยต้องเข้าใจว่ารัฐบาลไทยในแต่ละยุคเนี่ยไม่ค่อยได้สนับสนุนเรื่องจตุปัจจัยทายธรรมกับพระสักเท่าไหร
0: ่
1: จะสร้างวิหารลานเจดีย์สักอย่างนึงเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยวัดเป็นผู้ออกทั้งนั้นจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยวัดเป็นผู้จ่ายทั้งนั้นนะไม่มีการที่จะมาขอจากรัฐบาลได้ง่ายๆหรือมันต้องดูแลตัวเองแล้วเราจะสร้างสิ่งต่างๆได้อย่างไรเนี่ยก็จะเป็นอุบายในการสร้างว่าอ่ะงั้นให้ญาติโยมเนี่ยระดมทุนปัจจัยสร้าง อุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วเราจะมีของตอบแทนอะไรญาติโยมได้บ้างล่ะนี่แหละก็เลยเป็นวัตถุมงคลสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนอุปการะคุณที่ญาติโยมเนี่ยร่วมปัจจัยสร้างมาขอเปล่าๆอ้าวโยมร่วมสร้างอุโบสถอ้าวล้านสองล้านไม่ให้อะไรเลยเรารู้สึกยังไงเห็นไหมมันก็เลยเกิดตรงเนี้ยว่าก็ต้องมีอุปการะตอบแทนญาติโยมในบางสิ่งบางอย่างไปอันนี้พระธรรมนะเจตนาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นแต่ทีเนี้ยพอเป็นเรื่องของวัตถุมงคลที่เซนพระสร้างมาเพื่อกิจบางอย่างมันก็มีทั้งที่เป็นคุณเป็นโทษเช่นสร้างมาแบบไม่มีวัตถุประสงค์เอาไปใช้เขาเรียกว่าตามใจของตนเองกับบางประเภทคือสร้างมาเพื่อสร้างโรงพยาบาลแบบนี้ก็เคยเห็นก็คือออกพระหมื่นองค์นะมาบูชาเสร็จปั๊บได้ปัจจัยขออภัยเถอะ10 ล้าน100 ล้านก็จะนำปัจจัยนี้ไปสร้างโรงพยาบาลแบบนี้ก็มีมากในปัจจุบันที่เห็นกันฉะนั้นคุณประโยชน์มันก็มีนะแต่การที่เขาเรียกว่าพระที่จะเป็นเกจิไปปลูกเสกได้เนี่ยมันก็ย้อนกลับมาเรื่องที่อาตมาเล่าเนี่ยตั้งแต่บิณฑบาตหรือแม้กระทั่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระโมคคัลลานะว่าถ้าพระมีฤทธิ์เดชเกินไปเนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบแตกต่างกับพระที่เป็นปกติสามัญทั่วไป
0: ครับ
1: ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามไงห้ามแสดงฤทธิ์ใช่ไหมเหมือนกับพระเวลาบิณฑบาตเมื่อสักครู่เนี่ยเอาตรงๆเนี่ยท่านก็ทำไม่ถูกที่ว่าบิณฑบาตแล้วสวดมนต์เยอะแยะเหยียดยาวไปขนาดนั้น
0: ครับ
1: แต่โยมกลับชอบนี่นาพระโมคคัลลานะก็เป็นที่ศรัทธาของคนมากมายเพราะท่านมีฤทธิ์มากโยมจดจำได้นี่นาเช่นกันมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าพระที่ท่านปลูกเสกเลขยันได้เนี่ยคาถามุกนิบมุกนิบนะทำปากมีอาคมขลังสักหน่อยนึงเนี่ยโยมก็กลับชอบนี่นาอ้าวแล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะเพราะสังคมเนี่ยเรากลายเป็นชอบสิ่งเหล่านั้นน่ะชอบสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นกลุ่มเดียวกันเลย3กลุ่มที่ว่าเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ไหมห้ามพระสังฆราชทรงห้ามไว้ไหมห้ามอ้าวแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่พระท่านก็ยังทำหน้าที่ในการไปทำพิธีต่างๆซึ่งพิธีบางอย่างมันก็ไม่ตรงกับพุทธซีทีเดียวอ่ะแต่ญาติโยมก็ชอบนี่นาเพราะมันเป็นสิ่งที่ดึงศรัทธาให้ญาติโยมได้เหมือนกันเมื่อกี้ที่เล่าไปว่าเซียนพระเนี่ยนำพระที่สร้างแล้วนะไปให้พระท่านปลูกเสกก็แสดงว่ารู้ว่าพระท่านไหนเนี่ยปลูกเสกแล้วเนี่ยมันจะขายได้หมดมันจะจำหน่ายพระได้หมดมันก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าแวรูนะมูลค่าของพระที่สร้างด้วยและเป็นการสร้างแวลูของเกจิท่านนั้นๆด้วยนะขออภัยเถอะถ้าหลวงปู่ที่เป็นตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยมาปลูกเสกเล็กมาปลูกเสกพระให้เนี่ยโยมจะมาเช่าวัตถุมงคลนั้นเหรอแต่ถ้าเป็นระดับเกจิดังเป็นหลวงปู่ท่านนั้นเป็นหลวงตาท่านนี้เอ่ยชื่อก็ได้หลวงปู่ศิลาอย่างเงี้ยออกเท่าไหร่ก็หมดเห็นไหมออกเท่าไหร่ก็หมดแค่ให้หลวงปู่เนี่ยไปปลูกเสกเนี่ยนะอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันเลยกลายเป็นการสร้างค่านิยมแบบนั้นเรายกย่องให้พระเป็นผู้วิเศษเมื่อเป็นผู้วิเศษเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าอยากได้ความวิเศษจากตัวท่านเมื่ออยากได้ความพิเศษจากตัวท่านเนี่ยเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เนื่องด้วยกายของท่านเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านเคี้ยวหมาก มาร์กเนี่ยก็ขอถ้าท่านปลงผมผมเนี่ยก็ขอไปบูชาถ้าท่านตัดเล็บเล็บเนี่ยก็นำไปบูชาเห็นไห
0: ม
1: ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้ามองในมุมของพระพุทธเจ้าอ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีความเกี่ยวเนื่องไม่มีความสำคัญอะไรมากเลยนะแต่พอเราให้ความ
0: คำสอนด้วยใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่ในคำสอนด้วยแต่พอเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเกินไปเราก็เลยกลายเป็นว่าไล่ดูไล่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างกับบุคคลสำคัญซึ่งมองว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: เป็นเช่นนั้น
0: คำสอนก็เลยดูด้อยลงไป
1: ใช่เป็นเช่นนั้นแหละ
0: คำสอนก็เลยดูลดความสำคัญลงไป
1: ถูกต้องมันก็เลยพูดยากอะสังคมตอนนี้เขาต้องการแบบนั้นน่ะเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการที่จะพ้นทุกข์เราก็เลยมองว่าวัตถุมงคลเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ให้เราได้รับความเมตตามหานิยมจากวัตถุมงคลได้เราต้องการอะไรล่ะต้องการให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยทหารตำรวจเวลาปฏิบัติหน้าที่ชีวิตก็มีความซุ่มเสี่ยงกับอันตรายมากบ้างน้อยบ้างดังนั้นก็อยากได้วัตถุมงคลที่แคล้วคลาดปลอดภัยอะไรก็ตามที่ทำให้ตำรวจทหารที่ทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยได้ก็อยากจะขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้มาปกป้องคุ้มครองตัวเอง มันเป็นการวัตถุมงคลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำให้พ้นจากทุกข์ที่ตนเองเนี่ยประสบอยู่ถ้าทุกข์คือความยากจนวัตถุมงคลบางอย่างก็ทำให้รู้สึกว่าได้โชคลาภสักการะได้รวยถ้าทุกข์คือความไม่ได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปก็หาวัตถุมงคลที่เสริมเมตตามหานิยมให้กับตัวเองถ้าทุกข์คือความป้องกันความปลอดภัยให้กับชีวิตใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายตลอดก็ไปหาวัตถุมงคลที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเห็นไหม
0: ครับผมย้อนนึกที่พระอาจารย์พูดถึงสิ่งที่สำคัญของคนที่จะมีวัตถุมงคลไว้ติดตัวนั่นก็คือการทำตัวเองให้มีศีลให้ม
1: ี
0: มงคลก่อนถ้าทำตัวเองให้มีมงคลแล้วถ้าจะ
1: มีวัตถุมงคลนั้น
0: มันก็จะช่วยส่งเสริมมากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าวันใดวันหนึ่งปุ๊บเรามีทุกอย่างพร้อมโดยที่เราไม่ต้องพึ่งวัตถุมงคลแต่เรามีศีลอยู่ในตัวอันนี้มันก็จะยั่งยืนแล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องถูกต้องมองในมุมพระพุทธศาสนาเนี่ยศีลคุ้มครองกายเนี่ยดีที่สุดวัตถุมงคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เรามีความใกล้ชิดกับพระศาสนามากขึ้นสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเป็นผู้มีศีลหรือเปล่าวัตถุมงคลเหล่านั้นเนี่ยจึงจะมีพลานุภาพเนี่ยมากขึ้นไปเอง
0: คร
1: ับทีนี้จะเบรกก่อนหรือจะมาต่อเนื่องกันพ่อจะมาจะพูดถึงตอนสรุปตอนท้ายว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นจะแก้ยังไงต่อไป
0: เดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกก่อนก็ได้ครับตอนนี้5นาฬิกา46นาทีแล้วนะครับไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายพระอาจารย์จะมาสรุปแล้วก็มีเรียกว่ามีแนวคิดที่จะให้ไว้เหมือนเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ทางออกที่สามารถทำได้นะฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
0: มาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับกับนมัสการอีกรอบครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชและท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่าน
0: ครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะมากครับอาจารย์ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่นครับนะครับนะฮะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับผมอ่านชื่อไม่หมดก็ขออภัยด้วยใน YouTube ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวนะครับวันนี้พระอาจารย์นะ
1: แสดงว่าเป็นประเด็นร้อนนะ
0: เป็นประเด็นที่ร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวผู้ฟังด้วยนะฮะแล้วพบว่าพระอาจารย์ยกเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งที่ชาวพุทธเขาปฏิบัติเป็นปกติอาทิเรื่องของการใส่บาตรเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะฮะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของวัตถุมงคลหรือว่าพระเครื่องเนี่ยนะเจตจำนงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่ท่านได้มอบวัตถุมงคลให้ลูกหลานนะครับใกล้ชิดหรือว่าคนไปทำบุญเนี่ยเพราะอะไรก็ทำให้เห็นกันนะครับเหลือเวลาประมาณสัก9นาทีครับพระอาจารย์ครับในตอนท้ายก็อยากจะให้พระอาจารย์สรุปแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นทางออกครับ
1: ก็ว่าเรื่องการจัดระเบียบใช่ไหมว่าเราจะจัดระเบียบเรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างเอาจริงๆน่ะจัดระเบียบอ่ะยากเพราะมันพัวพันลึกลับซับซ้อนไปหลายมิติแล้วมันก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อที่ฝังไปในตัวของแต่ละคนเนี่ยมาตลอดชีวิตมายาวนานนะฉะนั้นเปลี่ยนถามว่าได้ไหมคำตอบคือมันก็ยากแต่ทำได้เอาทำได้ยังไงก็กลับไปที่จุดที่อาตมาพูดตอนต้นรายการเลยว่าปักไคหะนะหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ปักไคหะแปลว่ายกย่องนะยกย่องหมายถึงเรายกย่องคนที่ทำดี
0: ครับ
1: กับนิคไคหะก็คือข่มคนที่ทำไม่ดีเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องใช้ธรรมะในการเข้าไปจัดการพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้นะท่านทรงบัญญัติกฎไว้เลยว่าใครที่แสดงฤทธิ์แสดงเดชดังกล่าวเนี่ยนะถือว่านับว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรร
0: ม
1: ถือเป็นปาราชิกข้อที่4เลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าใครทำแสดงมาเนี่ยขาดจากความเป็นพระทีเดียวนะอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหลายๆท่านเนี่ยสมมุตินะออกจากปากตัวเองเนี่ยว่าฉันมีฌานฉันมีญาณสามารถปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นระดับชั้นนั้นชั้นนู้นชั้นนี้ออกจากปากพระเองเนี่ยอันนี้ซุ่มเสี่ยงเป็นปาราชิกมากๆ
0: ครับ
1: แต่การที่พระหลายท่านท่านไม่ได้พูดแต่การที่ลูกศิษย์นะพูดแทนลูกศิษย์ใกล้ตัวนะอยากจะยกย่องครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์ชั้นเนี่ยนะเป็นระดับชั้นนั้นชั้นนี้หมายถึงเป็นพระโสดาบันมีคุณวิเศษแบบนั้นแบบนี้เมื่อพระไม่ได้พูดโยมพูดเนี่ยอันนี้พระไม่ผิดนะต้องเข้าใจก่อนเมื่อพระไม่ผิดปั๊บมันเลยกลายเป็นขายความเป็นพระของท่านน่ะให้มีความเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นทีนี้ทางออกจะทำยังไงนะกับเรื่องพวกนี้ถ้ายึดตามหลักเมื่อสักครู่เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยกย่องคนที่ควรยกย่องแล้วก็ข่มคนที่ทำผิดไว้ไม่ให้เขาประพฤติผิดเหล่านั้นได้อีกทางออกนะจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมเราเนี่ยถ้าเรามีสื่อสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปลองตรวจสอบดูว่าวัดไหนนะที่ท่านเนี่ยไม่เน้นเรื่องวัตถุมงคลไม่สนใจวัตถุมงคลเลยหาวัดที่เป็นต้นแบบเน้นเรื่องพุทธแท้ๆอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องวัตถุมงคลไม่สนใจเรื่องที่สร้างพระทั้งหมดทั้งมวลเน้นเรื่องพุทธแท้ๆนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างแท้จริงอย่างเดียวแล้วเราทำข่าวยกย่องวัดนั้นๆเนี่ยทั่วประเทศพร้อมกันเนี่ยสัก10วัด20วัดแล้วทางคณะสงฆ์เนี่ยก็เขาเรียกว่ายกย่องวัด10วัด20วัดทั่วประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นวัดต้นแบบได
0: ้อืม
1: ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะตื่นตัวทั้งประเทศว่าโอ้วัดเราประเทศเราเนี่ยก็มีวัดที่เขาไม่สนใจแบบนี้แต่ต้องยกย่องคนที่ทำดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยซึ่งเรากำลังจะยกย่องคนที่เขาทำดีเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้ทั้งสังคมเห็นว่าไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้วัดก็อยู่ได้แล้วก็สร้างให้เป็นต้นแบบว่าเอามีวัดแบบเนี้ยทั่วประเทศเกิดขึ้นพอวัดอื่นๆอยากจะเรียนแบบก็ไปศึกษาดูจากวัดที่เขาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็พัฒนาให้วัดตนเองเนี่ยเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอันนั้นคือจุดที่หนึ่งคือยกย่องคนที่เขาควรยกย่องโดยยกย่องเนี่ยไม่ใช่ยกย่องแค่เฉพาะผู้นำนะมันต้องทั้งองคาพยพเนี่ยสื่อก็ต้องลงไปเล่นด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นตบมือข้างเดียวมันไม่ดังพอแล้วก็มันทำให้ทั้งองคาพยพเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงไม่ได้ถ้าจะเริ่มเนี่ยก็ต้องยกย่องเขาในฐานะที่เขาทำดีเนี่ยอย่างถูกต้องให้เขาเรียกว่าอาจจะให้ตำแหน่งให้หน้าที่ให้บางสิ่งบางอย่างซึ่งท่านเนี่ยสามารถรักษาพระศาสนาได้อย่างจริงจังเนี่ยให้ท่านไว้ท่านจะได้มีกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆเนี่ยได้เดินตามแนวนี้ต่อๆไปได้ทีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยยกย่องคนที่ควรยกย่องแล้วสิ่งที่มันตามมาคือก็จะต้องควบคุมหรือข่มคนที่ควรข่มก็ว่าตามตรงคือถ้าจะลดวัตถุมงคลให้มันเกิดขึ้นก็จะต้องมีการจำกัดวงว่าถ้าจะทำได้เนี่ยทำได้ขอบเขตแค่ไหนทำได้อย่างไรและพยายามลดคุณค่าการประโคมข่าวพระเกจิท่านนั้นเดินทางไปพระเกจิท่านนี้เดินทางไปก็ต้องลดการประโคมข่าวหรือให้ความสำคัญสิ่งเหล่านั้นลงเหมือนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่นแหละว่าอย่าแสดงฤทธิ์แบบนี้ให้คนอื่นเห็นอีกถ้าไม่มีแอคชั่นขนาดนั้นแล้วก็ยังให้การสนับสนุน เรื่องการสร้างวัตถุมงคลต่อๆไปเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะควบคุมได้ยากฉะนั้นมันต้องทำในสองมิติคือสร้างวัดต้นแบบที่เขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เน้นเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างจริงจังยกย่องท่านเหล่านั้นให้ได้รับการเชิดชูในสังคมอย่างจริงจังทำให้พระเนี่ยสนใจเรื่องการศึกษาสนใจเรื่องการปฏิบัติสนใจเรื่องธรรมะที่เป็นพุทธเพียวเป็นพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยพระทั้งสังฆมณฑลเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เพราะไม่มีใครพิเศษไปกว่ากันวัดที่ความสามารถจากการศึกษาหรือการปฏิบัติเป็นสำคัญก็จะลดความพิเศษของพระลงเนี่ยให้พระเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่เหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติเกินไปกับสองก็คือควบคุมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ลดน้อยลงจริงอยู่การสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันเนื่องด้วยความสบายใจของญาติโยมในหลากหลายมิติก็สามารถสร้างไ โดยสร้างในจำนวนที่จำกัดแล้วก็มองถึงความจำเป็นในการสร้างเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปสามารถทำได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องควบคุมว่าทำได้ในประมาณแค่ไหนไม่ใช่ว่าทำได้เยอะแยะไปหมดทุกวันนี้จะสร้างเอาตรงๆจะสร้างโรงพยาบาลสักที่นึงเนี่ยไม่มีวัตถุมงคลเนี่ยสร้างโรงพยาบาลไม่สำเร็จหรอกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำเป็นเล่นนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะให้ทางรัฐบาลมาสนับสนุนสร้างอีกนานแต่ถ้าวัตถุมงคลเนี่ยหมื่นองค์แสนองค์โยมมาร่วมกันเช่านำปัจจัยทั้งหมดสร้างโรงพยาบาลเพื่อเผื่อแป๊บเดียวเสร็จเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคูณท่านทำมันนะคร
1: ับ ใช่เห็นไหมมันเลยต้องใช้ท่านเนี่ยมาเป็นสื่อกลางในการช่วยถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มุ่งหวังถึงการได้ปัจจัยมาใช้ผิดทิศผิดทางอ่ะอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็ต้องควบคุมการใช้ในแต่ละครั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุประสงค์ในการใช้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อหารายได้โดยตรงอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่ควร
0: สร้างตามวัตถุประสงค์
1: ถูกต้อง
0: ที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าสร้างทั้งปีอะไรอย่างงี้
1: ถูกต้องถูกต้องถ้าอย่างเงี้ยมันจะควบคุมได้บ้างว่าใช้ตามความจำเป็นที่มี
0: ครับ
1: ไม่ใช่ใช้เลื่อยเปื่อยเปะปะหาปัจจัยกันไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: ก็จะเป็นทิศทางแบบนี
0: ้ครับเห็นเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าอย่างเงี้ยเป็นรูปธรรมด้วยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับ
1: ใช่มันต้องทั้งองคาพยพจริงๆอ่ะผู้ใหญ่ทำแล้วผู้น้อยไม่ปฏิบัติตามก็มีปัญหาผู้น้อยที่ท่านรักษาศีลทำดีมาโดยตลอดไม่ได้รับการสนับสนุนท่านก็หมดกำลังใจเห็นไหมฉะนั้นมันต้องยกย่องท่านที่ท่านทำดี
0: คร
1: ับ มันถึงจะทำให้มันอยู่ได้นะแล้วก็ต้องควบคุมคนที่ออกนอกรูนอกทางนอกกรอบให้กลับมาอยู่ในทิศทางที่มันพอเหมาะพอสมไอ้อย่างเงี้ยมันจะควบคุมแล้วมันอยู่ได้ในทิศทางที่เป็นไปได
0: ้ครับ
1: นะ
0: ครับขอข้อคิดคติธรรมหน่อยครับพระอาจารย
1: ์ข้อคิดคติธรรมเนี่ยจริงๆถ้าหลักๆ ก็คือตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าไว้นั่นแหละ
0: ครับ
1: ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะที่ท่านบอกว่าส่งเสริมคนดีเนี่ยให้ทำหน้าที่ได้ดูแลคุ้มครองให้สังคมมีความสุขและก็ควบคุมคนไม่ดีนั่นแหละไม่ให้มีอำนาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ลองดูแล้วกันสังคมไทยเราเป็นอย่างไรในปัจจุบันเราได้ควบคุมคนไม่ดีไหมแล้วเราส่งเสริมคนดีได้จริงตามที่ว่าไหมถ้ามันผิดฝาผิดตัวมันยังผิดที่ผิดทางอยู่ก็ให้ลองมองดูว่าแล้วตอนนี้สังคมเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไร
0: ครับ
1: ก
0: ็อย่าให้มองแค่ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว
1: ใช่
0: นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คร
1: ับ
0: ครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ
1: อนุโมทนาเจริญพร
0: ครับพระมหาอดิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยคประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับน่าคุณผู้ฟังน่าจะได้คำตอบแล้วข้อคิดที่ดีสำหรับเช้าวันนี้นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับรายการท่องพุทโธพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: เจริญพร
8: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสิน

0: 100งานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
0: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
1: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
0: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้อาจจะขออนุญาตเน้นไปที่ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการท่านที่เป็นผู้บริหารท่านที่เป็น CEO ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆก็ตามแต่เพราะว่าท่ามกลางความสำเร็จนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆในองค์กรของท่านนั้นบอกได้เลยว่ามาจากหลากหลายปัจจัยมากและผมก็เชื่อว่าผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพเจ้าของที่มีวิสัยทัศน์จะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญแล้วก็มีคำแนะนำดีๆวันนี้ชวนที่ชวนคุยกันครับว่าอะไรคือความท้าทายในการโค้ชผู้บริหารซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วท่านใดที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ได้รับการโคชชิ่งอยู่ต้องแสดงความยินดีครับส่วนท่านใดที่กำลังคิดกำลังลังเลใจกำลังอยากจะตัดสินใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปหาโค้ชมืออาชีพได้จากที่ไหนอะไรอย่างไรวันนี้จะได้คุยกับโค้ช B คณิษฐาหล่อลักครับซึ่งท่านได้รับการรับรองระดับ Master Certified Coach หรือ MCC จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติหรือ ICF นั่นเองนะครับตอนนี้โค้ช B มาแล้วครับสวัสดีครับโค้ช B ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านค่ะและสวัสดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
4: สบายสบายนะครับ
5: แต่วันนี้อาจจะแต่งตัวเป็นการเป็นงานนิดนึงนะครับ
4: ครับทราบทราบว่ามีภารกิจเดี๋ยววันนี้ไปเรียนหนังสือด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นหลายๆท่านสำหรับในวงการ HR โค้ช B เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวงการอื่นๆอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วก็วันนี้ได้เจอตัวจริงผ่านจอผ่านรายการเรารบกวนโค้ช B แนะนำตัวเองสักนิดนึงดีไหมครับ
5: ได้เลยค่ะก็ดิฉันโค้ชบีคณิษฐาหล่อนะคะปัจจุบันก็เป็น CEO Founder CEO สถาบัน B Management Coach ค่ะก็เป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรมด้วยแล้วก็จัดโคชชิ่งให้ผู้บริหารแบบ one on one แบบตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันในเมื่อปี2018มีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพหรือ ICF Bangkok นะคะก็คือช่วยเผยแพร่เรื่องการโคชชิ่งนั่นแหละการโคชชิ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันที่มันไม่ได้เป็นการสอนตรงๆเนาะเนื่องจากพี่ๆผู้บริหารก็มีความเก่งๆทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีกระบวนการบางอย่างที่มาช่วยนะคะแล้วก็เคยมีหนังสือผลงานหนังสือรถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader หลายปีมาแล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีหนังสืออีบุ๊กตัว credibility ความน่าเชื่อถือเป็นทักษะของโลกยุค AI นะคะที่เราต้องรีบสร้างกันนะคะแล้วก็จริงๆเคยทำงานบริษัทที่ปรึกษามาหลายแห่งDeloitte Consulting แล้วก็ ABeam Consulting ก็ PwC แล้วก็เคยอยู่แบงค์ UOB นะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทสุดท้ายก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็คือ DRGO Moy Tennessee

0: ดีค่ะแต่ปัจจุบันทำบริษัทตัวเองมา12 ปีแล้วค่
1: ใ
0: ะ
1: ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะครับแล้วความรู้ความสามารถต่างๆเลยไม่แปลกใจที่คิวจะไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็
0: ขอบค
1: เป
0: ุ
1: ็
0: ณ
1: น
0: ค
1: ท
0: ่
1: ระ าบมาว่าก็คือไปโค้ชให้กับผู้บริหารหลากหลายองค์กรชั้นนําเลยทีเดียวครับนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกผมเชื่อว่าความสําเร็จหรือว่าช่วงเวลาที่มีปัญหาขององค์กรใดๆก็ตามแต่คนที่จะมีบทบาทสําคัญอีกหนึ่งคนหรือว่าหลายๆคนก็ตามนั่นก็คือบรรดาโค้ชของผู้บริหารใช่ไหมครับเราถามที่มาที่ไปก่อนว่าเอ๊ะทำไมองค์กรใดๆก็ตามถึงควรจะหันมามองบ้างให้ความสนใจบ้างแล้วก็รู้จักกับโค้ชที่จะมาให้คำแนะนำกับผู้บริหารในแต่ละระดับครับโค้ชดีครับ
0: จากระดับสูงสุดก่อนเลยนะระดับCEO MD GM เบอร์หนึ่งต่างๆหรือว่ารองลงมา C level ต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนที่เขาพูดกันนะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวก็คืออาจจะไม่ค่อยมีใครพูดคุยด้วยไม่มีใครให้คำปรึกษาหารือหรือไม่กล้าที่จะไปแนะ
1: นั่น
0: น
1: สิ
0: ำท่านอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วบทบาทท่านก็เก่งอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าการที่มีโค้ชผู้บริหารเนี่ยเราไม่ได้ไปแนะนำท่านอย่างที่บอกนะกระบวนการแบบสากลเนี่ยเราจะเรียกว่าเหมือนชวนคุยชวนคิดมีกระบวนการรับฟังท่านเนาะเรื่องราวของท่านแล้วก็สะท้อนมุมมองบางอย่างขยายมุมมองบางอย่างในเรื่องที่ท่านคิดมาแล้วอาจจะกลยุทธ์ต่างๆหรือการติดต่อเจรจากับคู่ค้าต่างๆเนี่ยเราก็ฟังเรื่องราวเนาะแต่ว่าจรรยาบรรณของเราจะเก็บรักษาเป็นความลับแล้วเราก็พอท่านพูดคุยมาเราก็มีใช้หลักการทักษะของเราเนี่ยพอพูดคุยปุ๊บท่านก็อาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นหรือได้แนวทางใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายที่หลายๆองค์กรเขาก็มองหาว่าเอ๊ะทำยังไงให้มีคนมาชวนผู้บริหารคิดให้แบบต่อยอดได้มากขึ้นขยายศักยภาพได้มากขึ้นนั่นเองเนี่ย
1: อันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: เป็นความท้าทายนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตำแหน่งพอบนปุ๊บเนี่ยคนล่างๆก็รู้สึกว่าเกรงๆอยู่นะครับจะค่อนข้างที่จะประหม่าเวลาเจอกับผู้บริหารใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้บริหารด้วยกันเองบางทีก็ไม่ค่อยว่างนะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลสำคัญก็คือคนที่อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเห็นหลายๆอย่างฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยกันประมวลช่วยกันคิดและให้ความเห็นเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำอะไรถูกหมดทุกอย่างจริงไหมครับโค้ชบี
0: คือเป็นเรื่องธรรมชาติอาจจะไม่ได้เรียกว่าผิดค่ะแต่ว่าเฮ้ยถ้ามีอีกคนหนึ่งมาเหมือนเขาเรียกมาเบ้าส์ไอเดียกันว่าเอ๊ะแบบนี้เราจะยังไงแล้วโค้ชก็จะชวนคิดว่ามันจะมีผลกระทบยังไงด้านบวกด้านลบหรือมันจะมีทางเลือกอื่นๆไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะชวนคุยชวนคิดไปเรื่อยๆผ่านกระบวนการของเราเนาะแล้วก็เป็นกลางโค้ชจะไม่ไปตัดสินหรือไปสรุปให้เขาเพราะว่าอย่างบีวีก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมแต่บีสามารถใช้กระบวนการโค้ชแบบสากลเนี่ยโคชชิ่งให้กับพี่ๆผู้บริหารได้ทุกอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเป็นหลักการสากลเนาะแล้วก็เราใช้ความไม่อคติเนาะไม่เอาความคิดเห็นของเราไปชี้นําเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปชี้นําเพราะธุรกิจท่านเราก็คงไม่เก่งเท่าท่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะใช้กระบวนการเพื่อทําให้ท่านแบบเอ้ยความคิดมันดียิ่งขึ้นคมชัดยิ่งขึ้นค่ะ
1: อาจจะเป็นการเสริมมุมมองอาจจะเป็นการเห็นความแตกต่างนะครับแล้วอาจจะเป็นการที่จะเสนอแนะบางเรื่องราวทำให้การตัดสินใจการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ลดข้อผิดพลาดลงไปได้พอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นโค้ชผู้บริหารได้ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเต็มไปด้วยเรื่องของการที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะเป็นโค้ชผู้บริหารได้ต้องมีอะไรบ้างครับ
0: ในเรื่องของหลักการสากลตรงนี้เนาะที่เนื่องจากมีเป็นโค้ชจริงๆโค้ชก็ถ้าเราได้ยินในตลาดเนี่ยก็จะมีหลายๆแนวหลายๆประเภทใช่ไหมคะแต่ของบีเนี่ยบีจะมีความเชื่อมั่นในหลักการของ International Coaching Federation หรือ ICF นี่แหละนะคะบีก็ศึกษามา10 กว่าปีแล้วแล้วก็สอบจนได้เซอร์ตัวสูงสุดเนาะตัว Master Certified Coach ที่จะต้องมีประสบการณ์2,500 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็เรียนรู้250 ชั่วโมงขึ้นไปจะมีความยาวนานนิดนึงบีก็ทำอยู่เกือบ10 ปีกว่าจะได้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีขั้นต่างๆขั้น ACC PDC แต่ MCC เนี่ยจะสูงสุดเนาะแต่ตัว Certificate ก็ส่วนหนึ่งนะคะการเรียนรู้ฝึกฝนนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือเป็นประสบการณ์ด้วยแหละเนาะจากการที่บีอยู่บริษัทที่ปรึกษามาหลายแห่งแล้วก็ทำองค์กรต่างๆมาเป็นระดับบริหารด้วยก็จะเรียกได้ว่าเข้าใจคอนเท็กซ์เวลาผู้บริหารพูดคุยเราก็อ๋อเห็นภาพแล้วก็จินตนาการได้เราจะไม่ได้แบบถ้าคนไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือมีน้อยอาจจะเอ๊ะยังไม่เข้าใจในบริบทบางเรื่องของระดับกลยุทธ์ระดับผู้บริหารที่เขามีการพูดคุยกับ คู่ค้าหรือสเต็กโฮลเดอร์ผู้เกี่ยวข้องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีพื้นฐานด้วยเพื่อคุยกับผู้บริหารรู้เรื่องว่ากันเถิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าองค์กรเนี่ยเวลาเขาจะเลือกโค้ชผู้บริหารเขาอาจจะมีการขอดูโปรไฟล์ก่อนแล้วก็เช็คเคมีมีนัดประชุมพูดคุยว่าเอ๊ะจะคุยกันรู้เรื่องไหมแนวทางจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะจะเรียกว่า chemistry checking เช็คเคมีกันก่อนด้วยก็คือหลักๆก็คือมีประสบการณ์ที่เป็นในงานทำงานการทำงานองค์กรนะคะแล้วก็ถ้ามีตัว credential หรือใบรับรองมาตรฐานสากลก็จะยิ่งช่วยเสริมเพราะว่าองค์กรเดี๋ยวนี้นะเขาก็ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเขาก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะเหมือนคล้ายๆตอนที่เราสมัครงานตอนเด็กๆใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าจบที่ไหนได้เกรดเท่าไหร่อันนี้ก็คล้ายๆกันเอ๊ะจะเลือกโค้ชก็ต้องดูว่าได้เซอร์อะไรมาหรือมีประสบการณ์ยังไงคล้ายๆกันแบบนั้นค่ะคุณวิชาค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะเข้าวงการนี้นะฮะจริงๆเดี๋ยวไปเรียนกับโค้ชบีก็ได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการที่กำลังเรียนให้ทราบอยู่ก็คือเรื่องของคุณสมบัติสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับยังมีเรื่องของความท้าทายอีกผมจะไล่เรียงไปทีละข้อถูกผิดยังไงรบกวนโค้ชแนะนำนะครับเรื่องแรกเลยสำคัญมากๆคือการที่เราจะไปโค้ชระดับผู้บริหารได้เนี่ยก็ต้องสามารถสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยถูกต้องไหมครับในเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆทางด้านจิตใจของท่านอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆน้อยแค่ไหนอย่างไรกับคนอีก
0: เยี่ยมเลยค่ะคุณวิชัยแบบเหมือนทำกันบ้านมาดีมากอันนี้เป็นเหมือนฟาวเดชันเป็นพื้นฐานเลยค่ะเรื่องความไว้วางใจแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยเนาะที่เขาจะคุยกับเราเพราะว่าพี่เขาคงแบบคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครโค้ชคนนี้เป็นใครทำไมเขาต้องเล่าเรื่องแบบโหลึกลับเรื่องความลับขององค์กรให้เราฟังเลยฉันจะไว้ใจเธอได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเพราะฉะนั้นการเป็นโค้ช ICF นะคะเราจะมีหลักจรรยาบรรณของเราเหมือนกันว่าในช่วงเช็คเคมีอย่างที่บอกเนาะก็เป็นสเต็ปแรกแล้วที่จะคุยกันถ้าทางถูกคอไหมหรือว่าแบบจะมีแนวทางทำงานร่วมกันยังไงอันนั้นก็เป็นสเต็ปแรกพอเขาเลือกเราเป็นโค้ชแล้วปุ๊บในการคุยกันครั้งแรกๆอะค่ะก็เป็นไปได้ที่ทางพี่ๆเขาก็อาจจะแบบเอ๊ะฉันจะเขาก็ต้องอย่างเชิงนิดนึงว่าเอ๊ะฉันจะเล่าได้มากได้น้อยแค่ไหนอะไรกันครั้งแรกๆก็อาจจะยังค่อยๆนะคะแต่ว่าอยู่หลักการของโค้ช ICF เนี่ยเราจะมีแนวทางที่เนื่องจากเรามีจรรยาบรรณเนาะเราจะเกริ่นไว้เลยว่าเราจะมีสัญญาเซ็นด้วยกันด้วยว่าจะรักษาความลับต่างๆนานาเนาะตรงเนี้ยก็จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารระดับนึงละแล้วก็ท่าทีของเราเนาะในการรับฟังท่านหรือว่าเอ้ยไม่ไปแย้งหรือไม่ไปสรุปตัดสินเรื่องราวของท่านเงี้ยมันก็จะค่อยๆทำให้ท่านไว้วางใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะเล่าเรื่องราวต่างๆมากขึ้นและกระบวนการที่น่าเชื่อถือตรงเนี้ยและทักษะของโค้ชที่ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านวางใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นกันหลายๆท่านเลยก็เล่าเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็แบบมักจะบอกว่าเนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะอันนี้จะเป็นคำพูดติดปากที่ชาวโค้ชเราจะได้ยินประจำนะเพราะว่าท่านไว้ใจพี่ๆผู้บริหารหรือผู้รับการโค้ชเขาไว้ใจพวกเราเพราะเรามีมาตรฐานชัดเจนแบบนี้ค่ะไม่ใช่
1: สังเกตดูนะฮะโค้ชบีจะให้น้ำหนักกับคำว่าพี่ๆผู้บริหารแสดงว่าที่ผ่านมาจะเจอกับระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อายุมากกว่าโค้ชบีโค้ชบีอาจจะอายุ35นะแต่ว่าเจอคนที่อายุ40กว่าขึ้นไปปุ๊บในขณะเดียวกันในยุคปัจจุบันเราจะเจอผู้บริหารที่อยู่ในอายุอนามก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเลนจ์หรือว่าช่วงเวลาของอายุของผู้บริหารนั้นมีผลต่อความท้าทายในเรื่องการโค้ชชิ่งนะครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาแชร์เหมือนกันค่ะที่จริงๆที่เราคนไทยนะเราก็จะเรียกให้เกียรตินะเรียกพี่ๆนะแต่ชีวิตจริงโคชี่ของบีเนี่ยมีเด็กแบบรุ่นแบบรุ่นใหม่มากๆยิ่งเป็นลูกหลานเจ้าของกิจการเนาะหลักร้อยล้านพันล้านเชื่อไหมคะคุณวิชัยเขาค้นหาโค้ชผู้บริหารเองเลยค่ะเขาเซิร์ชเองเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันจะยังไงดีเพราะว่าองค์กรอาจจะไม่ใช่บริษัทมหาชนอะไรแบบนั้นเนาะถ้าพวกมหาชนเขาก็จะมีหลักการมีที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็ค้นหาเองเลยว่าเขาจะพัฒนาตัวเองยังไงส่วนมากจะเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองเนาะแล้วเขาก็มาพูดคุยกับบีเลยบางคนแบบยี่อายุ20ปลายปลาย30ต้นต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาพวกเนี้ยเขาก็จะมีทีมงานอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีทีมผู้บริหารที่เป็นเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เขาก็อาจจะมีความไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงอีกหนึ่งหัวข้อที่มักจะได้รับการที่บีต้องไปโค้ชก็คือเรื่อง executive presence คือเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาจะต้องวางตัวยังไงให้มันเหมาะสมเนาะแต่เขาก็อยากเป็นเด็กอย่างเขานี่แหละหมายถึงว่าเขาไม่ได้อยากดูแก่อย่างนั้นไม่ต้องบอกว่าแต่เขาเป็นตัวของเขาเองยังไงให้เหมาะสมกับระดับC level ตรงนั้นนะคะก็จะมีการชวนพูดคุยหลักๆบีก็จะไปฟังเขาละค่ะว่าบริบทเรื่องราวเป็นยังไงสถานการณ์แต่ละช่วงเป็นยังไงมีความท้าทายอะไรแล้วก็จะชวนคุยชวนคิดบางครั้งก็จะมีการเสริมทฤษฎีบางอย่างเล็กน้อยนะคะว่าสมมติจะมีการเจรจาต่อรองหรือว่า การพูดคุยสนทนาแบบกับคนที่ยากลำบากอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะมีทฤษฎีอะไรไหมนะพอมีเสริมทฤษฎีให้เขาแล้วก็มีการให้เขาลองโรลเพลย์เลยไหนลองฝึกสิคะลองก่อนถ้าจะไปเจอท่านเนี้ยเคสเนี้ยโคชี่ท่านเนี้ยจะไปทำยังไงจะพูดอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีการคล้ายๆฝึกกันไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปเขาจะไปเจอความท้าทายจริงๆค่ะ
1: เพราะว่าในสภาพของการแข่งขันการทำธุรกิจการทำงานเขาจะต้องเจออีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งถ้าว่าผ่านการโคชชิ่งมาก่อนนี่เขาจะรับมือเราก็จะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีกว่าที่คนที่ไม่ได้รับการโคชเลยนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือคำว่าอัตตานะครับอัตตาตัวตนนี้ครับทั้งโคชชี่ทั้งโคชเชอร์ทั้งสองฝั่งก็คงจะต้องมีเพราะบางคนมีอัตตาสูงปรี๊ดเลยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นก็เรียกคติพร้อมใช้ก็มีเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโค้ชบีมีมุมมองแล้ววิธีการในการโค้ชอย่างไรครับ
0: จริงๆเนาะอย่างที่เราทราบกันว่าพี่ๆผู้บริหารเนี่ยหรือพวกอาจจะไม่ใช่พี่ๆก็ได้ผู้บริหารส่วนมากเขาเก่งอยู่แล้วแหละเรื่องงานของเขาเก่งมากเนาะเรื่องอัตตามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนาะแต่ว่าบีขออนุญาตอ้างอิงอาจารย์หนูมีด้วยเนาะอาจารย์เกรงศักดิ์นะคะโค้ชผู้บริหารคนแรกของเมืองไทยท่านบอกว่ามนุษย์เรามันต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารต้องมีเฮลตี้อีโก้เนาะต้องมีอีโก้ที่ที่เหมาะสมถ้าไม่มีเลยนี่มันก็ไม่ใช่นะยอมลูกน้องไปหมดหรืออะไรก็ไม่ใช่ละต้องมีระดับปานกลางเหมาะสมนะคะที่เหมาะสมกับและอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่บีไปโค้ชในหลายๆเคสซึ่งบางคนเขาไม่ได้มีอัตราแบบไม่ยอมลูกน้องเลยไม่ใช่นะคะแต่เหมือนแบบวิเขาเก่งเขาอยากให้งานมันดีเขารีบสรุปรีบตัดสินใจเอาตามนี้แหละตามนี้แหละเนาะลูกน้องก็แบบอุ๊ยเริ่มไม่กล้าละไม่กล้าแย้งไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงเหมือนแบบพี่เขาก็ใจดีแหละแต่หมายความว่าเฮ้ยตัดสินใจด่วนๆๆเร็วๆอะไรเงี้ยน้องๆก็ไม่กล้าแย้งละหรือแย้งนิดนึงมันก็อาจจะแบบรู้สึกไม่สบายใจพี่ๆอาจจะแบบไม่ทำตามพี่เถอะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเด็กก็ไม่โตเนาะพี่ๆก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นความท้าทายในการที่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอัตตามั้ยแต่อาจจะเป็นธรรมชาติของพี่ผู้บริหารที่เขาจะเก่งแล้วเขาก็จะไวเร็วชอบตัดสินใจชอบสรุปเนาะลูกน้องก็แบบไม่มีช่องให้คิดเลยไม่มีช่องให้ได้นำเสนอใดๆเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นจุดสำคัญการที่พอถ้าบีเข้าไปโค้ชเนี่ยบีก็จะชวนให้พี่ๆเขาเล่าสถานการณ์เช่นกันเนาะเหมือนบีจะชอบให้เขาเหมือนคล้ายๆ flashback เนาะย้อนกลับไปดูมองเหมือนมองกลับไปดูเรื่องราวที่ตัวเองสื่อสารกับทีมงานสิคะช่วยค่อยๆเล่าให้บีฟังช้าๆอะไรเงี้ยเนาะช่วยแบบเนาะก็คือพอเล่าปุ๊บแล้วพี่เห็นจุดไหนยังไงคะแล้วจุดนี้เป็นยังไงคะแล้วลูกน้องพอพี่สื่อสารไปแบบนี้ลูกน้องสีหน้าท่าทางเป็นยังไงคะพี่จะค่อยๆให้เขาสโลโมชั่นค่ะเขาจะได้แบบบางทีเขาก็จะแบบเริ่มคิดได้ว่าลูกน้องก็บางทีก็เหมือนอึกอักอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็จะสะท้อนละให้พี่ๆท่านเขาแบบตระหนักรู้ด้วยตัวเองเนาะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปชี้นำตรงๆว่าพี่ต้องเปลี่ยนนะคะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ละค่ะไม่ใช่บทบาทเรา
1: เรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้ครับก็คือว่าเวลาโค้ชนะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะเดาว่าส่วนใหญ่ที่เจอมาน่ารักนะครับอัธยาศัยดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีไหมฮะที่ออกเกรงเกรียนหน่อยมีไหมฮะที่ออกจะแอคแอคเสียวมีไหมครับที่ประเภทที่คุยกันปุ๊บมองละอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมีบ้างไหม
0: เจ้าค่ะเราจะมีการกระบวนการคล้ายๆเหมือนงานที่ปรึกษาเนาะก็จะมีอันนี้งานโค้ชเป็นโปรแกรม6เดือน8เดือนเงี้ยจะมีกระบวนการที่เรียกว่า kick off meeting ก่อนเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะเราจะมาทำอะไรกับเขาทางสปอนเซอร์ HR หรือหัวหน้างานเขาต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขายังไงแต่ก็มีเมื่อหลายปีก่อนนานมาแล้วค่ะสักเกือบ10ปีก่อนบางท่านก็เข้ามาปุ๊บผมทำอะไรผิดครับผมต้องมารับการโค้ชไม่ใช่ผิดครับอันนี้คือเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลนะคะเวลาจ้างโค้ชทีเป็นหลักแสนนะคะอะไรก็คือเพราะฉะนั้นแหละก็คือเราจะอธิบายเขาแต่หลังๆก็จะไม่ค่อยมีประเด็นตรงนี้หมายถึงว่าในช่วงแรกนะคะในการที่เขาเข้าใจว่าเราจะมาทำกระบวนการเพื่อพัฒนาเขามนุษย์ทุกคนเนาะทั้งโค้ชทั้งผู้บริหารทุกคนแหละมีจุดแข็งแล้วก็มีจุดที่พัฒนาได้อีกนะมี development area เพราะฉะนั้นก็คือพวกเราเนี่ยแหละทั้งโค้ชก็จะไปช่วยเขาให้เขาเติบโตมากยิ่งขึ้นในการไปปิดแก็บหรือตรงนั้นก็คือพัฒนาได้มากขึ้นแต่มาตอบคำถามคุณวิชัยมีไหมก็มีบ้างในครั้งแรกๆที่แบบ จริงๆก็คือเขาก็เหมือนที่คุยกันก่อนหน้านี้นะว่าเอ๊ะเขาจะไว้วางใจเราหรือเปล่าเอ๊ะคนนี้เขาจะเอาเรื่องของเราแล้วไปบอกนายหรือเปล่าเขาฉันจะเล่ามากน้อยแค่ไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแต่ด้วยความที่กลับมาเนาะเนื่องจากบีมีความยึดมั่นในหลักการของ ICF มากๆพอเรามีจรรยาบรรณมีทักษะที่เราฟังเขาจริงๆโดยที่จริงๆบางเคสก็มีเหมือนกันค่ะต้องยอมรับว่าเราฟังเรื่องราวมาจากทางผู้ว่าจ้างสปอนเซอร์ HR อะไรต่างๆว่าเฮ้ยพี่ท่านนี้เขามีจุดนี่จุดนั่นอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องพยายามละวางคือ อย่างที่ในเรื่องของที่คุณวิชัยพูดถึงอัตราตัวตนเน
1: า
0: ะโค้ชเองก็ต้องวางเหมือนกันว่าวางเรื่องที่ผ่านมาหรือวางสิ่งที่ได้ยินเราต้องเป็นกลางตรงเนี้ยเป็นทักษะแล้วก็เป็นจุดสำคัญของโค้ช ICF ว่าเราต้องไม่เอาเรื่องอื่นมาปนเราต้องอยู่กับผู้รับการโค้ชเราจริงๆแล้วก็เชื่อมั่นในเขารับฟังเขาเนาะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเรารับฟังแล้วก็ใช้กระบวนการเราค่อยๆชวนเขาคิดแล้วพอเราเป็นกลางเราไม่รีบไปสรุปเหตุการณ์ว่าอ๋อเหตุการณ์นั้นมันเนาะเราไปเอาหอบอกหรือไปแย้งเขาอย่างเงี้ยพอเราเป็นกลางมากๆอ่ะพอผ่านไป 2-3 ครั้งอ่ะเขาจะไว้ใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็จะบางคนเขาก็บอกเลยค่ะว่าโอ๊ยผมเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆนะยิ่งเรื่องอีโมชันนะบางคนจะมีเคสในเรื่องอารมณ์เงี้ยแต่ผมก็จะพยายามแล้วกันอาจจะได้ช้านิดนึงนะโค้ชอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็จะค่อยๆแบบบอกมาว่าตั้งใจแหละแต่ก็ช้าหน่อยนะเพราะว่าแบบมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะบอกอย่างนั้นค่ะก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะตัวเราเนี่ยตัวโค้ชเนี่ยสำคัญมากถ้าเรามีความโปรเฟชชั่นอลมีความเป็นวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะไว้ใจเราแล้วเขาก็จะถ้าเราเขามั่นใจว่าเขารู้สึกว่าเราปรารถนาดีกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะให้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อประโยชน์ของเขาเองด้วยแหละแล้วก็เพื่อองค์กรของเขาเขาก็จะค่อยๆยอมปรับบางพฤติกรรมที่เป็นจุดที่เป็นความท้าทายค่ะ
1: ข้อนี้ตอบได้เลยว่าความเป็นมืออาชีพครับจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจะพิสูจน์ว่าเรามีความพร้อมเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนึงที่หลายๆคนตั้งคำถามก็คือว่าเอ๊ะการรับการโคชชิ่งเนี่ยเวลาที่เหมาะสมที่จะได้ผลอย่างที่ต้องการมีกำหนดไว้ในมาตรฐานของทางสหพันธ์อยู่หรือเปล่าครับ
0: จริงๆของ ICF เขาไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าอุ๊ยต้องคุยกันกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าในเชิงของหลักการสมองเนาะเราก็จะเรียน brain based coachingถ้าเวลาพูดคุยเนี่ยมันจะต้องบอกผมใช้สมองส่วนหน้าเยอะอะไรเหมือนที่ถ้าของเด็กๆก็ EF เนาะ Executive Function หรือว่า Prefrontal Cortex เนี่ยเราก็เลยจะใช้เวลาไม่เกิน90นาทีต่อครั้งนะคะในการพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยล้าเกินไปแต่ว่าโปรแกรมที่ก็แล้วแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทที่เขาจะนำเสนอลูกค้าเนาะแต่ของ B ก็จะมีโปรแกรม3เดือน6เดือน8เดือนแล้วแต
1: ่
0: แล้วแต่งบประมาณเรียนตรงๆก็แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความท้าทายของแต่ละองค์กรด้วยนะคะแล้วก็แต่ค่าเฉลี่ยเลยที่แบบเหมาะสมเนาะก็ประมาณอย่างน้อย6เดือนเพราะพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องใช้เวลาสัก6เดือนเนาะก็เป็นโปรแกรมแล้วก็พูดคุยกัน90นาทีทุก 2-3 สัปดาห์นะคะถ้าไปถี่มากก็ไม่ได้นะท่านก็ไม่ว่างก็เราก็ยังไม่ได้มีเวลาไปค่อยๆคิดค่อยๆปรับเนาะก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์เจอกันครั้งหนึ่งนะคะพอพูดคุยกันปุ๊บทางโค้ชก็จะสรุปเป็นโน้ตหน้าหนึ่งว่าพูดคุยอะไรกันแต่ว่าเราจะไม่ได้คุยไม่ได้ระบุรายละเอียดเราจะคุยแค่จะสรุปแค่เป้าหมายแล้วก็แผนที่จะไปลงมือทำเพื่อที่จะแชร์ให้กับทางผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างานเนาะแต่เนื้อหาที่พูดคุยรายละเอียดเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆเรื่องปัญหาใดๆเนาะเราไม่ระบุไปในโน้ตเพราะว่าเป็นจรรยาบรรณของเราที่เขียนไว้ในสัญญาด้วยแล้วก็เป็นหลักการของ ICF ด้วยค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้บริหารแม้กระทั่งคนทำงานด้วยกันฟังเราคุยกันปุ๊บเนี่ยจะเห็นภาพฟังเราคุยกันปุ๊บเนี่ยจะทำให้ได้แนวคิดนะครับแล้วก็การตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นโค้ชบีครับโดยหลักการเนี่ยถ้าว่าผู้บริหารที่ฟังอยู่แล้วสนใจเนี่ยจำเป็นต้องมีปัญหาก่อนแล้วค่อยหาโค้ชหรือว่าไม่ต้องมีปัญหาก็หาโค้ชได้ครับ
0: คุณมากใช่คำถามดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโคชชิ่งไม่จำเป็นต้องมีปัญหาเนาะจริงๆคนที่มีไปโคชให้หลายๆคนเป็นซักเซสเซอร์เป็นคนที่จะเตรียมขึ้นเป็น CEO เนาะหรือว่าเป็นทาเลนต์ที่เตรียมขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นไปเนาะแต่ก็ทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่ามีจุดที่จุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นตำแหน่งนะแต่ก็ยังมีบางจุดเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้ไปตอบโจทย์ในระดับสูงขึ้นไปก็อาจจะมาพูดคุยตรงจุดนั้นแต่ว่าก็คือตอบโจทย์คุณวิชัยก็คือว่า ไม่ได้ว่าต้องมีปัญหาเรามาแต่ว่าเขาเก่งเก่งแล้วโค้ชจะมาทำให้เก่งขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ไวขึ้นได้อีกแบบนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้หลักการวิธีคิดนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆทราบมาแล้วว่าทำไมผู้บริหารหลายๆองค์กรถึงให้ความสำคัญกับการโค้ชแล้วก็เป็นการโค้ชโดยมืออาชีพนะครับดังนั้นในมุมมองของโค้ชบีมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดเนี่ยนะครับผู้บริหารควรจะให้น้ำหนักหรือว่ามีโอกาสได้เจอกับโค้ชมืออาชีพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ
0: ยิ่งจริงๆยิ่งช่วงนี้เนาะก็มีความท้าทายเนาะเพราะว่ามีความเครียดกันสูงมากเนาะมีแต่ละองค์กรเท่าที่ได้ข่าวมาแล้วก็เจอวงในต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมีการเลย์ออฟก็พอสมควรแต่คนที่เลย์ออฟก็มีความท้าทายเนาะมีประเด็นของท่านเนาะแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยก็มีประเด็นเช่นกันเนาะอาจจะงานหนักความเครียดเนาะหลายๆอย่างต้องแบบถาโถมเข้ามาเนาะตรงนี้แหละทีมโค้ชทางโค้ชก็คือสามารถพูดคุยเนาะแล้วก็จริงๆเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยของความท้าทายผู้บริหารก็คือเซลฟ์แมเนจเมนต์เนาะเขาจะบริหารจัดการตัวเองยังไงให้แบบเฮ้ยเขาก็ต้องจัดการตัวเองได้เพราะเขายังมีทีมอีกเป็น10เป็น100คนที่ต้องดูแลถ้าเขาแย่แล้วก็เขาจะบริหารทีมยังไงบรรยากาศก็เสียมันจะเป็นเรื่องของบรรยากาศองค์กรช่วงนี้นะคะที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่ผู้บริหารเนี่ยมีโค้ชมารับฟังเรื่องราวแล้วมาช่วยทำความชวนความให้ความคิดชัดเจนขึ้นหรือมีความมั่นใจในการตัดสินใจเรื่องราวบางอย่างได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ท่านแบบคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เนาะหนักหน่วงกันมากๆเลยค่ะ
1: นั่นสิครับยังอีกตั้งเกือบครึ่งปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะผ่านไปนี่เป็นเวลาที่สำคัญมากผมจะต้องพยายามพัฒนากันมากๆทีเดียวแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารหรือว่าท่านที่สนใจจะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้จากไหนครับเรื่องราวที่เราคุยกัน
0: บีนะคะสถาบัน B Management Coach ก็ลองพิมพ์ว่า Coach B คณิษฐาหล่อละหรือว่าพิมพ์ว่าสถาบัน B Management Coach ก็ได้นะคะจริงๆมีพี่ผู้บริหารบางท่านเนาะก็มาเรียนโคชชิ่งด้วยคือนอกจากบีไปโคชแบบตัวต่อตัวให้กับทางผู้บริหารแล้วบีก็จะมีหลักสูตร Public ที่จัดให้กับผู้สนใจทั่วไปเนาะก็จะมีทั้ง HR มีทั้งทุกอาชีพเลยคนที่เคยมาเรียนมีทั้งหมอทนายพยาบาลมีแวดวงที่ปรึกษาหรือวิทยากรก็จะมาเรียนกันเยอะเนาะเพราะว่าทักษะของโค้ชเนี่ยการฟังการตั้งคำถามมันเอาไปเสริมในทุกอาชีพได้มันเป็นเหมือนทักษะการสื่อสารที่ในรูปแบบจิตวิทยาเชิงบวกด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีหลักสูตรที่เป็นเรียนโคชชิ่งแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตเป็น ICF 60ชั่วโมงก็จะมีเดือนหน้านะคะรุ่น23มันเริ่มเรียน19กันยายนถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ LINE @ก็ได้นะคะตัว @นะคะแล้วก็ B Management Coach เลย BEMANAGE ยาวนิดนึงนะคะ management MENT แล้วก็ coach นะคะหรือว่าพิมพ์ว่าสถาบัน B management coach ก็ได้ค่ะ
1: จริงๆในวงการ
0: ก็มี
1: เยอะนะฮะแล้วก็อย่างถ้าเอ่ยชื่อไปอาจารย์ดร.สุวัฒน์นะฮะทองธนากุลนะฮะท่านก็เป็นระดับครูบาอาจารย์นะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีๆที่เราได้เจอมืออาชีพกันในวันนี้ครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทำให้หลายๆท่านณวันนี้โดยเฉพาะผู้บริหารเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชสำหรับการทำงานการทำธุรกิจของท่านด้วยขอบคุณมากครับโค้ชบีครับแล้วคุยกันใหม่ฮะ
0: ใช่ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับดร.เดนัยจันเจ้าฉายเราจะมาถอดบทเรียนกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราว่าเราป่วยขนาดไหนกันแล้วเพราะว่ากรณีที่เด็กเขาสร้างสุขนาฏกรรมครั้งนี้ที่ผ่านมามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกับดร.เดนัยพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio trip ชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
1: ์กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์ที่9นะครับสิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและประเด็นที่2ที่ทุกท่านรอคอยก็คือได้พบกับดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันถัดจากนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยว่าจริงๆก็รู้สึกแย่ๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็ตามแต่ทุกอย่างก็ต้องได้รับการแก้ไขแต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวที่เตรียมเอาไว้นะครับก็มีข่าวดีทั้งของทางมูลนิธิทำดีและของทางคลื่นนะครับขออนุญาตทางคลื่นก่อนนะครับนั่นก็คือทางคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าครับระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้จะพาคุณฟังนะครับไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไปก็จะได้พบกับประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้และเข้าชมหุ่นยนต์นะครับที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์คิวแมนอยด์ที่เพิ่งเปิดเป็นแห่งแรกของจีนหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบนะครับแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงเต่าDinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกโอ้ที่นี่ตอนนี้เป็นโอกาสใหม่ของหลายธุรกิจทีเดียวครับไม่พลาดที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามครับที่สำคัญอิ่มทุกมื้ออร่อยทุกมื้อครับชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป่าฮื้อนะฮะเราไปสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนครับเครื่องความคิดจะพาคุณฟังไปมองเห็นอนาคตและไปสัมผัสกับอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านตอนนี้น่าจะเหลืออยู่20แล้วนะครับหรือน้อยกว่านั้นด้วยก็เดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้ออร่อยทุกมื้อเลยจองได้เลยครับด่วนจีนะครับที่ LINE @thinkingradio หรือโทรศัพท์0944803066อีกครั้งครับ0944803066ครับและต้อนรับดร.ดนัยจันเจ้าฉายครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
8: สวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านโอ้ฟังแล้วก็อยากไปด้วยเลยนะครับ
1: ต้องมาด้วยกันเลย
8: โอ้ดีน่าไปน่าไปครับ
1: ครับแล้วก็น่าไปเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับในกิจกรรมของบุรณิธิทำดีครับ
8: ครับก็เหมือนเดิมครับคุณวิชัยครับก็ขออนุญาตทางคลื่นด้วยที่จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆนะและเป็นโครงการที่จะทำให้เราเกิดพลังบวกนะในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมของเราซึ่งผมเรียนกับทุกท่านจริงๆนะครับว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มีความสำคัญนะจุดใดที่มีความรักเนี่ยความรักความผูกพันนะกับคนในครอบครัวกับคุณครูในโรงเรียนและกับความเป็นสังคมไทยของเรานะฮะจุดนั้นจะมีความอบอุ่นคุณชัยมันจะเป็นเซฟโซนนะแล้วมันจะเป็นจุดที่ป้องกันโศกนาฏกรรมทั้งหลายได้หมดเลยนะก็ขอเรียนว่าเราก็ยังทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับตามรอยพระราชาซึ่งก็ทำกันครั้งที่67แล้วนะก็จะไปที่โครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะนั่นก็คือโครงการช่างหัวมันนะฮะที่อยู่ที่เพชรบุรีนะฮะซึ่งหลายท่านก็ไม่ทราบว่าติดกับโครงการโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรีนะครับก็จะมีโครงการสวนพระองค์ของสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้าด้วยนะครับนั่นก็คือโครงการสวนเขากระปุกตามพระราชบัญญัตินะฮะที่สมเด็จพระเทพท่านรับสั่งว่าอยากจะอยู่ใกล้ทูลกระหม่อมพ่อนะก็อยู่ติดกันเลยแต่คนก็ไม่เคยทราบแล้วก็ไม่ได้เคยไปนะฮะเพราะเนี่ยเป็นโครงการที่ผมจะพาไปไม่ใช่แค่สองโครงการสำคัญคุณวิชัยแต่จะมีพระพาที่ประทับเก้าเหลี่ยมนะฮะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จไปที่นี่ถึง12ครั้งและอยู่บนเขาคือทั้งหมดอยู่เป็น3โครงการนะฮะแต่เราพาไปจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับที่เนี่ย12ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับในการที่จะทอดพระเนตรทัศนียภาพนะฮะของlandscape ภูมิทัศน์ภูมิประเทศเนี่ยแล้วจึงได้ออกแบบเป็นโครงการช่างหัวมันครับคุณชัย
1: โอ้โหจะมีความรู้อีกหลากหลายที่น่าสนใจน่าไปเรียนนะฮะ
8: ครับนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณครูอาจารย์ด้วยอยากจะได้มาทบทวนตัวเองจริงๆคุณครูอาจารย์เก่งอยู่แล้วแต่มาที่เนี่ยเราจะได้ศิลปะบางอย่างคุณชัยแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะศิลปะในการพูดคุยที่สำคัญนะฮะเพราะว่าจะก็จะหนึ่งในวิทยากรก็จะมีคุณหมอเดลด้วยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะให้ความรู้ไม่ได้ให้ความรู้นะครับให้ศิลปะที่เรามีอยู่แล้วนะตลาดจะหายไปศิลปะในการสุนทรียสนทนาพูดจาภาษาดอกไม้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะเพราะใครสนใจมาได้ทุกคนนะผมต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการของคนไทยทุกคนแล้วฟังกันมาแล้วเนี่ยเรามากัน9ปีก็ควรจะมากันได้แล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ผมดีใจคุณวิชัยฮะก็ได้แชร์ให้คุณวิชัยได้รับทราบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ที่ได้เคยมาโครงการส่งข้อความมาเยอะมากบอกว่าขอขอบคุณอาจารย์ดนัยที่ได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเขาได้เห็นถึงประโยชน์จริงๆครับนะฮะก็ใครจะมานะครับเสาร์อาทิตย์22 23สิงหาคมนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับที่บูรณิธิทำดีและ line at the foundation ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยในใจผมก็ยังมานั่งมองอยู่ว่าถ้าว่าพวกเราคุยกันนะครับคุณใดๆแล้วเป็นการจุดประกายนำไปสู่การวางแผนป้องกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะไม่ให้ทุกอย่างมันไปกันใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านจะไม่ขยายความอะไรมากมายเพราะว่าวันนี้ในสังคมเราโดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยมีจริงๆครับผมการันตีเลยว่ามีคนที่ชื่อว่าถนัดวิจารณ์นามสกุลว่าเชี่ยวชาญทุกเรื่องคุณพี่ทั้งหลายนี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราจริงๆนะครับแล้วก็จะมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมจะมีทั้งมุมมองที่ไม่ควรจะต้องเอามาโพสต์จะมีทั้งเรื่องราวต่างๆที่ต้องให้เกียรติสำหรับคนที่เขาได้รับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สังคมไทยนี่มีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเราป่วยสังคมเราป่วยจริงไหมครับคุณอะไร
8: คุณวิชัยอย่าไป ไปถึงขนาดนั้นเลยนะฮะยังไม่ป่วยแต่ก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มนะฮะคือเรายังต้องให้กำลังใจแล้วผมยังเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะทุกท่านเนี่ยมีเจตนาที่ดีครับคุณครูอาจารย์นะครับแล้วเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับคุณชัยกับทุกการสูญเสียนะฮะทั้งคุณปู่คุณย่านะครับที่ได้เสียชีวิตไปก่อนนะก่อนที่น้องเนี่ยจะไปทำเรื่องนี้ไปที่โรงเรียนนะซึ่งก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคุณชัยคุณสะเทือนใจเพราะว่าจากที่บ้านไปที่โรงเรียนเนี่ยเดินทางไปถึง14กิโลนะฮะแล้วน้องยังไปนั่งเรียนอยู่1คาบเรียนคณิตศาสตร์จบก่อนด้วยแล้วถึงจะได้ก่อเหตุลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย1เราขอแสดงความสูญเสียแล้วเราก็เข้าใจถึงเจตนาคุณวิชัยครับผมเชื่อว่าทุกคนเจตนาดีทุกท่านเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่เข้าใจถึงการแสดงออกคุณวิชัยไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายจะไม่รักนะผมเชื่อว่ารักแต่ว่าความรักบางอย่างเนี่ยเด็กไม่เข้าใจฮะ

0: เด็กไม่เข้าใจวันนี้ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่อยากจะมาคุยกันในเวลาอันสั้นเนี่ยคือทำอย่างไรที่จะทำให้บ้านของเราห้องเรียนของเราโรงเรียนนะฮะชุมชนของเราเนี่ยเป็น emotional safe zone คุณชัยเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางอารมณ์นะฮะนะฮะคุณชัยบางทีน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักลูกรักลูกหลานนะฮะแต่บางทีลืมไปว่าเรากำลังทำหน้าที่เป็นศาลอยู่หรือเปล่าเป็นศาลที่กำลังตัดสินนะฮะโดยเฉพาะชอบสอนชอบสั่งสอนชอบตำหนิติเตียนนะฮะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลองทบทวนตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยลูกหลานเดินหนีนั่นแหละฮะเป็นสัญญาณอันตรายละท่านกำลังทำหน้าที่คือยังรักลูกหลานไม่เป็น
1: อ
0: ่ะถ้ารักแล้วเขาไม่หนีฮะถ้ารักแล้วเขาจะเดินเข้ามาหานะครับเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ตัดสินนะไม่ตำหนิติเตียนนะคุณวิชัยฮะทุกชีวิตอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเองก็จะเลือกเดินไปทางซ้ายทางขวาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางปล่อยผ่านไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีจังหวะมีศิลปะในการรักลูกหลานอันนี้สำคัญรวมถึงครูอาจารย์ด้วยนะฮะ
1: ใช่ผมว่าหลายๆคนที่แสดงความเห็นกันมาเนี่ยก็ต่างมุมมองต่างประสบการณ์ถูกต้องไหมครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องเกี่ยวกับแต่ละเจเนเรชันนะครับถึงขนาดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการระบายออกของคุณครูท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะตอนนี้อายุ45แล้วก็ไม่มีเจนไหนอุบาทและจุดๆเท่าเจนล่าสุดเลยมันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนที่เจอมาใช่ว่าคุณนายผมหรือว่าหลายๆท่านจะไม่เคยเจอนะครับแล้วเราก็คุยกันบ่อยในที่แม่ท้อว่าจะเป็นเจนไหนอย่างไรก็แล้วแต่ก็มีทั้งทำถูกทำผิดทำเหมาะทำสมทำไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องไม่จัดเราก็ต้องไม่เป็นสารถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: รับฟังกันเยอะๆแลกเปลี่ยนกันมากๆทำความเข้าใจกันน่ารักออกเจนซีอ่ะผมเห็นหลายคนแล้วนะครับแรกๆเขาอาจจะขัดหูเรานิดนึงนะครับแต่ว่าพอเราแค่ออกเนี่ยเราก็ฟังเขาได้อ่ะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดคุยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญจริงไหมครับคุณนาย
0: สำคัญครับคุณวิชัยแล้วอย่าปล่อยผ่านเพราะว่าอย่างน้องที่ได้ก่อเหตุมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตกใจเพราะว่าญาติก็ยังบอกว่าเป็นเด็กดีนะฮะปู่ย่าก็แสดงความรักออกมาตลอดแต่ว่าปู่ย่าเนี่ยโดนน้องก่อนเลยนะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วคุณครูก็คือยังหาสาเหตุจูงใจที่ ชัดเจนไม่ได้แต่คุณวิชัยครับผมคิดว่าเราวันนี้เราต้องกลับมาทบทวนละและผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ย เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะตัวเราเองเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเองก่อนคุณวิชัย เราเป็นคนที่แบบชอบไหมชอบตัดสินและชอบสอนไหมตัวเราเองก่อนถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทบาทครับจากที่เราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นครูอาจารย์ที่ชอบตัดสินทันทีเนี่ยเปลี่ยนใหม่ฮะให้เรามีความรู้สึกว่าจากเป็นศาลเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีความเข้าใจเขานะอย่างเช่นบอกว่าวันนี้ผมไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูมีเรื่องกับเพื่อนยกตัวอย่างแทนที่จะไปถามเลยบอกว่าแล้วไปทำอะไรเขาล่ะมีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าคุณวิชัยถ้าแบบนี้ปั๊บเด็กเด็กจะไม่เด็กจะไม่พูดต่อนะไม่อยากคุยแล้วนะฮะต้องถามบอกว่ามีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมหนูถ้าหนูสบายใจหนูเล่าให้พ่อแม่ฟังได้นะคืออย่าเพิ่งตัดสินเขานะแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ยคุณวิชัยน้ำเสียงของคนสำคัญมากสังเกตไหมประโยคเดียวกันคุณวิชัยนะฮะมันถ้าเกิดว่าเราพูดออกมาต่างกันแล้วทั้งน้ำเสียงทั้งแววตาท่าทางเราความรู้สึกมันต่างกันหมดเลยคุณวิชัยเป็นนักสื่อสารช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในความสำเร็จในการสื่อสารหรือว่าล้มเหลวก็คือเราจะต้องรู้ว่าบริบทที่เราจะพูดเจรจาอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนะครับถึงแม้ว่าลึกๆจะบอกว่าเจตนาดีก็ตามแต่นะเพราะว่ามันจะประกอบไปด้วยน้ำเสียงสายตาสีหน้าท่าทางหลายอย่างที่มันเป็นอวัจนภาษาด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะพูดจะคุยอะไรก็แล้วแต่คำหนึ่งซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นคำที่มันดีนะครับผมยกตัวอย่างคำว่าขอบคุณใช่ไหมครับพอเราขอบคุณครับคุณนายขอบคุณครับคุณนายที่จะรู้สึกแตกต่างนะว่าไอ้คุณเองนี่มันอะไรของมันเนี่ย

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำเนี้ยมันจะออกมาพร้อมกับน้ําเสียงออกมาพร้อมกับความรู้สึกถ้าเรารู้สึกขอบคุณจริงๆน้ําเสียงเราจะอ่อนนุ่มครับใช่ไหมครับเราจะรู้สึกได้ถึงโอ้โหท่านกรุณาเรามากเมตตาเรามากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปให้แกนๆถูกบังคับมันก็จะออกไปอีกแบบหนึ่งไอ้นี่คำพวกนี้แม้กระทั่งคำที่ฟังดูดีแต่ถ้าน้ําเสียงออกมาไม่ใช่อันนั้นก็จะเป็นสร้างปัญหาในการสื่อสารทันทีเลยครับคุณนาย
1: ถูกต้องครับคุณวิชัยคืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้เทคนิคง่ายๆสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะที่แบบว่าคือผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยคือผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็จะรู้สึกว่าพอมีโอกาสพบจะต้องสอนและนะสอนทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกศิษย์นะโดยที่แบบโดยณขณะนี้เนี่ยขอความกรุณาอย่าสอนใครนะวันนี้ทุกท่านสอนตัวเองก่อนวันนี้ทุกท่านเลยที่จะให้สังคมเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความเป็นพลังบวกเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะฮะไอ้เก็บไอ้ความอยากสอนเนี่ยเป็นสเต็ปท้ายคุณไม่ใช่ใครมาพูดผมยังโชคดีนะลูกชายมีอะไรเขาจะโทรมานะเขาจะโทรมาเล่าเขาทำข้อสอบได้ทำข้อสอบไม่ได้เขาจะมีความภูมิใจเขาจะมาเล่าว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรนะฮะเขาจะมีความสุขเพราะเรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกตัดสินจากเราเลยคืออย่างนี้แต่จะให้เทคนิคง่ายๆครับฟังแล้วเนี่ยสะท้อนความรู้สึกก่อนข้อที่หนึ่งนะว่าฟังแล้วเนี่ยเก็บอาการของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเก็บอาการไว้ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกแล้วถามนะฮะแล้วช่วยเขาคิดแล้วถ้าจะสอนเนี่ยเป็นสเต็ปที่ห้าเลยคุณวิชัยนะเพราะนั้นมันมีขั้นตอนง่ายๆนะฟังปุ๊บคุณพ่อคุณแม่หยุดก่อนหยุดอย่าเพิ่งเป็นสารที่ท่านตัดสินใดๆฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกเขาถามช่วยคิดแล้วก็ช่วยสอนอย่างเช่นว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาปุ๊บแน่นะบอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนแกล้งหรือว่าครูแบบจมครูแบบไม่ให้เขาได้เป็นนักเรียนดีเด่นยกตัวอย่างนะฮะเราอย่าเพิ่งใดๆคุณชัยสะท้อนความรู้สึกฟังดูแล้วรู้สึกว่าลูกน่าจะเสียใจหรือเปล่าครับรู้สึกยังไงบ้างให้ถามความรู้สึกเขาก่อน
0: คร
1: ับ มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นปั๊บลูกรู้สึกยังไงหรือจะบอกว่าแม่เข้าใจนะพ่อเข้าใจว่าลูกน่าจะโกรธมากเลยใช่ไหมลูกเป็นยังไงถามหรืออะไรที่ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกอย่างนั้นสะท้อนความรู้สึกนะฮะก่อนคุณชัยแล้วช่วยเขาคิดแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างคุณชัยพอบอกว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างปั๊บเนี่ยคือเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาเรามีทางเลือกอะไรบ้างลูกเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บนะฮะแล้วค่อยสอนคุณชัยค่อยสอนแม่มีความเห็นอย่างนึงมานะลูกอยากฟังไหมว่าแม่มีความเห็นยังไงพ่อมีความเห็นยังไงไอ้คำว่าลูกอยากฟังไหมสำคัญลูกอยากฟังไหมคุณวิชัยถ้าลูกอยากฟังก็จะอยากฟังว่าพ่อแม่มีความเห็นอะไรอย่าเพิ่งไปสอนเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกเขาอยากฟังด้วยตัวเขาเองครับ
0: อันนี้จะสอดคล้องกับคุยกับโค้ชบีไม่สักรู่นี้เลยครับเราต้องมีศิลปะในการเป็นโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ตัดสินอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่ฟังเยอะๆฟังแล้วลองสนองดูว่าเอ๊ะเขามีความคิดเห็นอย่างไรต้องเปิดสวิตช์เขาก่อนครับถ้าเกิดว่าเขาด้วยก็คุยกันต่อถ้าไม่ก็คือเซฟเขาเอาไว้จริงไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เข้าใจนะเคยแบบนี้ก็เคยเจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนไปกินไอติมไม่ได้คือเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีกว่าเดิมเหล่านี้พอใช้ได้ไหมฮะ
1: ใช้ได้ครับใช้ได้คือต้องมีความรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันนี่สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเข้ามาหาเราคุณชัยครับอย่าเพิ่งสอนเขาอันนี้สำคัญนะพ่อแม่สังเกตตัวเองดีๆนะฮะถ้าสอนแล้วลูกไม่มาเนี่ยแสดงว่าคุณไปผิดทางแล้วนะเก็บความรู้มากนะฮะรู้มากตัวเองไว้ก่อนวันนี้ทำให้เราเป็นคนรู้น้อยถ้าเรารู้น้อยนะฮะแล้วเราเข้าใจเขามากเขาจะเข้ามาหาแต่ถ้าเรารู้มากคุณชัยเรารู้มากแต่เราไม่เข้าใจเขาเลยเขาไม่มานะฮะแล้วเราอย่าสับสนด้วยนะครับระหว่างการที่เราจะยอมรับความรู้สึกของลูกหลานเรากับลูกศิษย์เรากับยอมรับพฤติกรรมแยกกันด้วยนะฮะความรู้สึกกับพฤติกรรมต่างกันด้วยนะฮะลูกหลานเราอาจจะทำความผิดอันนั้นคือพฤติกรรมเขาครับ ไม่ใช่ว่าเราจะยอมรับในพฤติกรรมเขาไม่ใช่ว่าเราจะตามใจเขาไม่ใช่นะเราไม่ได้ตามใจแต่เรายอมรับความรู้สึกของเขาอันนี้ต้องแยกก่อนทีนี้ผู้ใหญ่หลายท่านไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจคือเพราะผู้ใหญ่เองนะฮะยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองด้วยครับวันนี้เราต้องสอบถามความรู้สึกของเราคืออะไรเรายังไม่เข้าใจเลยนั่นเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เราจะสื่อสารนะดูแลลูกหลานลูกศิษย์ของเราต้องให้เขาเข้าใจว่าเรายอมรับและเราเข้าใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่ยอมรับในพฤติกรรมของเขาถ้าลูกหลานเราทำความผิดเราไม่ยอมรับคุณวิชัยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเข้ามาบอกว่าเนี่ยผมโดนเพื่อนแกล้งมาผมโกรธมันมากผมอยากจะไปฆ่ามันอยากจะต่อยมันยกตัวอย่างนะยกอย่างนี้ไม่ใช่พอเฮ้ยดีแล้วลูกสู้มันหรือว่าห้ามพูดอย่างนี้ลูกอย่าพูดอย่างนี้อย่างนี้ทั้งสองอย่างนะฮะไปสองทางเขาไม่มาเลยเห็นไหมบอกว่าเราเข้าใจนะว่าลูกรู้สึกโกรธนะลูกมีสิทธิ์โกรธแต่เราไม่ควรทำร้ายคนอื่นเราไม่ควรใช้ความรุนแรงคือมันมีอยู่สองจังหวะคุณชัยอันนี้สำคัญมากๆนะครับ
0: งั้นเวลาฟังนี้ปุ๊บเนี่ยนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งทีเดียวที่ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องเราอาจจะต้องค่อยๆจูนเด็กๆหรือว่าคนที่เราให้ปรึกษาให้คำปรึกษาเขาเนี่ยให้เขากลับมาอยู่ในจุดหนึ่งที่เรียกว่าพร้อมรับฟังพร้อมแก้ไขนะครับการที่เราใช้วิธีการในมุมของการที่ร้อนมาร้อนกลับนะครับไม่โกงอะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาความสะใจนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาวแล้วมันอาจจะก่อปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้คุณนายรู้ฟังขับรถขับราทุกวันนี้แตรนี่เป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะครับเพราะมันมีไอ้พวกหัวร้อนเนี่ยฟังแล้วมันจี๊ดมันสลิงแตกครับมันก็ไม่ได้มันก็มาหาเรื่องหาราวสังคมเราเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ใจเย็นกว่ามีวุฒิภาวะสูงกว่าน่าจะได้เปรียบเป็นไปได้ไหมครับ
1: ได้เปรียบครับเพราะวันนี้เราต้องการทุกที่เลยนะฮะเป็นที่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นนะเราจะต้องสร้างนะฮะทุกจุดของเราให้เป็น emotional safe zone ให้ได้คุณผู้ชมมันง่ายมากคุณไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันอ่ะใช้เวลานิดเดียวถ้าเราเจอลูกหลานเจอลูกศิษย์นะก็ถามเขาหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้มีอะไรจะเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างไหมให้ครูฟังบ้างไหมวันนี้มีอะไรที่หนูไม่สบายใจหงุดหงิดบ้างไหมลูกให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะคุยกับเรานะฮะหยุดที่จะไปซักฟอกซักถามใดๆนะฮะแล้วเราที่สำคัญเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะรู้สึกดีคุณวิชัยหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยเขาจะต้องอยากมาคุยกับเราอันนี้สำคัญนะฮะไม่ว่าเขาจะสอบไม่ได้คะแนนไม่ดีหรือว่าเขารู้สึกเขาดีใจเขาทำคะแนนได้สอบได้ดีหรือว่าเขาทำความผิดเขากลับบ้านดึกเขาทะเลาะกับเพื่อนนะเขาครูเรียกพบหรือว่าใดๆนะฮะต้องอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปัญหานะฮะครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นปัญหาอันเนี้ยไม่ได้เลยแสดงว่าเซฟโซนตัวนั้นมันหายไปนะครับ
0: แล้วเรื่องหนึ่งในมุมส่วนตัวนะครับที่ผมเห็นแล้วผมพอจะสรุปได้เลยแล้วผมมั่นใจว่าถูกต้องคือว่าแม่ปู่ลูกปู่พ่อปู่ลูกปู่คุณอยากจะให้ลูกคุณเป็นยังไงนอกเหนือจากการแนะนำอาจจะสั่งสอนอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องทำให้เขาเห็นครับแล้วพอคุณให้เขาเห็นเนี่ยขอโทษนะฮะบางคนเนี่ยอยู่ในชุมชนแออัดครับซึ่งอาจจะเต็มไปด้วยหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอันตรายใช่ไหมครับแต่ว่าคนในครอบครัวนั้นนะไม่สูบบุหรี่ไม่ติดกัญชาไม่ทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอ่ะลูกก็เกิดเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ทำนะครับเขากลายเป็นเพชรเม็ดหนึ่งนี่อยู่ในพื้นที่แบบนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นครับนะครับอดทนให้ลูกดูนะครับแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ลูกได้สัมผัสครับผมว่าปัญหานี้มันแก้ตั้งแต่ระดับครอบครัวเป็นไมโครอย่างนี้เลยดีไหมครับคุณนาย
1: ดีครับคุณวิชัยวันนี้จุดหนึ่งที่ต้องขออนุญาตที่จะเตือนนะเตือนด้วยความจริงใจคุณวิชัยกับผู้ใหญ่ทุกท่านก็คือว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นให้เขาได้สัมผัสด้วยตัวเขาจะมองเองเด็กสังเกตเด็กเป็นเด็กทุกคนคุณวิชัยครับช่างสังเกตอยู่แล้วนะฮะเราอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่พูดมากนะสอนมากเรื่องมากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าเอามาพูดเรื่องจุดเล็กๆชอบเอามาพูดแล้วมันทำให้เด็กวิ่งหนีอ่ะไม่ได้ครับต้องเป็นผู้ใหญ่ที่แบ สบายใจเด็กเขาสบายใจปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆปล่อยผ่านแล้วเขาจะเดินเข้ามาเองนะครับที่สําคัญคือว่าเราต้องสร้างครอบครัวและห้องเรียนของเราที่อบอุ่นแต่ไม่ปล่อยปละละเลยนะฮะรับฟังแต่ไม่ตามใจครับมันต่างกันนะครับมีความเข้าใจในลูกหลานเยาวชนของเราแต่มีขอบเขตอันนี้สําคัญนะอันนี้สำคัญมากว่าสำหรับทุกๆจุดทุกๆระบบนิเวศของสังคมไทยช่วยกันสร้างนะฮะสังคมไทยให้เป็นแบบนี้ครับ
0: ครับทุกอย่างทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนก็คือว่าพยายามช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นสำคัญมากเลยก็คือการที่เราบอกกับตัวเองและคนอื่นว่าทุกวันนี้มันจะมีคนที่ไม่หวังดีต่อสังคมเราซ่อกร่อนบ่นทำลายสังคมเราเราจะต้องหูหนักๆนิดนึงนะครับแล้วลูกหลานเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีครับนะครับแล้วให้เขาระวังพวกยุยงปลุกปั่นให้เขาระวังเรื่องราวต่างๆที่อาจจะนำเขาไปสู่ปัญหาดังนั้นปัญหานี้แก้ไขได้ป้องกันได้ครับขอบคุณคุณนายครับกับคำแนะนำดีๆเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านด้วยคร
1: ับ แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: พลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน12ถึง16สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมชวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่